หน่วยที่1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะในหน่วยที่1นี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันนะคะตอนที่ 1.1 เนี่ยก็จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะส่วนตอนที่ 1.2 เนี่ยก็จะพูดถึงการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอนที่ 1.3 เนี่ยก็จะพูดถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และงานเอกสารนะคะส่วนตอนที่ 1.4 เนี่ยก็จะพูดถึงการทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และงานเอกสารค่ะเรามาดูในตอนที่ 1.1 ก่อนนะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ค่ะในตอนนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องหลักการพื้นฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็เรื่องที่2จะพูดถึงวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ค่ะสำหรับหลักการพื้นฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะคะเรามาเรียนรู้ถึงความหมายของคำว่าซอฟต์แวร์ก่อนนะคะซอฟต์แวร์เนี่ยก็คือชุดคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะหรือที่เราเรียกว่าโปรแกรมนะคะส่วนวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะคะก็เป็นวิชาที่ว่าด้วยการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพนะคะสำหรับประเภทของซอฟต์แวร์นะคะเราก็แบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ระบบนะคะหรือเราเรียกว่าซิสเต็มซอฟต์แวร์หรือที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปว่า OS นะคะสำหรับ OS เนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่จะต้องติดตั้งภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมให้อุปกรณ์หรือว่าซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับซอฟต์แวร์ระบบที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปก็ยกตัวอย่างเช่นWindows นะคะหรือว่าที่ติดตั้งอยู่ในมือถือก็เป็น iOS หรือว่า Android นะคะซอฟต์แวร์ประเภทต่อไปนะคะเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะที่ได้ทำการหาขึ้นเพื่องานบางอย่างโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นระบบเวชระเบียนนะคะภายในโรงพยาบาลที่เราไปติดต่อรับการรักษาก็จะต้องไปติดต่อว่าเราเป็นผู้ป่วยมีเลขระเบียนอะไรบ้างแล้วก็เคยรักษามาอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์แล้วก็ปัจจุบันก็จะมีซอฟต์แวร์ที่อยู่ในมือถือนะคะที่เราเรียกว่าแอปพลิเคชันหรือว่าคนทั่วไปก็จะเรียกย่อๆว่าแอปนะคะแอปต่างๆที่อยู่ภายในมือถือก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ค่ะประเภทที่3นะคะเป็นซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้านะคะที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้อุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซอฟต์แวร์ประเภทที่4นะคะเป็นซอฟต์แวร์ด้านวิศวกรรมหรือว่าวิทยาศาสตร์นะคะช่วยงานการคำนวณที่มีความซับซ้อนนะคะก็จะทำให้การคำนวณหรือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมเนี่ยทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะซอฟต์แวร์ประเภทที่5นะคะเป็นซอฟต์แวร์ด้านสายการผลิตนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นที่เราคุ้นเคยก็คือซอฟต์แวร์ในกลุ่มของ Office นะคะ Microsoft Windows หรือ Microsoft Excel เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มประเภทนี้คือสายการผลิตนะคะประเภทที่6นะคะเป็นซอฟต์แวร์ด้านปัญญาประดิษฐ์นะคะอันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่เข้ามาอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาหุ่นยนต์นะคะที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่ค่อนข้างมีอันตรายนะคะหรือว่าต้องการให้การทำงานเนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นนะคะส่วนประเภทสุดท้ายนะคะเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะคะก็คือซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนเว็บไซต์ต่างๆนะคะที่เราจะต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับเครื่องนะคะแล้วก็ข้อมูลก็จะอยู่ที่บนเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็เป็นประเภทของซอฟต์แวร์ทั้งหมดค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะตามหลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์เนี่ยนะคะเราจะแบ่งขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยออกเป็น3ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เป็นการกำหนดงานนะคะส่วนขั้นตอน

ที่สองเป็นการพัฒนาค่ะขั้นตอนที่สามเนี่ยเป็นการบำรุงรักษานะคะหากมีปัญหาเกิดขึ้นในขั้นตอนใดเนี่ยผู้พัฒนาก็สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขในขั้นตอนก่อนหน้าได้นะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนนะคะในขั้นตอนของการกำหนดงานนะ

สายงานหรือว่าเจ้าของระบบนะคะส่วนขั้นตอนย่อยที่2ก็คือเป็นการจัดทำแผนโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะซึ่งจะต้องทำการกำหนดขอบเขตของระบบนะคะว่าเราจะทำพัฒนาระบบเนี่ยมีขนาดใหญ่แค่ไหนนะคะแล้วก็มีทรัพยากรอะไรที่จะต้องใช้ในการพัฒนาระบบนี้บ้างรวมถึงจะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาระบบเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะคะขั้นตอนย่อยที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของการจัดทำข้อกำหนดความต้องการนะคะซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาระบบกับผู้ใช้หรือว่าผู้ว่าจ้างนะคะหรือว่าลูกค้านั่นเองนะคะซึ่งจะต้องทำความตกลงให้ตรงกันนะคะว่าขอบเขตในการพัฒนาระบบหรือระยะเวลาสิ้นสุดเนี่ยจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ซึ่งจะต้องจัดทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะสำหรับขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะก็ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยขั้นตอนแรกก็เป็นเรื่องของการออกแบบขั้นเตรียมการนะคะซึ่งจะนำข้อกำหนดความต้องการที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้นะคะมาทำการออกแบบฟังก์ชันงานว่าภายในระบบเนี่ยจะมีฟังก์ชันการทำงานอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นก็จะมาออกแบบอย่างละเอียดมากขึ้นนะคะโดยนำผลที่ได้จากขั้นตอนเตรียมการเนี่ยมาออกแบบในรายละเอียดของการประมวลผลว่าในซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยจะมีการประมวลผลอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นนะพอเราออกแบบเรียบร้อยแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนของการสร้างโปรแกรมหรือว่าเขียนโปรแกรมนั่นเองนะคะในส่วนนี้ก็จะนำการออกแบบอย่างละเอียดเนี่ยมาเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานหลังจากที่เขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีขั้นตอนของการตรวจสอบค่ะว่าโปรแกรมที่เขียนไว้เนี่ยทำงานได้อย่างถูกต้องตรงกับการออกแบบที่กำหนดเอาไว้หรือเปล่านะคะต่อไปเป็นขั้นตอนของการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะก็คือหลังจากที่เราพัฒนาโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วนะคะทำการทดสอบและใช้งานโปรแกรมไประยะหนึ่งแล้วนะคะหากซอฟต์แวร์เนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดจากกรณีที่ซอฟต์แวร์เนี่ยทำงานผิดพลาดเองได้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องหรือว่าในกรณีที่ผู้ใช้เนี่ยอาจจะมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงานนะคะก็สามารถที่จะทำการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ได้นะคะซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์นะคะจะต้องจัดทำเป็นเอกสารแจ้งเพื่อให้ผู้พัฒนาระบบเนี่ยทำการแก้ไขให้นะคะซึ่งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าการทำงานเนี่ยเกิดความผิดพลาดอย่างไรบ้างนะคะ

ไปเป็นตอนที่2นะคะจะพูดถึงการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2เรื่องย่อยก็คือหลักการพื้นฐานในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะทีนี้เรามาดูแนวทางการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเราก็มีแบ่งออกเป็น3แนวทางด้วยกันนะคะการออกแบบเชิงโครงสร้างนะคะแบบแนวทางที่2เนี่ยเป็นการออกแบบโปรแกรมโดยใช้เหตุการณ์ขับเคลื่อนนะคะแนวทางที่3เนี่ยเป็นการออกแบบโปรแกรมโดยใช้ข้อมูลขับเคลื่อนนะคะเรามาดูแต่ละแนวทางนะคะแนวทางแรกเนี่ยเป็นการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการออกแบบเชิงโครงสร้างนะคะซึ่งจะพิจารณาว่าโปรแกรมของเราเนี่ยมีฟังก์ชันการทำงานอะไรบ้างแล้วก็ถ้าโปรแกรมเนี่ยมันใหญ่เกินไปเราก็จะต้องแบ่งกระบวนการทำงานเนี่ยออกเป็นฟังก์ชันงานย่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้ความซับซ้อนเนี่ยลดลงการพัฒนาระบบก็จะง่ายขึ้นนะคะสำหรับการออกแบบโปรแกรมโดยใช้เหตุการณ์ขับเคลื่อนเนี่ยนะคะเราก็จะต้องรู้ว่าโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นปุ่มต่างๆเนี่ยนะคะเมื่อผู้ใช้ไปคลิกที่ปุ่มหรือว่าเลื่อนเมาส์เนี่ยไปทำงานที่ตรงไหนเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็จะเอาเหตุการณ์เหล่านั้นน่ะมาเป็นตัวกำหนดในการเขียนโปรแกรมค่ะสำหรับแนวทางที่3นะคะเป็นการออกแบบโปรแกรมโดยใช้ข้อมูลขับเคลื่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นความระหว่างข้อมูลที่อยู่ในระบบนะคะ

เราก็จะต้องกำหนดให้ได้ว่ากระบวนการทำงานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างเมื่อผู้ใช้เนี่ยนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยนะคะจะต้องนำไปประมวลผลอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ออกมาเป็นผลลัพธ์อะไรนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางของการออกแบบนะคะหลังจากที่เราออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วนะคะไม่ว่าจะใช้แนวทางไหนเนี่ยผลการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้นะคะก็คือลำดับขั้นตอนวิธีการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองหรือที่เราเรียกว่าอัลกอริทึมนะคะสำหรับเครื่องมือช่วยในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเรามีเครื่องมือช่วยในที่นี้เราจะแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเครื่องมือช่วยในการออกแบบโปรแกรมเนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะในประเภทอันนี้เราก็จะพูดถึงผังงานโปรแกรมนะคะแล้วก็ชุดคำสั่งจำลองตารางการตัดสินใจต้นไม้การตัดสินใจนะคะแล้วก็ผังแสดงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานค่ะเรามาดูเครื่องมือแต่ละตัวกันนะคะอันดับแรกนะคะเป็นผังงานโปรแกรมหรือที่เราเรียกว่าโปรแกรมโฟลว์ชาร์ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเขียนภาพนะคะแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะโดยนำสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมาเรียงต่อกันนะคะเพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆก็จะเชื่อมกันด้วยเส้นที่มีลูกศรแสดงถึงทิศทางการทำงานสำหรับรายละเอียดของการใช้ผังงานโปรแกรมเนี่ยนะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหน่วยที่2นะคะต่อไปเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบโปรแกรมที่เราเรียกว่าชุดคำสั่งจำลองหรือว่า pseudo code นะคะอันนี้ก็จะเป็นการนำคำในภาษาอังกฤษเนี่ยมาเขียนเพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่จะต้องเรียบเรียงคำในภาษาอังกฤษเนี่ยให้เป็นประโยคเพื่อใช้สื่อความหมายนะคะให้ผู้อ่านหรือว่าทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยได้เข้าใจขั้นตอนการแก้ปัญหาเนี่ยได้ตรงกันนะคะแล้วก็ทำให้รู้ว่าในแต่ละกระบวนการเนี่ยจะทำอะไรบ้างนะคะสำหรับชุดคำสั่งจำลองเนี้ยก็ศึกษารายละเอียดได้ในหน่วยที่2นะคะต่อไปเป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกว่าตารางการตัดสินใจนะคะตารางการตัดสินใจเนี่ยก็จะประกอบด้วย2 ส่วนด้วยกันก็คือเงื่อนไขนะคะคนที่ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะต้องเอาเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยมาเขียนว่าในโปรแกรมเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วก็ในเงื่อนไขนั้นเนี่ยจะนำไปปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการคำนวณการจ่ายเงินค่าจ้างให้กับพนักงานนะคะก็จะมีเงื่อนไขว่าในแต่ละช่วงเนี่ยพนักงานมีการทำงานเป็นอย่างไรบ้างก็จะกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าถ้าทำงานเนี่ยไม่มากกว่า40ชั่วโมงจะวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าจ้างพนักงานเนี่ยจะไปคำนวณแบบไหนแต่ในกรณีที่พนักงานทำงานมากกว่า40ชั่วโมงเนี่ยจะใช้วิธีการคำนวณด้วยสูตรไหนนะคะหรือว่าในกรณีที่เป็นพนักงานใหม่เนี่ยเราจะให้เขาปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ไหมอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขแล้วก็การปฏิบัติซึ่งจะต้องนำเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยมาใส่ในตารางการตัดสินใจค่ะประเภทต่อไปนะคะเป็นต้นไม้การตัดสินใจนะคะก็จะเป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างในการตัดสินใจว่าเหมือนเราจะไปเหมือนจองตั๋วดูละครนะคะก็เราก็จะต้องกำหนดก่อนว่าเราจะดูวันไหนรอบไหนนะคะจะเลือกที่นั่งในราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะต้องมาเขียนโปรแกรมให้มันตัดสินใจว่าในกรณีที่นั่งที่เราเลือกเนี่ยถ้ามันไม่ว่างนะคะจะต้องไปทำอย่างไรบ้างหรือว่าถ้าเงื่อนไขทั้งหมดที่เราเลือกเนี่ยตรงกับเงื่อนไขที่เราต้องการเลยวันก็ได้รอบก็ได้นะคะที่นั่งก็ว่างนะคะราคาที่เราจองก็ได้หมดเนี่ยมันจะไปทำอะไรต่อแต่ถ้าแต่ละเงื่อนไขเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะอันนี้เงื่อนไขทั้งหมดก็จะต้องนำไปเขียนในต้นไม้การตัดสินใจค่ะสำหรับเครื่องมือตัวสุดท้ายที่เรานำมาแสดงให้เห็นเนี่ยนะคะก็เป็น
ผังแสดงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะซึ่งในผังนี้เราเรียกย่อๆว่าไฮโปนะคะซึ่งมาจาก input process แล้วก็ output นะคะผังแสดงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ก็จะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนนำเข้าที่เรียกว่า input นะคะเมื่อเรานำเข้าข้อมูลเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะประมวลผลอย่างไรบ้างมีลำดับขั้นตอนในการประมวลผลเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ในแต่ละลำดับขั้นตอนเนี่ยพอประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยจะมี output อะไรบ้างนะคะก็จะต้องเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะ

่อไปนะคะเป็นตอนที่ 1.3 เป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และงานเอกสารค่ะในตอนที่ 1.3 เนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันก็คือแนวคิดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของเอกสารประกอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะสำหรับข้อควรคำนึงในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเราควรที่จะโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยหลังจากออกแบบแล้วก็มาถึงขั้นตอนการเขียนโปรแกรมโปรแกรมที่เขียนขึ้นเนี่ยเราควรคำนึงถึงว่าโปรแกรมนั้นจะต้องสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะโปรแกรมจะต้องทำงานได้รวดเร็วและก็กระชับนะคะใช้เวลาในการประมวลผลน้อยที่สุดนะคะใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำน้อยที่สุดนะคะแล้วก็โปรแกรมนั้นจะต้องง่ายต่อการทำความเข้าใจและการบำรุงรักษาค่ะค่ะสำหรับการประมวลผลโปรแกรมนะคะและตัวแปรภาษานะคะหลังจากที่เราทำการเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะนำไปใช้งานเนี่ยก็จะต้องทดสอบโปรแกรมนะคะหรือว่าคอมไพล์โปรแกรมเนี่ยเนื่องจากว่าโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโค้ดนะคะมันเป็นโค้ดหรือว่าเป็นรหัสโปรแกรมที่มนุษย์เนี่ยเข้าใจได้นะคะแต่ว่าเครื่องยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนำโปรแกรมไปใช้งานเนี่ยเราก็จะต้องแปลงซอร์สโค้ดเนี่ยให้เป็นรหัสโปรแกรมที่เครื่องสามารถจะเข้าใจได้นะคะซึ่งในการแปลภาษาโปรแกรมเนี่ยมี2วิธีด้วยกันก็คือเราสามารถจะแปลงโดยใช้คอมไพเลอร์นะคะหรือว่าอินเทอร์พรีเตอร์นะคะเรามาดูเรื่องของคอมไพเลอร์ก่อนนะคะอันนี้สำหรับคอมไพเลอร์เนี่ยก็จะเป็นการแปลภาษาโปรแกรมครั้งเดียวทีเดียวทั้งโปรแกรมนะคะหลังจากที่เราเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะเราเรียกว่าซอร์สโค้ดเราจะนำซอร์สโค้ดทั้งโปรแกรมเนี่ยมาคอมไพล์นะคะถ้าในระหว่างคอมไพล์เนี่ยมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็จะต้องทำการแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วนำมาคอมไพล์ซ้ำจนกว่าจะไม่มีเออร์เลอร์เกิดขึ้นนะคะเราก็จะได้เป็น execute file ก็สามารถจะนำ execute file หรือเราเรียกว่าภาษาเครื่องเนี่ยไปใช้งานได้นะคะสำหรับข้อดีของคอมไพเลอร์ก็คือว่าเป็นมันแปลภาษาทีเดียวทั้งโปรแกรมเพราะฉะนั้นโปรแกรมที่ได้เนี่ยก็จะมีขนาดเล็กแล้วก็การทำงานก็จะทำได้รวดเร็วนะคะทีนี้เรามาดูอีกวิธีนึงในการคอมไพเราเรียกว่าอินเทอร์พรีเตอร์นะคะในการคอมไพด้วยอินเทอร์พรีเตอร์เนี่ยเราจะนำคำสั่งโปรแกรมทีละคำสั่งนะคะมาทำการคอมไพถ้าคำสั่งนั้นคอมไพผ่านก็จะทำงานก็คือเรียกว่า execute ไปเลยนะคะแล้วก็วนกลับไปที่คำสั่งถัดไปแล้วก็นำมาคอมไพล์นะคะเรียกว่า interpreter แล้วก็ execute ก็คือทำงานก็จะวนไปอย่างนี้จนกว่าจะจบทั้งโปรแกรมนะคะซึ่งวิธีการ interpreter เนี่ยมันมีข้อจำกัดก็คือว่าเราทำงานทีละบรรทัดนะคะสลับกับคอมไพล์สลับกับการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานการคอมไพล์ในสารนี้มันจะไม่ค่อยยืดหยุ่นและในกรณีที่ระหว่างที่โปรแกรมทำงานเนี่ยถ้าหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะมันก็มาขั้นจังหวะนะคะทำให้การใช้งานโปรแกรมเนี่ยไม่สมูทนะคะต่อไปนะคะจะพูดถึงเอกสารประกอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลังจากที่เราเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีเอกสารหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราทำกิจกรรมอะไรนะคะจะขอยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมของการสร้างแฟ้มข้อมูลหรือว่าฐานข้อมูลเนี่ยนะคะเอกสารประกอบที่เราจะต้องเก็บไว้เราเรียกว่าพจนานุกรมข้อมูลนะคะซึ่งในพจนานุกรมข้อมูลเนี่ยก็จะประกอบด้วยรายละเอียดย่อยๆว่ามีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วก็แต่ละข้อมูลเนี่ยจะต้องเอาไปใช้งานที่ตรงไหนบ้างหรือว่าถ้าเป็นการสร้างรหัสจอภาพนะคะก็จะต้องมีรหัสโปรแกรมบอกไว้นะคะว่าเป็นรหัสอะไรรูปแบบของจอภาพเป็นลักษณะไหนและภายในจอภาพเนี่ยจะมีข้อมูลอะไรมาแสดงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเอกสารประกอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะ

ต่อไปเป็นตอนที่ 1.4 นะคะเป็นเรื่องของการทดสอบโปรแกรมและงานเอกสารค่ะในตอนที่ 1.4 นี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องย่อยก็คือเรื่องของการทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเอกสารประกอบการทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะในการทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีวิธีการทดสอบหลายวิธีด้วยกันนะคะเรามาดูแต่ละวิธีนะคะวิธีที่1เนี่ยเป็นการทดสอบโปรแกรมด้วยข้อมูลทดสอบนะคะซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ในการทดสอบในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นผู้เขียนโปรแกรมนั่นเองก็จะต้องทำการสมมุติข้อมูลขึ้นมาว่าถ้าเกิดกรณีนี้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมันควรจะเป็นอะไรแล้วก็นำข้อมูลสมมุติหรือว่าข้อมูลทดสอบนี้ไปทดสอบในโปรแกรมว่าได้ผลลัพธ์ตามที่ผู้เขียนโปรแกรมเนี่ยคาดหวังไว้หรือไม่นะคะส่วนวิธีที่สองเนี่ยเป็นการทดสอบการเชื่อมโยงด้วยข้อมูลทดสอบนะคะหลังจากที่โปรแกรมเนี่ยทดสอบผ่านแล้วนะคะซึ่งในโปรแกรมในระบบเนี่ยอาจจะมีฟังก์ชันหรือว่าโมดูลหลายๆโมดูลเราก็จะต้องทดสอบให้ได้ว่าถ้าโปรแกรมที่ทดสอบด้วยขั้นตอนหนึ่งเนี่ยพอผ่านไปที่อีกโมดูลเนี่ยผลที่ได้จะถูกต้องไหมนะคะซึ่งมันเป็นการเชื่อมโปรแกรมนะคะว่าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่1เนี่ยนำไปใช้ในขั้นตอนที่2เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะยังถูกต้องหรือไม่นะคะส่วนวิธีการทดสอบวิธีที่3เนี่ยเป็นการทดสอบทั้งระบบเต็มรูปแต่ก็ยังเป็นข้อมูลทดสอบอยู่นะคะอันนี้ก็คือเราจะทดสอบระบบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็นำข้อมูลทดสอบนะคะที่เราสมมุติขึ้นมาเนี่ยมาใช้ในการทดสอบเกิดขึ้นจริงนะคะเอามาเพียงบางส่วนแล้วก็ใส่เข้าไปในช่วงของการทดสอบว่าถ้าเกิดข้อมูลจริงในลักษณะนี้ผลลัพธ์มันจะตรงกับข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการยอมรับร่วมกันด้วยนะคะสำหรับเอกสารประกอบการทดสอบโปรแกรมนะคะก็ในช่วงของกิจกรรมการทดสอบโปรแกรมเนี่ยก็จะมีเอกสารประกอบหลายแบบด้วยกันนะคะก็จะขอยกตัวอย่างนะคะสำหรับกิจกรรมการจัดเตรียมแผนการทดสอบนะคะก็จะในเอกสารประกอบเนี่ยก็จะต้องกำหนดว่าใครเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการทดสอบบ้างนะคะแล้วก็ผลการทดสอบควรที่คาดหวังควรจะเป็นอย่างไรนะคะหรือในกระบวนการในการกำหนดกระบวนการทดสอบเนี่ยจะมีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะจะมีการนำเข้าข้อมูลหรือว่ามีสภาพแวดล้อมในการทดสอบเป็นอย่างไรบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเอกสารประกอบการทดสอบโปรแกรมค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

เรื่องแรกนะคะความหมายของเศรษฐศาสตร์ค่ะเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดนะคะเพื่อผลิตสินค้าและบริการต่างๆนะคะเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งโดยทั่วไปมีความต้องการไม่จำกัดนะคะโดยให้เกิดประโยชน์หรือประสิทธิภาพสูงสุดค่ะจากความหมายของเศรษฐศาสตร์นะคะเราก็จะมาดึงทีละคำนะคะเพื่อให้รู้มากขึ้นนะคะคำแรกนะคะก็คือการเลือกค่ะก็คือการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดนะคะไปผลิตสินค้าและบริการนะคะคำที่สองค่ะทรัพยากรที่มีจำกัดหมายถึงทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตนะคะที่มีอยู่อย่างจำกัดในการผลิตสินค้าและบริการก็ในทางเศรษฐศาสตร์จะมีอยู่4ตัวนะคะก็คือที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการค่ะเรามาดูในรายละเอียดนะคะที่ดินนะคะก็คือที่ดินไม่ใช่แค่ที่ดินที่อยู่บนพื้นดินนะคะเรารวมถึงทรัพยากรธรรมชาติต่างๆด้วยนะคะค่าตอบแทนของที่ดินก็

คือค่าเช่าค่ะนะคะสองนะคะแรงงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ค่ะรวมทั้งความสามารถทางกำลังกายแล้วก็สติปัญญาที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการนะคะผลตอบแทนของแรงงานก็คือค่าจ้างค่ะตัวที่3นะคะก็คือทุนค่ะหมายถึงสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการนะคะผลตอบแทนของทุนก็เรียกว่าดอกเบี้ยนะคะตัวที่4ค่ะผู้ประกอบการก็คือผู้ที่ทำหน้าที่รวบรวมปัจจัยการผลิตที่ดินแรงงานและทุนนะคะในการผลิตสินค้าและบริการผลตอบแทนของผู้ประกอบการก็คือกำไรค่ะจากความหมายของเศรษฐศาสตร์นะคะก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือสินค้าและบริการนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือ1เศรษฐศาสตร์ความหมายของเศรษฐศาสตร์นะคะก็คือสินค้าต่างๆที่ผลิตออกมาแล้วมีต้นทุนค่ะมีราคาที่ต้องจ่ายนะคะหรือมีราคามากกว่า0นะคะเศรษฐศาสตร์ก็แบ่งเป็น2ชนิดนะคะก็คือสินค้าเอกชนกับสินค้าสาธารณะจากสินค้าและบริการนะคะประเภทที่2ก็คือสินค้าไร้ราคาค่ะสินค้าไร้ราคาก็เป็นสินค้าที่ไม่มีต้นทุนไม่มีราคาที่ต้องจ่ายก็คือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่นะคะสายลมแสงแดดนะคะน้ำฝนอากาศน้ำทะเลต่างๆนะคะความหมายอีกคำหนึ่งที่ดึงออกมานะคะของเศรษฐศาสตร์ก็คือความต้องการของมนุษย์ค่ะในความต้องการของมนุษย์ก็คือมีไม่จำกัดค่ะต้องการสินค้าและบริการทุกชนิดนะคะในปัจจัย4หรือความต้องการด้านสังคมความปรารถนาต่างๆที่มีไม่สิ้นสุดนั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งนะคะก็คือประสิทธิภาพค่ะก็คือการใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตของหน่วยผลิตหรือหน่วยบริโภคนะคะโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยในการผลิตที่มีจำกัดโดยทำให้ต้นทุนต่ำที่สุดนั่นเองนะคะทั้งหมดก็เป็นคำต่างๆที่ดึงออกมาจากความหมายของเศรษฐศาสตร์นะคะที่บอกว่าเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อผลิตสินค้าและบริการต่างๆสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่จำกัดนะคะโดยให้เกิดประโยชน์หรือประสิทธิภาพสูงสุดจากความหมายของเศรษฐศาสตร์นะคะมันก็นำไปสู่การเลือกใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อผลิตสินค้าและบริการต่างๆทำให้เกิดปัญหาของความไม่สมดุลนะคะระหว่างทรัพยากรที่มีอยู่กับความต้องการใช้ก็เลยต้องเกิดคำหนึ่งขึ้นมาค่ะก็คือความขัดแคลนเมื่อเกิดความขัดแคลนขึ้นก็เราก็จะต้องมาผู้ที่ทำหน้าที่ในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆในระบบเศรษฐกิจก็ต้องตัดสินใจว่าจะนำเอาทรัพยากรที่มีจำกัดนั้นไปผลิตอะไรนะคะโดยมีการกำหนดทางเลือกต่างๆค่ะที่อาจจะนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ได้นะคะซึ่งอาจจะมีมากมายหลายทางเลือกนะคะทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นก็ไม่สามารถทำได้พร้อมกันทุกทางนะคะและที่สำคัญนะคะทรัพยากรก็มีไม่เพียงพอกับการแก้ปัญหานะคะเพราะฉะนั้นจะต้องตัดสินใจนำทรัพยากรที่มีอยู่นั้นไปใช้ในทางที่เห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนแล้วค่อยพิจารณาทางเลือกอื่นๆต่อไปนะคะการสูญเสียโอกาสอันเกิดจากการนำทรัพยากรไปใช้ในทางหนึ่งทำให้ไม่สามารถนำเอาทรัพยากรไปใช้ในทางอื่นได้นะคะในทางเศรษฐศาสตร์นะคะเราเรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสนะคะหรือ opportunity cost นะคะหรือเราจะกล่าวว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสเนี่ยนะคะหมายถึงมูลค่าสูงสุดของผลประโยชน์ที่ต้องเสียสละไปในกรณีที่มีทางเลือกหลายๆทางแล้วตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งนะคะเป็นผลตอบแทนสูงสุดในบรรดาทางเลือกต่างๆที่เราไม่ได้เลือกค่ะนะคะหรือจะพูดว่าเป็นมูลค่าของทางเลือกที่ดีที่สุดถัดไปที่ยอมสละเพื่อที่จะดำเนินการตามทางเลือกที่เลือกค่ะจากความหมายของเศรษฐศาสตร์นะคะมารู้จักต้นทุนค่าเสียโอกาสแล้วอีกคำหนึ่งที่จะต้องรู้จักนะคะก็คือปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจค่ะก็มี3ปัญหานะคะปัญหาผลิตอะไรผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใครนะคะปัญหาแรกนะคะปัญหาผลิตเพื่อผลิตอะไรค่ะก็คือ what to produce นะคะเป็นปัญหาในการตัดสินใจว่าควรจะนำทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาผลิตสินค้าอะไรปริมาณเท่าใดจึงจะเพียงพอกับความต้องการเพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดปัญหาที่2ค่ะผลิตอย่างไรนะคะ how to produce นะคะเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะผลิตสินค้าอะไรแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาต่อค่ะว่าจะใช้เทคนิคการผลิตอะไรใช้ปัจจัยการผลิตอะไรบ้างแต่ละชนิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่จึงจะเกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากที่สุดปัญหาที่3ค่ะปัญหาเพื่อใครค่ะ for whom ค่ะเป็นการพิจารณาว่าหลังจากเราผลิตสินค้าและบริการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไปจำแนกแจกจ่ายให้กับใครบ้าง
นะคะเอาไปให้บุคคลกลุ่มใดจึงจะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่านะคะหรือเกิดการจัดสรรทรัพยากรให้แก่บุคคลหรือกลุ่มคนในสังคมด้วยวิธีการอย่างไรคะอีกคำหนึ่งนะคะที่ควรจะรู้จักนะคะขอบเขตความเป็นไปได้ในการผลิตนะคะหรือเราเรียกว่า production possibility frontier นะคะ PPF หรือ production possibility curve PPC ก็คือความหมายเดียวกันนะคะเป็นเส้นที่แสดงทางเลือกต่างๆในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆร่วมกันนะคะภายใต้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดของระบบเศรษฐกิจในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ด้วยเทคนิคการผลิตที่มีอยู่ขณะนั้นอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเส้นนี้นะคะเส้น PPC หรือ PPF เนี่ยก็แสดงถึงความสามารถสูงสุดในการผลิตของระบบเศรษฐกิจภายใต้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยู่เราจะดูตารางกันนะคะมันจะมีตามความเป็นไปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดบอกของความสัมพันธ์ระหว่างข้าวกับเครื่องบินนะคะเราจะนำปัจจัยการผลิตที่มีอยู่มาผลิตข้าวนะคะถ้าเป็นจุด A ก็ไม่ผลิตข้าวเลยผลิตเครื่องบิน15เครื่องแต่ถ้าเราต้องการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นในจุด B นะคะเพิ่มขึ้น 1,000 ตันเราต้องลดการผลิตเครื่องบินลงเป็น14นะคะหรือถ้าเราต้องการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ตันในจุด C นะคะเครื่องบินเราก็จะต้องลดการผลิตลงเหลือ12ค่ะก็คือเราต้องการผลิตสินค้าใดเพิ่มขึ้นเราก็ต้องไปลดการผลิตสินค้า1ลงค่ะจากจุดนะคะ A B C ที่เราคำนวณไปเมื่อกี้เนี้ยนะคะที่เป็นในตารางเราก็มาพล็อตกราฟนะคะ A B C D E F นะคะถ้าเราลากเส้นเชื่อม A B C D E F ก็จะเป็นเส้น PPC หรือ PPF หรือเส้นขอบเขตความเป็นไปได้ในการผลิตที่บอกทางเลือกในการผลิตสินค้า2ชนิดนั่นเองระหว่างเครื่องบินกับข้าวนะคะโดยที่แกนตั้งเป็นปริมาณเครื่องบินแกนนอนเป็นปริมาณข้าวนะคะจากจุด A B C D E F เนี่ยนะคะเป็นจุดทางเลือกที่เราจะเลือกในการผลิตที่เรามีเทคโนโลยีและทรัพยากรที่เรามีอย่างจำกัดในขณะนั้นนะคะแล้วจุด U คือจุดอะไรคะที่เห็นในนี้นะคะจุด U คือจุดที่เป็นระดับการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพค่ะก็คือมีการใช้ทรัพยากรน้อยเกินไปนะคะส่วนจุด G ล่ะคะจุด G ก็เป็นระดับการผลิตที่เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีการผลิตเรายังไปไม่ถึงหรือทรัพยากรการผลิตเรายังมีไม่เพียงพอที่จะผลิตจุด G ได้นะคะแต่ถ้ารูปนี้ค่ะเราเห็นเส้น PPC หรือเส้น PPF เนี่ยเคลื่อนย้ายไปถึงจุด G นะคะจุด G อยู่บนเส้น HI นะคะจะเป็นเส้น PPC PFเส้นใหม่ค่ะที่เป็นขอบเขตความเป็นไปได้ในการผลิตในกรณีที่เทคโนโลยีการผลิตเพิ่มขึ้นนะคะหรือทรัพยากรการผลิตมากขึ้นนั่นเองก็ขอบเขตความเป็นไปได้ในการผลิตก็สามารถไปถึงจุด G ได้นั่นเองนะคะเส้นขอบเขตความเป็นไปได้ในการผลิตก็เคลื่อนย้ายไปเป็นเส้น HI ค่ะนะคะถัดมานะคะอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะต้องเข้าใจนะคะว่าเศรษฐศาสตร์เรามีแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์อยู่2แขนงค่ะแขนงที่1นะคะก็คือเศรษฐศาสตร์จุลภาคไมโครอิโคโนมิกส์นะคะเป็นการศึกษาเศรษฐกิจของหน่วยย่อยศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆนะคะได้แก่ครัวเรือนผู้บริโภคหรือจะเป็นหน่วยธุรกิจหรือผู้ผลิตรัฐบาลนะคะศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคการผลิตต้นทุนการผลิตนะคะการกำหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าแต่ละชนิดหรือแต่ละอุตสาหกรรมในแต่ละตลาดนะคะในตลาดต่างๆนะคะหรือการกำหนดราคาของปัจจัยการผลิตนะคะเป็นต้นนะคะถัดมานะคะเศรษฐศาสตร์มหภาคแขนงวิชาหนึ่งของเศรษฐศาสตร์นะคะก็คือแมโครอีโคโนมิกส์นะคะแมโครก็คือมันใหญ่ใช่ไหมคะก็จะเอารวมเศรษฐกิจย่อยๆเข้ามาในการศึกษานะคะเป็นการศึกษาพฤติกรรมของระบบเศรษฐกิจโดยรวมค่ะหรือเศรษฐกิจของทั้งระบบนะคะได้แก่รายได้ประชาชาติความสัมพันธ์ระหว่างรายได้การบริโภคการออมนะคะแล้วก็การลงทุนระดับราคาและการจ้างงานโดยรวมค่ะอาจจะดูถึงการดำเนินงานของธนาคารกลางในการกำกับดูแลปริมาณเงินและอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจการใช้จ่ายของรัฐบาลนโยบายการเงินนโยบายการคลังการค้าระหว่างประเทศการเงินระหว่างประเทศนะคะแล้วก็การเจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศค่ะทีนี้เราจะมาดูว่าถ้าสาระหลักของเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะคะถ้ามีใครเนี่ยได้ไปหยิบหนังสือหรือเอกสารการสอนของหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราก็จะเห็นว่า
แบ่งอย่างชัดเจนเลยนะคะเล่มหนึ่งก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะคะโดยหน่วยที่สองก็คือเรื่องอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพของตลาดนะคะหรือที่สามก็เป็นทางเลือกของผู้บริโภคหรือเราจะพูดอีกคำหนึ่งก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคนั่นเองค่ะหน่วยที่สี่ก็เป็นการผลิตและต้นทุนการผลิตนะคะหน่วยที่ห้าก็จะแบ่งเป็นเรื่องตลาดหน่วยที่ห้าคือหน่วยที่หกนะคะจะเป็นตลาดสินค้านะคะก็ในหน่วยที่5จะพูดถึงตลาดแข่งขันสมบูรณ์แล้วก็ตลาดผูกขาดนะคะส่วนหน่วยที่6นะคะก็จะพูดตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดแล้วก็ตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะทั้งหน่วย5กับหน่วย6เป็นตลาดสินค้าส่วนหน่วยที่7นะคะก็จะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิตหน่วยที่8ก็เป็นความล้มเหลวของตลาดนะคะในหน่วยที่2ถึง8ก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะคะถัดมานะคะตั้งแต่หน่วยที่9ถึงหน่วยที่15นะคะก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะคะหน่วยที่9ก็จะเป็นรายได้ประชาชาติและการวัดและความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะหน่วยที่10ก็จะเป็นส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติและการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพนะคะหน่วยที่11ก็เป็นการคลังและนโยบายการคลังนะคะหน่วยที่12ก็เป็นการเงินและนโยบายการเงินนะคะหน่วยที่13ก็เป็นเงินเฟ้อเงินฝืดและการว่างงานนะคะส่วนหน่วยที่14ก็เป็นการค้าการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศค่ะหน่วยที่15ก็เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยค่ะอันนั้นก็จะเป็นแขนงวิชาของเศรษฐศาสตร์นะคะเราควรจะต้องมาศึกษานะคะวิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์จะมี2วิธีนะคะก็คือการศึกษาโดยวิธีอนุมาน deductive method นะคะการศึกษาก็จะต่างกันนะคะระหว่างอนุมานกับอุปมาณนะคะในส่วนอนุมานนะคะก็จะศึกษาโดยวิธีการกำหนดสมมติฐานขึ้นมาก่อนเป็นทฤษฎีนะคะแล้วก็สร้างอาจจะสร้างแบบจำลองไว้นะคะแล้วก็สรุปสาระสำคัญจากสมมติฐานโดยการใช้เหตุและผลแล้วก็ค่อยไปทดสอบความถูกต้องของทฤษฎีนะคะส่วนการศึกษาโดยวิธีอุปมาณนะคะ inductive ก็จะต่างกันนะคะ inductive method เป็นการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปหาข้อสรุปเพื่อวางหลักเพื่อวางเป็นหลักหรือทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และทดสอบความถูกต้องของทฤษฎีค่ะในวิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ทั้งสองวิธีก็อาจจะใช้ร่วมกันได้นะคะถัดมานะคะอีกคำหนึ่งที่ต้องรู้จักนะคะแนวทางการศึกษาเศรษฐศาสตร์ค่ะมี2แนวทางนะคะแนวทางแรกก็คือเศรษฐศาสตร์เชิงวิเคราะห์หรือเศรษฐศาสตร์เชิงทฤษฎีนะคะ positive economics นะคะเป็นการศึกษาเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องที่เป็นอยู่และเรื่องที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ what was what is what will be นะคะเป็นการศึกษาหรืออธิบายเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงค่ะเป็นการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจเพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างศึกษาการศึกษาผลกระทบของการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะเราถือว่าเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงวิเคราะห์นะคะแต่ถ้าเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายนะคะหรือเศรษฐศาสตร์เชิงประทัดสถานนะคะ normative economics นะคะจะต่างกันตรงที่เป็นการศึกษาที่ศึกษาเรื่องที่ควรจะเป็น what should be ค่ะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นหรือค่านิยมส่วนบุคคลแล้วก็การวินิจฉัยส่วนบุคคลนะคะการวินิจฉัยคุณค่าค่ะ value judgments ของแต่ละบุคคลอย่างมากนะคะเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายจะให้ข้อสรุปที่แตกต่างกันนะคะแล้วแต่การวินิจฉัยของแต่ละบุคคลแต่ละสังคมว่าอะไรถูกอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะคะเมื่อกี้ยกตัวอย่างเศรษฐศาสตร์เชิงวิเคราะห์ไปว่าผลการศึกษาผลกระทบของการสูบบุหรี่แต่ถ้าเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายนะคะตัวอย่างก็คือควรจะปรับเงินกับคนที่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะไหมนะคะก็คือหรือไม่อย่างเงี้ยนะคะมันใช้คำว่าควรจะนะคะมันก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายค่ะแนวทางการศึกษาเศรษฐศาสตร์ทั้ง2แนวทางนะคะก็จะเกี่ยวข้องกันมากเพราะฉะนั้นก็จะใช้ร่วมกันนั่นเองนะคะจากความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์นะคะก็มารู้จักความหมายของระบบเศรษฐกิจนะคะระบบเศรษฐกิจหมายถึงกลุ่มชนที่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจที่มีแนวทางในการปฏิบัติมีกฎเกณฑ์และนโยบายอย่างเดียวกันค่ะที่หน่วยเศรษฐกิจในสังคมนั้นยึดถือเป็นแนวปฏิบัตินะคะแล้วก็ใช้เป็นแบบแผนให้สถาบันทางเศรษฐกิจนะคะ
ถือเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะคะตามความเหมาะสมสภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้นๆค่ะอันนี้ก็คือความหมายของ

ระบบเศรษฐกิจนะคะในระบบเศรษฐกิจนะคะก็จะทำหน้าที่แก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ3ประการนะคะก็คือผลิตอะไร what นะคะผลิตอย่างไร how และผลิตเพื่อใคร for whom ค่ะแต่เนื่องจากสภาพทางสังคมของประเทศต่างๆมีความแตกต่างกันนะคะหลักการเลือกหรือวิธีการในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจดังกล่าวที่แตกต่างกันนะคะวิธีการก็จะแตกต่างกันนะคะทำให้ระบบเศรษฐกิจประเทศต่างๆแตกต่างกันนั่นเองนะคะก่อนจะไปรู้จักวิธีการทำงานหรือการทำงานของระบบเศรษฐกิจต่างๆนะคะขอมารู้จักทำความเข้าใจคำว่าหน่วยเศรษฐกิจและกระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจก่อนนะคะในหน่วยเศรษฐกิจนะคะจะมีทั้งหมด3นะคะก็คือ1ครัวเรือนค่ะครัวเรือนจะทำหน้าที่2หน้าที่ค่ะก็คือเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตแล้วก็จำหน่ายปัจจัยการผลิตนะคะ2เป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการค่ะนะคะนอกจากครัวเรือนแล้วก็มีหน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจทำหน้าที่เดียวนะคะก็คือทำหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการแล้วก็มีหน่วยเศรษฐกิจอีกหน่วยเศรษฐกิจ1ก็คือรัฐบาลค่ะระบบเศรษฐกิจจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะระบบเศรษฐกิจแบบปิดนะคะกับระบบเศรษฐกิจแบบเปิดนะคะเราจะมารู้จักกันว่าระบบเศรษฐกิจแบบปิดกับระบบเศรษฐกิจแบบเปิดแตกต่างกันอย่างไรนะคะเราจะพูดถึงระบบเศรษฐกิจแบบง่ายๆนะคะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิดไม่มีรัฐบาลก็คือสมมติว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่ไม่มีรัฐบาลไม่มีการติดต่อกับต่างประเทศนะคะมีหน่วยเศรษฐกิจแค่2หน่วยนะคะครัวเรือนกับหน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจนะคะทั้งครัวเรือนและหน่วยผลิตก็จะดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะเป็นความสัมพันธ์ก็จะหมุนเวียนเป็นวงจรเศรษฐกิจนั่นเองนะคะโดยที่เราจะแบ่งระบบเศรษฐกิจนี้เป็น2ลักษณะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมกับระบบเศรษฐกิจแบบใช้เงินตราเป็นสื่อกลางนะคะในที่นี้จะขอพูดถึงระบบเศรษฐกิจแบบที่ใช้เงินตราเป็นสื่อกลางเป็นหลักนะคะระบบเศรษฐกิจแบบใช้เงินตราเป็นสื่อกลางนะคะก็จะประกอบด้วยครัวเรือนและหน่วยผลิตนะคะเมื่อการผลิตและการบริโภคขยายตัวขึ้นการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของโดยตรงไม่สะดวกนะคะการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของโดยตรงไม่สะดวกนี้ก็คือการระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของโดยตรงไม่สะดวกระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมไม่สะดวกเราก็เลยต้องใช้เงินตรามาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะคะวงจรในระบบเศรษฐกิจแบบใช้เงินตราเป็นสื่อกลางนะคะเราจะดูอย่างนี้กันนะคะก็คือเริ่มจากครัวเรือนนะคะเมื่อกี้นี้ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าครัวเรือนทำหน้าที่อยู่2หน้าที่ก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะคะแล้วก็จ่ายจำหน่ายจ่ายแจกปัจจัยการผลิตไปให้หน่วยผลิตนะคะและหน้าที่ที่2ก็เป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นครัวเรือนมีปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตที่เรารู้แล้วก็คือ4ตัวถูกไหมคะปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นครัวเรือนก็จะในหมายเลขหนึ่งนะคะครัวเรือนก็จะส่งปัจจัยการผลิตที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการไปให้หน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจนะคะในการผลิตสินค้าและบริการซึ่งหน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจได้รับปัจจัยการผลิตแล้วก็จะจ่ายนะคะหมายเลข2รายได้จากปัจจัยการผลิตไปให้ครัวเรือนซึ่งค่าตอบแทนของที่ดินก็คือค่าเช่านะคะค่าตอบแทนของของแรงงานคือค่าจ้างค่าตอบแทนของทุนคือดอกเบี้ยและค่าตอบแทนของผู้ประกอบการก็คือกำไรครัวเรือนก็จะได้รับรายได้จากปัจจัยการผลิตมานะคะส่วนหน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจนะคะก็นำปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากครัวเรือนเนี่ยค่ะที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการนะคะมาผลิตสินค้าและบริการแล้วก็ส่งสินค้าและบริการหมายเลข3เนี่ยนะคะกลับไปให้ครัวเรือนนะคะเพราะครัวเรือนทำหน้าที่เป็นผู้บริโภคครัวเรือนได้สินค้าและบริการแล้วครัวเรือนก็จ่ายค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการกลับไปให้หน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจหมายเลข4ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจในกรณีที่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิดไม่มีรัฐบาลนะคะจะมีหน่วยเศรษฐกิจ2หน่วยครัวเรือนกับหน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจนะคะแต่ถ้าเราเป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิดมีรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องหมายถึงระบบเศรษฐกิจที่มีรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือจะมีทั้ง3หน่วยเศรษฐกิจก็คือครัวเรือนหน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจและรัฐบาลค่ะเรามาดูกันค่ะกระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอันนี้นะภาพที่ 1.1.3 เนี่ยจะคล้ายกับรูปเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพียงแต่เพิ่มอะไรมาคะ

รัฐบาลเข้ามานะคะเพิ่มรัฐบาลเข้ามาก็จะมีตัวแปรเพิ่มก็มีภาษีนะคะก็จะเก็บหน่วยผลิตก็จะต้องจ่ายภาษีนะคะรัฐบาลก็จะมีการใช้จ่ายรัฐบาลนะคะจะเห็นเครื่องหมายไหมคะเครื่องหมายลบที่เป็นภาษีแล้วเครื่องหมายบวกที่เป็นการใช้จ่ายของรัฐบาลนะคะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบคืออะไรคะเราจะอธิบายจากเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนะคะเครื่องหมายลบก็คือเราจะเรียกมันว่าส่วนรั่วไหลนะคะหมายถึงรายได้ส่วนที่รั่วไหลออกนอกกระแสการหมุนเวียนเกิดจากการที่ครัวเรือนไม่ได้นำรายได้ทั้งหมดจากการขายปัจจัยการผลิตไปซื้อสินค้าและบริการนะคะหน่วยผลิตก็ไม่ได้นำรายได้ทั้งหมดจากการขายสินค้าและบริการไปซื้อปัจจัยการผลิตหรือไม่ได้จัดสรรกำไรทั้งหมดให้กับครัวเรือนรายได้ส่วนหนึ่งก็เลยรั่วไหลออกไปทำให้รายได้ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจลดลงนั่นเองก็เลยแสดงถึงเครื่องหมายลบนะคะซึ่งเราจะดูได้ว่าส่วนรั่วไหลเนี่ยคือภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บนะคะแล้วก็การออมของครัวเรือนและหน่วยผลิตแล้วก็การนำเข้านะคะการนำเข้าเนี่ยเราจะไปดูต่อในกระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจที่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดแต่ขอพูดไปเลยนะคะส่วนเครื่องหมายบวกล่ะคะเครื่องหมายบวกก็เป็น injection ค่ะส่วนอัดฉีดหมายถึงรายได้ส่วนที่เพิ่มเติมเข้าไปในกระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจนะคะซึ่งจะเป็นเครื่องหมายบวกก็คือทำให้รายได้หรือรายได้ของระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนั่นเองตัวแปรที่จะทำให้เกิดส่วนอัดฉีดนะคะก็มีการใช้จ่ายของรัฐบาลนะคะที่เป็นเครื่องหมายบวกการลงทุนของรัฐบาลและการลงทุนของหน่วยผลิตหน่วยธุรกิจแล้วก็การส่งออกในกรณีที่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดนะคะถ้าเราส่งออกเราก็จะได้เงินเข้ามาในประเทศก็รายได้เพิ่มขึ้นนะคะอะไรที่ทำให้รายได้หรือรายได้ของระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นหรือรายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นก็จะเกิดเป็นส่วนอัดฉีดนั่นเองค่ะถัดมานะคะเราจะมาดูระบบเศรษฐกิจแบบเปิดแบบเปิดก็คือมีการติดต่อกับการค้าระหว่างต่างประเทศนะคะนะคะมีการติดต่อกับต่างประเทศก็จะประกอบด้วยครัวเรือนหน่วยผลิตรัฐบาลและการติดต่อกับต่างประเทศนะคะซึ่งระบบเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะเรามาดูนะคะก็จะไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ค่ะก็จะเพิ่มตรงนี้เข้ามานะคะเป็นการติดต่อต่างประเทศแล้วก็มีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกก็คือส่วนอัดฉีดนะคะสินค้าและบริการส่งออกแล้วก็สินค้าและบริการสั่งเข้าก็เป็นลบนั่นเองนะคะส่วนอื่นก็เหมือนเดิมนะคะเป็นวงจรเศรษฐกิจที่เพิ่มเติมขึ้นในแต่ละส่วนนั่นเองค่ะถัดมานะคะเราจะมาพูดถึงรูปแบบของระบบเศรษฐกิจนะคะซึ่งเป็นรูปแบบของระบบเศรษฐกิจที่อยู่ในโลกของความเป็นจริงนะคะในแต่ละประเทศต่างๆนะคะจะพิจารณาได้3รูปแบบนะคะก็คือ1ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมนะคะหรือบางครั้งเราก็เรียกว่าระบบเศรษฐกิจทุนนิยมค่ะนะคะ2ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมหรือบางครั้งเราก็เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางนะคะ3ค่ะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะคะระบบเศรษฐกิจก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็ย่อมแตกต่างกันด้วยเราจะดูการทำงานของระบบเศรษฐกิจประเภทต่างๆนะคะประเภทแรกนะคะก็คือการทำงานของระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมหรือที่เรียกว่าทุนนิยมนะคะลักษณะสำคัญนะคะก็ตรงกับชื่อเขาเลยค่ะถ้าเป็นเสรีนิยมก็คือเอกชนเนี่ยจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินค่ะมีเสรีภาพในการผลิตหรือการประกอบการมีการตัดสินใจในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยใช้กลไกราคาเข้ามาค่ะนะคะแล้วก็มีกำไรเป็นสิ่งจูงใจในการผลิตที่สำคัญนะคะรัฐบาลก็จะมีบทบาททางเศรษฐกิจน้อยที่สุดค่ะระบบเศรษฐกิจนี้ก็เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการของกลไกราคาเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรตามแนวคิดของลัทธิเสรีนิยมของอดัมสมิธนั่นเองค่ะถัดมานะคะการทำงานของระบบเศรษฐกิจที่2ค่ะเป็นการทำงานของระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางหรือสังคมนิยมค่ะระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางนะคะดำเนินการผ่านกลไกการทำงานของภาครัฐนะคะรัฐบาลจะเป็นผู้วางแผนดำเนินการควบคุมการผลิตและถือกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิตนะคะเป็นผู้ตัดสินใจในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนซึ่งการวางแผนระบบเศรษฐกิจการวางแผนจากส่วนกลางนี้นะคะจะต่างจากระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมจะแตกต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมตรงที่นะคะ
ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมนะคะเอกชนก็จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตัดสินใจในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยใช้กลไกราคามีกำไรเป็นสิ่งจูงใจในการผลิตรัฐบาลมีบทบาทน้อยที่สุดนะคะต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะถัดมานะคะการทำงานของระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะคะแบบที่3นะคะระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะคะก็จะมีลักษณะส่วนหนึ่งเป็นเสรีนิยมก็คือดึงส่วนดีของเสรีนิยมเข้ามานะคะและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นแบบวางแผนจากส่วนกลางก็ดึงส่วนดีของแบบวางแผนจากส่วนกลางเข้ามาก็เลยกลายเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมค่ะนะคะจะมีลักษณะก็คือเอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินบางอย่างนะคะและเป็นผู้ประกอบการโดยใช้กลไกราคาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจนะคะในกรณีที่กลไกราคาไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเนี้ยนะคะรัฐบาลก็จะเข้ามาแทรกแซงการทำงานของตลาดนะคะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังควบคุมหรือดำเนินการในธุรกิจบางอย่างที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งกิจการใหญ่ๆที่ต้องใช้ทุนจำนวนมากนะคะส่วนดีที่บอกว่าส่วนดีของเศรษฐกิจเสรีนิยมก็คือเอกชนเนี่ยค่ะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและมีการใช้กลไกราคาเป็นเครื่องมือในการตัดสินในการตัดสินใจนะคะอันนี้เป็นส่วนดีหรือเป็นข้อดีของเสรีนิยมระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางก็คือเมื่อไรก็ตามที่กลไกราคาไม่สามารถทำงานได้รัฐบาลก็จะเข้ามาแทรกแซงทำงานนะคะในการทำงานของตลาดนะคะก็เลยกลายเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมซึ่งจะมีหลายๆประเทศนะคะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมซึ่งประเทศไทยก็เช่นกันค่ะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะคะทั้งหมดก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจนะคะ

0: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788 www.stou.ac.th

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกช่องทาง STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ติดเรื่องอะไรละครจะห่อแล้วนะต้องเอาเส้นเลย
1: เขาจะมัวแล้วนะใจอ่ะ
0: ไอ้อันนี้มันจะออกเส้นๆมันจะแบบเหนียวๆนิดนึงเนาะรสชาติมันหวานๆมีความจืดๆนิดๆมันทำมาจากน้ำผึ้งแล้วมันก็เอาไปยืดมันแล้วมันก็จะมาเป็นเส้นๆแล้วก็เอาที่เอาน้ำผึ้งไปใส่กะละมังแล้วก็เอามาคลุกๆๆๆแล้วมันก็จะกลายเป็นเส้นอย่างนี้

0: ค่อยๆดึง
1: กดไม้กดไม้ติด
0: มือดึงไปดึงไป
2: มาช่วยกันดีกว่าม
3: ันเข็งมากเลยจะแยกมาช่วยกันดีกว่า
4: โหทำงั้น
5: เอาปากก่อน
4: แล้วก็กระชากเอาเล็งมือฮักมาใช้ดีจ้าย่า
0: หนึ่ง
2: สองสาม
0: มันเหนียวมาก
2: เมื่อกี้มันเหนียวแล้วมันต้องแบบออกแรงด้วยเนาะ
0: ใช่แบบออกแรงสุดๆเลยอ่ะใส่ไหมเรากับน้ำมือทาม
3: ค่ะของเราก็ติดหนึบมันเหนียวหนึบมาก
0: น่ากินมากเลย
3: หวานมากเลย
0: น้ำตาลก้อนใหญ่ๆพอดึงไปดึงมากลายเป็นเส้นๆได้ด้วยอร่อยสุดๆเลย
6: We'll be right back.

0: น้ำตาลทรายเป็นเม็ดเล็กๆน้ำตาลปี๊บเป็นก้อนเหนียวๆก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็เป็นน้ำตาลแล้วถ้าน้ำตาลใส่ลงไปในน้ำ
1: คนเนาะคน
2: เพราะตอนนี้จากน้ำตาลก้อนมันกลายเป็นน้ำเลย
0: ก็ละลายหายไปเลย
1: คนลายไปเลย
3: ลายเหมือนมีเม็ด
2: มันน้ำเปล่าเลยอ่ะ
1: แต่ว่ามันไม่ค่อยเหมือน
2: ไอ้หูหวานจืดๆมันมีความหวานแต่ข้างนอกมันจะไม่หวานเหมือนน้ำเปล่าแต่ข้างนอกมันจะเหมือนน้ำเปล่า
0: แต่ข้างในอ่ะมันแบบจี๊ดๆอ่ะ
2: จี๊ดจริงมันเหมือนแคนตาลูปมากกว่านี
0: ้น้ำตาลมีหลายแบบแล้วก็หวานทุกแบบเลย
1: โอเคใส่แล้วก็ไป
3: ใส่ตึ้งนะ
2: โอเคพอโอเคไปเครื่องด้วยเดี๋ยวเขาเริ่มก่อนนะ
0: ทำ
2: เฮ้ยมันเหมือนจะเป็นเส้นๆขอบๆนะเริ่มแล้วเอาเริ่มเครื่องเริ่มขึ้นมาแล้วโอ้ my god ต้องค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆ
0: ทำงั้นแหละหนูก็เก่งมาก
2: ถ้าอยากได้ใหญ่ๆก็หมุนไปเรื่อยๆเลยครับเอาเลยจ้ายะโอ้จ้ายะได้สองสี
0: ถ้าเราอยากได้ใหญ่ๆก็เติมน้ำตาลเพิ่มน้ำตาลหวานๆกลายร่างเป็นเส้นบางๆด้วยๆเจ๋ง
3: โอ้ใหญ่มาก

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะหนูอยากไปติดภาพปิดปากที่มีเครื่องกรองอากาศในตัวช่วงนี้อากาศเป็นพิษเยอะมันจะช่วยกรองอากาศให้บริสุทธิ์

Ha ha ha!

0: กินได้เลยลูกนะ
1: ไม่กินอ่ะ
0: กินได้เลยลูกนะ
1: ผ่าเลย
2: นี่โอ้โหกินได้เลยลูกนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยเอาเลยกินได้เลยโอ้โหอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอย่างนี้เลยแม
1: ่มันหวานหวานมันมีกะทิแล้วก็น้ำตาลทำไมวางไม่เต็มกระป๋อง
3: ดังอ่ะ
1: มันน่าจะอยู่ข้างในนี้ตั้งนานแล้วนะก็บอกแบบนี้มันเหมือนต้นไผ
3: ่ต้นไหนดีเนี่ยต้นนี้หรือเปล่าเลยลองไปเทียบสิอันนี้คือมันอ้วนอันนี้คือมันผอมแล้วตรงนี้อันนี้เขาก็ผ่องมาด้วย
1: ใช่มันเหมือนมันเหมือนไม่มีข้าวอยู่ข้างในเขาอาจจะมีก็ได้นะ
3: ใช่ใ
1: ช่เป็นปังอ่ะ
3: อุ้ยข้างในมันไม่มีข้าวเลย
4: แล้วข้าวมันมาได้ยังไงล่ะ
0: เดี๋ยวลุงจะสอนวิธีการทำข้าวล่ามกันลูกน้ำกะทินะน้ำกะทิใส่ลงไปน้ำมันเทลงไปเอ้ยน้ำมันเอาคนคนให้เข้ากันน้ำตาลที่เตรียมไว้เทลงไปตัดเกลือใส่ลูกตัดเกลือใส่นิดนึงโอเคถือว่าเดี๋ยวเราก็มาช่วยกันกรอกนะลูกนะ

0: เอาข้าวขาย
1: ตอนแรกมันเป็นน้ำแล้วพอไปเผาพอสุกมันก็เป็นนิ่มๆเหนียวเหนียวเป็นแท่งๆกลมโค้งๆก็บอกไปไผ่เหมือนเตาอบเลยทำให้อาหารสุกได้
2: ข้าวหลามสุกได้ด้วยกระบอกไม้ไผ่ไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวเลยอร่อยด้วย
0: แล้วก็เก็บ
3: ซึ่งมันได้

0: ไข่เขาก็จะทำเมนูไข่ใส่กระบอกไม้ไผ่ใส่ข้าวโพดต่อไปเขาจะใส่
1: ผักใส่ผัก
0: ใส
1: ่ผัก
0: ใส่ไข่แล้วก็ใส่อันนี้ต้นหอมแล้วก็ใส่แครอทแค่นี้แหละเสร็จแล้วจะใส่กระบอกแล้วก็จะเอาไปเผา

0: แล้วไปให้คุณลุงเผาดีกว่า
1: เขาเผาไปกัน
0: อาหารข้างในก็น่าจะสุกแล้วน่าจะกินได้ไม้ไผ่มันกันไฟไว้ทำให้อาหารเราไม่ได้ไหม้กระบอกเป็นหนาไฟมันไม่เข้าไปในกระบอก

0: I like.
1: Ooh, a lot of.
2: Yeah, I like.
3: แล้วเพื่อนๆล่ะอยากทำเมนูอะไรใส่กระบอกไม้ไผ่กันบ้าง

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะหนูอยากประดิษฐ์ร่มที่ช่วยกันแดดแล้วยังปล่อยแอร์เย็นๆออกมาด้วย
2: Hehehehe

0: ะเป็นลูกอะไรก็ได้เหมือนแบบเหล็กหรือว่าลูกปัด
1: แล้วว่าน่าจะเป็นตะปูนะ
0: มันน่าจะเป็นลูกเหล็ก
1: เฮ้ยทำไมสีเขียวไม่ขยับเลย
0: ก็สีชมพูบ้างป่ะ
1: อ่าฮะเผื่อจะมีลูกเหล็กอยู่ก็ไม่มีดินดินดินดุยนี่ไหนดูคุณลองทำดิ
0: อุ้ยง่ายจะตาย
1: โอ้มันขยับแล้ว
0: น่าจะมีเหล็ก
1: พอเราเคลื่อนไปเคลื่อนมาม
0: ันก็ขยับเพราะว่าอันนี้มัน
1: จะขยับตามเรา
0: เพราะว่าแท่งนี้มันเป็นแม่เหล็กเพราะว่ามันดูดไข่ได้ด้วยของที่อยู่ในไข่น่าจะเป็นแบบพวกเหล็กอันนี้จะมีอะไรนะ
1: โอ้นี่ไงเป็นตะปู
0: แม่เท่านั้นถึงจะดูดมันได้เหล็กแบบเดียวกันดูดไม่ได้
1: เรามาดูกันในนี้มีอะไร
0: มันน่าจะมีเป็นไม้แน่นอน
1: อู้มันคือ
0: เอาออกก่อนมันเป็นกระดุมน่าจะทำมาจากไม้เอานี้ก่อน
1: ดูสิจับสิ
0: มันดูดแม่ไม่ได้เพราะว่าแม่มันดูดได้แต่เหล็กกับแม่เหมือนกันอย่างอื่นมันดูดไม่ได้ในปลาหมึกมันดูดไม่ได้ออกมาเป็นพลาสติกกับยางลองอันนี้ดีกว่าดูดได้ด้วยมันน่าจะทำมาจากเหล็ก

0: บิร์ดเอ๊ะอุ๊ยมันคือแม่เหล็กไร้อันเลย
1: อันนี้ไม่ขยับเลย

0: ันดีก็วันนี้มันน่าจะดุได้ดีนะ
1: โอเคได้แล้ว
0: อุ้ย
1: ได้แล้ว
2: ไปหาสมบัติลูกเก่ง20ลูกกันดีกว่า
0: ดูตรงนี้ซื้อ
2: ไม่เห็นดูดได้เลยเราเปลี่ยนให้อันใหม่ดีกว่า
1: ของดีคุณสร้างได้ตรงไหนนะ
0: เดี๋ยวไหนอันเนี้ย
2: ได้แล้ว
1: ได้แล้ว
2: ได้แล้ว
3: เย้ได้ลูกหนึ่ง
1: หยอดไว้ตรงไหน
2: ดูแล้ว
1: ไหนเยอะ
4: ครูเรามานับกันเถอะ
1: เอามาใส่ตรงนี้นะ
5: ใส่ไว้ในถัง
6: 2 3 4
7: 19 20
8: เย
1: ้ของชิ้นจิ๋วๆแบบนี้ถ้าเป็นเหล็กแม่เหล็กก็หนูขึ้นมาได้เหล็กยังไงก็หาเจอเจ๊ง

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์ดินพิเศษที่ชุบชีวิตต้นไม้ที่ตายให้งอกขึ้นมาใหม่ได้โลกของเราจะได้มีต้นไม้เยอะๆครับ

0: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: วัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชาสำคัญอีกชุดวิชาหนึ่งของการศึกษารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในวันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนผมอาจารย์ศิวพลชมพูพันธ์ครับอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในวันนี้เราจะมาเปิดประเดิมในชุดวิชาที่สำคัญก็คือชุดวิชา82325ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับโดยมีผมรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายเริ่มในหน่วยที่1นะครับซึ่งเป็นหน่วยว่าด้วยเรื่องของแนวคิดด้านความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับในปัจจุบันนี้นะฮะความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่ยังดำรงคงอยู่ตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติไม่ว่าวันนี้สงครามจะจบไปแล้วกี่สงครามภายหลังสงครามจะเกิดความร่วมมือเกิดองค์การระหว่างประเทศหรือชุดสถาบันใดๆก็ตามขึ้นมานะครับเพื่อรองรับดังกล่าวแต่ความขัดแย้งของโลกเราที่เปลี่ยนไปจนถึงในคริสต์ศตวรรษที่21เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากเดิมที่เราเคยได้ยินเรื่องของสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2หรือสงครามเย็นอันยาวนานนะครับจนในปัจจุบันนี้โลกเราไม่ได้มีสงครามอย่างที่เรารู้จักกันแล้วไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างรัฐแต่ความขัดแย้งในดินแดนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเขตประเทศมหาอำนาจก็ดีหรือในเขตประเทศที่กำลังพัฒนาก็ดีหรือในโลกที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเราก็จะพบถึงเรื่องความขัดแย้งได้อยู่ทั่วไปนะครับและซึ่งความขัดกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องแค่การเมืองอย่างเดียวแต่มันยังมีมิติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะครับรวมถึงความเชื่อบางประการที่นำไปสู่ความตึงเครียดและอาจจะยกระดับไปสู่การใช้ความรุนแรงก็ได้นะครับในหน่วยนี้นะครับจะเป็นการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างประเทศซึ่งผู้เขียนหน่วยจริงๆก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.โครินเฟื่องเกษมนะครับท่านได้กรุณาเขียนหน่วยนี้ไว้นะครับและผมก็ทำหน้าที่ในการเป็นผู้รับบรรยายในการที่จะส่งต่อความรู้แล้วก็เป็นการไกด์นะฮะให้กับนักศึกษาทุกท่านนะครับว่าเวลาเราพิจารณาหน่วยชุดวิชานี้เราควรจะอ่านอะไรแล้วก็เราจะศึกษาประเด็นอะไรนะครับโอเคครับเอาละครับคราวนี้เราลองมาดูในประเด็นก่อนนะครับว่าในหน่วยที่1นะครับที่เราจะต้องพบเจอและมีการศึกษากันเนี่ยได้แก่อะไรบ้างประเด็นแรกครับคือเรื่องความหมายและขอบข่ายของการศึกษาความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึงว่าความขัดแย้งมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสงครามต่อไปนะครับสงครามคือความขัดแย้งแบบหนึ่งแต่บางทีความขัดแย้งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถแยกออกจากการศึกษาอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสันติภาพก็ดีการแก้ไขความขัดแย้งก็ดีการเจรจาก็ดีรวมถึงถ้าบางทีการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จมันก็จะนำไปสู่การยกระดับขึ้นสู่สงครามแต่สงครามเองก็มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากในอดีตนะครับถ้าวันนี้เราศึกษาประวัติศาสตร์ควบคู่กันไปท่านจะพบได้เลยว่าศตวรรษที่18 19 20รูปแบบสงครามไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับแม้แต่ตัวแสดงใหม่ๆก็เริ่มเกิดขึ้นมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับคราวนี้ในหัวข้อที่2นะครับในการศึกษาเรื่องใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีชุดความคิดหรือทฤษฎีในการรองรับคำอธิบายว่าด้วยความขัดแย้งนะครับว่าความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรสงครามเกิดขึ้นได้อย่างไรความขัดแย้งเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็จะมีการอธิบายตั้งแต่ระดับที่เล็กที่สุดก็คือระดับบุคคลนะครับไปพูดถึงเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับมีจิตใจที่โหดเหี้ยมโดยธรรมชาติหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นข้อที่มีการถกเถียงกันต่อไปนะครับในหมู่นักวิชาการเราอาจจะยกระดับขึ้นมาในการพิจารณาระดับโครงสร้างรัฐว่าภายในรัฐนั้นมีรูปแบบการปกครองนะครับที่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับซึ่งคำว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราอาจจะมองได้ว่ารัฐนั้นเนี่ยเป็นระบอบเผด็จการนะฮะเป็นระบอบสังคมนิยมหรือว่าเป็นระบอบที่อาจจะไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบก็แล้วแต่นะครับว่ามันมีผลต่อการเกิดความขัดแย้งมากน้อยขนาดไหนและสุดท้ายอาจจะขึ้นไปถึงขั้นที่เราเรียกว่าเป็นระดับระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็จะเป็นการพิจารณาโครงสร้างของโลกทั้งใบที่มีผลต่อการผลักดันพฤติกรรมของรัฐนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าสงครามมันไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับสงครามแบบใหม่ๆเนี่ยนะฮะก็ต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ก่อนว่าสงครามในปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น international war มันกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดท่านกลับไปดูในคริสต์ศตวรรษที่19ถึงตอนต้น20จนถึงสงครามโลกครั้งที่2สงครามไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับแต่สงครามเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นสถาบันระหว่างประเทศแบบหนึ่งแต่การทำสงครามนั้นต้องมีกฎกติกามีกฎเกณฑ์รองรับนะครับผู้ใดที่ละเมิดการทำ สงครามที่ไม่ทำตามกติกาก็จะมีผลในการโดนลงโทษนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านสามารถศึกษาได้จากประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2นะครับและหลังจากนั้นมาสงครามขนาดใหญ่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแม้แต่สงครามเย็นเองซึ่งเป็นเหตุการณ์อันยาวนานตลอด4ทศวรรษก็กลายเป็นสงครามที่เป็นเพียงความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ที่อาจจะมีสงครามเกิดขึ้นปะปลายในหลายๆภูมิภาคนะครับท่านอาจจะเคยได้ยินอย่างเช่นสงครามเวียดนามหรือสงครามเกาหลีก็ถือว่าเป็นสงครามแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ก็จะเกิดขึ้นนะครับในจังหวะที่ประเทศทั้งสองมีการแบ่งแยกกันเพียงแต่ว่าชะตากรรมของเวียดนามรวมประเทศกันได้เป็นเวียดนามในปัจจุบันแต่ในขณะเดียวกันเกาหลียังมีการแบ่งออกเป็นเหนือและใต้อย่างที่เราเห็นตามข่าวนะครับสงครามเกาหลียังไม่จบนะครับทุกวันนี้นะฮะถ้าเกิดใครได้มีโอกาสเคยไปที่เกาหลีจะพบได้เลยว่าพรมแดนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ยังมีการรักษาดินแดนนะฮะมีการรักษาพรมแดนกันอย่างหนาแน่นนะครับและมีการเกณฑ์อาหารเพื่อพร้อมสถานการณ์รบอยู่เสมอและกลายเป็นความตึงเครียดซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอาจจะได้มีการพูดคุยกับทุกท่านอีกทีหนึ่งในหน่วยที่5ที่ผมรับผิดชอบในการบรรยายนะครับในตอนที่3นะครับในเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องมีวิธีการแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าวนะฮะหรือที่เราเรียกว่า conflict resolution นะครับซึ่งการพูดถึงว่า conflict resolution เนี่ยนะครับเราไม่ได้เพียงแต่ว่าเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเช่นเกิดสงครามเกิดความขัดแย้งและเรามาแก้แต่ความพยายามของนักวิชาการในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวโดยถึงระดับโครงสร้างถึงระดับมูลฐานถึงระดับพื้นฐานจริงๆว่าตกลงแล้วเราควรจะต้องมีการแก้ไขกันอย่างไรและสุดท้ายครับเวลาถ้าท่านอ่านในหน่วยนี้ท่านจะเจอในสิ่งที่เราเรียกว่าแนวคิดและทฤษฎีของสำนักสันติศึกษานะฮะหรือ Peace Study นะครับในแต่ละหน่วยแต่ละชุดเนี่ยจะมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับซึ่งก็เป็นความโชคดีอย่างนึงว่าในหน่วยนี้ไม่ได้มีความหนามากมายกำลังอ่านสบายสำหรับทุกท่านแต่ผมก็จะมาไกด์ว่าในแต่ละหน่วยแต่ละตอนเนี่ยเราควรที่จะไปอ่านหรือศึกษาของนักวิชาการท่านใดเป็นพิเศษนะครับอย่างกรณีเรื่องความขัดแย้งเนี่ยถ้าเกิดท่านเคยศึกษาชุดวิชาหลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาก่อนท่านจะพบได้เลยว่ามันจะมีทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลักๆอยู่2ทฤษฎีเป็นเขาเรียกว่าทฤษฎีกระแสหลักนะครับด้านหนึ่งเราก็จะเรียกว่าทฤษฎีสัจจนิยมหรือทฤษฎีบางสำนักนะครับก็จะเรียกว่าสภาพจริงนิยมนะครับซึ่งปัจจุบันมีการใช้2คำที่สามารถใช้แทนกันได้แต่มันมาจากภาษาอังกฤษคำเดียวกันก็คือคำว่า realism นะครับที่เน้นให้ความสำคัญในการศึกษาเรื่องความขัดแย้งเรื่องสงครามเรื่องพฤติกรรมของรัฐนะครับในอีกด้านหนึ่งก็เป็นด้านตรงข้ามนะครับก็จะเป็นการมองโลกที่ดูสวยขึ้นนะครับที่เราเรียกว่าเป็นสำนักเสรีนิยมหรือทฤษฎีเสรีนิยม liberalism นะครับที่อาจจะมองเรื่องสันติภาพประชาธิปไตยหรืออาจจะมองเรื่องความร่วมมือก็ได้ซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นส่วนที่ผมพูดโดยตรงแต่ในกลิ่นอายของทฤษฎีเนี่ยมันจะมาพบเยอะที่สุดก็คือ realism นะครับในส่วนของความขัดแย้งนะครับโอเคนะครับอันนี้คือขอบข่ายใหญ่ๆที่เราจะต้องเจอนะครับในหน่วยที่1เปิดประเดิมเรื่องมาก็เจอเรื่องของความขัดแย้งกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเราไปดูกันต่อไปนะครับอันนี้ประเด็นความหมายและขอบข่ายของการศึกษาความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนทุกท่านไว้เบื้องต้นนะครับว่าการศึกษาเรื่องดังกล่าวเนี่ยคำว่าความขัดแย้งมันไม่จำเป็นต้องเป็นสงครามแต่ขณะเดียวกันเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะแยกไปจากองค์ความรู้อื่นๆได้จริงอยู่ว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอดีตเนี่ยนะครับต้องเรียนทุกท่านก่อนว่าวิชา IR เนี่ยนะครับหรือ International Relations ในฐานะที่เป็น discipline หรือองค์ความรู้เนี่ยมันเป็นวิชาที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานแล้วมันเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ใหญ่สำคัญคือทำอย่างไรความขัดแย้งจะไม่เกิดขึ้นนะครับเราก็เริ่มนับเอาจากปี1919ที่มีการจัดตั้งการศึกษา International Politics ที่มหาวิทยาลัย Aberystwyth ที่อังกฤษนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนแปลงนักวิชาการหลายท่านก็เริ่มตั้งคำถามว่าการศึกษาแบบเดิมเนี่ยยังสามารถตอบโจทย์โลกปัจจุบันได้ไหมดังนั้นผมก็ขอหยิบยกสิ่งที่อาจารย์โครินท่านเขียนไว้ในหน่วยนะครับท่านก็กล่าวว่าการศึกษาเรื่องความขัดแย้งกับสันติภาพต้องเป็นสิ่งที่ไปพร้อมกันแล้วก็ต้องอาศัยความรู้จากทั้งสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยตรงนะครับรวมถึงเรื่องของสำนักคิดว่าconflict resolution รวมถึง peace study เกิดขึ้นด้วยนะครับมาเป็นประเด็นนะครับเอาละครับคราวนี้นะฮะเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพนะครับผมก็จะพาทุกท่านมาดูตรงส่วนนี้ให้ทุกท่านลองดูคำสามคำนี้ไปพร้อมกันนะครับ ท่านจะเห็นได้ว่าในหน่วยเนี่ยนะครับมันจะมีคำว่า conflict มีคำว่า competition และมีคำว่า tension 3คำนี้มันอาจจะเป็นคำที่เกี่ยวข้องกันแต่เอาเข้าจริงแล้วเป็นคำที่มันมีความหมายในยะที่แตกต่างนะครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความขัดแย้งความขัดแย้งคือมูลฐานสำคัญที่อาจจะนำไปสู่การใช้กำลังหรือไม่ใช้ก็ได้แต่ก็ต้องบอกว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องของความตั้งใจที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเนื่องจากคน2คนคน2กลุ่มนะครับประเทศ2ประเทศมีผลประโยชน์มีความคิดหรือความไม่ลงรอยกันในบางเรื่องความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นแต่ผลลัพธ์ปลายทางจะเป็นอย่างไรก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในความขัดแย้งดังกล่าวมันอาจจะก่อให้เกิดการแข่งขันขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้เพราะนี่เป็นธรรมชาตินะครับเหมือนบ้านคุณมีบ้านผมมีนะครับบ้านคุณกับผมไม่ถูกกันดังนั้นต่างฝ่ายต่างที่จะพยายามแข่งกันแข่งบารมีกันถ้ายกตัวอย่างกันง่ายๆก็อย่างเช่นกรณีสงครามเย็นนะครับความขัดแย้งด้านหนึ่งคือความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ทางการเมืองก็นำไปสู่การแข่งขันการหาบริวารการแข่งขันสะสมอาวุธนะครับการแข่งขันกันด้านพลังอำนาจต่างๆรวมถึงการเป็นแบ็คให้กับหลายๆประเทศในสงครามขนาดใหญ
1: ่
0: นะครับขณะเดียวกันนะครับการแข่งขันดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่นำไปถึงความตึงเครียดก็ได้นะครับซึ่งความตึงเครียดมันจะเกิดขึ้นก็แน่นอนเหมือนเราไม่ถูกกัน2คนใช่มั้ยฮะสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การเพียงแค่มองหน้ากันแต่ถ้าวันดีเนี่ยวันดีคืนดีมันเกิดอารมณ์บูดซึ่งกันและกันทั้งคู่เนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่ชนวนบางอย่างและถ้าเกิดพูดง่ายๆฮะใครตัดลิฟบิ้นก่อนคนนั้นก็อาจจะเป็นฝ่ายเปิดก่อนได้เปรียบและความขัดแย้งหรือการตีกันก็เกิดขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นฮะเหมือนกันก็เช่นสงครามระหว่างประเทศอย่างกรณีสงครามโลกครั้งที่1 นะครับความขัดแย้งก่อนหน้านั้นเนี่ยมีมานานมากแต่พอมีชนวนเกิดขึ้นหลังจากการลอบปรงพระชนอาร์คระยุกเฟอร์ดินานที่ซาราเจโวเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นจุดตัดริบบิ้นที่ทำให้เกิดสงครามขึ้นมาทำให้มหาอำนาจเข้าสู่เกมสงครามขนาดใหญ่นะครับเอาละครับอันนี้ให้ท่านมองเห็นภาพกว้างๆก่อนนะครับคราวนี้ในประเด็นต่อมานะครับประเด็นต่อมาเนี่ยมันก็จะมีการอธิบายเรื่องความขัดแย้งอยู่3ระดับด้วยกันนะครับก็คือมองเป็นความขัดแย้งระดับบุคคลพูดได้ง่ายเหมือนคน2คนไม่ถูกกันคุณก็พร้อมที่จะเป็นศัตรูกันแต่คุณอาจจะตีกันหรือไม่ตีกันก็ได้พอขยับเข้าไปสู่ระดับกลุ่มเนี่ยนะครับความขัดแย้งของกลุ่มซึ่งอาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกันมีความเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อชาติศาสนานะครับเรื่องความชอบเรื่องอาชีพแต่ปรากฏว่าอีกกลุ่มอีกฝ่ายนึงเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันก็นำไปสู่ความขัดแย้งกันได้และสุดท้ายมาเนี่ยมันก็นำไปสู่ผลต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับหรือการลงโทษด้วยรูปแบบต่างๆทั้งในรูปแบบที่ดูซอฟหรืออาจจะดูฮาร์ดคอร์ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มยกตัวอย่างง่ายๆนะครับความขัดแย้งทางชาติพันธุ์นะครับในเมื่อคุณเกิดมาคนละสีผิวนะครับคนละชาติพันธุ์นะครับหรือคนละศาสนาหรือแม้แต่คนละความเชื่อความขัดแย้งดังกล่าวอาจจะยกระดับไปสู่การใช้ความรุนแรงขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถคุมกำลังอาวุธได้มากกว่าหรือใครเป็นฝ่ายเปิดก่อนได้เปรียบอันนี้เนี่ยก็จะมีปรากฏการณ์แบบนี้เห็นได้ทั่วไปในโลกนะครับถ้าเกิดขึ้นในประเทศก็อาจจะลุกลามกลายเป็นสงครามระหว่างสีนะครับหรืออาจจะเกิดเป็นสงครามกลางเมืองนะครับหรือการรัฐประหารก็เป็นความขัดแย้งประเภทหนึ่งรวมถึงการลงโทษทางเศรษฐกิจการโฆษณาชวนเชื่อพวกนี้ถือว่าเป็นลักษณะความขัดแย้งนะครับที่มีการนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มแล้วก็ยกระดับได้หมดสุดท้ายนะครับความขัดแย้งระดับระหว่างประเทศนั่นก็คือเรื่องของรัฐต่อรัฐหรืออาจจะเป็นรัฐต่อดินแดนที่เท่ากันหรืออาจจะเป็นดินแดนที่ไม่เท่ากันก็ได้แล้วความขัดแย้งระดับระหว่างประเทศเนี่ยมันอาจจะมีทั้งมิติเศรษฐกิจนะครับเช่นสงครามการค้าอย่างที่เราเห็นของจีนกับอเมริกาหรืออาจจะเห็นอย่างสงครามเย็นหรือสงครามโลกหรือสงครามเวียดนามนะครับสงครามเวียดนามลุกลามกัมพูชาหรือสงครามจีนสั่งสอนเวียดนามนะครับพวกนี้เราสามารถเห็นได้หมดเลยนะครับซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของเรื่องความขัดแย้งก็คือการเกิดสงครามแต่อย่างที่ผมเรียนทุกท่านข้างต้นสงครามในโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนความหมายไปจากเดิมเยอะนะครับถ้าเราพิจารณาความหมายของสงครามในอดีตเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นนโยบายทางการเมืองของรัฐแบบหนึ่งที่ใช้ในการบังคับขู่เข็นฝ่ายตรงข้ามหรือรัฐตรงข้ามให้ทำตามที่ตัวเองต้องการนะครับซึ่งสงครามดังกล่าวอาจจะเป็นสงครามที่เสมอกันเช่นสงครามอังกฤษฝรั่งเศสหรืออาจจะเป็นสงครามที่ฝ่ายเหนือกว่าใช้กำลังทางทหารใช้อำนาจที่เหนือกว่าเข้าจัดการฝ่ายตรงข้ามที่อ่อนด้อยกว่า จะเห็นได้จากสงครามการล่าอาณานิคมของบรรดามหาอำนาจนะครับในช่วงการล่าอาณานิคมศตวรรษที่ 18-19 ยาวมาเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับสงครามในความหมายดั้งเดิมเนี่ยมันยังสามารถแบ่งออกได้เป็นอยู่อีก2รูปแบบนะครับสงครามตามแบบแผนกับนอกแบบแผนถ้าเป็นสงครามแบบตามแบบแผนเนี่ยนะครับก็คือเขาเรียกว่า limited war หรือสงครามจำกัดพูดง่ายๆฮะตั้งเป้าหมายแค่ไหนก็รบกันแค่นั้นนะครับซึ่งก็เป็นสงครามที่เห็นได้ทั่วไปในอดีตแต่สงครามที่ถือว่าเป็นสงครามนอกแบบแผนนะครับแล้วก็จะมีการรบขยายขอบเขตกันไปเรื่อยๆจนกว่าอีกฝ่ายจะบรรลุตามที่ตนเองต้องการนะครับเราจะเรียกว่า total war หรือสงครามแบบเบ็ดเสร็จจะเห็นได้อย่างชัดเจนคือสงครามโลกครั้งที่1และก็สงครามโลกครั้งที่2นะครับจากแรกเริ่มเดิมทีสมรภูมิรบมีเพียงแค่ยุโรปนะครับแล้วก็เริ่มขยายวงไปเรื่อยๆและก็นำประเทศต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆในโลกเนี่ยเข้าสู่สงครามนะครับแม้แต่ประเทศไทยเราเองในสมัยรัชกาลที่6ก็มีการส่งทหารเข้าไปร่วมนะครับในกิจการสงครามดังกล่าวหรือสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งก็มีจุดตั้งต้นจากเรื่องของยุโรปนะครับที่มีเยอรมันฝ่ายหนึ่งกับอังกฤษฝรั่งเศสฝ่ายหนึ่งก็นำไปสู่การรบที่มีญี่ปุ่นนะครับแม้แต่ประเทศไทยสมัยจอมพลป.ก็เข้าไปร่วมวงไพบูลย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่สงครามดังกล่าวเนี่ยมันได้จบลงไปนะครับและหลังจากนั้นมาสงครามขนาดใหญ่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นอีกแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีอีกสงครามรูปแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นสงครามแบบใหม่ซึ่งก็ไม่ได้เป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับรัฐแต่กลุ่มพวกนี้จะกลายเป็นกลุ่มบุคคลที่มีการติดกำลังอาวุธนะครับแล้วก็เข้าไปจัดการความตามความต้องการตัวเองเช่นอาจจะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือการยึดครองดินแดนใดดินแดนหนึ่งที่ตัวเองต้องการนะครับดังนั้นกองกำลังการติดอาวุธดังกล่าวเนี่ยก็เลยกระทำการพวกนี้นะครับซึ่งกลายเป็นสงครามแบบใหม่ที่อาจจะไม่ได้เป็นตัวแสดงแบบเดิมๆแบบรัฐต่อรัฐอีกต่อไปพูดง่ายๆอาจจะเป็นรัฐนะครับหรือกลุ่มหรืออาจจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองซึ่งเป็นความขัดแย้งภายในประเทศที่มีความขัดแย้งแบบรุนแรงและยกระดับขึ้นไปสู่การฆ่าล้างกันเองของคนร่วมชาติอย่างเช่นเราจะเห็นสงครามในรวันดานะครับรวมถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเขมรในช่วงเขมรแดงที่ยึดครองกรุงกัมพูชาก่อนที่เขมรแดงจะแตกนะครับเขมรจะแตกในช่วงประมาณปลายทศวรรษ1970นะครับโอเคครับอันนี้ที่เราจะมองเห็นนะครับว่าสงครามจะมีอยู่2รูปแบบหลักๆประมาณนี้นะครับขอให้ท่านรู้เลยว่าอันนี้เป็นหลักใหญ่ใจความของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยนะครับคือผมสรุปอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับท่านอาจารย์โครินท่านได้เขียนไว้แล้วว่าไอ้สงครามแบบใหม่เนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะอยู่ 4-5 ข้อก็สามารถสรุปได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสงครามภายในประเทศนะครับมันเกิดขึ้นในรัฐที่เราเรียกว่ารัฐล้มเหลวหรือ fail stateคือรัฐบาลไม่สามารถจัดการควบคุมหรือใช้อำนาจในการบังคับอะไรได้อีกต่อไปนะครับซึ่งอาจจะเห็นในกรณีของโซมาเลียนะครับหรือในกรณีรวันดารวมถึงอย่างอัฟกานิสถานที่เพิ่งเกิดสดๆร้อนๆไม่นานมานี้เองก็ได้นะครับรวมถึงพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันเกิดจากความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับรวมถึงเรื่องของการล่มสลายของรัฐที่ไม่อาจจะแยกได้เลยว่าตกลงใครเป็นผู้ทำสงครามหรือใครเป็นผู้ร่วมทำผู้เผชิญชะตากรรมสงครามเพราะต่างฝ่ายต่างแหลกละเอียดกันทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ก็คือสงครามที่เกิดขึ้นนะฮะทั้งแบบเก่าแบบใหม่นะครับคราวนี้ในประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนำนักวิชาการ3ท่านเวลาที่ท่านอ่านหน่วยนี้เนี่ยท่านจะพบได้เลยนะครับและถือว่าเป็นหนึ่งในปูชนียบุคคลด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็คือเคนเนต วอลนะครับเคนเนต วอลเนี่ยเป็นผู้นำเสนอทฤษฎีสัจจนิยมที่เราเรียกว่าสัจจนิยมเชิงโครงสร้างหรือ structural realism นะครับแต่ก่อนหน้าที่ท่านจะมีผลงานชิ้นนี้เนี่ยท่านได้ไปใช้ผลงานระดับปริญญาเอกของตัวเองในการอธิบายสงครามผ่านการวิเคราะห์3ระดับซึ่งก็กลายมาเป็นหนังสือเล่มสำคัญของท่านเองนะครับที่ชื่อว่า Man the State and War นะครับสรุปง่ายๆเลยครับสงครามเกิดจาก3ระดับนะครับแต่ว่ามันแล้วแต่เหตุการณ์นะแต่ผมก็ต้องบอกว่าสิ่งที่วอลเสนอเนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงนิรันดร์มันมีสิ่งที่นักวิชาการในรุ่นหลังเนี่ยมีการถกเถียงอธิบายต่อยอดแต่สิ่งที่วอลสรุปได้เนี่ยนะครับก็คือว่าสงครามหรือความขัดแย้งเกิดจาก3ระดับซึ่ง3ระดับดังกล่าวเนี่ยระดับแรกเนี่ยเขาใช้ว่าระดับบุคคล first image นะครับ first image นะครับอันที่2 second image นะครับระดับที่2เนี่ยก็คือระดับรัฐหรือโครงสร้างภายในรัฐและระดับที่3ก็คือระดับโครงสร้างระหว่างประเทศนะครับซึ่งในระดับที่3เนี่ยจะเป็นระดับที่วอลซ์เนี่ย ต่อยอดไปเป็นหนังสือที่สำคัญของเขาคือ Theory of International Politics นะครับในปี1979คราวนี้ผมอธิบายสรุปง่ายๆอย่างนี้ก่อนแล้วกันว่าใน3ภาพลักษณ์หรือ image ที่วอลเสนอเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงอย่างระดับแรกคือระดับบุคคลนะครับในสายทฤษฎีของสัจจนิยมหรือ realism เนี่ยมักจะมองว่าธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์ที่โหดร้ายนะครับเป็นสัตว์ที่กระหายอำนาจนะครับเป็นสัตว์ที่พร้อมที่จะแข่งขันและแย่งชิงอำนาจกันอยู่เสมอดังนั้นความขัดแย้งดังกล่าวที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลเนี่ยมันก็คือระดับที่มนุษย์เนี่ยพร้อมที่จะประหัตประหารกันความคิดแบบนี้สามารถสืบย้อนไปถึงในสมัยปรัชญาโบราณได้เลยนะครับนักสารสนเทศทุกท่านคงรู้จักโทมัสฮอปเป็นอย่างดีนะครับข้อที่เชื่อว่าในสภาวะแบบที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีอำนาจใดๆที่จะคอยควบคุมดังนั้นทุกคนพร้อมที่จะทำสงครามประหัตประหารกันทีนี้พอยกมาระดับที่2ก็คือระดับ second image เนี่ยนะครับเขาเป็นการพิจารณาว่าโครงสร้างของรัฐแบบไหนที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันนะครับว่าไอ้คำว่าโครงสร้างภายในรัฐเนี่ยมักจะมีชุดความคิดอยู่อันหนึ่งเสนออยู่เสมอว่ารัฐใดก็ตามที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยรัฐนั้นจะไม่ทำสงครามระหว่างกันแต่ขณะเดียวกันรัฐใดที่เป็นเผด็จการก็มีโอกาสจะก่อให้เกิดสงครามมากกว่านะครับซึ่งตรงนี้ตัวอย่างในประวัติศาสตร์ก็มีค่อนข้างเยอะแต่ในขณะเดียวกันตรงส่วนนี้ก็มีข้อถกเถียงว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยบางรัฐที่เป็นรัฐเผด็จการผู้นำโดนตีตราว่าเป็นผู้นำที่ไร้คุณธรรมเป็นผู้นำที่เลวแต่ก็ไม่นิยมก่อสงครามแต่ในขณะเดียวกันนะครับบางกรณีเช่นผู้นำโลกเสรีอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของค่ายประชาธิปไตยกับเป็นผู้ใช้สงครามเป็นเครื่องมือผ่านอุดมการเสรีนิยมหรือเป็นอุดมการที่จะปลดปล่อยผู้คนแต่ใช้ความรุนแรงแทนซะงั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถถกเถียงกันได้นะครับไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นความจริงแบบ 100% และสุดท้ายครับอันนี้จะถือว่าเป็นหลักใหญ่ใจความที่วอลต์นำเสนอก็คือเขาเชื่อว่าความขัดแย้งและสงครามเกิดขึ้นจากโครงสร้างระหว่างประเทศนะครับซึ่งโครงสร้างระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับโลกเราเนี่ยมันไม่มีตำรวจโลกในประเทศเราเนี่ยจะมีรัฐบาลสูงสุดใช่ไหมครับมีผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เป็นประธานาธิบดีในฐานะที่เป็นผู้นำแต่เมื่อออกจากนอกประเทศไปปุ๊บเนี่ยโลกเรามันไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่งของโลกดังนั้นในสภาวะที่มันไม่มีรัฐบาลกลางหรือไม่มีอำนาจสูงสุดเราเรียกว่าสภาวะอนาธิปไตยหรืออนาร์กี้นะครับซึ่งตัวของวอลช์เชื่อว่าสภาวะดังกล่าวผลักดันให้รัฐต้องดำรงอยู่เพื่อความอยู่รอดการดำรงความอยู่รอดดังกล่าวนำมาซึ่งหลักการการพึ่งพิงตนเองซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงเช่นอะไรบ้างการเสริมสร้างกำลังอาวุธนะครับการเสริมสร้างความเข้มแข็งตัวเองทางเศรษฐกิจนะครับจนนำไปสู่การทำให้ตัวเองเนี่ยมีความเหนือกว่าประเทศอื่นและเกิดความหวาดระแวงนะครับและตรงนี้มันก็จะกลายมาเป็นตรรกะที่นำไปสู่การพัฒนาชุดความคิดว่าด้วยสัจจนิยมในวิชาอื่นๆนะครับเมื่อสงครามมันมีความเปลี่ยนแปลงไปนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะครับนะฮะคนท่านผู้นี้เนี่ยชื่อว่าแอนโทนีโอบาเชลนะครับแอนโทนีโอบาเชลเนี่ยบอกว่าการเกิดสงครามแบบใหม่ในทัศนะของเขาเนี่ยนะครับมันมีอยู่5รูปแบบด้วยกันอย่างแรกเป็นการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับความเกลียดชังในอดีตอันที่2นะครับคือทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองว่าด้วยอัตลักษณ์หรือการเมืองว่าด้วยสัญลักษณ์อันที่3ครับก็คือเรื่องของกลุ่มผู้นำที่ใช้อิทธิพลโดยไม่สุจริตอันที่4ครับคือเรื่องรากเหง้าทางเศรษฐกิจและสุดท้ายนะครับคือเรื่องการแข่งขันการต่อสู้เพื่ออำนาจซึ่งคำอธิบายของโอบาเชลเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องความเกลียดชังในอดีตเนี่ยด้วยความที่ในแต่ละสังคมประกอบด้วยคนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายชาติพันธุ์หลากหลายศาสนาและเขาอาจจะมีอดีตบางอย่างที่ทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างไม่เป็นสุขก็ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งและในที่สุดเนี่ยเขาก็มีความเชื่ออยู่อย่างนึงว่าการที่ต้องการสันติให้ได้เนี่ยต้องมีการแบ่งแยกดินแดนคือพูดง่ายๆอยู่ใครอยู่มันไม่ต้องมายุ่งกันเลยก็ได้นะครับหรืออย่างอันที่3ผมยกตัวอย่างนะครับกลุ่มผู้นำที่ใช้อิทธิพลโดยไม่สุจริตเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็จะปรากฏในประเทศที่เป็นรัฐเผด็จการและรัฐเผด็จการพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะโดนตรวจสอบได้ประชาชนก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจนะครับโดนกดดันไม่มีพลังทางสังคมใดๆการจะแก้ไขสงครามหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความเป็นกลุ่มผู้นำใช้อิทธิพลโดยไม่สุจริตเนี่ยก็คือการใช้การกดดันจากต่างประเทศ นะครับหรือการใช้พลังจากภายนอกประเทศเนี่ยเป็นตัวที่จะขับดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับหรืออันสุดท้ายการแข่งขันต่อสู้เพื่ออำนาจเนี่ยนะครับในหนังสือก็จะมีการบอกว่านี่คือลักษณะของการใช้ความรุนแรงร่วมกันหรือเราเรียกว่า collective violence นะครับคือประชาชนจะรวมกลุ่มกันนะฮะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นครั้งเป็นคราวแล้วมีการต่อสู้เพื่ออำนาจนะครับที่ตัวเองต้องการเพราะว่าเขาไม่ได้รับความเท่าเทียมกันในสังคมนะครับอันนี้จะเป็นแบบสรุปที่ผมพูดถึงแนวความคิดของโอบาชาวนะครับนักศึกษาทุกท่านสามารถพิจารณาอ่านได้เลยนะครับในหน่วยนี้และประเด็นสุดท้ายนะครับที่จะเป็นประเด็นที่อยากจะให้ทุกท่านลองหยิบยกมาดูก็คือเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีสำนักการแก้ไขความขัดแย้งนะครับซึ่งอันนี้ผมสรุปง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วกันว่าเวลาเราพูดถึงคำว่า conflict resolution มันคือการแก้ไขปัญหาที่กลับไปสู่รากฐานจริงๆมีการปรับปรุงโครงสร้างของเป็นด้านเชื้อชาติศาสนาสังคมวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ำความเสมอภาคต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดแก้ตรงนี้ไม่ได้ความขัดแย้งมันยังปรากฏอยู่ทั่วไปแล้วความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็จะปรากฏอย่างที่ทุกท่านเห็นเนาะมันก็จะมีการแก้ไขแบบดั้งเดิมนะครับหรือการแก้ไขตามความคิดสมัยใหม่อันนี้คือประเด็นหลักและสุดท้ายนะครับในส่วนที่อยากให้ทุกท่านได้อ่านเพราะถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงของการศึกษาสันติศึกษาก็คือตัวของโจฮันเกาตุงนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการชาวนอร์เวย์ซึ่งบอกว่าการศึกษาสันติศึกษาเนี่ยเราจะต้องพิจารณาการแก้ไขปัญหาสันติเหมือนกับการฟื้นฟูคนไข้นะครับเขาเอาความคิดแบบลักษณะแบบแพทย์แบบเนี้ยมาใช้ถ้าเกิดคนไข้ฟื้นตัวเองได้จากหมอสันติภาพก็เช่นเดียวกันครับก็ฟื้นตัวได้จากความพยายามนะครับที่จะไม่มองเป็นเพียงความขัดแย้งระหว่างรัฐแต่ต้องมองระบบสังคมโลกทั้งหมดทั้งมวลเลยเอาละครับคราวนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าในหน่วยนี้เนี่ยผมก็สรุปแบบย่อๆนะฮะในการนำความรู้ประมาณ40กว่าหน้าเนี่ยนะครับมารวมกันอยู่ภายในไม่กี่นาทีดังนั้นเนี่ยขอนักศึกษาทุกท่านได้ลองเอาแนวทางที่ผมไปได้บรรยายไกด์เนี่ยนะครับไปลองอ่านและจับประเด็นให้ได้นะครับแล้วก็หวังว่าเทปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในหน่วยที่5ว่าในเรื่องของการสะสมอาวุธนะครับโอเคนะครับสำหรับในเทปนี้ก็คงจะขอยุติการนำเสนอเท่านี้เป็นหลักนะครับขอโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

0: มสทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับก็คือทางด้าน ICT นะครับขั้นสูงเนี่ยมาใช้ในการจัดการสารสนเทศต่างๆนะครับว่าสามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้างนะครับประกอบไปด้วยเนื้อหานะครับก็คือหัวข้อเกี่ยวกับอันแรกก่อนคือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับ2ก็คือการหลอมรวมของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับแล้วก็3คือผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อภาคธุรกิจแล้วก็ภาครัฐผลลัพธ์การเรียนรู้นะครับก็คือสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลได้2คืออธิบายการหลอมรวมของเทคโนโลยีดิจิทัลได้นะครับแล้วก็3คืออธิบายผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อภาคธุรกิจและก็ภาครัฐได้นะครับมาดูอันแรกก่อนคือความหมายของเทคโนโลยีดิจิตอลหมายถึงอะไรนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT ขั้นสูงนะครับมาใช้สำหรับกระบวนการเรื่องของการรวบรวมจัดเก็บวิเคราะห์แล้วก็แบ่งปันสารสนเทศต่างๆโดยกระบวนการเหล่านี้เนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกับการเรื่องของห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าและบริการซึ่งก่อให้เกิดการสนับสนุนให้เกิดเทคนิคต่างๆนะครับที่สำคัญครับสำหรับการสร้างนวัตกรรมในภาคส่วนต่างๆได้นะครับยุคของอินเทอร์เน็ตนะครับมีประกอบไปด้วยยุคอะไรบ้างนะครับยุคแรกนะครับก็คือยุคของอินเทอร์เน็ตยุคที่1ครับเป็นอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงระหว่างคนกับข้อมูลนะครับมีการสร้างเว็บไซต์หรือว่าพวกเว็บโพอร์ทัลนะครับต่างๆมีการเผยแพร่ข่าวสารในวงกว้างนะครับในส่วนของยุคที่1นะครับยุคที่2นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับโซเชียลต่างๆนะครับโดยการถูกพัฒนาโดยการเชื่อมโยงให้กลายเป็นการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มากขึ้นนะครับทำให้เกิดเป็นชุมชนนะครับสังคมขนาดใหญ่มากขึ้นในรูปแบบของออนไลน์นะครับมีการขยายสังคมต่างๆออกไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยการลักษณะของโลกที่กลายเป็นแบบโลกแบบไร้พรมแดนนะครับอินเทอร์เน็ตยุคที่3นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเรียกว่า IoT หรือว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กนะครับที่สามารถที่จะถูกขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีความชาญฉลาดนะครับทุกสิ่งสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ IoT ได้นะครับเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สายต่างๆนะครับที่อยู่ในอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับก็เป็นยุคที่3นะครับอินเทอร์เน็ตยุคที่4นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตที่กำลังก่อตัวขึ้นนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีความปลอดภัยพูดถึงเรื่องของการใช้บล็อกเชนนะมีการใช้อินเทอร์เน็ตให้กลายเป็นช่องทางของการสื่อสารข้อมูลที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นะครับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยเป็นการเชื่อมโยงนะครับเป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเพื่อการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยนะครับมีการเรื่องของเครื่องจักรต่างๆเครื่องมือต่างๆที่มีการสื่อสารระหว่างกันดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีความปริมาณมหาศาลดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบันนะครับเพราะว่านอกจากข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แล้วเครื่องมือข้อมูลจากเครื่องจักรแล้วยังมีข้อมูลจากเครือข่ายสังคมต่างๆที่มีปริมาณมากนะครับที่มีจะมีเรื่องของข้อมูลในอินเทอร์เน็ตต่างๆครับก็มีข้อมูลอย่างมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยเลยต้องเอามาใช้ในการวิเคราะห์นะก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นั่นเองครับเอามาใช้อะไรบ้างนะครับก็คือการใช้ข้อมูลมองย้อนอดีตนะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะดูได้ว่าองค์ต่างเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการดำเนินธุรกิจอะไรบ้างนะครับมีการดำเนินการเป็นอย่างไรนะครับเราสามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาวิเคราะห์ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะพยากรณ์ล่วงหน้าได้เอาข้อมูลการที่เราเอาวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ข้อมูลในอดีตเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบเนี่ยที่สามารถพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตได้ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับส่วนที่2คือการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการมองเห็นอนาคตนะครับในความหมายก็คือว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะมีทั้งข้อมูลภายในภายนอกองค์การนะครับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะเป็นการคาดการณ์ดิจิตอลได้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างครับซึ่งมีความแม่นยำนะเพราะว่ามีการวิเคราะห์ข้อมูลจากอดีตเข้ามาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นะครับต่อมาเรื่องการหลอมรวมทางดิจิตอลนะครับการหลอมรวมทางดิจิตอลเนี่ยก็มีมิติเรื่องของการ
ในแง่ของการที่เราจะสามารถทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นมีการทำงานร่วมกันมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารการค้นหาข้อมูลต่างๆครับมิติแรกก็คือมิติของรูปแบบของข้อมูลครับข้อมูลปัจจุบันเนี่ยจะมีรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ครับเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะถูกแปลงเป็นดิจิตอลเหมือนกันนะสามารถที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะครับก็รูปแบบอาจจะเป็นลักษณะของการหลอมรวมเชิงสาระนะที่สาระต่างๆเหล่านี้เป็นรูปแบบดิจิตอลมากยิ่งขึ้นนะครับมิติที่2มิติเกี่ยวกับช่องทางการขนส่งเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับแต่เดิมเนี่ยอาจจะมีการขนส่งทางกายภาพนะก็คือการหยิบเอกสารส่งทางไปรษณีย์ส่งข้อมูลต่างๆออกไปในปัจจุบันนะครับการส่งเนี่ยก็เป็นลักษณะของการส่งตามสายการส่งในรูปแบบของดิจิตอลมากขึ้นนะครับมีลักษณะที่เราสามารถที่จะการส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับสามารถที่จะหลอมรวม

ช่องทางการติดต่อสื่อสารเนี่ยสามารถที่จะส่งช่องทางเดียวสามารถส่งได้หลายไฟล์หลายดิจิตอลต่างๆได้ด้วยนะครับหรือว่าสามารถส่งได้หลายช่องทางนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นมิติเรื่องของการช่องทางการขนส่งข้อมูลนะครับมิติที่3เรื่องของมิติการแสดงข้อมูลครับมิตินี้เนี่ยมองเรื่องของการแสดงข้อมูลต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันสามารถแสดงที่ได้ไม่ใช่แค่หน้าจออย่างเดียวสามารถผ่านแท็บเล็ตผ่าน

ข้อมูลต่างๆได้ด้วยนะครับอันต่อมานะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีโซเชียลนะครับเทคโนโลยีโซเชียลต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางด้านโซเชียลต่างๆนะครับที่สามารถหลอมรวมเข้าหากันได้นะครับมีลักษณะของการสื่อใหม่มีประสิทธิภาพมีการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมในวงกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาพวกเครือข่ายสังคมต่างๆนะครับปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับเครือข่ายพวกโซเชียลมีเดียเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในการเรื่องของการหลอมรวมทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลด้วยนะครับคุณสมบัติของเว็บ 2.0 มีอะไรบ้างนะครับก็มาดูส่วนแรกก่อนนะครับในส่วนของ 2.0 เนี่ยสามารถแบ่งเรื่องของการสร้างและการบริหารข้อมูลและเนื้อหาสาระออกเป็น6ด้านนะครับก็คืออันแรกก่อนคือสามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้นะครับเราสามารถค้นหาหรือว่าเซิร์ชข้อมูลต่างๆบนเว็บได้นะครับ2คือการเชื่อมโยงข้อมูลได้เราสามารถคลิกลิงก์ได้คลิกลิงก์เชื่อมโยงระหว่างกันได้นะครับความสามารถในการประพันธ์บทความเสนออย่างอิสระได้นะครับก็ดูเรื่องของข้อความต่างๆนะครับแล้วก็ความสามารถแยกกลุ่มจัดหมู่ของข้อมูลได้นะครับเรียกว่าการสร้างแท็กนะครับแยกกลุ่มประเภทต่างๆได้แล้วก็เรื่องความสามารถในการขยายความนะขยายความข้อมูลต่างๆที่มันเกิดขึ้นสามารถค้นหาเชื่อมโยงต่อไปได้นะครับอันนี้ก็แล้วก็อันต่อมาคือสามารถตอบกลับได้สามารถที่จะตอบกลับนะมีปฏิสัมพันธ์ตอบกลับข้อมูลต่างๆบนเว็บได้ด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของคุณสมบัติของเว็บ 2.0 นะครับต่อมาเทคโนโลยีโมบายนะครับเทคโนโลยีโมบายเป็นเทคโนโลยีที่พูดถึงกลุ่มของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารแบบไร้สายนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์พกพาต่างๆนะความสำคัญของกลุ่มนี้มนุษย์เนี่ยต้องติดต่อสื่อสารนะผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีโมบายเนี่ยเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับสามารถติดต่อสื่อสารไม่จำกัดสถานที่และเวลาได้สามารถทำงานการให้บริการการรับข้อมูลต่างๆเนี่ยได้อย่างทุกคนทุกแห่งนะไม่จำกัดสถานที่แล้วก็สามารถที่จะรับข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยผ่านโลกโมบายต่างๆและนะครับนอกจากหาความรู้แล้วเราก็สามารถทำงานทำธุรกรรมต่างๆผ่านโมบายแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าโมบายเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ได้แล้วนะครับเทคโนโลยีคลาวด์นะครับในส่วนของเทคโนโลยีคลาวด์นะครับเกี่ยวข้องกับหรือว่าคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับเป็นวิธีการประยุกต์นะครับใช้เรื่องของเทคโนโลยีที่มีปัจจุบันเนี่ยมีการแปรสภาพของรูปแบบการให้บริการนะที่สามารถที่จะเข้าถึงบริการเนี่ยหรือเข้าถึงทรัพยากรได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนนะเรื่องของฮาร์ดแวร์ต่างๆละเราสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับสามารถเก็บสตอเรจต่างๆเก็บข้อมูลต่างๆไว้ในคลาวด์โดยไม่จำเป็นต้องซื้อพวกSolid State ต่างๆหรือว่าพวกอุปกรณ์ในการบันทึกและเราสามารถประมวลผลบนคลาวด์ได้นะโดยที่ไม่ต้องซื้อฮาร์ดแวร์มาใช้ในการประมวลผลแต่ว่าเราประมวลผลบนคลาวด์เทคโนโลยีได้นะครับอันนี้ก็ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามจริงนะก็คือเราใช้แค่ไหนเราก็จ่ายเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเทคโนโลยีคลาวด์นะครับอันต่อมาคือเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลครับกลุ่มเทคโนโลยีนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลเพื่อเสริมสร้างเรื่องของสติปัญญาของมนุษย์ให้มีความเข้าใจในธุรกิจนะครับสามารถที่จะสามารถแข่งขันกับธุรกิจได้นะครับช่วยทำให้มีความรู้ทั้งแนวกว้างและแนวลึกได้ทุกวันนี้เนี่ยเราก็ต้องสะสมความรู้ต่างๆได้นะครับมีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data มาใช้นะครับมีการใช้เทคโนโลยีโซเชียลหรือว่าโมบายเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้เช่นเราต้องการดำเนินธุรกิจหรือว่าเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก่อนที่เราจะดำเนินธุรกิจเองเนี่ยนอกเหนือจากเราจะวิเคราะห์การตลาดต่างๆแล้วเราสามารถวิเคราะห์ทางด้านโซเชียลมีเดียได้สามารถวิเคราะห์แผนการตลาดหรือว่าวิเคราะห์ธุรกิจในวงธุรกิจเหล่านี้โดยการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ทำให้รู้แพทเทิร์นในการทำงานว่าเอ๊ะเราจะเปิดธุรกิจเหล่านี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอันต่อมานะครับเรียกว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือว่า IoT นะครับหรือว่า Internet of Things นะครับอันนี้เนี่ยเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านเซ็นเซอร์ต่างๆที่คอยติดตั้งอยู่นะครับเป็นลักษณะของการตรวจจับเซ็นเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแล้วก็มีเรื่องของการติดตั้งทั้งซอฟต์แวร์อยู่ในตัวด้วยนะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับยกตัวอย่างเช่นนะครับดูเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับปัจจุบัน IoT ก็ติดอยู่ในร่างกายของเราแล้วนะครับเราสามารถวัดความดันวัดการเต้นของหัวใจนะการปริมาณนับก้าวต่างๆครับหรือว่า IoT เรื่องของการเกษตร

เรื่องของในบ้านเนี่ยโฮมออฟฟิศหรือว่าในธุรกิจในออฟฟิศต่างๆเราก็มีลักษณะของ IoT เข้ามาเกี่ยวข้องครับก็ทำให้เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีขนาดเล็กนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่สามารถที่จะมีเซ็นเซอร์ต่างๆเข้ามาในการตรวจจับได้นะครับผลกระทบของธุรกิจที่มีต่อภาคธุรกิจมีอะไรบ้างนะครับก็คือผลกระทบแรกก็คือในด้านอุปสงค์นะครับก็คือลูกค้าเนี่ยเป็นลักษณะการกำหนดซื้อขายเองนะปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ลูกค้านะครับก็ทำให้สามารถที่จะกำหนดราคาได้อาศัยมูลค่าภายในกระบวนการผลิตการจัดการเป็นอย่างไรบ้างลูกค้าต้องการทำการทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับยุคดิจิตอลเป็นยุคที่ผู้บริโภคเป็นผู้เลือกเป็นผู้แสดงออกเป็นผู้เปิดเผยความต้องการของตนเองในเครือข่ายทำให้ธุรกิจต่างๆก็ต้องรับรู้ความต้องการนะลูกค้าก็ต้องการทางเลือกที่มันหลากหลายมากกว่านี้นะครับอันต่อมานะครับก็คือผลกระทบด้านอุปทานนะครับผลกระทบอุปทานก็คือผลกระทบที่เป็นเทคโนโลยีดิจิตอลในด้านอุปทานทำให้โครงสร้างการผลิตและห่วงโซ่อุปทานเนี่ยเปลี่ยนแปลงออกไปนะครับอันแรกก่อนคือธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยกลายเป็นธุรกิจฐานธุรกิจที่สำคัญนะเพราะว่าฐานธุรกิจเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นให้บริการบริษัทต่างๆเหล่านี้มีการให้บริการที่ดีมีสินค้าต่างๆที่สามารถตอบโจทย์กับผู้บริโภคได้นะครับเพราะว่าธุรกิจขนาดเล็กเองเนี่ยนะครับมีเงินทุนอาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าการขับเคลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลงก็จะสามารถทำได้รวดเร็วกว่านะครับมีเรื่องของห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวกับการเปลี่ยนเครือข่ายอุปทานต่างๆนะครับเรื่องของการเชื่อมโยงกลุ่มซัพพลายเออร์ต่างๆนะมีการจำหน่ายวัตถุดิบเรื่องของสินค้าต่างๆนะทรัพยากรต่างๆมีการผลิตมีการเครือข่ายต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อันที่3คือธุรกิจต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของลูกค้าแล้วก็มากกว่าผลกำไรนะมองเรื่องของบทบาทของเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ทำให้ต้องตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักสร้างคุณค่าให้กับลูกค้ามากกว่าผลกำไรที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการที่เราจะดำเนินการธุรกิจต่างๆนะครับต้องให้เหมาะสมทั้งเรื่องของจำนวนและราคานะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องให้สามารถที่จะสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นหลักนะมากกว่าผลกำไรที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับผลกระทบด้านที่มีต่อภาครัฐนะครับอันนี้ก็จะเน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลประสิทธิภาพสูงนะครับต้องครอบคลุมทั่วประเทศนะอันนี้ก็คือว่าเราต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อในการทำงานหรือว่าในการดำเนินธุรกิจต่างๆครับโครงสร้างพื้นฐานที่ภาครัฐจะต้องดำเนินการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของความเร็วสูงเรื่องของเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายต่างๆเหล่านี้ต้องให้เพียงพอทั่วประเทศนะครับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับอันนี้มองในเชิงของเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับต่างๆนะเกิดการเป็นระบบธุรกิจดิจิตอลมากยิ่งขึ้นมีการสร้างโครงข่ายต่างๆครับเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจที่สร้างมูลค่านะครับแล้วก็สามารถที่จะผลักดันนะทำให้เกิดเป็นระบบนิเวศของธุรกิจดิจิตอลได้นะครับส่วนที่3คือการสร้างสังคมคุณภาพทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับมองเรื่องของการที่รัฐบาลเนี่ยจำเป็นที่ต้องสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงดิจิตอลได้นะครับเพราะว่าการเข้าถึงดิจิตอลเองก็จะทำให้มีโอกาสในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นอาชีพพัฒนาเรื่องคุณภาพของชีวิตเรื่องของสุขภาพต่างๆนะครับก็สามารถที่แก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องทำให้เท่าเทียมกันหรือการทำให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะครับอันนี้คือการให้บริการต่างๆของภาครัฐอาจจะไม่ได้อยู่เฉพาะในส่วนของพื้นที่เท่านั้นไม่จำเป็นต้องไปสถานที่ต่างๆภาครัฐต้องสามารถที่จะให้บริการในรูปแบบของดิจิทัลได้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับภาครัฐเองก็มีบริการหลายบริการครับที่สามารถที่จะดำเนินธุรกรรมหรือว่าดำเนินกิจกรรมต่างๆเนี่ยผ่านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็คือรูปแบบออนไลน์นะประชาชนไม่จำเป็นต้องไปสถานที่ราชการสามารถดำเนินการต่อภาษีนะฮะหรือว่าลักษณะของการเสียภาษีต่างๆรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็การปรับเปลี่ยนเนี่ยแต่ยังบางส่วนของภาครัฐเองเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นลักษณะของดิจิตอลนะครับอาจจะต้องมีลักษณะการปรับเปลี่ยนให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับต่อมาคือการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจแล้วก็สังคมดิจิตอลนะครับการพัฒนาประเทศเนี่ยต้องเริ่มจากการพัฒนากำลังคนครับเราต้องให้คนของเราเนี่ยมีความพร้อมทางด้านทักษะในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่นะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ต้องมีการใช้ดิจิตอลเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรต่างๆเหล่านี้ด้วยทั้งเรื่องการให้การศึกษาการอบรมการให้บริการต่างๆนะครับแล้วก็อันที่6ก็คือการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้

ทคโนโลยีดิจิทัลก็มองเรื่องความปลอดภัยครับในการให้บริการต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการลดอุปสรรคต่างๆกฎระเบียบข้อกฎหมายต่างๆเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบนะครับเกี่ยวข้องกับแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลนะครับเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนทางธุรกิจนะครับที่มีการนำดิจิทัลมาดำเนินการนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในองค์การได้นะครับประกอบไปด้วยนะหนึ่งหัวเรื่องที่เราต้องดำเนินการก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลนะครับสองก็คือการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในองค์การสามก็คือแนวทางในการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลว่ามีแนวทางอะไรบ้างแล้วก็4คือรูปแบบของธุรกิจภายหลังการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลนะครับว่าจะมีรูปแบบอะไรบ้างนะครับผลลัพธ์การเรียนรู้ประกอบไปด้วย1คืออธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลได้2คืออธิบายการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์การได้นะครับและ3อธิบายแนวทางการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลได้นะครับแล้วก็4อธิบายรูปแบบธุรกิจภายหลังการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลได้นะครับมาดูอันแรกก่อนคือการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนองค์การครับโครงสร้างหน่วยงานต่างๆครับที่ให้สามารถที่จะดำเนินการกระบวนการทำงานต่างๆด้วยดิจิทัลนะครับให้สามารถบูรณาการได้อย่างราบรื่นนะครับมีการใช้แนวคิดใหม่ๆในการพัฒนาทรัพยากรนะครับเรื่องของการสร้างคุณค่าการสร้างวัฒนธรรมในองค์การต่างๆนะครับสามารถบรรลุต่างๆได้นะครับอันนี้อันแรกก่อนคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจนะครับการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมองในเชิงเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจของเรานะครับว่ามีรูปแบบแต่เดิมนะครับเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่นะครับที่จะเน้นไปที่อาจจะมีลักษณะของการกำหนดเรื่องของคุณค่าของลูกค้าเป็นศูนย์กลางครับมีการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลนะครับมีการปรับเปลี่ยนมีการใช้นะครับมีการใช้ธุรกิจดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องในธุรกิจมากยิ่งขึ้นครับแนวทางในการสร้างคุณค่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างเสนอให้ลูกค้าเนี่ยพื้นฐานมีการสร้างคุณค่ามากขึ้นนะครับมีเรื่องของแนวทางใหม่ในการสร้างหารายได้ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนนะครับอันต่อมาเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะครับเปลี่ยนโครงสร้างต่างๆครับปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์การครับก็คือลักษณะของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการทำงานแต่เดิมอาจจะมีหน่วยงานที่มีอย่างเงินทางธุรกิจที่เป็นลักษณะของงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลแต่ปัจจุบันเนี่ยดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน่วยงานใหม่หรือว่ามีแผนกใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้โครงสร้างของการดำเนินงานขององค์การก็มีการเปลี่ยนแปลงออกไปนะครับมีการไปเปลี่ยนประสบการณ์ของลูกค้านะมีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ให้กับลูกค้าทำให้ประสบการณ์มีการเปลี่ยนแปลงทางประสบการณ์ต่างๆเข้ามามากขึ้นนะครับเข้ามามากขึ้นนะครับมีการนำเสนอสินค้าและบริการนะต่างๆเข้ามานะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมีประสบการณ์กับโครงสร้างต่างๆครับทำให้มีอารมณ์เกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ต่างๆธุรกิจต่างๆครับก็ทำให้มีลักษณะการลูกค้าเนี่ยได้ประสบการณ์ต่างๆเข้าไปมากขึ้นแต่เดิมอาจจะดูที่สินค้าที่โชว์รูมหรือว่าดูการรับบริการจากพื้นที่ปัจจุบันก็มีรูปแบบของการให้บริการที่เป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้นนะมีการนำเสนอสินค้าเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในองค์การการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในองค์การหมายถึงเรื่องของการกำหนดนะครับการใช้เทคโนโลยีที่มาบูรณาการในการทำงานนะมาเรื่องของการสร้างนะอันแรกก่อนคือการสร้างกล้ารับการเปลี่ยนแปลงนะในความหมายก็คือว่าผู้บริหารระดับสูงต้องกำหนดเป็นนโยบายนะเพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบของดิจิตอลมากยิ่งขึ้นนำเรื่องของดิจิตอลเข้าไปสู่เป้าหมายนะครับในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการปฏิบัติได้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องมีความชัดเจนนะมีอาศัยความกล้าหาญความทะเยอทะยานเรื่องของผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนขององค์การแต่เดิมเนี่ยให้เป็นรูปแบบของดิจิตอลมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เห็นได้ว่าการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เนี่ยจะทำให้องค์การเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่สองคือการสร้างวัฒนธรรมในการทำงานเป็นทีมนะครับการทำงานเป็นทีมเนี่ยก็จะเน้นบริการให้ลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจนะการดำเนินเรื่องของการผลิตต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยการที่สร้างความท้าทายต่างๆก็คือต้องให้หน่วยงานภายในองค์การเองเนี่ยนะครับมีการทำงานที่สอดประสานกันมีความการทำงานที่เป็นทีมนะสามารถที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะการทำงานที่รวดเร็วนะสามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิด

ึ้นได้มีการสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่ยืดหยุ่นนะครับมีการทำงานที่ยืดหยุ่นนะครับก็คือเป็นลักษณะของศูนย์กลางเนี่ยเป็นลูกค้านะเราต้องมีทำให้มีอิสระนะแล้วก็ต้องสามารถให้บริการที่เอาใจใส่นะมีประสบการณ์ที่มีรสนิยมต่างๆเนี่ยการปฏิบัติงานในองค์การเองเนี่ยก็ต้องมีการทำงานที่มีความยืดหยุ่นจำเป็นที่ต้องมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงการให้บริการอยู่เสมอให้กับลูกค้าของเรานะครับการส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมทุกคนเนี่ยนะครับก็ต้องให้บริการนะครับลูกค้าของเราเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเรื่องการให้บริการแบบมีส่วนร่วมก็คือการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าต่างๆนะครับในการปรับปรุงบริการนะสินค้าและบริการขององค์การต่างๆของเราด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของบทบาทของผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนนะผู้บริหารเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วเราต้องการที่จะให้ผู้บริหารเองเนี่ยนะครับเป็นผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้การให้ความรู้นะครับกับบุคลากรในหน่วยงานการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่นะมีเป้าประสงค์ในการดำเนินทำงานต่างๆครับในการทำงานองค์กรของเรามีอิสระในการทำงานต่างๆนะครับแล้วก็ให้ผู้บริหารเองเนี่ยนะครับขจัดปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนะที่จะทำให้วัฒนธรรมขององค์การของเราเนี่ยในรูปแบบของดิจิตอลเนี่ยจะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ดังนั้นบทบาทของผู้บริหารก็จะเป็นผู้สนับสนุนทำให้องค์การสามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การได้นะครับต่อมานะครับก็คือแนวทางในการปรับเปลี่ยนดิจิตอลนะครับมีแนวทางอะไรบ้างนะครับประกอบไปด้วยมิติที่1นะครับก็คือแกน X นะครับก็คือด้านล่างนะครับก็คือ Change in Process นะครับคือการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้วยดิจิตอลนะครับว่าเรามีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนดิจิตอลอะไรบ้างนะครับแล้วก็แกน Y ก็คือแนวตั้งนะครับคือ Change in Product ก็คือการพัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนการสร้างคุณค่านะครับหรือว่าเรื่องของการสร้างสินค้าและบริการต่างๆนะครับแล้วก็แกน Z นะแกน Z ก็คือมิติที่3นะแกน Z ก็คือเส้นสีแดงครับเรียกว่าเป็นการสร้างมาตรฐานเพื่อให้บริการลูกค้าได้คุณค่าและประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นมิติทั้ง3มิตินะครับที่จะสอดประสานกันในการทำงานนะครับว่าทั้ง3มิตินี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติในเชิงของการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางด้านดิจิตอลนะครับก็ต้องมีการดำเนินการอยู่นะครับมิติที่2คือการบริการสนับสนุนการสร้างคุณค่านะแล้วก็มิติที่3มาตรฐานที่จะให้กับลูกค้านะครับก็จะเป็นลักษณะของแนวทางการปรับเปลี่ยนนะครับต่อมารูปแบบของธุรกิจภายหลังการปรับเปลี่ยนทางดิจิตอลจะมีอะไรบ้างนะครับรูปแบบแรกนะครับก็คือรูปแบบธุรกิจที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพราะว่าลักษณะของการนำดิจิตอลเข้ามาใช้มีการทำงานที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้นมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถที่จะช่วยย่นระยะเวลาในการทำงานครับประหยัดเวลาสามารถได้เนื้องานที่มากขึ้นในเวลาที่จำกัดมากขึ้นนะครับในเวลาที่รวดเร็วอย่างเงี้ยก็ทำให้ลักษณะของการเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะครับรูปแบบที่สองก็คือรูปแบบธุรกิจที่มีใช้แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจนะครับรูปแบบธุรกิจแบบนี้ก็คืออาศัยเรื่องของมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้านะครับโดยการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะเพื่อให้บริการต่างๆให้กับลูกค้ามีแพลตฟอร์มดิจิตอลต่างๆนะครับมีเรื่องของการใช้คะแนนนะมีเรื่องของการใช้แบรนด์เรื่องการสะสมแต้มต่างๆครับทำให้หรือการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เกิดความมัดใจลูกค้านะครับต้องการที่จะใช้บริการซ้ำนะต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้มีสั่งกับแพลตฟอร์มธุรกิจเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายธุรกิจก็จะมีแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของตนเองเพื่อให้ลูกค้าสามารถสะสมแต้มสามารถที่จะแลกของรางวัลสามารถที่จะให้รับบริการสินค้าต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับรูปแบบธุรกิจที่3คือรูปแบบธุรกิจมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีนะในความหมายก็คือว่าลูกค้าจะให้เกิดความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อถือในสินค้าต่างๆได้เนี่ยนะครับก็ต้องมีลักษณะของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้านะครับหรือว่าสินค้ากับลูกค้าหรือการบริการกับลูกค้าเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องมีลักษณะที่สร้างประสบการณ์นะมีความประทับใจในการทำธุรกิจต่างๆนะดังนั้นเนี่ยการใช้ลักษณะของเทคโนโลยีดิจิตอลเองเนี่ยก็จะทำให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการลูกค้าอย่างทันท่วงทีนะการที่จะให้ข้อเสนอแนะต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าก็ทำให้สร้างประสบการณ์ที่ดีที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีกับสินค้าและบริการต่างๆได้ด้วยนะครับอันที่4คือรูปแบบของธุรกิจที่โดนใจในธุรกิจทำให้เกิดธุรกิจใหม่นะครับ
็คือเป็นรูปแบบที่โดนใจจากธุรกิจที่เกิดใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่พวกสตาร์ทอัพต่างๆนะมีธุรกิจใหม่มีวงกว้างนะครับสามารถที่จะให้ความชำนาญมีการใช้เทคโนโลยีที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องสามารถตอบโจทย์แก้ไขปัญหาของลูกค้าและบริการต่างๆได้ที่อาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นในปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับก็สามารถเอาสตาร์ทอัพเข้ามาช่วยนะครับสามารถแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจต่างๆได้นะครับพวกค้าปลีกต่างๆเรื่องของแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสั่งซื้อของสินค้าออนไลน์เนี่ยหรือรูปแบบของการส่งอาหารต่างๆเหล่านี้ก็มาใช้แก้ไขปัญหาได้นะครับมีเรื่องของรูปแบบธุรกิจที่มีเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการประโยชน์นะครับที่ไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยสามารถจะให้บริการทั้งเรื่องการภาคการผลิตต่างๆนะครับก็จะเน้นเครือข่ายของธุรกิจนะครับอาจจะมีธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในประเภทเดียวกันแต่ว่าจับมือกันเป็นเครือข่ายธุรกิจเช่นธุรกิจสายการบินโรงแรมนะการท่องเที่ยวต่างๆก็มาจับเครือข่ายกันมากขึ้นนะครับธุรกิจเรื่องของที่ประดิษฐ์ข้อเสนอใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของธุรกิจที่มีสินค้าและบริการที่ไม่เคยมีมาก่อนนะเป็นลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ใหม่การบริโภคต่างๆนะครับเช่นมีเรื่องของการผลิตสินค้าบริการต่างๆครับที่อาจจะแต่ก่อนหรือไม่มีในปัจจุบันมีเป็นนวัตกรรมมีเรื่องสมาร์ทวอชมีเรื่องของหูฟังบลูทูธหรือว่ามีลักษณะของสินค้าบริการอื่นๆที่ไปเกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาตอบสนองมากยิ่งขึ้นนะครับธุรกิจในการสร้างนวัตกรรมที่บังเกิดผลอย่างรุนแรงนะในที่นี้ก็เป็นธุรกิจที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะรถยนต์อัจฉริยะนะธุรกิจทางด้านต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทำให้เป็นสร้างนวัตกรรมที่เกิดผลรุนแรงขึ้นมาส่งผลกระทบกับธุรกิจในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของรูปแบบธุรกิจในทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิตอลนะครับ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องหน่วยที่1แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการจัดการนะครับเทคนิคเชิงปริมาณหมายถึงอะไรจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเชิงปริมาณเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์อยู่ตลอดเวลานะครับมาเป็นหลายๆพันปีแล้วตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักจัดการกับชีวิตของตัวเองนะครับมนุษย์ก็จะต้องมีการใช้ข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับเชิงปริมาณนะครับถึงขนาดที่ว่าเชิงปริมาณนั้นมีความสำคัญกับชีวิตมนุษย์ถึงขนาดที่ว่ามนุษย์เนี่ยได้ผลิตสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นตัวแทนของปริมาณทั้งหลายแหล่ก็ได้แก่ตัวเลขทั้งหลายแหล่ที่เราใช้กันอยู่นะครับดังนั้นเทคนิคเชิงปริมาณเนี่ยจึงมีความสำคัญกับในเรื่องของการจัดการและการใช้ชีวิตของมนุษย์นะโดยเฉพาะยิ่งในด้านการจัดการเนี่ยนะครับเรามีคำพูดที่บอกว่า management by fact นะนั่นหมายความว่าเวลาเราจะจัดการอะไรสักอย่างนึงจะจัดการทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับในการวางแผนการสร้างองค์กรการกำกับงานและการติดตามประเมินผลก็จะต้องอยู่บนฐานของข้อเท็จจริงซึ่งข้อเท็จจริงที่เราใช้ในการจัดการนี้ก็คือมักจะเป็นข้อเท็จจริงในเชิงปริมาณนะครับเราว่าหากเราจะจัดการอะไรก็ตามเราจะต้องสามารถวัดได้นะครับวัดได้เช่นว่างานจะเสร็จหรือยังงานไปถึงไหนแล้วเราต้องการจะให้ได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดการจึงจะต้องเกี่ยวข้องกับเชิงปริมาณมากมายนะทั้งในการวัดในการประเมินนะครับในการปรับปรุงในการแก้ไขนะฮะนั้นเรายังมีตัวเลขมาใช้ในการจัดการกันมากมายนะครับและนอกจากเราเอาตัวเลขมาใช้เพื่อการจัดการให้ดูว่ามันเสร็จไปถึงไหนแล้ววางแผนยังไงแล้วนะครับเรายังมีวิทยาการในการจัดการซึ่งสามารถนำเอาคณิตศาสตร์เนี่ยมาคิดคำนวณเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการจัดการได้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะในการทำงานนะเนี่ยย่อมอย่างเช่นในการตลาดนะการดำเนินงานการเงินการบุคคลในการตลาดก็จำเป็นจะต้องมีการวางแผนการตลาดว่าจะมียอดขายสักเท่าไหร่ซึ่งก็ต้องใช้ตัวเลขในการวางแผนนะฮะจะจัดสรรกลไกทางการตลาดอย่างไรจะเข้าตลาดกลุ่มไหนในปริมาณเท่าไหร่ก็ยิ่งการตลาดในการดำเนินงานก็ยิ่งต้องมีการใช้เชิงปริมาณนะครับว่าเพื่อจะรู้ว่าขณะนี้เราต้องการจะผลิตจำนวนเท่าไหร่นะฮะในสินค้าคงคลังเรามีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะต้องผลิตเพิ่มอีกเท่าไหร่นะมีความต้องการยังไงจะใช้เวลาเท่าไหร่เมื่อไหร่งานถึงจะเสร็จซึ่งเหล่านี้เป็นเลขเชิงปริมาณทั้งสิ้นนะฮะในแง่ของการเงินแน่นอนธรรมชาติของเงินก็เป็นปริมาณเชิงปริมาณอยู่แล้วจำนวนเงินบาทจำนวนเงินงบประมาณที่จะใช้ต่างๆนะครับรายได้ที่จำเป็นจะต้องมีนะฮะผลตอบแทนการลงทุนเหล่านี้เป็นตัวเลขเชิงปริมาณทั้งนิ้นนะการบุคคลการบุคคลก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดสรรจำนวนบุคลากรว่าปริมาณงานที่มีอยู่นั้นมีเท่าไหร่จะต้องใช้บุคลากรเท่าไหร่ทำงานแล้วมีการประเมินผลว่าแต่ละคนมีผลงานเท่าไหร่เหล่านี้เป็นเชิงปริมาณทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าเชิงปริมาณหรือเรื่องของตัวเลขนั้นเนี่ยมันเป็นหัวใจในการทำธุรกิจเลยก็ว่าได้นะครับตัวเลขเชิงปริมาณที่เราใช้ในการทำธุรกิจนั้นมีอยู่มากมายนะครับก็มีหลายแหล่งอาจจะบอกได้ว่าในการทำธุรกิจเนี่ยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยการตลาดการดำเนินงานการเงินการบุคคลงานวิจัยนะมันมีทั้งการสร้างข้อมูลตัวเลขขึ้นมาและมีการใช้ข้อมูลตัวเลขขึ้นมานะครับนะอันนี้เรามาทำความเข้าใจนะว่างั้นตัวเลขที่เราแน่อาจจะมาจากอย่างไรบ้างนะครับอาจจะประเภทของข้อมูลเนี่ยนะฮะอาจจะถ้าตำแหน่งตามแหล่งของข้อมูลอาจจะพูดถึงว่ามันเป็นข้อมูลปฐมภูมิกับทุติยภูมิข้อมูลปฐมภูมิก็หมายถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นณตรงนั้นเลยนะครับอย่างเช่นการที่เราไปนับอะไรสักอย่างนึงหรือเราไปสำรวจอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันได้ข้อมูลตัวเลขจากตรงนั้นมานั่นคือปฐมภูมิหมายถึงเอามาจากแหล่งที่เกิดเลยนะครับส่วนข้อมูลทุติยภูมิหมายถึงข้อมูลที่มาจากรายงานของคนอื่นนะครับซึ่ง
เป็นข้อมูลตัวเลขที่คนอื่นเขาไปจดไปนับไปสำรวจไปทำมาแล้วเราก็ได้ไปมานะนี่ก็เรียกว่าทุติยภูมินะครับหรือถ้าจะมองในมุมของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับอาจจะบอกได้ว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการนับนะฮะการนับอย่างเช่นจำนวนโรงงานจำนวนผลิตภัณฑ์จำนวนลูกค้าอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นการนับนะครับกับอีกแบบนึงเป็นข้อมูลที่มาจากการวัดนะครับกับการวัดอย่างเช่นใช้เครื่องมือไปวัดนะฮะเช่นวัดปริมาณน้ำฝนนะครับวัดความยาวของถนนนะฮะวัดน้ำหนักอย่างเงี้ยนะครับสาเหตุที่แยกกันเป็นการนับกับการวัดเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือการนับเนี่ยมักจะได้ตัวเลขออกมาเป็นตัวเลขจำนวนเต็มนะในส่วนข้อมูลจากการวัดเนี่ยนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็มนะครับหรือจะเป็นตัวเลขที่เรียกว่าอนาล็อกอย่างที่เรารู้จักกันนะครับถ้าจำแนกตามลักษณะของข้อมูลนะครับข้อมูลที่เรานำมาใช้เนี่ยนะฮะหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นข้อมูลในเชิงคุณภาพหมายถึงว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขนะครับเป็นรายชื่อเป็นคุณสมบัตินะเป็นรูปแบบนะครับหรือข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลเชิงตัวเลขอย่างที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับนะอันที่4คือถ้าหากว่าจำแนกตามระดับในการวัดนะครับระดับในการวัดเนี่ยนะฮะก็จะจำแนกข้อมูลออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับอันดับแรกเรียกว่าข้อมูลนามบัญญัติข้อมูลนามบัญญัติเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเป็นข้อมูลที่เรามาจากการที่เราเข้าไปกำหนดให้เรียกชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับหรือว่าไปกำหนดเรื่องนี้เนี่ยเพื่อเป็นการจำแนกประเภทนะครับแยกประเภทแล้วจัดกลุ่มต่างๆแล้วก็กำหนดชื่อลงไปนะครับข้อมูลลำดับข้อมูลลำดับก็หมายถึงว่าข้อมูลที่เป็นการเป็นอาจจะเป็นตัวเลขหรืออาจจะไม่เป็นตัวเลขแต่เป็นการไปจัดลำดับแยกกลุ่มนะครับถ้าเป็นตัวเลขอาจจะเป็นลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3ไล่เรียงกันไปนะฮะหรือถ้าเป็นการจัดกลุ่มอย่างเช่นขนาดของธุรกิจเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมเป็นการจัดลำดับนะครับส่วนข้อมูลที่เราใช้มากอันนึงนะฮะก็คืออย่างเช่นข้อมูลอันตรภาคข้อมูลอันตรภาคนี่คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นจำนวนต่างๆโดยทั่วๆไปที่เราใช้กันอยู่นะครับอย่างเช่นคะแนนนะฮะหรือว่าจำนวนนับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เรียกว่าเป็นข้อมูลอันตรภาคนะครับข้อมูลอีกส่วนนึงที่มีความสำคัญเราเรียกว่าข้อมูลอัตราส่วนข้อมูลอัตราส่วนนั้นเนี่ยได้มาจากการเปรียบเทียบนะครับมันเป็นการเป็นข้อมูลที่เกิดจากการเปรียบเทียบยกตัวอย่างเช่นรายได้ของบริษัทนะครับในสินค้านี้คิดเป็นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทหรือว่าเป็นเศษหนึ่งส่วนเท่าไหร่ของรายได้รวมของบริษัทต่างๆนะฮะเป็นข้อมูลในเชิงอัตราส่วนนะครับซึ่งเราจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องการที่จะไปประมวลข้อมูลเพื่อให้ได้เป็นความรู้เพิ่มเติมขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ข้อมูลบางชนิดก็จะมีข้อจำกัดในการประมวลข้อมูลข้อมูลบางชนิดจะต้องประมวลแบบใดแบบใดอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้นำเอาข้อมูลไปใช้นะครับนะฮะสุดท้ายนะครับสุดท้ายจะพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับคาบเวลานะคาบเวลาของการจัดเก็บข้อมูลนะครับก็ประกอบไปด้วยอันดับแรกคือเรียกว่าข้อมูลอนุกรมเวลาข้อมูลอนุกรมเวลาหมายถึงข้อมูลที่มีการจัดเก็บตามเวลานะข้อมูลเรื่องเดียวกันที่จัดเก็บซ้ำตามเวลาไปเรื่อยๆเช่นในทีละวันวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ไล่ตามวันหรือไปไล่ตามเดือนอะไรเงี้ยก็คือเป็นข้อมูลรายเวลาที่เราไล่เรียงกันขึ้นมานะครับเราเรียกว่าอนุกรมเวลานะข้อมูลอีกแบบหนึ่งเรียกว่าข้อมูลภาคตัดขวางนะครับข้อมูลภาคตัดขวางเนี่ยนะครับ cross tabulation ข้อมูลภาคตัดขวางเนี่ยเป็นข้อมูลที่เก็บณเวลาใดเวลาหนึ่งนะณเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นซึ่งจะดูว่าณเวลานั้นมีอะไรเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นยอดขายของสินค้าแต่ละชนิดของเราณวันนี้เป็นเท่าไหร่นะฮะก็เป็นข้อมูลเรียกว่าข้อมูลภาคตัดขวางนะครับดังนั้นความแตกต่างคือข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นข้อมูลที่เป็นช่วงเวลาช่วงหนึ่งผ่านไปช่วงเวลาช่วงหนึ่งข้อมูลภาคตัดขวางคือข้อมูลณเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะต้องได้พบเจอกันนะครับนะครับอันนั้นก็เป็นเบื้องต้นนะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคเชิงปริมาณและการจัดการนะครับนะ
ถัดมานะฮะก็คือเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิตินะครับสถิติถือเป็นเครื่องมือชิ้นแรกที่เราใช้ในการทำงานกับข้อมูลนะครับการที่เรามีข้อมูลนะฮะถ้าหากว่ามีข้อมูลอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์กับข้อมูลยกตัวอย่างอย่างเช่นลูกชายเราไปวัดความสูงได้เมตร50เซนแล้วเมตร50เซนมันมีความหมายยังไงนะครับหรือว่าพนักงานของเรามารายงานว่าวันนี้ขายของได้10ชิ้นขายของได้10ชิ้นมันมีความหมายอย่างไรนะครับการที่เราจะตีความว่าไอ้เมตร50เซนมันเป็นยังไงหรือขายของได้10ชิ้นมันเป็นยังไงนั้นจะต้องนำเอาเทคนิคทางด้านเครื่องมือสถิติมาใช้นะครับนั้นสถิติคืออะไรนะสถิติคือศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับการจัดระเบียบข้อมูลนะฮะและเสร็จแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์นะวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลและแปลความหมายนะครับดังนั้นเนี่ยการมีข้อมูลอยู่เฉยๆนะครับมันไม่ทำให้เกิดความรู้ความรู้อันดับแรกที่เราจะได้มาก็คือต้องได้จากการใช้สถิตินะครับนะฮะเราบอกว่านักจัดการที่ดีจะต้องมีสถิติอยู่ในหัวใจ

นะครับเพราะว่าในการทํางานอย่างที่บอกไปแล้วว่าในการจัดการนั้นเนี่ยจะต้องมีการใช้ข้อมูลในเชิงปริมาณกันค่อนข้างมากแต่ถ้าหากว่ามีแต่ข้อมูลไม่มีเครื่องมือในการที่จะสร้างความรู้จากข้อมูลเราก็ไม่สามารถจัดการได้นะครับนะแล้วนักจัดการที่ดีจะต้องมีสถิติอยู่ในหัวใจเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นในตัวอย่างว่าเพราะว่าข้อมูลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานของเกี่ยวกับคนเนี่ยนะครับมันมีความแปรปรวนที่เป็นลักษณะสุ่มหรือว่า randomness อยู่ในข้อมูลนะครับและต้องศึกษาข้อมูลในปริมาณมากนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับสมมติว่าเรามีพนักงานขายอยู่3คนนะครับพนักงานกพนักงานขพนักงานคนะครับแล้วเรามีข้อมูลในสัปดาห์ที่ผ่านมาวันจันทร์พนักงานกขายได้10ชิ้นวันอังคารขายได้16ชิ้นวันพุธขายได้14ชิ้นพฤหัสได้12ชิ้นวันศุกร์ได้9ชิ้นนะฮะพนักงานขอนะฮะก็ได้10 11 14 13 10ชิ้นนะครับพนักงานคอก็ขายได้11ชิ้น13ชิ้น12ชิ้น14ชิ้น15ชิ้นทีนี้ในฐานะนักบริหารในฐานะผู้บริหารเราก็จะต้องมีคำถามอยู่ในใจล่ะครับว่าพนักงาน3คนเนี่ยทำงานได้มีผลงานเท่ากันไหมคนไหนมีผลงานดีกว่ากันเราจะทราบได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจธรรมชาติของข้อมูลก่อนนะฮะอย่างที่เรียกว่า randomness นะครับคือข้อมูลในการทำงานนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมครับที่จะให้มันเท่ากันทุกวันนะครับมันก็จะมีปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดการแปรปรวนนะฮะรวมทั้งธรรมชาติด้วยทำให้เกิดการแปรปรวนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้ตัวเลขมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงนะฮะเราจะใช้วิธีนี้นั้นสถิติเป็นเครื่องมืออันดับแรกที่ช่วยให้เราทำความเข้าใจและสร้างความรู้จากข้อมูลนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเอามาทำหาค่าเฉลี่ยนะครับก็จับตัวเลขออกมามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อจะได้มาเปรียบเทียบกันได้นะครับก็จะพบว่านะฮะพนักงานกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.20 ชิ้นพนักงานขอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.60 ชิ้นพนักงานคอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ13ชิ้นแสดงว่าพนักงานคอดีที่สุดไหมจริงไหมนะครับก็แล้วแต่นะครับลองมาดูถ้าหากว่าเราเรียงลำดับเราเรียงลำดับเราจะเห็นได้ว่านะฮะพนักงานกเนี่ยมียอดขายสูงสุด16ชิ้นแล้วก็ไล่ลงมาต่ำสุดแค่9ชิ้น ส่วนพนักงานขอเนี่ยนะฮะขายได้สูงสุด14ชิ้นไล่เรียงลงมาต่ำสุด10ชิ้นนะครับพนักงานคอนะฮะสูงสุด15ชิ้นต่ำสุด11ชิ้นนะครับพนักงานคอได้เฉลี่ย13ชิ้นพนักงานขอ16 11.6 ชิ้นพนักงานคอ 12.20 ชิ้นอันนี้เราไม่เห็นภาพเมื่อเราจัดการข้อมูลจัดระเบียบข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์เนี่ยนะครับนะฮะเราสามารถที่จะแปลความนะฮะและได้เห็นภาพมากขึ้นนี่คือประโยชน์ของสถิตินะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นจากตัวอย่างอันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าถ้าคำนึงถึงเรื่องของศักยภาพเราจะเห็นได้ว่าพนักงานกเนี่ยดีที่สุดเพราะว่ามียอดขายสูงสุดได้ถึง16ชิ้นแสดงว่าเป็นคนที่มีศักยภาพได้สูงนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเราจะดูเรื่องของความมั่นคงนะสมมติว่าเราจะดูเรื่องความมั่นคงเราเห็นได้ว่าพนักงานคอเนี่ยถึงแม้ว่าต่ำสุดเขายังได้ถึง11ชิ้นนะฮะสูงกว่าทุกคนนั้นพนักงานคอเนี่ยจะให้ความมั่นคงกับกิจการของเราได้มากกว่าคนอื่นนะขณะที่พนักงานกเนี่ยสูงสุดได้16ชิ้นก็จริงแต่ต่ำสุดลงมาแค่9ชิ้นนะครับตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถอาจจะยังไม่สรุปว่าใครดีที่สุดสมมุติว่า3คนเนี้ยใน3คนนั้นเราจะเลือกขึ้นมาเป็นหัวหน้าแผนกนะครับอาจจะยังไม่สามารถสรุปได้เต็มที่ชัดเจนว่าใครดีที่สุดแต่เหล่านี้เป็นข้อมูลที่จะให้เราได้สามารถมาพิจารณานะครับนี่คือความหมายของการใช้สถิตินะครับเทคนิคทางสถิติที่ถ้ามาใช้เป็นประโยชน์นะครับสถิติที่ผมได้พูดถึงไปนั้นนะครับเราจะเรียกว่าสถิติพันนาหรือสถิติบรรยายก็คือมันเป็นสถิติที่เรามาใช้เพื่อจัดระเบียบข้อมูลนะครับแล้วก็ทำให้เรามองเห็นภาพต่างๆนานานะฮะนั้นสถิติพันนาสถิติบรรยายเนี่ยมันเป็นสถิติที่เกิดขึ้นมาจากการพิจารณามองภาพจากตัวข้อมูลนะฮะที่ตัวข้อมูลที่มีอยู่
นะครับ

นะฮะถัดมาเนี่ยเราก็จะมีสติอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าสติอนุมานหรือสติอ้างอิงสติอนุมานหรือสติอ้างอิงเนี่ยนะครับเป็นการนำมาสถิติพรรณนานั้นเนี่ยมามองในเชิงลึกก็คือเป็นศึกษาลึกลงไปนะลึกลงไปจากภาพที่พรรณนาหรือที่บรรยายออกมานะครับยกอย่างเช่นเอามาพิสูจน์ว่านะว่าสติพรรณนาที่เราได้มานั้นเนี่ยมันใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติจริงๆไหมนะฮะด้วยการพิสูจน์สมมุติฐานนะฮะในหลายๆแบบนะครับหรือว่าจะนำมาศึกษาในเชิงสหสัมพันธ์นะฮะหรือที่เรียกหรือการศึกษาเชิงถดถอยเรียกว่าที่เรียกว่า regression analysis นะครับงั้นเป็นการศึกษาเบื้องลึกนะเบื้องลึกให้ได้ข้อมูลความรู้นะที่ไม่ได้เห็นตรงๆจากที่เราทำสถิติพรรณนานะครับนั้นก็จะมีอยู่ใน2ระดับนี้นะครับนะนะอันนั้นคือคร่าวๆเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากสถิติและประเภทของสถิตินะครับอันนี้ในการทำงานเนี่ยนะครับความสำคัญของสถิติมีสำคัญอย่างนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมาเข้าใจนะมาทำความเข้าใจว่างั้นการทำงานกับสถิติก็ต้องทำยังไงนะครับเริ่มต้นด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลแน่นอนนะครับภาษาอังกฤษอันนึงมีบอกว่าถ้า garbage in ก็ garbage out นะนั้นข้อมูลไม่ดีก็จะได้ข้อสรุปที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยคือต้องมั่นใจซะก่อนว่าข้อมูลที่รวบรวมมานั้นมีความถูกต้องนะมีความถูกต้องนะครับอันที่สองคือการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเมื่อเรารวบรวมข้อมูลแล้วเราก็นำมาวิเคราะห์นะครับงั้นการวิเคราะห์เนี่ยก็จะวิเคราะห์ได้หลายรูปแบบนะครับมีเทคนิคข้อมูลต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการแจกแจงความถี่การหาสัดส่วนการหาค่าร้อยละหาค่าเฉลี่ยการหาค่าการกระจายการวิเคราะห์การถดถอยนะฮะการพยากรณ์อะไรต่างๆนะนั่นก็เป็นเครื่องมือเทคนิคต่างๆที่เราใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเมื่อวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะครับคราวนี้แหละสิ่งสำคัญก็คือการตีความหมายหรือแปลความหมายนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆนั้นเนี่ยนะครับมาจากทฤษฎีซึ่งมีเงื่อนไขมี assumption หรือมีสมมติฐานกลางตัวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลได้ออกมาแล้วเนี่ยจะต้องสามารถตีความหมายให้อย่างถูกต้องนะครับว่าสรุปว่าอย่างนี้แต่มีเงื่อนไขอย่างไรบ้างหรือเปล่านะครับสุดท้ายเมื่อตีความหมายได้แล้วก็เป็นการนำเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอันนั้นก็คือขั้นตอนต่างๆในการทำสถิตินะครับนั่นคือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิตินะครับซึ่งนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ในรายละเอียดต่อไปในหน่วยต่างๆครับ

0: ิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะคะ

0: ครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
2: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
3: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องหงสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
4: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
2: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
4: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
5: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
6: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
7: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
8: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตาม

0: เกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
1: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
2: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
1: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
3: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR Code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทําการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
4: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสําคัญประการนึงค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
5: แล้วเจอกันนะครับ
6: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
7: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
6: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
7: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
8: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
9: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
10: ตัวใหญ่
11: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้เป็นการปฐมนิเทศชุดวิชา41462กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณค่ะสำหรับชุดวิชานี้นะคะก็เป็นชุดวิชาในกลุ่มชุดวิชาเฉพาะด้านนะคะในกลุ่มชุดวิชากฎหมายมหาชนค่ะสำหรับคำอธิบายชุดวิชานี้นะคะกฎหมายเกี่ยวกับการคลังและการงบประมาณนะคะในภาพรวมของชุดวิชานี้ก็จะพูดถึงที่มาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายการคลังนะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของนโยบายการคลังของรัฐการจัดองค์กรของรัฐทางการคลังรายได้และรายจ่ายของรัฐนอกจากนั้นก็ยังจะพูดถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการก่อหนี้สาธารณะวิธีการจัดทำงบประมาณของรัฐนะคะแล้วก็พูดถึงระบบตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐนอกจากนั้นก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการควบคุมการคลังของรัฐในรูปแบบต่างๆค่ะผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชานี้นะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายการคลังและก็นโยบายการคลังของรัฐตลอดจนการจัดองค์กรของรัฐทางด้านการคลังค่ะนักศึกษาก็สามารถที่จะได้เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายของรัฐการก่อหนี้สาธารณะและวิธีการจัดทำงบประมาณของรัฐค่ะนะคะนอกจากนั้นนะคะใน

เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐและก็การควบคุมการคลังของรัฐค่ะซึ่งเหล่านี้นะคะนักศึกษาอาจจะคิดว่าในเรื่องของงบประมาณและการคลังของรัฐเป็นเรื่องไกลตัวของเราแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเรามากๆเลยค่ะเพราะในเรื่องของการเงินของแผ่นดินนะคะแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยก็เราก็จะพบเห็นนะคะในเรื่องของการออกพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะหรือว่าการวางนโยบายการคลังของรัฐนะคะซึ่งจะมีผลนะคะกระทบกับชีวิตประจำวันของเรานะคะโดยเป็นในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกับเราอย่างแน่นอนค่ะในส่วนของรายชื่อหน่วยการสอนนะคะในหน่วยที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปูพื้นนะคะให้นักศึกษาเข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐานของการคลังสาธารณะและงบประมาณแผ่นดินค่ะในหน่วยที่2ก็จะพูดถึงเรื่องข้อความคิดว่าด้วยกฎหมายการงบประมาณนะคะแล้วก็ในหน่วยที่3นะคะก็จะทำให้เราทราบถึงในเรื่องของระบบงบประมาณค่ะส่วนในหน่วยที่4นะคะเราก็จะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสถาบันการคลังและงบประมาณและการงบประมาณนะคะส่วนในเรื่องในหน่วยที่5นะคะก็จะเป็นเรื่องของรายได้สาธารณะค่ะในหน่วยที่6นะคะก็เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะคะก็เป็นเรื่องของภาษีอากรนะคะแล้วในหน่วยที่7ก็เป็นเรื่องของหนี้สาธารณะในหน่วยที่8ก็จะพูดถึงในเรื่องของรายจ่ายสาธารณะนะคะแล้วก็ในหน่วยที่9ก็จะพูดถึงเรื่องทรัพย์สินของรัฐนะคะส่วนในหน่วยที่10ก็จะพูดถึงการจัดทำและอนุมัติงบประมาณค่ะแล้วก็พอเราไปถึงหน่วยที่11นะคะเราก็จะได้ทราบถึงเรื่องของการบริหารงบประมาณนะคะส่วนในหน่วยที่12ก็จะพูดถึงเรื่องการควบคุมและตรวจสอบงบประมาณนะคะในหน่วยที่13ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นเรื่องของวินัยทางการคลังค่ะส่วนในหน่วยที่14นะคะเราก็จะได้ทราบถึงเรื่องเงินนอกงบประมาณนะคะแล้วก็ในหน่วยที่15ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายนะคะเราก็จะได้ทราบถึงเรื่องของการคลังและการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะนะคะในส่วนของการเรียนนะคะสำหรับชุดวิชานี้นะคะก็ถ้านักศึกษาศึกษาในเอกสารการสอนนะคะนอกจากเราจะได้ชมนะคะการศึกษานะคะทางไกลในรูปแบบของใน YouTube ที่ของหรือว่าทางเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยนะคะนักศึกษาก็ต้องไปศึกษาโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะในเอกสารการสอนนะคะซึ่งการศึกษาเอกสารการสอนนะคะให้นักศึกษาเนี่ยทำการประเมินตนเองนะคะทำการประเมินตนเองก่อนเรียนหรือหลังเรียนนะคะซึ่งการประเมินตนเองเนี่ยเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้สำรวจนะคะสำรวจตนเองก่อนนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้นะคะในหน่วยที่เรียนมามากน้อยเพียงใดนะคะก่อนที่จะเข้าไปศึกษาในหน่วยนั้นนะคะให้นักศึกษาโดยที่ให้นักศึกษาเนี่ยทำแบบประเมินนะคะทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียนแล้วก็หลังจากทำเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักศึกษาเนี่ยตรวจคำตอบที่เฉลยนะคะก็มีเฉลยอยู่ในแบบฝึกปฏิบัตินะคะแล้วก็พอเราตรวจแล้วก็ให้เรารวมคะแนนทั้งหมดเอาไว้นะคะแล้วเราก็ไปทำแบบฝึกปฏิบัตินะคะหลังเรียนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็นำคะแนนทั้งสองเนี่ยนะคะมาเปรียบเทียบกันนะคะมาเปรียบเทียบกันดูซิว่าก่อนเรียนและหลังเรียนเนี่ยเรามีความรู้มากขึ้นนะคะเพิ่มมากขึ้นมากน้อยเพียงใดนะคะหากนักศึกษาเนี่ยได้คะแนนต่ำกว่า180ก็ให้นักศึกษานะคะศึกษาซ้ำจนกว่าจะได้คะแนนเพิ่มนะคะส่วนการศึกษาเอกสารการสอนนะคะก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราเป็นการศึกษาทางไกลนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะอ่านได้โดยละเอียดนะคะคือนักศึกษาจะต้องอ่านทุกหน้านะคะเพราะว่ามันมีเหมือนเราเขียนละเอียดเลยให้นักศึกษาเนี่ยเหมือนมีอาจารย์เข้าไปสอนอยู่ที่บ้านนักศึกษาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอ่านทุกหน้าของชุดการสอนค่ะส่วนการประเมินการศึกษาของชุดวิชานี้นะคะชุดวิชานี้เนี่ยนะคะเป็นจะมีการประเมินผลการศึกษานะคะจากการสอบไล่นะคะประจำภาคการศึกษานะคะทั้งนี้ก็เป็นไปตามวันและเวลาสถานที่ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้นะคะ
ทางมหาวิทยาลัยจะกำหนดให้นักศึกษาทราบ

ในแต่ละภาคการศึกษาค่ะนะคะก็หวังว่านะคะในชุดวิชานี้นะคะซึ่งได้พูดถึงเรื่องของกฎหมายการคลังและงบประมาณนะคะโดยละเอียดเอาไว้นะคะก็ให้นักศึกษาเนี่ยตั้งใจนะคะแล้วก็หลังจากศึกษาเสร็จก็จะได้รับความรู้มากมายจากชุดวิชานี้

เกี่ยวกับการคลังและงบประมาณค่ะในวันนี้นะคะจะเป็นการพูดถึงในเรื่องของหน่วยที่1นะคะเป็นเรื่องแนวคิดพื้นฐานของการคลังสาธารณะและงบประมาณแผ่นดินค่ะเรามาดูในเนื้อหานะคะของในหน่วยที่1กันนะคะในการพิจารณานะคะนักศึกษาอาจจะเคยได้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดทางโทรทัศน์นะคะในเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งเหล่านั้นนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายการคลังและการงบประมาณค่ะนี้เนี่ยเราอาจจะคิดว่ากฎหมายการคลังและการงบประมาณเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรามากแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของเงินแผ่นดินนะคะเป็นเรื่องของรายจ่ายของแผ่นดินรายรับของแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไกลตัวเรามากเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูในเรื่องของแนวคิดพื้นฐานก่อนเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือในเรื่องของการคลังสาธารณะซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินนะคะของแผ่นดินการเงินการคลังของแผ่นดินนะคะก็จะมีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นแนวคิดพื้นฐานในหน่วยที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของการปูพื้นฐานของนักศึกษานะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจในหน่วยอื่นๆต่อๆไปนะคะนี่เรามาดูนะคะในเรื่องของความหมายของการคลังสาธารณะบ้างนะคะว่ากฎหมายการคลังสาธารณะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายประเภทไหนนะคะกฎหมายการคลังเนี่ยก็เป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชนค่ะความหมายของการคลังสาธารณะเนี่ย เป็นสาขาหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะนอกจากเรื่องของกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะที่เป็นกฎหมายมหาชนเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าการคลังเนี่ยเป็นกฎหมายที่บัญญัตินะคะเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐนะคะอำนาจหน้าที่ของรัฐรัฐเนี่ยมีอำนาจแล้วก็รัฐก็มีหน้าที่ด้วยนะคะในการบริหารประเทศนะคะเรื่องของการจัดบริการสาธารณะแล้วก็เพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการใช้นะคะการจัดการบริการสาธารณะแล้วเนี่ยเพื่อให้มีอย่างกฎหมายการคลังเนี่ยนะคะก็กำเนิดขึ้นมานะคะมีการกำหนดกลไกในเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะคะเพื่อให้มีการควบคุมการจ่ายเงินแผ่นดินนะคะของรัฐให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายนะคะสำคัญตรงนี้เลยนะคะการใช้จ่ายเงินของรัฐเนี่ยไม่ว่ารัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้จ่ายเงินได้ตามอำเภอใจภายใต้รัฐเนี่ยจะต้องใช้จ่ายเงินภายใต้กฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เงินเนี่ยกฎหมายก็ให้รัฐเนี่ยใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาวิชานี้นะคะจึงมีความสำคัญเนื่องจากเป็นสาขาหลักสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชนนั่นเองนะคะนี้เรามาดูว่าการคลังสาธารณะหมายถึงอะไรนะคะการคลังสาธารณะนี่ก็หมายถึงการคลังภาครัฐนะคะที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางการคลังนะคะของรัฐบาลนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างที่เป็นกิจกรรมทางการคลังของรัฐบาลก็คือมีนโยบายการคลังรายได้ของรัฐนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่เราเสียกันอยู่ทุกปีเนี่ยก็คือภาษีอากรนะคะแล้วก็ในเรื่องของรายจ่ายสาธารณะงบประมาณแผ่นดินหนี้สาธารณะเราก็อาจจะเคยได้ยินคำนี้นะคะหนี้สาธารณะแล้วก็เงินคงคลังนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของเงินนอกงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนทรัพย์สินของแผ่นดินแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมตรวจสอบและการรายงานทางการคลังนอกจากนั้นพอเรามีการรายงานแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการประเมินผลทางการคลังนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในกิจกรรมทางการคลังทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในทางเศรษฐกิจและทางสังคมของประเทศนะคะเรามาดูต่อไปนะคะก็คือว่าแนวคิดของการคลังสาธารณะเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็นกี่ระดับนะคะโดยกว้างๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งได้เป็น2ระดับด้วยกันนะคะก็คือการบริหารการคลังในระดับมหาภาคนะคะแล้วก็การบริหารการคลังในระดับจุลภาคนะคะนี้เรามาดูในแต่ละส่วนนะคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรเราจะเข้าใจในเรื่องมหาภาคกับจุลภาคหรือเปล่านะคะแนวคิดทางการคลังสาธารณะเนี่ยในระดับมหาภาคก็คือในเรื่องกว้างๆนะคะก็คือเป็นเรื่องของนโยบายการคลัง
นะคะในเรื่องของนโยบายการคลังเนี่ยเป็นการกำหนด

โยบายในด้านต่างๆเลยนะคะเพื่อให้อะไรเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายนะคะสอดคล้องแล้วก็ทำให้บรรลุเป้าหมายนะคะการบริหารการคลังในระดับมหาภาคจึงเป็นการกำหนดนโยบายเห็นไหมคะเราก็จะกำหนดนโยบายก่อนนะคะและก็เป้าหมายนะคะกำหนดเป้าหมายนะคะเพื่อให้มีการบรรลุผลตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนดไว้นโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยแผนทางการคลังนะคะแล้วก็เรื่องของกรอบวินัยทางการคลังนะคะเหล่านี้เป็นต้นเพื่อให้เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายการคลังที่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจของประเทศนะคะการเงินนะคะแล้วก็สอดคล้องกับการเงินของประเทศและก็การคลังของประเทศนี้เรามาดูอีกหัวข้อหนึ่งในเรื่องของการบริหารการคลังในระดับจุลภาคนะคะการบริหารการคลังในระดับจุลภาคเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานละนะคะหน่วยงานหรือว่าสถาบันการคลังภาครัฐเนี่ยที่รับนโยบายการคลังนะคะมาปฏิบัตินะคะมาปฏิบัติแล้วก็เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและก็เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีนอกจากมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังเกิดประสิทธิผลด้วยนะคะจึงเป็นการบริหารหรือว่าการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการคลังที่เกี่ยวกับการบริหารนะคะเช่นการบริหารงบประมาณแผ่นดินนะคะการบริหารเงินนอกงบประมาณแผ่นดินการบริหารในเรื่องของการจัดเก็บภาษีซึ่งเป็นรายได้ของรัฐนะคะแล้วก็การบริหารหนี้สาธารณะซึ่งรัฐเนี่ยได้ไปกู้เงินอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดในเรื่องของแต่ละหัวข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สาธารณะในเรื่องของรายได้ของรัฐนะคะในหน่วยต่อๆไปนะคะในรายละเอียดนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นการบริหารเงินคงคลังนะคะการบริหารเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็กองทุนพิเศษนะคะนอกจากนั้นนะคะพอเราบริหารกันแล้วเราก็ต้องมีการตรวจสอบใช่ไหมคะกฎหมายการคลังก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบนะคะแล้วก็มีการรายงานทางการคลังนะคะแล้วก็มีการประเมินผลเหล่านี้เป็นต้นนะคะเทียบง่ายๆก็เหมือนกับถ้าเทียบกับในเรื่องของเอกชนนะคะก็เหมือนกับบริษัทเนี่ยเมื่อมีการบริหารนะคะในเรื่องของการรายได้ของบริษัทหรือว่ารายได้ในเงินกู้ของบริษัทแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทไม่ได้ทำเองอาจจะมีกรรมการที่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีคนมาตรวจสอบนะคะว่ามันมีการใช้จ่ายเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีการทำบัญชีมีการทำอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็เทียบได้กันกับในเรื่องของการคลังของแผ่นดินเช่นเดียวกันนะคะนี้เราก็ทราบแล้วนะคะในเรื่องของการบริหารการคลังในระดับมหาภาคแล้วก็การบริหารการคลังในระดับจุลภาคนะคะเรามาลองดูในหัวข้อต่อไปนะคะก็คือการศึกษาการคลังสาธารณะนะคะก็จะประกอบไปด้วยหลักใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อจะให้นักศึกษาเห็นภาพง่ายๆก่อนนะคะว่าเราเนี่ยศึกษาการคลังสาธารณะเราศึกษาในเรื่องอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือในเรื่องของนโยบายการคลังนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของเครื่องมือทางการคลังนะคะแล้วก็ในหัวข้อที่จะให้ศึกษานะคะในหัวข้อสุดท้ายก็เป็นเรื่องของกิจกรรมทางการคลังนะคะเหล่านี้เนี่ยนะคะเรามาดูนะคะในแต่ละหัวข้อนะคะนโยบายการคลังนะคะนโยบายการคลังเนี่ยก็คือนโยบายเกี่ยวกับการใช้จ่ายนะคะแล้วก็นโยบายเกี่ยวกับรายได้ของรัฐนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำไมคะกำหนดแนวทางกำหนดเป้าหมายนะคะและการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจนะคะนโยบายการคลังก็จะประกอบด้วยนโยบายอะไรบ้างนะคะนโยบายภาษีก่อนนะคะเราอาจจะคุ้นๆในเรื่องของนโยบายภาษีก่อนนะคะเดี๋ยวในรายละเอียดเหล่านี้นะคะในภาพแคบลงไปเนี่ยเราจะศึกษาในหน่วยอื่นนะคะในหน่วยนี้ก็จะมองภาพรวมไปก่อนนะคะนโยบายภาษีอากรนะคะแล้วก็นโยบายทางด้านรายจ่ายนะคะแล้วก็มีนโยบายทางด้านการก่อหนี้นะคะและก็การบริหารหนี้สาธารณะนะคะแล้วก็เป็นนโยบายในการบริหารเงินคงคลังเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ศัพท์เหล่านี้เราอาจจะเคยได้เห็นได้ยินตามข่าวต่างๆเนาะรัฐบาลมีการปีนี้นี่คณะ
เป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอ๊ะมันหนี้สาธารณะคืออะไรแล้วเขากำหนดยังไงว่าหนี้สาธารณะสูงหรือหนี้สาธารณะเนี่ยอยู่ในระดับที่พอรับได้เหล่านี้นะคะเราศึกษาในเรื่องกฎหมายการคลังการงบประมาณแล้วก็จะทราบนะคะว่าในกฎหมายเนี่ยมีการกำหนดในเรื่องเหล่านี้ไว้อย่างไรบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะนโยบายการคลังนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนะคะนโยบายนะคะการใช้จ่ายและรายได้ของรัฐซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่กำหนดนะคะแนวทางเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยนโยบายภาษีอากรนโยบายด้านรายจ่ายนโยบายการก่อหนี้การบริหารหนี้สาธารณะนโยบายทางด้านบริหารเงินคงคลังเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้เป็นเครื่องมือนะคะเป็นเครื่องมือในการดำรงไว้นะคะซึ่งเสถียรภาพของรายได้ในประเทศนะคะซึ่งรัฐเนี่ยจะใช้ในการควบคุมหรือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเลยนะคะเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการเติบโตอย่างมั่นคงนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศโดยของประเทศโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลนโยบายการคลังของรัฐบาลเนี่ยมีผลต่อรายได้ประชาชาตินะคะและมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมนะคะในประเทศซึ่งเราเคยได้ยินนะคะในรูปในภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า GDP เราก็จะทราบว่าอ๋อ GDP ของประเทศเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้เนี่ยรายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดการลดรายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเนี่ยลดลงเช่นในเรื่องของภาษีนะคะภาษีอากรเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อการบริโภคมีผลกระทบต่อการลงทุนนะคะของเอกชนซึ่งเป็นองค์ประกอบของรายได้ประชาชาตินะคะการเพิ่มภาษีอากรเนี่ยจะทำให้การบริโภคนะคะและการลงทุนของเอกชนลดลงนะคะอย่างเราเนี่ยโดนเพิ่มการจัดเก็บภาษีเหล่านี้นะคะก็จะทำให้สมัยคะเราต้องเอาเงินไปจ่ายภาษีมันก็ทำให้การบริโภคของเราเนี่ยลดลงในทางตรงกันข้ามนะคะการลดภาษีอากรเนี่ยก็อาจจะทำให้การบริโภคและการลงทุนของเอกชนเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทำไมคะรัฐบาลก็อาจจะรายได้ลดลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็เป็นการกระจายไปให้เอกชนเนี่ยมีการหมุนเวียนนะคะใช้จ่ายเงินในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องในการก่อหนี้ของรัฐหรือว่าการชำระหนี้คืนอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีผลกระทบต่ออะไรต่อปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเห็นไหมคะว่าเหล่านี้มีผลกับระบบเศรษฐกิจเราเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายการคลังนะคะและการงบประมาณจึงมีความสำคัญเพราะเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่มันมีผลกระทบต่อเรานะคะอย่างจะเรียกว่าโดยตรงเลยก็ได้นะคะนี้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยให้เป็นไปตามนโยบายและก็ตามกฎหมายเนี่ยก็จะต้องใช้เงินใช่ไหมคะรัฐเนี่ยไม่มีเงินก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนนะคะนโยบายหรือว่าขับเคลื่อนในการจัดทำบริการสาธารณะได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐก็จะต้องใช้เงินนะคะซึ่งมาจากรายได้ส่วนหนึ่งก็มาจากรายได้ของเรานะคะก็เป็นเรื่องของภาษีอากรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐจะมาใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้นะคะแล้วจะมาใช้จ่ายตามอำเภอใจไม่ได้นะคะรัฐเนี่ยจะต้องใช้จ่ายเงินที่เป็นไปตามกฎหมายให้อำนาจเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยจะให้ใช้เงินที่ได้มาจากภาษีอากรของประชาชนและรายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติเนี่ยเงินดังกล่าวเนี่ยจะมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเห็นไหมคะก็จะทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาลเราก็จะเห็น ออกมาเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะเช่นเห็นว่าในการถ่ายทอดเขาก็อาจจะมีการถ่ายทอดนะคะในเรื่องของการพิจารณาเรื่องของงบประมาณรายจ่ายกว่าจะออกมาเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยก็จะต้องผ่านขั้นตอนมากมายเดี๋ยวเราจะมาเรียนนะคะในหน่วยอื่นๆที่ตามมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดทำรายได้รายจ่ายเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายบัญญัติเห็นไหมคะว่ากฎหมายเนี่ยก็อยู่เบื้องหลังทุกอย่างนะคะนอกจากเราจะศึกษาในเรื่องของนโยบายการคลังเหล่านี้แล้วเนี่ยเรายังจะต้องศึกษาว่ากฎหมายเนี่ยให้อำนาจรัฐเนี่ยในการใช้จ่ายเงินไว้อย่างไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยเก็บภาษีแล้วไม่พอกับการรายจ่ายของรัฐนะคะทำไงเหมือนเราเนี่ย
เรามีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายเราทำไงคะเราก็ต้องทำไงต้องคิดละเราต้องไปกู้เงินมาใช้นะคะเราต้องไปกู้เงินมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐก็เช่นเดียวกันรัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องกู้เงินขึ้นมาแต่ว่ารัฐนี่จะไปกู้เงินตามอำเภอใจไม่เงินไม่พอแล้วจะไปกู้เงินเนี่ยตามอำเภอใจไม่ได้ซึ่งก็เหล่านี้เนี่ยรัฐจะไปกู้เงินก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้จ่ายงบประมาณรายของรัฐบาลเนี่ยจะต้องหรือว่าการกู้เงินอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามกฎหมายนะคะเพราะการใช้จ่ายเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยมีผลกระทบต่อการผลิตมีผลกระทบต่อการจ้างงานมีผลกระทบต่อราคานะคะสินค้าที่เป็นเศรษฐกิจโดยรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยจะเป็นในไปในทางทิศทางใดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการคลังของรัฐบาลนะคะอย่างไรก็ตามนะคะนโยบายการคลังนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ครอบคลุมแค่เรื่องของการจัดเก็บภาษีนะคะและการใช้จ่ายของภาครัฐเท่านั้นนะคะแต่ยังหมายความรวมถึงนะคะนโยบายสาธารณะต่างๆที่มีผลต่อฐานะการคลังของประเทศด้วยเช่นเราอาจจะเคยเห็นโครงการต่างๆที่รัฐเนี่ยจัดทำขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นในอดีตเช่นโครงการเราอาจจะได้ยินอาจที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะเช่นโครงการรับจำนำข้าวนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหล่านี้เป็นต้นเราก็จะคุ้นเคยที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นประเด็นกันอยู่เหล่านี้นะคะโครงการเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของการใช้จ่ายของรัฐที่เหมาะสมหรือไม่นะคะเราก็จะได้ยินออกเป็นข่าวมาตลอดนะคะเหล่านี้ก็ตามนะเราก็เป็นเรื่องของกฎหมายการคลังทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการทางการคลังที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาก็เช่นในเรื่องของการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะการคืนภาษีสรรพสามิตให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกนะคะรวมไปถึงโครงการจำนำข้าวเหล่านี้เป็นต้นนะคะเราก็จะได้ยินอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะใช้เงินเหมาะสมหรือเปล่าใช้เงินเกินตัวหรือเปล่าหรือว่าโครงการเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นการประชานิยมหรือเปล่าเหล่านี้นะเห็นได้ว่านโยบายการคลังก็จึงเป็นหัวใจสำคัญนะคะที่เราเนี่ยจะได้มองโครงการของรัฐที่ทำมาต่างๆเนี่ยเราก็จะมาวิเคราะห์เอาเองว่าเอ๊ะรัฐทำอย่างเงี้ยมันเหมาะสมหรือเปล่ารัฐทำอย่างเงี้ยสุรุ่ยสุร่ายหรือเปล่าและรัฐทำอย่างเงี้ยมันเกิดผลดีหรือผลเสียมากกว่ากันนะคะเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ในเชิงลึกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายการคลังก็เลยเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยนะคะต่อมานะคะเรารู้ในเรื่องของนโยบายการคลังแล้วเนี่ยเราก็อาจจะอยากทราบว่าทำไมต้องมีนโยบายการคลังขึ้นมามีนโยบายการคลังเนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรนะคะวัตถุประสงค์ของนโยบายการคลังเนี่ยอาจจะสรุปได้ใน4ประการด้วยกันนะคะก็คือส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรนะคะระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาลนะคะให้มีประสิทธิภาพนะคะเพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้นะคะที่เป็นธรรมนะคะแล้วก็เพื่อส่งเสริมความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะแล้วก็เพื่อรักษาเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจนะคะเรามาดูในประการที่1ก่อนนะคะเพื่อส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพในสัดส่วนที่สังคมเนี่ยนะคะได้รับสวัสดิการนะคะและก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะมีกลไกในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้กลไกบรรลุเป้าหมายในการจัดสรรนะคะโดยที่ในการทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยต้องมีอะไรรองรับค่ะต้องมีกฎหมายรองรับด้วยมีระเบียบรองรับนะคะจะไปจัดสรรโดยตามอำเภอใจไม่ได้นะคะต้องมีกฎหมายแล้วก็ระเบียบรองรับนี่เรามาดูในประการที่สองนะคะเพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมนะคะการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมเนี่ยในเรื่องของนโยบายการคลังเนี่ยจะนำไปสู่การปรับปรุงนะคะการกระจายรายได้ของประชาชนให้มีความทัดเทียมกันนะคะเนื่องจากปัจจัยจำนวนมากเนี่ยนะคะก็สามารถก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมของรายได้ได้นะคะตั้งแต่เรื่องอะไรบ้างนะคะตั้งแต่เรื่องโครงสร้างทางสังคมนะคะเรื่องเพศนะคะเรื่องเชื้อชาติวัฒนธรรมการศึกษาหรือว่าทักษะของแรงงานต่างๆ
เหล่านี้นะคะดังนั้นเนี่ยนโยบายของภาครัฐเนี่ยรวมถึงนโยบายการคลังเนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยนะคะของการแก้ปัญหาในการกระจายรายได้ของประเทศได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนดูในประการที่3เพื่อเสริมสร้างความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจนะคะการเสริมสร้างความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะใช้นโยบายการคลังในการเพิ่มการใช้จ่ายและการขยายการลงทุนในภาครัฐได้นะคะเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจหมายถึงอะไรหมายถึง

ว่ามีการขยายกำลังในการผลิตสินค้าหรือบริการโดยใช้ปัจจัยการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่มากขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นสูงขึ้นนะคะก็จะเกิดความเชื่อมโยงในทางที่เป็นรายได้ประชาชาติมากขึ้นไปด้วยนะคะเมื่อนำรายได้ประชาชาติเนี่ยมาหารกับจำนวนประชากรแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรนะคะซึ่งเป็นดัชนีตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการวัดความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆเนาะเราก็จะวัดในเรื่องของประเทศนี้มี GDP เท่าไหร่ประเทศนั้นมี GDP เท่าไหร่เหล่านี้เป็นต้นนะคะในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการเสริมสร้างความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจเนี่ยปรากฏอยู่ในเป้าหมายนะคะการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติด้วยนะคะในเรื่องของการส่งเสริมการเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องที่ครอบคลุมและก็ยั่งยืนนะคะมีการจ้างงานที่มีเต็มที่และก็มีประสิทธิภาพมีผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและก็มีการสร้างคุณค่าสำหรับทุกคนนะคะซึ่งเป้าหมายทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติเนี่ยปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเราด้วยนะคะในฉบับที่13นะคะที่ปัจจุบันเนี่ยใช้อยู่ก็คือพ.ศ.2566ถึงพ.ศ.2570นะคะประการที่4เรามาดูว่าเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะนโยบายการคลังเนี่ยสามารถใช้ในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้นะคะรัฐบาลเนี่ยก็มีการที่จะต้องกำหนดนะคะกรอบวินัยทางรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเอาไว้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะไปดูแลนะคะนโยบายทางการคลังนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ปรับให้เป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นการบรรยายในหน่วยที่2ของชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณนะคะในหน่วยที่2นี้เราก็จะมาพูดถึงหลักงบประมาณนะคะซึ่งหลักงบประมาณเนี่ยก็ที่จะพูดในส่วนที่สำคัญก็คือหลักงบประมาณคลาสสิกและหลักงบประมาณสมัยใหม่ค่ะในเรื่องของหลักงบประมาณเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและก็หลักการต่างๆที่เกี่ยวกับกฎหมายการคลังและการงบประมาณนะคะในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเนี่ยประเทศต่างๆในโลกนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีกระบวนการงบประมาณของประเทศต่างๆส่วนการกระบวนการงบประมาณเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับภายใต้ข้อความคิดนะคะข้อความคิดที่พูดถึงเรื่องของกฎหมายการคลังหรือการงบประมาณนะคะมันคือหลักพื้นฐานของการงบประมาณเลยก็คือในไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนของการเตรียมงบประมาณนะคะหรือว่าขั้นตอนของการอนุมัติงบประมาณเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยหลักงบประมาณที่ประเทศต่างๆเนี่ยจะต้องเคารพพูดง่ายๆว่าต้องเคารพแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะซึ่งจะนำพาไปสู่การงบประมาณที่ดีการคลังและการงบประมาณที่ดีนะคะอย่างเช่นในหน่วยของในขั้นตอนในการเตรียมจัดทำงบประมาณเนี่ยนะคะหลักที่สำคัญก็จะประกอบไปด้วยหลักดุลยภาพนะคะหลักความเป็นเอกภาพของงบประมาณนะคะส่วนในขั้นตอนพิจารณานะคะอนุมัติงบประมาณก็อาจจะมีหลักที่เกี่ยวข้องด้วยก็คือหลักความยินยอมนะคะแล้วก็ในขั้นตอนการบริหารก็เช่นหลักระยะเวลา1ปีของการงบประมาณนะคะหรือว่าหลักรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับรายจ่ายหรือว่าเป็นเรื่องของหลักรายจ่ายต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงนะคะแล้วก็หลักความโปร่งใสนะคะส่วนในขั้นตอนของการควบคุมและการตรวจสอบงบประมาณเนี่ยก็เช่นหลักการตรวจสอบได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องของการยกตัวอย่างเฉยๆนะคะในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในภายหลังนะคะสำหรับในหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะคะที่มีอำนาจตามกฎหมายนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงบประมาณในแต่ละขั้นตอนเนี่ยหน่วยงานของรัฐก็จะดำเนินการตามอำเภอใจไม่ได้นะคะต้องดำเนินการภายใต้หลักพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกระบวนการงบประมาณการงบประมาณของภาครัฐนะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยอาจารย์ได้มีได้บรรยายนะคะได้มีการบรรยายแต่ไม่ได้เป็นวิชานี้เป็นชุดวิชาของกฎหมายปกครองชั้นสูงซึ่งเป็นระดับปริญญาโทซึ่งนักศึกษาก็จะไม่ได้

อาจจะไม่ได้เลือกวิชานี้นะคะก็เลยจะไม่มีพื้นฐานของเรื่องของการงบประมาณนักศึกษาก็พูดถึงเรื่องของการที่จะมีการอนุมัติงบประมาณไปยังหน่วยงานส่วนท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นอบต.อบจ.อย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้อธิบายว่าในเรื่องของการงบประมาณเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้เงินเท่าไหร่แล้วรัฐเนี่ยก็สามารถที่จะให้งบประมาณแต่ละหน่วยงานนั้นไปได้เลยนะคะรัฐก็จะต้องมีการคำนึงถึงหลายๆเรื่องแม้กระทั่งเรื่องที่สำคัญเนี่ยรัฐก็จะต้องดูในเรื่องของหลักการที่เกี่ยวกับงบประมาณด้วยนะคะซึ่งเขาก็ยังไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ก็อาจจะแบบมีความงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมรัฐถึงไม่ยอมให้งบประมาณไปยังส่วนท้องถิ่นนะคะในเมื่อส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีความสามารถที่จะบริหารงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณได้นะคะอันนี้มันก็ต้องเราต้องมาดูในเรื่องของกฎหมายการคลังด้วยแล้วก็ซึ่งอยู่ภายใต้ของหลักงบประมาณต่างๆนะคะสำหรับหน่วยงานของรัฐเนี่ยอย่างที่บอกแล้วนะคะว่ามีอำนาจตามกฎหมายในเรื่องของกระบวนการงบประมาณแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะคะจะดำเนินการตามอำเภอใจไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ต้องดำเนินการภายใต้หลักการพื้นฐานที่สำคัญนะคะสำหรับกระบวนการงบประมาณภาครัฐเนี่ยซึ่งปกติฝ่ายบริหารจะเป็นฝ่ายเตรียมนะคะเป็นฝ่ายเตรียมจัดทำงบประมาณหลังจากนั้นเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติก็ในฐานะของผู้แทนของประชาชนเนี่ยก็จะเป็นผู้พิจารณานะคะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อให้ฝ่ายบริหารเนี่ยสามารถจะนำงบประมาณไปใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะต้องบริหารงบประมาณที่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยได้อนุมัติให้มาโดยที่จะต้องถูกควบคุมตรวจสอบโดยฝ่ายต่างๆนะคะโดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติก็จะมีหน้าที่ที่จะควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานการดำเนินการของฝ่ายบริหารด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานภายนอกนะคะที่มีความเป็นอิสระและความเป็นกลางเช่นสถาบันการตรวจเงินแผ่นดินอย่างนี้เป็นต้นนะคะทั้งนี้เนี่ยกฎหมายไทยนะคะกฎหมายไทยก็มีการบัญญัติรับรองหลักการที่เกี่ยวกับตัวอย่างเหล่านี้ที่ยกไว้ข้างต้นนะคะดังที่เดี๋ยวอาจารย์จะกล่าวในรายละเอียดในช่วงหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณแรกที่หลักการงบประมาณแรกที่เราได้แบ่งเป็นหัวข้อนะคะที่จะพูดถึงในส่วนแรกก็คือหลักงบประมาณคลาสสิกนะคะหลักงบประมาณคลาสสิกเนี่ยนะคะมีพัฒนาการมาตั้งแต่อดีตแล้วก็มีความสำคัญมาถึงจนปัจจุบันเลยนะคะโดยที่บางครั้งบางหลักก็อาจจะมีการผ่อนคลายลงไปบ้างนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดนะคะแต่ว่ามันมีมานานแล้วนะคะโดยที่ประเทศต่างๆเนี่ยก็ให้ความสำคัญในการที่จะบัญญัติเอาไว้ในกฎหมายเห็นไหมคะมันเป็นหลักการก็จริงแต่อย่างไรก็ตามหลักการเหล่านี้จะมีการบัญญัติไว้ในกฎหมายซึ่งจะทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยจะได้นำเอาหลักการเหล่านี้ไปใช้ผ่านกระบวนการทางกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็จะบัญญัติหลักการเหล่านี้เอาไว้ในนั้นด้วยนะคะส่วนหลักงบประมาณคลาสสิกเนี่ยจะประกอบไปด้วยหลักที่สำคัญ5ประการก็คือหลักระยะเวลา1ปีของงบประมาณแล้วก็หลักความเป็นเอกภาพของงบประมาณนะคะแล้วก็หลักที่3ก็คือหลักรายได้ไม่ผูกพันกับรายจ่ายอีกหลักที่4ก็คือหลักรายจ่ายจะต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและหลักที่5ก็คือหลักดุลยภาพของงบประมาณนะคะเราลองมาดูในแต่ละหลักนะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะหลักงบประมาณคลาสสิกที่เราจะพูดถึงในที่เป็นหลักการแรกก็คือหลักระยะเวลา1ปีของงบประมาณนะคะซึ่งเป็นไปตามถ้าในประเทศไทยเนี่ยเราจะบัญญัติเอาไว้ในมาตราแรกก็คือมาตรา4นะคะแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของปีงบประมาณเอาไว้ว่าหมายความว่าอย่างไรนะคะปีงบประมาณเนี่ยนะคะก็หมายถึงระยะเวลาที่รัฐบาลเนี่ยใช้นะคะเพื่อมีวัตถุประสงค์ในด้านการจัดทำงบประมาณตามกฎหมายนะคะการระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของระยะเวลาการจัดทำงบประมาณนะคะหลักระยะเวลา1ปีของงบประมาณเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณนะคะโดยมีการจำกัดเป็นเงื่อนเวลาเอาไว้นะคะมีเงื่อนเวลาเริ่มต้นแล้วก็มีเงื่อนเวลาสิ้นสุดนะคะส่วนในการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะในการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดหารายได้และก็การใช้จ่ายงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการกำหนดนะคะระยะเวลา1ปีงบประมาณเพื่อจะเป็น
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดเอาไว้นะคะเพราะว่าเป็นระยะเวลาที่มีความเหมาะสมสามารถคำนวณได้ตามวันแห่งปฏิทินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีงบประมาณเนี่ยในแต่ละประเทศก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะเมื่อพิจารณาของหลายๆประเทศแล้วเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยกำหนดให้ปีงบประมาณตรงกับปีปฏิทินนะคะเพราะว่าสะดวกแล้วก็ประหยัดนะคะแต่มีหลายๆประเทศได้มีการกำหนดไม่ตรงกับปีปฏิทินอย่างเช่นสหราชอาณาจักรหรือว่าญี่ปุ่นนะคะหรือว่าประเทศแคนาดาเนี่ยก็กำหนดให้ปีงบประมาณเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1เมษายนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นออสเตรเลียนอร์เวย์สวีเดนเนี่ยก็จะกำหนดให้ปีงบประมาณเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะคะสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมเป็นต้นนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะคะการประกาศใช้ปีงบประมาณในปัจจุบันเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1วันจำได้ไหมคะเราถ้าเราทำในหน่วยงานราชการเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับปีงบประมาณถูกไหมคะแล้วก็ในปีงบประมาณเนี่ยหลังจากพอสิ้นปีงบประมาณก็จะมีคนเกษียณอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมคะเราก็บอกว่าอ่ะคนที่เกษียณสิ้นปีงบประมาณนะคะอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยปีงบประมาณของประเทศไทยก็เริ่มต้นวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30กันยายนนะคะตั้งแต่มีการตราพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณนะคะพ.ศ. 2502อันนี้เป็นพระราชบัญญัติฉบับเก่านะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราใช้พ.ศ. 2561แล้วนะคะแล้วก็มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณฉบับใหม่ก็คือปีพ.ศ. 2561เนี่ยแต่ก็ยังคงกำหนดให้ปีงบประมาณเนี่ยมีความหมายว่าระยะเวลาตั้งแต่1ตุลาคมของปี1นะคะจนถึงวันที่30กันยายนของปีถัดไปและก็ให้ใช้ปีพ.ศ.ที่ถัดไปนั้นเนี่ยเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้นเห็นไหมคะอันนี้ก็บัญญัติเอาไว้นะคะในมาตรา4นะคะแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณมาแล้วนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2502จนถึงปีในฉบับปัจจุบันที่เราใช้อยู่ก็คือพ.ศ. 2561นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายบริหารนะคะก็สามารถที่จะใช้งบประมาณนะคะภายในกำหนดระยะเวลา1ปีเท่านั้นนะคะหากสิ้นปีงบประมาณแล้วเนี่ยฝ่ายบริหารจะต้องจัดทำงบประมาณสำหรับปีงบประมาณใหม่ขึ้นมาแล้วก็เสนอให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยอนุมัตินะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมีข้อยกเว้นสำหรับบางกรณีที่อาจจะใช้งบประมาณเนี่ยถ้าปีงบประมาณสิ้นสุดไปแล้วก็อาจจะยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของการเบิกเงินจากคลังนะคะซึ่งเป็นกรณีต่อไปนี้นะคะก็เช่นในเรื่องของการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีนะคะการเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเนี่ยกระทำได้ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายเนี่ยมีการก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณนะคะหากมีกรณีเช่นนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกนะคะต่อมางบประมาณนะคะที่รายจ่ายข้ามปีจะเกิดขึ้นในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จภายในปีงบประมาณไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยจะต้องทำไมคะมีความยืดหยุ่นแล้วก็เปิดช่องนะคะให้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายข้ามปีได้นะคะแต่ต้องกำหนดเวลาสิ้นสุดเอาไว้ด้วยนะคะในสำหรับประเทศไทยเนี่ยมีการกำหนดเอาไว้นะคะบัญญัติเอาไว้ในมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561นะคะมาตรา18เนี่ยก็จะกำหนดในเรื่องของงบประมาณข้ามปีเอาไว้นะคะอีกงบประมาณอีกประเภทหนึ่งที่สามารถที่จะใช้ข้ามปีได้ก็คืองบประมาณผูกพันนะคะงบประมาณผูกพันเนี่ยนะคะก็ในการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่เนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องได้รับงบประมาณอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นงบประมาณผูกพันเนี่ยจะถูกนำมาใช้นะคะจะถูกนำมาใช้ในกรณีนั้นนะคะประเทศไทยก็มีการพูดถึงเรื่องงบประมาณผูกพันข้ามปีเอาไว้นะคะในมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของงบประมาณผูกพันเนาะอาจารย์ก็ได้พูดถึงทั้ง2ข้อแล้วนะคะก็คือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีนะคะงบประมาณรายจ่ายข้ามปีแล้วก็ในข้อที่3ซึ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คืองบประมาณผูกพันนะคะเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อยกเว้นสำหรับบางกรณีที่แม้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยได้มีการสิ้นสุดลงแล้วแต่ก็ยังอาจจะขอเบิกเงินจากคลังได้นะคะต่อมาเรามาดูอีกหลักการหนึ่งนะคะก็คือหลักความเป็นเอกภาพของงบประมาณนะคะหลักความเป็นเอกภาพของงบประมาณเนี่ยหมายความว่ารายรับ
และก็รายจ่ายทุกประเภทเนี่ยนะคะจะต้องปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณฉบับเดียวที่ต้องเสนอให้รัฐสภาอนุมัตินะคะกล่าวคืองบประมาณจะต้องประกอบด้วยรายรับและก็รายจ่ายของรัฐทั้งหมดทุกประเภทโดยที่นำมาบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขอโทษค่ะร่างงบประมาณนะคะฉบับเดียวเพื่อให้รัฐสภาหรือว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยพิจารณาอนุมัติงบประมาณนะคะเนื่องจากเอกสารงบประมาณทั้งหมดนั้นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะคะมีความสัมพันธ์กันที่จะต้องพิจารณาประกอบไปทั้งฉบับนะคะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะอาจจะทำให้แผนงานหรือว่าจำนวนเงินงบประมาณเนี่ยมันเกิดความซ้ำซ้อนใช่ไหมคะถ้ามันมีกระจัดกระจายอยู่ในหลายๆฉบับเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดูเป็นภาพรวมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พูดว่าให้รวมกันไว้ในฉบับเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันอยู่หลายฉบับมันก็อาจจะเกิดความซ้ำซ้อนอาจจะเกิดความล่าช้าเกิดความผิดพลาดได้นะคะประเทศไทยเนี่ยก็มีการรับรองหลักการนี้เอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในกฎหมายนะคะในโดยที่หมวดด้วยลักษณะของงบประมาณมาตรา10นะคะแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561เนี่ยแสดงถึงงบประมาณเอกสารทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์ที่จะต้องประกอบพิจารณาประกอบกันไปทั้งฉบับนะคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าหลักความเป็นเอกภาพของงบประมาณเนี่ยก็มีบัญญัติเอาไว้ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณของประเทศเราเช่นเดียวกันเห็นไหมคะว่าเราก็จะเห็นว่าหลักการต่างๆที่เมื่อสักครู่พูดถึงก็ปรากฏอยู่ในกฎหมายของประเทศไทยนะคะอันนี้เรามาดูในหลักถัดไปนะคะเนี่ยนะคะหลักรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับรายจ่ายนะคะมันหมายความว่ายังไงทำไมรายได้ถึงไม่มีความสัมพันธ์กับรายจ่ายนะคะหลักรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับรายจ่ายหมายความว่านะคะรายได้ของรัฐทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะมาจากทางใดจะต้องมีลักษณะทั่วไปหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าหลักรายได้มีลักษณะทั่วไปหรือหลักรายได้มีลักษณะทั่วไปก็คือไม่มีหน่วยงานไหนหน่วยงานหนึ่งเป็นเจ้าของนะคะรายได้และรายจ่ายเนี่ยต้องแยกออกจากกันไม่ใช่ว่าเอ้ยเราเป็นอยู่ในหน่วยงานนี้นะคะแต่โอ้เราทำรายได้มากเลยนะคะทำรายได้ให้กับรัฐมากเลยนะคะเราก็อยากจะเอาเงินที่เราหามาเนี่ยนะคะเอามาใช้จ่ายนะคะสำหรับหน่วยงานของเราเราก็ทำไม่ได้นะคะเราต้องทำไมคะรายได้เรามีเท่าไหร่เราต้องส่งให้คลังก่อนนะคะส่งให้คลังก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอามาหักกับรายจ่ายของหน่วยงานเราได้นะคะหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่สามารถจะนำรายได้ไปหักกลบลบหนี้กับรายจ่ายหรือว่าเอาไปนำไปผูกพันกับรายจ่ายของหน่วยงานนะคะเพราะเป็นการเฉพาะซึ่งเป็นหลักที่ต้องห้ามของหลักการนี้นะคะรายได้จากหน่วยงานของรัฐทั้งหลายต้องนำเข้าสู่คลังตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐนะคะไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของหน่วยงานที่เป็นผู้จัดเก็บรายได้ด้วยเหตุนี้นะคะหน่วยไม่อาจที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการนำรายได้ของหน่วยงานทั้งหมดที่หามามาผูกพันกับรายจ่ายของหน่วยงานดังกล่าวเป็นการเฉพาะได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หน่วยงานนำเงินไปใช้ได้เนี่ยจะต้องเป็นไปตามกระบวนการงบประมาณก็คือว่าฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะต้องจัดทำงบประมาณเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อพิจารณาอนุมัติและหน่วยงานต่างๆก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้ตามที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายนิติบัญญัตินะคะจะต้องใช้จ่ายเท่าที่ได้รับอนุมัติมาเท่านั้นไม่สามารถจะหารายได้พิเศษอย่างอื่นเพื่อนำมาใช้จ่ายได้เห็นไหมคะเราก็ทราบแล้วล่ะว่าเอ๊ะทำไมรายได้มันถึงไม่มีความสัมพันธ์กับรายจ่ายของหน่วยงานนะคะอันนี้ก็เป็นหลักนะคะงบประมาณคลาสสิกอีกหลักหนึ่งนะคะนี่เรามาดูหลักต่อไปนะคะหลักรายจ่ายต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเมื่อกี้รายได้มีลักษณะทั่วไปแต่รายจ่ายแตกต่างกันนะคะรายจ่ายต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงนะคะหลักการนี้เนี่ยเป็นหลักการหนึ่งของการตั้งงบประมาณรายจ่ายก็คือว่าหลักรายจ่ายเนี่ยจะต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงก็คือการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจะต้องมีความเฉพาะเจาะจงโดยต้องทราบว่ามีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเนี่ยให้กับหน่วยงานประมาณหน่วยรับงบประมาณใดนะคะหน่วยรับงบประมาณสมัยก่อนเราเรียกกระทรวงทบวงกรมนะเดี๋ยวนี้เราเรียกตั้งแต่เป็นพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561เนี่ยเราเรียกว่ากระทรวงทบวงกรมรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยเราเรียกว่าหน่วยรับงบประมาณนะคะหน่วยรับงบประมาณใดที่ได้รับนะคะงบประมาณจัดสรรมา
นะคะก็จะต้องทราบได้ว่ามีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อใช้กับเรื่องใดนะคะหลักการรายจ่ายจะต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเนี่ยเป็นหลักการที่มีขึ้นเพื่อการที่จะเข้ามาให้รายจ่ายเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าความสำคัญของรายจ่ายสาธารณะเนี่ยย่อมมีขึ้นได้นะคะเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งและก็มีเหตุผลที่จะต้องใช้จ่ายในการกำหนดวัตถุประสงค์นะคะของรายจ่ายนั้นมีการกำหนดความจำเป็นของรายจ่ายนั้นแล้วก็มีการกำหนดเหตุผลที่จะต้องใช้จ่ายจึงจะต้องมีความชัดเจนนะคะว่าจะนำไปใช้เพื่อการใดจะนำไปใช้เพื่อเรื่องใดนะคะโครงการใดซึ่งฝ่ายบริหารจะต้องระบุหน่วยงานนะคะหน่วยงานที่จะรับงบประมาณและรายการที่จะต้องนำไปใช้จ่ายให้ชัดเจนเพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบสามารถที่จะพิจารณานะคะถึงความจำเป็นในการใช้จ่ายเงินรายได้ของรัฐนะคะที่ส่วนหลักๆแล้วเนี่ยมาจากภาษีของประชาชนนะคะและอย่างชอบธรรมและอยู่ในการใช้จ่ายนั้นเนี่ยจะต้องมีหลักการและเหตุผลที่แสดงในการใช้จ่ายนั้นด้วยนะคะนี้เนี่ยมันก็อย่างที่เราบอกไว้นะคะว่าหลักรายจ่ายจะต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเนี่ยถ้าเราจะเจาะจงไปซะทุกอย่างมันก็จะตึงเกินไปนะคะกฎหมายก็เลยกำหนดข้อยกเว้นเอาไว้บ้างนะคะข้อยกเว้นของรายจ่ายจะต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นเรื่องของงบประมาณรายจ่ายงบกลางนะคะนักศึกษาก็อาจจะเคยได้ยินนะคะในเรื่องของงบกลางงบกลางน้ำกลางก็อาจจะประกอบไปด้วยงบกลางในกรณีอื่นๆและงบกลางเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเหล่านี้นะคะเราอาจจะได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆในข่าวว่าอ๋อมีการใช้จ่ายเงินจากงบกลางนะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเหล่านี้นะคะงบกลางก็เป็นข้อยกเว้นของรายจ่ายที่จะต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงนะคะงบประมาณรายจ่ายงบกลางเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะที่จัดสรรให้หน่วยงบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณการตั้งงบประมาณรายจ่ายนะคะงบกลางเนี่ยสาเหตุมาจากว่ามีเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่อาจจะจัดสรรให้นะคะหน่วยงานใดโดยเฉพาะเจาะจงนะคะโดยตรงนะคะเนื่องจากว่าการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบางประเภทเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดสรรตามหลักความเฉพาะเจาะจงได้นะคะงบประมาณรายจ่ายเหล่านี้เนี่ยจึงจะต้องจัดสรรจากงบกลางนะคะรายละเอียดเรื่องงบกลางเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีในเรื่องในหน่วยอื่นๆนะคะโดยเฉพาะในหน่วยของรายจ่ายของรัฐเนี่ยนะคะจะพูดถึงงบประมาณรายจ่ายงบกลางเอาไว้โดยละเอียดนะคะนอกจากนั้นเนี่ยกฎหมายของไทยเนี่ยนะคะยังกำหนดให้อนุญาตให้มีรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นไว้ในงบกลางด้วยก็ได้นะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเนี่ยหมายความว่ารายจ่ายที่มีการตั้งสำรองไว้เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่จะต้องเอาเงินที่ของรัฐบาลเนี่ยเอามาใช้นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหรือกรณีที่มีความเสียหายในกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นมีความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยนะคะหรือความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมใหญ่เหล่านี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นกรณีที่เราไม่อาจที่จะคาดหมายกันมาก่อนนะคะเราไม่อาจจะคาดหมายกันมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องเหล่านี้ก็ถ้ามีกรณีฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยก็จะไปใช้จ่ายเงินในงบกลางซึ่งมีการตั้งงบกลางเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินนะคะเหมือนเงินของเราเหมือนกันถ้าเรามีเงินอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็อาจจะมีแผนการใช้จ่ายเงินของเราในถ้าเป็นในเดือนนี้หรือว่าในปีนี้เราอาจจะมีแผนการของเราเอาไว้นะคะเราก็บอกว่าเอ้ยเงินเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยเราจะเอาไปใช้จ่ายในการทำอะไรบ้างแต่ปรากฏว่าเราจะไปรู้ได้ยังไงในระหว่างปีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ตลอดเวลานะคะอย่างเช่นเราเกิดป่วยขึ้นมานะคะเราก็ต้องเอาเงินเนี่ยในส่วนที่เราสำรองเอาไว้นะคะเอามาใช้จ่ายในกรณีที่เกิดความฉุกเฉินขึ้นเช่นเราเกิดอาการป่วยขึ้นมาเราก็ต้องนำเงินมารักษาอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คาดหมายกันมาก่อนนะคะอีกงบอีกประเภทนึงก็คืองบลับนะคะงบลับเป็นกรณีที่ไม่มีการระบุเอาไว้ว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับงบประมาณแต่ไม่ได้ระบุให้ชัดว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยจะนำรายจ่ายนั้นไปใช้ในเรื่องใด
เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะได้นะคะแต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มีการจำเป็นที่จะต้องตั้งไว้ให้หน่วยงานราชการที่สำคัญนะคะไม่อย่างเช่นในเรื่องของความมั่นคงของประเทศในด้าน

ต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะงบนี้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีคงเอาไว้นะคะกฎหมายไทยนะคะก็เรียกเงินในลักษณะดังกล่าวนี้ว่าเงินราชการรับนะคะซึ่งเป็นงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายในราชการตามภารกิจอันที่ไม่อาจจะเปิดเผยได้นะคะการควบคุมการใช้จ่ายในเงินราชการรับเนี่ยก็ไม่สามารถจะกระทำได้เหมือนรายจ่ายปกตินะคะเป็นข้อยกเว้นของการรายจ่ายต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงนะคะอีกกรณีนึงที่เป็นข้อยกเว้นก็คือการโอนงบประมาณรายจ่ายนะคะการโอนงบประมาณรายจ่ายเนี่ยเป็นข้อยกเว้นในกรณีหนึ่งของรายจ่ายจะต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วแหละรายจ่ายที่กำหนดเอาไว้ในรายการที่กำหนดเอาไว้ในแผนงานแผนงานใดแผนงานหนึ่งของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะนำโอนหรือนำไปใช้สำหรับหน่วยงานอื่นหรือรายการแผนการแผนงานอื่นไม่ได้อันนี้เป็นหลักนะคะหลักก่อนแต่มันมีข้อยกเว้นนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงหน่วยรับงบประมาณการเปลี่ยนแปลงรายการการเปลี่ยนแปลงแผนสามารถกระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไม่ใช่จะไปโอนตามอำเภอใจอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะคะและการจะโอนระหว่างหน่วยงานการจะโอนข้ามแผนงานการจะโอนข้ามรายการจะต้องเป็นไปภายใต้กฎหมายกำหนดเอาไว้นะคะมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561เนี่ยบัญญัติเอาไว้นะคะกำหนดเอาไว้นะคะให้หน่วยรับงบประมาณเนี่ยสามารถจะใช้งบประมาณรายจ่ายอย่างที่ได้อนุมัติมาอย่างเคร่งครัดนะคะโดยที่จะต้องเป็นไปตามหลักประสิทธิภาพนะคะสูงสุดเพื่อเกิดประโยชน์แห่งประเทศชาตินะคะแต่ว่ากรณีที่เป็นข้อยกเว้นก็คือมีกรณีตามมาตราเช่นมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561เนี่ยนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของการโอนงบประมาณเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีอีกกรณีนึงก็คือตามมาตรา36นะคะนักศึกษาดูในรายละเอียดในเอกสารการสอนได้นะคะแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561ก็พูดถึงเรื่องการโอนงบประมาณนะคะซึ่ง2มาตราเนี้ยก็จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักรายจ่ายจะต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงต่อมาหลักดุลยภาพของงบประมาณนะคะการทำให้งบประมาณเนี่ยมีดุลยภาพนะคะก็หรือว่าการดำเนินงบประมาณแบบสมดุล นั่นเองนะคะการดำเนินงบประมาณแบบสมดุลหมายความว่าไงอย่างเหมือนเงินเราเงี้ยเงินเราก็เหมือนกันเราจริงๆเราก็อยากมีรายได้ให้เท่ากับรายจ่ายถูกไหมคะก็คือมีการสมดุลนะคะหลักการนี้เป็นหลักการที่มีรากฐานมาจากตั้งแต่สมัยคลาสสิกแล้วนะคะก็คือมีการในสมัยคลาสสิกเนี่ยเขาจะใช้หลักการนี้อย่างเคร่งครัดนะคะจะใช้อย่างเคร่งครัดและมีความนิยมใช้นโยบายการคลังแบบนี้นะคะโดยมีความเห็นว่าเมื่อรายจ่ายสาธารณะเนี่ยมีจำกัดเราก็ควรจะใช้รายได้เนี่ยก็เท่ากับจะต้องมีต้องเท่ากับรายจ่ายเท่านั้นนะคะจนกระทั่งมันเกิดสงครามโลกขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีการรายจ่ายมันก็ต้องเยอะขึ้นมานะคะรายจ่ายสาธารณะเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องเอามาใช้จ่ายเป็นอย่างมากทำให้หลักการในเรื่องของหลักดุลยภาพของงบมาเนี่ยมีความมีการลดคุณค่าความสำคัญลงไปนะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันนะคะเพราะว่าการขาดแคลนงบขาดดุลงบประมาณนั้นเนี่ยมีความหมายนะคะทั้งในเชิงบวกและเชิงลบในปัจจุบันนี้เราบวกก็ได้ลบก็ได้แต่ถ้าเป็นในสมัยคลาสสิกเลยเนี่ยที่เขายังใช้หลักการนี้อย่างเคร่งครัดเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่าหลักการนี้เนี่ยมันจะต้องเราจะต้องดำเนินการให้งบประมาณเนี่ยมีความสมดุลแต่ปัจจุบันเนี่ยเราขาดดุลก็ได้มันก็มีทั้งแง่บวกแง่ลบนะคะในเชิงบวกก็คือหมายความว่ารัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการที่จะใช้จ่ายนะคะจากภาครัฐโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการใช้จ่ายมากกว่าเงินรายได้ที่ได้รับมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าอ๋อถ้าเขามีการขาดดุลเนี่ยเขาอาจจะนำเงินเนี่ยไปกระตุ้นเศรษฐกิจก็ได้นะคะส่วนในเชิงลบนั้นเนี่ยหมายอาจจะทำให้เราเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยขาดความสามารถในการจัดเก็บภาษีนะคะขาดความสามารถในการจัดเก็บภาษีของภาครัฐเก็บไม่ดีจนกระทั่งไม่มีเงินเพียงพอต่อรายจ่ายนะคะอาจจะทำให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะควบคุมรายจ่ายของตนเองได้นะคะจนทำให้รายจ่ายเนี่ยสูงกว่ารายได้นะคะเห็นไหมคะว่าเรื่องของการใช้จ่ายเงินภาครัฐเนี่ยมันมีความสำคัญต้องคิดอย่างละเอียดรอบคอบและ

ถี่ทั่วรอบด้านนะคะเราจะมาใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจไม่ได้เพราะว่าการจัดเก็บรายได้ก็มีความสำคัญนะคะนี้เนี่ย เราก็ถึงจะเห็นว่าเขาก็เลยอาจจะมีการโครงการบางอย่างนะคะอย่างเช่นโครงการประชานิยมต่างๆนะคะว่าเป็นการใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็ฟุ่มเฟือยหรือเปล่านะคะทำให้รัฐเนี่ยเกิดการขาดดุลในเรื่องของงบประมาณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561เนี่ยก็ได้มีการบัญญัติข้อกฎหมายนะคะที่แสดงถึงหลักดุลยภาพของงบประมาณไว้นะคะโดยที่กำหนดเอาไว้นะคะบัญญัติเอาไว้ในมาตรา11นะคะโดยที่มีการที่พูดถึงเรื่องของรายรับนะคะแล้วก็ที่รัฐจัดเก็บเนี่ยนะคะแล้วก็พูดถึงรายจ่ายของรัฐเนี่ยนะคะแล้วก็ให้รัฐบาลเนี่ยมีการแถลงนะคะแถลงวิธีการหาเงินในส่วนที่ขาดดุลด้วยต่อรัฐสภาด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยถ้ามีการขาดดุลเนี่ยนะคะจะเอาเงินที่ไหนมาคืนคลังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการรายได้จะต้องมีลักษณะดุลยภาพนะคะอันนั้นก็รายได้รายจ่ายต้องมีลักษณะดุลยภาพนะคะเพราะฉะนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลเนี่ยมีการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลนะคะต่อเนื่องกันมาหลายปีมากๆถ้าเราย้อนกลับไปนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปพูดในเรื่องของรายจ่ายของรัฐในหน่วยของรายจ่ายของรัฐต่อไปนะคะในรายละเอียดนะคะต่อมานะคะแนวคิดงบประมาณแบบฐานศูนย์นะคะการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์เนี่ยเป็นวิธีการงบประมาณที่แตกต่างจากระบบงบประมาณแบบเดิมโดยสิ้นเชิงนะคะในการจัดทำงบประมาณแบบเดิมเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการทบทวนงบประมาณของปีที่ผ่านมามีการแก้ไขรายรับรายจ่ายตามผลการปฏิบัติงานที่ประมาณการไว้นะคะแล้วก็งบประมาณของปีที่แล้วจึงถือเป็นฐานอย่างที่เมื่อกี้นี้บอกไปนะคะหรือว่าเป็นจุดตั้งต้นของการจัดทำงบประมาณในปีปัจจุบันแต่ในระบบงบประมาณฐานศูนย์เนี่ยจะต้องมีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายในแต่ละรายการนะคะในแต่ละรายการที่จะใช้ในปีงบประมาณปัจจุบันคือเริ่มต้นใหม่เลยเซตศูนย์เลยนะคะไม่ใช่ปรับตัวเลขงบประมาณตามปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานของการงบประมาณแบบฐานศูนย์จึงเป็นงบประมาณที่เริ่มจากศูนย์นะคะเริ่มต้นวางแผนใหม่จากศูนย์โดยที่ไม่ให้ความสำคัญต่อรายการหรือว่าแผนงานที่เคยได้รับอนุมัติในปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะว่าได้เคยจัดสรรงบประมาณเนี่ยให้รายการใดมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็จำนวนเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นงบประมาณในปีนี้เนี่ยจะสูงหรือต่ำกว่าปีที่แล้วร้อยละเท่าใดแต่จะพิจารณาจากแผนงานทุกแผนงานของงบประมาณในปีนี้อย่างละเอียดนะคะเพื่อจะมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยงบประมาณแผนการที่เคยมีการพิจารณาไปแล้วที่เคยได้รับอนุมัติไปแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้รับอนุมัติในปีนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิจารณาในทุกๆปีเนี่ยก็จะพิจารณาจากอย่างละเอียดนะคะอย่างละเอียดทุกรายการโดยที่ไม่คำนึงว่าจะเป็นรายการที่เป็นแผนงานเดิมหรือเปล่านะคะรายการเดิมหรือเปล่านะคะถึงแม้รายการเดิมที่เคยถูกพิจารณาไปแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมาถูกพิจารณาใหม่นะคะก็คือเอามาดูซิว่าเอ้ยพิจารณางบประมาณที่เคยอนุมัติไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเอามาลองดูซิว่าปัจจุบันเนี้ยมันยังคงจะต้องมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการต่อไปหรือเปล่าก็นํามาพิจารณานํามาวิเคราะห์ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นงบประมาณปีที่แล้วเนี่ยในแผนงานนึงนะคะในปีงบประมาณที่แล้วเนี่ยเคยได้รับอนุมัติรวมทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาทอย่างเงี้ยนะคะเพราะถูกจัดว่ามันมีคนมากนะคะและมีความสำคัญลำดับที่1 นะคะต่อมาปีงบประมาณใหม่นะคะอาจจะได้รับเพียงแค่ 2,000 ล้านบาทก็ได้นะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยงบโครงการนั้นเนี่ยแผนงานนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นอีกแล้วนะคะหรือว่าอาจจะไปอยู่ในความสำคัญลำดับปีที่แล้วอยู่อันดับ1ปีนี้อาจจะมาอยู่อันดับ6เลยนะคะก็อาจจะต้องมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบในแต่ละรายการใหม่นะคะไม่ใช่ไปดูเฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นนะคะการเสนองบประมาณเนี่ยจะถูกประเมินอีก
นะคะถูกประเมินอีกจากฐานล่างเลยที่เป็นศูนย์นะคะทำให้

มาณแบบนี้เราสามารถที่จะใช้ทรัพยากรอย่างเกิดความคุ้มค่านะคะเกิดความคุ้มค่านะคะโดยที่จะมีการแจกแจงรายจ่ายทั้งหมดที่คาดว่าจะมีนะคะผู้รับผิดชอบสูงสุดก็จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้หรือว่าจะตัดงบประมาณใดนะคะได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ตัดแต่เฉพาะบางส่วนออกไปนะคะตามแบบเดิมนะคะมีการควบคุมติดตามผลการดำเนินงานการวัดผลการดำเนินงานทำให้ผู้บริหารเนี่ยมีความเข้าใจได้ว่างบประมาณที่จะจัดสรรไปเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดงบประมาณแบบฐานศูนย์นะคะนี่เราก็เลยมาดูว่าฐานงบประมาณก็มีความสำคัญนะคะแล้วก็มีการพิจารณาแผนงานอย่างละเอียดเนาะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้บอกไปนะคะนี่เรามาดูถึงข้อดีบ้างนะคะในข้อดีของงบประมาณแบบฐานศูนย์เนี่ยนะคะการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์เนี่ยจะทำให้เกิดความสามารถในการจัดสรรงบทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีการจัดตามความจำเป็นแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับในปัจจุบันนะเน้นปัจจุบันไม่ใช่จากงบประมาณที่เคยได้รับในอดีตนะคะทำให้ผู้บริหารเนี่ยต้องหาวิธีการที่จะทำไมคะจะต้องปรับปรุงวิธีการดำเนินการดำเนินกิจกรรมของตัวเองเพื่อที่จะใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราแบบไม่ปรับเลยเนี่ยแต่ก่อนนี้เราก็ได้รับโดยอัตโนมัติอย่างเงี้ยนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแต่ปัจจุบันนี้จะต้องมีการปรับปรุงในการดำเนินการนะคะถ้าเราใช้ฐานศูนย์เพราะว่าก็จะมีการมาวิเคราะห์อีกว่าไอ้โครงการเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยมีการทำมีการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่จะต้องใช้จ่ายเงินให้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะคะเพราะว่าสามารถที่จะตรวจสอบงบประมาณนะคะว่าแยกเราอาจจะโครงการนั้นอาจจะต้องนำมาถูกแยกแยะอีกอาจจะต้องนำมาถูกการตัดค่าใช้จ่ายหรือว่ามีการตัดความซ้ำซ้อนหรือว่าตัดการที่มันใช้งบประมาณแบบศูนย์เปล่านะคะไปกับกิจกรรมที่มันหมดความจำเป็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งบประมาณแบบที่ไม่ได้อ้างอิงฐานงบประมาณในปีก่อนหน้าเนี่ยทำให้มันเกิดความแตกต่างจากการจัดสรรงบประมาณแบบเดิมนะคะที่เอาแบบของงบประมาณปีที่แล้วมาเป็นฐานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมันก็จะเกิดการวิเคราะห์นะคะถึงแม้ว่ามันมีข้อเสียในเรื่องของการใช้เวลานะคะแต่ว่าเวลาที่ใช้ไปกับกระบวนการงบประมาณแบบนี้เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นการที่นำไปใช้เวลาในการวิเคราะห์ในชุดภารกิจต่างๆนะคะว่ามันมีความที่เราจะเอาไปใช้มีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรงบประมาณในปีนี้อีกหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจงบประมาณแบบนี้นะคะมีการพิจารณาแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงนะคะในแผนงานแล้วก็มีความเชื่อมโยงงบประมาณที่จะนำมาใช้เข้าด้วยกันเพราะว่ามันอิงสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็จะต้องมีการวิเคราะห์ใหม่ในทุกๆปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์ในการที่ทำให้หน่วยงานที่จะใช้ดำเนินการงบประมาณเนี่ยมีการกระตุ้นนะคะที่จะดำเนินโครงการไปให้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความคุ้มค่ากับเงินที่ได้ใช้จ่ายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้ออันนี้ก็เป็นข้อดีของงบประมาณแบบฐานศูนย์นะคะทุกอย่างเราก็จะได้เห็นนะคะว่าทุกแผนงานก็จะมีการได้รับการพิจารณาใหม่หมดนะคะมีความยืดหยุ่นนะคะในเรื่องของการจัดสรรได้ใหม่ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็ง่ายต่อการเชื่อมโยงแผนงานและงบประมาณเข้าด้วยกันนะคะเพราะว่าจะต้องมีการวิเคราะห์ใหม่ในทุกๆปีนะคะข้อดีแล้วเรามาดูข้อจำกัดของงบประมาณแบบฐานศูนย์บ้างเมื่อกี้เราก็จะรู้สึกว่า มันดีจังเลยเนาะทำไมเราถึงไม่ใช้ล่ะนะคะเรามาใช้แบบสะสมไปทำไมในเมื่อของใหม่เนี่ยมันดีนะคะในงบประมาณแบบฐานศูนย์เนี่ยดูแล้วมันก็น่าจะดีนะคะเนื่องจากว่าที่เราอาจจะยังใช้ไม่ได้เนี่ยเนื่องจากว่าระบบงบประมาณฐานศูนย์เนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากเห็นไหมคะว่ามันจะต้องมีเราตัดออกไปเลยเราต้องมาพิจารณาใหม่อีกแล้วนะคะใช้ข้อมูลจำนวนมากแล้วก็ในทุกรายละเอียดของเรื่องราวที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเพราะฉะนั้นต้องมีการแจกแจงข้อมูลและรายละเอียดซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อข้อมูลสำคัญเนี่ยอาจจะทำให้มันตกหล่นลงไปนะตอบสนองต่อความจำเป็นเร่งด่วนได้ช้านะคะโดยเหตุว่าเราต้องใช้เวลาในการจัดทำและปรับงบประมาณ
นะคะวิธีการงบประมาณเป็นแบบนี้เป็นหลักการที่ดีนะคะเมื่อมีการทบทวนอยู่บ่อยๆก็จะต้องมีการจัดทำกิจกรรมทุกปีใช้เวลาและค่าใช้จ่ายก็จะสูงมากตามขึ้นมาด้วยนะคะนี่เราก็จะเห็นได้ว่าแนวคิดงบประมาณทั้ง2แบบดังกล่าว

นาจนะคะมันทำให้ไม่สามารถที่จะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้มีการปรับปรุงระบบงบประมาณนะคะที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและเอื้อต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็จะมีการจัดสรรทรัพยากรในการใช้นะคะทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างเหมาะสมนะคะนี่เรามาดูรูปแบบของระบบงบประมาณในประเทศไทยบ้างนะคะประเทศไทยอย่างที่บอกไว้นะคะในตอนต้นว่าเรามีการจัดทำระบบงบประมาณมาแล้ว4รูปแบบด้วยกันอันนี้ก็จะไม่พูดซ้ำแล้วนะคะว่าเรามี4รูปแบบอย่างที่เมื่อสักครู่ได้พูดไปในตอนต้นนะคะเรามาดูในแต่ละรูปแบบนะคะรูปแบบแรกที่เราใช้ก็คือเป็นเรื่องของระบบงบประมาณแบบเน้นการควบคุมและเน้นการวางแผนนะคะรูปแบบงบประมาณแบบเน้นการควบคุมก็คือระบบงบประมาณแบบแสดงรายการนะคะหรือ line item budgeting นะคะคือแบบเน้นส่วนในเรื่องของเน้นการวางแผนก็คือระบบงบประมาณแบบแผนงานนะคะนี่เรามาดูนะคะระบบงบประมาณแบบแสดงรายการเนี่ยตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าจะใช้งบประมาณมาเป็นเอามาเป็นกฎใช้งบประมาณมาเป็นระเบียบใช้มาเพื่อควบคุมนะคะแก้ปัญหาเรื่องของการทุจริตเพราะฉะนั้นระบบงบประมาณแบบนี้เนี่ยจัดทำขึ้นวัตถุประสงค์ที่มีการควบคุมเป็นหลักนะคะเราก็ไม่อยากให้ใครทุจริตเราก็ไม่อยากให้ใครมาใช้เงินแบบที่ไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นจะเน้นการควบคุมเป็นหลักเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการใช้จ่ายนะคะการแจกแจงการใช้จ่ายอย่างละเอียดนะคะส่วนงบประมาณแบบแสดงแผนงานก็มีลักษณะคือจะต้องเลิกการควบคุมในรายละเอียดละทั้งหมดโดยให้หน่วยงานราชการกำหนดแผนงานนะคะมีการวางแผนเพื่อให้หน่วยงานดำเนินงานหรือกิจกรรมที่สอดคล้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีการแจกแจงวัตถุประสงค์และแผนงานของโครงการเห็นไหมคะมันก็จะมีความแตกต่างตามระยะเวลาที่ผ่านไปเมื่อสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์เคยทำงานอยู่สำนักงบประมาณนะคะเขาก็เน้นในเรื่องของในเป็นงบประมาณแบบแสดงการรายการก็คือมีการแสดงรายการทุกอย่างเลยว่ากรมเนี่ยจะเอาเงินไปใช้ในการทำอะไรบ้างซื้อเก้าอี้กี่ตัวจะเอาไปสมมุติว่าจัดภูมิทัศน์จะไปซื้อต้นไม้กี่ต้นซื้ออะไรเท่าไหร่เราก็จะต้องมาดูว่าราคาที่เสนอมาเนี่ยมันตรงกับราคากลางหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันก็จะเน้นการควบคุมมันก็จะทำให้คนที่ทำงานเนี่ยนะคะในการที่จะต้องตรวจสอบควบคุมเนี่ยมันทำงานเยอะอะพูดถึงเราต้องดูทุกรายละเอียดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสียอย่างนึงเนาะก็คือเราก็มีระบบงบประมาณแบบเน้นการควบคุมแต่ควบคุมแบบมันจะควบคุมได้ดีกว่านะคะมันจะควบคุมได้ดีเลยแหละนะคะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียของมันเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูในลักษณะของระบบในที่เน้นการควบคุมนะคะลักษณะของแบบรายการเนี่ยจะเน้นการบริหารงบประมาณที่มีการจำแนกประเภทแล้วก็ชนิดของค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดทุกรายการเน้นในเรื่องการควบคุมตรวจสอบแต่ละรายการให้เป็นไปตามกำหนดมีการจำแนกค่าใช้จ่ายตามหมวดค่าใช้จ่ายและรายการใช้จ่ายอย่างในการเสนองบประมาณโดยต้องกำหนดรายการตามหมวดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนการใช้งบประมาณตามรายการต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้หน่วยงานจะใช้งบประมาณผิดไปจากหมวดหรือแตกต่างจากรายการที่กำหนดไม่ได้นะคะข้อดีนะคะของการใช้งบประมาณแบบแสดงรายการก็คือมีสามารถที่จะช่วยในการควบคุมการใช้จ่ายของหน่วยงานภาครัฐได้เป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากว่ามันมีการแสดงรายการการใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจนนะคะและก็ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติเพื่อปรับเพิ่มลดในแต่ละรายการได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยง่ายต่อการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายโดยจะมีการให้ใช้ไปตามรายการที่จัดทำเท่านั้นนะคะส่วนข้อจำกัดนะคะในเรื่องแรกข้อจำกัดในเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการวัดประสิทธิภาพผลงานของหน่วยงานนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะวัดประสิทธิภาพในรูปแบบผลตอบแทนหรือการใช้จ่ายนะคะแล้วก็ประสิทธิผลในรูปแบบนะคะของการบรรลุวัตถุประสงค์และไม่สามารถวัดผลสำเร็จของงานได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของการบูรณาการยุทธศาสตร์
ของรัฐบาลตามแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะการจัดทำงบประมาณของประเทศไทยเมื่อครั้งจัดทำแบบในรูปแบบของระบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการนำมาบูรณาการกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณเนี่ยเป็นไปแบบปีต่อปีไม่มีการวางแผนทางการเงินระยะปานกลางเลยนะคะก็คือเราจะวางแผนไปปีต่อปีเลยนะคะเราไม่แบบวางแผนล่วงหน้าไว้เราเรียกว่าระยะปานกลางระยะปานกลางก็จะครอบคลุม 3-5 ปีอย่างเงี้ยนะคะแต่เราเนี่ยจะใช้เป็นปีต่อปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีการบูรณาการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะส่วนในเรื่องของในข้อจำกัดในข้อที่3ก็คือการแสดงความรับผิดชอบในระดับกระทรวงนะคะเนื่องจากมีการเน้นการใช้จ่ายนะคะเราเน้นในเรื่องการใช้จ่ายมากกว่ามุ่งถึงความสำเร็จนะคะระบบการจัดสรรงบประมาณแบบนี้จึงไม่ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจและแสดงความรับผิดชอบในระดับกระทรวงนะคะทำให้เกิดความขาดความยืดหยุ่นนะคะขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานนะคะต่อมาข้อจำกัดในข้อที่4นะคะก็คือความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานและการดำเนินงานไม่คล่องตัวนะคะการจำแนกค่าใช้จ่ายตามหมวดค่าใช้จ่ายและรายการเนี่ยการใช้จ่ายของระบบงบประมาณเนี่ยต้องกำหนดรายการตามหมวดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนและใช้งบประมาณตามรายการที่กำหนดเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบงบประมาณแบบนี้เนี่ยจึงไม่ได้เน้นถึงการวางแผนนะคะไม่ได้เน้นถึงวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายตลอดจนประสิทธิภาพการบริหารงานเท่าไหร่นักนะคะทำให้มันมีขาดการยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานนะคะและการดำเนินการเนี่ยก็ไม่คล่องตัวเพราะว่าถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นผลกระทบทำให้มันอาจจะไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ตามรายการที่กำหนดเอาไว้ได้อย่างละเอียดและตายตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยขาดความยืดหยุ่นนะคะส่วนการประเมินความสำเร็จหรือความล้มเหลวการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยวัดจากความสามารถในการใช้งบประมาณตามที่ได้รับให้หมดไปเห็นไหมคะเหมือนกับแบบพอปลายปีแล้วกรมเขาจะต้องโอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวงบประมาณเหลือเราต้องรีบใช้ให้มันหมดไปนะคะก็อาจจะมีการขอเปลี่ยนแปลงไปทางสำนักงบประมาณเปลี่ยนแปลงรายการไปยังสำนักงบประมาณว่าเราจะเอามาใช้ในการนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ากรมก็จะรีบนะคะรีบที่จะใช้เงินให้มันหมดไปนะคะโดยที่ไม่มีการให้ความสำคัญกับเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารนะคะแล้วก็ผลงานที่เกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณนะทำให้เกิดขาดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการปฏิบัติทำให้หน่วยรับงบประมาณเนี่ยเขาไม่ได้มีอิสระนะคะแล้วก็ในการที่จะบริหารงานของตนเองเท่าใดนักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ดุลพินิจนะคะในการตัดสินใจอะไรได้เลยนะคะทำให้มันเกิดขาดความคล่องตัวนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าการโอนระหว่างหมวดการโอนระหว่างรายการเนี่ยทำได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะโอนไปไม่มีเงินเหลือโครงการนี้มันสำคัญกรมเขาก็อาจจะคิดว่าเขาหน่วยรับงบประมาณเขาอาจจะคิดว่าเขาอาจจะอยากจะเอาไปทำในแผนการนี้ดีกว่าในเมื่อเงินเหลือนะคะก็เอามาแบบว่าถัวกันเองอย่างเงี้ยนะคะก็เอาเงินมาใช้จ่ายในโครงการอื่นนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยทำไม่ได้นะคะถ้าหรือว่าทำได้ก็กระทำได้โดยยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็ทำไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานและดำเนินการนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสียของระบบงบประมาณแบบแสดงรายการนะคะต่อมานะคะประเทศไทยเราก็มีการเปลี่ยนไปปรับปรุงนะคะระบบงบประมาณใหม่ก็เราก็จะใช้ระบบงบประมาณแบบแผนงานหรือว่าแบบเน้นการวางแผนนะคะระบบงบประมาณแบบนี้นี่นะคะก็เริ่มมีการวางแผนระยะปานกลางนะคะก็คือ 3-5 ปีเอาไว้มาใช้ในการกำหนดวงเงินงบประมาณนะคะโดยที่มีการวางแผนนี่จะต้องมีการเชื่อมโยงนะคะเชื่อมโยงกับนโยบายหรือเป้าหมายของรัฐบาลทำให้เห็นภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในอนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบงบประมาณแบบเน้นการวางแผนนะคะมีการจัดทำแผนงานตามนโยบายของรัฐในแต่ละด้านนะคะโดยจำแนกแผนงานแบ่งเป็นแผนงานหลักแผนงานรองโครงการหลักโครงการรองจำแนกงบประมาณหรือแผนงานตามโครงการนะคะแล้วก็
นอกจากนั้นก็ยังเกิดการวิเคราะห์เลือกต่างๆนะคะการเลือกต่างๆเพื่อเลือกแนวทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะก็เลยมีลักษณะสำคัญคือมีการเลิกการควบคุมรายละเอียดทั้งหมดนะคะโดยทำให้หน่วยงานเนี่ยหน่วยราชการเนี่ยมีการกำหนดแผนงานเองได้นะคะก็คือมีความยืดหยุ่นขึ้นมานิดนึงนะคะมีความยืดหยุ่นขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็มีการวางแผนในเรื่องของการวางแผนปานกลาง 3-5 ปีเอาไว้ด้วยนะคะต่อมาข้อดีนะคะเราก็จะเห็นว่าข้อดีของระบบแผนงานนี้ก็คือว่าสามารถที่จะเป็นเครื่องมือในการวางแผนให้กับหน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมได้โดยสอดคล้องกับเป้าหมายและก็วัตถุประสงค์นะคะแล้วก็เพิ่มเรื่องของการวิเคราะห์ความคุ้มทุนขึ้นมานะคะโดยใช้หลักการวิเคราะห์เพื่อวัดประสิทธิภาพด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการกำหนดเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือข้อดีของระบบงบประมาณแบบแผนงานนะคะต่อมาเรามาดูข้อจำกัดหรือว่าข้อเสียของระบบแบบนี้นะคะก็คือระบบงบประมาณนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลามากนะคะแล้วก็อาศัยบุคลากรที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญชำนาญนะคะแล้วก็โครงการของงบประมาณกับโครงสร้างของหน่วยงานเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความไม่สอดคล้องกันได้นะคะในเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยก็จะมุ่งเน้นเฉพาะมิติทางเศรษฐศาสตร์นะคะโดยที่อาจจะละเลยมิติทางด้านอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิติทางเศรษฐศาสตร์ก็คือเราต้องดูนะว่ามันเป็นมันคุ้มค่าหรือเปล่านะคะมันคุ้มค่าหรือเปล่าในทางเศรษฐศาสตร์แต่เราอาจจะละเลยในเรื่องของมิติทางด้านอื่นนะคะอย่างเช่นมิติทางด้านสังคมนะคะเราอาจจะต้องมีการคำนึงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นข้อจำกัดของงบประมาณแบบแผนงานนะคะต่อมาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเราก็จะประกอบไปด้วย2ระบบนะคะก็คือระบบงบประมาณแรกที่เราเคยใช้นะคะก็คือระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานนะคะแต่ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันก็คือระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์นะคะอันนี้เรามาดูก่อนว่าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเนี่ยเป็นยังไงนะคะรูปแบบของระบบงบประมาณนี้เนี่ยมีลักษณะที่มีการให้ความสำคัญนะคะกับผลลัพธ์โดยใช้การวางแผนกลยุทธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมีการจัดสรรงบประมาณเนี่ยเป็นแบบวงเงินรวมเห็นไหมคะเราจะแบบให้วงเงินรวมไปเลยนะคะแล้วก็มีการคำนวณค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณจากผลผลิตหรือกิจกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการคำนวณค่าใช้จ่ายแตกต่างไปจากแบบเดิมนะคะแล้วก็มีการจัดสรรงบประมาณแบบไม่ใช่แบบเป็นรายการแบบสมัยที่เราใช้ line item ละนะคะก็คือไม่ใช่ต้องมีการแจกแจงรายการอย่างละเอียดยิบเลยอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันใหม่เนี่ยจะเป็นการใช้วงเงินรวมไปนะคะแล้วก็มีการคำนวณจากผลผลิตหรือกิจกรรมนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานจึงมีการจัดทำนโยบายระดับกระทรวงเห็นไหมคะและก็กรมก็คือนะมีการมุ่งเน้นทำนโยบายระดับกระทรวงหรือกรมไม่ใช่แบบมามุ่งเน้นรายละเอียดยิบย่อยนะคะสำหรับการเสนองบประมาณก็เสนอแบบวงเงินรวมอย่างที่บอกไปนะคะหรือเราเรียกว่าบล็อกแกรนส์นะคะบล็อกแกรนส์ก็คือว่าบล็อกแกรนส์เนี่ยเป็นงบประมาณแบบวงเงินรวมเพื่อที่จะขอนะคะรับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณนะคะเห็นไหมคะเราจะมีการวงเงินรวมนะคะต่อมาพอสำนักงบประมาณนะคะเขามีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเนี่ยสำนักงบประมาณเขาก็จะมีการอนุมัติเงินประจำงวดนะคะให้กับส่วนราชการและก็รัฐวิสาหกิจนะคะตั้งแต่ปีงบประมาณตามวงเงินที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนงานหรือโครงการนะคะและประเภทของงบประมาณรายจ่ายโดยที่ส่วนราชการเนี่ยไม่ต้องขออนุมัติเงินประจำงวดแต่ละรายการเหมือนรูปแบบเดิมแต่เดิมเนี่ยต้องมาขออนุมัติเงินประจำงวดแบบยิบย่อยเลยนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือเอาไปเลยเป็นวงเงินรวมนะคะไม่ต้องมาเอาขอเงินประจำงวดเป็นวงเงินรวมไปในแต่ละแผนงานในแต่ละงานในโครงการก็เอาไป manage เอาเองก็คือเอาไปบริหารเอาเองว่าแผนงานนี้จะเอาไปซื้อโต๊ะกี่ตัวเอาไปซื้ออะไรกี่ตัวนะคะไม่ต้องมาอ้าววันนี้จะซื้อโต๊ะเก้าอี้50ตัวก็มาขอเงินประจำงวดทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อันนั้นน่ะมันเสียเวลาเขาก็เลยบอกว่าอ่ะเป็นวงเงินรวมไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยการที่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานก็ให้อำนาจกับผู้บริหารหน่วยงานในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นมีความยืดหยุ่นในการใช้งบประมาณมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานเป็นสำคัญนะคะข้อดีนะคะข้อดีของระบบนี้ก็คือว่าเราทราบผลลัพธ์
ที่รัฐบาลเนี่ยต้องการ

แล้วก็สามารถที่จะระบุเป้าประสงค์แล้วก็วัดผลผลิตได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะมีการจัดความสำคัญของรายจ่ายแล้วก็ไปนำไปเชื่อมโยงกับผลผลิตกับผลลัพธ์ได้นะแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่มันผลผลิตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่งผลทำให้เกิดผลลัพธ์ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจวัดผลผลิตที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องนะคะไม่ว่าในเชิงปริมาณในเชิงต้นทุนในเชิงเวลาและในเชิงของคุณภาพด้วยนะคะข้อจำกัดก็คือว่าของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานก็คือว่ามันไม่มีการวัดประสิทธิความสำเร็จของงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาตินะคะเพื่อมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของระบบแบบเดิมนี้นะคะต่อมาเราใช้ปัจจุบันที่เราใช้ระบบที่เรากำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะก็คือระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์นะคะในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยได้ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานทางด้านงบประมาณนะคะระบบนี้เนี่ยก็มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ก็ตามชื่อเนาะเน้นในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลเป็นหลักนะคะโดยที่มีการเพิ่มบทบาทและก็ความรับผิดชอบให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยนะคะเขามีอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณในแบบของเขาได้นะคะแล้วก็มีให้กรมเนี่ยนะคะหรือกระทรวงทบวงกรมเนี่ยคำนึงถึงในเรื่องของความโปร่งใสการตรวจสอบได้แล้วก็งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เห็นไหมคะก็คือเราก็ต้องไปดูว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยจะเป็นไปในทางไหนงบประมาณก็จะเป็นไปในทางนั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบงบประมาณนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการปรับตัวได้นะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นคล่องตัวมีการกระจายอำนาจออกไปบ้างนะคะแล้วก็มีการอาจจะทำให้มันทันต่อเหตุการณ์นะคะโดยที่ให้หน่วยงานหน่วยรับงบประมาณเนี่ยได้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะคะก็คือเป็นการเน้นในเรื่องของการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการกำหนดพันธกิจขององค์กรด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจุดมุ่งหมายในเรื่องของวัตถุประสงค์กลยุทธ์แผนงานงานโครงการอย่างเป็นระบบนะคะแล้วมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะวัดผลนะคะของงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาตินะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ามันมีการกระจายอำนาจนะคะความรับผิดชอบและเพิ่มบทบาทในการวางแผนการจัดการและก็การบริหารงานไปให้กับหน่วยงานราชการนะคะโดยที่นะคะสามารถที่ให้หน่วยงานเนี่ยมีการแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆที่มันเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีโครงสร้างของเรื่องของความรับผิดชอบและก็ผู้ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนนะคะโดยที่จะสามระดับนะคะก็คือระดับอะไรคะระดับชาตินะคะอีกระดับนึงก็คือระดับกระทรวงและอีกระดับนึงก็คือระดับกรมนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบงบประมาณแบบปัจจุบันที่เราใช้อยู่นะคะข้อดีนะคะเราก็จะเห็นว่าข้อดีเนี่ยรัฐบาลเนี่ยรัฐสภาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะอนุมัติตั้งงบประมาณได้ตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาสามารถที่จะตรวจสอบรัฐบาลได้ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะตรวจสอบหน่วยปฏิบัติได้ตามเป้าหมายการให้บริการรัฐบาลก็สามารถที่จะบริหารนโยบายได้ตามเป้าหมายที่สัญญาไว้กับประชาชนแล้วก็ที่แถลงไว้ต่อรัฐสภานะคะแล้วก็ระบบงบประมาณนี้เนี่ยก็โปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างคุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะส่วนราชการก็สามารถที่จะบริหารงานได้อย่างมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็บริหารงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมายนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อดีนะคะของการจัดระเบียบนะคะการระบบงบประมาณต่างๆที่ผ่านมาข้อดีข้อจำกัดนะคะว่าระบบงบประมาณแบบเดิมหรือว่าระบบงบประมาณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีข้อดีหรือว่าข้อจำกัดอย่างไรบ้างนะคะต่อมาในหัวข้อต่อไปที่เราจะพูดถึงโดยคร่าวๆนะคะในรายละเอียดนักศึกษาก็ไปดูในเอกสารการสอนก็คือกฎหมายและระเบียบนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นระบบที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันแรกเธอที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะ

0: พุทธศักราช2560นะคะก็เราจะดูได้จากหลักๆจากมาตรา142นะคะก็จะมีบัญญัติไว้ต่อมากฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐนะคะพ.ศ. 2561นะคะก็จะพูดถึงเรื่องนี้ไว้ในมาตรา19เป็นต้นนะคะมาตรา19แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561นะคะต่อมาก็คือพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561นะคะซึ่งมาตรา10ก็จะได้พูดถึงเรื่องของหลักให้งบประมาณประจำปีที่เสนอต่อรัฐสภาเนี่ยต้องอย่างน้อยต้องมีอะไรบ้างมีรายรับรายจ่ายเปรียบเทียบกับปีที่ล่วงมาแล้วในปีปัจจุบันนะคะอันนี้ก็เห็นชัดๆว่ามาตรา10เนี่ยพูดถึงระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เห็นไหมคะบอกว่าซึ่งจะต้องเป็นไปตามองค์ประกอบของระบบนี้นะคะก็กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา10นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะคะใช้ระบบงบประมาณแบบไหนนะคะแล้วก็ข้อดีข้อเสียของระบบงบประมาณในแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงนะคะในเรื่องของในส่วนของรายละเอียดนะคะนักศึกษาก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนของหน่วยที่3นะคะแล้วก็ในสำหรับวันนี้นะคะในการบรรยายในหน่วยที่3นะคะก็เวลาก็หมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวนักศึกษาก็พบกันใหม่นะคะในหน่วยอื่นๆที่จะตามมานะคะก็วันนี้ก็สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้มาพบกับรายการเพื่อการศึกษาในหัวข้อเรื่องสถาบันการคลังและการงบประมาณนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสถาบันการคลังเนี่ยคืออะไรพูดง่ายๆก็คือหน่วยงานนะคะหน่วยงานราชการของเรานี่แหละที่กำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังของประเทศไทยนะคะเราจะเริ่มเข้าเนื้อหากันเลยสถาบันการคลังและการงบประมาณนะคะพูดถึงหน่วยงานของรัฐของประเทศไทยที่มีภารกิจหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดินไม่ได้มีแค่หน่วยงานเดียวนะคะมีอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดทำนโยบายทางการคลังการอำนวยรายได้ให้กับรัฐก็คือจัดของรัฐในสไลด์หน้านี้นะคะจะเป็นการแบ่งกลุ่มของหน่วยงานตามภารกิจซึ่งภารกิจเหล่านี้เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยในหัวข้อแรกนะคะ 4.1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและรายได้คนที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนโยบายโดยตรงเนี่ยก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในส่วนของที่เกี่ยวกับงบประมาณนะคะด้านรายได้เนี่ยจะมีอยู่4องค์กรด้วยกันหรือ4หน่วยงานด้วยกันที่เรียกว่ากรมสรรพากรกรมศุลกากรกรมสรรพสามิตและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขามีหน้าที่เก็บภาษีด้วยหรอมีนะคะทั้งที่เก็บด้วยอำนาจของตนเองทั้งที่เก็บแทนหน่วยงานอื่นนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันในลำดับถัดไปในสี่เหลี่ยมตรงกลางนะคะ 4.2 เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอีกฝั่งหนึ่งและเมื่อเรามีรายได้แน่นอนเราต้องมีรายจ่ายถูกต้องไหมคะในการพัฒนาบ้านเมืองต่างๆจนเลยเถิดบางครั้งต้องไปก่อหนี้ก็กลายเป็นหนี้สาธารณะนะคะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องของรายจ่ายก็จะมีสำนักงบประมาณเคยได้ยินไหมคะพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอันนี้แหละค่ะที่ต้องผ่านร่างทุกปีเพื่อนำงบมาใช้จ่ายในประเทศและในเรื่องของหนี้สาธารณะที่สำคัญเนี่ยก็คือจะเกี่ยวข้องกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะคะกรมบัญชีกลางก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรายจ่ายเช่นกันแต่จะเกี่ยวข้องกับรายจ่ายในแง่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในเรื่องขององค์กรการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยจะมีผู้เกี่ยวข้องอยู่3หน่วยงานด้วยกัน3กลุ่มเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะคะก็คือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน3กลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวจะลงรายละเอียดในภายหลังค่ะ

าร์ทสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินของรัฐก็จะมีอยู่ด้วยกันแค่2หน่วยงานเท่านั้นก็คือกรมธนารักษ์เคยได้ยินคำว่าที่ราชพัสดุไหมคะหรือเหรียญกษาปณ์ต่างๆนี่แหละค่ะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ทั้งสิ้นนะคะต่อมาก็จะมีเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่กำกับดูแลบรรดารัฐวิสาหกิจของประเทศไทยทั้งหมดและเป็นผู้ดูแลในเรื่องของโครงการการร่วมลงทุนระหว่างเอกรัฐนะคะเช่นพวกโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆรถไฟฟ้าพวกนี้นะคะก็จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสครหรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโอเคเราไล่หัวข้อกันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องเลยนะคะเรามาพูดถึงในเรื่องของสถาบันการคลังที่มีหน้าที่จัดทำนโยบายและมาตรการทางการคลังก่อนนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงการคลังนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเขามีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและการจัดทำนโยบายและมาตรการด้านการคลังรวมถึงระบบการเงินเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศพูดง่ายๆก็คืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับนโยบายเนี่ยจะต้องมาผ่านทางสสค.ทั้งหมดตัวย่อของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็คือสสค.นะคะในส่วนของรายละเอียดเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะไปอ่านได้ในตัวเล่มอาจารย์จะไม่ได้ขยายความมากนะคะแต่ใจมายกตัวอย่างให้ฟังว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบางทีเราอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่ว่าตัวอย่างโครงการแล้วก็ตัวอย่างของนโยบายต่างๆที่เขาทำเนี่ยที่เด่นๆเลยก็คือโครงการคนละครึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นนโยบายที่จะต้องผ่านการศึกษาการพิจารณาวิเคราะห์แล้วว่าโอเคอันนี้เป็นนโยบายด้านการคลังที่น่าจะส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโครงการหนึ่งของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังถัดไปนะคะเป็นสถาบันการคลังที่มีหน้าที่จัดเก็บรายได้ของรัฐอันนี้รายได้ของรัฐเนี่ยที่จะพูดโดยเฉพาะในเรื่องวันนี้นะคะจะพูดถึงสถาบันการคลังที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีเป็นหลักนะคะอาจจะไม่ได้พูดถึงในเชิงพวกค่าธรรมเนียมต่างๆมากนักเพราะว่าเรื่องที่โดดเด่นเนี่ยแน่นอนย่อมเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีอากรนะคะกรมแรกที่จะพูดถึงเนี่ยก็อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังเช่นกันนะคะกรมสรรพากรเนี่ยจัดเก็บภาษีอะไรบ้าง1คือจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรซึ่งมีอยู่5ประเภทด้วยกันนะคะก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรสแตมป์อันนี้คือ1บางคนอาจจะคิดว่ากรมสรรพากรเนี่ยจัดเก็บแค่นี้แหละตามประมวลรัษฎากรจริงๆไม่ใช่นะคะยังมีอีกนะคะภาษีการรับมรดกอันนี้เพิ่งมีเมื่อปี58แล้วก็มีภาษีเงินได้ปิโตรเลียมด้วยนะคะซึ่งจะไม่ได้มีความทับซ้อนกันเลยนะคะ3สิ่งนี้นอกจากนี้ยังมีภาษีการเดินทางด้วยนะคะแต่ว่าเรายกเว้นการจัดเก็บมานานมากแล้วก็เลยไม่ได้เป็นพูดถึงมากนะเป็นที่พูดถึงมากนักนะคะภารกิจของกรมสรรพากรเนี่ยแน่นอนจัดเก็บภาษีนะคะจัดเก็บภาษีตามที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะคะและยังมีเรื่องของการใช้นโยบายทางภาษีอากรเพื่ออะไรคะเพื่อให้ได้ภาษีตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งทำให้เกิดความสมัครใจในการเสียภาษีนะคะเนี่ยข้อแรกเขาบอกจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก็คือที่อาจารย์พูดไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของนโยบายต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้เนี่ยพวกภารกิจต่างๆเนี่ยของแต่ละหน่วยงานเนี่ยถามว่านักศึกษาจะไปดูได้ที่ไหนเวลาที่เราเห็นว่าหน่วยงานเหล่านี้มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นมาแล้วเราอยากรู้ว่าภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยต้องไปดูที่ไหนให้ไปดูที่กฎกระทรวงบรรราชการของแต่ละกระทรวงนะคะในนั้นเนี่ยจะมีเนื้อหาทั้งหมดเลยที่บอกว่าแต่ละกรมเนี่ยมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างนะคะอาจารย์พูดล่วงหน้าไปแล้วนะคะนี่คือกรมสรรพากรเนี่ยเกี่ยวข้องกับรายได้ที่มาจากภาษีอากรก็มีภาษี5ประเภทตามประมวลรัษฎากรบางคนเขาก็บอกว่า4ประเภท

เพราะว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยก็คือภาษีเงินได้เหมือนกันนะคะในบุลเลตที่2เนี่ยภาษีการเดินทางอันนี้คือยกเว้นมานานมากแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องของพิต้าภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนะคะแล้วก็ภาษีการรับมรดกเพิ่งเริ่มมีปี58นะคะลำดับถัดมาค่ะสถาบันการคลังที่เกี่ยวข้องกับภาษีอีกตัวหนึ่งจะพูดว่าภาษีก็ไม่ได้นะคะโดยหลักเนี่ยเขาเก็บอากรแต่เขาเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแทนกรมสรรพากรด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเวลาที่คนนำเข้าสินค้าถ้าเกิดสมมติว่าจะให้กรมสรรพากรเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ที่ด่านเนี่ยต้องไปนั่งอีกหน่วยงานหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะคะก็เลยมีการมอบหมายโดยประมวลรัษฎากรเนี่ยบอกเลยว่าในขณะที่กรมศุลกากรเนี่ยเขาเก็บอากรขาเข้าฝากเขาเก็บแวดไปเลยนะคะบางคนอาจจะแบบเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงมีแวดล่ะเพราะว่าประมวลรัษฎากรนะคะกำหนดนะคะว่าเรื่องแวดเนี่ยนำเข้าเนี่ยคุณต้องเสียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกรมศุลเนี่ยเขาก็เลยมีหน้าที่ที่จะต้องจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะคะนอกจากอากรขาเข้าด้วยนะคะเขาก็จะมีพระราชบัญญัติศุลกากรของเขาแล้วก็จะมีพิกัดต่างๆที่บอกว่าของแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องเสียอัตราเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีพูดถึงในเรื่องของนโยบายแน่นอนของนโยบายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าสมมติว่าไม่มีนโยบายมากฎหมายไม่สามารถที่จะออกได้นะคะนโยบายต้องมาก่อนแล้วเราก็จะมาร่างกฎหมายกันว่าเอ๊ะเรื่องต่อไปที่จะทำนโยบายนั้นเนี่ยจะเอาไปใช้ให้มีผลบังคับใช้อย่างไรเพราะฉะนั้นทุกกรมเนี่ยเขาจะต้องมีภารกิจหน้าที่ในเรื่องของนโยบายแน่นอนนะคะกรมถัดมานะคะเป็นกรมสรรพสามิตนะคะกรมสรรพสามิตก็เช่นเดียวกันยังอยู่ในรูปของภาษีอากรนะคะตัวภาษีตัวเนี้ยของกรมสรรพสามิตเนี่ยจริงๆมันเป็นภาษีที่เก็บจากการบริโภคคล้ายๆกับภาษีมูลค่าเพิ่มเลยนะคะเพียงแต่ว่าภาษีของกรมสรรพสามิตเนี่ยจะมีลักษณะที่ดูดำๆเทาๆนิดหนึ่งบางคนเขาก็เรียกว่าภาษีบาปภาษีแบบซินแท็กซ์นะคะโดยหลักการเป็นอย่างนั้นแต่บางอย่างเดี๋ยวนี้สมัยนี้พวกสินค้าที่มีราคาแพงมากๆลักชัวรี่หรือว่า เขาเรียกว่าอะไรล่ะของที่มันไม่ได้อยู่ในสโคปที่กรมสรรพากรจะเก็บเขาก็จะเอามาไว้ในสรรพสามิตนะคะอย่างเช่นในเรื่องของภาษีบาปก็จะมีพวกสุรายาสูบยาสูบก็คือบุหรี่นะคะแล้วก็จะมีของลักชัวรี่ก็เช่นพวกรถยนต์เนาะรถยนต์ก็จะอยู่ในของกรมสรรพสามิตเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็จะมีภาษีสรรพสามิตนะคะพวกน้ำหอมอะไรอย่างนี้ก็เกี่ยวด้วยนะคะแล้วก็มีสุรายาสูบไพ่ต่างๆนานานะคะโอเค3กรมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกรมจัดเก็บหลักของกระทรวงการคลังนะคะซึ่งแน่นอนว่าภารกิจที่สอดคล้องกันก็คือจะมีเรื่องของนโยบายแต่ว่าก็จะแบบว่ามีความเฉพาะเจาะจงไปตามภาษีของแต่ละกรมที่มีหน้าที่จัดเก็บและกว่านั้นเนี่ยนอกจากการที่เรามีกฎหมายบอกว่าให้คุณต้องเสียภาษีอย่างไรแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าผู้เสียภาษีไม่ทำตามหน้าที่ของตนเองนะคะถ้าผู้เสียภาษีเนี่ยไม่ทำตามหน้าที่ของตนเองจะทำอย่างไรกฎหมายก็จะมีการมอบอำนาจให้มีการตรวจสอบได้นะคะอย่างเช่นของกรมสรรพากรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาษีอากรประเมินหมายความว่าผู้เสียภาษีเนี่ยคุณต้องรู้ตัวเองว่าคุณมีเงินได้เท่าไหร่นะคะพาร์ทที่เป็นเงินได้บุคคลธรรมดาสมมุติตัวคุณต้องรู้คุณเองว่าคุณน่ะมีเงินได้เท่าไหร่คุณต้องมายื่นถ้าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่เขามาดูแล้วว่ามันดูแปลกๆนะมันดูไม่ถูกต้องนะคะตัวเจ้าหน้าที่เขาก็จะสามารถทำการประเมินได้นะคะประเมินโดยเจ้าพนักงานนะคะคราวนี้แหละเขาก็จะมาทำที่ผิดให้มันกลายเป็นถูกแต่จริงๆโดยหลักแล้วเนี่ยก็คือตัวผู้เสียภาษีเองมีหน้าที่ต้องรู้ตัวเองนะคะพอเจ้าพนักงานเขาประเมินปุ๊บมันก็จะตามมาด้วยอำนาจในการตรวจสอบต่างๆว่าเอ๊ะที่ยื่นมาเนี่ยมันผิดยังไงนะคะตรงนี้แหละคือเรื่องของการตรวจสอบภาษีนะคะ
ทั้ง3กรมก็จะมีสิ่งเหล่านี้เหมือนกันลำดับสุดท้ายในเรื่องของที่เกี่ยวกับรายได้ของรัฐนะคะจะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถามว่าเขาเก็บอะไรช่วงหลังๆมาเนี้ยอาจจะเริ่มมีคนบ่นอาจจะเริ่มมีคนที่มีที่เยอะๆนะคะเขามีที่เยอะๆที่แบบซื้อตุนไว้อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยพอมีกฎหมายตัวนี้ออกมาก็คือพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็เริ่มจะปลูกสวนกันบ้างละนะคะเพราะว่าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติเนี่ยมันมีอัตราภาษีที่ต้องเสียเนี่ยที่ไม่เท่ากันนะคะถามว่าภาษีตัวนี้ใครเป็นคนเก็บองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกไปตอนต้นว่าไม่มีกฎหมายถ้าไม่มีนโยบายนะคะตัวนโยบายเนี่ยก็มาจากกระทรวงการคลังค่ะสสค.หรือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยเขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการพัฒนาและร่างกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาแต่คนจัดเก็บอะไม่ใช่สสค.คนจัดเก็บภาษีตัวนี้ก็คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบรรดาเทศบาลต่างๆนะคะอันนี้ก็อาจจะเห็นภาพชัดมากขึ้นว่ามันมีการทำงานร่วมกันระหว่างหลายๆหน่วยงานเกิดขึ้นนะคะลำดับถัดมาก็เป็นเรื่องของภาษีป้ายนะคะแล้วก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะที่กรมเนี่ยเขาจัดเก็บและจัดสรรให้นะคะตัวเนี้ยเขาก็จะได้มาด้วยนะคะตรงนี้เขาก็จะแบ่งมาให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีภาษีสรรพสามิตด้วยตะกี้เราจบไปในเรื่องของสถาบันการคลังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรายได้แล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งว่าด้านรายจ่ายและหนี้สาธารณะเนี่ยมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องคนแรกเลยนะคะสำคัญมากสำนักงบประมาณอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีสมัยก่อนไม่ใช่นะคะอยู่กับกระทรวงการคลังแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คืออยู่กับสำนักนายกแล้วเพราะว่ามองว่าอะไรเรื่องงบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยก็ต้องอยากได้งบประมาณใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมุติว่ายังอยู่กับกระทรวงการคลังเนี่ยอำนาจในการต่อรองเนี่ยคือรัฐมนตรีเท่ากันพูดง่ายๆแต่พอไปอยู่กับนายกปุ๊บนายกเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีสถานะที่เหนือกว่านะคะนายกจะสามารถคุมได้มากกว่าอันนั้นก็เลยเป็นเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังว่าทำไมถึงถูกโอนย้ายไปนะคะสำนักงบเนี่ยมีประวัติศาสตร์มานานเลยจริงๆก็คือหลายๆกรมเนี่ยก็ศาสตร์มายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะสำนักงบเขาทำอะไรนะคะเขาเสนอแนะให้ความเห็นรัฐบาลหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานรับงบประมาณหน่วยรับงบประมาณเนี่ยก็แทบจะทุกคนที่เป็นหน่วยงานของรัฐนะคะเพราะว่าต้องใช้งบประมาณในการดำเนินภารกิจของตนนะคะอย่างการจัดเก็บภาษีเนี่ยจู่ๆเราจะไปมือเปล่ามันไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็ต้องมีทรัพยากรที่ต้องใช้ต้องมีงบประมาณที่ต้องใช้นะคะรวมถึงการบริหารการจัดทำงบประมาณนะคะและการบริหารงบประมาณรายจ่ายการจัดทำงบประมาณเนี่ยก็เป็นหัวข้ออีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญมากๆซึ่งจะเป็นอีกหน่วยหนึ่งเลยนะคะเป็นเรื่องของการจัดทำและการอนุมัติงบประมาณซึ่งจะได้กล่าวถึงในอีกหน่วยหนึ่งนะคะตัวสำนักงบเนี่ยเขาก็มีกฎหมายที่เขาต้องทำตามก็คือพรบ.วิธีการงบประมาณแล้วก็พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเขายังต้องทำให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วยในรายละเอียดเดี๋ยวลองไปอ่านเล่นๆในตัวหนังสือได้นะคะลำดับถัดมานะคะกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางเนี่ยมีความสำคัญกับอาจารย์ทุกเดือนเลยนะคะเพราะเป็นกรมที่จ่ายเงินเดือนนะคะเพราะอาจารย์เป็นข้าราชการนะคะแน่นอนเขาก็ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเพราะเงินเดือนที่จ่ายข้าราชการทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็คือเงินของแผ่นดินนะคะข้าราชการก็คือมีหน้าที่รับใช้ประชาชนนะคะแต่แผ่นดินเนี่ยก็คือเป็นคนจ่ายค่าจ้างเราพูดง่ายๆพูดให้เข้าใจง่ายนะคะแต่กรมบัญชีกลางเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูแค่เรื่องเงินเดือนนะคะเรื่องอื่นๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจ่ายเงินทุกอย่างจะต้องดูตามกรมบัญชีกลางการจัดซื้อจัดจ้างเวลาที่รัฐเนี่ยจะจ้างให้ใครทำอะไรเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของการจ้างทำของเนี่ยจะต้องเข้าพรบจัดซื้อจัดจ้างแทบจะทั้งหมดนะคะซึ่งจะมีกระบวนการขั้นตอนที่มีความเฉพาะเจาะจง
อันนี้ก็จะศึกษาในเรื่องของ

ของทรัพย์สินของรัฐอีกทีหนึ่งนะคะนอกจากนี้นะคะยังดูเรื่องพวกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอย่างใครที่อยากรับราชการหรือที่บ้านมีคุณพ่อคุณแม่หรือใครที่รับราชการเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลมีการเบิกจ่ายตรงอันนี้เขาก็จะมีพูดว่าเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางนี่แหละค่ะนี่คือกรมบัญชีกลางนะคะก็อยู่ภายใต้การกำกับแน่นอนของกระทรวงการคลังอันนี้ก็คือเป็นภารกิจของเขานะคะก็จะมีในเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารการคลังของประเทศนะคะในด้านการบริหารเงินของคลังต่างๆนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์ด้านการเงินการคลังการบัญชีนะคะเนี่ยบุลเลต ที่3ที่อาจารย์เล่าไปแล้วก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะคะที่สำคัญผ่านไปอันนี้จะเยอะหน่อยนะคะลองไปไล่ๆอ่านได้เลยองค์กรการตรวจเงินแผ่นดินนะคะปัจจุบันเนี่ยประกอบไปด้วย3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะจะมีทั้งหมด7คนนะคะพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภานะคะซึ่งวิธีการแต่งตั้งเนี่ยก่อนหน้านั้นก็จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาก่อนนะคะสรรหาเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านสว.แล้วก็จะได้รับการโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งเนี่ยเข้าใจว่าวาระน่าจะประมาณ7ปีนะคะซึ่งเขาจะมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะมีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นนะคะกำกับการตรวจเงินแผ่นดินให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและมีการสั่งลงโทษทางปกครองกรณีที่มีการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐจะเห็นได้ว่าเรื่องวินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องพัวพันกับแทบจะทุกหน่วยงานเลยนะคะเพราะว่าในเมื่อทุกหน่วยงานเนี่ยเกี่ยวข้องกับการคลังเขาก็ต้องดํารงซึ่งวินัยตรงนี้นะคะให้มันได้มาตรฐานของเกี่ยวกับองค์กรการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยก็จะมีกฎหมายเฉพาะของเขาด้วยนะคะก็คือจะเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นองค์กรอิสระนะคะตามรัฐธรรมนูญนะคะก็จะมีพระราชบัญญัติประกอบที่มาบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจต่างๆเพิ่มเติมไปจากรัฐธรรมนูญเป็นพิเศษเป็นการเฉพาะลำดับถัดมาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะคะเช่นเดียวกันค่ะพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาแต่เคสนี้จะไม่เหมือนกันคือจะมีการเสนอชื่อจากคตง.หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก่อนนะคะจะไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการสรรหาในลักษณะของการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะตัวผู้ว่าเนี่ยคนเดียวนะคะคนเดียวคณะกรรมการเนี่ยเป็นบอร์ด7คนที่มากำกับการทำงานของผู้ว่าอีกครั้งนึงนะคะผู้ว่า1คนนะคะผู้ว่าเนี่ยเขามีความเป็นอิสระนะคะในการปฏิบัติหน้าที่และต้องรับผิดชอบต่อคตง.นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วยนะคะเขามีอำนาจในการตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายและหลักเกณฑ์มาตรฐานที่คตง.กำหนดนะคะแน่นอนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังเช่นกันนะคะรวมถึงตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐด้วยนะคะลำดับถัดมาก็จะเป็นสำนักงานนะคะที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่านะคะและเขามีหน้าที่อะไรคะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดกฎหมายในที่นี้ก็คือตัวรัฐธรรมนูญประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะหรือตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่ามอบหมายนะคะ3องค์กรเหล่านี้ก็คือจะเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเงินแผ่นดินในส่วนของสถาบันการคลังที่มีหน้าที่บริหารหนี้สาธารณะนะคะก็คือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะชื่อก็ชัดเจนบอกอยู่แล้วนะคะอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการคลังนะคะมีภารกิจเกี่ยวกับอะไรการบริหารหนี้สาธารณะนะคะคำนี้จะมาบ่อยนะคะแล้วเขาก็จะมีพรบว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะของเขาด้วยเกี่ยวกับการวางแผนกำกับดำเนินการก่อหนี้ค้ำประกันและปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลเราอาจจะมองว่าโหเรื่องนี้

มันดูไกลตัวจังแต่เรารู้จักพันธบัตรรัฐบาลไหมคะสบน.เนี่ยแหละบางทีเขาก็ออกพันธบัตรรัฐบาลออกมานะคะไม่ใช่แค่บรรดาธนาคารต่างๆแต่สบน.เนี่ยเขาก็มีออกขายมาเหมือนกันนะคะก็คือเป็นการก่อหนี้เช่นเดียวกันนะพันธบัตรรัฐบาลนะเพราะว่าเหมือนเขามากู้เงินจากพวกคุณจากประชาชนนะคะแล้วก็ให้ใบพันธบัตรมาพร้อมสัญญาว่าเดี๋ยวจะจ่ายดอกเบี้ยเรื่อยๆนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะกำหนดจ่ายเมื่อไหร่อันนี้คือเขาเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลมันคือตราสารหนี้ชนิดหนึ่งนะคะในส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นสถาบันการคลังที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหนี้สาธารณะก็จะมีหลายภารกิจเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการบริหารหนี้สาธารณะทั้งสิ้นนะคะเนี่ยเขาต้องมีการติดตามภาวะตลาดเงินและตลาดทุนด้วยนะคะเพราะว่ามันพัวพันกันไปหมดนะคะพัฒนาตลาดตราสารหนี้นะคะตราสารหนี้ก็คือพวกพันธบัตรรัฐบาลสถาบันการคลังและการงบประมาณกลุ่มสุดท้ายละกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของทรัพย์สินของรัฐนะคะทรัพย์สินของรัฐเนี่ยมีความหมายกว้างมากนะคะในเรื่องของความหมายโดยลึกซึ้งเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงในเรื่องของหน่วยทรัพย์สินของรัฐอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยคนที่จะมาดูแลที่ดินอสังหาริมทรัพย์ของรัฐก็คือกรมธนารักษ์นะคะกรมธนารักษ์เนี่ยเขามีภารกิจเกี่ยวกับการปกครองดูแลบำรุงรักษาและพัฒนาที่ราชพัสดุค่ะให้มีมูลค่าเพิ่มหรือก่อให้เกิดรายได้นะคะในเรื่องของการประเมินราคาทรัพย์สินเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับกรมธนารักษ์ด้วยเช่นกันเหรียญกษาปณ์นะคะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันหรือบางทีเนี่ยในการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนี่ยก็ต้องมาผ่านกรมธนารักษ์นะคะอีกเรื่องนึงที่บรรดาข้าราชการทั้งหลายเนี่ยนะคะจะได้รับเนี่ยก็คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับกรมธนารักษ์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าของรัฐอีกด้วยนะคะกรมธนารักษ์เนี่ยก็คือจะดูหลายอย่างมากแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายตัวนะคะแต่ที่เด่นๆที่เราอาจจะใกล้ชิดมากก็คือจะมีเรื่องของที่ราชพัสดุนี่แหละนะคะเนี่ยเขาก็จะพูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมธนารักษ์ว่าเขาต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังกฎหมายว่าด้วยเงินตราเพราะเกี่ยวกับโรงกษาปณ์นะคะกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุกฎหมายว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐนะคะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็เกี่ยวด้วยนะคะแล้วก็กฎหมายอื่นนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินมีค่าอะไรต่างๆนานานะคะสถาบันการคลังสุดท้ายนะคะก็คือเป็นสถาบันการคลังที่มีหน้าที่บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐโดยหลักการแล้วเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อมาดูแลรัฐวิสาหกิจนะคะรัฐวิสาหกิจเนี่ยคืออะไรมีหลายความหมายมากนะคะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายที่เราไปอ่านเนี่ยคือกฎหมายไหนนะคะบางทีเนี่ยบริษัทเนี่ยที่เราได้ยินชื่อบ่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กฎหมายนึงแต่อีกกฎหมายนึงอาจจะไม่เข้าข่ายก็ได้ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของแต่ละกฎหมายซึ่งอาจารย์ได้ยกตัวอย่างไว้ให้แล้วอยู่ในหนังสือนะคะในส่วนของสคร.นะคะนอกจากเรื่องของรัฐวิสาหกิจเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกก็คือในเรื่องของ PPP Public Private Partnerships นะคะหรือเอกชนกับรัฐเนี่ยมาร่วมลงทุนกันทำเมกะโปรเจกต์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกโครงการรถไฟฟ้าเนี่ยโดยหลักเนี่ยใช่หมดเลยนะคะมันจะมีกระบวนวิธีที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากมากกว่าการจัดซื้อจัดจ้างแบบปกตินะคะเพราะว่ามันมีมูลค่าสูงเนาะมันก็เลยต้องมีความเฉพาะเจาะจงนิดนึงในการเขาเรียกว่าอะไรหาเอกชนมาร่วมลงทุนเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงแล้วในการจัดทำโครงการเนี่ยมันจะต้องมีความชัดเจนต้องมีรูปแบบที่ลึกซึ้งละเอียดมากนะคะซึ่งสคร.เนี่ยเขาก็จะเป็นคนมากำกับดูแลในส่วนตรงนี้ให้โดยหลักสถาบันการคลังและการงบประมาณเนี่ยก็จะมีอยู่4ประเภทตามที่อาจารย์ได้เล่าไปนะคะก็ในวันนี้ก็ขอจบการบรรยายในเรื่องสถาบันการคลังและการงบประมาณแต่เพียงเท่านี้ขอบ

0: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ถ้าคอยเป็นสไปเดอร์แมนพี่คอยเป็นอะไรดีนะวันเดอร์วูแมนดีปะ
1: เป็นวันนั้นพี่เพชรเป็นไอรอนแมนดีกว่าแต่สไปเดอร์แมนเก่งที่สุด
0: วันเดอร์วูแมนเก่งที่สุด
1: สไปเดอร์แมนไอรอนแมนเก่งที่สุด
2: สามคนพี่น้องเล่นอะไรกัน
1: เล่นซูเปอร์ฮีโร่อยู่ครับแม่อยากเป็นฮีโร่คนไหนดี
2: แม่ไม่เป็นฮีโร่ดีกว่าแค่แม่ได้เป็นแม่ของฮีโร่ทั้ง3คนนี่ก็ดีที่สุดแล้วเพชรพอดแม่มีเรื่องจะคุยด้วยลูก
3: เพชรพอดแม่ต้องส่งลูก2คนไปอยู่กรุงเทพกับปู่ย่านะลูก
1: แต่พอยังไม่อยากกลับไปอยู่บ้านนั้นเลยอ่ะแม่ที่จริงพวกเราอยากอยู่ที่นี่กับแม่มากกว่า
3: ไม่ได้หรอกลูกพ่อเขาอยากให้หนู2คนอยู่ใกล้หูใกล้ตาเขาก็หยุดเมื่อไหร่ก็กลับมาหาแม่ที่นี่ก็ได้นี่จันทบุรีใกล้แค่นี้เองเนาะ

0: ลูกชายแม่ทำอะไรโอ้ยล้างจานซะด้วยสะอาดหรือเปล่าเนี่ย
1: แม่ไปทำงานอาสามาแม่เหนื่อยไหมครับ
0: เหนื่อยสิครับแต่แม่ก็ภูมิใจที่แม่ได้ทำนะ
1: โตขึ้นเพราะอยากทำงานอาสาเหมือนแม่เพราะอยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
0: แม่ดีใจนะลูกที่พอสมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพอสจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่ไปอยู่กรุงเทพเป็นเด็กดีนะลูกนะพอสพอสไม่โกรธใช่ไหมที่พ่อกับแม่เลิกกันสักวันเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะลูก

0: เฮ้ยพอดเดี๋ยวนี้กินเหล้านี่ว่ามันเกิดโจ้วันน่ะ
1: ไม่อ่ะไปกันเลย
0: ตามใจก็แล้วกันนะนั่งมองวอต่อไปแล้วกันนะเพื่อน
2: พอสว่างๆอ่ะไม่ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างหรอ
1: ไม่พี่เพชรเพราะว่าชีวิตวัยรุ่นมีอะไรมากกว่านั้น
2: น่ะแล้วส่วนเรื่องที่ไม่อยากเรียนต่ออ่ะคิดดีแล้วหรอ
1: พอเราพอคิดดีแล้วนะพี่ก็ตั้งแต่พ่อกลับมาอยู่กับเราอ่ะพ่อก็ปวดติดเตียงมาตลอดอ่ะแต่ถ้าพอดอยู่บ้านดูแลพ่อนะพี่เพชรจะได้ตั้งใจเรียนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่บ้านเนี่ย
2: ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่เสียสละให้พี่อ่ะแต่ยังไงก็ต้องบอกแม่นะเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าแม่เขาจะยอมเปล่า
3: ถ้าลูกตัดสินใจแล้วเรื่องเรียนแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่พอต้องสัญญากับแม่นะว่าถ้ามีเวลาต้องเรียนหนังสือเรียนกศน.ก็ได้นะลูก
1: ครับแม่ถ้าพอเรียนกศน.นะพอจะกลับมาอยู่จันทร์กลับมาอยู่กับแม่แล้วก็พี่พลอย
3: อีกไม่กี่วันมันเกิดพอแล้วนี่พอจะอายุ19แล้วนะอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดไหมลูก
1: พอไม่อยากได้อะไรเลยครับแม่
4: แม่
3: อะไร
4: พอดมันเพิ่งอบรมบรรเทาสาธารณภัยจบมาใหม่ๆเลยนี
5: ่บอกแม่ไปสิว่าอยากได้ชุดดับเพลิงอ่ะ
1: ไม่เอาอ่ะเกรงใจแม่ชุดนึงมันแพงมากเลยนะ
3: ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่ได้ซื้ออะไรให้พอดนานแล้วมีใส่แล้วยังทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเดี๋ยวแม่ซื้อให้พอดนะ
1: ครับแม
6: ่มาค่ะเดินหน้าใหม่นิดนึงค่ะโอเคค่ะพอค่ะ
1: ตรงนู้นจะมีที่จอดอยู่ที่หนึ่งนะครับผม
6: ขอบใจมากนะจ๊ะ
1: ครับ
3: พอด
4: ครับ
3: ขอบใจนะลูกที่วันนี้มาช่วยงานแม
1: ่ไม่เป็นไรครับแม่พอชอบเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขเวลาที่พอได้ช่วยพวกเขาครับ
3: พอดไองานอาสาที่แม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรหรอกนะแต่งานที่พอดทำเนี่ยวันหนึ่งพอดอาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกพอดต้องระวังตัวนะ
1: พอดเอาอยู่ครับแม่ตอนทำงานพอดก็เจออุบัติเหตุมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะแม่
3: ยังไงพอดก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอดจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอดจะห่วงคนอื่นก็ห่วงได้แต่ต้องไม่ห่วงมากกว่าตัวเองนะลูกถึงพอดจะบอกว่าพอดไม่เจ็บแต่วันหนึ่งถ้าพอดเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นะลูก
1: ครับแม่พอสัญญาครับว่าพอจะดูแลตัวเองให้ดีพอจะไม่ทำให้แม่เจ็บ
7: พอรักแม่นะครับ
3: เนี่ยก็อย่างนี้ทุกทีอ่ะ
5: Pause. นี่ชุดที่แม่ซื้อให้ใหม
1: ่
5: หรอ
1: ใช่ดิพี่อยากใส่จะขาดแล้วเนี่ย
5: อย่าเพิ่งรีบใส่เลยเดี๋ยวพอถ้าใส่แล้วอ่ะเดี๋ยวมีคนเดือดร้อนเอ้ย
8: ศูนย์แจ้งอาสาสมัครก็แจ้งอะไรที่เกิดเหตุ206ในพื้นที่กิ่งแก้วยังไม่ทราบว่าประกอบกิจการใดในพื้นเบื้องต้นรับแจ้งการร้องขอว.7ทีมสมเด็จเจ้าพระยาจัดรถคันที่1ขอสินสนับสนุนในที่เกิดเหตุทีมที่1
5: มีเคสด่วนเหรอ
8: หน้าที่ตั้งรอว.ศูนย์สั่งการต่อไป
5: พอส

0: ให้ความดันด้วยให้และอากาศด้วยโฟมเอาไม่อยู่อ่ะ
1: ทำไมมีใครไปปิดวาล์วสารเคมีข้างในอ่ะจับไม่ได้แน่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม
2: ่แจ้งทุกทีมปฏิบัติการทุกทีมปฏิบัติการรับข้อมูลจากโรงพยาบาลทุกทีมปฏิบัติการทุกทีมที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการของคูลิ่งดำเนินการคูลิ่งเพื่อทำการปิดวาล์วณเวลานี
3: ้งานที่พอทำวันนี้พออาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกยังไงพอจะต้องสัญญากับแม่นะว่าพอจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอจะห่วงคนอื่นเขาห่วงได้แต่วันนี้ถ้าพอจะยังไงไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นี
1: ่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม
4: ่ต่อขึ้นพออยากทำงานอาสาเหมือนแม่พออยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
5: แม่ดีใจนะลูกที่พอมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพ่อจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่
0: ไม่ไหวไฟแรงมากดับไม่ไหวอ่ะ

นะครับสิ่งที่พอทำถึงการทำเพื่อคนอื่นที่พอไม่รู้จักเป็นเหนื่อยเพื่อคนที่พอไม่ได้รักแต่พอก็ภูมิใจนะครับที่ได้ทำให้พวกเขามีความสุข

0: ไปที่เกิดเหตุแม่ก็ไปเนาะมีชาวบ้านเขามาขอบคุณความเสียสละของน้องมาฟังแล้วเขาก็รู้สึกดีใจแทนเขาชีวิตเขามันไม่สูญเปล่าเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยแม่ถ้าไม่ได้น้องพอบ้านเขาไม่มีอะไรเหลือเลยเขาพูดแล้วเขาก็เล่ากับเรานะชีวิตเขาชีวิตเดียวแลกกับคนอื่นชีวิตคนอื่นอีกหลายคนภูมิใจอ่ะใจมากทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้คิดว่าแต่คิดว่ามันเร็วไปที่มันเกิดขึ้นมันเร็วไปหน่อย
1: ต้องบอกว่าครั้งแรกที่พอสเข้ามาอยู่ในองค์กรของเรานะครับผมได้ถามน้องคำแรกว่าทำไมถึงอยากเป็นอาสาสมัครเขาบอกว่าผมอยากช่วยเหลือคนอื่นก็เลยถามว่าทำไมถึงอยากเป็นนักดับเพลิงล่ะเขาก็บอกว่าเวลาไฟไหม้อะพี่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมคิดว่าถ้าผมช่วยเขาได้มันจะดีที่สุดต้องบอกว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้เนาะแต่เราเลือกจะเป็นคนดีได้ทุกคนรักชีวิตแต่ถ้าเราเสียสละแล้วคนส่วนมากได้ประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจครับ
2: ไม่ได้อย่างที่สอนไว้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวนี่ลูกดูนะมือที่จับที่คอเขาเนี่ยล็อกไว้นี่ล็อกไว้ที่ไทยทอยกดไว้เอาแขนจับตรงนี
3: ้หน่วยกล้าใช้ได้เลยเนี่ยไอ้แต้มเน
2: ี่
3: ย
2: เพื่ออะไรเพื่อเก่งไว้เพื
3: ่อมีแววมีแวว
2: ทำอะไรเราไม่ได
4: ้จริงๆลุงกับอาเขาช่วยสอนด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่อยู่พ่อเขาก็เลยลุยเดี่ยว
2: ที่ถูกคือโน้มคอเข้ามาโน้มเข้ามาแล้วแทงสวนใช้มือที่เกร็งไว้เนี่ยโน้มเข้ามาเอาเอาไหมอย่างนั้นลูกอย่างนั้นเอ๊ะอะไรลูกโอ้
3: ได้อยู่โอเคอยู
2: ่พ่อสอนไม่ต้องทำยังไงดีเป็นนักกีฬามันต้องมีน้ำใจถ้าวันนี้เองสู้กับเด็กผู้ชายได้วันหน้าเจอคนที่แกร่งกว่าเองก็สู้ได้สบายเข้าใจไหม
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ไปซ้อมกันต่อนั่นแหละลูกโน้มมาอย่างนั้น
6: หนูไปชกมวยมาอีกแล้วเหรอลูกเห็นไหมแขนขาช้ำหมดแล้วเนี่ยหนูเป็นผู้หญิงนะคะ
5: หนูอยากฝึกมวยไว้เผื่อใครมารังแกหนูจะได้สู้ได้ค่ะ
6: ฝึกนะฝึกได้แต่ครูได้ข่าวมาว่าหนูจะขึ้นชกจริงด้วยหนูจะชกจริงไปทำไมล่ะลูก
5: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
6: ค่าบ้านงวดสุดท้ายอ่ะยังขาดเยอะเลยนะพี่
2: จะขายยางรอบหน้าได้ก็คงได้สักก้อนแหละ
6: ตอนนี้ยางมันราคาตกฉันว่ายังไงก็ไม่พอหรอก
2: งั้นเดี๋ยวพี่ไปรับทุเรียนมาขายยังไงก็หามันจนพอแหละ
5: เดี๋ยวช่วงวันอาทิตย์นี้หนูจะชนะให้ได้ค่ะจะได้เอาเงินมาช่วยพ่อกับแม่ทำบ้านค่ะ
4: ระดับสแตมป์อะแม่ว่าชนะอยู่แล้วลูก
5: หนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
2: โอ้โหโอ้โหรับด้วยรับด้วยรับด้วยเก่งจังเลยนะเก่งจังเลยนะขยันซ้อมละลูกอย่าใจร้อนสิเฮ้ยเดี๋ยวจะเข้าไปประทะทำไมล่ะโอ้ยท่านที่สอนดิที่สอนด้วยจังหน่อยที่สอนนะ
7: ที่ชกวันนี้เขาไม่เรียกมวยไทย
2: ถ้าชกแบบนี้เลิกชกดีกว่าคนเขาจะได้นินทาว่าลูกไปทรมานเอาไปเขาต่อยเล่น
4: ใครเขาจะพูดจะนินทาอะไรอ่ะก็ช่างเขานี่มันสิ่งที่ลูกเราชอบนะ
2: ถ้าอยากต่อยมวยมันก็ต้องเป็นมวยมากกว่านี้แต่นี่อะไรมวยไทยที่สอนไปไม่เคยจำเอาไปใช้บนเวทีชกมั่วไปหมดแบบนี้จะชงยิ่งชกมันเลยมวยอ่ะเลิกชกเถอะ

อ้าวทำอะไรอ่ะใช้เข่าถ้าไม่ทำอย่างที่สอนจะไปตีเข่าใครก็ลงได้ลูกนี้ฮะสมมติวันนี้เป็นคู่ต่อสู้ล็อกอย่างนี้ล็อกให้แน่นๆแทงแบบนี้ถึงจะล้มคู่ต่อสู้ได้เข้าใจไหม

0: สแตมป์ทำอะไรอยู่อะ
1: ตอนเนี้ยมันไม่มีเวทีให้ชกแล้วแม่หนูก็เลยหางานพิเศษทำอะจะได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียน
0: ใจเย็นนะพ่อเขาหาคู่ชกให้อยู่แหละ

0: เดี๋ยวนี่เราโว้ยแชมป์คนใหม่แล้วโว้ยเดี๋ยวพาขึ้นเวทีถอยไปตั้งหลักหน่อยดิถอยไปตั้งหลักไปอ้าวเบียร์ไปทำกับข้าวกับแม่ตรงเนี้ยพื้นที่ผู้ชายไปไม่รู้เรื่องเลยเอาใหม่เอาใหม่เร็วตีเลยนะนั่นแหละตั้งงั้นแหละ
1: แล้วมวยหญิงแล้วครับลูกสาวผมไม่ได้ชกนานแล้วป๋าหาคู่ชกได้หรือยังครับ
2: โทษทีมวยหญิงรุ่นโตหาคู่ชกยากมากที่เคยต่อยแต่เลิกต่อยไปเรียนไปทำงานประจำกันหมดแล้วเองเต็มที่กับลูกชายไปก่อนนะส่วนเรื่องมวยหญิงอ่ะป๋าจะพยายามหาคู่ชกให
1: ้ครับป๋าขอบคุณนะครับเอาไปยืนทำอะไรตรงนี้ทำไมไม่เปลี่ยนชุดอีกในเวลาซ้อมแล้วก่อนลูกไปหยุดทำไมไม่วิ่งต่อแล้วลูกเป็นอะไรหรือเปล่า
3: หนูไม่อยากซ้อมแล้วอ่ะพ
1: ่อทำไมล่ะ
3: หนูไม่รู้จะซ้อมไปทำไมอ่ะซ้อมไปก็ไม่มีเวทีให้ชก

0: ูขอโทษที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงชกมวยไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้ใครบอกเองว่าพ่อไม่ภูมิใจล่ะพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอถ้าเองรักเองชอบอะไรเองก็ต้องทุ่มเทและตั้งใจทำให้เต็มที่เอานะ
2: เรามีนักมวยไทยชายที่เป็นแชมป์ระดับเวทีอินเตอร์มาเยอะละผมก็เลยอยากที่จะปั้นนักมวยไทยหญิงระดับอินเตอร์อีกสักคนหนึ่งผมจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันตามหานักมวยหญิงที่มีพรสวรรค์เพื่อที่เราจะได้เอามาปั้นต่อถ้าใครพอที่จะรู้จักหรือมีในใจอยู่แล้วก็เสนอผมได้เลย
3: มาโน้มเข้ามาลูกโน้มเข้ามาโน้มเข้ามาเออ
4: เอ๊ะเอ๊ะอะไรลูกโอ้โอ้โอ้ย
5: ผมรู้จักอีกคนนึงครับเป็นลูกสาวเพื่อนผมเองคนนี้เชิงมวยดีมากเมื่อก่อนเป็นสายลาดรางวัลนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวทีให้ชกครับ
2: เขาคือใครครับ
6: ถ้าไม่ไหวอยู่ไม่ได้อาหารไม่ถูกปากกลับมาอยู่บ้านเรานะลูก
0: จ้ะแม่
1: โอกาสมาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่นะลูก
0: ค่ะหนูจะทำให้เต็มที่พอนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้

0: เดี๋ยวนี้มีนักชกหญิงต่างชาติที่เขาเก่งๆดังๆมวยไทยเยอะมากนะสแตมแต่ก็ยังไม่มีนักมวยไทยหญิงคนไหนที่ไปได้ถึงระดับแชมป์เลยพี่หวังว่าสแตมจะเป็นคนแรกที่ทำได
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
0: ดีๆทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
2: ไปสู้
1: หนูไปซ้อมก่อนนะคะ
0: ไปป่ะ

0: าที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงจะพูดไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
2: ทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
2: ไปสู้
3: มาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่แล้ว
1: หนูจะทำให้เต็มที่เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนู

ราจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ

พอหนูต่อยพอมันเหนื่อยพอมันเริ่มที่จะท้อแล้วในการชกมวยในวันนั้นก็จะมีแบบวูบหนึ่งที่คิดถึงพ่อกับแม่ค่ะว่าพ่อกับแม่เขาคอยเชียร์คอยให้กำลังใจแล้วก็เขาอยากให้เราชนะเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่ถึงจะแพ้ยังไงก็ให้สมเกียรติที่เราต่อยวันนี้หนูว่าสำหรับมวยไทยศิลปะการต่อสู้ของไทยมันมีทุกๆอย่างค่ะหมัดเท้าเข่าศอกแล้วก็มีท่าต่างๆอยากจะให้ทุกคนอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยไว้ด้วยจะให้ฝึกศิลปะการต่อสู้มวยไทยไว้บ้างเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวก็หนูอยากขอบคุณพ่อค่ะคนแรกเลยที่ชักจูงหนูเข้ามาในครอบครัวมวยไทยให้รู้จักกับมวยไทยขอบคุณแม่ที่แบบพยายามดึงหนูขึ้นมาให้หนูมีแรงสู้ถึงทุกวันนี้จนวันนี้หนูขอบคุณค่ายแฟร์เทคค่ะที่สร้างหนูขึ้นมาให้เป็นสแตมแฟร์เทคแล้วก็ขอบคุณเสี่ยบรรจงกับนายเปรมมากๆค่ะที่

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านตอนที่1ประวัติความเป็นมาของวิทยาการระบาดในเรื่องนี้นะคะก็จะต้องทราบเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็ความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับการเกิดโรคและภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วความเชื่อตั้งแต่อดีตการมาก็จะมีทั้งผิดแล้วก็ถูกนะคะซึ่งนักศึกษาก็จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยมีความเชื่ออันไหนที่ถูกต้องหรือผิดไปจากข้อเท็จจริงนะคะซึ่งจริงๆแล้วความเชื่อเราก็จะแบ่งออกเป็น5ยุคนะคะอันนี้อาจารย์แบ่งใหญ่ๆตามยุคสมัยแล้วก็ตามเนื้อหาสาระที่สำคัญของแต่ละยุคนะคะยุคแรกนะคะก็คือความเชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บนะคะเกิดจากพูดผีปีศาจแล้วก็เกิดจากเวทมนต์คาถาต่างๆนะคะทำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อตั้งแต่ยุคก่อนคริสตกาลนะคะซึ่งความเชื่อเนี้ยในขณะนั้นนะคะเราจะเชื่อว่าโรคต่างๆหรือว่าการเจ็บป่วยอะค่ะเกิดจากพูดผีปีศาจเป็นผู้กระทำนะคะหรือว่าเชื่อในเรื่องของจักรวาลดวงดาวเป็นตัวกำหนดความเจ็บป่วยต่างๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าความเจ็บป่วยจริงๆแล้วเกิดจากพูดผีปีศาจนะคะถัดมานะคะจะเป็นยุคที่2ยุคที่2นะคะจะเชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บนะคะจะเกิดจากการผิดปกติของกฎแห่งธรรมชาติหรือว่าเรียกว่า natural law นะคะซึ่งยุค

นี่นะคะจะให้ความสำคัญกับกฎธรรมชาติต่างๆก็อย่างเช่นดินน้ำลมไฟนะคะเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามธาตุต่างๆไม่สมดุลกันสี่ธาตุไม่สมดุลกันนะคะจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นอย่างเช่นนะคะเกิดความร้อนความแห้งแล้งความชื้นหรือว่าความหนาวเย็นซึ่งธาตุต่างๆที่ไม่สมดุลเนี้ยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไปกระทบต่อสุขภาพของคนในยุคนั้นนะคะนอกจากนี้นะคะในยุคที่2นี้ยังมีความเชื่อที่สำคัญนะคะเพราะว่าในยุคที่2เนี่ยจะเริ่มเชื่อและว่าการเกิดโรคนะคะจะเกิดมาจากสาเหตุสำคัญ3ประการนะคะอันแรกนะคะก็คือเกิดจากบรรยากาศหรือว่ามลพิษที่มันผิดปกติไปนะคะอย่างที่2นะคะเชื่อว่าโรคต่างๆเนี่ยความผิดปกติเกิดจากคนผู้นั้นเป็นผู้กระทำเองนะคะแล้วก็อันที่3นะคะก็คือเชื่อว่าคนจะต้องเป็นผู้สัมผัสกับโรคถึงจะทำให้เกิดเชื้อโรคถึงจะทำให้เกิดโรคนั้นได้อันนี้ก็เป็น3ความเชื่อในยุคที่2ที่สำคัญนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นเหมือนตัวเริ่มต้นเลยทำให้เราเริ่มดูว่ามันมีความผิดปกติของการเจ็บป่วยต่างๆเกิดขึ้นนะคะเราก็ไปสู่ยุคที่3นะยุคที่3นะคะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการสัมผัสผู้เป็นโรคนะคะในยุคนี้นะคะก็จะให้ความสำคัญกับการแยกผู้ป่วยเพราะเขาเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามคนป่วยเกิดขึ้นในบ้านนะคะจำเป็นจะต้องกักตัวกักกันหรือว่าหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกันนะคะเริ่มเนี้ยยุคนี้เริ่มจะมีความเป็นวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นยุคนี้ถึงเป็นยุคที่3นี้ถึงเป็นยุคเริ่มต้นนะคะที่มีการกักกันผู้ป่วยแล้วก็ให้ความสำคัญกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพราะว่ายุคนี้มองว่าสิ่งแวดล้อมก็ทำให้เกิดโรคได้เช่นกันนะคะยุคที่4นะคะยุคที่4เป็นยุคที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บซึ่งยุคนี้จะเป็นยุคของทฤษฎีเชื้อโรคซึ่งจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะในเชิงของด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งโรเบิร์ตคล็อกนะคะเขาก็จะเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีเชื้อโรคโดยตัวเชื้อโรคนะคะโดยทฤษฎีนี้จะมีความสำคัญก็คือว่าทฤษฎีนี้นะคะจะให้กล่าวถึงเชื้อโรคว่าเชื้อโรคแต่ละตัวจะต้องมีความจำเพาะเจาะจงกับการเกิดโรคนั้นๆ นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะทฤษฎีนี้ยังเชื่อว่าโรคนั้นๆจะต้องมีสาเหตุเพียง1สาเหตุเท่านั้นนะคะซึ่งพอมาในยุคที่5นะคะถัดมาก็คือยุคโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากแนวคิดสมัยใหม่นะคะหรือว่า Modern Concept of Disease นะคะซึ่งยุคนี้นะคะก็จะเปลี่ยนแนวคิดของยุคที่4นะคะเพราะว่ายุคที่4เชื่อว่าเชื้อโรคเกิดจากเชื้อเพียง1เชื้อถึงจะทำให้เกิดโรค1โรคแต่พอยุคที่5ปุ๊บเราจะเน้นเกี่ยวกับโรคไร้เชื้อหรือว่าโรคไม่ติดต่อเป็นหลักเพราะฉะนั้นนะคะแนวคิดร่วมสมัยเนี่ยจึงให้ความสำคัญกับโรคว่า1เชื้อโรคจะเกิดได้จากหลายๆสาเหตุนะคะหรือว่าจะเรียกว่าเป็น multiple causation นะคะแล้วก็ถัดมาเป็นวิวัฒนาการของวิทยาการระบาดนะคะวิวัฒนาการก็จะแบ่งใหญ่ๆได้5ยุคเหมือนเดิมนะคะอันแรกก็คือยุคของความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคกับสิ่งแวดล้อมนะคะอันที่2ก็คือยุคที่เริ่มใช้วิธีการทางสถิติชีพต่างๆมาใช้ในการระบาดวิทยานะคะยุคที่3นะคะก็คือการประยุกต์ใช้หลักการแล้วก็เหตุผลในการระบาดวิทยามาอธิบายเหตุการณ์ต่างๆว่าการระบาดเกิดขึ้นได้อย่างไรมีสาเหตุอย่างไรและแพร่กระจายอย่างไรนะคะยุคที่4นะคะเป็นการทดลองในการศึกษาวิจัยต่างๆนะคะก็จะมีการคิดค้นยาต่างๆขึ้นมาวัคซีนต่างๆขึ้นมาแล้วก็ยุคที่5นะคะจะเป็นยุคพัฒนาการวิวัฒนาการทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคไร้เชื้อนะคะหรือว่าโรคในกลุ่ม NCD เรามาดูแต่ละวิวัฒนาการนะคะอันแรกนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งฮิปโปเครติสเขาจะถือว่าเป็นบุคคลสำคัญทางด้านระบาดวิทยามากนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาก็ได้เขียนเรื่อง On Air Water and Place นะคะซึ่งชื่อเรื่องก็จะบอกให้เราเห็นถึงการเกิดโรคเนี้ยมันมีความสำคัญทั้งกับอากาศน้ำแล้วก็สถานที่นะคะซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นเหมือนตัวจุดประกายนะคะทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการเกิดโรค
แล้วก็วิวัฒนาการในช่วงที่สองนะคะก็มีการเริ่มนำสถิติชีพมาใช้อธิบายทางระบาดวิทยามากขึ้นนะคะซึ่งเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าวิทยาการระบาดเป็นการเก็บข้อมูลมีการแจ้งนับมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะเพราะฉะนั้นสถิติชีพเนี้ยจึงมีความสำคัญในการนำมาอธิบายว่าการป่วยการตายนะคะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุเพศค่ะหรือว่าปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในยุคนี้นะคะก็จะมีคนที่คิดตารางชีพที่สำคัญนะคะก็คือจอห์นกราฟซึ่งเขาเป็นคนแรกที่เริ่มใช้ตารางชีพขึ้นนะคะแล้วก็พอในยุคที่3นะคะจะเป็นยุคการประยุกต์ใช้เหตุผลแล้วก็หลักการในการอธิบายวิทยาการระบาดนะคะซึ่งในยุคนี้นะคะก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญนะคะจริงๆแล้วมีหลายท่านแต่ว่าในที่นี้ก็จะมีจอห์นสโนว์นะคะที่ให้ความสำคัญแล้วก็ค้นพบการระบาดของอะฮิวาแล้วก็อธิบายเหตุผลได้นะคะว่าอะฮิวาเกิดจากอะไรนะคะถัดมาก็คือวิลเลียมบัคนะคะอธิบายการติดต่อของโรคไทฟอยนะคะนอกจากนั้นยังมีคนอื่นๆอีกหลายท่านนะคะแล้วก็ยุคที่4นะคะจะเป็นการทดลองศึกษาวิจัยในการระบาดวิทยานะคะซึ่งก็จะมีหลายท่านเหมือนกันในที่นี้ขอกล่าวถึงแค่เฉพาะปีแอร์ชานอเล็กซานเดอร์นะคะซึ่งเขาก็ได้ทำการทดลองแบบในเชิงเปรียบเทียบนะคะก็คือคอนโทรลกรุ๊ปนะคะแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับโรคปอดบวมแล้วก็ยุคสุดท้ายยุคที่5เป็นการพัฒนาทางวิทยาการระบาดศึกษาเกี่ยวกับโรคไร้เชื้อหรือ NCD นะคะก็โครงการที่สำคัญนะคะก็อย่างเช่นโครงการฟาร์มิงแฮมนะคะฟาร์มิงแฮมเขาก็จะศึกษาระยะโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะแฝงกับกลุ่มคนปกติหรือสุขภาพดีนะคะแล้วก็ค้นพบปัจจัยเสี่ยงแล้วก็วิธีการป้องกันนะคะค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่1นะคะเรื่องความเชื่อในแต่ละยุคอาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาทำความเข้าใจว่าความเชื่อจริงๆแล้วมี5ยุคมี5สมัยนะคะหรือว่าวิวัฒนาการก็มี5ยุค5สมัยเหมือนกันนะคะในแต่ละยุคสมัยมีทั้งข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็มีวิวัฒนาการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันจะมีบางกลุ่มที่ยังเชื่อในความเชื่อเดิมๆนะคะก็ควรจะต้องมีการปรับปรุงให้หรือว่ามีการใช้วิจารณญาณในการตีความนะคะค่ะทั้งหมดก็เป็นสรุปเนื้อหาของตอนที่1 นะคะประวัติความเป็นมาของวิทยาการระบาดค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านตอนที่2มโนทัศน์ของการศึกษาวิทยาการระบาดสำหรับในเรื่องนี้นะคะนักศึกษาก็จะทราบเกี่ยวกับนิยามทางวิทยาการระบาดหลักๆแล้วนะคะคำนิยามของวิทยาการระบาดมาจากภาษาอังกฤษนะคะที่ชื่อว่า epidemiology นะคะก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประชากรนะคะแล้วก็ epidemiology มาจากรากศัพท์3คำนะคะก็คือ EP นะคะหรือว่า on หรือว่า up on นะคะก็คือเหนือขึ้นไปตัวที่2นะคะก็คือ demos นะคะหรือว่าจะแปลว่า people หรือว่า the common people ก็ได้นะคะก็คือหมายถึงประชาชนทั่วๆไปหรือว่าคนกลุ่มใหญ่นะคะอันที่3นะคะก็คือ logy นะคะหรือว่า logos นะคะก็จะแปลว่า study การศึกษานะคะดังนั้นวิทยาการระบาดนะคะจึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับประชากรซึ่งในที่นี้นะคะเราก็จะเน้นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นหลักนะคะถ้าเป็นระบาดวิทยาในการควบคุมโรคสำหรับองค์ประกอบทางการศึกษาทางวิทยาการระบาดนะคะองค์ประกอบสามารถแบ่งใหญ่ๆได้เป็น6องค์ประกอบนะคะอันแรกนะคะก็คือปัญหาสุขภาพแล้วก็โรคต่างๆนะคะในปัญหาสุขภาพนะคะก็ต้องเข้าใจก่อนว่าโรคมีหลายโรคนะคะมีทั้งโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อโรคจากการบาดเจ็บโรคจากการประกอบอาชีพนะคะซึ่งในแต่ละโรคก็จะมีเนื้อหาปลีกย่อยลงไปนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาสุขภาพเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าโรคแต่ละโรคก็จะเกิดข้องเกี่ยวกับปัจจัยแต่ละตัวหรือว่าตัวเชื้อโรคที่มีความแตกต่างกันนะคะอันองค์ประกอบที่2นะคะในเรื่องของประชากรนะคะจำเป็นจะต้องรู้ว่าประชากรตอนนี้กลุ่มใดมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือกลุ่มใดเป็นกลุ่มที่เกิดโรคแล้วและต้องการป้องกันควบคุมนะคะปัจจัยด้านประชากรหรือองค์ประกอบด้านประชากรนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอายุเพศการศึกษาถิ่นที่อยู่นะคะหรือว่าวิถีชีวิตซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยด้านประชากรทั้งสิ้นนะคะอย่างเช่นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นนะคะอายุในเด็กวัยผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุก็จะมีปัจจัยด้านประชากรด้านอายุแตกต่างกันทำให้เกิดโรคต่างกันในวัยเด็กนะคะโดยเฉพาะ 0-5 ปีส่วนมากจะเป็นโรคติดเชื้อนะคะแล้วก็วัยผู้ใหญ่วัยทำงานส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรคจากการประกอบอาชีพและถ้าเป็นวัยผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นโรคเรื้อรังนะคะต่างๆอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เกิดมาจากปัจจัยด้านประชากรทั้งสิ้นรวมถึงพันธุกรรมด้วยนะคะถัดมานะคะจะเป็นเรื่องความถี่ของโรคองค์ประกอบที่3นี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะเพราะว่าความถี่ของการเกิดโรคจำเป็นจะต้องรู้ว่าณขณะนี้มีคนป่วยคนตายมีจำนวนเท่าไหร่อัตราป่วยอัตราตายเป็นอย่างไรอัตราป่วยอัตราตายในประชากรกลุ่มไหนเยอะกว่ากันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของความถี่ของการเกิดโรคทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของความถี่ของการเกิดโรคนี้เราอาจจะต้องถ้าเกิดการระบาดของโรคเราอาจจะต้องกำหนดคำนิยามให้ชัดเจนนะคะว่าโรคหมายถึงโรคใดมีความหมายอย่างไรแล้วจะวัดจะเก็บข้อมูลอย่างไรนะคะองค์ประกอบที่4เป็นเรื่องการกระจายของโรคนะคะการกระจายของโรคก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะวิทยาการระบาดการกระจายของโรคก็เน้นที่ time place person นะคะก็คือTime ก็คือเวลาช่วงไหนเกิดการระบาดของโรคช่วงหน้าฝนช่วงหน้าแล้ง Place ก็คือสถานที่ใดเกิดการระบาดของโรคแล้วก็ Person คือบุคคลใดเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงบุคคลใดทำให้เกิดการระบาดของโรคเป็นเรื่องการองค์ประกอบที่4การกระจายของโรคทั้งสิ้นนะคะถัดมาองค์ประกอบที่5สาเหตุของการเกิดโรคนะคะสาเหตุและปัจจัยกำหนดนะคะหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลนี้นะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะเป็นทั้งปัจจัยส่วนบุคคลก็ได้หรือว่าปัจจัยภายนอกก็ได้นะคะซึ่งปัจจัยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นปัจจัยส่วนบุคคลก็อายุพันธุกรรมเพศการศึกษาถ้าเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็อย่างเช่นนะคะเศรษฐกิจ
สังคมนะคะอาจจะส่งผลต่อสุขภาพทำให้เกิดภาวะเครียดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าปัจจัยด้านสังคมส่งผลนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะปัจจัยด้านสังคมโดยเฉพาะแบบแผนวิถีชีวิตนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารฟาสต์ฟู้ดก็จะส่งผลทำให้เกิดโรค NCD มากขึ้นนะคะองค์ประกอบสุดท้ายองค์ประกอบที่6นะคะองค์ประกอบที่6เป็นการควบคุมป้องกันโรคนะคะเรารู้ทั้ง5องค์ประกอบและเพราะฉะนั้นนะคะองค์ประกอบที่6เป็นองค์ประกอบสำคัญเพราะเราจะต้องรู้ว่าตอนนี้โรคเกิดโรคอะไรและเราก็จะต้องมาวางแผนป้องกันควบคุมโรคเพราะว่าโรคติดต่อกับโรคไม่ติดต่อมีวิธีการกลวิธีในการควบคุมป้องกันโรคแตกต่างกันนะคะถัดมานะคะจะเป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษาทางวิทยาการระบาดนะคะวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิทยาการระบาดหลักๆนะคะก็จะมี4ข้อนะคะอันแรกก็คือเพื่อศึกษาธรรมชาติการเกิดโรคนะคะแล้วก็การกระจายของโรควัตถุประสงค์ข้อที่2นะคะเพื่อศึกษาการกระจายของโรคในชุมชนวัตถุประสงค์ข้อที่3นะคะก็เพื่อหาสาเหตุและปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการเกิดโรคในชุมชนแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่4นะคะเพื่อประเมินมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าวัตถุประสงค์แต่ละ4วัตถุประสงค์ก็จะครอบคลุมขอบข่ายของวิทยาการระบาดทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าในเบื้องต้นเราต้องศึกษาธรรมชาติก่อนดูการเกิดการกระจายของโรคหลังจากนั้นเราต้องดูสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็มาวางแผนในการป้องกันนะคะสำหรับประโยชน์ของการศึกษาทางวิทยาการระบาดนะคะก็คือหลักๆแล้วก็จะมีประโยชน์ในการบริการสุขภาพ

ในเชิงคลินิกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการรักษาพยาบาลนะคะหรือการประเมินความเจ็บป่วยแล้วก็อีกประโยชน์ข้อหนึ่งนะคะเป็นข้อใหญ่ก็คือมีประโยชน์ในงานสาธารณสุขในชุมชนนะคะช่วยก็อย่างที่บอกนะคะระบาดวิทยาช่วยในการหาสาเหตุของการเกิดโรคเพื่อวางแผนในการควบคุมป้องกันเพราะฉะนั้นประโยชน์นะคะก็คือช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุช่วยในการกำหนดมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านระบาดวิทยานะคะซึ่งในจริงๆแล้วถ้าเราเก็บข้อมูลในชุมชนหรือว่าในคลินิกจริงๆอ่ะเราจะเห็นว่าระบาดวิทยาจะเป็นเครื่องมือที่เข้าไปสอดแทรกในการดำเนินงานทั้งสองส่วนนะคะเนื้อหาของตอนที่2นะคะก็จะเห็นว่าหลักๆแล้วหัวใจสำคัญของวัตถุประสงค์ของการระบาดวิทยานะคะก็เพื่อศึกษาธรรมชาติของการเกิดโรคการกระจายหาสาเหตุทางโรคติดเชื้อโรคไร้เชื้อนะคะแล้วก็มาวางแผนในการควบคุมป้องกันโรคนะคะวัตถุประสงค์ก็คือมุ่งเพื่อทำให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นนะคะทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็คือสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของตอนที่2มโนทัศน์ของการศึกษาวิทยาการระบาด

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านตอนที่3การดำเนินงานระบาดวิทยาการดำเนินงานระบาดวิทยาในชุมชนก็จะแบ่งออกเป็นใหญ่ๆนะคะ4ขั้นตอนนะคะอันแรกก็คือขั้นรวบรวมข้อมูลอันที่2ก็คือการตั้งสมมติฐานอันที่3นะคะขั้นตอนที่3คือการทดสอบสมมติฐานทางวิทยาการระบาดขั้นที่4นะคะก็คือการอธิบายกลไกของการเกิดโรคสำหรับในขั้นตอนที่1นะคะการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้นะคะนักศึกษาจะต้องรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลประชากรทั่วไปนะคะข้อมูลปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆทางระบาดวิทยานะคะซึ่งข้อมูลทั่วไปก็อย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไว้นะคะก็จะมีทั้งข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลนะคะอายุอาชีพเพศการศึกษาหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดโรคต่างๆนะคะอัตราป่วยอัตราตายการบาดเจ็บการเจ็บป่วยหรือรวมทั้งพฤติกรรมหรือว่าวิถีชีวิตนะคะเป็นข้อมูลทั้งด้านสถิติชีพต่างๆที่นักศึกษาต้องรวบรวมขั้นตอนที่2นะคะพอเรารวบรวมข้อมูลได้เสร็จเราต้องมากำหนดสมมติฐานนะคะว่าตอนนี้ปัจจัยเสี่ยงอะไรทำให้เราสนใจและปัจจัยเสี่ยงนั้นทำให้เกิดโรคอะไรนะคะก็นำไปสู่ขั้นตอนของการตั้งสมมติฐานซึ่งหลักของการตั้งสมมติฐานที่ดีนะคะจะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลหรือการทบทวนวรรณกรรมมาอย่างมากเพียงพอนะคะเราถึงมากำหนดสมมติฐานได้ว่าปัจจัยใดเสี่ยงทำให้เกิดโรคใดนะคะหลังจากนั้นค่อยนำมาสู่ขั้นตอนที่3การทดสอบสมมติฐานนะคะซึ่งการทดสอบสมมติฐานนะคะก็จะมีหลายวิธีมากนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปทางระบาดวิทยานะคะนิยมใช้2วิธีก็คือการศึกษาโดยการสังเกตการนะคะ observational study กับการศึกษาโดยการทดลองนะคะ experimental study ซึ่ง2วิธีนี้นะคะก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเราต้องการศึกษาเกี่ยวกับโรคในกลุ่มประชาชนหรือว่าประชากรทั่วๆไปนะคะหรือว่าดูปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับโรคในประชากรทั่วๆไปนะคะเราก็จะเลือกใช้วิธีการศึกษาแบบแรกนะคะก็คือobservational study นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเราต้องการดูในเชิงลึกหรือว่ากลุ่มตัวอย่างเราหรือว่ากลุ่มผู้ป่วยของการเกิดโรคเรามีค่อนข้างจำกัดหรือค่อนข้างน้อยนะคะเราก็จะต้องเลือกใช้การทดลองหรือว่าการศึกษาในรูปแบบที่2เป็นหลักนะคะเพื่อจะดูนะคะเพราะว่าการทดลองเนี้ยจะมีการควบคุมปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเกิดโรคหรือว่าการทดลองยาต่างๆของเรานะคะพอเราเลือกใช้รูปแบบการศึกษาได้นะคะ

อ่ะเราก็ทดลองดูว่าสิ่งที่เราดีไซน์ไว้ถูกต้องไหมนะคะพอเราดีไซน์ตามกระบวนการแล้วนะคะค่อยนำไปสู่ขั้นที่4นะคะเราเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จนะคะเรานำมาอธิบายกลไกของการเกิดโรคเพราะว่าพอเราเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสรุปผลเสร็จในขั้นที่3เราจะทราบแล้วว่าตอนนี้มีปัจจัยหรือสาเหตุใดทำให้เกิดโรคเราก็มาอธิบายนะคะว่าทำไมกลไกมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะซึ่งกลไกของการเกิดโรคนะคะอาจจะเกิดได้ทั้งผู้ป่วยไปรับสัมผัสมานะคะในสำหรับกลุ่มที่เป็นโรคติดต่อแล้วก็กลุ่มที่เป็นโรคไม่ติดต่อหรือ NCD นะคะอาจจะเกิดมาจากพฤติกรรมนะคะซึ่งอันเนี้ยผลการศึกษาตั้งแต่ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3มันก็จะสามารถอธิบายในขั้นตอนที่4ได้นะคะถัดมานะคะอาจารย์ก็จะแบ่งการดำเนินงานนะคะใหญ่ๆนะคะก็คืออันแรกก็คือในสถานประกอบการนะคะขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะคะเหมือน4ขั้นตอนหลักที่อาจารย์บอกไปอันแรกก็คือรวบรวมข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลในสถานประกอบการข้อมูลบุคลากรต่างๆนะคะว่าตอนนี้บุคลากรในโรงงานมีเท่าไหร่นะคะสุขภาพเป็นอย่างไรผลการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ดูแฟ้มเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมประวัติการทำงานด้วยนะคะประกอบการแล้วก็ทำการเฝ้าระวังซึ่งในสถานประกอบการนะคะส่วนมากแล้วจะเกิดอุบัติเหตุเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นการก็เน้นการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพนะคะการไม่สวมใส่อุปกรณ์ต่างๆซึ่งการเฝ้าระวังมีหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นเชิงลุกเชิงรับนะคะหรือว่าการเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติงานนั้นอย่างเช่นการปฏิบัติงานในเหมืองแร่ถ่านหินนานๆ นะคะอาจจะทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบหรือว่าแย่โรคเกี่ยวกับแร่ใยหินได้นะคะซึ่งอันนี้มันก็ต้องเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวแล้วก็การเฝ้าระวังในการสัมผัสสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานนะคะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมอาจจะอยู่ในสถานที่ไม่ปลอดภัยนะคะนอกจากนั้นนะคะพอเฝ้าระวังเสร็จถ้าเกิดพบปัจจัยเสี่ยงหรือว่าปัญหาต่างๆนะคะเราก็ดำเนินการสอบสวนโรคหรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นว่าเกิดมาจากสาเหตุใดนะคะอุปกรณ์แมสใส่อุปกรณ์ต่างๆเพื่อป้องกันเซฟตี้ให้กับบุคลากรมีครบถ้วนไหมนะคะอันนี้คือการสอบสวนทั้งสิ้นสถานที่ใดเป็นสถานที่เสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เข้ามาสู่การศึกษาวิทยาการระบาดในเชิงของปัญหาในพื้นที่นะคะก็คือดูว่าจุดไหนเป็นจุดสัมผัสหรือว่าจุดเสี่ยงในการทำงานบ้างนะคะแล้วก็การดำเนินงานระบาดวิทยาในสถานประกอบการนะคะสรุปแล้วก็จะมี6ขั้นตอนใหญ่ๆนะคะอันแรกก็คือรวบรวมข้อมูลอันที่2ก็คือประเมินสถานการณ์อันที่3นะคะก็คือการเฝ้าระวังในบุคลากรอันที่4นะคะก็คือการเฝ้าระวังในผู้ป่วยนะคะอันที่5ก็คือการเฝ้าระวังในโรงพยาบาลแล้วก็อันที่6นะคะก็คือการเฝ้าระวังการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลซึ่งเราจะเห็นว่าการดำเนินงานในสถานประกอบการอันนี้นะคะจะเน้นที่โรงพยาบาลลักษณะจะเหมือนกับในโรงงานนะคะเพียงแต่ว่าแตกต่างกันที่ปัจจัยเสี่ยงในการสัมผัสเพราะว่าในโรงงานส่วนใหญ่แล้วปัจจัยเสี่ยงคืออุบัติเหตุแต่ถ้าในโรงพยาบาลปัจจัยเสี่ยงก็คือการติดเชื้อต่างๆที่บุคลากรอาจจะได้รับจากการประกอบอาชีพหรือการปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลนักสาธารณสุขหรือว่าบุคลากรอื่นๆที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่3นะคะการดำเนินงานทางด้านระบาดวิทยานะคะก็อย่างที่อาจารย์เน้นไปก็คือจะเน้น4ขั้นตอนหลักนะคะก็คือการรวบรวมข้อมูลมาเพื่อตั้งสมมติฐานนะคะพอตั้งสมมติฐานใช้หลักทางวิชาการเสร็จแล้วก็นำสมมติฐานนั้นมาทดสอบสมมติฐานหลังจากทดสอบสมมติฐานได้ข้อเท็จจริงและเราก็เอามาอธิบายกลไกการเกิดโรคต่างๆแล้วก็สำหรับการดำเนินงานระบาดวิทยาในสถานประกอบการนะคะอาจารย์เน้นทั้งในโรงงานแล้วก็ในโรงพยาบาลหลักการก็คือจะเหมือนกันนะคะก็คือจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามเกิดกรณีหรือการบาดเจ็บการเจ็บป่วยก็ต้องทำการสอบสวนการระบาดของโรคนะคะ

ก็ใช้กระบวนการวิจัยนะคะทางระบาดวิทยาเข้ามาสอดแทรกเพื่อจะทำให้เราได้ความชัดเจนในกลไกหรือว่าการเกิดโรคต่างๆหรือว่าสาเหตุการเกิดโรคนะคะทั้งหมดนะคะก็คือเนื้อหาสาระของตอนที่3การดำเนินงานระบาดวิทยาค่ะ

หน่วยที่1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะในหน่วยที่1นี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันนะคะตอนที่ 1.1 เนี่ยก็จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะส่วนตอนที่ 1.2 เนี่ยก็จะพูดถึงการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอนที่ 1.3 เนี่ยก็จะพูดถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และงานเอกสารนะคะส่วนตอนที่ 1.4 เนี่ยก็จะพูดถึงการทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และงานเอกสารค่ะเรามาดูในตอนที่ 1.1 ก่อนนะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ค่ะในตอนนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องหลักการพื้นฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็เรื่องที่2จะพูดถึงวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ค่ะสำหรับหลักการพื้นฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะคะเรามาเรียนรู้ถึงความหมายของคำว่าซอฟต์แวร์ก่อนนะคะซอฟต์แวร์เนี่ยก็คือชุดคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะหรือที่เราเรียกว่าโปรแกรมนะคะส่วนวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะคะก็เป็นวิชาที่ว่าด้วยการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพนะคะสำหรับประเภทของซอฟต์แวร์นะคะเราก็แบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ระบบนะคะหรือเราเรียกว่าซิสเต็มซอฟต์แวร์หรือที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปว่า OS นะคะสำหรับ OS เนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่จะต้องติดตั้งภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมให้อุปกรณ์หรือว่าซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับซอฟต์แวร์ระบบที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปก็ยกตัวอย่างเช่น Windows นะคะหรือว่าที่ติดตั้งอยู่ในมือถือก็เป็น iOS หรือว่า Android นะคะซอฟต์แวร์ประเภทต่อไปนะคะเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นเพื่องานบางอย่างโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นระบบเวชระเบียนนะคะภายในโรงพยาบาลที่เราไปติดต่อรับการรักษาก็จะต้องไปติดต่อว่าเราเป็นผู้ป่วยมีเลขระเบียนอะไรบ้างแล้วก็เคยรักษามาอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์แล้วก็ปัจจุบันก็จะมีซอฟต์แวร์ที่อยู่ในมือถือนะคะที่เราเรียกว่าแอปพลิเคชันหรือว่าคนทั่วไปก็จะเรียกย่อๆว่าแอปนะคะแอปต่างๆที่อยู่ภายในมือถือก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ค่ะประเภทที่3นะคะเป็นซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้านะคะที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้อุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซอฟต์แวร์ประเภทที่4นะคะเป็นซอฟต์แวร์ด้านวิศวกรรมหรือว่าวิทยาศาสตร์นะคะช่วยงานคำนวณที่มีความซับซ้อนนะคะก็จะทำให้การคำนวณหรือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมเนี่ยทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะซอฟต์แ

ประเภทที่5นะคะเป็นซอฟต์แวร์ด้านสายการผลิตนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นที่เราคุ้นเคยก็คือซอฟต์แวร์ในกลุ่มของ Office นะคะ Microsoft Windows หรือ Microsoft Excel เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มประเภทนี้คือสายการผลิตนะคะประเภทที่6นะคะเป็นซอฟต์แวร์ด้านปัญญาประดิษฐ์นะคะอันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่เข้ามาอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาหุ่นยนต์นะคะที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่ค่อนข้างมีอันตรายนะคะหรือว่าต้องการให้การทำงานเนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นนะคะส่วนประเภทสุดท้ายนะคะเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะคะก็คือซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนเว็บไซต์ต่างๆนะคะที่เราจะต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับเครื่องนะคะแล้วก็ข้อมูลก็จะอยู่ที่บนเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็เป็นประเภทของซอฟต์แวร์ทั้งหมดค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะตามหลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์เนี่ยนะคะเราจะแบ่งขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยออกเป็น3ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เป็นการกำหนดงานนะคะส่วนขั้นตอนที่2เป็นการพัฒนาค่ะขั้นตอนที่3เนี่ยเป็นการบำรุงรักษานะคะหากมีปัญหาเกิดขึ้นในขั้นตอนใดเนี่ยผู้พัฒนาก็สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขในขั้นตอนก่อนหน้าได้นะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนนะคะในขั้นตอนของการกำหนดงานนะคะในขั้นตอนนี้ก็จะมีขั้นตอนย่อยๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือการวิเคราะห์ระบบนะคะซึ่งเป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบนะคะที่จะต้องให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะทางด้านการใช้ฮาร์ดแวร์หรือว่าระบบฐานข้อมูลนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ใช้งานหรือว่าเจ้าของระบบนะคะส่วนขั้นตอนย่อยที่2ก็คือเป็นการจัดทำแผนโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะซึ่งจะต้องทำการกำหนดขอบเขตของระบบนะคะว่าเราจะทำพัฒนาระบบเนี่ยมีขนาดใหญ่แค่ไหนนะคะแล้วก็มีทรัพยากรอะไรที่จะต้องใช้ในการพัฒนาระบบนี้บ้างรวมถึงจะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาระบบเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะคะขั้นตอนย่อยที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของการจัดทำข้อกำหนดความต้องการนะคะซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาระบบกับผู้ใช้หรือว่าผู้ว่าจ้างนะคะหรือว่าลูกค้านั่นเองนะคะซึ่งจะต้องทำความตกลงให้ตรงกันนะคะว่าขอบเขตในการพัฒนาระบบหรือระยะเวลาสิ้นสุดเนี่ยจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ซึ่งจะต้องจัดทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะสำหรับขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะก็ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยขั้นตอนแรกก็เป็นเรื่องของการออกแบบขั้นเตรียมการนะคะซึ่งจะนำข้อกำหนดความต้องการที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้นะคะมาทำการออกแบบฟังก์ชันงานว่าภายในระบบเนี่ยจะมีฟังก์ชันการทำงานอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นก็จะมาออกแบบอย่างละเอียดมากขึ้นนะคะโดยนำผลที่ได้จากขั้นตอนเตรียมการเนี่ยมาออกแบบในรายละเอียดของการประมวลผลว่าในซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยจะมีการประมวลผลอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นนะพอเราออกแบบเรียบร้อยแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนของการสร้างโปรแกรมหรือว่าเขียนโปรแกรมนั่นเองนะคะในส่วนนี้ก็จะนำการออกแบบอย่างละเอียดเนี่ยมาเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานหลังจากที่เขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีขั้นตอนของการตรวจสอบค่ะว่าโปรแกรมที่เขียนไว้เนี่ยทำงานได้อย่างถูกต้องตรงกับการออกแบบที่กำหนดเอาไว้หรือเปล่านะคะต่อไปเป็นขั้นตอนของการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะก็คือหลังจากที่เราพัฒนาโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วนะคะทำการทดสอบและใช้งานโปรแกรมไประยะหนึ่งแล้วนะคะหากซอฟต์แวร์เนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดจากกรณีที่ซอฟต์แวร์เนี่ยทำงานผิดพลาดเองได้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องหรือว่าในกรณีที่ผู้ใช้เนี่ยอาจจะมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงานนะคะก็สามารถที่จะทำการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ได้นะคะซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์นะคะจะต้องจัดทำเป็นเอกสารแจ้งเพื่อให้ผู้พัฒนาระบบเนี่ยทำการแก้ไขให้นะคะซึ่งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าการทำงานเนี่ยเกิดความผิดพลาดอย่างไรบ้างนะคะ

่อไปเป็นตอนที่2นะคะจะพูดถึงการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2เรื่องย่อยก็คือหลักการพื้นฐานในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะทีนี้เรามาดูแนวทางการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเราก็มี

คลื่อนนะคะแนวทางที่3เนี่ยเป็นการออกแบบโปรแกรมโดยใช้ข้อมูลขับเคลื่อนนะคะเรามาดูแต่ละแนวทางนะคะแนวทางแรกเนี่ยเป็นการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการออกแบบเชิงโครงสร้างนะคะซึ่งจะพิจารณาว่าโปรแกรมของเราเนี่ยมีฟังก์ชันการทำงานอะไรบ้างแล้วก็ถ้าโปรแกรมเนี่ยมันใหญ่เกินไปเราก็จะต้องแบ่งกระบวนการทำงานเนี่ยออกเป็นฟังก์ชันงานย่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้ความซับซ้อนเนี่ยลดลงการพัฒนาระบบก็จะง่ายขึ้นนะคะสำหรับการออกแบบโปรแกรมโดยใช้เหตุการณ์ขับเคลื่อนเนี่ยนะคะเราก็จะต้องรู้ว่าโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเนี้ยมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นปุ่มต่างๆเนี่ยนะคะเมื่อผู้ใช้ไปคลิกที่ปุ่มหรือว่าเลื่อนเมาส์เนี่ยไปทำงานที่ตรงไหนเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็จะเอาเหตุการณ์เหล่านั้นน่ะมาเป็นตัวกำหนดในการเขียนโปรแกรมค่ะสำหรับแนวทางที่3นะคะเป็นการออกแบบโปรแกรมโดยใช้ข้อมูลขับเคลื่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่อยู่ในระบบนะคะเราก็จะต้องกำหนดให้ได้ว่ากระบวนการทำงานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างเมื่อผู้ใช้เนี่ยนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยนะคะจะต้องนำไปประมวลผลอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ออกมาเป็นผลลัพธ์อะไรนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางของการออกแบบนะคะหลังจากที่เราออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วนะคะไม่ว่าจะใช้แนวทางไหนเนี่ยผลการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้นะคะก็คือลำดับขั้นตอนวิธีการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองหรือที่เราเรียกว่าอัลกอริทึมนะคะสำหรับเครื่องมือช่วยในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเรามีเครื่องมือช่วยในที่นี้เราจะแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเครื่องในการออกแบบโปรแกรมเนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะในประเภทอันนี้เราก็จะพูดถึงผังงานโปรแกรมนะคะแล้วก็ชุดคำสั่งจำลองตารางการตัดสินใจต้นไม้การตัดสินใจนะคะแล้วก็ผังแสดงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานค่ะเรามาดูเครื่องมือแต่ละตัวกันนะคะอันดับแรกนะคะเป็นผังงานโปรแกรมหรือที่เราเรียกว่าโปรแกรมโฟลว์ชาร์ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเขียนภาพนะคะแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะโดยนำสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมาเรียงต่อกันนะคะเพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆก็จะเชื่อมกันด้วยเส้นที่มีลูกศรแสดงถึงทิศทางการทำงานสำหรับรายละเอียดของการใช้ผังงานโปรแกรมเนี่ยนะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหน่วยที่2นะคะต่อไปเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบโปรแกรมที่เราเรียกว่าชุดคำสั่งจำลองหรือว่า pseudo code นะคะอันนี้ก็จะเป็นการนำคำในภาษาอังกฤษเนี่ยมาเขียนเพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่จะต้องเรียบเรียงคำในภาษาอังกฤษเนี่ยให้เป็นประโยคเพื่อใช้สื่อความหมายนะคะให้ผู้อ่านหรือว่าทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยได้เข้าใจขั้นตอนการแก้ปัญหาเนี่ยได้ตรงกันนะคะแล้วก็ทำให้รู้ว่าในแต่ละกระบวนการเนี่ยจะทำอะไรบ้างนะคะสำหรับชุดคำสั่งจำลองเนี่ยก็ศึกษารายละเอียดได้ในหน่วยที่2นะคะต่อไปเป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกว่าตารางการตัดสินใจนะคะตารางการตัดสินใจเนี่ยก็จะประกอบด้วย2 ส่วนด้วยกันก็คือเงื่อนไขนะคะคนที่ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะต้องเอาเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยมาเขียนว่าในโปรแกรมเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วก็ในเงื่อนไขนั้นเนี่ยจะนำไปปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการคำนวณการจ่ายเงินค่าจ้างให้กับพนักงานนะคะก็จะมีเงื่อนไขว่าในแต่ละช่วงเนี่ยพนักงานมีการทำงานเป็นอย่างไรบ้างก็จะกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าถ้าทำงานเนี่ยไม่มากกว่า40ชั่วโมงจะวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าจ้างพนักงานเนี่ยจะไปคำนวณแบบไหนแต่ในกรณีที่พนักงานทำงานมากกว่า40ชั่วโมงเนี่ยจะใช้วิธีการคำนวณด้วยสูตรไหนนะคะหรือว่าในกรณีที่เป็นพนักงานใหม่เนี่ยเราจะให้เขาปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

้ไหมอันเนี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขแล้วก็การปฏิบัติซึ่งจะเอาจะต้องนำเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยมาใส่ในตารางการตัดสินใจค่ะประเภทต่อไปนะคะเป็นต้นไม้การตัดสินใจนะคะก็จะเป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างในการตัดสินใจว่า เหมือนเราจะไปเหมือนจองตั๋วดูละครนะคะก็เราก็จะต้องกำหนดก่อนว่าเราจะดูวันไหนรอบไหนนะคะจะเลือกที่นั่งในราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะต้องมาเขียนโปรแกรมให้มันตัดสินใจว่าในกรณีที่นั่งที่เราเลือกเนี่ยถ้ามันไม่ว่างนะคะจะต้องไปทำอย่างไรบ้างหรือว่าถ้าเงื่อนไขทั้งหมดที่เราเลือกเนี่ยตรงกับเงื่อนไขที่เราต้องการเลยวันก็ได้รอบก็ได้นะคะที่นั่งก็ว่างนะคะราคาที่เราจองก็ได้หมดเนี่ยมันจะไปทำอะไรต่อแต่ถ้าแต่ละเงื่อนไขเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะอันนี้เงื่อนไขทั้งหมดก็จะต้องนำไปเขียนในต้นไม้การตัดสินใจค่ะสำหรับเครื่องมือตัวสุดท้ายที่เรานำมาแสดงให้เห็นก็เป็นผังแสดงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะซึ่งในผังนี้เราเรียกย่อๆว่าไฮโปนะคะซึ่งมาจาก input process แล้วก็ output นะคะผังแสดงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ก็จะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนนำเข้าที่เรียกว่า input นะคะเมื่อเรานำเข้าข้อมูลเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะประมวลผลอย่างไรบ้างมีลำดับขั้นตอนในการประมวลผลเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ในแต่ละลำดับขั้นตอนเนี่ยพอประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยจะมี output อะไรบ้างนะคะก็จะต้องเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะ

ต่อไปนะคะเป็นตอนที่ 1.3 เป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และงานเอกสารค่ะในตอนที่ 1.3 เนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันก็คือแนวคิดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของเอกสารประกอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะสำหรับข้อควรคำนึงในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเราควรที่จะโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยหลังจากออกแบบแล้วก็มาถึงขั้นตอนการเขียนโปรแกรมโปรแกรมที่เขียนขึ้นเนี่ยเราควรคำนึงถึงว่าโปรแกรมนั้นจะต้องสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะโปรแกรมจะต้องทำงานได้รวดเร็วและก็กระชับนะคะใช้เวลาในการประมวลผลน้อยที่สุดนะคะใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำน้อยที่สุดนะคะแล้วก็โปรแกรมนั้นจะต้องง่ายต่อการทำความเข้าใจและการบำรุงรักษาค่ะค่ะสำหรับการประมวลผลโปรแกรมนะคะและตัวแปรภาษานะคะหลังจากที่เราทำการเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะนำไปใช้งานเนี่ยก็จะต้องทดสอบโปรแกรมนะคะหรือว่าคอมไพล์โปรแกรมเนี่ยเนื่องจากว่าโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโค้ดนะคะมันเป็นโค้ดหรือว่าเป็นรหัสโปรแกรมที่มนุษย์เนี่ยเข้าใจได้นะคะแต่ว่าเครื่องยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนำโปรแกรมไปใช้งานเนี่ยเราก็จะต้องแปลงซอร์สโค้ดเนี่ยให้เป็นรหัสโปรแกรมที่เครื่องสามารถจะเข้าใจได้นะคะซึ่งในการแปลภาษาโปรแกรมเนี่ยมี2วิธีด้วยกันก็คือเราสามารถจะแปลงโดยใช้คอมไพเลอร์นะคะหรือว่าอินเทอร์พรีเตอร์นะคะเรามาดูเรื่องของคอมไพเลอร์ก่อนนะคะอันนี้สำหรับคอมไพเลอร์เนี่ยก็จะเป็นการแปลภาษาโปรแกรมครั้งเดียวทีเดียวทั้งโปรแกรมนะคะหลังจากที่เราเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะเราเรียกว่าซอร์สโค้ดเราจะนำซอร์สโค้ดทั้งโปรแกรมเนี่ยมาคอมไพล์นะคะถ้าในระหว่างคอมไพล์เนี่ยมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็จะต้องทำการแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วนำมาคอมไพล์ซ้ำเนี่ยจนกว่าจะไม่มีเออร์เลอร์เกิดขึ้นนะคะเราก็จะได้เป็น execute file ก็สามารถจะนำ execute file หรือเราเรียกว่าภาษาเครื่องเนี่ยไปใช้งานได้นะคะสำหรับข้อดีของคอมไพเลอร์ก็คือว่าเป็นมันแปลภาษาทีเดียวทั้งโปรแกรมเพราะฉะนั้นโปรแกรมที่ได้เนี่ยก็จะมีขนาดเล็กแล้วก็การทำงานก็จะทำได้รวดเร็วนะคะทีนี้เรามาดูอีกวิธีหนึ่งในการคอมไพเราเรียกว่าอินเทอร์พรีเตอร์นะคะในการคอมไพด้วยอินเทอร์พรีเตอร์เนี่ยเราจะนำคำสั่งโปรแกรมทีละคำสั่งนะคะมาทำการคอมไพถ้าคำสั่งนั้นคอมไพล์ผ่านก็จะทำงานก็คือเรียกว่า execute ไปเลยนะคะแล้วก็วนกลับไปที่คำสั่งถัดไปแล้วก็นำมาคอมไพล์นะคะเรียกว่า interpreter แล้วก็ execute ก็คือทำงานก็จะวนไปอย่างนี้จนกว่าทั้งโปรแกรมนะคะซึ่งวิธีการ interpreter เนี่ยมันมีข้อจำกัดก็คือว่าเราทำงานทีละบรรทัดนะคะสลับกับคอมไพล์สลับกับการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานการคอมไพล์ในสารเนี้ยมันจะไม่ค่อยยืดหยุ่นและในกรณีที่ระหว่างที่โปรแกรมทำงานเนี่ยถ้าหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะมันก็มาขั้นจังหวะนะคะทำให้การใช้งานโปรแกรมเนี่ยไม่สมูทนะคะต่อไปนะคะจะพูดถึงเอกสารประกอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลังจากที่เราเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีเอกสารหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราทำกิจกรรมอะไรนะคะจะขอยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมของการสร้างแฟ้มข้อมูลหรือว่าฐานข้อมูลเนี่ยนะคะเอกสารประกอบที่เราจะต้องเก็บไว้เราเรียกว่าพจนานุกรมข้อมูลนะคะซึ่งในพจนานุกรมข้อมูลเนี่ยก็จะประกอบด้วยรายละเอียดย่อยๆว่ามีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วก็แต่ละข้อมูลเนี่ยจะต้องเอาไปใช้งานที่ตรงไหนบ้างหรือว่าถ้าเป็นการสร้างรหัสจอภาพนะคะก็จะต้องมีรหัสโปรแกรมบอกไว้นะคะว่าเป็นรหัสอะไรรูปแบบของจอภาพเป็นลักษณะไหนและภายในจอภาพเนี่ยจะมีข้อมูลอะไรมาแสดงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเอกสารประกอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะ

ต่อไปเป็นตอนที่ 1.4 นะคะเป็นเรื่องของการทดสอบโปรแกรมและงานเอกสารค่ะในตอนที่ 1.4 นี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องย่อยก็คือเรื่องของการทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเอกสารประกอบการทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะในการทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีวิธีการทดสอบหลายวิธีด้วยกันนะคะเรามาดูแต่ละวิธีนะคะวิธีที่1เนี่ยเป็นการทดสอบโปรแกรมด้วยข้อมูลทดสอบนะคะซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ในการทดสอบในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นผู้เขียนโปรแกรมนั่นเองก็จะต้องทำการสมมุติข้อมูลขึ้นมาว่าถ้าเกิดกรณีนี้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมันควรจะเป็นอะไรแล้วก็นำข้อมูลสมมุติหรือว่าข้อมูลทดสอบเนี้ยไปทดสอบในโปรแกรมว่าได้ผลลัพธ์ตามที่ผู้เขียนโปรแกรมเนี่ยคาดหวังไว้หรือไม่นะคะส่วนวิธีที่สองเนี่ยเป็นการทดสอบการเชื่อมโยงด้วยข้อมูลทดสอบนะคะหลังจากที่โปรแกรมเนี่ยทดสอบผ่านแล้วนะคะซึ่งในโปรแกรมในระบบเนี่ยอาจจะมีฟังก์ชันหรือว่าโมดูลหลายๆโมดูลเราก็จะต้องทดสอบให้ได้ว่าถ้าโปรแกรมที่ทดสอบด้วยขั้นตอนหนึ่งเนี่ยพอผ่านไปที่อีกโมดูลเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะถูกต้องไหมนะคะซึ่งมันเป็นการเชื่อมโปรแกรมนะคะว่าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่1เนี่ยนำไปใช้ในขั้นตอนที่2เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะยังถูกต้องหรือไม่นะคะส่วนวิธีการทดสอบวิธีที่3เนี่ยเป็นการทดสอบทั้งระบบเต็มรูปแต่ก็ยังเป็นข้อมูลทดสอบอยู่นะคะอันนี้ก็คือเราจะทดสอบระบบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็นำข้อมูลทดสอบนะคะที่เราสมมุติขึ้นมาเนี่ยมาใช้ในการทดสอบทั้งระบบซึ่งในขั้นตอนนี้เราก็จะประเมินในส่วนของประสิทธิภาพของระบบด้วยว่าทั้งระบบเนี่ยมันทำงานด้วยระยะเวลามากเกินไปหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นไปตามที่เราทำข้อกำหนดเอาไว้กับผู้ใช้ไหมว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยจะต้องประมวลผลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าไหร่วิธีที่4นะคะเป็นการทดสอบทั้งระบบแบบเต็มรูปแต่ว่าวิธีที่4เนี่ยจะแตกต่างจากวิธีอื่นคือเราใช้ข้อมูลจริงนะคะข้อมูลจริงก็คือเราต้องไปคัดกรองข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงนะคะเอามาเพียงบางส่วนแล้วก็ใส่เข้าไปในช่วงของการทดสอบว่าถ้าเกิดข้อมูลจริงในลักษณะนี้ผลลัพธ์มันจะตรงกับข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการยอมรับร่วมกันด้วยนะคะสำหรับเอกสารประกอบการทดสอบโปรแกรมนะคะก็ในช่วงของกิจกรรม

การทดสอบโปรแกรมเนี่ยก็จะมีเอกสารประกอบหลายแบบด้วยกันนะคะก็จะขอยกตัวอย่างนะคะสำหรับกิจกรรมการจัดเตรียมแผนการทดสอบนะคะก็จะในเอกสารประกอบเนี่ยก็จะต้องกำหนดว่าใครเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการทดสอบบ้างนะคะแล้วก็ผลการทดสอบควรที่คาดหวังควรจะเป็นอย่างไรนะคะหรือในกระบวนการในการกำหนดกระบวนการทดสอบเนี่ยจะมีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะจะมีการนำเข้าข้อมูลหรือว่ามีสภาพแวดล้อมในการทดสอบเป็นอย่างไรบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเอกสารประกอบการทดสอบโปรแกรมค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยไป 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
8: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
5: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

เรื่องแรกนะคะความหมายของเศรษฐศาสตร์ค่ะเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเรื่องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดนะคะเพื่อผลิตสินค้าและบริการต่างๆนะคะเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งโดยทั่วไปมีความต้องการไม่จำกัดนะคะโดยให้เกิดประโยชน์หรือประสิทธิภาพสูงสุดค่ะจากความหมายของเศรษฐศาสตร์นะคะเราก็จะมาดึงทีละคำนะคะเพื่อให้รู้มากขึ้นนะคะคำแรกนะคะก็คือการเลือกค่ะก็คือการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดนะคะไปผลิตสินค้าและบริการนะคะคำที่สองค่ะทรัพยากรที่มีจำกัดก็หมายถึงทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตนะคะที่มีอยู่อย่างจำกัดในการผลิตสินค้าและบริการก็ในทางเศรษฐศาสตร์จะมีอยู่4ตัวนะคะก็คือที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการค่ะเรามาดูในรายละเอียดนะคะที่ดินนะคะก็คือที่ดินไม่ใช่แค่ที่ดินที่อยู่บนพื้นดินนะคะเรารวมถึงทรัพยากรธรรมชาติต่างๆด้วยนะคะค่าตอบแทนของที่ดินก็คือค่าเช่าค่ะนะคะ2นะคะแรงงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ค่ะรวมทั้งความสามารถทางกำลังกายแล้วก็สติปัญญาที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการนะคะผลตอบแทนของแรงงานก็คือค่าจ้างค่ะตัวที่3นะคะก็คือทุนค่ะหมายถึงสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการนะคะผลตอบแทนของทุนก็เรียกว่าดอกเบี้ยนะคะตัวที่4ค่ะผู้ประกอบการก็คือผู้ที่ทำหน้าที่รวบรวมปัจจัยการผลิตที่ดินแรงงานและทุนนะคะในการผลิตสินค้าและบริการผลตอบแทนของผู้ประกอบการก็คือกำไรค่ะจากความหมายของเศรษฐศาสตร์นะคะก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือสินค้าและบริการแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือ1เศรษฐทรัพย์ความหมายของเศรษฐทรัพย์นะคะก็คือสินค้าต่างๆที่ผลิตออกมาแล้วมีต้นทุนค่ะมีราคาที่ต้องจ่ายนะคะหรือมีราคามากกว่า0นะคะเศรษฐทรัพย์ก็แบ่งเป็น2ชนิดนะคะก็คือสินค้าเอกชนกับสินค้าสาธารณะจากสินค้าและบริการนะคะประเภทที่2ก็คือสินค้าไร้ราคาค่ะสินค้าไร้ราคาก็เป็นสินค้าที่ไม่มีต้นทุนไม่มีราคาที่ต้องจ่ายก็คือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่นะคะสายลมแสงแดดนะคะน้ำฝนอากาศน้ำทะเลต่างๆนะคะความหมายอีกคำหนึ่งที่ดึงออกมานะคะของเศรษฐศาสตร์ก็คือความต้องการของมนุษย์ค่ะในความต้องการของมนุษย์ก็คือมีไม่จำกัดค่ะต้องการสินค้าและบริการทุกชนิดนะคะในปัจจัย4หรือความต้องการด้านสังคมความปรารถนาต่างๆที่มีไม่สิ้นสุดนั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งนะคะก็คือประสิทธิภาพค่ะก็คือการใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตของหน่วยผลิตหรือหน่วยบริโภคนะคะโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยในการผลิตที่มีจำกัดโดยทำให้ต้นทุนต่ำที่สุดนั่นเองนะคะทั้งหมดก็เป็นคำต่างๆที่ดึงเอามาจากความหมายของเศรษฐศาสตร์นะคะที่บอกว่าเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อผลิตสินค้าและบริการต่างๆสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่จำกัดนะคะโดยให้เกิดประโยชน์หรือประสิทธิภาพสูงสุดจากความหมายของเศรษฐศาสตร์นะคะมันก็นำไปสู่การเลือกใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อผลิตสินค้าและบริการต่างๆทำให้เกิดปัญหาของความไม่สมดุลนะคะระหว่างทรัพยากรที่มีอยู่กับความต้องการใช้ก็เลยต้องเกิดคำหนึ่งขึ้นมาค่ะก็คือความขัดแคลนเมื่อเกิดความขัดแคลนขึ้นก็เราก็จะต้องมาผู้ที่ทำหน้าที่ในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆในระบบเศรษฐกิจก็ต้องตัดสินใจว่าจะนำเอาทรัพยากรที่มีจำกัดนั้นไปผลิตอะไรนะคะโดยมีการกำหนดทางเลือกต่างๆค่ะที่อาจจะนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ได้นะคะซึ่งอาจจะมีมากมายหลายทางเลือกนะคะทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นก็ไม่สามารถทำได้พร้อมกันทุกทางนะคะและที่สำคัญนะคะทรัพยากรก็มีไม่เพียงพอกับการแก้ปัญหานะคะเพราะฉะนั้นจะต้องตัดสินใจนำทรัพยากรที่มีอยู่นั้นไปใช้ในทางที่เห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนแล้วค่อยพิจารณาทางเลือกอื่นๆต่อไปนะคะ

สูญเสียโอกาสอันเกิดจากการนำทรัพยากรไปใช้ในทางหนึ่งทำให้ไม่สามารถนำเอาทรัพยากรไปใช้ในทางอื่นได้นะคะในทางเศรษฐศาสตร์นะคะเราเรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสนะคะหรือ opportunity cost นะคะหรือเราจะกล่าวว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสเนี่ยนะคะหมายถึงมูลค่าสูงสุดของผลประโยชน์ที่ต้องเสียสละไปในกรณีที่มีทางเลือกหลายๆทางแล้วมีการตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งนะคะเป็นผลตอบแทนสูงสุดในบรรดาทางเลือกต่างๆที่เราไม่ได้เลือกค่ะนะคะหรือจะพูดว่าเป็นมูลค่าของทางเลือกที่ดีที่สุดถัดไปที่ยอมสละเพื่อที่จะดำเนินการตามทางเลือกที่เลือกค่ะจากความหมายของเศรษฐศาสตร์นะคะมารู้จักต้นทุนค่าเสียโอกาสแล้วอีกคำหนึ่งที่จะต้องรู้จักนะคะก็คือปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจค่ะก็มี3ปัญหานะคะปัญหาผลิตอะไรผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใครนะคะปัญหาแรกนะคะปัญหาผลิตเพื่อผลิตอะไรค่ะก็คือ what to produce นะคะเป็นปัญหาในการตัดสินใจว่าควรจะนำทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาผลิตสินค้าอะไรปริมาณเท่าใดจึงจะเพียงพอกับความต้องการเพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดปัญหาที่2ค่ะผลิตอย่างไรนะคะ how to produce นะคะเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะผลิตสินค้าอะไรแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาต่อค่ะว่าจะใช้เทคนิคการผลิตอะไรใช้ปัจจัยการผลิตอะไรบ้างแต่ละชนิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่จึงจะเกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากที่สุดปัญหาที่3ค่ะปัญหาอะไรค่ะ for whom ค่ะเป็นการพิจารณาว่าหลังจากเราผลิตสินค้าและบริการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไปจำแนกแจกจ่ายให้กับใครบ้างนะคะเอาไปให้บุคคลกลุ่มใดจึงจะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่านะคะหรือเกิดการจัดสรรทรัพยากรให้แก่บุคคลหรือกลุ่มคนในสังคมด้วยวิธีการอย่างไรค่ะอีกคำหนึ่งนะคะที่ควรจะรู้จักนะคะขอบเขตความเป็นไปได้ในการผลิตนะคะหรือเราเรียกว่า production possibility frontier นะคะ PPF หรือ production possibility curve PPC ก็คือความหมายเดียวกันนะคะเป็นเส้นที่แสดงทางเลือกต่างๆในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆร่วมกันนะคะภายใต้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดของระบบเศรษฐกิจในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ด้วยเทคนิคการผลิตที่มีอยู่ขณะนั้นอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเส้นนี้นะคะเส้น PPC หรือ PPF เนี่ยก็แสดงถึงความสามารถสูงสุดในการผลิตของระบบเศรษฐกิจภายใต้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยู่เราจะดูตารางกันนะคะมันจะมีตามความเป็นไปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดบอกของความสัมพันธ์ระหว่างข้าวกับเครื่องบินนะคะเราจะนำปัจจัยการผลิตที่มีอยู่มาผลิตข้าวนะคะถ้าเป็นจุด A ก็ไม่ผลิตข้าวเลยผลิตเครื่องบิน15เครื่องแต่ถ้าเราต้องการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นในจุด B นะคะเพิ่มขึ้น 1,000 ตันเราต้องลดการผลิตเครื่องบินลงเป็น14นะคะหรือถ้าเราต้องการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ตันในจุด C นะคะเครื่องบินเราก็จะต้องลดการผลิตลงเหลือ12ค่ะก็คือเราต้องการผลิตสินค้าใดเพิ่มขึ้นเราก็ต้องไปลดการผลิตสินค้า1ลงค่ะจากจุดนะคะ A B C ที่เราคำนวณไปเมื่อกี้เนี้ยนะคะที่เป็นในตารางเราก็มาพล็อตกราฟนะคะ A B C D E F นะคะถ้าเราลากเส้นเชื่อม A B C D E F ก็จะเป็นเส้น PPC หรือ PPF หรือเส้นขอบเขตความเป็นไปได้ในการผลิตที่บอกทางเลือกในการผลิตสินค้า2ชนิดนั่นเองระหว่างเครื่องบินกับข้าวนะคะโดยที่แกนตั้งเป็นปริมาณเครื่องบินแกนนอนเป็นปริมาณข้าวนะคะจากจุด A B C D E F เนี่ยนะคะเป็นจุดทางเลือกที่เราจะเลือกในการผลิตที่เรามีเทคโนโลยีและทรัพยากรที่เรามีอย่างจำกัดในขณะนั้นนะคะแล้วจุด U คือจุดอะไรคะที่เห็นในนี้นะคะจุด U คือจุดที่เป็นระดับการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพค่ะก็คือมีการใช้ทรัพยากรน้อยเกินไปนะคะส่วนจุด G ล่ะคะจุด G ก็เป็นระดับการผลิตที่เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีการผลิตเรายังไปไม่ถึงหรือทรัพยากรการผลิตเรายังมีไม่เพียงพอที่จะผลิตจุด G ได้นะคะแต่ถ้ารูปนี้ค่ะเราเห็นเส้น PPC หรือเส้น PPF เนี่ยเคลื่อนย้ายไปถึงจุด G นะคะจุด G อยู่บนเส้น HI นะคะจะเป็นเส้น PPC หรือ PPFเส้นใหม่ค่ะที่เป็นขอบเขตความเป็นไปได้ในการผลิตในกรณีที่เทคโนโลยีการผลิตเพิ่มขึ้นนะคะหรือทรัพยากรการผลิตมากขึ้นนั่นเองก็ขอบเขตความเป็นไปได้ในการผลิตก็สามารถไปถึงจุด G ได้นั่นเองนะคะเส้นขอบเขตความเป็นไปได้ในการผลิตก็เคลื่อนย้ายไปเป็นเส้น HI ค่ะนะคะถัดมานะคะอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะต้องเข้าใจนะคะว่าเศรษฐศาสตร์เรามีแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์อยู่2แขนงค่ะแขนงที่1 นะคะก็คือเศรษฐศาสตร์จุ

ละภาคไมโครอีโคโนมิกส์นะคะเป็นการศึกษาเศรษฐกิจของหน่วยย่อยศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆนะคะได้แก่ครัวเรือนผู้บริโภคหรือจะเป็นหน่วยธุรกิจหรือผู้ผลิตรัฐบาลนะคะศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคการผลิตต้นทุนการผลิตนะคะการกำหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าแต่ละชนิดหรือแต่ละอุตสาหกรรมในแต่ละตลาดนะคะในตลาดต่างๆนะคะหรือการกำหนดราคาของปัจจัยการผลิตนะคะเป็นต้นนะคะถัดมานะคะเศรษฐศาสตร์มหภาคแขนงวิชาหนึ่งของเศรษฐศาสตร์นะคะก็คือแมคโครอีโคโนมิกส์นะคะแมคโครก็คือมันใหญ่ใช่ไหมคะก็จะเอารวมเศรษฐกิจย่อยๆเข้ามาในการศึกษานะคะเป็นการศึกษาพฤติกรรมของระบบเศรษฐกิจโดยรวมค่ะหรือเศรษฐกิจของทั้งระบบนะคะได้แก่รายได้ประชาชาติความสัมพันธ์ระหว่างรายได้การบริโภคการออมนะคะแล้วก็การลงทุนระดับราคาและการจ้างงานโดยรวมค่ะอาจจะดูถึงการดำเนินงานของธนาคารกลางในการกำกับดูแลปริมาณเงินและอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจการใช้จ่ายของรัฐบาลนโยบายการเงินนโยบายการคลังการค้าระหว่างประเทศการเงินระหว่างประเทศนะคะแล้วก็การเจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศค่ะทีนี้เราจะมาดูว่าถ้าสาระหลักของเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะคะถ้ามีใครเนี่ยได้ไปหยิบหนังสือหรือเอกสารการสอนของหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราก็จะเห็นว่าแบ่งอย่างชัดเจนเลยนะคะเล่มหนึ่งก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะคะโดยหน่วยที่สองก็คือเรื่องอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพของตลาดนะคะหน่วยที่สามก็เป็นทางเลือกของผู้บริโภคหรือเราจะพูดอีกคำหนึ่งก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคนั่นเองค่ะหน่วยที่สี่ก็เป็นการผลิตและต้นทุนการผลิตนะคะหน่วยที่ห้าก็จะแบ่งเป็นเรื่องตลาดหน่วยที่ห้าคือหน่วยที่หกนะคะจะเป็นตลาดสินค้านะคะก็ในหน่วยที่5จะพูดถึงตลาดแข่งขันสมบูรณ์แล้วก็ตลาดผูกขาดนะคะส่วนหน่วยที่6นะคะก็จะพูดตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดแล้วก็ตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะทั้งหน่วย5กับหน่วย6เป็นตลาดสินค้าส่วนหน่วยที่7นะคะก็จะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิตหน่วยที่8ก็เป็นความล้มเหลวของตลาดนะคะในหน่วยที่2ถึง8ก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะคะถัดมานะคะตั้งแต่หน่วยที่9ถึงหน่วยที่15นะคะก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์มหภาคนะคะหน่วยที่9ก็จะเป็นรายได้ประชาชาติและการวัดและความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะหน่วยที่10ก็จะเป็นส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติและการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพนะคะหน่วยที่11ก็เป็นการคลังและนโยบายการคลังนะคะหน่วยที่12ก็เป็นการเงินและนโยบายการเงินนะคะหน่วยที่13ก็เป็นเงินเฟ้อเงินฝืดและการว่างงานนะคะส่วนหน่วยที่14ก็เป็นการค้าการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศค่ะหน่วยที่15ก็เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยค่ะอันนั้นก็จะเป็นแขนงวิชาของเศรษฐศาสตร์นะคะเราควรจะต้องมาศึกษานะคะวิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์จะมี2วิธีนะคะก็คือการศึกษาโดยวิธีอนุมาน deductive method นะคะการศึกษาก็จะต่างกันนะคะระหว่างอนุมานกับอุปมาณนะคะในส่วนอนุมานนะคะก็จะศึกษาโดยวิธีการกำหนดสมมติฐานขึ้นมาก่อนเป็นทฤษฎีนะคะแล้วก็สร้างอาจจะสร้างแบบจำลองไว้นะคะแล้วก็สรุปสาระสำคัญจากสมมติฐานโดยการใช้เหตุและผลแล้วก็ค่อยไปทดสอบความถูกต้องของทฤษฎีนะคะส่วนการศึกษาโดยวิธีอุปมาณนะคะ inductive ก็จะต่างกันนะคะ inductive method เป็นการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปหาข้อสรุปเพื่อวางหลักเพื่อวางเป็นหลักหรือทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และทดสอบความถูกต้องของทฤษฎีค่ะในวิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ทั้งสองวิธีก็อาจจะใช้ร่วมกันได้นะคะถัดมานะคะอีกคำหนึ่งที่ต้องรู้จักนะคะแนวทางการศึกษาเศรษฐศาสตร์ค่ะมีสองแนวทางนะคะแนวทางแรกก็คือเศรษฐศาสตร์เชิงวิเคราะห์หรือเศรษฐศาสตร์เชิงทฤษฎีนะคะ positive economics นะคะเป็นการศึกษาเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องที่เป็นอยู่และเรื่องที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ what was what is what will be นะคะเป็นการศึกษาหรืออธิบายเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงค่ะเป็นการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจเพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างการศึกษาผลกระทบของการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะเราถือว่าเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงวิเคราะห์นะคะแต่ถ้าเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายนะคะหรือเศรษฐศาสตร์เชิงประทัดสถานนะคะ normative economics นะคะจะต่างกันตรงที่เป็นการศึกษาเรื่องที่ควรจะเป็น what should be ค่ะ
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นหรือค่านิยมส่วนบุคคลแล้วก็การวินิจฉัยส่วนบุคคลนะคะการวินิจฉัยคุณค่าค่ะ value judgments ของแต่ละบุคคลอย่างมากนะคะเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายจะให้ข้อสรุปที่แตกต่างกันนะคะแล้วแต่การวินิจฉัยของแต่ละบุคคลแต่ละสังคมว่าอะไรถูกอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะคะเมื่อกี้ยกตัวอย่างเศรษฐศาสตร์เชิงวิเคราะห์ไปว่าผลการศึกษาผลกระทบของการสูบบุหรี่แต่ถ้าเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายนะคะตัวอย่างก็คือควรจะปรับเงินกับคนที่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะไหมนะคะก็คือหรือไม่อย่างเงี้ยนะคะมันใช้คำว่าควรจะนะคะมันก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายค่ะแนวทางการศึกษาเศรษฐศาสตร์ทั้ง2แนวทางนะคะก็จะเกี่ยวข้องกันมากเพราะฉะนั้นก็จะใช้ร่วมกันนั่นเองจากความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์นะคะก็มารู้จักความหมายของระบบเศรษฐกิจนะคะระบบเศรษฐกิจหมายถึงกลุ่มชนที่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจที่มีแนวทางในการปฏิบัติมีกฎเกณฑ์และนโยบายอย่างเดียวกันค่ะที่หน่วยเศรษฐกิจในสังคมนั้นยึดถือเป็นแนวปฏิบัตินะคะแล้วก็ใช้เป็นแบบแผนให้สถาบันทางเศรษฐกิจนะคะถือเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะคะตามความเหมาะสมสภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้นๆค่ะอันนี้ก็คือความหมายของระบบเศรษฐกิจนะคะในระบบเศรษฐกิจนะคะก็จะทำหน้าที่แก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ3ประการนะคะก็คือผลิตอะไร what นะคะผลิตอย่างไร how และผลิตเพื่อใคร for whom ค่ะแต่เนื่องจากสภาพทางสังคมของประเทศต่างๆมีความแตกต่างกันนะคะหลักการเลือกหรือวิธีการในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจดังกล่าวที่แตกต่างกันนะคะวิธีการก็จะแตกต่างกันนะคะทำให้ระบบเศรษฐกิจประเทศต่างๆแตกต่างกันนั่นเองนะคะก่อนจะไปรู้จักวิธีการทำงานหรือการทำงานของระบบเศรษฐกิจต่างๆนะคะขอมารู้จักทำความเข้าใจคำว่าหน่วยเศรษฐกิจและกระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจก่อนนะคะในหน่วยเศรษฐกิจนะคะจะมีทั้งหมด3ประเด็นนะคะก็คือ1ครัวเรือนค่ะครัวเรือนจะทำหน้าที่2หน้าที่ค่ะก็คือเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตแล้วก็จำหน่ายปัจจัยการผลิตนะคะ2เป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการค่ะนะคะนอกจากครัวเรือนแล้วก็มีหน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจทำหน้าที่เดียวนะคะก็คือทำหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการแล้วก็มีหน่วยเศรษฐกิจอีกหน่วยเศรษฐกิจ1ก็คือรัฐบาลค่ะระบบเศรษฐกิจจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะระบบเศรษฐกิจแบบปิดนะคะกับระบบเศรษฐกิจแบบเปิดนะคะเราจะมารู้จักกันว่าระบบเศรษฐกิจแบบปิดกับระบบเศรษฐกิจแบบเปิดแตกต่างกันอย่างไรนะคะเราจะพูดถึงระบบเศรษฐกิจแบบง่ายๆนะคะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิดไม่มีรัฐบาลก็คือสมมติว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่ไม่มีรัฐบาลไม่มีการติดต่อกับต่างประเทศนะคะมีหน่วยเศรษฐกิจแค่2หน่วยนะคะครัวเรือนกับหน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจนะคะทั้งครัวเรือนและหน่วยผลิตก็จะดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะเป็นความสัมพันธ์ก็จะหมุนเวียนเป็นวงจรเศรษฐกิจนั่นเองนะคะโดยที่เราจะแบ่งระบบเศรษฐกิจนี้เป็น2ลักษณะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมกับระบบเศรษฐกิจเป็นตราเป็นสื่อกลางนะคะในที่นี้จะขอพูดถึงระบบเศรษฐกิจแบบที่ใช้เงินตราเป็นสื่อกลางเป็นหลักนะคะระบบเศรษฐกิจแบบใช้เงินตราเป็นสื่อกลางนะคะก็จะประกอบด้วยครัวเรือนและหน่วยผลิตนะคะเมื่อการผลิตและการบริโภคขยายตัวขึ้นการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของโดยตรงไม่สะดวกนะคะการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของโดยตรงไม่สะดวกนี้ก็คือการระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของโดยตรงไม่สะดวกระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมไม่สะดวกเราก็เลยต้องใช้เงินตรามาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะคะวงจรในระบบเศรษฐกิจแบบใช้เงินตราเป็นสื่อกลางนะคะเราจะดูอย่างนี้กันนะคะก็คือเริ่มจากครัวเรือนนะคะเมื่อกี้นี้ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าครัวเรือนทำหน้าที่อยู่2หน้าที่ก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะคะแล้วก็จ่ายจำหน่ายจ่ายแจกปัจจัยการผลิตไปให้หน่วยผลิตนะคะและหน้าที่ที่2ก็เป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นครัวเรือนมีปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตที่เรารู้แล้วก็คือ
4ตัวถูกไหมคะปัจจัยกำหนดในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นครัวเรือน

ก็จะในหมายเลขหนึ่งนะคะครัวเรือนก็จะส่งปัจจัยการผลิตที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการไปให้หน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจนะคะในการผลิตสินค้าและบริการซึ่งหน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจได้รับปัจจัยการผลิตแล้วก็จะจ่ายนะคะหมายเลข2รายได้จากปัจจัยการผลิตไปให้ครัวเรือนซึ่งค่าตอบแทนของที่ดินก็คือค่าเช่านะคะค่าตอบแทนของของแรงงานคือค่าจ้างค่าตอบแทนของทุนคือดอกเบี้ยและค่าตอบแทนของผู้ประกอบการก็คือกำไรครัวเรือนก็จะได้รับรายได้จากปัจจัยการผลิตมานะคะส่วนหน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจนะคะก็นำปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากครัวเรือนเนี่ยค่ะที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการนะคะมาผลิตสินค้าและบริการแล้วก็ส่งสินค้าและบริการหมายเลข3เนี่ยนะคะกลับไปให้ครัวเรือนนะคะเพราะครัวเรือนทำหน้าที่เป็นผู้บริโภคครัวเรือนได้สินค้าและบริการแล้วครัวเรือนก็จ่ายค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการกลับไปให้หน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจหมายเลข4ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจในกรณีที่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิดไม่มีรัฐบาลนะคะจะมีหน่วยเศรษฐกิจ2หน่วยครัวเรือนกับหน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจนะคะแต่ถ้าเราเป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิดมีรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องหมายถึงระบบเศรษฐกิจที่มีรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือจะมีทั้ง3หน่วยเศรษฐกิจก็คือครัวเรือนหน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจและรัฐบาลค่ะเรามาดูกันค่ะกระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอันนี้นะคะในภาพที่ 1.1.3 เนี่ยจะคล้ายกับรูปเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพียงแต่เพิ่มอะไรมาคะเพิ่มรัฐบาลเข้ามานะคะเพิ่มรัฐบาลเข้ามาก็จะมีตัวแปรเพิ่มก็มีภาษีนะคะก็จะเก็บหน่วยผลิตก็จะต้องจ่ายภาษีนะคะรัฐบาลก็จะมีการใช้จ่ายรัฐบาลนะคะจะเห็นเครื่องหมายไหมคะเครื่องหมายลบที่เป็นภาษีแล้วเครื่องหมายบวกที่เป็นการใช้จ่ายของรัฐบาลนะคะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบคืออะไรคะเราจะอธิบายจากเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนะคะเครื่องหมายลบก็คือเราจะเรียกมันว่าส่วนรั่วไหลนะคะหมายถึงรายได้ส่วนที่รั่วไหลออกนอกกระแสการหมุนเวียนเกิดจากการที่ครัวเรือนไม่ได้นำรายได้ทั้งหมดจากการขายปัจจัยการผลิตไปซื้อสินค้าและบริการนะคะหน่วยผลิตก็ไม่ได้นำรายได้ทั้งหมดจากการขายสินค้าและบริการไปซื้อปัจจัยการผลิตหรือไม่ได้จัดสรรกำไรทั้งหมดให้กับครัวเรือนรายได้ส่วนหนึ่งก็เลยรั่วไหลออกไปทำให้รายได้ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจลดลงนั่นเองก็เลยแสดงถึงเครื่องหมายลบนะคะซึ่งเราจะดูได้ว่าส่วนรั่วไหลเนี่ยคือภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บนะแล้วก็การออมของครัวเรือนและหน่วยผลิตแล้วก็การนำเข้านะคะการนำเข้าเนี่ยเราจะไปดูต่อในกระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจที่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดแต่ขอพูดไปเลยนะคะส่วนเครื่องหมายบวกล่ะคะเครื่องหมายบวกก็เป็น injection ค่ะส่วนอัดฉีดหมายถึงรายได้ส่วนที่เพิ่มเติมเข้าไปในกระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจนะคะซึ่งจะเป็นเครื่องหมายบวกก็คือทำให้รายได้หรือรายได้ของระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนั่นเองตัวแปรที่จะทำให้เกิดส่วนอัดฉีดนะคะก็มีการใช้จ่ายของรัฐบาลนะคะที่เป็นเครื่องหมายบวกการลงทุนของรัฐบาลและการลงทุนของหน่วยผลิตหน่วยธุรกิจแล้วก็การส่งออกในกรณีที่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดนะคะถ้าเราส่งออกเราก็จะได้เงินเข้ามาในประเทศก็รายได้เพิ่มขึ้นนะคะอะไรที่ทำให้รายได้หรือรายได้ของระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นหรือรายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นก็จะเกิดเป็นส่วนอัดฉีดนั่นเองนะคะถัดมานะคะเราจะมาดูระบบเศรษฐกิจแบบเปิดแบบเปิดก็คือมีการติดต่อกับการค้าต่างประเทศนะคะมีการติดต่อกับต่างประเทศก็จะประกอบด้วยครัวเรือนหน่วยผลิตรัฐบาลและการติดต่อกับต่างประเทศนะคะซึ่งระบบเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะเรามาดูนะคะก็จะไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ค่ะก็จะเพิ่มตรงนี้เข้ามานะคะเป็นการติดต่อต่างประเทศแล้วก็มีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกก็คือส่วนอัดฉีดนะคะสินค้าและบริการส่งออกแล้วก็สินค้าและบริการสั่งเข้าก็เป็นลบนั่นเองนะคะส่วนอื่นก็เหมือนเดิมนะคะเป็นวงจรเศรษฐกิจที่เพิ่มเติมขึ้นในแต่ละส่วนนั่นเองค่ะถัดมานะคะเราจะมาพูดถึงรูปแบบของระบบเศรษฐกิจนะคะซึ่งเป็นรูปแบบของระบบเศรษฐกิจที่อยู่ในโลกของความเป็นจริงนะคะในแต่ละประเทศต่างๆนะคะจะพิจารณาได้3รูปแบบนะคะก็คือ1ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมนะคะหรือบางครั้งเราก็เรียกว่าระบบเศรษฐกิจทุนนิยมค่ะนะคะ2ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมหรือบางครั้งเราก็เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางนะคะ3ค่ะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะคะ
ระบบเศรษฐกิจก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน

นะคะการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็ย่อมแตกต่างกันด้วยเราจะดูการทำงานของระบบเศรษฐกิจประเภทต่างๆนะคะประเภทแรกนะคะก็คือการทำงานของระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมหรือที่เรียกว่าทุนนิยมนะคะลักษณะสำคัญนะคะก็ตรงกับชื่อเขาเลยค่ะถ้าเป็นเสรีนิยมก็คือเอกชนเนี่ยจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินค่ะมีเสรีภาพในการผลิตหรือการประกอบการมีการตัดสินใจในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยใช้กลไกราคาเข้ามาค่ะนะคะแล้วก็มีกำไรเป็นสิ่งจูงใจในการผลิตและที่สำคัญนะคะรัฐบาลก็จะมีบทบาททางเศรษฐกิจน้อยที่สุดค่ะระบบเศรษฐกิจนี้ก็เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการของกลไกราคาเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรตามแนวคิดของลัทธิเสรีนิยมของอดัมสมิธนั่นเองค่ะถัดมานะคะการทำงานของระบบเศรษฐกิจที่2ค่ะเป็นการทำงานของระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางหรือสังคมนิยมค่ะระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางนะคะดำเนินการผ่านกลไกการทำงานของภาครัฐนะคะรัฐบาลจะเป็นผู้วางแผนดำเนินการควบคุมการผลิตและถือกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิตนะคะเป็นผู้ตัดสินใจในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนซึ่งการวางแผนระบบเศรษฐกิจการวางแผนจากส่วนกลางนี้นะคะจะต่างจากระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมจะแตกต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมตรงที่นะคะถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมนะคะเอกชนก็จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตัดสินใจในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยใช้กลไกราคามีกำไรเป็นสิ่งจูงใจในการผลิตรัฐบาลมีบทบาทน้อยที่สุดนะคะต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะถัดมานะคะการทำงานของระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะคะแบบที่3นะคะระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะคะก็จะมีลักษณะส่วนหนึ่งเป็นเสรีนิยมก็คือดึงส่วนดีของเสรีนิยมเข้ามานะคะและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นแบบวางแผนจากส่วนกลางก็ดึงส่วนดีของแบบวางแผนจากส่วนกลางเข้ามาก็เลยกลายเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมค่ะนะคะจะมีลักษณะก็คือเอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินบางอย่างนะคะและเป็นผู้ประกอบการโดยใช้กลไกราคาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจนะคะในกรณีที่กลไกราคาไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเนี้ยนะคะรัฐบาลก็จะเข้ามาแทรกแซงการทำงานของตลาดนะคะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังควบคุมหรือดำเนินการในธุรกิจบางอย่างที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งกิจการใหญ่ๆที่ต้องใช้ทุนจำนวนมากนะคะส่วนดีที่บอกว่าส่วนดีของเศรษฐกิจเสรีนิยมก็คือเอกชนเนี่ยค่ะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและมีการใช้กลไกราคาเป็นเครื่องมือในการตัดสินในการตัดสินใจนะคะอันนี้เป็นส่วนดีหรือเป็นข้อดีของเสรีนิยมระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางก็คือเมื่อไรก็ตามที่กลไกราคาไม่สามารถทำงานได้รัฐบาลก็จะเข้ามาแทรกแซงทำงานนะคะในการทำงานของตลาดนะคะก็เลยกลายเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมซึ่งจะมีหลายๆประเทศนะคะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมซึ่งประเทศไทยก็เช่นกันค่ะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะคะทั้งหมดก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจนะคะ

0: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา60482เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจนะคะในรายการที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็คือความรู้เบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจค่ะนะคะในเรื่องแรกของความรู้เบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจนะคะก็คือภาพรวมของการดําเนินธุรกิจค่ะในเรื่องภาพรวมของการดำเนินธุรกิจนะคะจะพิจารณาใน3เรื่องนะคะก็คือความหมายและรูปแบบของธุรกิจนะคะเป้าหมายและแนวคิดของการดำเนินธุรกิจจริยธรรมทางธุรกิจบรรษัทภิบาลค่ะและก็ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมค่ะเรามาดูเรื่องแรกกันนะคะความหมายของธุรกิจนะคะธุรกิจคือองค์กรที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโดยมักประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่1คนขึ้นไปนะคะโดยกิจกรรมต่างๆค่ะในระบบธุรกิจเกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการหรือเราเรียกว่าผู้บริโภคนั่นเองค่ะซึ่งธุรกิจหรือองค์กรธุรกิจก็หวังผลซึ่งกำไรค่ะในรูปแบบของการดำเนินธุรกิจนะคะจะมีอยู่3รูปแบบนะคะรูปแบบที่1ค่ะกิจการเจ้าของคนเดียวค่ะกิจการเจ้าของคนเดียวก็คือกิจการที่จัดตั้งโดยการระดมทุนของเจ้าของที่เป็น1คนนะคะเป็นผู้ก่อตั้งเพียงคนเดียวค่ะอำนาจในการตัดสินใจต่างๆก็จะเป็นเจ้าของคนเดียวค่ะส่วนในด้านการเจ้าของก็จะต้องรับผิดชอบทั้งผลกำไรและก็ขาดทุนนะคะ2นะคะกิจการห้างหุ้นส่วนนะคะกิจการที่จัดตั้งจากการร่วมลงทุนของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนกันนะคะโดยนําเงินทุนนั้นไปดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้นะคะแล้วก็แบ่งผลกําไรที่ได้จากการดําเนินงานให้แก่หุ้นส่วนตามสัดส่วนที่กําหนดนะคะห้างหุ้นส่วนสามารถจําแนกตามการจดทะเบียนนะคะถ้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็จะเรียกว่าเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัดค่ะแต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็เรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญค่ะในรูปแบบของการดำเนินงานทางธุรกิจที่3นะคะก็คือกิจการบริษัทค่ะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือบริษัทจำกัดกับบริษัทมหาชนจำกัดแต่ก่อนที่จะไปดูประเภทของกิจการบริษัทนะคะกิจการบริษัทเนี่ยค่ะก็จะต่างจากใน2รูปแบบข้างต้นนะคะก็คือเป็นการประกอบการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปนะคะร่วมลงทุนก่อตั้งขึ้นจะแบ่งเงินทุนออกเป็นหน่วยย่อยๆที่เรียกว่าหุ้นค่ะนะคะแต่ละหุ้นก็จะมีมูลค่าเท่าๆกันนะคะแล้วก็ผู้ที่นําเงินมาลงทุนก็จะเรียกว่าผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้หรือเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนค่ะโดยผู้ถือหุ้นก็จะมีความรับผิดจำกัดไม่เกินเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระค่ะในส่วนบริษัทจำกัดกับบริษัทมหาชนต่างกันอย่างไรนะคะบริษัทจำกัดเนี่ยคะก็จะจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะส่วนบริษัทมหาชนจำกัดค่ะก็จะจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนพ.ศ. 2535นะคะที่ลักษณะที่แตกต่างที่สําคัญของบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัดนะคะก็คือจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์เพื่อขายหุ้นให้กับประชาชนโดยทั่วไปนะคะ

ผู้เป็นหุ้นส่วนมีความรับผิดจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระนะคะในกรณีนี้ก็คือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการซื้อขายหุ้นกันในตลาดหลักทรัพย์ค่ะในลำดับต่อไปนะคะเป้าหมายและแนวคิดของการดำเนินธุรกิจนะคะเป้าหมายที่หนึ่งนะคะก็คือเป้าหมายกำไรสูงสุดค่ะองค์กรธุรกิจนะคะมีเป้าหมายสูงที่สุดก็คือเป้าหมายกำไรสูงสุดค่ะเป็นเป้าหมายที่สำคัญนะคะในส่วนที่กำไรเนี่ยนะคะเราคำนวณมาจากยอดขายหรือรายรับทั้งหมดค่ะลบต้นทุนทั้งหมดค่ะในส่วนที่เป็นกำไรนะคะมีในสองกรณีนะคะกำไรทางบัญชีกับกำไรทางเศรษฐศาสตร์กำไรทางบัญชีนะคะคำนวณจากยอดขายลบกับต้นทุนทางบัญชีต้นทุนทางบัญชีก็คือต้นทุนที่เป็นตัวเลขนะคะส่วนกำไรทางเศรษฐศาสตร์นะคะหามาจากยอดขายลบต้นทุนทางบัญชีที่เป็นตัวเลขแล้วก็ลบกับต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นกำไรทางบัญชีจึงมีค่าสูงกว่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ค่ะส่วนเป้าหมายที่2นะคะเป้าหมายเพื่อความมั่งคั่งสูงสุดนะคะเป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกล่าวในสไลด์ถัดไปนะคะก็คือธุรกิจนะคะต้องการให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะผู้บริหารก็จะต้องดำเนินการในด้านต่างๆให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้ราคาตลาดของหุ้นสามัญของธุรกิจสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อก่อให้เกิดความมั่งคั่งสูงสุดค่ะเป้าหมายที่3นะคะเป้าหมายเพื่อยอดขายสูงสุดค่ะก็จะสะท้อนถึงความพร้อมในการดำเนินงานความน่าเชื่อถือของธุรกิจนะคะเป็นความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของสถาบันให้กับสถาบันการเงินของหน่วยธุรกิจค่ะเป้าหมายที่4นะคะเป้าหมายความเจริญเติบโตสูงสุดนะคะก็คือหน่วยธุรกิจจะต้องทำอย่างไรให้มีการเจริญเติบโตและมีอัตราการเติบโตเพื่อให้มีกำไรมากที่สุดค่ะเป้าหมายที่5นะคะเป้าหมายการมีเกียรติภูมิและการบริการสูงสุดเป้าหมายนี้อาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่หน่วยธุรกิจทุกหน่วยต้องการนะคะอาจจะมีบางองค์กรธุรกิจที่กำหนดให้มีเป้าหมายการมีกิจกรรมและการบริการสูงสุดนะคะก็เป็นองค์กรธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรค่ะหรือ non profit นะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนะคะหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆค่ะในถัดมานะคะสไลด์ถัดมานะคะเป้าหมายและแนวคิดของการดำเนินธุรกิจที่เรากล่าวไปแล้วใน5เป้าหมายนะคะในปัจจุบันนะคะเป้าหมายกำไรสูงสุดที่เราเคยคาดหวังว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยต้องการเป้าหมายกำไรสูงสุดเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะเป็นแนวคิดใหม่ก็คือการบริหารงานเพื่อสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือการทำให้มูลค่าของกิจการสูงสุดค่ะนอกจากเป้าหมายที่จะให้ทำให้ความมั่งคั่งของกิจการสูงสุดแล้วนะคะยังจะมีเป้าหมายที่ต้องบริหารกิจการให้มีทั้งกำไรด้วยนะคะแล้วก็มีสภาพคล่องมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจมีบรรษัทพิบาลแล้วก็มีความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมซึ่งจะกล่าวถึงในลำดับต่อไปนะคะค่ะทั้งหมดก็จะเป็นภาพรวมของการดำเนินธุรกิจนะคะซึ่งได้กล่าวไปถึงความหมายของธุรกิจนะคะรูปแบบของกิจการนะคะตามการจัดตั้งนะคะแล้วก็พูดถึงเป้าหมายและแนวคิดของการดำเนินธุรกิจซึ่งแนวคิดที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจที่เป็นหลักสำคัญในปัจจุบันนะคะก็คือการสร้างความมั่งคั่งให้แก่กิจการให้มีค่าสูงสุดนั่นเองค่ะ

ในหัวข้อต่อมานะคะเราก็จะมาดูจริยธรรมทางธุรกิจบรรษัทภิบาลแล้วก็ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมนะคะในหัวข้อแรกนะคะจริยธรรมทางธุรกิจนะคะเราจะมารู้จักความหมายของจริยธรรมทางธุรกิจกันค่ะหมายถึงนะคะการบริหารและปฏิบัติการในองค์กรธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรมนะคะโดยผู้บริหารผู้เป็นหุ้นส่วนพนักงานคู่ค้าลูกค้านะคะและผู้เกี่ยวข้องอื่นจะต้องมีพฤติกรรมที่ดีงามนะคะในการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมค่ะ

ในส่วนถัดมานะคะองค์ประกอบของจริยธรรมทางธุรกิจนะคะก็จะมีทั้งหมด6องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกนะคะความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์นะคะในส่วนที่เป็นองค์กรธุรกิจนะคะก็จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลค่ะอันนี้ก็คือการยกตัวอย่างนะคะความซื่อสัตย์ขององค์กรธุรกิจก็คือมีการเปิดเผยข้อมูลในตัวสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นคุณประโยชน์นะคะส่วนประกอบ

ู้เกี่ยวข้องนะคะถัดมานะคะความยุติธรรมค่ะก็คือความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันค่ะก็จะต้องทำให้จริยธรรมของธุรกิจควรยึดหลักให้มีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัตินะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพเท่าเทียมกันค่ะ3ความรับผิดชอบนะคะจริยธรรมความรับผิดชอบของธุรกิจนะคะก็มีองค์ประกอบก็คือมีความรับผิดชอบต่อธุรกิจต่อพนักงานต่อลูกค้าและต่อสังคมค่ะ4นะคะความน่าเชื่อถือค่ะนักธุรกิจต้องให้สร้างความยอมรับนับถือนะคะทั้งจากวงการธุรกิจแล้วก็จากพนักงานนะคะจากลูกค้าและจากสังคมนะคะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรธุรกิจนะคะ5นะคะความการเคารพสิทธิของบุคคลค่ะการดำเนินธุรกิจจะไม่คิดเพียงแต่สร้างผลกำไรหรือผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้นนะคะจะต้องมีการคำนึงถึงประโยชน์สิทธิของบุคคลอื่นด้วยนะคะ6ค่ะการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะการผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆนะคะจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ก่อให้เกิดมลพิษทั้งน้ำทั้งอากาศนะคะหรือทางพื้นดินนะคะแล้วก็ผลิตสินค้าโดยไม่ปล่อยของเสียลงในสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะในหัวข้อถัดมาค่ะบรรษัทภิบาลค่ะความหมายของบรรษัทภิบาลนะคะก็จะดูถึงนะคะหรือเราบรรษัทภิบาลนะคะหรือเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่า CG นะคะ Corporate Governance นะคะก็คือระบบหรือหลักการที่ใช้ในการควบคุมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารองค์กรของผู้บริหารและการใช้ทรัพยากรภายใต้หลักคุณธรรมค่ะหลักบรรษัทภิบาลจึงเปรียบเสมือนจรรยาบรรณของผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับหลักคุณธรรมนะคะควบคู่ไปกับความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กรธุรกิจค่ะในหลักการของบรรษัทภิบาลขององค์กิจนะคะจะมี6องค์มี6อยู่หลักการนะคะ1นะคะก็คือความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่นะคะทุกฝ่ายในบริษัทจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนทั้งที่เป็นผลบวกและผลลบนะคะโดยยอมรับให้มีการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในบริษัทนะคะ2ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่นะคะก็คือทุกฝ่ายในบริษัทจะต้องมีความสำนึกและปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานในทุกส่วนขององค์กรธุรกิจค่ะ3ค่ะความเสมอภาคค่ะการมีระบบบริหารและระบบจัดสรรทรัพยากรที่ให้มีความเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะผู้บริหารผู้ถือหุ้นนะคะพนักงานลูกค้าคู่ค้าต่างๆนะคะทั้งในด้านอำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ที่มีต่อกันนะคะที่พึงจะได้รับนะคะ4ค่ะความโปร่งใสค่ะโปร่งใสทั้งในด้านปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็การเปิดเผยข้อมูลนะคะต่างๆของบริษัทนะคะโดยเฉพาะที่เป็นผลประกอบการแล้วก็งบทางการเงินนะคะข้อมูลที่เปิดเผยได้เนี่ยจะต้องมีความชัดเจนนะคะแล้วก็มีความสอดคล้องมีหลักการเดียวกันที่เปรียบเทียบได้ค่ะ5ค่ะวิสัยทัศน์ก็คือบริษัทจะต้องมีเป้าหมายระยะยาวนะคะที่กำหนดแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทนะคะทั้งในที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินในระยะยาวค่ะ6นะคะจริยธรรมค่ะก็หมายถึงการส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจค่ะทั้งที่เป็นสากลนะคะในด้านกฎหมายจริยธรรมคุณธรรมและคุณค่าแก่สังคมค่ะจากการที่องค์กรธุรกิจนะคะมีบรรษัทภิบาลนะคะก็จะทำให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจให้แก่องค์กรธุรกิจค่ะนะคะอีกหัวข้อหนึ่งนะคะความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมนะคะซึ่งเราจะเรียกว่า CSR นะคะCorporate Social Responsibility นะคะหมายถึง

ถึงการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กรอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะหลักการของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมนะคะ 1. บริหารและกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรธุรกิจและสังคมส่วนรวมนะคะซึ่งในหลักการข้อแรกนี้นะคะจะทำให้เกิดความยั่งยืนนำไปสู่ส่วนรวมในระยะยาวนะคะ 2. ค่ะบริหารและประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมค่ะเน้นความมีคุณภาพของสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคได้รับค่ะ 3. ค่ะการบริหารงานเคารพสิทธิของบุคคลและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมค่ะ 4. ค่ะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมคือมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้างนะคะหรืออาจจะพัฒนาจัดกิจกรรมพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและก็รัฐวิสาหกิจก็ได้นะคะ 5. ค่ะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะ 6. ค่ะการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะ 7. ค่ะการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านสังคมค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะต้องจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะในส่วนองค์ประกอบของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมนะคะแสดงได้จากพีระมิดนะคะองค์ประกอบของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมของแครอนะคะพีระมิดโดยที่เราดูนะคะเราจะดูจากฐานล่างนะคะความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจนะคะเป็นการปฏิบัติการในระดับขั้นพื้นฐานนะคะก็คือหน่วยธุรกิจนะคะก็จะต้องอยู่รอดนะคะก็คือสร้างผลกำไรขึ้นมานะคะแล้วก็นอกจากสร้างความอยู่รอดแล้วนะคะก็ให้ผลตอบแทนแก่หุ้นส่วนนะคะพิจารณาในเรื่องผลตอบแทนแก่พนักงานที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบด้วยนะคะพีระมิดถัดมานะคะความรับผิดชอบด้านกฎหมายค่ะก็คือเป็นการดำเนินการในระดับปฏิบัติการนะคะก็คือดำเนินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะกฎหมายแรงงานกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือการจ่ายภาษีค่ะพีระมิดถัดมานะคะก็คือความรับผิดชอบด้านจริยธรรมนะคะก็คือเป็นการดําเนินการในระดับทําล่วงหน้าค่ะโดยองค์กรธุรกิจควรมีจรรยาบรรณทางธุรกิจค่ะก็คือที่สําคัญนะคะก็คือไม่สร้างอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะองค์พีระมิดสูงสุดนะคะก็คือความรับผิดชอบด้านสาธารณประโยชน์นะคะก็คือเป็นการกระทำที่องค์กรธุรกิจควรให้ความช่วยเหลือนะคะหรือบริจาคเพื่อการตอบสนองการความคาดหวังของสังคมด้วยการเป็นพลเมืองที่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ได้บังคับนะคะเป็นการทำโดยความสมัครใจนะคะก็จะทำให้องค์กรธุรกิจเป็นองค์กรธุรกิจที่ดีนั่นเองค่ะจากความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมนะคะก็จะทำให้เกิดความมั่งคงและความยั่งยืนในระยะยาวนะคะทั้งหมดก็จะเป็นหัวข้อของจริยธรรมทางธุรกิจบรรษัทภิบาลและก็ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมค่ะ

หัวข้อต่อมานะคะก็จะพูดถึงแนวคิดและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนะคะเราเริ่มที่มาดูความหมายของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนะคะความหมายของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนะคะก็คือนะคะการนำทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการตัดสินใจทางด้านการจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะในบางครั้งเราก็เรียกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจว่าเศรษฐศาสตร์การจัดการนะคะก็คือคำเดียวกันนั่นเองนะคะถัดมานะคะเราจะมาดูขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนะคะในขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนะคะเราก็จะพูดในภาพรวมที่มันเป็นทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาคแล้วก็เศรษฐศาสตร์มหภาคนะคะในเรื่องแรกที่น่าสนใจนะคะก็คือการวิเคราะห์การประมาณการและการพยากรณ์อุปสงค์ค่ะเราก็จะดูถึงในส่วนแรกนะคะการวิเคราะห์อุปสงค์เราก็จะดูเรื่องการ

การประยุกต์ความยืดหยุ่นค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์นะคะในการตัดสินใจด้านการจัดการนะคะรวมถึงการประมาณการอุปสงค์นะคะก็จะประมาณการความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคค่ะส่วนการพยากรณ์อุปสงค์ก็จะเป็นการคาดคะเนความต้องการซื้อในอนาคตของผู้บริโภคและยอดขายของสินค้าที่หน่วยธุรกิจดำเนินการอยู่นะคะในหัวข้อที่2นะคะการวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิตค่ะมันจะแบ่งเป็น2ใหญ่การผลิตนะคะก็คือการนำทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตนะคะมาแปลงสภาพด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่มาผลิตสินค้าและบริการนะคะการผลิตก็จะวิเคราะห์เป็นการผลิตระยะสั้นและก็การผลิตระยะยาวนะคะในอีกพาร์ทนึงนะคะที่เป็นต้นทุนการผลิตก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยผลิตใช้จ่ายในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการต้นทุนการผลิตก็จะเป็นแบ่งเป็นเหมือนกับการผลิตค่ะแบ่งเป็นต้นทุนการผลิตระยะสั้นและต้นทุนการผลิตระยะยาวนะคะในหัวข้อที่2นะคะเราจะมีทฤษฎีที่อธิบายทั้ง2ส่วนนะคะ3นะคะการวิเคราะห์ตลาดค่ะการวิเคราะห์ตลาดก็คือกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อมีการตกลงซื้อขายกันนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องมีสถานที่นะคะการวิเคราะห์ตลาดนะคะเราก็จะแบ่งตลาดตามการแข่งขันนะคะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็จะมีตลาดผูกขาดตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดแล้วก็ตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะในส่วนนี้เราก็จะวิเคราะห์ทั้งดุลยภาพระยะสั้นและระยะยาวนะคะในหัวข้อที่4นะคะการกําหนดราคาเชิงธุรกิจนะคะการกําหนดราคาสินค้าก็เป็นเรื่องสําคัญเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยมีความอยู่รอดและเจริญเติบโตนะคะเราก็เลยจะต้องดูการกําหนดราคาสินค้าซึ่งมันจะมีทั้งหลักเกณฑ์ในทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็หลักเกณฑ์ในทางปฏิบัตินะคะซึ่งก็จะดูในหัวข้อที่4นะคะอีกหัวข้อนึงค่ะหัวข้อที่5ระบบการเงินตลาดการเงินและสถาบันการเงินนะคะระบบการเงินก็จะพิจารณาระบบการเงินภายในประเทศแล้วก็ระบบการเงินระหว่างประเทศนะคะตลาดการเงินก็จะพิจารณาตลาดการเงินภายในประเทศและตลาดการเงินระหว่างประเทศในตลาดเงินตลาดทุนและตลาดตราสารอนุพันธ์ค่ะส่วนสถาบันการเงินก็พิจารณาสถาบันการเงินภายในประเทศและสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกันค่ะในหัวข้อที่6นะคะนโยบายภาครัฐที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจและการพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจนะคะนโยบายภาครัฐก็คือที่สำคัญนะคะจะเป็นนโยบายทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคหรือเศรษฐกิจมหาภาคค่ะก็คือนโยบายการคลังนโยบายการเงินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนโยบายการค้าต่างประเทศนะคะนโยบายทางด้านอุปทานนะคะส่วนการพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือการพยากรณ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพค่ะส่วนหัวข้อสุดท้ายนะคะการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจก็จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะคะแล้วก็ดูกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เป็นกลยุทธ์บริษัทกลยุทธ์ระดับธุรกิจแล้วก็กลยุทธ์ระดับหน้าที่รวมถึงการประเมินกลยุทธ์นะคะแล้วก็การควบคุมกลยุทธ์ด้วยค่ะ

0: ในหัวข้อแนวคิดและขอบเขตของการเงินธุรกิจนะคะเราจะเริ่มมาดูที่ความหมายของการเงินธุรกิจนะคะการเงินธุรกิจนะคะหมายถึงการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินค่ะการจัดหาเงินทุนการจัดสรรเงินทุนตลอดจนการควบคุมทางการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจการค่ะขอบเขตของการเงินธุรกิจนะคะก็จะมีหัวข้อสำคัญนะคะหนึ่งก็คือการวิเคราะห์งบการเงินนะคะเป็นกระบวนการในการประเมินฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการโดยอาศัยเครื่องมือต่างๆนะคะซึ่งข้อมูลที่สำคัญก็คืองบการเงินค่ะเป็นรายงานข้อมูลเชิงเศรษฐกิจสำหรับงวดบัญชีค่ะในหัวข้อที่สองนะคะผลตอบแทนและความเสี่ยงค่ะพิจารณาถึงแนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทนและความเสี่ยงนะคะพิจารณาถึงความหมายและประเภทของผลตอบแทนและความเสี่ยงศึกษาถึงการวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และตัวแบบของการประเมินราคาสินทรัพย์ทุนค่ะนะคะ3นะคะการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะกิจการจะต้องตัดสินใจทั้งด้านการลงทุนนะคะในสินทรัพย์ทางการเงินนะคะเพื่อให้มีการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนและแหล่งที่มาของเงินทุนจากหนี้สินหมุนเวียนเพื่อให้มูลค่าของกิจการมีมูลค่าสูงสุดนั่นเองค่ะ4นะคะการจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะพิจารณาถึงมูลค่าของเงินตามเวลานะคะแล้วก็ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการประเมินค่าโครงการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะ5ค่ะการจัดหาเงินทุนนะคะอธิบายถึงวิธีการของการจัดหาเงินทุนซึ่งจะแบ่งเป็นเงินทุนระยะสั้นเงินทุนระยะปานกลางและเงินทุนระยะยาวค่ะ6นะคะต้นทุนเงินทุนโครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผลนะคะในการจัดหาเงินทุนแต่ละประเภทนะคะเงินทุนดังกล่าวนะคะก็จะมีต้นทุนของเงินทุนค่ะแตกต่างกันนะคะผู้บริหารจะต้องทราบโครงสร้างของเงินทุนของกิจการเพื่อทำให้กิจการได้ประโยชน์สูงสุดนะคะภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นๆ นะคะนอกจากนั้นยังต้องมีการกำหนดนโยบายเงินปันผลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้มูลค่าของกิจการเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะนะคะ7นะคะระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการเงินนะคะพิจารณาถึงแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศนะคะศึกษาเศรษฐกิจยุคดิจิตอลและนวัตกรรมเทคโนโลยีมาช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจนะคะศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินในอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมทางการเงินนะคะกล่าวถึงผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเงินการลงทุนและประกันภัยนะคะโดยพยายาม transform ธุรกิจเพื่อหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีทำลายล้างหรือ disruption หรือ disruptive นะคะเทคโนโลยีธุรกิจบริการทางการเงินเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่จะนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคเข้ามาผสมผสานหรือกับการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆค่ะทั้งหมดก็จะเป็นแนวคิดและขอบเขตของการเงินธุรกิจค่ะ
1: วิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้วิทยาฐานะและประสบการณ์ยึดหลักการเรียนการสอนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระดับปริญญาตรี4ปีเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504 8196ถึง8โทรสาร02503 3571อีเมล ecoffice@stou.ac.th หรือศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.stou.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร 020-2982-9700

สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา60482เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจวันนี้เราจะพูดคุยในประเด็นเรื่องอุปสงค์การประมาณการและการพยากรณ์อุปสงค์เรื่องแรกเลยเรามาทำความรู้จักกับอุปสงค์ก่อนอุปสงค์หมายถึงปริมาณของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อณระดับราคาต่างๆกันในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งอุปสงค์นะคะจะมีความสัมพันธ์กับราคาของสินความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซื้อกับราคาของสินค้าจะไปในทิศทางเดียวกันซึ่งการแปรผกผันกันนี้เราจะเรียกว่ากฎของอุปสงค์นะคะเพราะฉะนั้นจากกฎของอุปสงค์ถ้าเรานำราคาและปริมาณนะคะมาพลอตกราฟจะเห็นว่าเส้นอุปสงค์จะมี

มีเส้นลาดลงจากซ้ายมาขวาก็คือจะมีความชันเป็นลบนั่นเองเนื่องจากปริมาณซื้อและราคานะคะแปรผันหรือมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์สำคัญก็อย่างที่แสดงในสไลด์นะคะก็จะประกอบไปด้วยปัจจัยโดยตรงและปัจจัยโดยอ้อมปัจจัยโดยตรงก็คือราคาสินค้าและบริการของสินค้าที่เรากำลังพิจารณาอยู่ถ้าอาจารย์กำลังต้องการซื้อส้มอาจารย์ก็จะดูราคาส้มเป็นหลักซึ่งราคาส้มนั้นคือปัจจัยโดยตรงส่วนตัวแปรที่เหลือในสไลด์ทั้งหมดเราเรียกว่าเป็นปัจจัยโดยอ้อมเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงปัจจัยของอุปสงค์จะส่งผลให้อุปสงค์มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงมี2แบบเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านปริมาณอุปสงค์และการเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค์ถ้าเป็นปัจจัยโดยตรงก็คือราคาของสินค้าชนิดนั้นที่เรากำลังพิจารณาอยู่เปลี่ยนก็จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะปริมาณอุปสงค์ก็คือเส้นอุปสงค์ไม่เปลี่ยนก็จะเปลี่ยนแปลงอยู่บนเส้นเดิมแต่ถ้าตัวแปรปัจจัยทางอ้อมเปลี่ยนแม้เพียงตัวเดียวจะส่งผลให้อุปสงค์จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระดับอุปสงค์มีทั้งเปลี่ยนแปลงเป็นระดับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและระดับอุปสงค์ที่ลดลงอุปสงค์ก็จะประกอบไปด้วยอุปสงค์ส่วนบุคคลและอุปสงค์ของตลาดถ้าเราวิเคราะห์เฉพาะส่วนบุคคลนะคะว่าแต่ละคนที่ไปซื้อสินค้านะคะมีความต้องการซื้อสินค้าในระดับราคาแตกต่างกันเนี่ยนะคะเราจะพบว่ามันจะเป็นอุปสงค์ส่วนบุคคลแต่ถ้านำเอาอุปสงค์ของแต่ละคนมารวมกันซึ่งต้องรวมในระดับราคาเดียวกันเท่านั้นนะคะเราจะเรียกว่าเป็นอุปสงค์ของตลาดนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่ออุปสงค์เนี่ยถ้าเราจะมานำมาวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงเราจะเรียกอัตราการเปลี่ยนแปลงนั้นว่าค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ซึ่งค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ก็จะมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะคะก็จะมีอุปสงค์ต่อราคาอุปสงค์ต่อรายได้แล้วก็อุปสงค์ไข้ซึ่งอุปสงค์เนี่ยสามารถวัดได้2วิธีก็นะคะวัดได้ทั้งแบบจุดและก็แบบช่วงนะคะดังสูตรที่แสดงในสไลด์ทีนี้การวัดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาโดยทั่วไปนะคะเราจะวัดคำนวณออกมาได้มีค่าติดลบเสมอนะคะซึ่งเราก็จะบ่งบอกได้ว่าราคาและปริมาณความต้องการซื้อแปรผันไปในทิศทางตรงกันข้ามแต่ค่าความยืดหยุ่นเราจะดูเฉพาะค่าสมบูรณ์เท่านั้นนะคะแล้วค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้มีได้ทั้งบวกและลบนะคะเพราะว่ามันก็จะแสดงว่าถ้าเป็นบวกนะคะก็จะเป็นสินค้าจำเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือยถ้าเป็นลบก็จะเป็นสินค้าด้อยในส่วนของอุปสงค์ไข้นะคะประกอบไปด้วยการวัดนะคะอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อต่อราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะมี2ประเภทด้วยกันก็คือสินค้าทดแทนกันแล้วก็สินค้าประกอบกันถ้าเราคำนวณได้มากกว่า0ก็จะเป็นสินค้าทดแทนกันถ้าเราคำนวณได้น้อยกว่า0ก็จะเป็นสินค้าที่ใช้ประกอบกันนักศึกษาสามารถดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบการสอนนะคะประโยชน์ของค่าความยืดหยุ่นนะคะก็จะใช้กำหนดราคาสินค้าและบริการของหน่วยธุรกิจได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับราคาสินค้าของรัฐบาลได้และกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเก็บภาษีของสินค้าของรัฐบาลได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอุปสงค์ก็คือจะเป็นการวิเคราะห์นะคะปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่ออุปสงค์แล้วก็กฎของอุปสงค์นี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าราคากับปริมาณแปรผันไปในทิศทางตรงกันข้ามแล้วอัตราการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็ส่งผลต่อการวัดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ซึ่งเราจะนำไปประยุกต์ใช้ในเนื้อหาในลำดับถัดไปค่ะ

ค่ะในตอนต่อไปนะคะเราจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์อุปสงค์นะคะที่เราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความยืดหยุ่นในตอนที่1ไปแล้วเพราะฉะนั้นในการประยุกต์ใช้ความยืดหยุ่นนี่ก็จะนํามาสู่ในเรื่องของการวิเคราะห์อุปสงค์การวิเคราะห์อุปสงค์ก็คือการพิจารณาประยุกต์ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ในการตัดสินใจทางด้านการจัดการซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงตัวแปรและปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์และเป็นการประมาณค่าผลกระทบต่างๆของยอดขายซึ่งจะเป็นสิ่งจำเป็นของหน่วยธุรกิจในการตัดสินใจทางด้านการจัดการและการวางแผนการพัฒนาบริษัทนะคะปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์ก็จะมีทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์นะคะที่สามารถควบคุมได้ก็จะได้แก่เรื่องของการกำหนดราคาการตัดสินใจด้านค่าใช้จ่ายการโฆษณาการให้บริการลูกค้าในส่วนของปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็จะได้แก่รายได้ของผู้บริโภคการตัดสินใจทางด้านราคาของคู่แข่งหรือแม้แต่คุณภาพของสินค้าของคู่แข่ง

การวิเคราะห์อุปสงค์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการประมาณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์สำหรับสินค้าที่ขายด้วยสมการถดถอยพหุคูณนะคะสมการถดถอยพหุคูณเนี่ยก็หมายความว่าเป็นสมการที่มีตัวแปรอิสระหรือว่ามีปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์เนี่ยมากกว่า1ตัวขึ้นไปนะคะดังที่โชว์ในตัวอย่างตัวอย่างนี้จะเป็นการประยุกต์ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ในการประมาณการยอดขายในอนาคตนะคะเราก็จะมีใช้แบบจำลองนะคะถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์ออกมาเราก็จะได้ค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆนะคะที่อยู่หน้าตัวแปรตัวแปรก็จะประกอบไปด้วยราคาสินค้านะคะรายได้ของผู้บริโภคหลังหักภาษีแล้วราคาของสินค้าคู่แข่งนะคะราคาของสินค้าที่ใช้ประกอบกันนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาด้วยนี่เป็นตัวอย่างของบริษัทผลิตกาแฟนะคะบริษัทผลิตกาแฟซึ่งเราจะได้นำค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากสมการถดถอยนี้นะคะนำไปคำนวณค่าความยืดหยุ่นตามสูตรค่าความยืดหยุ่นที่อาจารย์อธิบายไปแล้วในส่วนที่1นะคะก็เข้าสูตรอันนี้เป็นค่าความยืดหยุ่นแบบจุดนะคะกรณีที่ถ้าเราต้องการดูว่านะคะเรามีราคาสินค้านะคะในสถานการณ์ต่างๆแล้วนะคะเราก็นำมาแทนค่าเข้าไปเราก็จะได้ค่าความยืดหยุ่นนะคะที่ส่งผลที่ว่าตัวแปรแต่ละตัวนะคะในสมการถดถอยมีค่าความยืดหยุ่นหรือถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลให้อุปสงค์ที่มีต่อกาแฟเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะคะหรือแม้แต่การวิเคราะห์อุปสงค์ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ในการวางแผนการดำเนินงานต่อๆไปสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าเราต้องการจะเพิ่มค่าโฆษณาร้อยละ2หรือว่าเราต้องการที่จะเพิ่มรายได้ส่วนบุคคลหลังจากหักภาษีแล้วถ้าสมมติเราคิดว่าผู้บริโภคจะมีรายได้ส่วนบุคคลหลังจากหักภาษีแล้วเพิ่มขึ้นหรือราคาของสินค้าคู่แข่งเราจะเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไหร่หรือแม้แต่ราคาสินค้าที่เราจะใช้เช่นสินค้าประกอบการเช่นวัตถุดิบที่เราจะนำมาใช้ในการผลิตของเราเนี่ยนะคะจะลดลงถ้าเราคาดการไว้แบบนี้เราสามารถที่จะนำไปเข้าสู่นะคะสมการถดถอยที่เราสร้างสมการไว้ตอนแรกเพื่อที่จะพยากรณ์หรือวางแผนไว้ว่าเราจะมีผลกระทบต่อเรายังไงจะเพิ่มยอดขายเราหรือเปล่าอุปสงค์จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะอันนี้นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างค่ะว่าถ้าสมมติว่ามันมีการเราคาดการไว้ว่าตัวแปรแต่ละตัวมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเพิ่มขึ้นและลดลงในร้อยละเท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาสู่นะคะสมการถดถอยหรือว่าสูตรคำนวณของเราได้เลยนะคะก็จะส่งผลให้เราสามารถที่จะพยากรณ์นะคะอุปสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นจาก2ล้านหน่วยเป็น2.2 ล้านหน่วยได้นะคะค่ะสำหรับการวิเคราะห์อุปสงค์ก็เป็นการประยุกต์ใช้นะคะทฤษฎีค่าความยืดหยุ่นแล้วก็ใช้วิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองถดถอยพหุคูณนะคะนี่ก็จะเป็นแนวคิดสำคัญเพื่อที่จะใช้ดูว่าผลกระทบของปัจจัยต่างๆมีผลอย่างไรแล้วก็จะใช้วางแผนในการกำหนดราคาสินค้าของธุรกิจค่ะค่ะต่อไปจะเข้าสู่การประมาณการอุปสงค์ค่ะการประมาณการอุปสงค์นะคะก็จะมีประโยชน์นะมากนะคะในการที่เราจะดูว่าค่าสัมประสิทธิ์นะคะจากการวิเคราะห์ของตัวแปรต่างๆนะที่เป็นปัจจัยต่างๆในการกำหนดอุปสงค์เนี่ยนะคะว่าค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆมีค่าเท่าไหร่ที่ได้จากการประมาณการอุปสงค์ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ตัวนี้จะมีประโยชน์ที่จะนำให้ผู้บริหารนะคะของหน่วยธุรกิจสามารถนำไปวางแผนแล้วก็ตัดสินใจดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะการประมาณการอุปสงค์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือประเภทแรกก็คือเป็นการประมาณการอุปสงค์เชิงคุณภาพนะคะแล้วประเภทที่2ก็จะเป็นการประมาณการอุปสงค์เชิงปริมาณนะคะการประมาณการอุปสงค์เชิงคุณภาพก็จะมีนะคะทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะคะที่นิยมใช้ก็จะประเภทที่1นะก็จะเป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภควิธีการตลาดโดยตรงและการทดสอบตลาดโดยตรงซึ่งทั้ง4วิธีเนี่ยขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายนะคะของผู้ที่ทำการประมาณการอุปสงค์ว่าต้องการที่จะต้องการข้อมูลประเภทไหนนะคะต้องการข้อมูลอย่างไรแล้วแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะจากเอกสารประกอบการสอนนะคะในส่วนของการประมาณการนะคะอุปสงค์ในเชิงปริมาณนะคะที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือการวิเคราะห์การถดถอยซึ่งก็จะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือ
เป็นการกำหนดรูปแบบของแบบจำลองนะคะบันทึกขั้นตอนที่2เราจะต้องระบุว่าในแบบจำลองเราประกอบไปด้วยตัวแปรอะไรบ้างตัวแปรอะไรบ้างที่มีอิทธิพลในการกำหนดอุปสงค์ของสินค้า3หลังจากเราได้แบบจำลองแล้วเราก็ต้องเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลก็คือข้อมูลของอะไรคะข้อมูลของตัวแปรที่เรากำหนดไว้ในขั้นตอนที่2นะคะแล้วขั้นตอนที่4เราก็จะทำการประมาณการอุปสงค์นะคะด้วยวิธีการทางสถิติแล้วขั้นตอนที่5เราก็จะวิเคราะห์ผลการประมาณการนะคะมาดูขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1ในกำหนดรูปแบบจำลองในแบบจำลองเราประกอบไปด้วยนะคะโดยทั่วไปแล้วรูปแบบจำลองก็มีทั้งแบบจำลองที่เป็นเส้นตรงและแบบจำลองที่ไม่ใช่เส้นตรงขึ้นอยู่กับว่านะคะความสัมพันธ์ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระของเรามีความสัมพันธ์อย่างไรแล้วต่อมาขั้นตอนที่2พอเรากำหนดนะคะว่ารูปแบบฟังก์ชันเป็นแบบเส้นตรงหรือเส้นโค้งตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในแบบใดแล้วเราก็มากำหนดตัวแปรที่จะใช้นะคะซึ่งการกำหนดตัวแปรได้จากอะไรบ้างคะได้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องผลงานวิจัยหรือว่าผู้เชี่ยวชาญได้จากการวิจัยนะคะหลังจากนั้นไอ้ตัวที่เรากำหนดแบบจำลองเนี่ยทฤษฎีเนี่ยสำคัญมากนะคะเราต้องมาแยกแยะให้ชัดเจนว่าตัวแปรใดบ้างที่ควรอยู่ในฟังก์ชันอุปสงค์ที่ต้องการศึกษาค่ะแล้วก็การระบุตัวแปรก็จะประกอบไปด้วยตัวแปร2ประเภทนะคะก็คือตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระตัวแปรตามมีเพียง1ตัวเท่านั้นก็คือปริมาณของสินค้าที่เรากำลังพิจารณาอยู่ที่เราต้องการประมาณค่าแล้วตัวแปรอิสระก็คือปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์นั่นเองนะคะต่อไปในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับตัวแปรก็จะประกอบไปด้วยข้อมูล2แบบนะคะ2ประเภทก็คือเป็นข้อมูลอนุกรมเวลานะคะข้อมูลแบบที่1ข้อมูลอนุกรมเวลาก็คือเป็นข้อมูลนะคะที่เก็บในตามช่วงเวลานะคะจะเป็นรายเดือนรายสัปดาห์รายวันรายไตรมาสหรือว่ารายปีนะคะเป็นการเก็บข้อมูลตามช่วงเวลานะคะแล้วก็ข้อมูลก็จะเป็นกรณีที่เก็บนี่เป็นตัวอย่างข้อมูลที่เก็บนะคะเราเก็บได้หมดเลยเป็นทั้งตัวแปรอย่างเช่นราคายอดขายรายได้ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆเราเก็บในช่วงแต่ละช่วงเวลาขึ้นอยู่กับว่าผู้เก็บรวบรวมต้องการเก็บในช่วงเวลาใดแล้วต้องเก็บต่อเนื่องกันอย่างสม่ำเสมอนะคะต่อไปนะคะการประมาณการอุปสงค์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วนะคะข้อมูลที่เก็บบางครั้งก็จะเป็นข้อมูลภาคตัดขวางข้อมูลภาคตัดขวางเนี่ยนะคะก็จะเป็นข้อมูลแค่ปีใดปีหนึ่งนะคะเป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นเช่นอาจจะเป็นปี2564เราต้องการเก็บพฤติกรรมนะคะของการบริโภคของบุคคลของบางจังหวัดของบางเมืองของหรือของบางประเทศนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนที่4การประมาณการอุปสงค์พอเราได้แบบจำลองได้ตัวแปรได้ข้อมูลแล้วเราจะเข้าสู่การประมาณการอุปสงค์การประมาณการอุปสงค์เราก็มี2แบบนะคะถ้าสมมุติเรามีตัวแปรอิสระเพียง1ตัวเราก็เป็นการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวแปรตามและตัวแปรอิสระเป็นการประมาณการโดยหาค่าสัมประสิทธิ์นะคะก็ประกอบไปด้วยนะคะเบต้า0และเบต้า1ดังแสดงในสไลด์นะคะแล้วต่อไปนะคะประเภทที่2ถ้าเรามีตัวแปรอิสระมากกว่า1ตัวมันก็จะเป็นการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณนะคะเพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์ที่เราจะวิเคราะห์ก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนตัวแปรอิสระที่เราใส่เข้าไปนะคะขั้นตอนที่5การวิเคราะห์ผลและการประมาณการอุปสงค์นะคะการวิเคราะห์ผลเนี่ยหลังจากที่เราใช้นะคะแบบจำลองแล้วก็เอาเข้าวิธีการทางสถิตินะคะในการวิเคราะห์ออกมานะคะเราก็จะมาตรวจสอบว่าแบบจำลองที่เราได้เนี่ยนะคะทิศทางของความสัมพันธ์ของตัวแปรถูกต้องตามหลักทฤษฎีหรือเปล่าสอดคล้องตามทฤษฎีหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นไปตามผลทางด้านวิชาการที่มีคนอื่นศึกษาไว้ไหมนะคะมีความขัดแย้งกันในประเด็นอะไรบ้างจากนั้นเรานอกจากที่เราจะดูความสัมพันธ์ว่ามันถูกต้องสอดคล้องตามทฤษฎีแล้วหรือเปล่าเรายังดูด้วยว่าแบบจำลองเรามีประสิทธิภาพเพียงพอนะคะที่จะนำมาอธิบายการประมาณการต่างๆได้หรือเปล่าเราก็จะดูค่าสถิติต่างๆของแบบจำลองค่าสถิติต่างๆของแบบจำลองที่จะดูนะคะอันดับแรกเลยเราจะพิจารณาค่าสถิติของสัมประสิทธิ์การถดถอยนะคะซึ่งค่าตัวเบต้า0เบต้า1เบต้า2ที่อาจารย์โชว์ให้ดูในสไลด์นะคะตัวนี้จะวัดว่าสามารถมีความถูกต้องนะคะสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ไหมอาจจะดูค่า t-test เป็นหลักนะคะซึ่งสามารถดูได้ในรายละเอียดในประมวลสาระในขอโทษนะคะในเอกสารประกอบการสอน
แล้วอีกตัวหนึ่งที่เราต้องคือเราต้องดูค่าทดสอบทางสถิติที่ใช้ทดสอบความเหมาะสมของแบบจำลองนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะนำแบบจำลองไปวิเคราะห์หรือไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในการประมาณการเนี่ยเราจะต้องดูว่าแบบจำลองมีความเหมาะสมไหมเพราะฉะนั้นค่าสถิติที่วิเคราะห์ความเหมาะสมของแบบจำลองก็จะประกอบไปด้วยค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดนะคะสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะคะสัมประสิทธิ์แข่งการกำหนดที่ได้ปรับปรุงแล้วซึ่งเราก็จะคุ้นเคยกันในเรื่องของ R square R square adjust นะคะแล้วก็จะมีการทดสอบค่าสถิติ T ค่าสถิติ F แล้วก็ดูความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณการนะคะทั้ง6นะคะ6ค่าสถิตินี้เราก็จะดูให้เป็นไปตามหลักสถิติว่าแบบจำลองของเรานะคะผ่านมาตรฐานพอที่จะมีประสิทธิภาพเพียงพอในการที่จะนำค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆไปประมาณการได้หรือไม่ค่ะในการประมาณการอุปสงค์หลักใจความสำคัญก็คือการเลือกวิธีการประมาณการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประมาณการนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละวิธีการเนี่ยก็จะใช้เวลาแตกต่างกันและก็ความยากง่ายแตกต่างกันนะคะก็จะเลือกวิธีประมาณการที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการวางแผนการจัดการได้ค่ะต่อไปจะเข้าสู่เนื้อหาการพยากรณ์อุปสงค์หลังจากที่เรามีองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์อุปสงค์การประมาณการแล้วถ้าเราอยากจะรู้ล่วงหน้าว่าในปีถัดไปอุปสงค์สินค้าของผู้บริโภคเนี่ยจะมีประมาณการเท่าไหร่นะคะเราก็อาจจะใช้การพยากรณ์ของอุปสงค์เข้ามาช่วยด้วยนะคะการพยากรณ์ของอุปสงค์เนี่ยหมายถึงเราต้องการการคาดคะเนความต้องการซื้อในอนาคตของผู้บริโภคและยอดขายของสินค้าที่หน่วยธุรกิจดำเนินการอยู่นะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่หน่วยธุรกิจกำลังจะเผชิญอยู่นะคะในระยะสั้นและระยะยาวซึ่งในการพยากรณ์อุปสงค์เนี่ยนะคะก็จะมีประโยชน์ช่วยในการวางแผนทางธุรกิจแล้วก็ให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆที่มีความจำเป็นที่จะกระทบต่อธุรกิจในอนาคตนะคะการพยากรณ์อุปสงค์โดยทั่วไปเราก็จะมองที่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมก่อนทั้งระบบก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็ลงไปที่นะคะภายในของตัวหน่วยธุรกิจเองนะคะว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลกระทบบ้างนะคะการพยากรณ์อุปสงค์ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือการพยากรณ์อุปสงค์เชิงคุณภาพและการพยากรณ์อุปสงค์เชิงปริมาณนะคะการพยากรณ์อุปสงค์เชิงคุณภาพเนี่ยโดยทั่วไปนะคะก็จะใช้วิธีการสำรวจความคิดเห็นซึ่งการสำรวจความคิดเห็นเนี่ยก็คือเป็นการสอบถามความคิดเห็นนั่นเองก็จะเป็นการสอบถามความคิดเห็นของทั้งผู้บริหารระดับสูงการสอบถามความคิดเห็นของพนักงานขายและที่ขาดไม่ได้เราต้องสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคผู้ที่ใช้บริการสินค้าชนิดนั้นนะคะต่อไปนะคะการพยากรณ์อุปสงค์เชิงปริมาณก็มีหลายวิธีด้วยกันแต่วิธีที่นิยมใช้มากที่สุดก็คือเป็นการพยากรณ์ยอดขายโดยวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแล้วก็วิธีการวิเคราะห์การถดถอยซึ่งในส่วนของวิธีการวิเคราะห์ด้วยอนุกรมเวลาแล้วก็จะประกอบไปด้วยเทคนิคการปรับให้เรียบนะคะสำหรับเทคนิคการปรับให้เรียบนะคะวันนี้ก็จะนำเสนอ5วิธีนะคะซึ่งก็จะได้แก่วิธีใช้วิธีการปรับให้เรียบนะคะจากคาบเวลาล่าสุดนะคะหรือวิธีการหาค่าเฉลี่ยอย่างง่ายหรือวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่วิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักแล้วก็วิธีการปรับให้เรียบแบบ exponential นะคะทั้ง5วิธีนี้ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงเวลาที่เรามีข้อมูลเรามีความไม่เรียบมากน้อยแค่ไหนโดยทั่วไปวิธีการปรับให้เรียบเราจะไม่นิยมใช้กับข้อมูลที่เป็นไปตามฤดูกาลแต่เราจะใช้กับข้อมูลที่มีความผันผวนที่ไม่เป็นไปตามฤดูกาลเราจะใช้เทคนิคนี้เพื่อให้ปรับให้เรียบเพื่อที่จะดูแนวโน้มในอนาคตนะคะเพื่อที่จะพยากรณ์ในปีถัดไปว่าอุปสงค์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือมีปริมาณเท่าไหร่นะคะทั้งแล้วก็ถ้าวิธีนี้ก็นิยมใช้แล้วอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันก็คือวิธีการวิเคราะห์การถดถอยสำหรับวิธีการปรับให้เรียบที่โชว์ในสไลด์ตอนนี้นะคะก็จะมี5วิธีนี่เป็นสูตรคำนวณนะคะแต่ละวิธีก็
ไม่ได้ยากเลยนะคะตามสูตรคำนวณวิธีที่อาจารย์จะเน้นย้ำนิดนึงก็คือวิธีที่4กับวิธีที่5วิธีที่4เนี่ยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเนี่ยนักศึกษาจะต้องมีการให้ค่าความน่าจะเป็นนะคะถ่วงน้ำหนักออกมาอย่างเช่นเรื่องสภาวะเศรษฐกิจต่างๆเรื่องถ่วงน้ำหนักแต่กับ

เรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเพื่อที่จะนําไปถ่วงน้ําหนักยอดขายต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามันส่งผลกระทบไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการให้ค่าความน่าจะเป็นในเหตุการณ์ต่างๆเพื่อที่จะนํามาถ่วงน้ําหนักก็ขึ้นอยู่ประสบการณ์และความชํานาญและการค้นคว้านะคะของผู้ที่จะนํามาหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนักด้วยนะคะแล้ววิธีการปรับให้เรียกแบบ exponential เนี่ยก็จะต้องอาศัยนะคะทักษะการคํานวณแล้วก็ความเข้าใจนะคะเพิ่มเติมด้วยนะคะในการที่จะนำค่าแอลฟาแล้วก็ค่า1ลบแอลฟาเนี่ยมาวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะในเรื่องของการพยากรณ์อันนี้ก็คือเป็นมีการพยากรณ์ยอดขายนะคะนี่จันยกตัวอย่างมาให้ตั้งแต่เป็นการยอดขายสินค้าชนิดหนึ่งนะคะเป็นยอดขายตั้งแต่ปี1995จนถึงปี2020นะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายปีนะคะรายปีแล้วก็มียอดขายแล้วอาจารย์ก็จะพยากรณ์นะคะโดยวิธีการปรับให้เรียบอันนี้ก็คือวิธีทั้งหมด5วิธีเปรียบเทียบกันนะคะโดยใช้สูตรคำนวณที่อาจารย์โชว์ในสไลด์ก่อนหน้านี้ให้ดูก็จะได้ข้อมูลออกมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถพยากรณ์จริงๆแล้วข้อมูลตรงนี้มันปี1995ถึง2020ใช่ไหมคะแต่2020เนี่ยเป็นข้อมูลที่อาจารย์พยากรณ์มาจากโดยใช้ข้อมูลในปี1995ถึงข้อมูลปี2019นะคะใช้เทคนิค5เทคนิคนี้เพื่อพยากรณ์นะคะข้อมูลยอดขายนะคะในปี2520เพราะเราก็จะได้มาทั้งหมด5ค่าด้วยกันนะคะ5ค่าด้วยกันจาก5วิธีเพราะฉะนั้นทั้ง5วิธีนี้มันจะมีประสิทธิภาพแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าค่าความการที่จะวัดว่าทั้ง5วิธีเนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนหรือเราจะหยิบวิธีไหนที่เหมาะสมไปใช้เราก็จะมีวิธีวัดวิธีวัดเราก็จะดูว่าแต่ละวิธีมีค่าความคลาดเคลื่อนมากแค่ไหนซึ่งวิธีที่จะดูว่าแต่ละวิธีมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนในการพยากรณ์เราก็จะมีการทดสอบนะคะโดยใช้4ค่าก็1วัดค่าความคาดเคลื่อนกำลัง2เฉลี่ยวัดค่าเบี่ยงเบนสมบูรณ์เฉลี่ยวัดค่าความคาดเคลื่อนสะสมแล้ว4ค่าความคาดเคลื่อนร้อยละสมบูรณ์เฉลี่ยนะคะทั้ง4วิธีนี้จะเป็นตัวดัชนีที่บ่งบอกว่าวิธีไหนที่จะมีความแม่นยำมากที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเปรียบเทียบให้ดูจากใช้ข้อมูลสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะที่เราคำนวณทั้ง5วิธีในการใช้วิธีการปรับให้เรียบเพื่อที่จะพยากรณ์ข้อมูลในปี2020นะคะเราก็พบว่าอะไรคะเราก็เอามาเปรียบเทียบกันเลยนะคะทั้ง5วิธีแล้วก็ดัชนีที่วัดทั้ง4วิธีก็เราก็จะพบว่าเป็นไงคะวิธีที่มีค่าความคาดเคลื่อนน้อยที่สุดก็จะเห็นได้ว่าเป็นวิธีค่าเวลาสุดท้ายนะคะค่าเฉลี่ยของค่าเวลาสุดท้ายจะมีความคาดเคลื่อนน้อยที่สุดลงมาก็จะได้แก่เทคนิคการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ําหนักถัดมาก็จะเป็นวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่วิธีการปรับให้เรียบแบบ exponential และสุดท้ายนะคะก็จะเป็นวิธีการหาค่าเฉลี่ยอย่างง่ายก็มีความคาดเคลื่อนมากที่สุดเพราะฉะนั้น4ตัวของความคาดเคลื่อนนี้จะเป็นตัวการวัดว่าเทคนิคการปรับให้เรียบวิธีไหนเหมาะกับข้อมูลของเราแล้วก็ให้ผลแม่นยำกว่านะคะต่อไปในส่วนของวิธีที่2ในการพยากรณ์นะคะก็คือวิธีการวิเคราะห์การถดถอยก็ได้อธิบายไปแล้วทั้งในส่วนของการวิเคราะห์อุปสงค์และการประมาณการอุปสงค์นะคะเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์การถดถอยก็จะมีทั้งในส่วนของถดถอยอย่างง่ายก็คือมีตัวแปรอิสระเพียง1ตัวแล้วก็ถดถอยพหุคูณก็คือมีตัวแปรอิสระมากกว่า1ตัวนั้นอาจารย์จะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะโดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์การถดถอยนะคะเราจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะคะในการวิเคราะห์ซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันมีความแม่นยำสูงมากแล้วก็โปรแกรมสำเร็จรูปในปัจจุบันมีหลายโปรแกรมมากมีทั้งที่เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็โปรแกรมที่เป็น open source นะคะโปรแกรม open source ที่ทางสาขาเศรษฐศาสตร์นะคะสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ก็คือโปรแกรม Gettle นะคะโปรแกรมสุดท้ายตรงนี้ซึ่งจะให้นักศึกษาประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วโปรแกรม Gettle ตัวนี้ก็มีการพัฒนาและปรับปรุงเรื่อยๆสามารถวิเคราะห์แบบจำลองได้หลากหลายรูปแบบและทดสอบสถิติที่เหมาะสมได้หลายค่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้การประมาณการหรือการพยากรณ์ที่ถูกต้องเทียบเท่ากับโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ค่ะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าเป็นการวิเคราะห์อุปสงค์เครื่องดื่มสุขภาพเหมือนกันนะคะแต่ถ้าจะมีแค่ตัวที่เป็นถดถอยอย่างง่ายนะคะที่มีราคาที่เป็นเพียงตัวแปรอิสระเพียงตัวแปรเดียวแล้วก็ถดถอยพหุคูณนะคะที่มีตัวแปรอิสระเพิ่มขึ้นมานะคะอีก2ตัวแปรนะคะก็จะมีรายได้แล้วก็งบประมาณเมื่อนั้น

0: จะเห็นได้ว่าจะมีค่าที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราประมาณการเพียงแค่ราคาเพียงอย่างเดียวนะคะโดยไม่เอาผลกระทบของรายได้แล้วก็งบโฆษณาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราก็จะประมาณการอุปสงค์ได้ที่ 245,545 ขวดแต่ถ้าเรามีผลกระทบตัวแปรอื่นเข้ามาด้วยเราก็จะได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นเราอาจจะได้ประมาณการอุปสงค์นะคะความต้องการดื่มเครื่องดื่มสุขภาพที่ 245,426 บาทที่ขาดที่แตกต่างกันระหว่างอย่างง่ายกับพหุคูณเนี่ยจะเห็นว่ามันต่างกันอยู่ประมาณ5,000 ขวดการ 5,000 ขวดนี่เกิดจากอะไรคะเกิดจากจริงๆแล้วมันมีผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆแต่เราเลือกที่จะในถดถอยอย่างง่ายใส่แค่ราคาเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แม่นยำก็ควรจะมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมอยู่ในสมการอุปสงค์ของเราด้วยเพื่อให้มันมีความแม่นยำในการพยากรณ์มากขึ้นค่ะค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับการพยากรณ์อุปสงค์นักศึกษาก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกนะคะแล้วก็รู้วิธีการวัดประสิทธิภาพของเครื่องมือหรือว่าแบบจำลองว่าแบบไหนที่เราจะเลือกหยิบมาใช้เพื่อที่ให้การพยากรณ์ของเราได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะคะชื่อวิชา60482นะคะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินติดนะคะในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องการวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิตนะคะในตอนที่มีชื่อว่านะคะแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตและการผลิตระยะสั้นนะคะโดยที่เราจะดูเริ่มแรกจากความหมายของการผลิตนะคะการผลิตเนี่ยหมายถึงการนำทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตต่างๆนะคะมาแปลงสภาพด้วยเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคค่ะการผลิตมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนนะคะปัจจัยการผลิตค่ะก็คือปัจจัยการผลิตทางเศรษฐศาสตร์นะคะก็คือที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการนะคะนำเทคโนโลยีการผลิตนะคะมาใช้ปัจจัยการผลิตนะคะเพื่อเอามาผลิตสินค้าและบริการหรือผลผลิตค่ะนะคะประเภทของปัจจัยการผลิตนะคะปัจจัยการผลิตจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะปัจจัยการผลิตคงที่ค่ะก็คือปัจจัยการผลิตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันตามความต้องการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตในช่วงเวลาหนึ่งค่ะปัจจัยการผลิตแปรผันนะคะหมายถึงปัจจัยการผลิตที่เปลี่ยนแปลงได้ทันตามความต้องการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตในช่วงเวลาหนึ่งค่ะการผลิตนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือการผลิตระยะสั้นกับการผลิตระยะยาวนะคะการผลิตระยะสั้นกับการผลิตระยะยาวนะคะเราจะไม่ได้ดูที่ระยะเวลานะคะว่าการผลิตระยะสั้น1ปีหรือการผลิตระยะยาวเนี่ย5ปีนะคะแต่เราจะดูที่การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการผลิตค่ะนะคะทีนี้เราก็มาดูความหมายนะคะการผลิตระยะสั้นนะคะหมายถึงช่วงระยะเวลาที่การผลิตนั้นมีการผลิตที่เป็นการใช้ปัจจัยการผลิตคงที่อย่างน้อย1ชนิดหรือมากกว่านะคะร่วมกับปัจจัยการผลิตแปรผันค่ะในฟังก์ชันการผลิตระยะสั้นนะคะ Q ก็คือผลผลิตค่ะก็จะเป็นฟังก์ชันของปัจจัยการผลิต2ชนิดนะคะ K ก็คือปัจจัยทุนซึ่งเป็นปัจจัยคงที่นะคะหรือเราเรียกว่าเป็นปัจจัยการผลิตคงที่ค่ะส่วน L ก็คือปัจจัยแรงงานค่ะเพราะฉะนั้นในการผลิตระยะสั้นจะมีทั้งปัจจัยคงที่กับปัจจัยแปรผันค่ะแต่ถ้าเป็นการผลิตระยะยาวนะคะจะหมายถึงช่วงระยะเวลาที่มีระยะเวลายาวนานพอที่ปัจจัยคงที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นปัจจัยแปรผันค่ะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันการผลิตระยะยาวนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็น Q เท่ากับฟังก์ชัน K กับ L ค่ะซึ่ง K ในที่นี้ก็จะไม่มีบาร์หรือตัวคงที่แล้วนะคะก็จะเป็นทั้งปัจจัยทุนและปัจจัยแรงงานก็จะเป็นปัจจัยแปรผันทั้ง2ปัจจัยนะคะถัดมานะคะในประเภทของผลผลิตระยะสั้นนะคะเราจะมาดูเรื่องผลผลิตรวมนะคะผลผลิตรวมก็ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า total product นะคะหรือตัวย่อก็คือ TP ตัวย่อของเศรษฐศาสตร์นะคะเราจะใช้ตัวแรกของภาษาอังกฤษ

คะก็คือ TP หมายถึงปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่ได้รับจากปัจจัยการผลิตคงที่ร่วมกับปัจจัยการผลิตแปรผันจำนวนต่างๆในกระบวนการผลิตช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็เรียกว่าผลผลิตส่วนเพิ่มค่ะเราเรียกภาษาอังกฤษว่า marginal product นะคะหรือ MP ค่ะก็คือการหาจาก delta TP หารด้วย delta L ค่ะก็คือหาจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตรวมหารด้วยปริมาณการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแปรผันค่ะในที่นี้ก็คือปัจจัยแรงงานค่ะถัดมานะคะผลผลิตเฉลี่ยค่ะ average product นะคะหรือย่อว่า AP นะคะหมายถึง TP หารด้วย L ค่ะก็คือเอาปริมาณผลผลิตหารด้วยปัจจัยแปรผันนั่นเองค่ะทีนี้เราลองมาดูการคำนวณ MP และ AP นะคะในตารางนะคะเริ่มจากนะคะ L ก็คือแรงงานนะคะ delta L ก็คือเอาบรรทัดที่เราต้องการหาในที่นี้เราหา L ที่เป็น1นะคะหรือ1คนเนี่ยนะคะคือเดลต้าแอลก็เอา1ลบ0นะคะเอาบรรทัดที่ต้องการหาขึ้นคือ1นะคะไปลบ0 TP เนี่ยเขาจะให้ตัวเลขไว้แล้วนะคะส่วนเดลต้า TP ก็เหมือนกันค่ะเดลต้าแอลค่ะก็เอาบรรทัดที่ต้องการหานะคะก็คือ4ที่เป็นแรงงานคนที่1นะคะแล้วก็ TP ที่4นะคะก็4ลบ0นะคะก็จะเป็นเดลต้า TP นะคะทีนี้ใน MP นะคะเราต้องจำสูตรนะคะว่า MP เนี่ยมาจาก delta TP หารด้วย delta L แล้วเพราะฉะนั้น MP ตัวแรกที่เป็นเศษนะคะ4ก็มาจาก4ลบ0นะคะส่วน1ตัวส่วนก็มาจาก1ลบ0ก็เป็น4ส่วน1นะคะ MP ตัวแรกก็จะเป็น4นะคะส่วน AP นะคะ AP ก็ต้องจำสูตรเหมือนกันค่ะมาจาก TP หารด้วย Q ค่ะก็เอาจาก TP ที่4หารด้วย1ค่ะนะคะก็ลองไปคำนวณดูตัวใน L ที่เป็น2หรือ TP ที่เป็น7ต่อไปนะคะในตารางนี้นะคะที่ผัดมาเนี่ยนะคะเราจะสามารถแบ่งช่วงการผลิตนะคะออกเป็นได้3ช่วงนะคะโดยที่ช่วงแรกนะคะเราจะดูที่ช่วงที่1นะคะผลผลิตส่วนเพิ่มเนี่ยมากกว่าผลผลิตเฉลี่ยนะคะโดยที่ผลผลิตส่วนเพิ่มก็คือ MP นะคะมากกว่าผลผลิตเฉลี่ยก็คือผลผลิตส่วนเพิ่มก็คือที่6ค่ะมากกว่าผลผลิตเฉลี่ยนะคะ 5.8 นะคะช่วงที่2นะคะก็คือผลผลิตส่วนเพิ่มนะคะน้อยผลผลิตส่วนเพิ่มก็คือ MP นะคะตรง0หรือตรง1เนี่ยนะคะน้อยกว่าผลผลิตเฉลี่ยตรง 4.6 นะคะเราจะตัดช่วงที่2นะคะส่วนช่วงที่3นะคะจะเป็นผลผลิตส่วนเพิ่มติดลบนะคะก็คือ MP ติดลบมาแล้วนะคะแล้วก็ AP ลดลงนะคะจากช่วง3ช่วงนะคะเราจะนำมาสู่การอธิบายกฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่มนะคะก็แบ่ง3ช่วงการผลิตค่ะตามในตารางนะคะโดยที่ถ้าจากกราฟนะคะรูปล่างนะคะ AP กับ MP จะตัดกันก็จะตัดที่เป็นช่วงที่1นะคะช่วงที่2ก็คือจะดูที่ TP สูงสุดแล้วก็ MP เป็น0นะคะช่วงที่3ก็คือ TP ลดลงแล้วก็ AP ลดลงแล้วก็ MP ติดลบค่ะทั้งหมดก็จะเป็นกฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่มค่ะทั้งหมดก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตและการผลิตระยะสั้นค่ะ

ในตอนนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าการผลิตระยะยาวนะคะในการผลิตระยะยาวนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องทฤษฎีที่อธิบายการผลิตระยะยาวนะคะก็คือเส้นผลผลิตเท่ากันนะคะหมายถึงเส้นผลผลิตที่แสดงส่วนผสมที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการใช้ปัจจัยการผลิตแปรผัน2ชนิดร่วมกันในสัดส่วนต่างๆนะคะเพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนหนึ่งจำนวนที่มีเท่ากันนะคะลักษณะของเส้นผลผลิตเท่ากันนะคะ1ก็คือมีลักษณะเป็นเส้นโค้งนูนเข้าหาจุดกำเนิดนะคะ2ความชันของเส้นผลผลิตเท่ากันจะมีค่าเป็นลบนะคะ3ค่ะเส้นผลผลิตเท่ากันที่อยู่เหนือกว่าและอยู่ทางขวาของเส้นผลผลิตเท่ากันอีกเส้นหนึ่งซึ่งอยู่ต่ำกว่านะคะก็จะมีผลผลิตที่มากกว่าค่ะแล้วก็4นะคะเส้นผลผลิตเท่ากันจะไม่ตัดกันนะคะเราจะมาดูลักษณะของเส้นผลผลิตเท่ากันจากกราฟนี้นะคะก็คือเส้น IQ 3นะคะก็จะอยู่เหนือกว่า IQ 2กับ IQ 1ก็จะให้ผลผลิตที่มากกว่าแต่ถ้า

ราพูดถึงเส้นที่อยู่ IQ 2ด้วยกันนะคะจุด B กับจุด D ก็จะมีผลผลิตที่เท่ากันนะคะในภาพนี้อธิบายอัตราการทดแทนทางเทคนิคส่วนเพิ่มได้นะคะเรามาดูในเรื่องของอัตราการทดแทนทางเทคนิคส่วนเพิ่มนะคะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า marginal rate of technical substitution หรือ MRTS นะคะก็เป็นอัตราที่บอกถึงหน่วยผลิตต้องการลดหรือเพิ่มการใช้ปัจจัยแรงงานนะคะในหน่วยถัดไปก็จะไปสามารถเพิ่มหรือลดปัจจัยทุนในจำนวนเท่าใดเพื่อให้ผลผลิตเท่าเดิมนะคะพูดง่ายๆค่ะก็คือถ้าหน่วยผลิตเนี่ยต้องการลดปัจจัยแรงงานลงก็ต้องไปเพิ่มปัจจัยทุนเพื่อให้ผลผลิตเท่าเดิมหรือหน่วยผลิตต้องการเพิ่มปัจจัยแรงงานนะคะก็ต้องไปลดปัจจัยทุนเพื่อให้ผลผลิตเท่าเดิมค่ะโดยที่สูตรของ MRTS นะคะ L ก็คือแรงปัจจัยแรงงานนะคะ K ก็คือปัจจัยทุนมีสูตรว่าลบ delta K หาร delta L นะคะ delta ก็คือการเปลี่ยนแปลงค่ะลบ delta K ก็คือลดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทุนลงเพื่อไปเพิ่มปัจจัยแรงงานนะคะก็จากรูปเมื่อกี้นี้นะคะก็เหมือนกับ MRTS LK จากจุด A ไปยังจุด E บนเส้น IQ 1นะคะก็หาได้จากลบ2ส่วน4เท่ากับลบ1ส่วน2ค่ะนะคะกฎที่จะสามารถอธิบายการผลิตระยะยาวได้นะคะก็คือผลได้ต่อขนาดค่ะผลได้ต่อขนาดหรือ return to scale นะคะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตเนื่องจากการเพิ่มหรือลดปัจจัยการผลิตทุกชนิดในสัดส่วนเดียวกันนะคะแบ่งเป็น3ประเภทค่ะผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้นนะคะประเภทที่1ประเภทที่2ก็คือผลได้ต่อขนาดคงที่และประเภทที่3ก็คือผลได้ต่อขนาดลดลงนะคะผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้นนะคะหมายถึงการได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าการในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิตทั้งหมดนะคะก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะเราเพิ่มปัจจัยการผลิตไปเท่ากับ1นะคะผลผลิตที่ได้เนี่ยเพิ่มเท่ากับ2ค่ะถัดมานะคะผลได้ต่อขนาดคงที่ค่ะก็คือการเพิ่มปัจจัยการผลิตไปแล้วมีค่าเท่ากับผลผลิตที่ได้นะคะก็คือการเพิ่มปัจจัยการผลิตไป1ผลผลิตที่ได้เนี่ยค่ะจะมีค่าเท่ากับ1เช่นกันค่ะสำหรับผลได้ต่อขนาดลดลงนะคะก็คือการเพิ่มปัจจัยการผลิตนะคะน้อยกว่าการเพิ่มของผลผลิตที่ได้นะคะอย่างเช่นเราเพิ่มปัจจัยการผลิตไป1นะคะแต่ผลผลิตที่ได้คือ 0.5 ค่ะนอกจากที่จะใช้เส้นผลผลิตเท่ากันอธิบายนะคะเราจะใช้เส้นต้นทุนเท่ากันมาอธิบายด้วยนะคะหรือเราเรียกว่า ISO cost line นะคะ IS นะคะหมายถึงเส้นที่แสดงถึงส่วนผสมที่เป็นไปได้ของการใช้ปัจจัยการผลิต2ชนิดก็คือปัจจัยแรงงานกับปัจจัยทุนนะคะตามราคาของปัจจัยการผลิตนั้นภายใต้ต้นทุนที่กำหนดนะคะโดยที่เราจะกำหนดต้นทุนการผลิตเท่ากับค่าจ้างแรงงานนะคะบวกค่าบริการเครื่องจักรนะคะต้นทุนการผลิตก็คือ TC นะคะค่าจ้างแรงงานก็เป็น WL บวกกับค่าบริการเครื่องจักรก็คือ RK นะคะแล้วเราก็ย้ายข้างโดยที่ย้าย K มาอยู่ด้านซ้ายนะคะเราก็จะย้ายข้างออกมาก็จะเป็น K เท่ากับ TC หาร R ลบ WR ส่วน L WR ก็จะเป็นค่าความชันของเส้นต้นทุนเท่ากันค่ะเส้นต้นทุนเท่ากันก็จะมีลักษณะเป็นเส้นเฉียงๆนะคะโดยที่แกนตั้งจะเป็นทุนแกนนอนจะเป็นแรงงานนะคะอันนี้เป็นเส้นต้นทุนเท่ากันนะคะทีนี้ถัดมานะคะเราจะมาดูดุลยภาพการผลิตที่ต้นทุนการผลิตต่ำสุดนะคะเงื่อนไขสำคัญค่ะเรารู้จักเส้นผลผลิตเท่ากันแล้วแล้วเรารู้จักเส้นต้นทุนเท่ากันแล้วเราเอาเส้นทั้ง2เส้นมาสัมผัสกันนะคะในภาพที่ 3.8 นะคะจะเห็นว่ามีเส้นต้นทุนการผลิตเท่ากัน3เส้นนะคะแต่เส้นที่เป็นจุดดุลยภาพการผลิตที่ต้นทุนการผลิตต่ำสุดนะคะก็ต้องเส้นที่เป็นต้นเส้นต้นทุนเท่ากันนะคะ IC 2ค่ะนะคะไปสัมผัสกับ IQ ที่เป็นเส้นผลผลิตเท่ากันค่ะนะคะจุดที่เป็นจุดดุลยภาพการผลิตที่ต้นทุนต่ำสุดก็คือจุด B นั่นเองค่ะหรือเราเรียกดุลยภาพการผลิตที่ต้นทุนการผลิตต่ำสุดก็คือณจุดนั้นนะคะเราจะได้ค่าความชันของเส้นผลผลิตเท่ากับค่าความชันของเส้นต้นทุนเท่ากันค่ะทั้งหมดก็เป็นการผลิตระยะยาวนะคะ

ในตอนต้นทุนการผลิตระยะสั้นนะคะเราก็จะมาดูต้นทุนการผลิตระยะสั้นนะคะโดยที่มีตัวแปรที่สำคัญนะคะก็คือต้นทุนรวมก็คือ TC นะคะหรือ Total Cost ค่ะแล้วก็ต้นทุนคงที่รวมก็คือ TFC นะคะ Total Fixed Cost นะคะแล้วก็ต้นทุนแปรผันรวมค่ะ Total Variable Cost นะคะโดยที่

TFC นะคะโดยที่เส้น TFC นะคะจะเป็นเส้นที่เป็นเส้นขนานกับแกนนอนค่ะเพราะว่าต้นทุนคงที่รวมเนี่ยจะไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตนะคะไม่ว่าผลผลิตจะมากหรือน้อยเนี่ยต้นทุนคงที่รวมก็จะมีค่าเท่าเดิมนะคะถัดมานะคะ TVC นะคะและเส้น TC นะคะจะมีค่าความชันเป็นบวกค่ะก็คือเนื่องจากต้นทุนทั้งสองจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการผลิตมากขึ้นหรือขึ้นอยู่กับผลผลิตที่ผลิตค่ะระยะห่างระหว่าง2เส้นก็จะมีค่าเท่ากับต้นทุนคงที่รวมค่ะนะคะเส้น TVC นะคะจะเปลี่ยนแปลงไปตามผลผลิตนะคะหรือตัว Q นั่นเองค่ะ TVC จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อขยายการผลิตนะคะแล้วการเพิ่มของ TVC ในระยะแรกนะคะจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเพราะผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้นค่ะแต่เมื่อขยายการผลิตต่อไปอีกนะคะผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงก็จะเป็นไปตามกฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่มค่ะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ของเส้น TFC TVC และ TC ค่ะเราจะมาดูสูตรของการหาต้นทุนส่วนเพิ่มนะคะต้นทุนส่วนเพิ่มก็คือต้นทุนรวมที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตไป1หน่วยค่ะหรือเราเรียกต้นทุนส่วนเพิ่มว่า MC ก็คือมาจาก Delta TC หารด้วย Delta Q ค่ะเราจะมาดูการคำนวณต้นทุนส่วนเพิ่มนะคะโดยที่ช่องแรกนะคะจะเป็น Q หรือผลผลิตนะคะเป็นค่า0 3 7แล้วก็13นะคะทีนี้ถ้าเราจะหาการเปลี่ยนแปลงของ Q หรือ Delta Q นะคะเราก็หาจากบรรทัดที่เราต้องการหาก็คือบรรทัดที่2ก็คือ3ลบ0ก็เป็น3นะคะถัดมานะคะ7ลบ3ก็เป็น4แล้วก็13ลบ7ก็เป็น6นะคะ TC ก็คือค่าที่ให้มานะคะ100 130 162 204นะคะส่วน Delta TC นะคะเราหาจากบรรทัดที่เราต้องการหาเหมือนกันค่ะก็คือ130ลบ100ค่ะก็จะเป็น30นะคะ162ลบ130เป็น32 204ลบ162ก็เป็น42ทีนี้เรามาดูการคำนวณ MC นะคะเราก็ต้องจำสูตรให้ได้นะคะว่าสูตรของ MC ก็คือ Delta TC หารด้วย Delta Q นะคะ Delta TC ก็คือเอามาจาก30หาร Delta Q คือ3 30หาร3ก็ได้10หาร1ก็เท่ากับ10นะคะถัดมาก็เป็น32หาร4นะคะก็ได้8หาร1ก็คือ8แล้วก็42หาร6ได้7หาร1 7นะคะถัดมานะคะต้นทุนรวมเฉลี่ยนะคะในต้นทุนรวมเฉลี่ยนะคะก็คือค่า ATC หามาจากสูตรนะคะ TC หาร Q นะคะหรือมาจาก TFC บวก TVC หาร Q หรือจะเอา TFC หาร Q บวกกับ TVC หาร Q ก็ได้หรือ TFC หาร Q มาจาก AFCบวกกับ TVC หาร Q ก็คือ AVC นั่นเองนะคะ AFC ก็คือต้นทุนคงที่เฉลี่ยบวกกับต้นทุนแปรผันเฉลี่ย AVC นะคะทีนี้ค่า ATC นะคะที่เป็นสูตรบนนะคะ TC หาร Q นะคะถ้าเราจะย้อนกลับมาดูในตารางตัวนี้นะคะถ้าเราจะคำนวณ AC สักตัวหนึ่งนะคะถ้าเราจะดูบรรทัดที่ Q เป็น3นะคะ TC เป็น130แล้วก็เอา130หาร3นะคะก็จะได้ค่า AC ออกมานะคะก็จะเป็นต้นทุนรวมเฉลี่ยที่มาจากสูตร TC หาร Q ค่ะถัดมานะคะจากการคำนวณค่า MC และค่า AC แล้วนะคะเราจะเอาค่า AC MC หรือจะเป็นค่า ATC ค่า AVC ค่า AFC นะคะมาพลอตเป็นกราฟนะคะโดยที่เราจะอธิบายความสัมพันธ์ของกราฟนะคะเส้น ATC AVC และ MC นะคะเราจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นรูปตัว U นะคะหรือเราเรียกกันว่า U shape นะคะโดยมีความสัมพันธ์ดังนี้นะคะก็คือค่าเส้นของ AVC และ ATC จะเป็นรูปตัว U นะคะโดยที่จุดต่ำสุดของเส้น AVC จะอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของเส้น ATC ค่ะส่วนเส้น MC ก็จะเป็นเส้นรูปตัว U เช่นกันนะคะโดยที่ในช่วงแรกของเส้น ATC และเส้น AVC จะเป็นเส้นลาดลงนะคะและเส้น MC จะอยู่ต่ำกว่าในช่วงที่เส้น ATC และเส้น AVC เพิ่มขึ้นค่ะเส้น MC จะอยู่เหนือกว่านะคะและที่สำคัญนะคะเวลาวาดกราฟนะคะเส้น MC นะคะจะต้องตัดจุดต่ำสุดของเส้นAVC และ ATC ที่จุดต่ำสุดเสมอค่ะนะคะทั้งหมดก็จะเป็นการบรรยายต้นทุนการผลิตระยะสั้นนะคะ

ในตอนต้นทุนการผลิตระยะยาวนะคะเราจะมาดูในเรื่องเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวนะคะ LRATC นะคะตัวย่อนะคะ LR ก็ย่อมาจาก Long Run นะคะแปลว่าระยะยาวนะคะ ATC ก็คือ Average Total Cost นะคะก็คือต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวนะคะในรูปของกราฟนะคะเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวนะคะเราจะหาเส้น LRATC มาจาก SRATC นะคะหลายๆเส้นนะคะซึ่ง SRATC เนี่ยค่ะ SR ก็คือช็อตรันค่ะระยะสั้น ATC ก็คือต้นทุนเฉลี่ยซึ่งต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวก็จะหามาจากต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นของขนาดโรงงานต่างๆนะคะในที่นี้ต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นนะคะจะมี3ขนาดนะคะก็คือตรงที่มีจุดต้นทุนต่ำสุดนะคะขนาดที่เป็นโรงงาน S นะคะขนาด S ก็อาจจะบอกว่า small หรือเล็กนะคะก็จะเป็นจุดต่ำสุดก็คือต้นทุนต่ำสุดก็คือตรงจุด A นะคะ M นะคะก็อาจจะเป็น medium นะคะ SRATC ตรง medium นะคะจุดต่ำสุดที่เป็นจุดต้นทุนต่ำสุดก็เป็น B นะคะแล้วก็ SRATCL ก็เป็น large นะคะซึ่งจุดต้นทุนต่ำสุดก็เป็น C ค่ะเราจะหาต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวได้จากการเชื่อมจุดต่ำสุดนะคะของเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นของแต่ละขนาดโรงงานในที่นี้มี3ขนาดโรงงานนะคะเราก็เชื่อมจุดต่ำสุดต้นทุนต่ำสุดตรงจุด A นะคะจุด B แล้วก็จุด C ก็จะกลายเป็น LRATC ค่ะนะคะหรือเป็นเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวค่ะในเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวที่อธิบายไปแล้วนะคะก็ที่บอกว่ามันเป็นการเชื่อมต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้น3เส้นเข้าด้วยกันนะคะก็จะมีลักษณะเป็นรูปตัว U shape หรือเรียกว่าฐานกว้างนั่นเองค่ะนะคะการเกิด U shape ของเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นก็อธิบายด้วยกฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่มนะคะในกรณีของเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวไม่สามารถอธิบายได้ในลักษณะเดียวกันนะคะเนื่องจากปัจจัยการผลิตทุกชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะลักษณะของการเกิด U shape ของเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวก็คือการประหยัดจากขนาดการผลิตซึ่งเราจะกล่าวในหัวข้อถัดไปนั่นเองนะคะการประหยัดและไม่ประหยัดจากขนาดการผลิตนะคะการประหยัดจากขนาดการผลิตเราเรียกในภาษาอังกฤษว่า economies of scale นะคะหมายถึงช่วงที่หน่วยธุรกิจขยายการผลิตจนทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตสินค้าและบริการลดต่ำลงแต่ถ้าหน่วยธุรกิจขยายการผลิตมากเกินไปนะคะจนทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเราก็จะเรียกว่าการไม่ประหยัดต่อขนาดการผลิตThis economy of scale นะคะในการผลิตนะคะที่จะเกิดการประหยัดจากขนาดการผลิตได้นะคะก็อาจจะมาจากที่โรงงานเนี่ยผลิตสินค้าในปริมาณมากขึ้นนะคะแล้วก็สั่งวัตถุดิบมาจำนวนมากนะคะก็ทำให้เกิดการประหยัดจากขนาดการผลิตได้เช่นกันนะคะหรือเกิดการชำนาญจากการผลิตของแรงงานก็เกิดการประหยัดจากขนาดการผลิตได้เช่นกันค่ะการประหยัดและไม่ประหยัดจากขนาดการผลิตนะคะอธิบายได้จากภาพที่ 3.15 นะคะหรือกราฟอันนี้นะคะเราจะแบ่งการประหยัดและไม่ประหยัดจากขนาดการผลิตนะคะโดยดูจาก3ช่วงนะคะช่วงแรกนะคะดูจากเส้น LRATC นะคะหรือที่กราฟไปแล้วนะคะก็คือเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวนะคะก็คือในช่วงแรกนะคะจะเกิดการประหยัดจากขนาดนะคะก็คือในช่วงแรกอะค่ะก็คือจาก0ถึง Q1 ค่ะก็คือต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวลดลงนะคะก็จะเป็นการประหยัดจากขนาดนะคะถัดมานะคะในช่วง Q1 ถึง Q2 นะคะเป็นช่วงที่เรียกว่าผลตอบแทนต่อขนาดคงที่นะคะก็คือมีค่าคงที่นั่นเองในส่วนที่เป็นต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวมีค่าคงที่ค่ะส่วนถัดมานะคะการไม่ประหยัดจากขนาดเกิดจากการที่ต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวมีค่าเพิ่มขึ้นค่ะนะคะก็ที่กล่าวไปแล้วนะคะช่วงแรกก็คือต้นทุนตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มผลิตนะคะถึงขนาดการผลิต Q1 นะคะเป็นช่วงการผลิตต่อขนาดการผลิตที่มีต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวลดลงจนถึงต่ำสุดที่ C1 นะคะช่วงที่2ค่ะก็คือที่กล่าวแล้วเช่นกันค่ะ Q1 ถึง Q2 ค่ะเป็นช่วงการขยายการขยายขนาดการผลิตที่

0: นะคะปัจจัยการผลิตคงที่นะคะและสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิตเท่ากับสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของผลผลิตหรือเรียกว่าผลได้ต่อขนาดคงที่ค่ะทำให้ต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวคงที่ค่ะเส้น LRATC จึงเป็นเส้นที่ขนานแกนนอนนะคะที่ระดับ C1 ค่ะและในช่วงถัดมานะคะช่วง Q1 ถึง Q1 Q2 เป็นช่วงการขยายขนาดการผลิตที่ผลได้ต่อขนาดคงที่มีต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวคงที่และมีค่าต่ำสุดค่ะถ้าหน่วยผลิตขยายขนาดการผลิตมากกว่า Q2 ไปนะคะต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวก็จะเพิ่มค่ะซึ่งเป็นช่วงของการที่เรียกว่าการไม่ประหยัดจากขนาดการผลิตค่ะความสัมพันธ์ระหว่างการประหยัดจากขนาดการผลิตและการเปลี่ยนแปลงต้นทุนข้ามเวลาโดยการเรียนรู้นะคะโดยการประหยัดจากขนาดการผลิตจะเป็นการลดลงของต้นทุนการผลิตเฉลี่ยเมื่อขยายการผลิตนะคะจาก A ไป B นะคะในภาพกราฟนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงต้นทุนข้ามเวลาโดยการเรียนรู้จะเป็นการเลื่อนลงของเส้นต้นทุนการผลิตเฉลี่ยจากเส้น AC0 ไป AC1 ค่ะในภาพนี้ก็คือเกิดการชำนาญในการเรียนรู้หรือการผลิตก็เลยทำให้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยลดลงนั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะการประหยัดจากขอบเขตการผลิตนะคะหรือเราเรียกว่า economy of scope นะคะเกิดขึ้นเมื่อต้นทุนรวมของการผลิตสินค้าหลายประเภทในหน่วยผลิตเดียวกันมีต้นทุนต่ำกว่าการผลิตสินค้าแยกกันที่จะไปแยกการผลิตในแต่ละหน่วยการผลิตนะคะหรือก็คือการที่หน่วยผลิตสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตได้มากขึ้นค่ะถ้าสามารถผลิตสินค้าและบริการหลายประเภทในเวลาเดียวกันค่ะโดยสาเหตุที่การผลิตสินค้าหลายประเภทในหน่วยผลิตเดียวกันมีต้นทุนต่ำกว่าเป็นเพราะสามารถใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกันได้ค่ะในแนวคิดการประหยัดจากขอบเขตการผลิตนะคะมีกรอบแนวคิดที่แตกต่างจากการประหยัดจากขนาดการผลิตนะคะก็คือการประหยัดจากขอบเขตการผลิตจะเกี่ยวข้องกับการประหยัดต้นทุนค่ะจากการใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกันของสินค้าที่แตกต่างกันหลายชนิดนะคะในขณะที่การประหยัดจากขนาดการผลิตเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการขยายกำลังการผลิตจนทำให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงค่ะทั้งหมดก็จะเป็นการบรรยายต้นทุนการผลิตระยะยาวค่ะ
1: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสททั้ง STOU Channel e-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา60482เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจครับวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องของการวิเคราะห์การตลาดนะครับเนื้อหาหลักๆของเราเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของความหมายนะฮะและประเภทของตลาดครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าตลาดในความหมายของตลาดเนี่ยก็จะเป็นแหล่งของแหล่งซื้อขายนะครับที่ทำให้ผู้บริโภคนะครับและผู้จำหน่ายสินค้าเนี่ยมาพบกันนะครับแล้วก็ทำการตกลงซื้อขายกันด้วยราคาใดราคาหนึ่งที่ถูกกำหนดโดยตลาดครับสำหรับในทางเศรษฐศาสตร์นั้นเราแบ่งตลาดออกเป็น2ประเภทหลักๆนั่นก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์โดยตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เรายังแบ่งออกเป็นตลาดย่อยๆอีก3ตลาดนั่นก็คือตลาดผูกขาดตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับสำหรับประเด็นปัญหาที่สำคัญในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราทำการวิเคราะห์ตลาดก็เพื่อที่จะหาจุดดุลยภาพนะครับหรือสภาวะ

ที่สมดุลที่เกิดขึ้นภายในตลาดสภาวะนี้เนี่ยเป็นสภาวะที่สำคัญเพราะจะทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยทราบถึงเรื่องของระดับราคาที่เหมาะสมหรือที่เราเรียกว่าราคาดุลยภาพหรือปริมาณที่เหมาะสมหรือที่เราเรียกว่าปริมาณดุลยภาพนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่ากลไกการทำงานของตลาดเนี่ยจะมีวิธีการเช่นไรที่จะทำให้ตลาดสามารถที่จะเข้าสู่จุดดุลยภาพได้นะครับเราจะใช้กราฟนี้ในการทำการวิเคราะห์นะครับสิ่งที่นักศึกษานะครับจะต้องทราบนะครับเป็นสิ่งที่นักศึกษาทุกท่านที่เรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยต้องทราบก็คือคำว่าอุปสงค์และอุปทานนะครับสองคำนี้เนี่ยเป็นคำที่สำคัญนะครับแล้วก็จะเป็นคำที่เราจะเอามาช่วยในการวิเคราะห์จุดดุลยภาพนั่นก็คือว่าในการเกิดภาวะดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะฮะเราจะอาศัยการเปลี่ยนแปลงนะครับของอุปสงค์และอุปทานนะงั้นเราลองพิจารณากราฟนี้นะครับโดยเรากำหนดให้นะครับถ้าเราพิจารณาจากกราฟนี้เราจะพบว่าเรากำหนดให้แกนนอนเนี่ยเป็นปริมาณขายส่วนแกนตั้งเนี่ยเป็นราคานะครับสำหรับเส้นที่แสดงด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ D dot เนี่ยนะครับและตัวอักษร S นะครับอันนี้นะครับเจ้าตัวเส้น D dot เนี่ยจะหมายถึงอุปสงค์หรือเรียกว่า demand นะครับส่วน S มาจากคำว่า supply หรือก็คืออุปทานนั่นเองฮะฉะนั้นถ้าเรากำหนดให้กราฟนี้แสดงถึงตลาดสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งนะแล้วเราก็ให้จุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์นั่นก็คือจุดตัดของเส้นอุปสงค์และอุปทานอยู่ที่จุด E 0นะครับณจุด E 0นี้เนี่ยจะแสดงถึงสภาวะดุลยภาพของตลาดนั่นคือว่าณดุลยภาพนี้เนี่ยสินค้าภายในตลาดนี้ก็จะขายอยู่ที่ราคา40บาทนะครับแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่20หน่วยนะครับเอาละตอนนี้หลังจากที่เกิดภาวะดุลยภาพเนี่ยแล้วหากมีเหตุการณ์ใดๆเปลี่ยนแปลงจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทางด้านอุปสงค์หรือทางด้านอุปทานสิ่งนี้ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจุดดุลยภาพภายในตลาดสำหรับกราฟนี้เราจะดูในกรณีที่เส้นอุปสงค์มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงนะครับเรามาพิจารณากรณีแรกนั่นคือเส้นอุปสงค์ขยับขึ้นจาก D0 ไปเป็น D1 นะข้อสังเกตนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับของเส้นอุปสงค์นี้เนี่ยก็จะไปเกิดจุดใหม่นะจุดตัดใหม่ระหว่างเส้นอุปสงค์เส้นใหม่กับเส้นอุปทานเส้นเดิมนั่นก็คือว่าไปเกิดจุดตัดณดุลยภาพใหม่ที่ E1 นะเราก็จะเห็นว่าณจุดดุลยภาพใหม่นะอันที่ขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ของสินค้าหรือนั่นก็คือความต้องการซื้อนะครับของความต้องการซื้อและความสามารถซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้นะระดับราคาดุลยภาพปรับตัวสูงขึ้นจาก40บาทเป็น45บาทนะครับและในขณะเดียวกันปริมาณดุลยภาพก็จะปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันครับจาก20เป็น25หน่วยนะครับสำหรับในกรณีตรงกันข้ามนะฮะก็คืออุปสงค์มีการปรับตัวลดลงจาก D0 ลงมาเป็น D2 นะครับกรณีนี้ก็จะทำให้จุดดุลยภาพเกิดขึ้นณจุดใหม่คือที่จุด E2 นะอันนี้เราจะเห็นว่าระดับราคาเนี่ยก็จะปรับตัวลดลงเป็น35บาทนะครับและปริมาณดุลยภาพก็จะเหลือแค่เพียง15หน่วยเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหลักในการวิเคราะห์กราฟง่ายๆนะครับเพื่อดูว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์อุปทานแล้วเนี่ยจะทำให้ดุลยภาพนะครับระดับราคาและปริมาณเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรนะครับครับสำหรับกราฟนี้นะครับก็เราจะทำการวิเคราะห์ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุปทานนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่อุปทานมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มขึ้นจาก S0 ไปเป็น S1 นะครับหรือจาก S0 ลดทีนะครับจาก S0 เนี่ยลดลงไปเป็น S1 นะฮะแล้วจาก S0 เพิ่มขึ้นไปเป็น S2 นะครับเราก็เห็นว่าจุดดุลยภาพก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันนะครับอย่างเช่นนะจาก S0 ไปลดลงไปเป็น S1 คืออุปทานลดลงจะเห็นว่าจุดดุลยภาพเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นที่ E1 นะฮะอย่างนี้ระดับราคาดุลยภาพเนี่ยปรับไปเพิ่มขึ้นไปเป็น110นะและปริมาณดุลยภาพก็เหลือแค่15หน่วยนะฮะในทางตรงข้ามถ้าอุปทานนะหรือปริมาณสินค้าในตลาดเพิ่มขึ้นเนี่ยดุลยภาพก็เปลี่ยนไปเป็นจาก E0 ไปเป็น E2 นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าระดับราคาปรับและปริมาณปรับตัวระดับราคาลดลงและปริมาณปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับ E0 ครับผมครับอันนี้เป็นกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกัน

ทั้งอุปสงค์และอุปทานนะครับตอนนี้เพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยอุปสงค์หรืออุปทานอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่ากันนะครับสำหรับกราฟแรกนะครับนั่นจะเห็นว่าอุปทานเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะจาก S0 ไปเป็น S1 ซึ่งปริมาณการเพิ่มขึ้นอุปทานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปริมาณอุปสงค์ในกรณีนี้เราจะเห็นว่าจุดดุลยภาพใหม่ที่เกิดขึ้นจะทำให้ระดับราคาปรับตัวลดลงนะฮะจาก40ไปเป็น35บาทนะครับส่วนปริมาณก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจาก20ไปเป็น25นะครับสำหรับกราฟถัดไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นกรณีที่อุปสงค์เพิ่มขึ้นนะครับมากกว่าตัวการเพิ่มขึ้นของอุปทานนะฮะอย่างนี้ก็จะพบว่าระดับราคาและปริมาณดุลยภาพก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากราคา40ไปเป็น42และปริมาณจาก20ไปเป็น25ครับครับอันนี้เราก็ทำการวิเคราะห์ในลักษณะเดียวกันนะครับสิ่งที่จะให้สังเกตนะครับการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพนี้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ณจุดใดๆก็ได้นะครับซึ่งเป็นจุดใหม่ระหว่างจากการตัดกันของเส้นอุปสงค์และอุปทานอันนี้ลองทำการวิเคราะห์ดูครับว่าเหตุใดเนี่ยเมื่อเราทำการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงจากจุดดุลยภาพเดิมซึ่งเราให้เป็นจุด E0 แล้วเป็นจุดดุลยภาพใหม่ซึ่งคือ E1 นะเหตุใดทำไมราคาและปริมาณถึงเปลี่ยนแปลงไปในปริมาณเช่นนั้นนะครับจากกราฟที่เราได้ลองทำการวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะพบว่าตลาดนะครับตามนิยามที่เราได้ให้ไปก็คือแหล่งที่ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันซึ่งผู้ซื้อในที่นี้ก็คืออุปสงค์นั่นเองนะครับส่วนผู้ขายนั่นก็คืออุปทานนะฮะเราจะเห็นว่าหลังจากมีการมาพบกันของผู้ซื้อและผู้ขายหรือก็คืออุปสงค์และอุปทานนะครับผู้ซื้อและผู้ขายนี้เนี่ยก็จะมากำหนดดุลยภาพภายในตลาดซึ่งดุลยภาพนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่แสดงถึงระดับราคาและปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วเราก็เห็นแล้วว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานนะครับเราก็จะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของจุดดุลยภาพนะครับนั่นหมายความว่าทั้งระดับราคาและปริมาณที่เหมาะสมภายในตลาดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปครับ

เนื้อหาในส่วนนี้เราจะพูดถึงเรื่องของหน่วยผลิตครับก่อนหน้านี้เราได้กล่าวถึงทั้งผู้ซื้อและผู้ขายและก็เรื่องของตลาดนะครับวันนี้เราจะลองมาทำการวิเคราะห์ลงลึกไปที่ผู้ผลิตครับว่าเขามีหลักการตัดสินใจทำการผลิตเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผลิตเช่นไรนะครับและแน่นอนครับว่าในการวิเคราะห์เราก็ยังคงแบ่งตลาดออกเป็น2ตลาดนะครับนั่นคือว่าเราจะมีผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ครับครับสำหรับผู้ผลิตเราจะแบ่งการผลิตออกเป็น2ระยะครับนั่นก็คือการผลิตในระยะสั้นและในระยะยาวซึ่งการผลิตในระยะสั้นและในระยะยาวเนี่ยเราจะทำการแบ่งแยกโดยพิจารณาจากลักษณะของปัจจัยการผลิตครับโดยการผลิตในระยะสั้นนี้เนี่ยเราจะมีปัจจัยการผลิตอยู่2ชนิดนั่นก็คือปัจจัยการผลิตแบบคงที่และปัจจัยการผลิตแบบผันแปรครับส่วนการผลิตในระยะยาวจะเป็นจะมีปัจจัยการผลิตเพียงชนิดเดียวนั่นก็คือปัจจัยการผลิตในปัจจัยการผลิตแบบผันแปรได้ครับฉะนั้นพอเราทำการวิเคราะห์การผลิตในระยะสั้นเนี่ยเราก็จะพบนะต้นทุนการผลิตที่เป็นต้นทุนคงที่นะซึ่งก็คือเกิดจากปัจจัยการผลิตแบบคงที่นะครับและต้นทุนการผลิตแบบผันแปรนะครับซึ่งก็เกิดจากปัจจัยการผลิตแบบผันแปรนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในการตัดสินใจทำการผลิตของผู้ผลิตเขาก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบรรลุกำไรสูงสุดเพื่อให้ได้มาซึ่งกำไรสูงสุดนะครับซึ่งในการหากำไรเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับง่ายมากๆเลยนั่นคือเราเพียงทำการนะเปรียบเทียบระหว่างรายรับกับต้นทุนนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบว่ารายรับเรามากกว่าต้นทุนนั่นก็หมายความว่าเรามีกำไรนะครับและยิ่งรายรับห่างจากต้นทุนเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่ากำไรเรายิ่งมากเท่านั้นนะครับฉะนั้นถ้าเราทำการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากกราฟนี้นะครับซึ่งเป็นกราฟที่จะช่วยให้เราเห็นภาพของการเกิดขึ้นของกำไรโดยใช้หลักของรายได้นะครับกับต้นทุนนั่นคือเราเปรียบเทียบระหว่างรายได้และต้นทุนเราก็จะพบว่าณจุด A นะครับเป็นจุดที่ผู้ขายเนี่ยมีกำไรมากที่สุดเพราะเหตุใดครับเพราะว่าถ้าเราดูณจุดนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจุดห่างระหว่าง TC ซึ่งก็คือต้นทุนรวมนะ total cost และ TR ซึ่งก็คือรายรับรวม total revenue เนี่ยนะครับห่างกันมากที่สุดครับอันนี้ก็จะทำให้ผู้ผลิตมีรายได้รายกำไรมากที่สุดนะครับอันนี้เป็นการพิจารณาโดยดูจากรายรับและต้นทุนรวมแต่ในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็มีหลักในการวิเคราะห์ตรงนี้โดยอาศัยรายรับเฉลี่ยนะต้นทุนเฉลี่ยนะครับและที่สำคัญเป็นคำที่เราจะต้องพบกันมากๆเลยก็คือส่วนเพิ่มนะครับนั่นก็คือว่าในกราฟนี้เนี่ยจะมีเส้นที่เรียกว่า MR นะครับนั่นก็คือตัว Marginal Revenue เพิ่มเข้ามาอันนี้จะเป็นคำที่งงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยถ้าเราศึกษาไปแล้วเนี่ยเป็นคำที่น่าสนใจแล้วอันนี้เป็นหลักทางเศรษฐศาสตร์ที่เอามาใช้ในการตัดสินใจแล้วดูทำให้เนี่ยเราเห็นเรื่องของการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยเราจะพิจารณาว่าเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องพิจารณาสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยอะไรเราจะได้อะไรเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเราได้เพิ่มมากนะครับก็ยิ่งดีนะครับเราก็จะทำฉันเจ้าตัว MR เนี่ยก็จะใช้หลักการนั้นนะครับก็คือว่าหลังจากที่ทำการผลิตไปแล้วนะครับผู้ผลิตจะมีรายรับรายได้เพิ่มเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคครับงั้นตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้รายรับรวมและต้นทุนรวมเป็นตัวตัดสินใจทำการผลิตนะครับเราก็สามารถที่จะใช้หลักการของต้นทุนเฉลี่ยรายรับส่วนเพิ่มนะครับแล้วก็ต้นทุนส่วนเพิ่มเนี่ยมาใช้ในการตัดสินใจได้นะครับงั้นลองพิจารณากราฟนี้นะครับลองดูซิว่าภายใต้ต้นทุนเฉลี่ยนะรายรับส่วนเพิ่มและต้นทุนส่วนเพิ่มเนี่ยผู้ผลิตจะทำการตัดสินใจเช่นไรนะครับหลักการง่ายครับก็คือว่าผู้ผลิตจะตัดสินใจณจุดที่ MR เท่ากับ MC นะครับซึ่ง MC เนี่ยก็คือต้นทุนรวมนะครับต้นทุนส่วนเพิ่มนะครับ MR ก็คือรายรับส่วนเพิ่มนะครับเราเปรียบเทียบอย่างนี้เลยง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ MR เท่ากับ MC หรือต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มผู้ผลิตจะตัดสินใจทำการผลิตณจุดนี้ครับแล้วก็ถ้าเราพิสูจน์ต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าณจุดนี้แหละจะทำให้รายรับกำไรรวมของผู้ผลิตเนี่ยมากที่สุดนะครับนั้นจุดดุลยภาพของผู้ผลิตนะ
ภายใต้กราฟนี้นะครับก็คือจุด E นะครับนั่นก็คือว่าจะทำการผลิตณ Q star นะครับปริมาณการผลิตที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่ Q star นะครับส่วนราคาขายก็จะอยู่ที่ P star นะครับส่วนต้นทุนนะครับเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ M นะครับงั้นถ้าเปรียบเทียบราคาขายกับต้นทุนเฉลี่ยจะเห็นเลยว่าตรงนี้แหละผู้ผลิตมีกำไรนะครับและกำไรลักษณะนี้เนี่ยซึ่งราคามากกว่าต้นทุนเฉลี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่ากำไรเกินปกติครับครับสำหรับกราฟนี้นะครับจะช่วยให้เราได้เห็นนะครับว่าในตลาดลักษณะนี้นะครับซึ่งก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับผู้ผลิตเนี่ยจะมีกำไรในระยะสั้นนะครับมีเป็นลักษณะเช่นไรได้บ้างนะครับงั้นเราจะเห็นมีอยู่3กราฟแน่นอนครับว่าแต่ละกราฟก็จะแสดงถึงกำไรแต่ละลักษณะนั่นก็คือว่ากราฟแรกเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตมีกำไรเกินปกติครับส่วนกราฟที่2นะครับนั่นก็หมายความว่าจะมีกำไรผู้ผลิตจะมีกำไรปกตินะครับส่วนกราฟที่3จะเป็นการขาดทุนนะครับแต่ในที่นี้จะเป็นการขาดทุนในระยะสั้นครับเราจะสังเกตอย่างไรนะครับวิธีการสังเกตง่ายมากครับนั่นคือว่าเปรียบเทียบระหว่างราคากับต้นทุนเฉลี่ยนะครับอย่างเช่นในกราฟแรกซึ่งเหมือนกราฟที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าครับต้นทุนเฉลี่ยซึ่งแสดงด้วยเส้น AC เนี่ยนะครับ average cost อยู่ที่ A ในขณะที่ราคาขายอยู่ที่ P star ครับอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมว่าราคาเนี่ยสูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยนะครับนั่นหมายความว่ารายได้ที่มากได้เนี่ยมากกว่าต้นทุนนะครับอันนี้จึงเรียกว่ามีกำไรปกติครับในกราฟที่2เราเห็นว่าราคาเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่ากำไรปกติหรือบางครั้งเราเรียกว่ากำไรเป็น0แต่ในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่ามีกำไรแล้วนะครับเดี๋ยวเหตุใดเราถึงเรียกเช่นนั้นเนี่ยต้องไปดูในรายละเอียดในหน่วยเรียนนะครับผมแล้วก็เราจะได้ทำความเข้าใจมากขึ้นนะครับส่วนในกราฟที่3อย่างนี้เรียกว่าขาดทุนนะครับแต่เป็นการขาดทุนระยะสั้นนะที่เราเรียกว่าระยะสั้นเพราะว่าเรายังคงผลิตต่อนะฮะยังดูถ้าดูรัดเราต่ออีกนิดนึงนะครับเรายังไม่ตัดสินใจหยุดการผลิตนะครับเอาล่ะต่อไปครับสำหรับในระยะยาวเนี่ยผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับจะมีเพียงกำไรปกติเท่านั้นนะครับสาเหตุที่ทำไมในระยะยาวผู้ผลิตถึงมีเพียงกำไรปกติก็เพราะว่าเงื่อนไขสำคัญครับของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็คือผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะเข้าออกจากตลาดได้อย่างเสรีฉะนั้นถ้าเราดูกราฟนะครับกราฟทางด้านขวาผมเนี่ยนะครับทางด้านขวาเนี่ยนะครับจะเห็นการขยับของเส้นนะครับ S1 เนี่ยไปเป็น S0 นะครับอันนี้แสดงถึงสภาวะที่มีการเพิ่มขึ้นของอุปทานนะครับหรือจำนวนผู้ผลิตที่เข้าสู่ตลาดนะครับการเพิ่มขึ้นของอุปทานเนี่ยจะทำให้ระดับราคาลดลงนะครับงั้นผู้ผลิตจะเข้ามาเมื่อไหร่ผู้ผลิตจะเข้ารายใหม่เนี่ยจะเข้ามาก็ต้องกำไรเกินปกตินะครับงั้นถ้าเราดูกราฟจากอีกฝั่งนึงเนี่ยเราจะเห็นว่าณระดับราคา P1 เนี่ยนะฮะระดับราคา P1 ผู้ผลิตจะได้กำไรเกินปกตินะกรณีเช่นนี้ก็จะดึงดูดให้ผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดนะครับจึงทำให้เส้นอุปทานเนี่ยขยับจากเส้น S1 มาเป็น S0 ระดับราคาก็ปรับตัวลดลงในกรณีแบบนี้นะครับก็จะทำให้ระดับราคาค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับกำไรที่เกินปกติของผู้ผลิตก็จะค่อยๆลดลงและหายไปนะครับราคาก็จะเกิดที่จุดยุติภาพใหม่ที่ P2 ครับแบบนี้จึงทำให้ในระยะยาวนะผู้ผลิตจึงมีกำไรปกติเท่านั้นครับนี้สำหรับดุลยภาพในตลาดผูกขาดนะครับจะมีลักษณะของกราฟที่แตกต่างไปนะครับเส้นอุปสงค์ที่ผู้ผลิตพบเนี่ยจะมีลักษณะที่ลาดลงจากซ้ายลงมาขวานะครับแล้วจะมีเส้น MR ที่แยกออกจากกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าผู้ผลิตหากต้องการขายสินค้าเพิ่มขึ้นเขาจำเป็นที่จะต้องลดราคาลงด้วยเหตุนี้จึงทำให้ตัว Marginal Revenue หรือ MR ลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้เนี่ยหลักการตัดสินใจก็ยังคงอยู่ที่ MR เท่ากับ MC เช่นเดิมครับครับข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือในตลาดผูกขาดผู้ผลิตจะมีกำไรเกินปกติครับทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวนะครับผมครับฉะนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาในตลาดผูกขาดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของราคาที่อาจจะสูงหรือต่ำเกินไปนะครับงั้นรัฐบาลก็อาจจะเข้าช่วยทำการแทรกแซงนะครับในการแทรกแซงเนี่ยทำได้2ลักษณะนั่นคือทำการกำหนดราคาที่จุด Xนั่นคือกำหนดราคาที่เท่ากับ MC อย่างนี้เราเรียกว่าราคาในอุดมคติก็จะทำให้ระดับราคาที่ผูกขาดเนี่ยลดลงหรือ
กำหนดราคาอีกจุดหนึ่งนะที่จุด Y ที่ P2 อย่างนี้เรียกว่าราคายุติธรรมคือราคาที่ P4 นะครับเพื่อลดความเดือดร้อนนะอย่างใดอย่างหนึ่งในระบบเศรษฐกิจครับผมครับอันนั้นก็เป็นหลักการตัดสินใจทำการผลิตของผู้ผลิตนะครับที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับหลักการที่ใช้ก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นก็คือดูเรื่องของการเท่ากันของตัว MR นะฮะกับเท่ากับของเท่ากันกับ MC นั่นคือรายได้ส่วนเพิ่มรายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนะครับนั่นคือเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ผู้ผลิตมีกำไรสูงสุดครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการกำหนดดุลยภาพในตลาดผูกขาดเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องราคาที่สูงเกินไปฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะเข้ามาควบคุมโดยการแทรกแซงนะก็ควบคุมราคาอย่างเช่นสไลด์สุดท้ายที่เราเห็นนะครับก็คือทำให้ราคาลดลงมาอยู่ที่ราคาในดวงวติหรือราคายุติธรรมครับผม

ครับเรามาทำการวิเคราะห์หน่วยผลิตกันต่อนะครับเนื่องจากในช่วงต้นเนี่ยเราได้แบ่งตลาดออกเป็น2กลุ่มหลักๆใช่ไหมครับนั่นคือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับแล้วเราก็บอกว่าตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็มีตลาดผูกขาดตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับแล้วก็ตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับในส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้พูดถึงการกำหนดราคาของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับผู้ผลิตที่ผูกขาดตลาดครับเรายังคงเหลืออีก2ตลาดที่

คัญนั่นคือตลาดกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายครับเราจะมาดูกันว่าภายใน2ตลาดนี้เนี่ยผู้ผลิตจะมีวิธีการในการกำหนดราคาเช่นไรครับครับเรามาเริ่มกันที่ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดครับกราฟนี้แสดงถึงเส้นอุปสงค์นะครับที่ผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเผชิญอยู่นะครับนั่นคือเส้นรีด็อกเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็พบเส้น MR นะฮะซึ่งการเกิดขึ้นของเส้น MR เนี่ยก็เป็นผลมาจากการที่ผู้ผลิตขายสินต้องการที่จะขายสินค้ามากขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องลดราคามากขึ้นนั่นจึงทำให้รายได้ส่วนเพิ่มของเขาเนี่ยลดลงนะครับการเกิดเส้นในลักษณะนี้เนี่ยนะครับมาผนวกกับการตัดหลักการตัดสินใจที่เราใช้หลักของ MR ถ้าเกิด MC นะครับเราก็จะพบว่าผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับจะทำการตัดสินใจณจุด E นะครับ MR เท่ากับ MC อยู่ในจุดนี้นะครับแล้วจึงทำให้ผู้ผลิตเนี่ยทำการผลิตที่ Q star นะครับแล้วก็ตัดสินใจกำหนดราคาณจุด X หรือคือที่ P star ครับในกรณีนี้เราจะเห็นว่าผู้ผลิตในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดซึ่งผลิตสินค้าที่มีลักษณะที่แตกต่างกันจากผู้ผลิตรายอื่นนะครับจึงทำให้ผู้ผลิตนี้เนี่ยมีอำนาจทางการตลาดและกำหนดราคาได้ซึ่งสภาวะการเช่นนี้เนี่ยมารวมกับภาพที่เราเห็นในกราฟนี้เนี่ยจึงได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าผู้ผลิตสามารถที่จะขายนะครับสินค้าของตนเองเนี่ยในราคาที่สูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยแบบนี้จึงทำให้ผู้ผลิตมีกำไรเกินปกติครับสำหรับสมการตรงนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่แสดงถึงการได้มาซึ่งรายรับเฉลี่ยนะครับก็คือ AR Average Revenue และก็รายรับส่วนเพิ่มนะครับ Marginal Revenue หรือ MR นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการคำนวณง่ายๆนะครับซึ่ง2สิ่งนี้เนี่ยก็จะไปปรากฏในกราฟที่เราทำการวิเคราะห์ไปนะครับครับคำถามจึงอยู่ที่ว่าแล้วในระยะยาวล่ะผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยเขาจะมีกำไรในลักษณะไหนคำตอบก็คือเนื่องจากตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดมีลักษณะคล้ายๆกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์นั่นคือผู้ซื้ อผู้ขายเนี่ยสามารถที่จะเข้าตลาดได้อย่างเสรีนะครับฉะนั้นจึงทำให้ระยะยาวนะครับผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดอาจจะถูกแย่งลูกค้านะในลักษณะนี้นะครับจึงทำให้เส้นอุปสงค์เนี่ยลดลงในนักศึกษาลองสังเกตนะครับหลังจากที่เส้นอุปสงค์ลดลงแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับผู้ผลิตนะครับนั่นคือว่าในระยะยาวนะครับข้อสรุปก็จะได้ว่าจะมีกำไรเพียงปกติครับในส่วนนี้จะเป็นการพิจารณาการตัดสินใจของผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับซึ่งผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดนี้เนี่ยจะมีหลักการตัดสินใจที่แตกต่างไปจากผู้ผลิตรายอื่นๆที่อยู่ในตลาดอื่นๆนะครับนั่นก็คือว่าการตัดสินใจของผู้ผลิตนี้เนี่ยจะทำการตัดสินใจภายใต้การคาดคะเนพฤติกรรมของคู่แข่งครับอย่างเช่นในกรณีนี้เรามีบริษัทเงินบริษัททองครับซึ่งสองบริษัทนี้เนี่ยกำลังจะดูว่ากำลังตัดสินใจว่าจะโฆษณาหรือไม่โฆษณาดีนะครับเราพิจารณาที่บริษัทตลาดทองครับถ้าบริษัทตลาดทองเนี่ยมีคาดว่าบริษัทเงินจะโฆษณานะครับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตลาดทองนั่นก็คือว่าเขาก็ควรที่จะโฆษณาครับนั่นหมายความเพราะว่าถ้าเราดูจากวงกลมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่แสดงถึงผลได้ที่ตลาดทองจะได้ครับแต่ในทางตรงข้ามนะครับถ้าบริษัททองคาดว่าบริษัทเงินจะไม่โฆษณานะครับเช่นกันครับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบริษัททองก็คือการโฆษณาครับเพราะจะทำให้บริษัททองเนี่ยได้รับผลตอบแทนเท่ากับ12ครับครับแล้วถ้าเกิดว่าเราพิจารณาเดียวกันในกรณีของตลาดเงินเนี่ยก็จะพบว่าตลาดเงินก็จะตัดสินใจทำการโฆษณาเหมือนกันไม่ว่าบริษัททองจะโฆษณาหรือไม่โฆษณาในลักษณะนี้นะฮะไม่ว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะทำอะไรก็ช่างนะครับทั้ง2บริษัทจะตัดสินใจโฆษณาทั้งคู่นั่นหมายความว่ากลยุทธ์เด่นของทั้ง2บริษัทเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการโฆษณาก็จะทำให้ทั้ง2บริษัทมีผลตอบแทนคือ10กับ5ครับครับสำหรับสไลด์นี้นะครับจะเป็นกรณีที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยนะฮะลองพิจารณาดูครับไม่มีกลยุทธ์เด่นนะครับซึ่งหมายความว่าแต่สุดท้ายผลการตัดสินใจก็จะมาอยู่ที่จุดเดิมครับนั่นก็คือจุดโฆษณาด้วยกันทั้งคู่นะครับอันนี้ให้นักศึกษาลองวิเคราะห์นะครับครับข้อสรุปสำหรับ2ตลาดสุดท้ายก็คือว่าผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดยังคงใช้หลักการตัดสินใจภายใต้ MR เท่ากับ MC นะครับส่วนผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ย

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
4: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกระถางคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียน

0: ระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า180จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและตานมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ฮัลโหล
2: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
1: งานนี้ผมขอแล้วกัน
2: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
1: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดรับสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
8: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: ตัวใหญ
12: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนSTOU Channel

ทุกวันนี้ก็คือชีวิตประจำวันที2:40ที3ก็ต้องออกจากบ้านถ้าอุ้ม3คน4คนก็8เที่ยวไปกลับถ้า6คนก็12เที่ยวก็ทั้งไปและกลับส่วนใหญ่ที่ช่วยทั้งหมดเลยคือคนป่วยที่ต้องอุ้มแล้วก็นอนติดเตียงจะรวยหรือจนช่วยเหลือฟรีหมดขอให้เป็นคนป่วยที่ต้อง

0: สวัสดีคุณผู้ชมครับแรงบันดาลใจที่ดีย่อมเกิดมาจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของแต่ละคนครับหลายคนอาจรู้จักเรื่องราวของพี่เดี่ยวสุวรรณฉัตรพรหมชาติกันมาบ้างแล้วนะครับกับเรื่องราวของคนอาสาที่ทำความดีรับส่งผู้ป่วยผู้พิการไปสู่โรงพยาบาลนะครับหรือที่รู้จักกันดีนะครับพี่เดี่ยวอุ้มบุญหรือว่าแท็กซี่จิตอาสาที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นเป็นชีวิตจิตใจเลยล่ะครับสปายเป้ไปกับคนใจอาสาในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาสร้างแรงบันดาลใจและสร้างสังคมให้น่าอยู่ขึ้นกับเรื่องราวของพี่เขานะครับจะเป็นอย่างไรไปรับชมเรื่องราวของพี่เขากันเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมได้ยืนอยู่กับพี่เดี่ยวสุวรรณฉัตรพรหมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาถามพี่เขากันเลยครับยังขับอยู่หรือเปล่าครับพี่เดี่ยว
1: ก็ยังขับอยู่แต่ก็ไม่ได้วิ่งกดมิเตอร์เหมือนแท็กซี่ทั่วไปก็คือช่วยเหลือคนป่วยทุกพลภาพที่นอนติดเตียงเป็นหลักที่ไปตามหมอนัดได้ใบนัดจากโรงพยาบาลเขาโทรมาจองคิวไว้ล่วงหน้า
0: คือจากมองทั่วๆไปนี่ก็คือเป็นรถแท็กซี
1: ่เป็นรถแท็กซี่ครับก็ที่ได้รับบริจาคมาจากคุณต๊อปิติพิรมภักดีแล้วก็สนับสนุนในการทำความดีให้รถฟอร์จูเนอร์มา
0: คร
1: ับก็ตอนแรกก็คิดว่าจำเป็นต้องเป็นแท็กซี่ต้องเผื่อไม่มีใครร่มบุญก็จะวิ่งกดมิเตอร์หาค่าแก๊สแล้วช่วยเหลือคนไปอย่างที่เคยทำมาก็คือหากินไปด้วยทำบุญไปด้วยแต่เอาแล้วเอาเล่าก็กลายเป็นว่าช่วยเหลือคนเป็นหลักมาตั้งแต่ได้รถมาก็ช่วยคนอย่างเดียวไม่ได้วิ่งกดมิเตอร์เลยแล้วก็คนป่วยที่ช่วยนี่เราก็ช่วยจนตายหนีจากแล้วก็เป็นสะพานบุญแล้วก็ดูแลเรื่องสิทธิ์ต่างๆของคนป่วยด้วยครับ
0: แรกเริ่มเนี่ยครับทำไมพี่ถึงได้เป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยคร
1: ับ ครับก็ขับแท็กซี่มาตั้งแต่อายุ18นะฮะปัจจุบันอายุ42ปีก็ตอนแรกๆก็รายงานจราจรแจ้งเหตุต่างๆอาชีพแท็กซี่นี่เป็นอาชีพที่มีโอกาสได้ทำบุญหรือทำความดีได้วันนึงเยอะมากเช่นลากรถฟรีจั๊มแบตฟรีเปลี่ยนยางล้อรถเจอรถเสียแจ้งอุบัติเหตุแจ้งฉุกเฉินอะไรต่างๆเนี่ยถนนเป็นหลุมเป็นบ่อหรือท่อประปาแตกบางที่ไปเจอท่อประปาแตกเป็นอาทิตย์เลยนะพอเราแจ้งเข้าไปถูกจุดปุ๊บหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปุ๊บวันใหม่ไปดูอีกทีก็ทําเรียบร้อยเลย
0: เพราะว่าเป็นอาชีพที่ว่าได้ขับรถ
1: ไปทุกซอกทุกซอยทุกตอกทุกซอย
0: ก็จะรู้ต้นตอว่าอยู่ตรงไหน
1: ครับแล้วก็ใช่ครับเก็บของได้อย่างงี้เราก็ส่งคืนแล้วก็พยายามรักษาอาชีพตนเองเค้าเรียกว่ารักษาภาพพจน์ก็คือไปทุกที่ไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร
0: คร
1: ับ แล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้โดยสารเนี่ยเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่หรือเปรียบเสมือนญาติมิตรก็คือเค้าเรียกว่าเหมือนกับเราก็จะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นถ้าบริการดีอะไรอย่างเงี้ยครับและก็เอาแล้วเอาเล่าก็เลยกลายเป็นว่าพอคือไปรับลุงพิการท่านนึงอะฮะท่านขึ้นรถมาได้ก็เรารถเข็นขึ้นท้ายรถนะท่านมีถุงฉี่แขนยังแข็งแรงแต่ขาไม่มีแรงโขนขึ้นมานั่งบนรถทุกคันเห็นรถเข็นปุ๊บเวียงออกเวียงออกคือไม่รับพอเรารับแกก็พูดซ้ำๆซากๆบนรถว่าประมาณสัก3ครั้งได้อยากฆ่าตัวตายคนเดี๋ยวนี้มันใจดำจริงๆแกพูดแบบเหมือนมีความเครียดเรื่องการไปหาหมอลำบากแล้วเรื่องอาการป่วยกับเรื่องเคยที่เคยเดินได้ก็มาเดินไม่ได้มันก็มีความเขาเรียกว่าโรคซึมเศร้าพอแกนั่งแบบพูดซ้ำๆอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ผมนึกถึงตัวเองที่เคยถูกหลอกไปออกเรือตอนสมัยอายุ15ที่ชุมพรเรือประมงขนาดเล็ก 7-8 คนนะผมโดนเรือหนีบด้วยก่อนออกรถเพราะไปนั่งที่ท่าเรือแล้วเรืออีกลำนึงเข้ามาไม่รู้มองอีกลำหนึ่งกำลังขึ้นหมึกขึ้นปลา
0: ครับ
1: คนที่หลอกเรามาออกเรือนี่เขาหลอกเรามาจากบนรถไฟนะแล้วก็คนที่หลอกเราไปเขาได้ค่าหัวคิวเดินนับเงินออกมาหลายร้อยเลยโชคดีออก
0: เราก็ยังไม่รู้อะไร
1: ก็ไม่รู้อะครับพอลงเรือไปแล้วถึงได้รู้ว่าถูกซ้อมถูกรังแกถูกตีจากคนที่ในเรือที่เขาแบบเกี่ยวเรื่องยาด้วยอะไรด้วยแล้วก็ค่าแรงไม่ได้ด้วยแล้วก็แผลที่โดนเรือหนีบตั้งแต่หัวเข่าบนเนี้ยลงไปข้างล่างกว้างเห็นเอ็นเห็นกระดูกนะคิดว่าจะไม่ได้ออกเรือแล้วแต่ก็ว่าบังคับลงไปไม่ได้กินยาไม่ได้ใส่ยาโดนน้ำเค็มแล้วก็เวลาเลือกหมึกเลือกปลาเนี่ยฮะเดินเจอหนอนทะเลอีกเจ็บมืออีกยาก็ไม่ได้กินข้าวก็กินไม่ลง8วันนั้นเหมือนนรกอยู่ในทะเลที่เข้าฝั่งก็เพราะน้ำแข็งมันหมดพอเข้าฝั่งมาก็หนีไปนอนอยู่สถานีรถไฟชุมพรนะฮะ2แถวเนี่ยขอเขาขึ้นเขาให้ขึ้น

0: ฟรีแถมยังจะพาไปแจ้งความได้อีกขอไม่ต้องพี่ไม่รู้ใครเป็นใครเดี๋ยวเขาจับไปอีกผมเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านไปนอนอยู่สถานีรถไฟทั้งวันนะฮะไม่มีใครสนใจนะ
1: คือณตอนนั้นเราก็ยังเป็นแผลแล้วก็
0: ใช่แล้วก็กางเกงนี่ตัดขาสั้นเลยเพราะว่าเจ็บแผลนอนแมงวันตอมหึ่งเลยฮะมารู้สึกอีกทีช่วงเย็นๆละค่ำๆแล้วมีคนมาปลุกเพราะว่าน้องมาเป็นไรทำไมมานอนหัวเข่าเน่าเฟะแมงวันตอมหึ่งเนี้ยเขาก็ซื้อข้าวมาให้กินบอกว่าจะกลับบ้านถูกลองมาออกเรือซื้อตั๋วรถไฟให้รวบรวมเงินให้อีกเกือบ300บาทสิ่งที่ลุงพูดเนี่ยมันเหมือนลุงทำให้ผมเนี่ยเหมือนเราได้รับโอกาสที่ดีเราเคยประสบแบบที่มันวิกฤตที่ลำบากเราก็เลยทำให้เราอยากจะทำแบบแบ่งปันน้ำใจคือทำยังไงก็ได้ให้ลุงแกสบายใจก็บอกลุงผมให้นั่งฟรีครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ว่าไปเจอคนพิการนั่งรถเข็นหรือต้องอุ้มต้องอะไรนี่ก็ช่วยเต็มที่แล้วก็ให้บริการฟรีก็ไม่คิดเงินแล้วก็ช่วยจนตายหนีจากแรกๆก็ทำก็มันนึกถึงความลำบากของเราเองเลยที่เคยวิกฤตมาแล้วก็เราก็อยากจะทำความดีในสาขาอาชีพตนเองบ้างก็เช่นว่ามันมีโอกาสได้ทำเพราะอะไรเพราะว่าถ้ารอให้รวยชาตินี้ก็ไม่ได้ทำถ้ารอให้พร้อมมันก็ไม่พร้อมก็เลยคิดว่าเวลาทำปุ๊บมันเกิดความสุขมันเกิดชีวิตมีคุณค่าเกิดปิติใจเกิดอิ่มใจมันทำแล้วมันรู้สึกว่าโหเนี่ยเราสามารถทำความดีได้ในขณะที่เราทำมาหากินไปด้วยมันก็เลยกลับกลายว่าทำไปมันยิ่งทำยิ่งมีความสุขยิ่งทำยิ่งสุขภาพแข็งแรงยิ่งทำยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งเขาเรียกว่าเอาง่ายๆครับคือเราไม่มีญาติในกรุงเทพแต่ก็เหมือนมีญาติเต็มไปหมดเลยเพราะลูกหลานคนป่วยเขาจะรู้เราก็จะจดจำเราคนป่วยบางคนพูดได้เนี่ยเขาบางทีน้ำตาซึมบางคนพูดไม่ได้เขาก็สายตาเขารับรู้บางทีญาติคนป่วยเขาก็เล่าให้หมอฟังว่ามายังไงแล้วเขาก็หมอเขาก็ให้เบอร์หมอหรือเบอร์พยาบาลพยาบาลเขาก็ให้เบอร์กับคนป่วยที่จนๆไปต่อแม้ทั้งหน้าโรงพยาบาลก็มาจดเบอร์เพราะรถผมจะแปะสติ๊กเกอร์บอกชัดเจนเลยเบอร์โทรใหญ่มากแล้วก็เขียนความจำนงที่ช่วยเหลือยังไงบ้างคนป่วยทุพพลภาพพิการช่วยเหลือฟรีคนนั่งบนรถเมล์ยังหันมาจดเบอร์โทรไว้มันก็เลยกลายว่าเบอร์โทรผมจะสะพัดไปตาม Google ตาม YouTubeหรือตามสื่อต่างๆคนที่เขาจะเซิร์ชข้อมูลเข้าไปปุ๊บก็เบอร์จะเด้งขึ้นมาข้อมูลส่วนตัวก็จะเด้งขึ้นมาปุ๊บเขาก็โทรมาขอความช่วยเหลือ
1: เรียกได้ว่าเป็นตัวกลางของสะพานบุญ
0: บางโรงพยาบาลเนี่ยบางมูลนิธิเหมือนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าผมเอาคนป่วยไปบ่อยมากจนทางโรงพยาบาลเขาครั้งก่อนนี้เขาใช้เงินมูลนิธิร่วมบุญมา10,000อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนคุณต๊อดอย่างเงี้ยร่วมบุญรถมาให้รถฟรีมาเงินส่วนนั้นได้มาก็ไม่สะสมนอกจากเติมแก๊สในการวิ่งช่วยเหลือคนป่วยแล้วก็ทำโต๊ะนักเรียนบริจาคให้กับโรงเรียนถิ่นทุรกันดารด้วยบางที่ก็ไปใต้ก็มีไปจังหวัดแถวแม่ฮ่องสอนก็มีไปบนดอยเชียงใหม่ก็มีครับแล้วก็ทำแต่ละที่นี่ก็คือลงมือทำเองออกเองเชื่อมเองเป็นชุดโต๊ะกระเบื้องปัดขอบปัดมุมแข็งแรงมีหูห้อยกระเป๋าให้ทำแต่ละที่อ่ะบางที่เขาเรียกเกือบ500ชุดนะเหมือนล่าสุดนี้ก็ทำให้อีกโรงเรียนทำให้ทั้งโรงเรียนก็ประมาณ90ชุดแต่ก็เหมือนกับว่าเราก็ใช้ฝีมือที่เคยทำงานออกเชื่อมหรือก่อสร้างจากที่ก่อนจะมาขับแท็กซี่อ่ะก็เลยพอเราทำปุ๊บมันเกิดความสุขไงเด็กนั่งรูปโต๊ะโอ้โหโต๊ะโคตรสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยเรามีความสุขและเด็กก็จะได้ใช้รุ่นสู่รุ่นแล้วที่สำคัญของเรามันทนต่อทุกสภาวะอากาศเสี้ยนไม้ไม่แทงก้นแล้วก็ไม่ตึกหลอไม่อะไรเวลากระเบื้องแตกชำรุดก็เปลี่ยนง่ายใช้กาวซิลิโคนกระเบื้องนี่คือเด็กเขาเรียกว่าบางเด็กบางคนก็เอาผ้ามาจากบ้านมาเช็ดก็จะไม่เป็นโรคปากเปื่อยอะไรด้วยทางโรงเรียนก็เมื่อเข้าไปปุ๊บลายไม้กระเบื้องลายไม้มันก็สวยครูที่สอนอยู่ก็สบายใจเด็กก็ได้เรียนแบบมีความสุข
1: สภาพแวดล้อมดีก็คือทำให้การเรียนรู้ดีขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ครับผมเห็นกิจกรรมของพี่เยอะขนาดนี้แน่นอนว่าพี่คงทำคนเดียวไม่ได้แน่เลยนะ
0: อันนี้ทำได้เพราะภรรยาคือแพทย์หญิงจำเนียนพรมชาติซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยซึ่งพื้นที่ในที่นอนทำไม่ได้ต้องทำที่บ้านหมอที่ฉะเชิงเทราที่อำเภอพนมสารคามพื้นที่กว้างผมก็มีการต่อหลังคาทำเป็นโรงทำแบบเหมือนโรงงานเลยแบบเอาจริงเอาจังเลย
2: การที่พี่เดียวได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาคอยช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปครับทุกวันนี้การทำความดีของพี่เดียวก็โด่งดังไปทั่วมีคนเข้ามาสนับสนุนให้การช่วยเหลือปัจจุบันไม่เพียงแค่ขับรถรับส่งผู้ป่วยติดเตียงแต่ยังร่วมมือกับแพทย์หญิงจำเนียนพรหมชาติผู้เป็นภรรยาในการทำความดีครับ
3: พี่เดียวครับจากที่คุยกันไปเมื่อสักครู่ครับที่บอกว่าทำคนเดียวไม่ได้แน่ต้องมีผู้ช่วย

0: ด้วยผู้ช่วยนี่หมายถึงพี่เมียหรือเปล่า
1: ก็ภรรยาครับก็แพทย์หญิงจำเรียงกรมชาติก็มาช่วยกัน4ปีกว่านี่ก็เหมือนกับไปไหนเป็นแฝดกันคู่หูกันไปช่วยคนป่วยทุกที่หมอก็เข้าไปด้วยบางเคสจะกะจะไปอุ้มส่งโรงพยาบาลไปถึงไม่ต้องหมอทำให
0: ้
1: ก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลบางเคสที่เราเข้าไปช่วยดูแลเรื่องสิทธิ์ต่างๆหมอก็เข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ซัพพอร์ตตรงนี้ให้

0: จร
1: ครับคือเป็นการเพิ่มการช่วยเหลือจากเดิมมาละเพราะว่าจากเดิมนี่คืออุ้มไปส่งอันนี้คือเป็นน้ำใจหนึ่งแล้วนะครับ หลังจากนั้นคือตรวจสอบสิทธิ์ให้เขาอีกได้ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก
0: สิทธิที่พึงจะได้ตามกฎหมายที่พอจะช่วยได้เพราะว่าบางทีบางเคสที่เราไปช่วยหนังเขายากจน
1: ครับผม
0: สองคือ
2: ความไม่รู้ด้วย
1: เกิดจากความไม่รู้
0: เขาไม่รู้ด้วยคร
1: ับ
0: บางทีก็มีแต่เงินออกไม่ค่อยมีเงินเข้า
1: ครับ
0: เมื่อเราได้ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ดีใจอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับครอบครัวเขาได้บ้าง
1: คราวนี้อยากรู้มากเลยครับรู้จักกันได้ไงครับพี่
2: เจ๊จักก็เนี่ยแว็บแรกก็คือเห็นคนเขาแชร์เรื่องดีๆมาก็เห็นรอยยิ้มกับเห็นเขาใส่เสื้อสีฟ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความประทับใจครั้งแรกแล้วเราก็มีด้วยเหลือแท็กซี่ที่ช่วยเหลือฟรีก็ส่วนมากก็จะมีแต่เรื่องที่ในทางไม่ดีเนาะในแท็กซี่เราก็เลยเข้าไปดูข้อมูลอย่างเง
1: ี้
2: ยก็สามารถค้นหาข้อมูลปรากฏว่าก็เห็นเขาไปออกสื่อต่างๆอะไรที่การที่จะออกสื่อก็ต้องมีการเช็คข้อมูลว่าเป็นจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปดูตรงนั้นก็เกิดว่าอยากจะร่วมบุญก่อนครั้งแรกว่าก็ร่วมก็ครั้งแรกก็คืออยากช่วยเป็นค่าโทรศัพท์เติมเงินให้เขาก็เลย
1: เอาที่เราพอช่วยได้ก่อน
2: ใช่ใช่ก็เลยโทรไปแจ้งความประสงค์เขาว่าจะช่วยเดือนละ500ก็เติมเข้าไปค่ะเพราะว่าระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แสดงว่าพี่จำเนียนก็คือเป็นจิตอาสาอยู่แล้ว
2: ก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นหมอเนี่ยก็จะอยู่ตั้งรับที่โรงพยาบาลแต่ในส่วนที่ออกไปเยี่ยมคนไข้ที่หมอรับผิดชอบอยู่แล้วที่มาเชื่อมโยงกันก็คือการดูแลถ้าที่โรงพยาบาลตอนนั้นอยู่พนมสารคามฉะเชิงเทราเนี่ยถ้ามีคนที่มาขอเอกสารรับรองความพิการเนี่ยก็จะส่งมาที่หมอเพราะ1ผ่านการอบรม2แล้วก็คือเราก็ลงไปออกให้ผู้ป่วยในชุมชนในท้องที่หรือว่าถ้ามีคนไหนที่คุณหมอเขาไม่ค่อยถนัดตรงนี้เขาก็ส่งมาที่ห้องตรวจเราแล้วก็ประเมินแล้วก็ออกให้แล้วก็ให้คำแนะนำว่ามันจะต้องไปดำเนินการยังไงอะไรต่อนะคะ
0: พอหมอเข้ามาช่วยเนี่ยทุกวันหยุดก็จะมานั่งรถตู้มา
1: เขา
0: ก็ไปรับก็บางที่บางวันไปออกรับรองให้คนป่วย9คนก็มี10กว่าคนก็มีแล้วก็บางที่ผมก็ต้องบริจาคที่นอนลมกันแผ่กดทับด้วยก็ต้องรอให้ลมมันพองอะไรต้องย้ายคนป่วยขึ้นที่นอนลมกันแผ่กดทับบางวันกลับไปส่งคุณหมอเนี่ยตีหนึ่งตีสองก็มีถึงบ้านแล้วผมก็ต้องวิ่งกลับมาอุ้มคนป่วยต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่าพอระยะหนึ่งมันเกิดมีความผูกพันซึ่งผมเองก็อดีตเคยมีครอบครัวเมื่อก็อย่าไปเพราะปัญหาเรื่องตรงเนี้ยเวลากับเรื่องเราทางเขาไม่เห็นด้วยญาติเขาไม่เห็นด้วยในที่สุดมันก็ต้องหย่าร้างกันไปก็คิดว่าจะต้องอยู่คนเดียวตลอดชีวิตก็ไม่ได้คิดว่าใครคงจะมาอยู่กับเราคงยากก
1: ็
0: ต้องมีเป็นคนถ้าเจอก็ต้องเป็นคนที่เสียสละให้กับคนอื่นได้
1: มีแนวคิดเหมือนกัน
0: ก็ไม่ได้คิดไงก็วันนึงพอมีคุณหมอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บก็เกิดรู้สึกแล้วว่าถึงจะอายุห่างกัน9ปี10ปีก็ไม่ใช่เรื่อง
1: ไม่ใช่ภาษา
0: ไทยแล้วก็โตกันแล้วก็คุยกันแบบเข้าใจกันก็เลยชวนจดทะเบียนสมรสก็ได้อยู่กันมาโดยที่ชีวิตประจำวันคือไม่ได
1: ้ช่วยเหล
0: ือตนเองแล้ว
1: ช่วยเหลือคนอื่น
0: ไปช่วยคนอื่นจากที่เคยเป็นหมอเงินเดือนเยอะพอมาอยู่กับผมก็กลายเป็นว่าเออรี่มาก็เงินเดือนก็ไม่ได้เยอะแล้วแต่ก็สามารถส่วนตัวผมเองก็อยู่ได้เพราะสะพานบุญคนที่เขาติดตามมาหลายปีเขาก็ร่วมบุญ
1: ครับ
0: มาเอาง่ายๆขนาดที่คิดว่าสังคมไม่ค่อยยอมรับเด็กแว้นเนี่ยยังมาเคาะกระจกให้เงินอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับ ก็เลยกลายกันว่าชีวิตสะพานบุญมันก็เลยทำให้เรา2คนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่ได้รวยก็เหมือนรวย
1: คือทุกๆวันเนี่ยพี่เดี่ยวจะต้องมีคนไข้หรือว่าไปช่วยเหลือผู้พิการทุกๆวันอยู่แล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
0: ครับครับก็คนป่วยก็นอนติดเตียงก็หมอเองก็ใส่สายฟีดอาหารให้เมื่อเช้าเนี่ยด้วย
1: ก็คือก่อนที่จะมาเข้ารายการเราเนี่ยก็ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยมาบ้างแล้วแล้วก็จะตอนบ่ายนี้ก็จะมีอีกเคสนึงใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวไปอุ้มกัน
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับจากที่เราได้คุยกับพี่จำเนียนคุณหมอนะครับแล้วก็พี่เดี่ยวนะครับซึ่งเป็นจิตอาสาทั้งสองคนช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับในช่วงกิจกรรมคนอาสาครับเราตามไปดูลงพื้นที่จริงกันเลยนะครับว่าพี่เขาจะใช้วิธีการไหนในการนำพาผู้ป่วยไปสู่โรงพยาบาลครับ

0: าะก็นอนติดเตียงแล้วตอนเนี้ยกับใส่สายฟิกอาหารวันนี้ก็
1: ปุ้มแรกๆนี่คือพี่
0: ต้องพัฒนาครับก็ต้องพัฒนาทักษะมาเรื่อยๆครับไอ้เรื่องการบาดเจ็บเรื่องกล้ามเนื้ออักเสบมีเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราอุ้มเยอะเดือนทั้งเดือนอุ้มเยอะกล้ามเนื้ออักเสบเป็นเรื่องธรรมดา
2: ครับ
0: จำเป็นอย่างยิ่งครับถ้าไม่มีตัวนี้เราเองก็จะแย่ได้ตัวนี้ก็ช่วยเซฟได้เยอะพอสมควรครับเพราะว่ามันช่วยรักคนป่วยเนี่ยเราต้องเซฟตัวเราเองเป็นหลักเพราะว่าตัวนี้ช่วยได้เยอะตัวนี
3: ้เพราะว่าตอนแรก
0: เนี่ยตอนแรกยังไม่มีก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆครับแม้ทั้งชุดเกราะเนี่ยตอนแรกก็เป็นแค่เอี๊ยมธรรมดาพอตอนหลังมาก็ต้องคิดว่าทำยังไงให้คนป่วยเจ็บน้อยลงครับ อันนี้มันเพราะว่าเขาบอกว่าเสียเวลาทีนี้พอไปเจอร้านที่แรกๆจ้างเขาตอนหลังมาเขารู้ว่าเราทำเพื่อสังคมเขาทำให้ฟรีเลย ครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้เป็นผ้าแพรมันลื่นแล้วก็เราก็เหมือนเป็นเข็มขัดใช่ไหมฮะถ้าปกติแล้วถ้าบางเขาเรียกอะไรนะคนป่วยบางคนเขาจะมีเข็มขัดของเขาเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ครับ
1: อันนี้เอามาเปลี่ยนที่แต่ละบ้านมีไม่เหมือน
0: อันนี้คืออีกอย่างอันนี้ข้อดีของมันดีเยอะนะครับดีเยอะมากเพราะว่าตัวอ้วนตัวผอมได้หมดเลยแล้วผ้าหนาเวลาเราผูกอย่างนี้ใช่ไหมฮะเวลาเราผูกปึ๊บประมาณนี้ฮะ
1: ไม่ได้เ
0: ยอะครับก็ผ้ามันใหญ่ไงครับทีนี้มันก็จะเป็นที่ให้เรายืดได้ครับนี่ก็เราเอามันไว้สักที่หนึ่งก็ได้ประมาณนี้ทีนี้คนป่วยเนี่ยแขนไว้อย่างนี้นะคุณตานะ
4: ขาไว้ที่แบบ
0: โอเคเยี่ยมเส้นนี้แหละครับ
4: โอเคปะไปก่อนตา
1: อ๋อเป็นเข็มขัดใน
0: เวลาเราอุ้มเนี่ยเราก็จะใช้กล้ามเนื้อเป็นหลักวางปุ๊บ
3: คร
0: ับ วางปุ๊บอย่างนี้มันจะมีปุ่มไฟฟ้าเข้าไปเมื่อวานนี้เอาคนป่วยน้ำหนัก100โลขึ้นนั่งอย่างเงี้ยครับ
3: จะมีการอัตโนมัติเลยสะดวกสบายขึ้น
4: เ
0: นี่ยปกติไม่รีโมทแต่ไม่ค่อยกดหรอกคร
3: ับ
0: ไม่ใช้รีโมทใช้กดเอาเพราะเราจะได้ดูแลคนป่วยเหมือนกันทุกสัตว
3: ์สะดวกสบายมาก
0: คร
3: ับ
0: แล้วก็ปัก
3: แล้วเคลื่อนย้าย
0: แล้วก็ปักนี่ประมาณนี้หรือจะเอ็นสุดเลยก็ได้ประมาณนี
4: ้
0: นี่ละกันนะแล้วก็ใส่หมอนหน่อยจริงๆแล้วคนป่วยไม่ใช่เฉพาะอายุเยอะแล้วค่อยป่วยนะครับ
3: ครับ
0: บางคนนี่เพิ่งจะฝึกงานเส้นเลือดตีบนอนติดเตียงก็มีหลายคนที่เข้าไปอุ้มเข้าไปช่วยแทนที่ทำงานแล้วจะได้เลี้ยงพ่อแม
3: ่ครับ
0: กลับกลายว่าพ่อแม่ยังต้องมาดูเหมือนเด็กแรกเกิดอีกอันนี้ก็เยอะเพราะว่าเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใคร
3: ตอนนี้ก็มาถึงพี่เนียนทำงานว่าตรงสิทธิ์ไหนต้องดูแลอะไรเพิ่มเติมบ้าง
4: ครับโครงการนี้ต้องจะเดินไม่ได้ถ้าครบ3เดือนแล้วยังไม่เดินไม่ได้ก็สามารถขอการรับ พิการ
3: ออกงานคู่กันตลอดทำแบบนี้เหมือนกันทุกเคส
4: ป้าคะ
5: ขึ้นได้เลยครับขึ้นเลย
4: ไปหาหมอ
5: เลยค่ะ
0: นั่งหลังได้ตั้ง3คนนะ
3: ขึ้นยังครับขึ้นเลยครับ
0: จะนั่งกลางหรือนั่งไหนเชิญเลยครับขึ้นเลยครับ

0: คราวนี้มีสักครั้งไหมครับที่คิดว่าเออเหนื่อยแล้วท้อแล้วไม่อยากทำต่อ
1: เคยมีแบบเขาเรียกว่าเดือนทั้งเดือนไม่ได้หยุดเลยจนเขาเรียกว่าตัวเองนี่ขากระเพกด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเรียกว่าเอ็นในช่วงเขาเรียกขาหนีบนะฮะเขาเรียกว่าไขดันหรือขาหนีบเนี่ยเดินแล้วมันขัดแล้วเจ็บคิวคนป่วยจองไว้ล่วงหน้าผมก็ยังไปอุ้มไปเคลียร์จนหมดแล้วผมก็ต้องเขาเรียกว่าเอายามานุงมานวดอะไรอย่างเงี้ยครับพอผมพักได้ไม่กี่วันอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกมันไร้ค่ามันรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตเรามันจะอยู่เพื่อหาเงินอย่างเดียวหรือว่าหากินอย่างเดียวมันรู้สึกไร้ค่ามันรู้สึกว่ามันท้อด้วยซ้ํานะเพราะว่าถ้าจะอยู่เพื่อตนเองแต่พอเราคิดเพื่อคนอื่นทําเพื่อคนอื่นกับกายมันมีความสุขมีคุณค่ามันรู้สึกมีความแบบ
0: มีแรง
1: ผลักดันมีเป้าหมายที่เวลาเราวิ่งรถไปช่วยคนเป้าหมายอยู่ตรงที่บ้านคนป่วยตัวคนป่วยเราไม่ได้ช่วยแค่คนป่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพ่อแม่บรรทุกข์ให้กับลูกหลานบรรเทาทุกข์ให้กับคนในบ้านในเรื่องของว่าไม่มีคนอุ้มในเรื่องของการเดินทางในเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายและในเรื่องต่างๆเราไปช่วยบางคนนี้ลางานไม่ได้ลางานบ่อยก็จะตกงานเราก็ไปช่วยประจำอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับให้ในครอบครัวที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยให้เขาได้หัวเราะได้ยิ้มได้แล้วก็เข้าไปช่วยปุ๊บอะไรที่ขาดแคลนเราช่วยได้เหมือนเขาได้ครบหมดเลยบางบ้านไปช่วยปุ๊บไปช่วยตอนเช้าตอนเย็นมาได้เตียงได้ที่นอนได้ผ้าปูที่นอนได้หมอนได้ปลอกหมอนได้อะไรทุกอย่างได้ที่นอนลมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับได้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ด้วยอะไรด้วยก็เหมือนกับกลายเป็นว่า
0: เราก็ต้องไปส่งต่ออีก
1: เขาก็เหมือนยิ้มได้หัวเราะได้อย่างมีความสุขอะไรเงี้ย
0: คราวนี้เรียกว่าไม่มีเวลาคิดเรื่องท้อเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ก็การที่ไม่ได้คิดเรื่องตนเองเนี่ยมันดี
0: ครับ
1: ก็คิดเรื่องคนอื่นช่วยคนอื่นมันกลับกลายเป็นไม่ต้องมาสนใจเรื่องกิเลสของตัวเองมากนักมันก็กลายเป็นมีพละกำลังมากในการที่จะทำอย่างต่อเนื่อง
0: แล้วในอนาคตเนี่ยพี่จะทำแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนครับ
1: คงตอนแรกก็ปีต่อปีวัดว่าจะติดเชื้อโรคตายวันไหนอะเนาะวัดกันปีเดือนต่อเดือนปีต่อปีว่าจะน็อกเมื่อไหร่ตกบันไดเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่แต่สุดท้ายแล้วก็ทำมา24ปีก็คงทำจนกว่าป่าใดที่
0: ยังอุ้ม
1: คนไหวยังมีแรงก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าความดีอะเนาะมันก็สามารถทำได
0: ้ส่งต่อกันได้
1: ครับส่งต่อกันได้ทำได้ถ้าวันนึงเกิดผมอุ้มคนไม่ไหวแล้วผมก็ยังทำโต๊ะนักเรียนบริจาคได้อย่างเต็มที่ก็เหมือนกับเรายังมีช่องทางที่จะการทำความดีได้อย่างต่อเนื่องอยู่ครับ
0: คุณผู้ชมครับจากที่เราได้คุยกับพี่เดี่ยวแล้วก็คุณหมอในวันนี้นะครับทำให้ผมเห็นรอยยิ้มนะครับซึ่งเป็นรอยยิ้มที่เกิดจากความตั้งใจจริงๆแล้วก็มีความมุ่งมั่นจริงๆนะครับที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็เป็นจิตอาสาที่แท้จริงซึ่งจากการพูดคุยนะครับทำให้รู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของเขานี่นะครับไม่ได้ทำเพื่อตนเองนะครับทำเพื่อคนอื่นแล้วก็สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความสุขขึ้นมานั่นเองครับ
1: ถ้ารอให้รวยชาตินี้ก็ไม่ได้ทำถ้ารอให้พร้อมมันก็ไม่พร้อมก็เลยคิดว่าเวลาทำปุ๊บมันเกิดความสุขมันเกิดชีวิตมีคุณค่าเกิดปิติใจเกิดอิ่มใจมันทำแล้วมันรู้สึกว่าโหเนี่ยเราสามารถทำความดีได้ในขณะที่เราทำมาหากินไปด้วย

0: ักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.แล้วเรียนที่อื่นด้วย

0: ค่ะ
1: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
2: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
1: ์มอสตอมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
3: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
0: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
4: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
5: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมอสตอได้นะเจ้า
6: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
8: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
9: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชาสำคัญอีกชุดวิชาหนึ่งของการศึกษารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในวันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนผมอาจารย์ศิวพลชมพูพันธ์ครับอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในวันนี้เราจะมาเปิดประเดิมในชุดวิชาที่สำคัญก็คือชุดวิชา82325ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับโดยมีผมรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายเริ่มในหน่วยที่1นะครับซึ่งเป็นหน่วยว่าด้วยเรื่องของแนวคิดด้านความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับในปัจจุบันนี้นะฮะความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่ยังดำรงคงอยู่ตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติไม่ว่าวันนี้สงครามจะจบไปแล้วกี่สงครามภายหลังสงครามจะเกิดความร่วมมือเกิดองค์การระหว่างประเทศหรือชุดสถาบันใดๆก็ตามขึ้นมานะครับเพื่อรองรับดังกล่าวแต่ความขัดแย้งของโลกเราที่เปลี่ยนไปจนถึงในคริสต์ศตวรรษที่21เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากเดิมที่เราเคยได้ยินเรื่องของสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2

0: หรือสงครามเย็นอันยาวนานนะครับจนในปัจจุบันนี้โลกเราไม่ได้มีสงครามอย่างที่เรารู้จักกันแล้วไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างรัฐแต่ความขัดแย้งในดินแดงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเขตประเทศมหาอำนาจก็ดีหรือในเขตประเทศที่กำลังพัฒนาก็ดีหรือในโลกที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเราก็จะพบถึงเรื่องความขัดแย้งได้อยู่ทั่วไปนะครับและซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องแค่การเมืองอย่างเดียวแต่มันยังมีมิติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะครับรวมถึงความเชื่อบางประการที่นำไปสู่ความตึงเครียดและอาจจะยกระดับไปสู่การใช้ความรุนแรงก็ได้นะครับในหน่วยนี้นะครับจะเป็นการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างประเทศซึ่งผู้เขียนหน่วยจริงๆก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.โครินเฟื่องเกษมนะครับท่านได้กรุณาเขียนหน่วยนี้ไว้นะครับและผมก็ทำหน้าที่ในการเป็นผู้รับบรรยายในการที่จะส่งต่อความรู้แล้วก็เป็นการไกด์นะฮะให้กับนักศึกษาทุกท่านนะครับว่าเวลาเราพิจารณาหน่วยชุดวิชานี้เราควรจะอ่านอะไรแล้วก็เราจะศึกษาประเด็นอะไรนะครับโอเคครับเอาละครับคราวนี้เราลองมาดูในประเด็นก่อนนะครับว่าในหน่วยที่1 นะครับที่เราจะต้องพบเจอและมีการศึกษากันเนี่ยได้แก่อะไรบ้างประเด็นแรกครับคือเรื่องความหมายและขอบข่ายของการศึกษาความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึงความขัดแย้งมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสงครามต่อไปนะครับสงครามคือความขัดแย้งแบบหนึ่งแต่บางทีความขัดแย้งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถแยกออกจากการศึกษาอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสันติภาพก็ดีการแก้ไขความขัดแย้งก็ดีการเจรจาก็ดีรวมถึงถ้าบางทีการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จมันก็จะนำไปสู่การยกระดับขึ้นสู่สงครามแต่สงครามเองก็มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากในอดีตนะครับถ้าวันนี้เราศึกษาประวัติศาสตร์ควบคู่กันไปท่านจะพบได้เลยว่าศตวรรษที่18 19 20รูปแบบสงครามไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับแม้แต่ตัวแสดงใหม่ๆก็เริ่มเกิดขึ้นมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับทีนี้ในหัวข้อที่2นะครับในการศึกษาเรื่องใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีชุดความคิดหรือทฤษฎีในการรองรับคำอธิบายว่าได้ความขัดแย้งนะครับว่าความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรสงครามเกิดขึ้นได้อย่างไรความขัดแย้งเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็จะมีการอธิบายตั้งแต่ระดับที่เล็กที่สุดก็คือระดับบุคคลนะครับไปพูดถึงเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับมีจิตใจที่โหดเหี้ยมโดยธรรมชาติหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นข้อที่มีการถกเถียงกันต่อไปนะครับในหมู่นักวิชาการหรืออาจจะยกระดับขึ้นมาในการพิจารณาระดับโครงสร้างรัฐว่าภายในรัฐนั้นมีรูปแบบการปกครองนะครับที่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับซึ่งคำว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราอาจจะมองได้ว่ารัฐนั้นเนี่ยเป็นระบอบเผด็จการนะฮะเป็นระบอบสังคมนิยมหรือว่าเป็นระบอบที่อาจจะไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบก็แล้วแต่นะครับว่ามันมีผลต่อการเกิดแย้งมากน้อยขนาดไหนและสุดท้ายอาจจะขึ้นไปถึงขั้นที่เราเรียกว่าเป็นระดับระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็จะเป็นการพิจารณาโครงสร้างของโลกทั้งใบที่มีผลต่อการผลักดันพฤติกรรมของรัฐนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าสงครามมันไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับสงครามแบบใหม่ๆเนี่ยนะฮะก็ต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ก่อนว่าสงครามในปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น international war มันกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดท่านกลับไปดูในคริสต์ศตวรรษที่19ถึงตอนต้น20จนถึงสงครามโลกครั้งที่2สงครามไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับแต่สงครามเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นสถาบันระหว่างประเทศแบบหนึ่งแต่การทำสงครามนั้นต้องมีกฎกติกามีกฎเกณฑ์รองรับนะครับผู้ใดที่ละเมิดการทำสงครามที่ไม่ทำตามกติกาก็จะมีผลในการโดนลงโทษนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านสามารถศึกษาได้จากประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2นะครับและหลังจากนั้นมาสงครามขนาดใหญ่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแม้แต่สงครามเย็นเองซึ่งเป็นเหตุการณ์อันยาวนานตลอด4ทศวรรษก็กลายเป็นสงครามที่เป็นเพียงความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ที่อาจจะมีสงครามเกิดขึ้นประปรายในหลายๆภูมิภาคนะครับท่านอาจจะเคยได้ยินอย่างเช่นสงครามเวียดนามหรือสงครามเกาหลีก็ถือว่าเป็นสงครามแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ก็จะเกิดขึ้นนะครับในจังหวะที่ประเทศทั้งสองมีการแบ่งแยกกันเพียงแต่ว่าชะตากรรมของเวียดนามสามารถรวมประเทศกันได้เป็นเวียดนามในปัจจุบันแต่ในขณะเดียวกันเกาหลียังมีการแบ่งออกเป็นเหนือและใต้อย่างที่เราเห็นตามข่าวนะครับสงครามเกาหลียังไม่จบนะครับทุกวันนี้นะฮะถ้าเกิดใครได้มีโอกาสเคยไปที่เกาหลีจะพบได้เลยว่าพรมแดนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ยังมีการรักษาดินแดนนะฮะมีการรักษาพรมแดนกันอย่างหนาแน่นนะครับและมีการเกณฑ์ทหารเพื่อพร้อมสถานการณ์รบอยู่เสมอและกลายเป็นความตึงเครียดซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอาจจะได้มีการพูดคุยกับทุกท่านอีกทีหนึ่ง ในหน่วยที่5ที่ผมรับผิดชอบในการบรรยายนะครับในตอนที่3นะครับในเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องมีวิธีการแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าวนะฮะหรือที่เราเรียกว่า conflict resolution นะครับซึ่งการพูดถึงว่า conflict resolution เนี่ยนะครับเราไม่ได้เพียงแต่ว่าเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเช่นเกิดสงครามเกิดความขัดแย้งและเรามาแก้แต่ความพยายามของนักวิชาการในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวโดยถึงระดับโครงสร้างถึงระดับมูลฐานถึงระดับพื้นฐานจริงๆว่าตกลงแล้วเราควรจะต้องมีการแก้ไขกันอย่างไรและสุดท้ายครับเวลาถ้าท่านอ่านในหน่วยนี้ท่านจะเจอในสิ่งที่เราเรียกว่าแนวคิดและทฤษฎีของสำนักสันติศึกษานะฮะหรือ Peace Study นะครับในแต่ละหน่วยแต่ละชุดเนี่ยจะมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับซึ่งก็เป็นความโชคดีอย่างนึงว่าในหน่วยนี้ไม่ได้มีความหนามากมายกำลังอ่านสบายสำหรับทุกท่านแต่ผมก็จะมาไกด์ว่าในแต่ละหน่วยแต่ละตอนเนี่ยเราควรที่จะไปอ่านหรือศึกษาของนักวิชาการท่านใดเป็นพิเศษนะครับอย่างกรณีเรื่องความขัดแย้งเนี่ยถ้าเกิดท่านเคยศึกษาชุดวิชาหลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาก่อนท่านจะพบได้เลยว่ามันจะมีทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลักๆอยู่2ทฤษฎีเป็นเขาเรียกว่าทฤษฎีกระแสหลักนะครับด้านหนึ่งเราก็จะเรียกว่าทฤษฎีสัจจนิยมหรือทฤษฎีบางสำนักนะครับก็จะเรียกว่าสภาพจริงนิยมนะครับซึ่งปัจจุบันมีการใช้2คำที่สามารถใช้แทนกันได้แต่มันมาจากภาษาอังกฤษคำเดียวกันก็คือคำว่า realism นะครับที่เน้นให้ความสำคัญในการศึกษาเรื่องความขัดแย้งเรื่องสงครามเรื่องพฤติกรรมของรัฐนะครับในอีกด้านหนึ่งก็เป็นด้านตรงข้ามนะครับก็จะเป็นการมองโลกที่ดูสวยขึ้นนะครับที่เราเรียกว่าเป็นสำนักเสรีนิยมหรือทฤษฎีเสรีนิยม liberalism นะครับที่อาจจะมองเรื่องสันติภาพประชาธิปไตยหรืออาจจะมองเรื่องความร่วมมือก็ได้ซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นส่วนที่ผมพูดโดยตรงแต่ในกลิ่นอายของทฤษฎีเนี่ยมันจะมาพบเยอะที่สุดก็คือ realismนะครับในส่วนของความขัดแย้งนะครับโอเคนะครับอันนี้คือขอบข่ายใหญ่ๆที่เราจะต้องเจอนะครับในหน่วยที่1เปิดประเดิมเรื่องมาก็เจอเรื่องของความขัดแย้งกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเราไปดูกันต่อไปนะครับทีนี้ประเด็นความหมายและขอบข่ายของการศึกษาความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนทุกท่านไว้เบื้องต้นนะครับว่าการศึกษาเรื่องดังกล่าวเนี่ยคำว่าความขัดแย้งมันไม่จำเป็นต้องเป็นสงครามแต่ขณะเดียวกันเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะแยกไปจากองค์ความรู้อื่นๆได้จริงอยู่ว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอดีตเนี่ยนะครับต้องเรียนทุกท่านก่อนว่าวิชา IR เนี่ยนะครับหรือ International Relations ในฐานะที่เป็น discipline หรือองค์ความรู้เนี่ยมันเป็นวิชาที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานแล้วมันเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ใหญ่สำคัญคือทำอย่างไรความขัดแย้งจะไม่เกิดขึ้นนะครับเราก็เริ่มนับเอาจากปี1919ที่มีการจัดตั้งการศึกษา International Politics ที่มหาวิทยาลัย Aberystwyth ที่อังกฤษนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนแปลงนักวิชาการหลายท่านก็เริ่มตั้งคำถามว่าการศึกษาแบบเดิมเนี่ยยังสามารถตอบโจทย์โลกปัจจุบันได้ไหมดังนั้นผมก็ขอหยิบยกสิ่งที่อาจารย์โครินท่านเขียนไว้ในหน่วยนะครับท่านก็กล่าวว่าการศึกษาเรื่องความขัดแย้งกับสันติภาพต้องเป็นสิ่งที่ไปพร้อมกันและก็ต้องอาศัยความรู้จากทั้งสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยตรงนะครับรวมถึงเรื่องของสำนักคิดที่เราเรียกว่าconflict resolution รวมถึง peace study เกิดขึ้นด้วยนะครับมาเป็นประเด็นนะครับเอาละครับคราวนี้นะฮะเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพนะครับผมก็จะพาทุกท่านมาดูตรงส่วนนี้ให้ทุกท่านลองดูคำสามคำนี้ไปพร้อมกันนะครับท่านจะเห็นได้ว่าในหน่วยเนี่ยนะครับมันจะมีคำว่า conflict มีคำว่า competition และมีคำว่า tension 3คำนี้มันอาจจะเป็นคำที่เกี่ยวข้องกันแต่เอาเข้าจริงแล้วเป็นคำที่มันมีความหมายในยะที่แตกต่างนะครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความขัดแย้งความขัดแย้งคือมูลฐานสำคัญที่อาจจะนำไปสู่การใช้กำลังหรือไม่ใช้ก็ได้แต่ก็ต้องบอกว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องของความตั้งใจที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเนื่องจากคน2คนคน2กลุ่มนะครับประเทศ2ประเทศมีผลประโยชน์มีความคิดหรือความไม่ลงรอยกันในบางเรื่องความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นแต่ผลลัพธ์ปลายทางจะเป็นอย่างไรก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในความขัดแย้งดังกล่าวมันอาจจะก่อให้เกิดการแข่งขันขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้เพราะนี่เป็นธรรมชาตินะครับเหมือนบ้านคุณมีบ้านผมมีนะครับบ้านคุณกับผมไม่ถูกกันดังนั้นต่างฝ่ายต่างที่จะพยายามแข่งกันแข่งบารมีกันถ้ายกตัวอย่างกันง่ายๆก็อย่างเช่นกรณีสงครามเย็นนะครับความขัดแย้งด้านหนึ่งคือความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ทางการเมืองก็นำไปสู่การแข่งขันการหาบริวารการแข่งขันสะสมอาวุธ นะครับการแข่งขันกันด้านพลังอำนาจต่างๆรวมถึงการเป็นแบ็คให้กับหลายๆประเทศในสงครามขนาดใหญ
1: ่
0: นะครับขณะเดียวกันนะครับการแข่งขันดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่นำไปถึงความตึงเครียดก็ได้นะครับซึ่งความตึงเครียดมันจะเกิดขึ้นก็แน่นอนเหมือนเราไม่ถูกกัน2คนใช่ไหมฮะสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การเพียงแค่มองหน้ากันแต่ถ้าวันดีเนี่ยวันดีคืนดีมันเกิดอารมณ์บูดซึ่งกันและกันทั้งคู่เนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่ชนวนบางอย่างและถ้าเกิดพูดง่ายๆฮะใครตัดลิฟบินก่อนคนนั้นก็อาจจะเป็นฝ่ายเปิดก่อนได้เปรียบและความขัดแย้งหรือการตีกันก็เกิดขึ้นชั้นใดก็ฉันนั้นฮะเหมือนกันก็เช่นสงครามระหว่างประเทศอย่างกรณีสงครามโลกครั้งที่1นะครับความขัดแย้งก่อนหน้านั้นเนี่ยมีมานานมากแต่พอมีชนวนเกิดขึ้นหลังจากการลอบปรงพระชนอารยุคเฟอร์ดินานที่ซาราเจโวเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นจุดตัดริบบิ้นที่ทำให้เกิดสงครามขึ้นมาทำให้มหาอำนาจเข้าสู่เกมสงครามขนาดใหญ่นะครับเอาละครับอันนี้ให้ท่านมองเห็นภาพกว้างๆก่อนนะครับคราวนี้ในประเด็นต่อมานะครับประเด็นต่อมาเนี่ยมันก็จะมีการอธิบายเรื่องความขัดแย้งอยู่3ระดับด้วยกันนะครับมองเป็นความขัดแย้งระดับบุคคลพูดได้ง่ายเหมือนคน2คนไม่ถูกกันคุณก็พร้อมที่จะเป็นศัตรูกันแต่คุณอาจจะตีกันหรือไม่ตีกันก็ได้พอขยับเข้าไปสู่ระดับกลุ่มเนี่ยนะครับความขัดแย้งของกลุ่มซึ่งอาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกันมีความเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อชาติศาสนานะครับเรื่องความชอบเรื่องอาชีพแต่ปรากฏว่าอีกกลุ่มอีกฝ่ายนึงเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันก็นำไปสู่ความขัดแย้งกันได้และสุดท้ายมาเนี่ยมันก็นำไปสู่ผลต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับหรือการลงโทษด้วยรูปแบบต่างๆทั้งในรูปแบบที่ดูซอฟหรืออาจจะดูฮาร์ดคอร์ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มยกตัวอย่างง่ายๆนะครับความขัดแย้งทางชาติพันธุ์นะครับในเมื่อคุณเกิดมาคนละสีผิวนะครับคนละชาติพันธุ์นะครับหรือคนละศาสนาหรือแม้แต่คนละความเชื่อความขัดแย้งดังกล่าวอาจจะยกระดับไปสู่การใช้ความรุนแรงขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถคุมกำลังอาวุธได้มากกว่าหรือใครเป็นฝ่ายเปิดก่อนได้เปรียบอันนี้เนี่ยก็จะมีปรากฏการณ์แบบนี้เห็นได้ทั่วไปในโลกนะครับถ้าเกิดขึ้นในประเทศก็อาจจะลุกลามกลายเป็นสงครามระหว่างสีนะครับหรืออาจจะเกิดเป็นสงครามกลางเมืองนะครับหรือการรัฐประหารก็เป็นความขัดแย้งประเภทหนึ่งรวมถึงการลงโทษทางเศรษฐกิจการโฆษณาชวนเชื่อพวกนี้ถือว่าเป็นลักษณะความขัดแย้งนะครับที่มีการนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มแล้วก็ยกระดับได้หมดสุดท้ายนะครับความขัดแย้งระดับระหว่างประเทศนั่นก็คือเรื่องของรัฐต่อรัฐหรืออาจจะเป็นรัฐต่อดินแดนที่เท่ากันหรืออาจจะเป็นดินแดนที่ไม่เท่ากันก็ได้แล้วความขัดแย้งระดับระหว่างประเทศเนี่ยมันอาจจะมีทั้งมิติเศรษฐกิจนะครับเช่นสงครามการค้าอย่างที่เราเห็นของจีนกับอเมริกาหรืออาจจะเห็นอย่างสงครามเย็นหรือสงครามโลกหรือสงครามเวียดนามนะครับสงครามเวียดนามลุกลามกัมพูชาหรือสงครามจีนสั่งสอนเวียดนามนะครับพวกนี้เราสามารถเห็นได้หมดเลยนะครับซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของเรื่องความขัดแย้งก็คือการเกิดสงครามแต่อย่างที่ผมเรียนทุกท่านข้างต้นสงครามในโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนความหมายไปจากเดิมเยอะนะครับถ้าเราพิจารณาความหมายของสงครามในอดีตเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นนโยบายทางการเมืองของรัฐแบบหนึ่งที่ใช้ในการบังคับขู่เข็นฝ่ายตรงข้ามหรือรัฐตรงข้ามให้ทำตามที่ตัวเองต้องการนะครับซึ่งสงครามดังกล่าวอาจจะเป็นสงครามที่เสมอกันเช่นสงครามอังกฤษฝรั่งเศสหรืออาจจะเป็นสงครามที่ฝ่ายเหนือกว่าใช้กำลังทางทหารใช้อำนาจที่เหนือกว่าเข้าจัดการฝ่ายตรงข้ามที่อ่อนด้อยกว่าจะเห็นได้จากสงครามการล่าอาณานิคมของบรรดามหาอำนาจนะครับในช่วงการล่าอาณานิคมศตวรรษที่18 19ยาวมาเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับสงครามในความหมายดั้งเดิมเนี่ยมันยังสามารถแบ่งออกได้เป็นอยู่อีก2รูปแบบนะครับสงครามตามแบบแผนกับนอกแบบแผนถ้าเป็นสงครามแบบตามแบบแผนเนี่ยนะครับก็คือเขาเรียกว่า limited war หรือสงครามจำกัดพูดง่ายๆฮะตั้งเป้าหมายแค่ไหนก็รบกันแค่นั้นนะครับซึ่งก็เป็นสงครามที่เห็นได้ทั่วไปในอดีตแต่สงครามที่ถือว่าเป็นสงครามนอกแบบแผนนะครับแล้วก็จะมีการรบขยายขอบเขตกันไปเรื่อยๆจนกว่าอีกฝ่ายจะบรรลุตามที่ตนเองต้องการนะครับเราจะเรียกว่า total war หรือสงครามแบบเบ็ดเสร็จจะเห็นได้อย่างชัดเจนคือสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2นะครับจากแรกเริ่มเดิมทีสมรภูมิรบมีเพียงแค่ยุโรปนะครับแล้วก็เริ่มขยายวงไปเรื่อยๆและก็นำประเทศต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆในโลกเนี่ยเข้าสู่สงคราม นะครับแม้แต่ประเทศไทยเราเองในสมัยรัชกาลที่6ก็มีการส่งทหารเข้าไปร่วมนะครับในกิจการสงครามดังกล่าวหรือสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งก็มีจุดตั้งต้นจากเรื่องของยุโรปนะครับที่มีเยอรมันฝ่ายหนึ่งกับอังกฤษฝรั่งเศสฝ่ายหนึ่งก็นำไปสู่การรบที่มีญี่ปุ่นนะครับแม้แต่ประเทศไทยสมัยจอมพลป.ก็เข้าไปร่วมวงไพบูลย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่สงครามดังกล่าวเนี่ยมันได้จบลงไปและหลังจากนั้นมาสงครามขนาดใหญ่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นอีกแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีอีกสงครามรูปแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นสงครามแบบใหม่ซึ่งก็ไม่ได้เป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับรัฐแต่กลุ่มพวกนี้จะกลายเป็นกลุ่มบุคคลที่มีการติดกำลังอาวุธนะครับแล้วก็เข้าไปจัดการความตามความต้องการตัวเองเช่นอาจจะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือการยึดครองดินแดนใดดินแดนหนึ่งที่ตัวเองต้องการนะครับดังนั้นกองกำลังการติดอาวุธดังกล่าวเนี่ยก็เลยกระทำการพวกนี้นะครับซึ่งกลายเป็นสงครามแบบใหม่ที่อาจจะไม่ได้เป็นตัวแสดงแบบเดิมๆแบบรัฐต่อรัฐอีกต่อไปพูดง่ายๆอาจจะเป็นรัฐนะครับหรือกลุ่มหรืออาจจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองซึ่งเป็นความขัดแย้งภายในประเทศที่มีความขัดแย้งแบบรุนแรงและยกระดับขึ้นไปสู่การฆ่าล้างกันเองของคนร่วมชาติอย่างเช่นเราจะเห็นสงครามในรวันดานะครับรวมถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเขมรในช่วงเขมรแดงที่ยึดครองกรุงกัมพูชาก่อนที่เขมรแดงจะแตกนะครับเขมรจะแตกในช่วงประมาณปลายทศวรรษ1970นะครับโอเคครับอันนี้ที่เราจะมองเห็นนะครับว่าสงครามจะมีอยู่2รูปแบบหลักๆประมาณนี้นะครับขอให้ท่านรู้เลยว่าอันนี้เป็นหลักใหญ่ใจความของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยนะครับคือผมสรุปอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับท่านอาจารย์โครินท่านได้เขียนไว้แล้วว่าไอ้สงครามแบบใหม่เนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะโดดเด่นอยู่ 4-5 ข้อก็สามารถสรุปได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสงครามภายในประเทศนะครับมันเกิดขึ้นในรัฐที่เราเรียกว่ารัฐล้มเหลวหรือ fail stateคือรัฐบาลไม่สามารถจัดการควบคุมหรือใช้อำนาจในการบังคับอะไรได้อีกต่อไปนะครับซึ่งอาจจะเห็นในกรณีของโซมาเลียนะครับหรือในกรณีรวันดารวมถึงอย่างอัฟกานิสถานที่เพิ่งเกิดสดๆร้อนๆไม่นานมานี้เองก็ได้นะครับรวมถึงพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันเกิดจากความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับรวมถึงเรื่องของการล่มสลายของรัฐที่ไม่อาจจะแยกได้เลยว่าตกลงใครเป็นผู้ทำสงครามหรือใครเป็นผู้ร่วมทำผู้เผชิญชะตากรรมสงครามเพราะต่างฝ่ายต่างแหลกละเอียดกันทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ก็คือสงครามที่เกิดขึ้นนะฮะทั้งแบบเก่าแบบใหม่นะครับคราวนี้ในประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนำนักวิชาการ3ท่านเวลาที่ท่านอ่านหน่วยนี้เนี่ยท่านจะพบได้เลยนะครับและถือว่าเป็นหนึ่งในปูชนียบุคคลด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็คือเคนเนต วอลนะครับเคนเนต วอลเนี่ยเป็นผู้นำเสนอทฤษฎีสัจจนิยมที่เราเรียกว่าสัจจนิยมเชิงโครงสร้างหรือ structural realism นะครับแต่ก่อนหน้าที่ท่านจะมีผลงานชิ้นนี้เนี่ยท่านได้ไปใช้ผลงานระดับปริญญาเอกของตัวเองในการอธิบายสงครามผ่านการวิเคราะห์3ระดับซึ่งก็กลายมาเป็นหนังสือเล่มสำคัญของท่านเองนะครับที่ชื่อว่า Man the State and War นะครับสรุปไม่ง่ายเลยครับสงครามเกิดจาก3ระดับนะครับแต่ว่ามันแล้วแต่เหตุการณ์นะแต่ผมก็ต้องบอกว่าสิ่งที่วอลเสนอเนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงนิรันดร์มันมีสิ่งที่นักวิชาการในรุ่นหลังเนี่ยมีการถกเถียงอธิบายต่อยอดแต่สิ่งที่วอลสรุปได้เนี่ยนะครับก็คือว่าสงครามหรือความขัดแย้งเกิดจาก3ระดับซึ่ง3ระดับดังกล่าวเนี่ยระดับแรกเนี่ยเขาใช้ว่าระดับบุคคล first image นะครับ first image นะครับอันที่2 second image นะครับระดับที่2เนี่ยก็คือระดับรัฐหรือโครงสร้างภายในรัฐและระดับที่3ก็คือระดับโครงสร้างระหว่างประเทศนะครับซึ่งในระดับที่3เนี่ยจะเป็นระดับที่วอลซ์เนี่ยต่อยอดไปเป็นหนังสือที่สำคัญของเขาคือ Theory of International Politics นะครับในปี1979คราวนี้ผมอธิบายสรุปง่ายๆอย่างนี้ก่อนแล้วกันว่าใน3ภาพลักษณ์หรือ image ที่วอลเสนอเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงอย่างระดับแรกคือระดับบุคคลนะครับในสายทฤษฎีของสัจจนิยมหรือ realism เนี่ยมักจะมองว่าธรรมชาติของมนุษย์ที่โหดร้ายนะครับเป็นสัตว์ที่กระหายอำนาจนะครับเป็นสัตว์ที่พร้อมที่จะแข่งขันและแย่งชิงอำนาจกันอยู่เสมอดังนั้นความขัดแย้งดังกล่าวที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลเนี่ยมันก็คือระดับที่มนุษย์เนี่ยพร้อมที่จะประหัตประหารกันความคิดแบบนี้สามารถสืบย้อนไปถึงในสมัยปรัชญาโบราณได้เลยนะครับนักสารศาสตร์ทุกท่านคงรู้จักโทมัสฮอปเป็นอย่างดีนะครับเขาที่เชื่อว่าในสภาวะแบบที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีอำนาจใดๆที่จะคอยควบคุมดังนั้นทุกคนพร้อมที่จะทำสงครามประหัตประหารกัน ทีนี้พอยกมาระดับที่2ก็คือระดับ second image เนี่ยนะครับเขาเป็นการพิจารณาว่าโครงสร้างของรัฐแบบไหนที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันนะครับว่าไอ้คำว่าโครงสร้างภายในรัฐเนี่ยมักจะมีชุดความคิดอยู่อันหนึ่งเสนออยู่เสมอว่ารัฐใดก็ตามที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยรัฐนั้นจะไม่ทำสงครามระหว่างกันแต่ขณะเดียวกันรัฐใดที่เป็นเผด็จการก็มีโอกาสจะก่อให้เกิดสงครามมากกว่านะครับซึ่งตรงนี้ตัวอย่างในประวัติศาสตร์ก็มีค่อนข้างเยอะแต่ในขณะเดียวกันตรงส่วนนี้ก็มีข้อถกเถียงว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยบางรัฐที่เป็นรัฐเผด็จการผู้นำโดนตีตราว่าเป็นผู้นำที่ไร้คุณธรรมเป็นผู้นำที่เลวแต่ก็ไม่นิยมก่อสงครามแต่ในขณะเดียวกันนะครับบางกรณีเช่นผู้นำโลกเสรีอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของค่ายประชาธิปไตยกับเป็นผู้ใช้สงครามเป็นเครื่องมือผ่านอุดมการณ์เสรีนิยมหรือเป็นอุดมการณ์ที่จะปลดปล่อยผู้คนแต่ใช้ความรุนแรงแทนซะงั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถถกเถียงกันได้นะครับไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นความจริงแบบ 100%และสุดท้ายครับอันนี้จะถือว่าเป็นหลักใหญ่ใจความที่วอลต์นำเสนอก็คือเขาเชื่อว่าความขัดแย้งและสงครามเกิดขึ้นจากโครงสร้างระหว่างประเทศนะครับซึ่งโครงสร้างระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับโลกเราเนี่ยมันไม่มีตำรวจโลกในประเทศเราเนี่ยจะมีรัฐบาลสูงสุดใช่ไหมครับมีผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เป็นประธานาธิบดีในฐานะที่เป็นผู้นำแต่เมื่อออกจากนอกประเทศไปปุ๊บเนี่ยโลกเรามันไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่งของโลกดังนั้นในสภาวะที่มันไม่มีรัฐบาลกลางหรือไม่มีอำนาจสูงสุดเราเรียกว่าสภาวะอนาธิปไตยหรืออนาร์กี้นะครับซึ่งตัวของวอลช์เชื่อว่าสภาวะดังกล่าวผลักดันให้รัฐต้องดำรงอยู่เพื่อความอยู่รอดการดำรงความอยู่รอดดังกล่าวนำมาซึ่งหลักการการพึ่งพิงตนเองซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงเช่นอะไรบ้างการเสริมสร้างกำลังอาวุธนะครับการเสริมสร้างความเข้มแข็งตัวเองทางเศรษฐกิจนะครับจนนำไปสู่การทำให้ตัวเองเนี่ยมีความเหนือกว่าประเทศอื่นๆและเกิดความหวาดระแวงนะครับและตรงนี้มันก็จะกลายมาเป็นตรรกะที่นำไปสู่การพัฒนาชุดความคิดว่าด้วยสัจจนิยมในวิชาอื่นๆนะครับเมื่อสงครามมันมีความเปลี่ยนแปลงไปนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะครับนะฮะคนท่านผู้นี้เนี่ยชื่อว่าแอนโทนีโอบาเชลนะครับแอนโทนีโอบาเชลเนี่ยบอกว่าการเกิดสงครามแบบใหม่ในทัศนะของเขาเนี่ยนะครับมันมีอยู่5รูปแบบด้วยกันอย่างแรกเป็นการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับความเกลียดชังในอดีตอันที่2นะครับคือทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองว่าด้วยอัตลักษณ์หรือการเมืองว่าด้วยสัญลักษณ์อันที่3ครับก็คือเรื่องของกลุ่มผู้นำที่ใช้อิทธิพลโดยไม่สุจริตอันที่4ครับคือเรื่องรากเหง้าทางเศรษฐกิจและสุดท้ายนะครับคือเรื่องการแข่งขันการต่อสู้เพื่ออำนาจซึ่งคำอธิบายของโอบาเชลเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องความเกลียดชังในอดีตเนี่ยด้วยความที่ในแต่ละสังคมประกอบด้วยคนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายชาติพันธุ์หลากหลายศาสนาและเขาอาจจะมีอดีตบางอย่างที่ทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างไม่เป็นสุขก็ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งและในที่สุดเนี่ยเขาก็มีความเชื่ออยู่อย่างนึงว่าการที่ต้องการสันติให้ได้เนี่ยต้องมีการแบ่งแยกดินแดนคือพูดง่ายๆอยู่ใครอยู่มันไม่ต้องมายุ่งกันเลยก็ได้นะครับก็อย่างอันที่3ผมยกตัวอย่างนะครับกลุ่มผู้นำที่ใช้อิทธิพลโดยไม่สุจริตเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็จะปรากฏในประเทศที่เป็นรัฐเผด็จการและรัฐเผด็จการพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะโดนตรวจสอบได้ประชาชนก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจนะครับโดนกดดันไม่มีพลังทางสังคมใดๆการจะแก้ไขสงครามหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความเป็นกลุ่มผู้นำใช้อิทธิพลโดยไม่สุจริตเนี่ยก็คือการใช้การกดดันจากต่างประเทศนะครับหรือการใช้พลังจากภายนอกประเทศเนี่ยเป็นตัวที่จะขับดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับหรืออันสุดท้ายการแข่งขันต่อสู้เพื่ออำนาจเนี่ยนะครับในหนังสือก็จะมีการบอกว่านี่คือลักษณะของการใช้ความรุนแรงร่วมกันหรือเราเรียกว่า collective violence นะครับคือประชาชนจะรวมกลุ่มกันนะฮะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นครั้งเป็นคราวแล้วมีการต่อสู้เพื่ออำนาจนะครับที่ตัวเองต้องการเพราะว่าเขาไม่ได้รับความเท่าเทียมกันในสังคมนะครับอันนี้จะเป็นแบบสรุปที่ผมพูดถึงแนวความคิดของโอบาเชลนะครับนักศึกษาทุกท่านสามารถพิจารณาอ่านได้เลยนะครับในหน่วยนี้และประเด็นสุดท้ายนะครับที่จะเป็นประเด็นที่อยากจะให้ทุกท่านลองหยิบยกมาดูก็คือเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีสำนักการแก้ไขความขัดแย้งนะครับซึ่งอันนี้ผมสรุปง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วกันว่า เวลาเราพูดถึงคำว่า conflict resolution มันคือการแก้ไขปัญหาที่กลับไปสู่รากฐานจริงๆมีการปรับปรุงโครงสร้างของไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อชาติศาสนาสังคมวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ำความเสมอภาคต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดแก้ตรงนี้ไม่ได้ความขัดแย้งมันยังปรากฏอยู่ทั่วไปแล้วความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็จะปรากฏอย่างที่ทุกท่านเห็นเนาะมันก็จะมีการแก้ไขแบบดั้งเดิมนะครับหรือการแก้ไขตามความคิดสมัยใหม่อันนี้คือประเด็นหลักและสุดท้ายนะครับในส่วนที่อยากให้ทุกท่านได้อ่านเพราะถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงของการศึกษาสันติศึกษาก็คือตัวของโจฮันเกาตุงนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการชาวนอร์เวย์ซึ่งบอกว่าการศึกษาสันติศึกษาเนี่ยเราจะต้องพิจารณาการแก้ไขปัญหาสันติเหมือนกับการฟื้นฟูคนไข้นะครับเขาเอาความคิดแบบลักษณะแบบแพทย์แบบนี้มาใช้ถ้าเกิดคนไข้ฟื้นตัวเองได้จากหมอสันติภาพก็เช่นเดียวกันครับก็ฟื้นตัวได้จากความพยายามนะครับที่จะไม่มองเป็นเพียงความขัดแย้งระหว่างรัฐแต่ต้องมองระบบสังคมโลกทั้งหมดทั้งมวลเลยเอาละครับคราวนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าในหน่วยนี้เนี่ยผมก็สรุปแบบย่อๆนะฮะในการนำความรู้ประมาณ40กว่าหน้าเนี่ยนะครับมารวมกันอยู่ภายในไม่กี่นาทีดังนั้นเนี่ยขอนักศึกษาทุกท่านได้ลองเอาแนวทางที่ผมไปได้บรรยายไกด์เนี่ยนะครับไปลองอ่านและจับประเด็นให้ได้นะครับแล้วก็หวังว่าเทปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในหน่วยที่5ว่าในเรื่องของการสะสมอาวุธนะครับโอเคนะครับสำหรับในเทปนี้ก็คงจะขอยุติการนำเสนอเท่านี้เป็นหลักนะครับขอโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

0: เธอเรียนมสทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับก็คือทางด้าน ICT นะครับขั้นสูงเนี่ยมาใช้ในการจัดการสารสนเทศต่างๆนะครับว่าสามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้างนะครับประกอบไปด้วยเนื้อหานะครับก็คือหัวข้อเกี่ยวกับอันแรกก่อนคือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับ2ก็คือการหลอมรวมของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับแล้วก็3คือผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อภาคธุรกิจแล้วก็ภาครัฐผลลัพธ์การเรียนรู้นะครับก็คือสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลได้2คืออธิบายการหลอมรวมของเทคโนโลยีดิจิทัลได้นะครับแล้วก็3คืออธิบายผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อภาคธุรกิจและก็ภาครัฐได้นะครับมาดูอันแรกก่อนคือความหมายของเทคโนโลยีดิจิตอลหมายถึงอะไรนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT ขั้นสูงนะครับมาใช้สำหรับกระบวนการเรื่องของการรวบรวมจัดเก็บวิเคราะห์แล้วก็แบ่งปันสารสนเทศต่างๆโดยกระบวนการเหล่านี้เนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกับการเรื่องของห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าและบริการซึ่งก่อให้เกิดการสนับสนุนให้เกิดเทคนิคต่างๆนะครับที่สำคัญครับสำหรับการสร้างนวัตกรรมในภาคส่วนต่างๆได้นะครับยุคของอินเทอร์เน็ตนะครับมีประกอบไปด้วยยุคอะไรบ้างนะครับยุคแรกนะครับก็คือยุคของอินเทอร์เน็ตยุคที่1ครับเป็นอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงระหว่างคนกับข้อมูลนะครับมีการสร้างเว็บไซต์หรือว่าพวกเว็บโพร์ทัลนะครับต่างๆมีการเผยแพร่ข่าวสารในวงกว้างนะครับในส่วนของยุคที่1นะครับยุคที่2นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับโซเชียลต่างๆนะครับโดยการถูกพัฒนาโดยการเชื่อมโยงให้กลายเป็นการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มากขึ้นนะครับทำให้เกิดเป็นชุมชนนะครับสังคมขนาดใหญ่มากขึ้นในรูปแบบของออนไลน์นะครับมีการขยายสังคมต่างๆออกไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยการลักษณะของโลกที่กลายเป็นแบบโลกแบบไร้พรมแดนนะครับอินเทอร์เน็ตยุคที่3นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเรียกว่า IoT หรือว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กนะครับที่สามารถที่จะถูกขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีความฉลาดนะครับทุกสิ่งสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ IoT ได้นะครับเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สายต่างๆครับที่อยู่ในอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับก็เป็นยุคที่3นะครับอินเทอร์เน็ตยุคที่4นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตที่กำลังก่อตัวขึ้นนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีความปลอดภัยพูดถึงเรื่องของการใช้บล็อกเชนนะมีการใช้อินเทอร์เน็ตให้กลายเป็นช่องทางของการสื่อสารข้อมูลที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นะครับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยเป็นการเชื่อมโยงนะครับเป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเพื่อการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยนะครับมีการเรื่องของเครื่องจักรต่างๆเครื่องมือต่างๆที่มีการสื่อสารระหว่างกันดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีความปริมาณมหาศาลดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบันนะครับเพราะว่านอกจากข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แล้วข้อมูลจากเครื่องจักรแล้วยังมีข้อมูลจากเครือข่ายสังคมต่างๆที่มีปริมาณมากนะครับที่มีอาจจะมีเรื่องของข้อมูลในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับก็มีข้อมูลอย่างมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยเลยต้องเอามาใช้ในการวิเคราะห์นะก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นั่นเองครับเอามาใช้อะไรบ้างนะครับก็คือการใช้ข้อมูลมองย้อนอดีตนะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะดูได้ว่าองค์การต่างๆเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการดำเนินธุรกิจอะไรบ้างนะครับมีการดำเนินการเป็นอย่างไรนะครับเราสามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาวิเคราะห์ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะพยากรณ์ล่วงหน้าได้นะเอาข้อมูลการที่เราเอาวิเคราะห์ข้อมูลขยายข้อมูลในอดีตเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบนะครับที่สามารถพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตได้ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับส่วนที่2คือการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการมองเห็นอนาคตนะครับในความหมายก็คือว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะมีทั้งข้อมูลภายในภายนอกองค์การครับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะเป็นการคาดการณ์ดิจิตอลได้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างครับซึ่งมีความแม่นยำนะเพราะว่ามีการวิเคราะห์ข้อมูลจากอดีตเข้ามาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นะครับต่อมาเรื่องการหลอมรวมทางดิจิตอลนะครับการหลอมรวมทางดิจิตอลเนี่ยก็มีมิติเรื่องของการ
ในแง่ของการที่เราจะสามารถทําให้สะดวกมากยิ่งขึ้นมีการทํางานร่วมกันมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารการค้นหาข้อมูลต่างๆครับมิติแรกก็คือมิติของรูปแบบของข้อมูลครับข้อมูลปัจจุบันเนี่ยจะมีรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะถูกแปลงเป็นดิจิตอลเหมือนกันนะสามารถที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะครับก็รูปแบบอาจจะเป็นลักษณะของการหลอมรวมเชิงสาระนะที่สาระต่างๆเหล่านี้เป็นรูปแบบดิจิตอลมากยิ่งขึ้นนะครับมิติที่2มิติเกี่ยวกับช่องทางการขนส่งเรื่องของข้อมูลต่างๆนะแต่เดิมเนี่ยอาจจะมีการขนส่งทางกายภาพนะก็คือการหยิบเอกสารส่งทางไปรษณีย์ส่งข้อมูลต่างๆออกไปในปัจจุบันนะครับการส่งเนี่ยก็เป็นลักษณะของการส่งตามสายการส่งในรูปแบบของดิจิตอลมากขึ้นนะครับมีลักษณะที่เราสามารถที่จะการส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับสามารถที่จะหลอมรวมช่องทางการติดต่อสื่อสารเนี่ยสามารถที่จะส่งช่องทางเดียวสามารถส่งได้หลายไฟล์หลายดิจิตอลต่างๆได้ด้วยนะครับหรือว่าสามารถส่งได้

หลายช่องทางนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นมิติเรื่องของการช่องทางการขนส่งข้อมูลนะครับมิติที่3เรื่องของมิติการแสดงข้อมูลครับมิตินี้เนี่ยมองเรื่องของการแสดงข้อมูลต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันสามารถแสดงที่ได้ไม่ใช่แค่หน้าจออย่างเดียวสามารถผ่านแท็บเล็ตผ่านสมาร์ทโฟนต่างๆนะผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะผ่านอุปกรณ์ device ที่เป็นลักษณะของสมาร์ทโฟนต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็เป็นลักษณะของการล้อมรวมอุปกรณ์ในการแสดงข้อมูลต่างๆได้ด้วยนะครับอันต่อมานะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีโซเชียลนะครับเทคโนโลยีโซเชียลต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางด้านโซเชียลต่างๆนะครับที่สามารถหลอมรวมเข้าหากันได้นะครับมีลักษณะของการสื่อใหม่มีประสิทธิภาพมีการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมในวงกว้างครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาพวกเครือข่ายสังคมต่างๆนะปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับเครือข่ายพวกโซเชียลมีเดียเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในการเรื่องของการหลอมรวมทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลด้วยนะครับคุณสมบัติของเว็บ 2.0 มีอะไรบ้างนะครับก็มาดูส่วนแรกก่อนนะครับในส่วนของ 2.0 เนี่ยสามารถแบ่งเรื่องของการสร้างและการบริหารข้อมูลและเนื้อหาสาระออกเป็น6ด้านนะครับก็คืออันแรกก่อนคือสามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้นะครับเราสามารถค้นหาหรือว่าเซิร์ชข้อมูลต่างๆบนเว็บได้นะครับ2คือการเชื่อมโยงข้อมูลได้เราสามารถคลิกลิงก์ได้คลิกลิงก์เชื่อมโยงระหว่างกันได้นะครับความสามารถในการประพันธ์บทความเสนออย่างอิสระได้นะครับก็ดูเรื่องของข้อความต่างๆนะครับแล้วก็ความสามารถแยกกลุ่มจัดหมู่ของข้อมูลใต้นะครับเรียกว่าการสร้างแท็กนะครับแยกกลุ่มประเภทต่างๆได้แล้วก็เรื่องความสามารถในการขยายความนะขยายความข้อมูลต่างๆที่มันเกิดขึ้นสามารถค้นหาเชื่อมโยงต่อไปได้นะครับอันนี้ก็แล้วก็อันต่อมาคือสามารถตอบกลับได้นะครับเราสามารถที่จะตอบกลับนะมีปฏิสัมพันธ์ตอบกลับข้อมูลต่างๆบนเว็บได้ด้วยกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของคุณสมบัติของเว็บ 2.0 นะครับต่อมาเทคโนโลยีโมบายนะครับเทคโนโลยีโมบายเป็นเทคโนโลยีที่พูดถึงกลุ่มของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารแบบไร้สายนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์พวกพาต่างๆนะความสัมพันธ์ของกลุ่มนี้มนุษย์เนี่ยต้องติดต่อสื่อสารนะผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีโมบายเนี่ยเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับสามารถติดต่อสื่อสารไม่จำกัดสถานที่และเวลาได้สามารถทำงานการให้บริการการรับข้อมูลต่างๆเนี่ยได้อย่างทุกคนทุกแห่งนะไม่จำกัดสถานที่แล้วก็สามารถที่จะรับข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยผ่านโลกโมบายต่างๆแล้วนะครับนอกจากหาความรู้แล้วเราก็สามารถทำงานทำธุรกรรมต่างๆผ่านโมบายแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าโมบายเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ได้แล้วนะครับเทคโนโลยีคลาวด์นะครับในส่วนของเทคโนโลยีคลาวด์นะครับเกี่ยวข้องกับหรือว่าคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับเป็นวิธีการประยุกต์นะครับใช้เรื่องของเทคโนโลยีที่มีปัจจุบันเนี่ยมีการแปลสภาพของรูปแบบการให้บริการนะที่สามารถที่จะเข้าถึงบริการเนี่ยหรือเข้าถึงทรัพยากรได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนนะเรื่องของฮาร์ดแวร์ต่างๆแล้วเราสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับสามารถเก็บสตอเรจต่างๆเก็บข้อมูลต่างๆไว้ในคลาวด์โดยไม่จำเป็นต้องซื้อพวกSolid State ต่างๆหรือว่าพวกอุปกรณ์ในการบันทึกและเราสามารถประมวลผลบนคลาวด์ได้นะโดยที่ไม่ต้องซื้อฮาร์ดแวร์มาใช้ในการประมวลผลแต่ว่าเราประมวลผลบนคลาวด์เทคโนโลยีได้นะครับอันนี้ก็ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามจริงนะก็คือเราใช้แค่ไหนเราก็จ่ายเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเทคโนโลยีคลาวด์นะครับอันต่อมาคือเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลครับกลุ่มเทคโนโลยีนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลเพื่อเสริมสร้างเรื่องของสติปัญญาของมนุษย์ให้มีความเข้าใจในธุรกิจนะครับสามารถที่จะสามารถแข่งขันกับธุรกิจได้นะครับช่วยทำให้มีความรู้ทั้งแนวกว้างและแนวลึกได้ทุกวันนี้เนี่ยเราก็ต้องสะสมความรู้ต่างๆได้นะครับมีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data มาใช้ครับมีการใช้เทคโนโลยีโซเชียลหรือว่าโมบายเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้เช่นเราต้องการดำเนินธุรกิจหรือว่าเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมาเงี้ยนะครับก่อนที่เราจะดำเนินธุรกิจเองเนี่ยนอกเหนือจากเราจะวิเคราะห์การตลาดต่างๆแล้วเราวิเคราะห์ทางด้านโซเชียลมีเดียได้สามารถวิเคราะห์แผนการตลาดหรือว่าวิเคราะห์ธุรกิจในวงธุรกิจเหล่านี้โดยการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ทำให้รู้แพทเทิร์นในการทำงานว่าเอ๊ะเราจะเปิดธุรกิจเหล่านี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอันต่อมานะครับเรียกว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือว่า IoT นะครับหรือว่า Internet of Things นะครับอันนี้เนี่ยเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านเซ็นเซอร์ต่างๆที่คอยติดตั้งอยู่นะครับเป็นลักษณะของการตรวจจับเซ็นเซอร์ต่าง

ต่างไม่ว่าจะเป็นแล้วก็มีเรื่องของการติดตั้งทั้งซอฟต์แวร์อยู่ในตัวด้วยนะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆครับเซ็นเซอร์ตรวจจับยกตัวอย่างเช่นครับดูเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับปัจจุบัน IoT ก็ติดอยู่ในร่างกายของเราแล้วนะครับเราสามารถวัดความดันวัดการเต้นของหัวใจนะการปริมาณนับก้าวต่างๆครับหรือว่า IoT เรื่องของการเกษตรเรื่องของในบ้านนะ Home Office หรือว่าใน

ีอะไรบ้างนะครับก็คือผลกระทบแรกก็คือในด้านอุปสงค์นะครับก็คือลูกค้าเนี่ยเป็นลักษณะการกำหนดซื้อขายด้วยตนเองนะปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ลูกค้านะครับก็ทำให้สามารถที่จะกำหนดราคาได้อาศัยมูลค่าภายในกระบวนการผลิตการจัดการเป็นอย่างไรบ้างลูกค้าต้องการทำการทางเลือกที่หลากหลายมากกันบริษัทต่างๆเหล่านี้มีการให้บริการที่ดีมีสินค้าต่างๆที่สามารถตอบโจทย์กับผู้บริโภคได้นะครับเพราะว่าธุรกิจขนาดเล็กเองเนี่ยนะครับมีเงินทุนอาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าการขับเคลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลงก็จะสามารถทำได้รวดเร็วกว่านะครับมีเรื่องของห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวกับการเปลี่ยนเครือข่ายอุปทานต่างๆนะครับเรื่องของการเชื่อมโยงกลุ่มซัพพลายเออร์ต่างๆนะครับมีการจำหน่ายวัตถุดิบเรื่องของสินค้าต่างๆนะทรัพยากรต่างๆมีการผลิตมีการเครือข่ายต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อันที่3คือธุรกิจต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของลูกค้าแล้วก็มากกว่าผลกำไรนะครับมองเรื่องของบทบาทของเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ทำให้ต้องตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักสร้างคุณค่าให้กับลูกค้ามากกว่าผลกำไรที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการที่เราจะดำเนินการธุรกิจต่างๆนะครับต้องให้เหมาะสมทั้งเรื่องของจำนวนและราคานะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องให้สามารถที่จะสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นหลักนะมากกว่าผลกำไรที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับผลกระทบด้านที่มีต่อภาครัฐนะครับอันนี้ก็จะเน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลประสิทธิภาพสูงนะครับต้องครอบคลุมทั่วประเทศนะอันนี้ก็คือว่าเราต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อในการทำงานหรือว่าในการดำเนินธุรกิจต่างๆครับโครงสร้างพื้นฐานที่ภาครัฐจะต้องดำเนินการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของความเร็วสูงเรื่องของเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายต่างๆเหล่านี้ต้องให้เพียงพอทั่วประเทศนะครับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับอันนี้มองในเชิงของเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับต่างๆนะครับเกิดการเป็นระบบธุรกิจดิจิทัลมากยิ่งขึ้นสร้างโครงข่ายต่างๆครับเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจที่สร้างมูลค่านะครับแล้วก็สามารถที่จะผลักดันนะทำให้เกิดเป็นระบบนิเวศของธุรกิจดิจิทัลได้นะครับส่วนที่3คือการสร้างสังคมคุณภาพทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมองเรื่องของการที่รัฐบาลเนี่ยจำเป็นที่ต้องสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงดิจิทัลได้นะครับเพราะว่าการเข้าถึงดิจิทัลเองก็จะทำให้มีโอกาสในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นอาชีพพัฒนาเรื่องคุณภาพของชีวิตเรื่องของสุขภาพต่างๆนะครับก็สามารถที่แก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องทำให้เท่าเทียมกันหรือการทำให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะครับอันนี้คือการให้บริการต่างๆของภาครัฐอาจจะไม่ได้อยู่เฉพาะในส่วนของพื้นที่เท่านั้นไม่จำเป็นต้องไปสถานที่ต่างๆภาครัฐต้องสามารถที่จะให้บริการในรูปแบบของดิจิทัลได้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับภาครัฐเองก็มีบริการหลายบริการครับที่สามารถที่จะดำเนินธุรกรรมหรือว่าดำเนินกิจกรรมต่างๆเนี่ยผ่านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็คือรูปแบบออนไลน์ประชาชนไม่จำเป็นต้องไปสถานที่ราชการสามารถดำเนินการต่อภาษีนะฮะหรือว่าลักษณะของการเสียภาษีต่างๆรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็การปรับเปลี่ยนเนี่ยแต่ยังบางส่วนของภาครัฐเองเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นลักษณะของดิจิตอลนะครับอาจจะต้องมีลักษณะการปรับเปลี่ยนให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับอันต่อมาคือการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจแล้วก็สังคมดิจิตอลนะครับการพัฒนาประเทศเนี่ยต้องเริ่มจากการพัฒนากำลังคนครับเราต้องให้คนของเราเนี่ยมีความพร้อมทางด้านทักษะในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่นะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ต้องมีการใช้ดิจิตอลเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรต่างๆเหล่านี้ด้วยทั้งเรื่องการให้การศึกษาการอบรมการให้บริการต่างๆนะครับแล้วก็อันที่6ก็คือการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลก็มองเรื่องความปลอดภัยในการให้บริการต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการลดอุปสรรคต่างๆกฎระเบียบข้อกฎหมายต่างๆเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบนะครับเกี่ยวข้องกับแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลนะครับเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนทางธุรกิจนะครับที่มีการนำดิจิทัลมาดำเนินการนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในองค์การได้นะครับประกอบไปด้วยนะหนึ่งหัวเรื่องที่เราต้องดำเนินการก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลนะครับ2ก็คือการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในองค์การ3ก็คือแนวทางในการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลว่ามีแนวทางอะไรบ้างแล้วก็4คือรูปแบบของธุรกิจภายหลังการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลนะครับว่าจะมีรูปแบบอะไรบ้างนะครับผลลัพธ์การเรียนรู้ประกอบไปด้วย1คืออธิบาย

แนวคิดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลได้ 2. คืออธิบายการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์การได้นะครับและ 3. อธิบายแนวทางการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลได้นะครับแล้วก็ 4. อธิบายรูปแบบธุรกิจภายหลังการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลได้นะครับมาดูอันแรกก่อนคือการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนองค์การครับโครงสร้างหน่วยงานต่างๆครับที่ให้สามารถที่จะดําเนินการกระบวนการทํางานต่างๆด้วยดิจิทัลนะครับให้สามารถบูรณาการได้อย่างราบรื่นนะครับมีการใช้แนวคิดใหม่ๆในการพัฒนาทรัพยากรนะครับเรื่องของการสร้างคุณค่าการสร้างวัฒนธรรมในองค์การต่างๆนะครับสามารถบรรลุต่างๆได้นะครับอันนี้อันแรกก่อนคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจนะครับการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมองในเชิงเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจของเรานะครับว่ามีรูปแบบแต่เดิมนะครับเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่นะครับที่จะเน้นไปที่อาจจะมีลักษณะของการกำหนดเรื่องของคุณค่าของลูกค้าเป็นศูนย์กลางครับมีการปรับเปลี่ยนฮอริซอนนะครับมีการปรับเปลี่ยนมีการใช้นะครับมีการใช้ธุรกิจดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องในธุรกิจมากยิ่งขึ้นครับแนวทางในการสร้างคุณค่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างเสนอให้ลูกค้าเนี่ยพื้นฐานมีการสร้างคุณค่ามากขึ้นนะครับมีเรื่องของแนวทางใหม่ในการสร้างหารายได้ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนนะครับอันต่อมาเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะครับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆครับปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์การครับก็คือลักษณะของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการทำงานแต่เดิมอาจจะมีหน่วยงานที่มีงานทางธุรกิจที่เป็นลักษณะของงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลแต่ปัจจุบันเนี่ยดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน่วยงานใหม่หรือว่ามีแผนกใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้โครงสร้างของการดำเนินงานขององค์การก็มีการเปลี่ยนแปลงออกไปนะครับมีการไปเปลี่ยนประสบการณ์ของลูกค้านะมีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ให้กับลูกค้าทำให้ประสบการณ์มีการเปลี่ยนแปลงทางประสบการณ์ต่างๆเข้ามามากขึ้นนะครับเข้ามามากขึ้นนะครับมีการนำเสนอสินค้าและบริการนะต่างๆเข้ามานะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมีประสบการณ์กับโครงสร้างต่างๆครับทำให้มีอารมณ์เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ต่างๆธุรกิจต่างๆครับก็ทำให้มีลักษณะการลูกค้าเนี่ยได้ประสบการณ์ต่างๆเข้าไปมากขึ้นแต่เดิมอาจจะดูที่สินค้าที่โชว์รูมหรือว่าดูการรับบริการจากพื้นที่ปัจจุบันก็มีรูปแบบของการให้บริการที่เป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้นนะมีการนำเสนอสินค้าต่างๆเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในองค์การการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในองค์การหมายถึงเรื่องของการกำหนดนะครับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการในการทำงานนะมาเรื่องของการสร้างนะครับอันแรกก่อนคือการสร้างกล้ารับการเปลี่ยนแปลงนะในความหมายก็คือว่าผู้บริหารระดับสูงต้องกำหนดเป็นนโยบายนะเพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบของดิจิตอลมากยิ่งขึ้นนำเรื่องของดิจิตอลเข้าไปสู่เป้าหมายนะครับในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการปฏิบัติได้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องมีความชัดเจนนะมีอาศัยความกล้าหาญความทะเยอทะยานเรื่องของผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนขององค์การแต่เดิมเนี่ยให้เป็นรูปแบบของดิจิตอลมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เห็นได้ว่าการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เนี่ยจะทำให้องค์การเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่2คือการสร้างวัฒนธรรมในการทำงานเป็นทีมนะครับการทำงานเป็นทีมเนี่ยก็จะเน้นบริการให้ลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจนะการดำเนินเรื่องของการผลิตต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยการที่สร้างความท้าทายต่างๆก็คือต้องให้หน่วยงานภายในองค์การเองเนี่ยนะครับมีการทำงานที่สอดประสานกันมีความการทำงานที่เป็นทีมนะสามารถที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะการทำงานที่รวดเร็วนะสามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นได้มีการสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่ยืดหยุ่นนะครับมีการทำงานที่ยืดหยุ่นนะครับก็คือเป็นลักษณะของศูนย์กลางเนี่ยเป็นลูกค้านะเราต้องมีทำให้มีอิสระนะแล้วก็ต้องสามารถให้บริการที่เอาใจใส่นะมีประสบการณ์ที่มีรสนิยมต่างๆเนี่ยการปฏิบัติงานในองค์การเองเนี่ยก็ต้องมีการทำงานที่มีความยืดหยุ่นจำเป็นที่ต้องมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงการให้บริการอยู่เสมอให้กับลูกค้าของเรานะครับการส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมทุกคนเนี่ยนะครับก็ต้องให้บริการนะครับลูกค้าของเราเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเรื่องการให้บริการแบบมีส่วนร่วมก็คือการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าต่างๆนะครับในการปรับปรุงบริการนะสินค้าและบริการขององค์การต่างๆของเราด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของบทบาทของผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนนะผู้บริหารเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
นะครับแล้วเราต้องการที่จะให้ผู้บริหารเองเนี่ยนะครับเป็นผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้การให้ความรู้นะครับกับบุคลากรในหน่วยงานการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่นะมีเป้าประสงค์ในการดำเนินทำงานต่างๆในการทำงานในองค์กรของเรามีอิสระในการทำงานต่างๆนะครับแล้วก็ให้ผู้บริหารเองเนี่ยนะครับขจัดปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนะที่จะทำให้วัฒนธรรมขององค์การของเราเนี่ยในรูปแบบของดิจิตอลเนี่ยจะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ดังนั้นบทบาทของผู้บริหารก็จะเป็นผู้สนับสนุนทำให้องค์การสามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การได้นะครับต่อมานะครับก็คือแนวทางในการปรับเปลี่ยนดิจิตอลนะครับมีแนวทางอะไรบ้างนะครับประกอบไปด้วยมิติที่1 นะครับก็คือแกน X นะครับก็คือด้านล่างนะครับก็คือ change in process นะครับคือการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้วยดิจิตอลนะครับว่าเรามีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนดิจิตอลอะไรบ้างนะครับแล้วก็แกน Y ก็คือแนวตั้งนะครับคือ change in product ก็คือการพัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนการสร้างคุณค่านะครับหรือว่าเรื่องของการสร้างสินค้าและบริการต่างๆนะครับแล้วก็แกน Z นะครับแกน Z ก็คือมิติที่3นะแกน Z ก็คือเส้นสีแดงครับเรียกว่าเป็นการสร้างมาตรฐานเพื่อให้บริการลูกค้าได้คุณค่าและประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นมิติทั้ง3มิตินะครับที่จะสอดประสานกันในการทำงานนะครับว่าทั้ง3มิตินี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติในเชิงของการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางด้านดิจิตอลนะครับก็ต้องมีการดำเนินการอยู่นะครับมิติที่2คือการบริการสนับสนุนการสร้างคุณค่านะแล้วก็มิติที่3มาตรฐานที่จะให้กับลูกค้านะครับก็จะเป็นลักษณะของแนวทางการปรับเปลี่ยนนะครับต่อมารูปแบบของธุรกิจภายหลังนะการปรับเปลี่ยนทางดิจิตอลจะมีรูปแบบอะไรบ้างนะครับรูปแบบแรกนะครับก็คือรูปแบบธุรกิจที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพราะว่าลักษณะของการนำดิจิตอลเข้ามาใช้มีการทำงานที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้นมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถที่จะช่วยย่นระยะเวลาในการทำงานครับประหยัดเวลาสามารถได้เนื้องานที่มากขึ้นในเวลาที่จำกัดมากขึ้นนะครับในเวลาที่รวดเร็วอย่างเงี้ยก็ทำให้ลักษณะของการเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะครับรูปแบบที่สองก็คือรูปแบบธุรกิจที่มีใช้แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจครับรูปแบบธุรกิจแบบนี้ก็คืออาศัยเรื่องของมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้านะครับโดยการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะเพื่อให้บริการต่างๆให้กับลูกค้ามีแพลตฟอร์มดิจิตอลต่างๆนะครับมีเรื่องของการใช้คะแนนนะมีเรื่องของการใช้แบรนด์เรื่องการสะสมแต้มต่างๆนะครับทำให้หรือการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เกิดความมัดใจลูกค้านะครับต้องการที่จะใช้บริการซ้ำนะต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้มีสั่งกับแพลตฟอร์มธุรกิจเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายธุรกิจก็จะมีแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของตนเองเพื่อให้ลูกค้าสามารถสะสมแต้มสามารถที่จะแลกของรางวัลสามารถที่จะให้รับบริการสินค้าต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับรูปแบบธุรกิจที่3คือรูปแบบธุรกิจมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีนะครับในความหมายก็คือว่าลูกค้าจะให้เกิดความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อถือในสินค้าต่างๆได้เนี่ยนะครับก็ต้องมีลักษณะของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้านะครับหรือว่าสินค้ากับลูกค้าหรือการบริการกับลูกค้าเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องมีลักษณะที่สร้างประสบการณ์นะมีความประทับใจในการทำธุรกิจต่างๆนะดังนั้นเนี่ยการใช้ลักษณะของเทคโนโลยีดิจิตอลเองเนี่ยก็จะทำให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการลูกค้าอย่างทันท่วงทีนะสามารถเอาสตาร์ทอัพเข้ามาช่วยนะครับสามารถแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจต่างๆได้พวกค้าปลีกต่างๆเรื่องของแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสั่งซื้อของสินค้าออนไลน์หรือรูปแบบของการส่งอาหารต่างๆเหล่านี้ก็มาใช้แก้ไขปัญหาได้นะครับมีเรื่องของรูปแบบธุรกิจที่มีเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการประโยชน์นะครับที่ไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยสามารถจะให้บริการทั้งเรื่องการภาคการผลิตต่างๆนะครับก็จะเน้นเครือข่ายของธุรกิจนะครับอาจจะมีธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในประเภทเดียวกันแต่ว่าจับมือกันนะเป็นเครือข่ายธุรกิจเช่นธุรกิจสายการบินโรงแรมนะการท่องเที่ยวต่างๆก็มาจับเครือข่ายกันมากขึ้นนะครับธุรกิจเรื่องของที่ประดิษฐ์ข้อเสนอใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของธุรกิจที่มีสินค้าและบริการที่ไม่เคยมีมาก่อนนะเป็นลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ใหม่การบริโภคต่างๆนะครับเช่นมีเรื่องของการผลิตสินค้า
บริการต่างๆครับที่อาจจะแต่ก่อนเออไม่มีแต่ปัจจุบันมีเป็นนวัตกรรมมีเรื่องสมาร์ทวอชมีเรื่องของหูฟังบลูทูธหรือว่ามีลักษณะของสินค้าบริการอื่นๆที่ไปเกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาตอบสนองมากยิ่งขึ้นนะครับธุรกิจในการสร้างนวัตกรรมที่บังเกิดผลอย่างรุนแรงนะในที่นี้ก็เป็นธุรกิจที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะรถยนต์อัจฉริยะนะธุร

กิจทางด้านต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทำให้เป็นสร้างนวัตกรรมที่เกิดผลรุนแรงเกิดขึ้นมาส่งผลกระทบกับธุรกิจในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของรูปแบบธุรกิจในทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิตอลนะครับ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน
2: เรื่องของเชิงปริมาณเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์อยู่ตลอดเวลานะครับมาเป็นหลายๆพันปีแล้วตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักจัดการกับชีวิตของตัวเองนะครับมนุษย์ก็จะต้องมีการใช้ข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับเชิงปริมาณนะครับถึงขนาดที่ว่าเชิงปริมาณนั้นมีความสำคัญกับชีวิตมนุษย์ถึงขนาดที่ว่ามนุษย์เนี่ยได้ผลิตสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นตัวแทนของปริมาณทั้งหลายแหล่ก็ได้แก่ตัวเลขทั้งหลายแหล่ที่เราใช้กันอยู่นะครับดังนั้นเทคนิคเชิงปริมาณเนี่ยจึงมีความสำคัญกับในเรื่องของการจัดการและการใช้ชีวิตของมนุษย์นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการเนี่ยนะครับเรามีคำพูดที่บอกว่า management by fact นะฮะนั่นหมายความว่าเวลาเราจะจัดการอะไรสักอย่างหนึ่งจะจัดการทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับในการวางแผนการสร้างองค์กรการกำกับงานและการติดตามประเมินผลก็จะต้องอยู่บนฐานของข้อเท็จจริงซึ่งข้อเท็จจริงที่เราใช้ในการจัดการนี้ก็คือมักจะเป็นข้อเท็จจริงในเชิงปริมาณนะครับเพราะว่าหากเราจะจัดการอะไรก็ตามเราจะต้องสามารถวัดได้นะครับวัดได้เช่นว่างานจะเสร็จหรือยังงานไปถึงไหนแล้วเราต้องการจะให้ได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดการจึงจะต้องเกี่ยวข้องกับเชิงปริมาณมากมายนะทั้งในการวัดในการประเมินนะครับในการปรับปรุงในการแก้ไขนะฮะนั้นเรายังมีตัวเลขมาใช้ในการจัดการกันมากมายนะครับและนอกจากเราเอาตัวเลขมาใช้เพื่อการจัดการให้ดูว่ามันเสร็จไปถึงไหนแล้ววางแผนยังไงแล้วนะครับเรายังมีวิทยาการในการจัดการซึ่งสามารถนำเอาคณิตศาสตร์เนี่ยมาคิดคำนวณเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการจัดการได้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะในการทำงานนั้นเนี่ยย่อมมีนะเช่นในการตลาดการดำเนินงานการเงินการบุคคลในการตลาดก็จำเป็นจะต้องมีการวางแผนการตลาดว่าจะมียอดขายสักเท่าไหร่ซึ่งก็ต้องใช้ตัวเลขในการวางแผนนะฮะจะจัดสรรกลไกทางการตลาดอย่างไรจะเข้าตลาดกลุ่มไหนในปริมาณเท่าไหร่ก็ยืนการตลาดในการดำเนินงานก็ยิ่งต้องมีการใช้เชิงปริมาณนะครับว่าเพื่อจะรู้ว่าขณะนี้เราต้องการจะผลิตจำนวนเท่าไหร่นะฮะในสินค้าคงคลังเรามีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะต้องผลิตเพิ่มอีกเท่าไหร่นะมีความต้องการยังไงจะใช้เวลาเท่าไหร่เมื่อไหร่งานถึงจะเสร็จซึ่งเหล่านี้เป็นเลขเชิงปริมาณทั้งสิ้นนะฮะในแง่ของการเงินแน่นอนธรรมชาติของเงินก็เป็นปริมาณเชิงปริมาณอยู่แล้วจำนวนเงินบาทจำนวนเงินงบประมาณที่จะใช้ต่างๆนะครับรายได้ที่จำเป็นจะต้องมีนะผลตอบแทนการลงทุนเหล่านี้เป็นตัวเลขเกินปานปริมาณทั้งนิ่นนะล้านบุคคลการบุคคลก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดสรรจำนวนบุคลากรว่าปริมาณงานที่มีอยู่นั้นมีเท่าไหร่จะต้องใช้บุคลากรเท่าไหร่ทำงานแล้วมีการประเมินผลว่าแต่ละคนมีผลงานเท่าไหร่เหล่านี้เป็นเชิงปริมาณทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าเชิงปริมาณหรือเรื่องของตัวเลขนั้นเนี่ยมันเป็นหัวใจในการทำธุรกิ

เลยก็ว่าได้นะครับตัวเลขเชิงปริมาณที่เราใช้ในการทำธุรกิจนั้นมีอยู่มากมายนะครับก็มีหลายแหล่งอาจจะบอกได้ว่าในการทำธุรกิจเนี่ยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยการตลาดการดำเนินงานการเงินการบุคคลงานวิจัยนะมันมีทั้งการสร้างข้อมูลตัวเลขขึ้นมาและมีการใช้ข้อมูลตัวเลขขึ้นมานะครับนะอันนี้เรามาทำความเข้าใจนะว่างั้นตัวเลขที่เราแน่อาจจะมาจากอย่างไรบ้างนะครับอาจจะประเภทของข้อมูลเนี่ยนะอาจจะจำท่าตำแหน่งตามแหล่งของข้อมูลอาจจะพูดถึงว่ามันเป็นข้อมูลปฐมภูมิกับทุติยภูมิข้อมูลปฐมภูมิก็หมายถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นณตรงนั้นเลยนะครับอย่างเช่นการที่เราไปนับอะไรสักอย่างนึงหรือเราไปสำรวจอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันได้ข้อมูลตัวเลขจากตรงนั้นมานั่นคือปฐมภูมิหมายถึงเอามาจากแหล่งที่เกิดเลยนะครับส่วนข้อมูลทุติยภูมิหมายถึงข้อมูลที่มาจากรายงานของคนอื่นนะครับซึ่งเป็นข้อมูลตัวเลขที่คนอื่นเขาไปจดไปนับไปสำรวจไปทำมาแล้วเราก็ได้ไปมานะนี่ก็เรียกว่าทุติยภูมินะครับหรือถ้าจะมองในมุมของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับอาจจะบอกได้ว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการนับนะฮะการนับอย่างเช่นจำนวนโรงงานจำนวนผลิตภัณฑ์จำนวนลูกค้าอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นการนับนะครับกับอีกแบบนึงเป็นข้อมูลที่มาจากการวัดนะครับกับการวัดอย่างเช่นใช้ เครื่องมือไปวัดนะฮะเช่นวัดปริมาณน้ำฝนนะครับวัดความยาวของถนนนะฮะวัดน้ำหนักอย่างเงี้ยนะครับสาเหตุที่แยกก็เป็นการนับกับการวัดเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือการนับเนี่ยมักจะได้ตัวเลขออกมาเป็นตัวเลขจำนวนเต็มนะในส่วนข้อมูลจากการวัดเนี่ยนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็มนะครับหรือจะเป็นตัวเลขที่เรียกว่าอนาล็อกอย่างที่เรารู้จักกันนะครับถ้าจำแนกตามลักษณะของข้อมูลนะครับข้อมูลที่เรานำมาใช้เนี่ยนะฮะหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นข้อมูลในเชิงคุณภาพหมายถึงว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขนะครับเป็นรายชื่อเป็นคุณสมบัตินะฮะเป็นรูปแบบนะครับหรือเป็นข้อมูลเชิงปริมาณคือเชิงข้อมูลเชิงตัวเลขอย่างที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับนะอันที่4คือถ้าหากว่าจำแนกตามระดับในการวัดนะครับระดับในการวัดเนี่ยนะฮะก็จะจำแนกข้อมูลเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับอันดับแรกเรียกว่าข้อมูลนามบัญญัติข้อมูลนามบัญญัติเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเป็นข้อมูลที่เรามาจากการที่เราเข้าไปกำหนดให้เรียกชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับหรือว่าไปกำหนดเรื่องนี้เนี่ยเพื่อเป็นการจำแนกประเภทนะครับแยกประเภทแล้วจัดกลุ่มต่างๆแล้วก็กำหนดชื่อลงไปนะครับข้อมูลลำดับข้อมูลลำดับก็หมายถึงว่าข้อมูลที่เป็นการเป็นอาจจะเป็นตัวเลขหรืออาจจะไม่เป็นตัวเลขแต่เป็นการไปจัดลำดับแยกกลุ่มนะครับถ้าเป็นตัวเลขอาจจะเป็นลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3ไล่เรียงกันไปนะฮะหรือถ้าเป็นการจัดกลุ่มอย่างเช่นขนาดของธุรกิจเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมเป็นการจัดลำดับนะครับส่วนข้อมูลที่เราใช้มากอันนึงนะฮะก็คืออย่างเช่นข้อมูลอันตรภาคข้อมูลอันตรภาคนี่คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นจำนวนต่างๆโดยทั่วไปที่เราใช้กันอยู่นะครับอย่างเช่นคะแนนนะฮะหรือว่าจำนวนนับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เรียกว่าเป็นข้อมูลอันตรภาคนะครับข้อมูลอีกส่วนนึงที่มีความสำคัญเราเรียกว่าข้อมูลอัตราส่วนข้อมูลอัตราส่วนนั้นเนี่ยได้มาจากการเปรียบเทียบนะครับมันเป็นการเป็นข้อมูลที่เกิดจากการเปรียบเทียบยกตัวอย่างเช่นรายได้ของบริษัทนะครับในสินค้านี้คิดเป็นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทหรือว่าเป็นเศษหนึ่งส่วนเท่าไหร่ของรายได้รวมของบริษัทอย่างนี้นะครับเป็นข้อมูลในเชิงอัตราส่วนนะครับซึ่ง เราจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องการที่จะไปประมวลข้อมูลเพื่อให้ได้เป็นความรู้เพิ่มเติมขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ข้อมูลบางชนิดก็จะมีข้อจำกัดในการประมวลข้อมูลข้อมูลบางชนิดจะต้องประมวลแบบใดแบบใดอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้นำเอาข้อมูลไปใช้นะครับนะฮะสุดท้ายนะครับสุดท้ายจะพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับคาบเวลานะคาบเวลาของการจัดเก็บข้อมูลนะครับก็ประกอบไปด้วยอันดับแรกคือเรียกว่าข้อมูลอนุกรมเวลาข้อมูลอนุกรมเวลาหมายถึงข้อมูลที่มีการจัดเก็บตามเวลานะฮะข้อมูลเรื่องเดียวกันที่จัดเก็บซ้ำ

0: ามเวลาไปเรื่อยๆอย่างเช่นในทีละวันวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ไล่ตามวันหรือไปไล่ตามไงฮะก็คือเป็นข้อมูลรายเวลาที่เราไล่เรียงกันขึ้นมานะครับเราเรียกว่าอนุกรมเวลานะข้อมูลอีกแบบหนึ่งเรียกว่าข้อมูลภาคตัดขวางนะครับข้อมูลภาคตัดขวางเนี่ยนะครับว่า cross tabulation ข้อมูลภาคตัดขวางเนี่ยเป็นข้อมูลที่เก็บณเวลาใดเวลาหนึ่งนะณเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นซึ่งจะดูว่าณเวลานั้นมีอะไรเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นยอดขายของสินค้าแต่ละชนิดของเราณวันนี้เป็นเท่าไหร่นะฮะก็เป็นข้อมูลเรียกว่าข้อมูลภาคตัดขวางนะครับดังนั้นความแตกต่างคือข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นข้อมูลที่เป็นช่วงเวลาช่วงหนึ่งผ่านไปช่วงเวลาช่วงหนึ่งข้อมูลภาคตัดขวางคือข้อมูลณเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะต้องได้พบเจอกันนะครับนะครับอันนั้นก็เป็นเบื้องต้นนะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคเชิงปริมาณและการจัดการครับ
1: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
2: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
3: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
4: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
2: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
4: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
5: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
6: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการร่วมมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
7: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
8: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้นมพบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
9: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
10: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
11: เรียนจบได้เบเซอร์

0: และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
1: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
2: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
1: แล้วเจอกันนะครับ
3: ครับถัดมานะฮะก็คือเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิตินะครับสถิติถือเป็นเครื่องมือชิ้นแรกที่เราใช้ในการทำงานกับข้อมูลนะครับการที่เรามีข้อมูลนะฮะถ้าหากว่ามีข้อมูลอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์กับข้อมูลนั้นได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นลูกชายเราไปวัดความสูงได้1.50 เมตรแล้ว1.50 เมตรมันมีความหมายยังไงนะครับหรือว่าพนักงานของเรามารายงานว่าวันนี้ขายของได้10 ชิ้นขายของได้10 ชิ้นมันมีความหมายอย่างไรนะครับการที่เราจะตีความว่าไอ้1.50 เมตรมันเป็นยังไงหรือขายของได้10 ชิ้นมันเป็นยังไงนั้นจะต้องนำเอาเทคนิคทางด้านเครื่องมือสถิติมาใช้นะครับนั้นสถิติคืออะไรนะสถิติคือศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับการจัดระเบียบข้อมูลนะฮะและเสร็จแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์นะวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลและแปลความหมายนะครับดังนั้นเนี่ยการมีข้อมูลอยู่เฉยๆนะครับมันไม่ทำให้เกิดความรู้ความรู้อันดับแรกที่เราจะได้มาก็คือต้องได้จากการใช้สถิตินะครับนะฮะเราบอกว่านักจัดการที่ดีจะต้องมีสถิติอยู่ในหัวใจนะครับเพราะว่าในการทำงานอย่างที่บอกไปแล้วว่าในการจัดการนั้นเนี่ยจะต้องมีการใช้ข้อมูลในเชิงปริมาณกันค่อนข้างมากแต่ถ้าหากว่ามีแต่ข้อมูลไม่มีเครื่องมือในการที่จะสร้างความรู้จากข้อมูลเราก็ไม่สามารถจัดการได้นะครับนะแล้วนักจัดการที่ดีจะต้องมีสถิติอยู่ในหัวใจเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นในตัวอย่างว่าเพราะว่าข้อมูลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานของเกี่ยวกับคนเนี่ยนะครับมันมีความแปรปรวนที่เป็นลักษณะสุ่มหรือว่า randomness อยู่ในข้อมูลนะครับและต้องศึกษาข้อมูลในปริมาณมากๆนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับสมมติว่าเรามีพนักงานขายอยู่3 คนนะครับพนักงานขอพนักงานคอนะครับแล้วเรามีข้อมูลในสัปดาห์ที่ผ่านมาวันจันทร์พนักงานกอขายได้10 ชิ้นวันอังคารขายได้16 ชิ้นวันพุธขายได้14 ชิ้นพฤหัสได้12 ชิ้นวันศุกร์ได้9 ชิ้นนะฮะพนักงานขอนะฮะก็ได้10, 11, 14, 13, 10 ชิ้นนะครับพนักงานคอก็ขายได้11 ชิ้น13 ชิ้น12 ชิ้น14 ชิ้น15 ชิ้นทีนี้ในฐานะนักบริหารในฐานะผู้บริหารเราก็จะต้องมีคำถามอยู่ในใจแหละครับว่าพนักงาน3 คนเนี่ยทำงานได้มีผลงานเท่ากันไหมคนไหนมีผลงานดีกว่ากันเราจะทราบได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจธรรมชาติของข้อมูลก่อนนะฮะอย่างที่เรียกว่า randomness นะครับคือข้อมูลในการทำงานนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมครับที่จะให้มันเท่ากันทุกวันนะครับมันก็จะมีปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดการแปรปรวนนะฮะรวมทั้งธรรมชาติด้วยทำให้เกิดการแปรปรวนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้ตัวเลขมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงนะฮะเราจะใช้วิธีนั้นสถิติเป็นเครื่องมืออันดับแรกที่ช่วยเราทำความเข้าใจและสร้างความรู้จากข้อมูลนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเอามาทำหาค่าเฉลี่ยนะครับก็จับตัวเลขออกมามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อจะได้มาเปรียบเทียบกันได้นะครับก็จะพบว่านะฮะพนักงานกอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.20 ชิ้นพนักงานขอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.60 ชิ้นพนักงานคอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13 ชิ้นแสดงว่าพนักงานคอดีที่สุดไหมจริงไหมนะครับก็

แล้วแต่นะครับลองมาดูถ้าหากว่าเราเรียงลำดับเราเรียงลำดับเราจะเห็นได้ว่านะฮะพนักงานกอเนี่ยมียอดขายสูงสุด16ชิ้นแล้วก็ไล่ลงมาต่ำสุดแค่9ชิ้น ส่วนพนักงานขอเนี่ยนะฮะขายได้สูงสุด14ชิ้นไล่เรียงลงมาต่ำสุด10ชิ้นนะครับพนักงานคอนะฮะสูงสุด15ชิ้นต่ำสุด11ชิ้นนะครับพนักงานคอได้เฉลี่ย13ชิ้นพนักงานขอ11.6ชิ้นเมื่องานคอ 12.20 ชิ้นอันนี้เราไม่เห็นภาพเมื่อเราจัดการข้อมูลจัดระเบียบข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์เนี่ยนะครับนะฮะเราสามารถที่จะแปลความนะฮะและได้เห็นภาพมากขึ้นนี่คือประโยชน์ของสถิตินะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นจากตัวอย่างอันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าถ้าคำนึงถึงเรื่องของศักยภาพเราจะเห็นได้ว่าพนักงานกอเนี่ยดีที่สุดเพราะว่ามียอดขายสูงสุดได้ถึง16ชิ้นแสดงว่าเป็นคนที่มีศักยภาพได้สูงนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเราจะดูเรื่องของความมั่นคงนะสมมติว่าเราจะดูเรื่องความมั่นคงเราเห็นได้ว่าพนักงานคอเนี่ยถึงแม้ว่าต่ำสุดเขายังได้ถึง11ชิ้นนะฮะสูงกว่าทุกคนนั้นพนักงานคอเนี่ยจะให้ความมั่นคงกับกิจการของเราได้มากกว่าคนอื่นนะขณะที่พนักงานกอเนี่ยสูงสุดได้16ชิ้นก็จริงแต่ต่ำสุดลงมาแค่9ชิ้นนะครับตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถอาจจะยังไม่สรุปว่าใครดีที่สุดสมมุติว่า3คนเนี่ยใน3คนนั้นเราจะเลือกขึ้นมาเป็นหัวหน้าแผนกนะครับอาจจะยังไม่สามารถสรุปได้เต็มที่ชัดเจนว่าใครดีที่สุดแต่เหล่านี้เป็นข้อมูลที่จะให้เราได้สามารถมาพิจารณานะครับนี่คือความหมายของการใช้สถิตินะครับเทคนิคทางสถิติที่ถ้ามาใช้เป็นประโยชน์นะครับสถิติที่ผมได้พูดถึงไปนั้นนะครับเราจะเรียกว่าสถิติพันนาหรือสถิติบรรยายก็คือมันเป็นสถิติที่เรามาใช้เพื่อจัดระเบียบข้อมูลนะครับแล้วก็ทำให้เรามองภาพต่างๆนานานะฮะสถิติพันนาสถิติบรรยายเนี่ยมันเป็นสถิติที่เกิดขึ้นมาจากการพิจารณามองภาพจากตัวข้อมูลนะฮะที่ตัวข้อมูลที่มีอยู่นะครับนะฮะถัดมาเนี่ยเราก็จะมีสถิติอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าสถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิงสถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิงเนี่ยนะครับเป็นการนำมาสถิติพันนานั้นเนี่ยมามองในเชิงลึกก็คือเป็นศึกษาลึกลงไปนะลึกลงไปจากภาพที่พันนาหรือที่บรรยายออกมานะครับยกอย่างเช่นเอามาพิสูจน์ว่านะว่าสถิติพันนาที่เราได้มานั้นเนี่ยมันใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติจริงๆไหมนะฮะด้วยการพิสูจน์สมมุติฐานนะฮะในหลายๆแบบนะครับหรือว่าจะนำมาศึกษาในเชิงสหสัมพันธ์นะฮะหรือที่เรียกหรือการศึกษาเชิงถดถอยเรียกว่าที่เรียกว่า regression analysis นะครับงั้นเป็นการศึกษาเบื้องลึกนะเบื้องลึกให้ได้ข้อมูลความรู้นะที่ไม่ได้เห็นตรงๆจากที่เราทำสถิติพันนานะครับนั้นก็จะมีอยู่ใน2ระดับนี้นะครับนะนะอันนั้นคือคร่าวๆเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากสถิติและประเภทของสถิตินะครับอันนี้ในการทำงานเนี่ยนะครับความสำคัญของสถิติมีสำคัญอย่างนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมาเข้าใจนะมาทำความเข้าใจว่างั้นการทำงานกับสถิติเขาต้องทำยังไงนะครับเริ่มต้นด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลแน่นอนนะครับภาษาอังกฤษอันนึงมีบอกว่าถ้า garbage in ก็ garbage out นะนั้นข้อมูลไม่ดีก็จะได้ข้อสรุปที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยคือต้องมั่นใจซะก่อนว่าข้อมูลที่รวบรวมมานั้นมีความถูกต้องนะมีความถูกต้องนะครับอันที่สองคือการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเมื่อเรารวบรวมข้อมูลแล้วเราก็นำมาวิเคราะห์นะครับงั้นการวิเคราะห์เนี่ยก็จะวิเคราะห์ได้หลายรูปแบบนะครับมีเทคนิคข้อมูลต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการแจกแจงความถี่การหาสัดส่วนการหาค่าร้อยละการหาค่าเฉลี่ยการหาค่าการกระจายการวิเคราะห์การถดถอยนะฮะการพยากรณ์อะไรต่างๆนะนั่นก็เป็นเครื่องมือเทคนิคต่างๆที่เราใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเมื่อวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะครับคราวนี้แหละสิ่งสำคัญก็คือการตีความหมายหรือแปลความหมายนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆนั้นเนี่ยนะครับมาจากทฤษฎีซึ่งมีเงื่อนไขมี assumption หรือมีสมมติฐานกลางตัวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลได้ออกมา

แล้วเนี่ยจะต้องสามารถตีความหมายให้อย่างถูกต้องนะครับว่าสรุปว่าอย่างนี้แต่มีเงื่อนไขอย่างไรบ้างหรือเปล่านะครับสุดท้ายเมื่อตีความหมายได้แล้วก็เป็นการนำเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอันนั้นก็คือขั้นตอนต่างๆในการทำสถิตินะครับนั่นคือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิตินะครับซึ่งนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ในรายละเอียดต่อไปในหน่วยต่างๆครับ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบุรุษกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
4: ตัวใหญ
5: ่รวดเร็วฉับไว

าทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับประชาคมอาเซียนในบริบทต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
1: รายการของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันครับสำหรับช่วงแรกเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวนะครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกันครับ
2: และในช่วงที่2นะครับเราจะไปวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับและเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
0: ครับและช่วงสุดท้ายครับช่วงของฝากจากอาเซียนผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความหลากหลายมากมายครับ
2: แล้ววันนี้ช่วงเปิดบ้านอาเซียนเราไปไหนกันครับ
1: ที่สัมผัสนี่อย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ใช่ครับคืออะไรฮะได้ความรู้สึก
1: เคลิ้มตลอดเวลา
0: เคลิ้มตลอดเวลา
1: ครับผมสำหรับช่วงเปิดบ้านอาเซียนในวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามกันครับซึ่งได้ข่าวพี่แจนไปมา
0: ใช่แล้วก็มีความอะไรน่าสนใจอยู่เยอะแยะมาก
1: ครับผม
0: สิ่งที่เราไม่เคยเห็นสิ่งที่เราไม่เคยสัมผัสเราจะได้สัมผัสกันในรายการครับ
1: โอเคครับอ
0: ยากรู้จักอยากไปชมกันยัง
2: อยาก
0: อยากไปชมกันเลยครับ
3: พี่แจนจริงหรือเปล่าครับที่เวียดนามเนี่ยเขามีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงครับแล้วก็เลยทำให้บริเวณนั้นเมืองบริเวณนั้นเจริญก้าวหน้ามากๆเลย
0: ใช่บริเวณที่พี่ไปนะเป็นบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเนี่ยเวียดนามเขาพยายามที่จะพัฒนาตรงนี้ให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญเลยแล้วเมืองที่พี่ไปมีความสำคัญมากใช่เรียกว่าเมืองเกินเธอ
1: ชื่อเกินเธอเหรอครับ
0: เกินเธอครับไม่ใช่รักเธอแต่เกินเธอ
3: ผมเพิ่งได้ยินครั้งแรกเนี่ย
0: ใช่แต่เป็นเมืองนี้มันมีความสำคัญมากนะเพราะว่าเมืองนี้อย่างที่พี่บอกเนาะก็จะพยายามให้เป็นศู
1: นย์กลางของทุกอย่าง
0: แล้วเป็นนิคมของอุตสาหกรรมหลายๆอย่างอยู่ตรง
1: แล้วผมได้ยินมาว่าเกินเธอเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นศูนย์รวมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วแต่ที่จุดเด่นของเกินเธอเนี่ยก็คือเป็นเมืองเกษตรกรรม
0: ใช่
1: ไหมพี
0: ่
1: นะครับซึ่งเมืองเกษตรกรรมเนี้ยนะครับมีการปลูกข้าวซึ่งข้าวเนี่ยต้องถือว่าเป็นพืช
0: หลัก
1: ครับหลักของเวียดนามเลยถูกไหมฮะแล้วก็ยังเป็นมีการปลูกพวกผลไม้พืชผักอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับผมซึ่งต้องถือว่าเมืองนี้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งเลยนะครับแล้วผมว่าน่าส

0: จมากว่าทางเวียดนามเนี่ยจะมีนโยบายในการพัฒนาเมืองนี้ยังไง
1: พูดง่ายๆว่าเมืองเกินเธอเนี่ยจะมีความพร้อมในหลายๆด้านแล้วเมืองเกินเธอเนี่ยเป็นเมืองที่มีความใหญ่เป็นอันดับ4ของเวียดนาม
0: อันดับ4
1: ของเวียดนามแล้วก็บริเวณที่เมืองเกินเธอเนี่ยที่พี่บอกนะอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีทำเลที่ดีและเวียดนามรัฐบาลเวียดนามก็พยายามที่จะพัฒนาบริเวณนี้ให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการพัฒนาด้านอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทั้งบกทางน้ำทางอากาศนะเรื่องคนขนส่งคมนาคมต่างๆแล้วที่สำคัญที่พี่ไปเนี่ยจะเห็นสะพานเรียกว่าสะพานเกินเธอเป็นการทางเชื่อมทางบกที่สำคัญเมืองเกินเธอก็มีบทบาทที่สำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการค้าแล้วก็มีการบริการที่โดดเด่นนะครับทั้งทางภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เกษตรกรรมซึ่งทั้งสองภาคเนี่ยมีความที่สอดรับสอดคล้องกันอยู่นะครับมีสถาบันที่เอื้อต่อการพัฒนารวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเช่นมหาวิทยาลัยเกินเธอนะครับและอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แล้วก็ทางด้านเภสัชนะครับก็มีบทบาทหลากหลายมากมายเลย
0: ศูนย์กลางของหลายๆสิ่งหลายอย่าง
1: ใช่ครับเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมืองเกินเธอแล้วก็อย่างที่พี่บอกชัยภูมิของเขาดีมากคือเขาตั้งอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
0: ครับผมก็เลยว่ามันไม่น่าแปลกใจด้วยเหตุที่ว่ามีมิติหลายๆด้านที่น่าสนใจนะครับของเมืองแห่งนี้เพราะฉะนั้นน่าสนใจว่านักลงทุนจากต่างชาติเนี่ยก็คงสนใจแล้วก็ติดตาม
1: การบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับราชการลดขั้นตอนอะไรต่างๆนะครับรวมถึงเวียดนามเองก็พยายามที่จะทำให้เมืองเกินเธอเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมที่สำคัญนะครับ
0: สำหรับช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับเราจะพาท่านชมไปติดตามนะครับความพร้อมนะครับแล้วก็การลงทุนในเวียดนามกันครับพร้อมยังครับ
1: พร้อมครับในช่วง
0: วันนี้ที่อาเซียนครับตามไปเลยครับ

0: ท่านผู้ชมครับประเทศเวียดนามถือเป็นประเทศที่น่าสนใจอีกประเทศหนึ่งนะครับเพราะว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขามีระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ก้าวกระโดดครับผมทั้งนี้ก็ด้วยเหตุที่ว่าเขามีแผนและยุทธศาสตร์การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศที่น่าสนใจครับในช่วงวันนี้ที่อาเซียนเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนโยบายตรงจุดนี้ของเขาครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามท่านอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เจอกันอีกแล้วนะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับเหมือนเดิมนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับประเทศเวียดนามที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นประเทศที่เนื้อหอมพอสมควรใช่ไหมครับมีนักลงทุนเข้ามามากมายเลย
1: ครับใช่ครับ
0: ด้วยเหตุที่ว่านโยบายของเขาเป็นยังไงครับท่านอาจารย์ในช่วงนี้
1: ผมคิดว่าแน่นอนนอกจากนโยบายที่ช่วยเอื้อให้เกิดการส่งเสริมการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวรัฐบาลเองก็เป็นคนที่ออกไปเชิงรุกนะครับไปเจรจากับบริษัทข้ามชาติจำนวนมากเพื่อดึงเงินลงทุนเข้าไปในประเทศ
0: ครับ
1: แต่ยังมีอีก2เรื่องนะครับที่ถือว่าเป็นแต้มต่อของประเทศเวียดนามด้วยนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ของเขาแน่นอนว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ยาวจากเหนือลงใต้นะครับด้านหนึ่งติดอยู่กับอ่าวตังเกียหรือว่ามหาสมุทรแปซิฟิกหรือทะเลจีนใต้นะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยติดกับแน่นอนเมนแลนด์อาเซียนนะครับก็คือสปป.ลาวกัมพูชานะครับแต่อีกจุดหนึ่งก็คือทางด้านเหนือทางด้านเหนือของเขาเนี่ยเข้าสู่ประเทศจีนนะครับซึ่งจีนที่ติดอยู่กับประเทศเวียดนามเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เป็นมณฑลกวางสีหรือว่าเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงซึ่งมีเมืองเอกชื่อว่าเมืองหนานหนิง
0: นะครับ
1: แล้วก็เมืองหนานหนิงเนี่ยเป็นเมืองซึ่งทางการจีนเองวางโพซิชันให้เป็นเกตเวย์สู่อาเซียนก็คือในการที่จะเชื่อมโยงจีนเข้าสู่อาเซียนเนี่ยต้องเริ่มต้นที่เมืองนี้นะครับ
0: ผม
1: เพราะฉะนั้น land connectivities นะครับ sea connectivities เนี่ยก็เลยพลอยทำให้เวียดนามมีแต้มต่อทางด้านนี้นะครับส่วนแต้มต่อประเด็นที่2ของเวียดนามเองซึ่งดึงดูดนักลงทุนดึงดูดนักการค้าจากทั่วโลกเข้าไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจภายในประเทศของเวียดนามเองก็มีส่วนน่าดึงดูดใจอยู่ไม่น้อยนะครับเวลาเราวิเคราะห์เศรษฐกิจเนี่ยเรามักจะมองว่าเศรษฐกิจเวลามันเดินหน้าไปเนี่ยมันเหมือนเครื่องยนต์หรือว่าเหมือนเครื่องบินที่ต้องมี4เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนนะครับ4เครื่องยนต์เนี่ยก็เวลาผูกเป็นสูตรเนี่ยเขาใช้ว่า C บวก I บวก G บวก X บวก N นะครับ C ก็คือการบริโภคภายในประเทศ
0: การบริโภค
1: นะครับ I การลงทุน
0: นะครับ
1: G ก็ C consumption นะครับ

0: I investment นะครับแล้วก็ G government expenditure การลงทุนภาครัฐนะครับแล้วก็ X ลบ M เนี่ยหรือว่า net export คือ export ลบ import ก็คือการส่งออกสุทธินะครับถ้าเรามาดูแต่ละตัวแปรกันนะ
1: ครับ
0: เริ่มจากการบริโภคภายในประเทศเวียดนามเป็นประเทศซึ่งมีประชากร100ล้านคนนะครับ
1: ถือว่าเยอะ
0: ใหญ่กว่าประเทศไทยประเทศไทยเราได้68ล้านคนเพราะฉะนั้นเวลาที่นักธุรกิจไปลงทุนในประเทศเวียดนามเนี่ยมันจะแตกต่างจากบางประเทศบางประเทศไปเพื่อผลิตและนำสินค้ากลับมาหรือไปส่งออกในประเทศที่3นะครับแต่ในกรณีของเวียดนามเวลาผู้ประกอบการไทยก็ดีเวลาเขาไปลงทุนเนี่ยเขาไปลงทุนเขาหวังพึ่งตลาดในเวียดนามก่อนเพราะตลาดในเวียดนามเนี่ยเป็นตลาดซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วเหลือเท่าไหร่ถึงส่งออกไม่ใช่ไปเพื่อใช้เวียดนามไปส่งออกต่อประเทศอื่นแต่ไปเพื่อตลาดเวียดนาม
1: เพื่อตลาดเวียดนาม
0: นะครับตลาดเวียดนามเองก็มีความน่าสนใจเพราะใน100ล้านคนเนี่ยนะครับ roughly นะครับประมาณ100ล้านคนเนี่ยปัจจุบันมีรายได้ระดับกลางอยู่ประมาณ 7-8 ล้านคนแต่ในอนาคตอันใกล้คาดการณ์ว่าภายในปี2030หรือในอีก15ปีข้างหน้าชนชั้นกลางของเขาจะเพิ่มขึ้นจาก 7-8 ล้านคนเนี่ยเป็น30ล้านคนซึ่งชนชั้นกลางตรงนี้ถือเป็นลูกค้าที่ดีเพราะมีความต้องการและมีความสามารถในการจับจ่ายนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตลาดก็เลยมีความน่าสนใจในขณะเดียวกันเมื่อเราพูดถึงประชากร100ล้านคนเนี่ยพบว่าทั้งนั้นคนส่วนใหญ
1: ่
0: เป็นประชากรซึ่งอยู่ในวัยกำลังแรงงานอยู่ในวัยชะกันเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็จะเข้ามาเป็นแรงงานเข้ามาเป็นคนทำงานที่ดีในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยก็ยิ่งเป็นปัจจัยเสริ
1: ม
0: ซึ่งแตกต่างจากในกรณีของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนี้เราเข้าสู่สังคมสูงวัยเราขาดแคลนแรงงานวัยชะกันในขณะที่ในเวียดนามเนี่ยแรงงานตรงนี้ยังมีคุณภาพยังมีปริมาณอยู่มาก
1: ตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีชนชั้นกลางที่มากกว่าเขาแต่ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจเรา
0: ใช่แต่ว่าเราเข้าสู่
1: สังคมส่วนวัย
0: นะครับประเด็นต่อไปทางด้านการลงทุนนะครับด้วยความที่เวียดนามเองก็เป็นประเทศที่เพิ่งจะเปิดเข้าสู่ระบบตลาดโลกนะครับเพิ่งเปิดเมื่อใช้นโยบายที่เรียกว่านโยบายโดยเหมยนะครับนโยบายโดยเหมยเนี่ยเริ่มต้นในช่วงปลายทศวรรษ1980ต้นทศวรรษ1990เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นประเทศที่ใหม่มากเป็น

0: อยู่ในระบบโครงสร้างพื้นฐานถูกต้องไหมครับในขณะเดียวกันด้วยความที่เป็นประเทศซึ่งเป็นรายได้ระดับกลางแล้วแหละแต่เป็นระดับกลางค่อนไปทางข้างล่างก็ดึงดูดให้ทั่วโลกอยากจะเข้าไปเขาเรียก Aid for Trade นะครับก็คือเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนช่วยเหลือโน่นนี่นั่นนะครับก็พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและเช่นเดียวกันที่ผมเรียนไปตอนต้นก็คือ ตัวรัฐบาลเองก็มีนโยบายเชิงรุกในการไปดึงภาคเอกชนเข้ามาลงทุนนะครับปัจจัยที่3เราพูดถึงเรื่องของภาครัฐนะครับรายจ่ายภาครัฐของภาครัฐบาลแน่นอนตอนนี้เนี่ยปัญหาหนึ่งซึ่งอาจจะดูเป็นเครื่องยนต์ซึ่งไม่ค่อยขับเคลื่อนเท่าไหร
1: ่
0: ก็คือภาครัฐของรัฐบาลเวียดนามเนี่ยยังมีหนี้ในสัดส่วนที่สูงนะครับหนี้สาธารณะในสัดส่วนที่สูงซึ่งก็อาจจะเป็นอุปสรรคนิดนึงทำให้รัฐบาลไม่สามารถจะเป็นพระเอกในการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากนักนะครับแต่ข้อดีอย่างนึงของรัฐบาลเวียดนามก็คือรัฐบาลเวียดนามเนี่ยยังเป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์อยู
1: ่
0: นะครับด้วยความที่เป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์เนี่ยทำให้เขาตัดสินใจอะไรได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับพอเขามองว่าข้อตกลงการค้าเสรีที่เรียกว่า Trans-Pacific Partnership หรือว่า TPP ซึ่งจะเปิดตลาดให้เวียดนามเข้าสู่ตลาดอย่างเช่นออสเตรเลียญี่ปุ่นและที่สำคัญก็คืออเมริกาเนี่ยเกิดขึ้นเวียดนามสามารถที่จะตัดสินใจเข้าร่วมการเจรจาแล้วก็เข้าเป็นสมาชิกของ Trans-Pacific Partnership ได้เลยทันทีมาดูประเด็นสุดท้ายนะครับเรื่องของการส่งออกซึ่งแน่นอนว่าแน่นอนด้วยความที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้เขาเดิมเขาได้สิทธิพิเศษทางการค้าที่เรียกว่า GSP ทั้งกับตลาดยุโรปและตลาดสหรัฐอเมริกาในอนาคตเขาก็จะมีแต้มต่อมากยิ่งขึ้นจาก2ตัว คือ Trans-Pacific Partnership แล้วก็ข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนามยุโรปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคนเวียดนามนักธุรกิจเวียดนามฝากความหวังไว้เยอะว่า market access หรือการเข้าสู่ตลาดสหรัฐซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ
1: ่
0: ตลาดยุโรปซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแรงผลักดันทำให้ปัจจุบันเวียดนามเองอาจจะผลิตเฉพาะสินค้าที่เป็นขั้นตอนการผลิตสั้นๆแต่เมื่อมี TPP เข้ามาคนที่จะได้สิทธิประโยชน์ทางการค้าต้องมีถิ่นกำเนิดในเวียดนามด้วยเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตในเวียดนามก็จะมีซัพพลายเชนที่ยาวขึ้นทั้งในเรื่องของดาวสตรีมแล้วก็อัพสตรี
1: ม
0: เวียดนามก็จะเป็นประเทศซึ่งอาจจะนำเข้าวัตถุดิบเข้ามาแปลรูปสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นเพื่อได้ถิ่นกำเนิดว่าเป็นเมดอินเวียดนามนะพอเป็นเมดอินเวียดนามปุ๊บก็สามารถที่จะส่งออกไปใน
1: เ
0: วียดส่งออกไปในอเมริกาส่งออกไปในยุโรปได้ง่ายดายมากยิ่งขึ
1: ้
0: นตรงนี้ก็จะช่วยเสริมให้เรื่องของ X-M หรือว่าการส่งออกสุทธิของเวียดนามเนี่ยเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: ทีนี้ในช่วงสุดท้ายครับท่านอาจารย
0: ์
1: คืออยากจะรู้ว่านโยบายต่างๆที่ท่านอาจารย์ได้พูดเนี่ยนะครับ รวมถึงสภาพนะครับของประเทศในปัจจุบันเนี่ยเขาจะสามารถกลายเป็นเสืออีกตัวนึงของอาเซียนได้ไหมครับ
0: ผมยังการันตีไม่ได้แต่ผมคิดว่าปัจจัยเสริมที่ทำให้เขาเข้มแข็งได้เนี่ยคือเรื่องของทรัพยากรบุคคลนอกจากปริมาณแล้วคุณภาพของแรงงานเวียดนามน่าทึ่งมากคร
1: ับ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะสองเหตุผลที่สำคัญเหตุผลแรกคือเวียดนามเป็นประเทศซึ่งครอบครัวสถาบันครอบครัวมีความแข็งแกร่งมาก
1: ๆครับผม
0: เพราะเขายังมีแนวคิดแบบ Confucius หรือว่าขงจื่ออยู
1: ่
0: ในเวียดนามเนี่ยในแต่ละบ้านมีห้องพิเศษห้องหนึ่งนะครับเรียกว่าห้องบรรพบุรุษคือเก็บไว้ให้ญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วเพราะนั้นเด็กวัยรุ่นเวียดนามเวลามีปัญหาโน่นนี่นั่นบางทีเข้าไปนั่
1: งในห้องน
0: ี้เพื่อไปแบบปรับทุกข์กับบรรพบุรุษก็มีนะครับเพราะนั้นครอบครัวเขาเข้มแข็งจริงๆ
1: ครอบครัวสำคัญ
0: ประเด็นที่สองก็คือด้วยประวัติศาสตร์ของเวียดนามซึ่งเป็นประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่โชคชนมากเวียดนามเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่สามารถลบชนะมหาอำนาจของโลกได้ทั้งจีนทั้งฝรั่งเศสทั้งสหรัฐอเมริกา
1: โอ้โหสุดยอด
0: เพราะนั้นคนของเขามีความอดทนรักที่จะทำงานหนักและต้องการความก้าวหน้าและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
1: ปัจจัยเรื่องกำลังคนนี่ถือว่าน่าสนใจมากเลยนะครับว่าเขามีความเข้มแข็งอย่างมากเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์อย่างสูงนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับท่านผู้ชมครับประเทศเวียดนามถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเขามีปัจจัยในการพัฒนาประเทศที่ยังน่าติดตามนะครับประเทศเวียดนามจะพัฒนาไปได้ไกลขนาดไหนเป็นเรื่องที่พวกเราคนไทยนะครับจะต้องตามชมกันครับ

ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือนิงเกี่ยวนะครับซึ่งเป็นท่าเรือที่จะนำทุกท่านไปชมตลาดน้ำไคลางกันครับตามผมมาครับ

0: ครับหลังจากที่เราได้ลงมาจากที่ท่าเรือมานะครับเราก็มาถึงที่ตลาดน้ำไทรางนะครับตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับก็เป็นบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับไทรางเป็นตลาดศูนย์กลางการขายส่งสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญนะครับและก็ใหญ่ที่สุดในเวียดนามเลยทีเดียวชาวบ้านนะครับจะนำสินค้าทางการเกษตรใส่เรือทั้งเรือลำเล็กและเรือลำใหญ่มาขายกันสินค้าที่นำมาก็จะมีความหลากหลายครับแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นผักผลไม้ตามฤดูกาลโดยเรือแต่ละลำนะครับจะมีสินค้าเพียงอย่างเดียวเรือลำไหนขายสินค้าอะไรนะฮะเราจะสังเกตได้จากการที่พ่อค้าจะนำสินค้านั้นมาผูกแขวนไว้ตรงปลายไม้หัวเรือนะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้มองเห็นกันได้อย่างง่ายๆครับครับอย่างที่เราเห็นนะครับโอ้โหก็จะมีเรือสำเภาลำใหญ่เลยฮะเห็นแตงโมนะฮะมะม่วงสับปะรดนะครับมันแก้วแล้วก็พวกกระเทียมหอมต่างๆนะฮะที่เขาชาวบ้านนำมาขายกันพ่อค้าแม่ค้านะครับนำมาขายกันบนเรือก็จะเห็นเรือเล็กๆเข้าไปเทียบท่าแล้วก็มีการเจรจาต่อรองราคากันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเรือกาแฟนะฮะหนึ่งหมื่นจ่ายไปก็เป็นมะม่วงนะครับที่เรือเข้ามาเทียบท่าแล้วก็ให้เรามาชิมกันครับขายของอร่อยนะฮะหวานนะฮะนึกบรรยากาศสมัยก่อนนะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี้ยก็ยังเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายเป็นตลาดน้ำที่มานัดพบกันนะครับตลาดค้าส่งที่สำคัญนะครับในอดีตว่าเป็นภาพบรรยากาศของวิถีชีวิตของคนชาวเวียดนามที่เมืองเกินเธอแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับนี่ครับเรือที่มาเทียบตอนนี้นะครับก็เป็นขายขนมปังครับเป็นขนมปังน่าจะเป็นอิทธิพลจากฝรั่งเศสนะครับก็จะเป็นบั๋นหมี่นะฮะก็ข้างในก็จะมีนะฮะหมูย่างนะฮะหมูแดงมีน้ำราดด้วยก็ใส่ผักนะครับต่างๆลงไปเนี่ยฮะอาหารเช้าของผมครับน่าทานนะครับมาลองชิมกันดูครับว่าเป็นยังไงครับอร่อยอะข้างนอกกรอบข้างในนุ่มมากแล้วก็อร่อยครับอร่อยนอกจากสินค้าที่น่าสนใจคือการใช้ชีวิตของคนในเรือนะครับภายในเรือจะมีทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นแบบบ้านบนน้ำนะครับด้านหน้าจะเป็นที่ขายของด้านในจะเป็นที่พักผ่อนและห้องนอนด้านหลังจะเป็นห้องครัวและลานซักตากผ้าบางบ้านนะครับเรือบางลำยังมีสัตว์เลี้ยงอีกด้วยนะฮะคนที่นี่จะใช้ชีวิตอยู่บนเรือเปรียบเสมือนเป็นบ้านบนบกเป็นวิถีชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับและถ้าสังเกตจะเห็นว่าหัวเรือจะมีทาสีเป็นรูปดวงตา2ดวงนะฮะเหมือน Dragon Eyes ก็คือเป็นตามังกรนะฮะหรือตาพญานาคตามแบบเรือโบราณดั้งเดิมในแม่น้ำโขงเพราะเชื่อกันว่าเป็นการข่มขวัญและสร้างความหวาดกลัวให้กับสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำนับว่าเป็นความเชื่อที่ยังฝังรากลึกในวิถีชีวิตของคนแถวนี้อยู่ครับครับเราก็มาสอบถามผู้รู้อีกท่านนึงนะครับคุณหมูใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ที่เห็นเรืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วหน้าเรือเนี่ยจะเห็นเหมือนเป็นตานะฮะเป็นตาอะไรครับโดยความเชื่อของชาวเวียดนามแล้วมันคืออะไรครับครับ
1: ก็มีที่เรือเวียดนามผมก็มีตา2แบบ
0: ครับ
1: ตาคมกับตาแหลมๆนะครับ
0: ครับ
1: ท่านที่ตรงนี้ท่านอยู่ในแม่น้ำโขงเนี่ยท่านจะเห็นว่าตาคมๆอย่างเงี้ยความหมายว่าเขาจะดึงดูดลูกค้าเข้ามาแล้วส่วนใหญ่ที่เขาเป็นเรือกันค้านะครับ
0: ครับ
1: คือว่าตาคมเนี่ยคือว่าความหมายคือความสงบนะครับผมดึงดูดลูกค้ามาเข้ามาเรือเขาอย่างเงี้ยนะครับแต่ตาแหลมๆท่านจะเห็นว่าอยู่ในทะเลเวียดนามเยอะเรือใหญ่ๆจะมีตาแหลมๆเยอะ
0: เป็นเรือสำเภาใหญ่ๆใช่ไหม
1: ใช่ครับก็คือของพวกตาพวกเรือประมงพวกนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: คือว่าเขาป้องกันสิ่งร้ายนะครับ
0: เป็นความเชื่อของชาวเวียดนาม
1: ชาวเวียดนามชาวมุงชาวเวียดนามครับ
0: ว่าคอยป้องกันสิ่งร้ายจากของทะเลที่จะมาทำร้ายเรือเขา
1: ครับผมถูกต้อง
0: แม้ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแต่ชาวเมืองเกินเธอก็ยังมีวิถีชีวิตตลาดน้ำที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคณะกรรมการประชาชนเขตปกครองเมืองเกินเธอเนี่ยได้อนุมัติโครงการอนุรักษ์และยกระดับตลาดน้ำในไทรางและปรับปรุงท่าเทียบเรือครับผมก็มาถึงตลาดผลไม้นะครับตอนนี้ผมก็จะมาดูว่ามีอะไรน่าทานมั่ง ขนุนครับขนุนครับน่าจะเป็นละมุดอันนี้น่าจะเป็นหมอนทองนะฮะบ้านเราที่นี่ก็มีครับทุเรียนเวียดนามครับฝรั่งอ่ะฝรั่งแน่นอนฮะอันนี้ฝรั่ง
2: ชมพู่ฮะ
0: ส้มเช้งแต่ผมมาสะดุดตายนี่ครับผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ลักษณะลูกจะนิ่มๆขายยังไงครับ What is this โอเคครับผมจะสื่อสารเข้าใจแน่นอนครับโอเคไม่เป็นไรผมจะลองซื้อไปทานครับมันคือลูกอะไรเดี๋ยวผมไปถามดูอีกทีว่าคืออะไรนี่แหละครับมันคืออะไรไม่ทราบลักษณะผมบอกไม่ถูกเหมือนอะไรมันคล้ายๆละมุดก็คล้ายๆละมุดแต่หวานมากครับอร่อยครับอร่อยครับแล้วก็นี่ตลาดน้ำครับวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์วิถีชีวิตที่ยังไม่มีการปรุงแต่งอะไรมากมายครับ
3: โอ้พี่แจนของขายเพียบเลยนะครับ
4: ตลาดน้ำน่าสนใจมากเลยนะ
5: ใหญ่ด้วยนะ
3: แต่ดูว่าพี่จะไปสัมผัสมามากกว่าคนอื่นนะ
4: ใช่แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นเนี่ยผมได้ยินมาว่าพี่แจนเกือบจะไปเป็นลูกเขยของแม่ค้าแถวนั้นแล้ว
5: โดนแม่ค้าจีบไปซื้อผลไม
4: ้โอ้ไม่ธรรมดา
5: แต่ดีนะฮะเพราะว่ามีผลหมากลากไม้เนาะหลายๆอย่าง
4: ใช่เลย
5: มากมายเลยที่น่าสนใจนะคร
4: ับ แล้วเรือเขาใหญ่ด้วย
5: เรือเขาใหญ่ครับเรือเขาใหญ่เป็นเรือ
4: แตกต่างกับบ้านเรา
5: เรือกำปั่นเรือที่บรรทุกสินค้าใหญ่ๆเลยนั้น
4: ครับผม
3: ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการแอดอาเซียนที่เราเต็มใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการเรามีคำถามมาให้ร่วมสนุกกันอีกแล้วครับ
5: ครับคำถามมีว่าที่ตลาดน้ำไคลางครับมีเรือสินค้ามากมายเราจะทราบได้อย่างไรว่าเรือสินค้าขายอะไรเราดูที่ตรงไหนครับ
3: โหไม่ยากเลยนะฮะ
5: ไม่ยากครับ
3: แล้วส่งคำตอบมาได้ที่ไหนครับพี
5: ่ส่งคำตอบมาได้ที่ @asean_stou ครับ
3: ที่เฟซบุ๊กของเรานี่เองเนาะ
5: ใช่ครับที่ Facebook ของเราแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีของรางวัล
4: เหมือนเดิม
5: ครับเสื้อยืด3รางวัลด้วยกันสำหรับคนที่ตอบเข้ามา
4: อยากได้บ้างอ่ะ
5: ได้ดิ
4: เดี๋ยวออกไป
5: ตอบคำถาม
4: เดี๋ยวออกไปตอบคำถามเลย
5: ได้เลยครับ
4: นะครับผม
5: ครับวันนี้ก็
4: ครับต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะครับถ้าท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะนะครับสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยครับ
3: ครับติดตามรายการแอดอาเซียนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เรา3คน
5: ลากันไปก่อนครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านตอนที่1ประวัติความเป็นมาของวิทยาการระบาดในเรื่องนี้นะคะก็จะต้องทราบเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็ความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับการเกิดโรคและภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วความเชื่อตั้งแต่อดีตกาลมาก็จะมีทั้งผิดแล้วก็ถูกนะคะซึ่งนักศึกษาก็จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยมีความเชื่ออันไหนที่ถูกต้องหรือผิดไปจากข้อเท็จจริงนะคะซึ่งจริงๆแล้วความเชื่อเราก็จะแบ่งออกเป็น5ยุคนะคะอันนี้อาจารย์แบ่งใหญ่ๆตามยุคสมัยแล้วก็ตามเนื้อหาสาระที่สำคัญของแต่ละยุคนะคะยุคแรกนะคะก็คือความเชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บนะคะเกิดจากพูดผีปีศาจแล้วก็เกิดจากเวทมนต์คาถาต่างๆนะคะทำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อตั้งแต่ยุคก่อนคริสตกาลนะคะซึ่งความเชื่อเนี้ยในขณะนั้นนะคะเราจะเชื่อว่าโรคต่างๆหรือว่าการเจ็บป่วยอะค่ะเกิดจากพูดผีปีศาจเป็นผู้กระทํานะคะหรือว่าเชื่อในเรื่องของจักรวาลดวงดาวเป็นตัวกําหนดความเจ็บป่วยต่างๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าความเจ็บป่วยจริงๆแล้วเกิดจากพูดผีปีศาจนะคะถัดมานะคะจะเป็นยุคที่2ยุคที่2นะคะจะเชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บนะคะจะเกิดจากการผิดปกติกฎแห่งธรรมชาติหรือว่าเรียกว่า natural law นะคะซึ่งยุคนี้นะคะจะให้ความสำคัญกับกฎธรรมชาติต่างๆก็อย่างเช่นดินน้ำลมไฟนะคะเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามธาตุต่างๆไม่สมดุลกันสี่ธาตุไม่สมดุลกันนะคะจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นอย่างเช่นนะคะเกิดความร้อนความแห้งแล้งความชื้นหรือว่าความหนาวเย็นซึ่งธาตุต่างๆที่ไม่สมดุลเนี้ยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไปกระทบต่อสุขภาพของคนในยุคนั้นนะคะนอกจากนี้นะคะในยุคที่2นี้ยังมีความเชื่อที่สำคัญนะคะเพราะว่าในยุคที่2เนี่ยจะเริ่มเชื่อและว่าการเกิดโรคนะคะจะเกิดมาจากสาเหตุสำคัญ3ประการนะคะอันแรกนะคะก็คือเกิดจากบรรยากาศหรือว่ามลพิษที่มันผิดปกติไปนะคะอย่างที่2นะคะเชื่อว่าโรคต่างๆเนี่ยความผิดปกติเกิดจากคนผู้นั้นเป็นผู้กระทำเองนะคะแล้วก็อันที่3นะคะก็คือเชื่อว่าคนจะต้องเป็นผู้สัมผัสกับโรคถึงจะทำให้เกิดเชื้อโรคถึงจะทำให้เกิดโรคนั้นได้อันนี้ก็เป็น3ความเชื่อในยุคที่2ที่สำคัญนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นเหมือนตัวเริ่มต้นเลยทำให้เราเริ่มดูว่ามันมีความผิดปกติของการเจ็บป่วยต่างๆเกิดขึ้นนะคะเราก็ไปสู่ยุคที่3นะคะยุคที่3นะคะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการสัมผัสผู้เป็นโรคนะคะในยุคนี้นะคะก็จะให้ความสำคัญกับการแยกผู้ป่วยเพราะเขาเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามคนป่วยเกิดขึ้นในบ้านนะคะจำเป็นจะต้องกักตัวกักกันหรือว่าหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกันนะคะเริ่มเนี้ยยุคนี้เริ่มจะมีความเป็นวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นยุคนี้ถึงเป็นยุคที่3นี้ถึงเป็นยุคเริ่มต้นนะคะที่มีการกักกันผู้ป่วยแล้วก็ให้ความสำคัญกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพราะว่ายุคนี้มองว่าสิ่งแวดล้อมก็ทำให้เกิดโรคได้เช่นกันนะคะยุคที่4นะคะยุคที่4เป็นยุคที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บซึ่งยุคนี้จะเป็นยุคของทฤษฎีเชื้อโรคซึ่งจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะในเชิงของด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งโรเบิร์ตคล็อกนะคะเขาก็จะเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีเชื้อโรคโดยตัวเชื้อโรคนะคะโดยทฤษฎีนี้จะมีความสำคัญก็คือว่าทฤษฎีนี้นะคะจะให้กล่าวถึงเชื้อโรคว่าเชื้อโรคแต่ละตัวจะต้องมีความจำเพาะเจาะจงกับการเกิดโรคนั้นๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะทฤษฎีนี้ยังเชื่อว่าโรคนั้นๆจะต้องมีสาเหตุเพียง1สาเหตุเท่านั้นนะคะซึ่งพอมาในยุคที่5นะคะถัดมาก็คือยุคโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากแนวคิดสมัยใหม่นะคะหรือว่า Modern Concept Disease of Disease นะคะซึ่งยุคนี้นะคะก็จะเปลี่ยนแนวคิดของยุคที่4นะคะเพราะว่ายุคที่4เชื่อว่าเชื้อโรคเกิดจากเชื้อเพียง1เชื้อถึงจะทำให้เกิดโรค1โรคแต่พอยุคที่5ปุ๊บเราจะเน้นเกี่ยวกับโรคไร้เชื้อหรือว่าโรคไม่ติดต่อเป็นหลักเพราะฉะนั้นนะคะแนวคิดร่วมสมัยเนี่ยจึงให้ความสำคัญกับ
โรคว่าหนึ่งเชื้อโรคจะเกิดได้จากหลายๆสาเหตุนะคะหรือว่าจะเรียกว่าเป็น multiple causation นะคะแล้วก็ถัดมาเป็นวิวัฒนาการของวิทยาการระบาดนะคะวิวัฒนาการก็จะแบ่งใหญ่ๆได้5ยุคเหมือนเดิมนะคะอันแรกก็คือยุคของความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคกับสิ่งแวดล้อมนะคะอันที่2ก็คือยุคที่เริ่มใช้วิธีการทางสถิติชีพต่างๆมาใช้ในการระบาดวิทยานะคะยุคที่3นะคะก็คือการประยุกต์ใช้หลักการแล้วก็ผลในการระบาดวิทยามาอธิบายเหตุการณ์ต่างๆว่าการระบาดเกิดขึ้นได้อย่างไรมีสาเหตุอย่างไรและแพร่กระจายอย่างไรนะคะยุคที่4นะคะเป็นการทดลองในการศึกษาวิจัยต่างๆนะคะก็จะมีการคิดค้นยาต่างๆขึ้นมาวัคซีนต่างๆขึ้นมาแล้วก็ยุคที่5นะคะจะเป็นยุคพัฒนาการวิวัฒนาการทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคไร้เชื้อนะคะหรือว่าโรคในกลุ่ม NCDเรามาดูแต่ละวิวัฒนาการนะคะอันแรกนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งฮิปโปเครติสเขาจะถือว่าเป็นบุคคลสำคัญทางด้านระบาดวิทยามากนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาก็ได้เขียนเรื่อง On Air Water and Place นะคะซึ่งชื่อเรื่องก็จะบอกให้เราเห็นถึงการเกิดโรคเนี้ยมันมีความสัมพันธ์ทั้งกับอากาศน้ำแล้วก็สถานที่นะคะซึ่งเริ่มนี้เป็นเหมือนตัวจุดประกายนะคะทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการเกิดโรคแล้วก็วิวัฒนาการในช่วงที่2นะคะก็มีการเริ่มนำสถิติชีพมาใช้อธิบายทางระบาดวิทยามากขึ้นนะคะซึ่งเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าวิทยาการระบาดเป็นการเก็บข้อมูลมีการแจ้งนับมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะเพราะฉะนั้นสถิติชีพเนี้ยจึงมีความสำคัญในการนำมาอธิบายว่าการป่วยการตายนะคะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุเพศนะคะหรือว่าปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในยุคนี้นะคะก็จะมีคนที่คิดตารางชีพที่ส

คัญนะคะก็คือจอห์นกราฟซึ่งเขาเป็นคนแรกที่เริ่มใช้ตารางชีพขึ้นนะคะแล้วก็พอในยุคที่3นะคะจะเป็นยุคการประยุกต์ใช้เหตุผลแล้วก็หลักการในการอธิบายวิทยาการระบาดนะคะซึ่งในยุคนี้นะคะก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญนะคะจริงๆแล้วมีหลายท่านแต่ว่าในที่นี้ก็จะมีจอห์นสโนว์นะคะที่ให้ความสำคัญแล้วก็ค้นพบการระบาดของอะฮิวาแล้วก็อธิบายเหตุผลได้นะคะว่าอะฮิวาเกิดจากอะไรนะคะถัดมาก็คือวิลเลียมบัคส์นะคะอธิบายการติดต่อของโรคไทฟอยด์นะคะนอกจากนั้นยังมีคนอื่นๆอีกหลายท่านนะคะแล้วก็ยุคที่4นะคะจะเป็นการทดลองศึกษาวิจัยในการระบาดวิทยานะคะซึ่งก็จะมีหลายท่านเหมือนกันในที่นี้ขอกล่าวถึงแค่เฉพาะปีแอร์ชานอเล็กซานเดอร์นะคะซึ่งเขาก็ได้ทำการทดลองแบบในเชิงเปรียบเทียบนะคะก็คือคอนโทรลกรุ๊ปนะคะแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับโรคปอดบวมแล้วก็ยุคสุดท้ายยุคที่5เป็นการพัฒนาทางวิทยาการระบาดศึกษาเกี่ยวกับโรคไร้เชื้อหรือ NCD นะคะก็โครงการที่สำคัญนะคะก็อย่างเช่นโครงการฟาร์มิงแฮมนะคะฟาร์มิงแฮมเขาก็จะศึกษาระยะโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะแฝงกับกลุ่มคนปกติหรือสุขภาพดีนะคะแล้วก็ค้นพบปัจจัยเสี่ยงแล้วก็วิธีการป้องกันนะคะค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่1นะคะเรื่องความเชื่อในแต่ละยุคอาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาทำความเข้าใจว่าความเชื่อจริงๆแล้วมี5ยุคมี5สมัยนะคะหรือว่าวิวัฒนาการก็มี5ยุค5สมัยเหมือนกันนะคะในแต่ละยุคสมัยมีทั้งข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็มีวิวัฒนาการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันจะมีบางกลุ่มที่ยังเชื่อในความเชื่อเดิมๆนะคะก็ควรจะต้องมีการปรับปรุงให้หรือว่ามีการใช้วิจารณญาณในการตีความนะคะค่ะทั้งหมดก็เป็นสรุปเนื้อหาของตอนที่1นะคะประวัติความเป็นมาของวิทยาการระบาดค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านตอนที่2มโนทัศน์ของการศึกษาวิทยาการระบาดสำหรับในเรื่องนี้นะคะนักศึกษาก็จะทราบเกี่ยวกับนิยามทางวิทยาการระบาดหลักๆแล้วนะคะคำนิยามของวิทยาการระบาดมาจากภาษาอังกฤษนะคะที่ชื่อว่า epidemiology นะคะก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประชากรนะคะแล้วก็ epidemiology มาจากรากศัพท์3คำนะคะก็คือ EP นะคะหรือว่า on หรือว่า up on นะคะก็คือเหนือขึ้นไปตัวที่2นะคะก็คือ demos นะคะหรือว่าจะแปลว่า people หรือว่า the common people ก็ได้นะคะก็คือหมายถึงประชาชนทั่วๆไปหรือว่าคนกลุ่มใหญ่นะคะอันที่3นะคะก็คือ logy นะคะหรือว่า logos นะคะก็จะแปลว่า study การศึกษานะคะดังนั้นวิทยาการระบาดนะคะจึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับประชากรซึ่งในที่นี้นะคะเราก็จะเน้นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นหลักนะคะถ้าเป็นระบาดวิทยาในการควบคุมโรคสำหรับองค์ประกอบทางการศึกษาทางวิทยาการระบาดนะคะองค์ประกอบสามารถแบ่งใหญ่ๆได้เป็น6องค์ประกอบนะคะอันแรกนะคะก็คือปัญหาสุขภาพแล้วก็โรคต่างๆนะคะในส่วนของปัญหาสุขภาพนะคะก็ต้องเข้าใจก่อนว่าโรคมีหลายโรคนะคะมีทั้งโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อโรคจากการบาดเจ็บโรคจากการประกอบอาชีพนะคะซึ่งในแต่ละโรคก็จะมีเนื้อหาปลีกย่อยลงไปนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาสุขภาพเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าโรคแต่ละโรคก็จะเกิดข้องเกี่ยวกับปัจจัยแต่ละตัวหรือว่าตัวเชื้อโรคที่มีความแตกต่างกันนะคะอันองค์ประกอบที่2นะคะในเรื่องของประชากรนะคะจำเป็นจะต้องรู้ว่าประชากรตอนนี้กลุ่มใดมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือกลุ่มใดเป็นกลุ่มที่เกิดโรคแล้วและต้องการป้องกันควบคุมนะคะปัจจัยด้านประชากรหรือองค์ประกอบด้านประชากรนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอายุเพศการศึกษาถิ่นที่อยู่นะคะหรือว่าวิถีชีวิตซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยด้านประชากรทั้งสิ้นนะคะอย่างเช่นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่น

นะคะอายุในเด็กวัยผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุก็จะมีปัจจัยด้านประชากรด้านอายุแตกต่างกันทําให้เกิดโรคต่างกันในวัยเด็กนะคะโดยเฉพาะ0ถึง5ปีส่วนมากจะเป็นโรคโรคติดเชื้อนะคะแล้วก็วัยผู้ใหญ่วัยทำงานส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรคจากการประกอบอาชีพและถ้าเป็นวัยผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นโรคเรื้อรังนะคะต่างๆอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เกิดมาจากปัจจัยด้านประชากรทั้งสิ้นรวมถึงพันธุกรรมด้วยนะคะถัดมานะคะจะเป็นเรื่องความถี่ของโรคองค์ประกอบที่3นี้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะคะเพราะว่าความถี่ของการเกิดโรคอ่ะจําเป็นจะต้องรู้ว่าณขณะเนี้ยมีคนป่วยคนตายมีจํานวนเท่าไหร่อัตราป่วยอัตราตายเป็นอย่างไรอัตราป่วยอัตราตายในประชากรกลุ่มไหนเยอะกว่ากันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของความถี่ของการเกิดโรคทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของความถี่ของการเกิดโรคเนี้ยเราอาจจะต้องถ้าเกิดการระบาดของโรคเราอาจจะต้องกําหนดคํานิยามให้ชัดเจนนะคะว่าโรคหมายถึงโรคใดมีความหมายอย่างไรแล้วจะวัดจะเก็บข้อมูลอย่างไรนะคะองค์ประกอบที่4เป็นเรื่องการกระจายของโรคนะคะการกระจายของโรคก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะวิทยาการระบาดการกระจายของโรคก็เน้นที่ time present นะคะก็คือTime ก็คือเวลาช่วงไหนเกิดการระบาดของโรคช่วงหน้าฝนช่วงหน้าแล้ง Place ก็คือสถานที่ใดเกิดการระบาดของโรคแล้วก็ Person คือบุคคลใดเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงบุคคลใดทำให้เกิดการระบาดของโรคเป็นเรื่องการองค์ประกอบที่4การกระจายของโรคทั้งสิ้นนะคะถัดมาองค์ประกอบที่5สาเหตุของการเกิดโรคนะคะสาเหตุและปัจจัยกําหนดนะคะหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลนี้นะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะเป็นทั้งปัจจัยส่วนบุคคลก็ได้หรือว่าปัจจัยภายนอกก็ได้นะคะซึ่งปัจจัยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นปัจจัยส่วนบุคคลก็อายุพันธุกรรมเพศการศึกษาถ้าเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็อย่างเช่นนะคะเศรษฐกิจสังคมนะคะอาจจะส่งผลต่อสุขภาพทําให้เกิดภาวะเครียดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าปัจจัยด้านสังคมส่งผลนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะปัจจัยด้านสังคมโดยเฉพาะแบบแผนวิถีชีวิตนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารฟาสต์ฟู้ดก็จะส่งผลทำให้เกิดโรค NCD มากขึ้นนะคะองค์ประกอบสุดท้ายองค์ประกอบที่6นะคะองค์ประกอบที่6เป็นการควบคุมป้องกันโรคนะคะเรารู้ทั้ง5องค์ประกอบและเพราะฉะนั้นนะคะองค์ประกอบที่6อ่ะเป็นองค์ประกอบสําคัญเพราะเราจะต้องรู้ว่าตอนนี้โรคเกิดโรคอะไรและเราก็จะต้องมาวางแผนป้องกันควบคุมโรคเพราะว่าโรคติดต่อกับโรคไม่ติดต่อมีวิธีการกลวิธีในการควบคุมป้องกันโรคแตกต่างกันนะคะถัดมานะคะจะเป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษาทางวิทยาการระบาดนะคะวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิทยาการระบาดหลักๆนะคะก็จะมี4ข้อนะคะอันแรกก็คือเพื่อศึกษาธรรมชาติการเกิดโรคนะคะแล้วก็การกระจายของโรควัตถุประสงค์ข้อที่2นะคะเพื่อศึกษาการกระจายของโรคในชุมชนวัตถุประสงค์ข้อที่3นะคะก็เพื่อหาสาเหตุและปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการเกิดโรคในชุมชนแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่4นะคะเพื่อประเมินมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าวัตถุประสงค์แต่ละ4วัตถุประสงค์ก็จะครอบคลุมขอบข่ายของวิทยาการระบาดทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าในเบื้องต้นเราต้องศึกษาธรรมชาติก่อนดูการเกิดการกระจายของโรคหลังจากนั้นเราต้องดูสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็มาวางแผนในการป้องกันนะคะสำหรับประโยชน์ของการศึกษาทางวิทยาการระบาดนะคะก็คือหลักๆแล้วก็จะมีประโยชน์ในการบริการสุขภาพในเชิงคลินิกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการรักษาพยาบาลนะคะหรือการประเมินความเจ็บป่วยแล้วก็อีกประโยชน์ข้อหนึ่งนะคะเป็นข้อใหญ่ก็คือมีประโยชน์ในงานสาธารณสุขในชุมชนนะคะช่วยก็อย่างที่บอกนะคะระบาดวิทยาช่วยในการหาสาเหตุของการเกิดโรคเพื่อวางแผนในการควบคุมป้องกันเพราะฉะนั้นประโยชน์นะคะก็คือช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุช่วยในการกำหนดมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคนะคะแล้วก็

ยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านระบาดวิทยานะคะซึ่งในจริงๆแล้วถ้าเราเก็บข้อมูลในชุมชนหรือว่าในคลินิกจริงๆอ่ะเราจะเห็นว่าระบาดวิทยาจะเป็นเครื่องมือที่เข้าไปสอดแทรกในการดำเนินงานทั้งสองส่วนนะคะเนื้อหาของตอนที่2นะคะก็จะเห็นว่าหลักๆแล้วหัวใจสำคัญของวัตถุประสงค์ของการระบาดวิทยานะคะก็เพื่อศึกษาธรรมชาติของการเกิดการกระจายหาสาเหตุทางโรคติดเชื้อโรคไร้เชื้อนะคะแล้วก็มาวางแผนในการควบคุมป้องกันโรคนะคะวัตถุประสงค์ก็คือมุ่งเพื่อทำให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นนะคะทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็คือสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของตอนที่2มโนทัศน์ของการศึกษาวิทยาการระบาด

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านตอนที่3การดำเนินงานระบาดวิทยาการดำเนินงานระบาดวิทยาในชุมชนก็จะแบ่งออกเป็นใหญ่ๆนะคะ4ขั้นตอนนะคะอันแรกก็คือขั้นรวบรวมข้อมูลอันที่2ก็คือการตั้งสมมติฐานอันที่3นะคะขั้นตอนที่3คือการทดสอบสมมติฐานทางวิทยาการระบาดขั้นที่4นะคะก็คือการอธิบายกลไกของการเกิดโรคสำหรับในขั้นตอนที่1นะคะการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้นะคะนักศึกษาจะต้องรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลประชากรทั่วไปนะคะข้อมูลปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆทางระบาดวิทยานะคะซึ่งข้อมูลทั่วไปก็อย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไว้นะคะก็จะมีทั้งข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลนะคะอายุอาชีพเพศการศึกษาหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดโรคต่างๆนะคะอัตราป่วยอัตราตายการบาดเจ็บการเจ็บป่วยหรือรวมทั้งพฤติกรรมหรือว่าวิถีชีวิตนะคะเป็นข้อมูลทั้งด้านสถิติชีพต่างๆที่นักศึกษาต้องรวบรวมขั้นตอนที่2นะคะพอเรารวบรวมข้อมูลได้เสร็จเราต้องมากำหนดสมมติฐานนะคะว่าตอนนี้ปัจจัยเสี่ยงอะไรทำให้เราสนใจและปัจจัยเสี่ยงนั้นทำให้เกิดโรคอะไรนะคะก็นำไปสู่ขั้นตอนของการตั้งสมมติฐานซึ่งหลักของการตั้งสมมติฐานที่ดีนะคะจะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลหรือการทบทวนวรรณกรรมมาอย่างมากเพียงพอนะคะเราถึงมากำหนดสมมติฐานได้ว่าปัจจัยใดเสี่ยงทำให้เกิดโรคใดนะคะหลังจากนั้นค่อยนำมาสู่ขั้นตอนที่3การทดสอบสมมติฐานนะคะซึ่งการทดสอบสมมติฐานนะคะก็จะมีหลายวิธีมากนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปทางระบาดวิทยานะคะนิยมใช้2วิธีก็คือการศึกษาโดยการสังเกตการนะคะ observational study กับการศึกษาโดยการทดลองนะคะ experimental study ซึ่ง2วิธีนี้นะคะก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเราต้องการศึกษาเกี่ยวกับโรคในกลุ่มประชาชนหรือว่าประชากรทั่วๆไปนะคะหรือว่าดูปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับโรคในประชากรทั่วๆไปนะคะเราก็จะเลือกใช้วิธีการศึกษาแบบแรกนะคะก็คือobservational study นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเราต้องการดูในเชิงลึกหรือว่ากลุ่มตัวอย่างเราหรือว่ากลุ่มผู้ป่วยของการเกิดโรคเรามีค่อนข้างจำกัดหรือค่อนข้างน้อยนะคะเราก็จะต้องเลือกใช้การทดลองหรือว่าการศึกษาในรูปแบบที่2เป็นหลักนะคะเพื่อจะดูนะคะเพราะว่าการทดลองเนี้ยจะมีการควบคุมปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเกิดโรคหรือว่าการทดลองยาต่างๆของเรานะคะพอเราเลือกใช้รูปแบบการศึกษาได้นะคะเราก็ทดลองดูว่าสิ่งที่เราดีไซน์ไว้ถูกต้องไหมนะคะพอเราดีไซน์ตามกระบวนการแล้วนะคะค่อยนำไปสู่ขั้นที่4นะคะเราเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จนะคะเรานำมาอธิบายกลไกของการเกิดโรคเพราะว่าพอเราเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสรุปผลเสร็จในขั้นที่3เราจะทราบแล้วว่าตอนนี้มีปัจจัยหรือสาเหตุใดทำให้เกิดโรคเราก็มาอธิบายนะคะว่าทำไมกลไกมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะซึ่งกลไกของการเกิดโรคนะคะอาจจะเกิดได้ทั้งผู้ป่วยไปรับสัมผัสมา

นะคะในสำหรับกลุ่มที่เป็นโรคติดต่อแล้วก็กลุ่มที่เป็นโรคไม่ติดต่อหรือ NCD นะคะอาจจะเกิดมาจากพฤติกรรมนะคะซึ่งอันเนี้ยผลการศึกษาตั้งแต่ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3มันก็จะสามารถอธิบายในขั้นตอนที่4ได้นะคะถัดมานะคะอาจารย์ก็จะแบ่งการดำเนินงานนะคะใหญ่ๆนะคะก็คืออันแรกก็คือในสถานประกอบการนะคะขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะคะเหมือน4ขั้นตอนหลักที่อาจารย์บอกไปอันแรกก็คือรวบรวมข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลในสถานประกอบการข้อมูลบุคลากรต่างๆนะคะว่าตอนเนี้ยบุคลากรในโรงงานมีเท่าไหร่นะคะสุขภาพเป็นอย่างไรผลการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ดูแฟ้มเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมประวัติการทำงานด้วยนะคะประกอบการแล้วก็ทำการเฝ้าระวังซึ่งในสถานประกอบการนะคะส่วนมากแล้วจะเกิดอุบัติเหตุเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังก็เน้นการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพนะคะการไม่สวมใส่อุปกรณ์ต่างๆซึ่งการเฝ้าระวังมีหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นเชิงลุกเชิงลับนะคะหรือว่าการเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติงานนั้นอย่างเช่นการปฏิบัติงานในเหมืองแร่ถ่านหินนานๆ นะคะอาจจะทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบหรือว่าแย่โรคเกี่ยวกับแร่ใยหินได้นะคะซึ่งอันนี้มันก็ต้องเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวแล้วก็การเฝ้าระวังในการสัมผัสสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานนะคะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมอาจจะอยู่ในสถานที่ไม่ปลอดภัยนะคะนอกจากนั้นนะคะพอเฝ้าระวังเสร็จถ้าเกิดพบปัจจัยเสี่ยงหรือว่าปัญหาต่างๆนะคะเราก็ดำเนินการสอบสวนโรคหรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นว่าเกิดมาจากสาเหตุใดนะคะอุปกรณ์แมสใส่อุปกรณ์ต่างๆเพื่อป้องกันเซฟตี้ให้กับบุคลากรมีครบถ้วนไหมนะคะอันนี้คือการสอบสวนทั้งสิ้นสถานที่ใดเป็นสถานที่เสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เข้ามาสู่การศึกษาวิทยาการระบาดในเชิงของปัญหาในพื้นที่นะคะก็คือดูว่าจุดไหนเป็นจุดสัมผัสหรือว่าจุดเสี่ยงในการทำงานบ้างนะคะแล้วก็การดำเนินงานระบาดวิทยาในสถานประกอบการนะคะสรุปแล้วก็จะมี6ขั้นตอนใหญ่ๆนะคะอันแรกก็คือรวบรวมข้อมูลอันที่2ก็คือประเมินสถานการณ์อันที่3นะคะก็คือการเฝ้าระวังในบุคลากรอันที่4นะคะก็คือการเฝ้าระวังในผู้ป่วยนะคะอันที่5ก็คือการเฝ้าระวังในโรงพยาบาลแล้วก็อันที่6นะคะก็คือการเฝ้าระวังการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลซึ่งเราจะเห็นว่าการดำเนินงานในสถานประกอบการอันนี้นะคะจะเน้นที่โรงพยาบาลลักษณะจะเหมือนกับในโรงงานนะคะเพียงแต่ว่าแตกต่างกันที่ปัจจัยเสี่ยงในการสัมผัสเพราะว่าในโรงงานส่วนใหญ่แล้วปัจจัยเสี่ยงคืออุบัติเหตุแต่ถ้าในโรงพยาบาลปัจจัยเสี่ยงก็คือการติดเชื้อต่างๆที่บุคลากรอาจจะได้รับจากการประกอบอาชีพหรือการปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลนักสาธารณสุขหรือว่าบุคลากรอื่นๆที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะค่ะสำหรับในตอนที่3นะคะการดำเนินงานทางด้านระบาดวิทยานะคะก็อย่างที่อาจารย์เน้นไปก็คือจะเน้น4ขั้นตอนหลักนะคะก็คือการรวบรวมข้อมูลมาเพื่อตั้งสมมติฐานนะคะพอตั้งสมมติฐานใช้หลักทางวิชาการเสร็จแล้วก็นำสมมติฐานนั้นนะมาทดสอบสมมติฐานหลังจากทดสอบสมมติฐานได้ข้อเท็จจริงและเราก็เอามาอธิบายกลไกการเกิดโรคต่างๆแล้วก็สำหรับการดำเนินงานระบาดวิทยาในสถานประกอบการนะคะอาจารย์เน้นทั้งในโรงงานแล้วก็ในโรงพยาบาลหลักการก็คือจะเหมือนกันนะคะก็คือจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามเกิดกรณีหรือการบาดเจ็บการเจ็บป่วยก็ต้องทำการสอบสวนการระบาดของโรคนะคะแล้วก็ใช้กระบวนการวิจัยนะคะทางระบาดวิทยาเข้ามาสอดแทรกเพื่อจะทำให้เราได้ความชัดเจนในกลไกหรือว่าการเกิดโรคต่างๆหรือว่าสาเหตุการเกิดโรคนะคะทั้งหมดนะคะก็คือเนื้อหาสาระของตอนที่3การดำเนินงานระบาดวิทยาค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

หน่วยที่1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะในหน่วยที่1นี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันนะคะตอนที่ 1.1 เนี่ยก็จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะส่วนตอนที่ 1.2 เนี่ยก็จะพูดถึงการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอนที่ 1.3 เนี่ยก็จะพูดถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และงานเอกสารนะคะส่วนตอนที่ 1.4 เนี่ยก็จะพูดถึงการทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และงานเอกสารค่ะเรามาดูในตอนที่ 1.1 ก่อนนะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ค่ะในตอนนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องหลักการพื้นฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็เรื่องที่2จะพูดถึงวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ค่ะสำหรับหลักการพื้นฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะคะเรามาเรียนรู้ถึงความหมายของคำว่าซอฟต์แวร์ก่อนนะคะซอฟต์แวร์เนี่ยก็คือชุดคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะหรือที่เราเรียกว่าโปรแกรมนะคะส่วนวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะคะก็เป็นวิชาที่ว่าด้วยการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพนะคะสำหรับประเภทของซอฟต์แวร์นะคะเราก็แบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ระบบนะคะหรือเราเรียกว่า System Software หรือที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปว่า OS นะคะสำหรับ OS เนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่จะต้องติดตั้งภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมให้อุปกรณ์หรือว่าซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับซอฟต์แวร์ระบบที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปก็ยกตัวอย่างเช่นWindows นะคะหรือว่าที่ติดตั้งอยู่ในมือถือก็เป็น iOS หรือว่า Android นะคะซอฟต์แวร์ประเภทต่อไปนะคะเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นเพื่องานบางอย่างโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นระบบเวชระเบียนนะคะภายในโรงพยาบาลที่เราไปติดต่อรับการรักษา

ก็จะต้องไปติดต่อว่าเราเป็นผู้ป่วยมีเลขระเบียนอะไรบ้างแล้วก็เคยรักษามาอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์แล้วก็ปัจจุบันก็จะมีซอฟต์แวร์ที่อยู่ในมือถือนะคะที่เราเรียกว่าแอปพลิเคชันหรือว่าคนทั่วไปก็จะเรียกย่อๆว่าแอปนะคะแอปต่างๆที่อยู่ภายในมือถือก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ค่ะประเภทที่3นะคะเป็นซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้านะคะที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้อุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซอฟต์แวร์ประเภทที่4นะคะเป็นซอฟต์แวร์ด้านวิศวกรรมหรือว่าวิทยาศาสตร์นะคะช่วยงานการคำนวณที่มีความซับซ้อนนะคะก็จะทำให้การคำนวณหรือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมเนี่ยทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะซอฟต์แวร์ประเภทที่5นะคะเป็นซอฟต์แวร์ด้านสายการผลิตนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นที่เราคุ้นเคยก็คือซอฟต์แวร์ในกลุ่มของ Office นะคะ Microsoft Windows หรือ Microsoft Excel เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มประเภทนี้คือสายการผลิตนะคะประเภทที่6นะคะเป็นซอฟต์แวร์ด้านปัญญาประดิษฐ์นะคะอันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่เข้ามาอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาหุ่นยนต์นะคะที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่ค่อนข้างมีอันตรายนะคะหรือว่าต้องการให้การทำงานเนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นนะคะส่วนประเภทสุดท้ายนะคะเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะคะก็คือซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนเว็บไซต์ต่างๆนะคะที่เราจะต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับเครื่องนะคะแล้วก็ข้อมูลก็จะอยู่ที่บนเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็เป็นประเภทของซอฟต์แวร์ทั้งหมดค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะตามหลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์เนี่ยนะคะเราจะแบ่งขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยออกเป็น3ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เป็นการกำหนดงานนะคะส่วนขั้นตอนที่2เป็นการพัฒนาค่ะขั้นตอนที่3เนี่ยเป็นการบำรุงรักษานะคะหากมีปัญหาเกิดขึ้นในขั้นตอนใดเนี่ยผู้พัฒนาก็สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขในขั้นตอนก่อนหน้าได้นะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนนะคะในขั้นตอนของการกำหนดงานนะคะในขั้นตอนนี้ก็จะมีขั้นตอนย่อยๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือการวิเคราะห์ระบบนะคะซึ่งเป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบนะคะที่จะต้องให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะทางด้านการใช้ฮาร์ดแวร์หรือว่าระบบฐานข้อมูลนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ใช้งานหรือว่าเจ้าของระบบนะคะส่วนขั้นตอนย่อยที่2ก็คือเป็นการจัดทำแผนโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะซึ่งจะต้องทำการกำหนดขอบเขตของระบบนะคะว่าเราจะทำพัฒนาระบบเนี่ยมีขนาดใหญ่แค่ไหนนะคะแล้วก็มีทรัพยากรอะไรที่จะต้องใช้ในการพัฒนาระบบนี้บ้างรวมถึงจะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาระบบเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะคะขั้นตอนย่อยที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของการจัดทำข้อกำหนดความต้องการนะคะซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาระบบกับผู้ใช้หรือว่าผู้ว่าจ้างนะคะหรือว่าลูกค้านั่นเองนะคะซึ่งจะต้องทำความตกลงให้ตรงกันนะคะว่าขอบเขตในการพัฒนาระบบหรือระยะเวลาสิ้นสุดเนี่ยจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ซึ่งจะต้องจัดทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะสำหรับขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะก็ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยขั้นตอนแรกก็เป็นเรื่องของการออกแบบขั้นเตรียมการนะคะซึ่งจะนำข้อกำหนดความต้องการที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้นะคะมาทำการออกแบบฟังก์ชันงานว่าภายในระบบเนี่ยจะมีฟังก์ชันการทำงานอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นก็จะมาออกแบบอย่างละเอียดมากขึ้นนะคะโดยนำผลที่ได้จากขั้นตอนเตรียมการเนี่ยมาออกแบบในรายละเอียดของการประมวลผลว่าในซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยจะมีการประมวลผลอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นนะพอเราออกแบบเรียบร้อยแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนของการสร้างโปรแกรมหรือว่าเขียนโปรแกรมนั่นเองนะคะในส่วนนี้ก็จะนำการออกแบบอย่างละเอียดเนี่ยมาเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานหลังจากที่เขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีขั้นตอนของการตรวจสอบค่ะว่าโปรแกรมที่เขียนไว้เนี่ยทำงานได้อย่างถูกต้องตรงกับการออกแบบ

ที่กำหนดเอาไว้หรือเปล่านะคะต่อไปเป็นขั้นตอนของการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะก็คือหลังจากที่เราพัฒนาโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วนะคะทำการทดสอบและใช้งานโปรแกรมไประยะหนึ่งแล้วนะคะหากซอฟต์แวร์เนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดจากกรณีที่ซอฟต์แวร์เนี่ยทำงานผิดพลาดเองได้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องหรือว่าในกรณีที่ผู้ใช้เนี่ยอาจจะมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงานนะคะก็สามารถที่จะทำการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ได้นะคะซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์นะคะจะต้องจัดทำเป็นเอกสารแจ้งเพื่อให้ผู้พัฒนาระบบเนี่ยทำการแก้ให้นะคะซึ่งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าการทำงานเนี่ยเกิดความผิดพลาดอย่างไรบ้างนะคะ

ไปเป็นตอนที่2นะคะจะพูดถึงการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2เรื่องย่อยก็คือหลักการพื้นฐานในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะทีนี้เรามาดูแนวทางการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเราก็มีแบ่งออกเป็น3แนวทางด้วยกันนะคะการออกแบบเชิงโครงสร้างนะคะแบบแนวทางที่2เนี่ยเป็นการออกแบบโปรแกรมโดยใช้เหตุการณ์ขับเคลื่อนนะคะแนวทางที่3เนี่ยเป็นการออกแบบโปรแกรมโดยใช้ข้อมูลขับเคลื่อนนะคะเรามาดูแต่ละแนวทางนะคะแนวทางแรกเนี่ยเป็นการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการออกแบบเชิงโครงสร้างนะคะซึ่งจะพิจารณาว่าโปรแกรมของเราเนี่ยมีฟังก์ชันการทำงานอะไรบ้างแล้วก็ถ้าโปรแกรมเนี่ยมันใหญ่เกินไปเราก็จะต้องแบ่งกระบวนการทำงานเนี่ยออกเป็นฟังก์ชันงานย่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้ความซับซ้อนเนี่ยลดลงการพัฒนาระบบก็จะง่ายขึ้นนะคะสำหรับการออกแบบโปรแกรมโดยใช้เหตุการณ์ขับเคลื่อนเนี่ยนะคะเราก็จะต้องรู้ว่าโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นปุ่มต่างๆเนี่ยนะคะเมื่อผู้ใช้ไปคลิกที่ปุ่มหรือว่าเลื่อนเมาส์เนี่ยไปทำงานที่ตรงไหนเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็จะเอาเหตุการณ์เหล่านั้นน่ะมาเป็นตัวกำหนดในการเขียนโปรแกรมค่ะสำหรับแนวทางที่3นะคะเป็นการออกแบบโปรแกรมโดยใช้ข้อมูลขับเคลื่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่อยู่ในระบบนะคะเราก็จะต้องกำหนดให้ได้ว่ากระบวนการทำงานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างเมื่อผู้ใช้เนี่ยนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยนะคะจะต้องนำไปประมวลผลอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ออกมาเป็นผลลัพธ์อะไรนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางของการออกแบบนะคะหลังจากที่เราออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วนะคะไม่ว่าจะใช้แนวทางไหนเนี่ยผลการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้นะคะก็คือลำดับขั้นตอนวิธีการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองหรือที่เราเรียกว่าอัลกอริทึมนะคะสำหรับเครื่องมือช่วยในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเรามีเครื่องมือช่วยในที่นี้เราจะแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเครื่องมือช่วยในการออกแบบโปรแกรมเนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะในประเภทอันนี้เราก็จะพูดถึงผังงานโปรแกรมนะคะแล้วก็ชุดคำสั่งจำลองตารางการตัดสินใจต้นไม้การตัดสินใจนะคะแล้วก็ผังแสดงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานค่ะเรามาดูเครื่องมือแต่ละตัวกันนะคะอันดับแรกนะคะเป็นผังงานโปรแกรมหรือที่เราเรียกว่าโปรแกรมโฟลว์ชาร์ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเขียนภาพนะคะแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะโดยนำสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมาเรียงต่อกันนะคะเพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆก็จะเชื่อมกันด้วยเส้นที่มีลูกศรแสดงถึงทิศทางการทำงานสำหรับรายละเอียดของการใช้ผังงานโปรแกรมเนี่ยนะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มได้ในหน่วยที่2นะคะต่อไปเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบโปรแกรมที่เราเรียกว่าชุดคำสั่งจำลองหรือว่า

ซูโดโค้ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการนำคำในภาษาอังกฤษเนี่ยมาเขียนเพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่จะต้องเรียบเรียงคำในภาษาอังกฤษเนี่ยให้เป็นประโยคเพื่อใช้สื่อความหมายนะคะให้ผู้อ่านหรือว่าทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยได้เข้าใจขั้นตอนการแก้ปัญหาเนี่ยได้ตรงกันนะคะแล้วก็ทำให้รู้ว่าในแต่ละ

คือช่วยในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกว่าตารางการตัดสินใจนะคะตารางการตัดสินใจเนี่ยก็จะประกอบด้วยสองส่วนด้วยกันก็คือเงื่อนไขนะคะคนที่ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะต้องเอาเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยมาเขียนว่าในโปรแกรมเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วก็ในเงื่อนไขนั้นเนี่ยจะนำไปปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการคำนวณการจ่ายเงินค่าจ้างให้กับพนักงานนะคะก็จะมีเงื่อนไขว่าในแต่ละช่วงเนี่ยพนักงานมีการทำงานเป็นอย่างไรบ้างก็จะกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าถ้าทำงานเนี่ยไม่มากกว่า40ชั่วโมงจะวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าจ้างพนักงานเนี่ยจะไปคำนวณแบบไหนแต่ในกรณีที่พนักงานทำงานมากกว่า40ชั่วโมงเนี่ยจะใช้วิธีการคำนวณด้วยสูตรไหนนะคะหรือว่าในกรณีที่เป็นพนักงานใหม่เนี่ยเราจะให้เขาปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ไหมอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขแล้วก็การปฏิบัติซึ่งจะต้องนำเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยมาใส่ในตารางการตัดสินใจค่ะประเภทต่อไปนะคะเป็นต้นไม้การตัดสินใจนะคะก็จะเป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างในการตัดสินใจว่าเหมือนเราจะไปเหมือนจองตั๋วดูละครนะคะก็เราก็จะต้องกำหนดก่อนว่าเราจะดูวันไหนรอบไหนนะคะจะเลือกที่นั่งในราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะต้องมาเขียนโปรแกรมให้มันตัดสินใจว่าในกรณีที่นั่งที่เราเลือกเนี่ยถ้ามันไม่ว่างนะคะจะต้องไปทำอย่างไรบ้างหรือว่าถ้าเงื่อนไขทั้งหมดที่เราเลือกเนี่ยตรงกับเงื่อนไขที่เราต้องการเลยวันก็ได้รอบก็ได้นะคะที่นั่งก็ว่างนะคะราคาที่เราจองก็ได้หมดเนี่ยมันจะไปทำอะไรต่อแต่ถ้าแต่ละเงื่อนไขเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะอันนี้เงื่อนไขทั้งหมดก็จะต้องนำไปเขียนในต้นไม้การตัดสินใจค่ะสำหรับเครื่องมือตัวสุดท้ายที่เรานำมาแสดงให้เห็นเนี่ยนะคะก็เป็นผังแสดงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะซึ่งในผังนี้เราเรียกย่อๆว่าไฮโปนะคะซึ่งมาจาก input process แล้วก็ output นะคะผังแสดงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ก็จะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนนำเข้าที่เรียกว่า input นะคะเมื่อเรานำเข้าข้อมูลเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะประมวลผลอย่างไรบ้างมีลำดับขั้นตอนในการประมวลผลเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ในแต่ละลำดับขั้นตอนเนี่ยพอประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยจะมี output อะไรบ้างนะคะก็จะต้องเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะ

ต่อไปนะคะเป็นตอนที่ 1.3 เป็นเรื่องของการแกรมคอมพิวเตอร์และงานเอกสารค่ะในตอนที่ 1.3 เนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันก็คือแนวคิดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของเอกสารประกอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะสำหรับข้อควรคำนึงในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเราควรที่จะโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยหลังจากออกแบบแล้วก็มาถึงขั้นตอนการเขียนโปรแกรมโปรแกรมที่เขียนขึ้นเนี่ยเราควรคำนึงถึงว่าโปรแกรมนั้นจะต้องสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะโปรแกรมจะต้องทำงานได้รวดเร็วและก็กระชับนะคะใช้เวลาในการประมวลผลน้อยที่สุดนะคะใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำน้อยที่สุดนะคะแล้วก็โปรแกรมนั้นจะต้องง่ายต่อการทำความเข้าใจและการบำรุงรักษาค่ะค่ะสำหรับการประมวลผลโปรแกรมนะคะและตัวแปรภาษานะคะหลังจากที่เราทำการเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะนำไปใช้งานเนี่ยก็จะต้องทดสอบโปรแกรมนะคะหรือว่าคอมไพล์โปรแกรมเนี่ยเนื่องจากว่าโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโค้ดนะคะมันเป็นโค้ดหรือว่าเป็นรหัสโปรแกรมที่มนุษย์เนี่ยเข้าใจได้นะคะแต่ว่าเครื่องยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนำโปรแกรมไปใช้งานเนี่ยเราก็จะต้องแปลงซอร์สโค้ดเนี่ยให้เป็นรหัสโปรแกรมที่เครื่องสามารถจะเข้าใจได้นะคะซึ่งในการแปลภาษาโปรแกรมเนี่ยมี2วิธีด้วยกันก็คือเราสามารถจะแปลงโดยใช้คอมไพเลอร์นะคะหรือว่าอินเทอร์พรีเตอร์นะคะเรามาดูเรื่องของคอมไพเลอร์ก่อนนะคะอันนี้สำหรับคอมไพเลอร์เนี่ยก็จะเป็นการแปลภาษาโปรแกรมครั้ง

เดียวทีเดียวทั้งโปรแกรมนะคะหลังจากที่เราเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะเราเรียกว่าซอร์สโค้ดเราจะนำซอร์สโค้ดทั้งโปรแกรมเนี่ยมาคอมไพล์นะคะถ้าในระหว่างคอมไพล์เนี่ยมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็จะต้องทำการแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วนำมาคอมไพล์ซ้ำเนี่ยจนกว่าจะไม่มีเออร์เลอร์เกิดขึ้นนะคะเราก็จะได้เป็น execute file ก็สามารถจะนำ execute file หรือเราเรียกว่าภาษาเครื่องเนี่ยไปใช้งานได้นะคะสำหรับข้อดีของ compiler ก็คือว่าเป็นมันแปลภาษาทีเดียวทั้งโปรแกรมเพราะฉะนั้นโปรแกรมที่ได้เนี่ยก็จะมีขนาดเล็กแล้วก็การทำงานก็จะทำได้รวดเร็วนะคะทีนี้เรามาดูอีกวิธีหนึ่งในการ compile เราเรียกว่า interpreter นะคะในการ compile ด้วย interpreter เนี่ยเราจะนำคำสั่งโปรแกรมทีละคำสั่งนะคะมาทำการ compile ถ้าคำสั่งนั้น compile ผ่านก็จะทำงานก็คือเรียกว่า execute ไปเลยนะคะแล้วก็วนกลับไปที่คำสั่งถัดไปแล้วก็นำมา compile นะคะเรียกว่า interpreter แล้วก็ execute ก็คือทำงานก็จะวนไปอย่างนี้จนกว่าจะจบทั้งโปรแกรมนะคะซึ่งวิธีการ interpreter เนี่ยมันมีข้อจำกัดก็คือว่าเราทำงานทีละบรรทัดนะคะสลับกับ compile สลับกับการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานการ compile ในสารเนี่ยมันจะไม่ค่อยยืดหยุ่นและในกรณีที่ระหว่างที่โปรแกรมทำงานเนี่ยถ้าหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะมันก็มาขั้นจังหวะนะคะทำให้การใช้งานโปรแกรมเนี่ยไม่สมูทนะคะต่อไปนะคะจะพูดถึงเอกสารประกอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลังจากที่เราเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีเอกสารหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราทำกิจกรรมอะไรนะคะจะขอยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมของการสร้างแฟ้มข้อมูลหรือว่าฐานข้อมูลเนี่ยนะคะเอกสารประกอบที่เราจะต้องไว้เราเรียกว่าพจนานุกรมข้อมูลนะคะซึ่งในพจนานุกรมข้อมูลเนี่ยก็จะประกอบด้วยรายละเอียดย่อยๆว่ามีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วก็แต่ละข้อมูลเนี่ยจะต้องเอาไปใช้งานที่ตรงไหนบ้างหรือว่าถ้าเป็นการสร้างรหัสจอภาพนะคะก็จะต้องมีรหัสโปรแกรมบอกไว้นะคะว่าเป็นรหัสอะไรรูปแบบของจอภาพเป็นลักษณะไหนและภายในจอภาพเนี่ยจะมีข้อมูลอะไรมาแสดงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเอกสารประกอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะ

ต่อไปเป็นตอนที่ 1.4 นะคะเป็นเรื่องของการทดสอบโปรแกรมและงานเอกสารค่ะในตอนที่ 1.4 นี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องย่อยก็คือเรื่องของการทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเอกสารประกอบการทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะในการทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีวิธีการทดสอบหลายวิธีด้วยกันนะคะเรามาดูแต่ละวิธีนะคะวิธีที่1เนี่ยเป็นการทดสอบโปรแกรมด้วยข้อมูลทดสอบนะคะซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ในการทดสอบในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นผู้เขียนโปรแกรมนั่นเองก็จะต้องทำการสมมุติข้อมูลขึ้นมาว่าถ้าเกิดกรณีนี้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมันควรจะเป็นอะไรแล้วก็นำข้อมูลสมมุติหรือว่าข้อมูลทดสอบเนี้ยไปทดสอบในโปรแกรมว่าได้ผลลัพธ์ตามที่ผู้เขียนโปรแกรมเนี่ยคาดหวังไว้หรือไม่นะคะส่วนวิธีที่2เนี่ยเป็นการทดสอบการเชื่อมโยงด้วยข้อมูลทดสอบนะคะหลังจากที่โปรแกรมเนี่ยทดสอบผ่านแล้วนะคะซึ่งในโปรแกรมในระบบเนี่ยอาจจะมีฟังก์ชันหรือว่าโมดูลหลายๆโมดูลเราก็จะต้องทดสอบให้ได้ว่าถ้าโปรแกรมที่ทดสอบด้วยขั้นตอนหนึ่งเนี่ยพอผ่านไปที่อีกโมดูลเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะถูกต้องไหมนะคะซึ่งมันเป็นการเชื่อมโปรแกรมนะคะว่าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยนำไปใช้ในขั้นตอนที่สองเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะยังถูกต้องหรือไม่นะคะส่วนวิธีการทดสอบวิธีที่สามเนี่ยเป็นการทดสอบทั้งระบบเต็มรูปแต่ก็ยังเป็นข้อมูลทดสอบอยู่นะคะอันนี้ก็คือเราจะทดสอบระบบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็นำข้อมูลทดสอบนะคะที่เราสมมุติขึ้นมาเนี่ยมาใช้ในการทดสอบทั้งระบบซึ่งในขั้นตอนนี้เราก็จะประเมินในส่วนของประสิทธิภาพของระบบด้วยว่าทั้งระบบเนี่ยมันทำงานด้วยระยะเวลามากเกินไปหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นไปตามที่เราทำข้อกำหนดเอาไว้กับผู้ใช้ไหมว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยจะต้องประมวลผลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนวิธีที่4นะคะเป็นการทดสอบทั้งระบบแบบเต็มรูปแต่ว่าวิธีที่4เนี่ยจะแตกต่างจากวิธีอื่นคือเราใช้ข้อมูลจริงนะคะข้อมูลจริงก็คือเราต้องไปคัดกรองข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงนะคะเอามาเพียงบางส่วนแล้วก็ใส่เข้าไปในช่วงของการทดสอบว่าถ้าเกิดข้อมูลจริงในลักษณะนี้ผลลัพธ์มันจะตรงกับข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการยอมรับร่วมกันด้วยนะคะสำหรับเอกสารประกอบการทดสอบโปรแกรมนะคะก็ในช่วงของกิจกรรมการทดสอบโปรแกรมเนี่ยก็จะมีเอกสารประกอบหลายแบบด้วยกันนะคะก็จะขอยกตัวอย่างนะคะสำหรับกิจกรรมการจัดเตรียมแผนการทดสอบนะคะก็จะในเอกสารประกอบเนี่ยก็จะต้องกำหนดว่าใครเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการทดสอบบ้างนะคะผลการทดสอบควรที่คาดหวังควรจะเป็นอย่างไรนะคะหรือในกระบวนการในการกำหนดกระบวนการทดสอบเนี่ยจะมีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะจะมีการนำเข้าข้อมูลหรือว่ามีสภาพแวดล้อมในการทดสอบเป็นอย่างไรบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเอกสารประกอบการทดสอบโปรแกรมค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิทย์โดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
8: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504-7788

เรื่องแรกนะคะความหมายของเศรษฐศาสตร์ค่ะเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเรื่องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดนะคะเพื่อผลิตสินค้าและบริการต่างๆนะคะเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งโดยทั่วไปมีความต้องการไม่จำกัดนะคะโดยให้เกิดประโยชน์หรือประสิทธิภาพสูงสุดค่ะจากความหมายของเศรษฐศาสตร์นะคะเราก็จะมาดึงทีละคำนะคะเป็นทรัพยากรมนุษย์ค่ะรวมทั้งความสามารถทางกำลังกายแล้วก็สติปัญญาที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการนะคะผลตอบแทนของแรงงานก็คือค่าจ้างค่ะตัวที่3นะคะก็คือทุนค่ะหมายถึงสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการนะคะผลตอบแทนของทุนก็เรียกว่าดอกเบี้ยนะคะตัวที่4ค่ะผู้ประกอบการก็คือผู้ที่ทำหน้าที่รวบรวมปัจจัยการผลิตที่ดินแรงงานและทุนนะคะในการผลิตสินค้าและบริการผลตอบแทนของผู้ประกอบการก็คือกำไรค่ะจากความหมายของเศรษฐศาสตร์นะคะก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือสินค้าและบริการนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือ1เศรษฐทรัพย์ความหมายของเศรษฐทรัพย์นะคะก็คือสินค้าต่างๆที่ผลิตออกมาแล้วมีต้นทุนค่ะมีราคาที่ต้องจ่ายนะคะหรือมีราคามากกว่า0นะคะเศรษฐทรัพย์ก็แบ่งเป็น2ชนิดนะคะก็คือสินค้าเอกชนกับสินค้าสาธารณะจากสินค้าและบริการนะคะประเภทที่2ก็คือสินค้าไร้ราคาค่ะสินค้าไร้ราคาก็เป็นสินค้าที่ไม่มีต้นทุนไม่มีราคาที่ต้องจ่ายก็คือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่นะคะสายลมแสงแดดนะคะน้ำฝนอากาศน้ำทะเลต่างๆนะคะความหมายอีกคำหนึ่งที่ดึงออกมานะคะของเศรษฐศาสตร์ก็คือความต้องการของมนุษย์ค่ะในความต้องการของมนุษย์ก็คือมีไม่จำกัดค่ะต้องการสินค้าทุกชนิดนะคะในปัจจัย4หรือของเศรษฐศาสตร์นะคะมันก็นำไปสู่การเลือกใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อผลิตสินค้าและบริการต่างๆทำให้เกิดปัญหาของความไม่สมดุลนะคะระหว่างทรัพยากรที่มีอยู่กับความต้องการใช้ก็เลยต้องเกิดคำหนึ่งขึ้นมาค่ะก็คือความขาดแคลนเมื่อเกิดความขาดแคลนขึ้นก็เราก็จะต้องมาผู้ที่ทำหน้าที่ในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆในระบบเศรษฐกิจก็ต้องตัดสินใจว่าจะนำเอาทรัพยากรที่มีจำกัดนั้นไปผลิตอะไรนะคะโดยมีการกำหนดทางเลือกต่างๆค่ะที่อาจจะนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ได้นะคะซึ่งอาจจะมีมากมายหลายทางเลือกนะคะทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นก็ไม่สามารถทำได้พร้อมกันทุกทางนะคะและที่สำคัญนะคะทรัพยากรก็มีไม่เพียงพอกับการแก้ปัญหานะคะเพราะฉะนั้นจะต้องตัดสินใจนำทรัพยากรที่มีอยู่นั้นไปใช้ในทางที่เห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนแล้วค่อยพิจารณาทางเลือกอื่นๆต่อไปนะคะการสูญเสียโอกาสอันเกิดจากการนำทรัพยากรไปใช้ในทางหนึ่งทำให้ไม่สามารถนำเอาทรัพยากรไปใช้ในทางอื่นได้นะคะในทางเศรษฐ

าสตร์นะคะเราเรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสนะคะหรือ opportunity cost นะคะหรือเราจะกล่าวว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสเนี่ยนะคะหมายถึงมูลค่าสูงสุดของผลประโยชน์ที่ต้องเสียสละไปในกรณีที่มีทางเลือกหลายๆทางแล้วมีการตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งนะคะเป็นผลตอบแทนสูงสุดในบรรดาทางเลือกต่างๆที่เราไม่ได้เลือกค่ะนะคะหรือจะพูดว่าเป็นมูลค่าของทางเลือกที่ดีที่สุดถัดไปที่ยอมสละเพื่อที่จะดำเนินการตามทางเลือกที่เลือกค่ะจากความหมายของเศรษฐศาสตร์นะคะมารู้จักต้นทุนค่าเสียโอกาสแล้วอีกคำหนึ่งที่จะต้องรู้จักนะคะก็คือปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจค่ะก็มี3ปัญหานะคะปัญหาผลิตอะไรผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใครนะคะปัญหาแรกนะคะปัญหาผลิตอะไรค่ะก็คือ what to produceนะคะเป็นปัญหาในการตัดสินใจว่าควรจะนำทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาผลิตสินค้าอะไรปริมาณเท่าใดจึงจะเพียงพอกับความต้องการเพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดปัญหาที่2ค่ะผลิตอย่างไรนะคะ how to produce นะคะเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะผลิตสินค้าอะไรแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาต่อค่ะว่าจะใช้เทคนิคการผลิตอะไรใช้ปัจจัยการผลิตอะไรบ้างแต่ละชนิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่จึงจะเกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากที่สุดปัญหาที่3ค่ะปัญหาเพื่อใครค่ะ for whom ค่ะเป็นการพิจารณาว่าหลังจากเราผลิตสินค้าและบริการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไปจำแนกแจกจ่ายให้กับใครบ้างนะคะเอาไปให้บุคคลกลุ่มใดจึงจะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่านะคะหรือเกิดการจัดสรรทรัพยากรให้แก่บุคคลหรือกลุ่มคนในสังคมด้วยวิธีการอย่างไรค่ะอีกคำนึงนะคะที่ควรจะรู้จักนะคะขอบเขตความเป็นไปได้ในการผลิตนะคะหรือเราเรียกว่า production possibility frontier นะคะ PPF หรือ production possibility curve PPC ก็คือความหมายเดียวกันนะคะเป็นเส้นที่แสดงทางเลือกต่างๆในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆร่วมกันนะคะภายใต้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดของระบบในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ด้วยเทคนิคการผลิตที่มีอยู่ขณะนั้นอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเส้นนี้นะคะเส้น PPC หรือ PPF เนี่ยก็แสดงถึงความสามารถสูงสุดในการผลิตของระบบเศรษฐกิจภายใต้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยู่เราจะดูตารางกันนะคะมันจะมีความเป็นไปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดบอกของความสัมพันธ์ระหว่างข้าวกับเครื่องบินนะคะเราจะนำปัจจัยการผลิตที่มีอยู่มาผลิตข้าวนะคะถ้าเป็นจุด A ก็ไม่ผลิตข้าวเลยผลิตเครื่องบิน15เครื่องแต่ถ้าเราต้องการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นในจุด B นะคะเพิ่มขึ้น 1,000 ตันเราต้องลดการผลิตเครื่องบินลงเป็น14นะคะหรือถ้าเราต้องการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ตันในจุด C นะคะเครื่องบินเราก็จะต้องลดการผลิตลงเหลือ12ค่ะก็คือเราต้องการผลิตสินค้าใดเพิ่มขึ้นเราก็ต้องไปลดการผลิตสินค้า1ลงค่ะจากจุดนะคะ A B C ที่เราคำนวณไปเมื่อกี้เนี้ยนะคะที่เป็นในตารางเราก็มาพล็อตกราฟนะคะ A B C D E F นะคะถ้าเราลากเส้นเชื่อมA B C D E F ก็จะเป็นเส้น PPC หรือ PPF หรือเส้นขอบเขตความเป็นไปได้ในการผลิตที่บอกทางเลือกในการผลิตสินค้า2ชนิดนั่นเองระหว่างเครื่องบินกับข้าวนะคะโดยที่แกนตั้งเป็นปริมาณเครื่องบินแกนนอนเป็นปริมาณข้าวนะคะจากจุด A B C D E F เนี่ยนะคะเป็นจุดทางเลือกที่เราจะเลือกในการผลิตที่เรามีเทคโนโลยีและทรัพยากรที่เรามีอย่างจำกัดในขณะนั้นนะคะแล้วจุด U คือจุดอะไรคะที่เห็นในนี้นะคะจุด U คือจุดที่เป็นระดับการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพค่ะก็คือมีการใช้ทรัพยากรน้อยเกินไปนะคะส่วนจุด G ล่ะคะจุด G ก็เป็นระดับการผลิตที่เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีการผลิตเรายังไปไม่ถึงหรือทรัพยากรการผลิตเรายังมีไม่เพียงพอที่จะผลิตจุด G ได้นะคะแต่ถ้ารูปนี้ค่ะเราเห็นเส้น PPC หรือเส้น PPF เนี่ยเคลื่อนย้ายไปถึงจุด G นะคะจุด G อยู่บนเส้น HI นะคะจะเป็นเส้น PPC หรือ PPF เส้นใหม่ค่ะที่เป็นขอบเขตความเป็นไปได้ในการผลิตในกรณีที่เทคโนโลยีการผลิตเพิ่มขึ้นนะคะหรือทรัพยากรการผลิตมากขึ้นนั่นเองก็ขอบเขตความเป็นไปได้ในการผลิตก็สามารถไปถึงจุด G ได้นั่นเองนะคะเส้นขอบเขตความเป็นไปได้ในการผลิตก็เคลื่อนย้ายไปเป็นเส้น HI ค่ะนะคะถัดมานะคะอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะต้องเข้าใจนะคะว่าเศรษฐศาสตร์เรามีแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์อยู่2แขนงค่ะแขนงที่1นะคะก็คือเศรษฐศาสตร์จุลภาค Microeconomics นะคะเป็นการศึกษาเศรษฐกิจของหน่วยย่อยศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆนะคะ

ได้แก่ครัวเรือนผู้บริโภคหรือจะเป็นหน่วยธุรกิจหรือผู้ผลิตรัฐบาลนะคะศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคการผลิตต้นทุนการผลิตนะคะการกำหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าแต่ละชนิดหรือแต่ละอุตสาหกรรมในแต่ละตลาดนะคะในตลาดต่างๆนะคะหรือการกำหนดราคาของปัจจัยการผลิตนะคะเป็นต้นนะคะถัดมานะคะเศรษฐศาสตร์มหภาคแขนงวิชาหนึ่งของเศรษฐศาสตร์นะคะก็คือแมคโครอีโคโนมิกส์นะคะแมคโครก็คือมันใหญ่ใช่ไหมคะก็จะเอารวมเศรษฐกิจย่อยๆเข้ามาในการศึกษานะคะเป็นการศึกษาพฤติกรรมของระบบเศรษฐกิจโดยรวมค่ะหรือเศรษฐกิจของทั้งระบบนะคะได้แก่รายได้ประชาชาติความสัมพันธ์ระหว่างรายได้การบริโภคการออมนะคะแล้วก็การลงทุนระดับราคาและการจ้างงานโดยรวมค่ะอาจจะดูถึงการดำเนินงานของธนาคารกลางในการกำกับดูแลปริมาณเงินและอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจการใช้จ่ายของรัฐบาลนโยบายการเงินนโยบายการคลังการค้าระหว่างประเทศการเงินระหว่างประเทศนะคะแล้วก็การเจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศค่ะทีนี้เราจะมาดูว่าสาระหลักของเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะคะถ้ามีใครเนี่ยได้ไปหยิบหนังสือหรือเอกสารการสอนของหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราก็จะเห็นว่าแบ่งอย่างชัดเจนเลยนะคะเล่มหนึ่งก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะคะโดยหน่วยที่สองก็คือเรื่องอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพของตลาดนะคะหรือที่สามก็เป็นทางเลือกของผู้บริโภคหรือเราจะพูดอีกคำหนึ่งก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคนั่นเองค่ะหน่วยที่สี่ก็เป็นการผลิตและต้นทุนการผลิตนะคะหน่วยที่ห้าก็จะแบ่งเป็นเรื่องตลาดหน่วยที่ห้าคือหน่วยที่หกนะคะจะเป็นตลาดสินค้านะคะก็ในหน่วยที่ห้าจะพูดถึงตลาดแข่งขันสมบูรณ์แล้วก็ตลาดผูกขาดนะคะส่วนหน่วยที่หกนะคะก็จะพูดตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดแล้วก็ตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะทั้งหน่วย5กับหน่วย6เป็นตลาดสินค้าส่วนหน่วยที่7นะคะก็จะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิตหน่วยที่8ก็เป็นความล้มเหลวของตลาดนะคะในหน่วยที่2ถึง8ก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะคะถัดมานะคะตั้งแต่หน่วยที่9ถึงหน่วยที่15นะคะก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์มหภาคนะคะหน่วยที่9ก็จะเป็นรายได้ประชาชาติและการวัดและความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะหน่วยที่10ก็จะเป็นส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติและการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพนะคะหน่วยที่11ก็เป็นการคลังและนโยบายการคลังนะคะหน่วยที่12ก็เป็นการเงินและนโยบายการเงินนะคะหน่วยที่13ก็เป็นเงินเฟ้อเงินฝืดและการว่างงานนะคะส่วนหน่วยที่14ก็เป็นการค้าการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศค่ะหน่วยที่15ก็เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยค่ะอันนั้นก็จะเป็นแขนงวิชาของเศรษฐศาสตร์นะคะเราควรจะต้องมาศึกษานะคะวิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์จะมี2วิธีนะคะก็คือการศึกษาโดยวิธีอนุมาน deductive method นะคะการศึกษาก็จะต่างกันนะคะระหว่างอนุมานกับอุปมาณนะคะในส่วนอนุมานนะคะก็จะศึกษาโดยวิธีการกำหนดสมมติฐานขึ้นมาก่อนเป็นทฤษฎีนะคะแล้วก็สร้างอาจจะสร้างแบบจำลองไว้นะคะแล้วก็สรุปสาระสำคัญจากสมมติฐานโดยการใช้เหตุและผลแล้วก็ค่อยไปทดสอบความถูกต้องของทฤษฎีนะคะส่วนการศึกษาโดยวิธีอุปมาณนะคะ inductive ก็จะต่างกันนะคะ inductive method เป็นการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปหาข้อสรุปเพื่อวางหลักเพื่อวางเป็นหลักหรือทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และทดสอบความถูกต้องของทฤษฎีค่ะในวิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ทั้ง2วิธีก็อาจจะใช้ร่วมกันได้นะคะถัดมานะคะอีกคำหนึ่งที่ต้องรู้จักนะคะแนวทางการศึกษาเศรษฐศาสตร์ค่ะมี2แนวทางนะคะแนวทางแรกก็คือเศรษฐศาสตร์เชิงวิเคราะห์หรือเศรษฐศาสตร์เชิงทฤษฎีนะคะ positive economics นะคะเป็นการศึกษาเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องที่เป็นอยู่และเรื่องที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ what was what is what will be นะคะเป็นการศึกษาหรืออธิบายเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงค่ะเป็นการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจเพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างศึกษาการศึกษาผลกระทบของการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะเราถือว่าเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงวิเคราะห์นะคะแต่ถ้าเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายนะคะหรือเศรษฐศาสตร์เชิงประทัดสถานนะคะ normative economics นะคะจะต่างกันตรงที่เป็นการศึกษาที่ศึกษาเรื่องที่ควรจะเป็น what should be ค่ะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นหรือค่านิยมส่วนบุคคลแล้วก็การวินิจฉัยส่วนบุคคลนะคะการวินิจฉัยคุณค่าค่ะ value judgments ของ

แต่ละบุคคลอย่างมากนะคะเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายจะให้ข้อสรุปที่แตกต่างกันนะคะแล้วแต่การวินิจฉัยของแต่ละบุคคลแต่ละสังคมว่าอะไรถูกอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะคะเมื่อกี้ยกตัวอย่างเศรษฐศาสตร์เชิงวิเคราะห์ไปการศึกษาผลกระทบของการสูบบุหรี่แต่ถ้าเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายนะคะตัวอย่างก็คือควรจะปรับเงินกับคนที่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะไหมนะคะก็คือหรือไม่อย่างเงี้ยนะคะมันใช้คำว่าควรจะนะคะมันก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายค่ะแนวทางการศึกษาเศรษฐศาสตร์ทั้งสองแนวทางนะคะก็จะเกี่ยวข้องกันมากเพราะฉะนั้นก็จะใช้ร่วมกันนั่นเอง

านะคะก็มารู้จักความหมายของระบบเศรษฐกิจนะคะระบบเศรษฐกิจหมายถึงกลุ่มชนที่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจที่มีแนวทางในการปฏิบัติมีกฎเกณฑ์และนโยบายอย่างเดียวกันค่ะที่หน่วยเศรษฐกิจในสังคมนั้นยึดถือเป็นแนวปฏิบัตินะคะแล้วก็ใช้เป็นแบบแผนให้สถาบันทางเศรษฐกิจนะคะถือเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะคะตามความเหมาะสมสภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้นๆค่ะอันนี้ก็คือความหมายของระบบเศรษฐกิจนะคะในระบบเศรษฐกิจนะคะก็จะทำหน้าที่แก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ3ประการนะคะก็คือผลิตอะไร whatนะคะผลิตอย่างไร how และผลิตเพื่อใคร for whom ค่ะแต่เนื่องจากสภาพทางสังคมของประเทศต่างๆมีความแตกต่างกันนะคะหลักการเลือกหรือวิธีการในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจดังกล่าวที่แตกต่างกันนะคะวิธีการก็จะแตกต่างกันนะคะทำให้ระบบเศรษฐกิจประเทศต่างๆแตกต่างกันนั่นเองนะคะก่อนจะไปรู้จักวิธีการทำงานหรือการทำงานของระบบเศรษฐกิจต่างๆนะคะขอมารู้จักทำความเข้าใจคำว่าหน่วยเศรษฐกิจและกระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจก่อนนะคะในหน่วยเศรษฐกิจนะคะจะมีทั้งหมด3ประเด็นนะคะก็คือ1ครัวเรือนค่ะครัวเรือนจะทำหน้าที่2หน้าที่ค่ะก็คือเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและก็จำหน่ายปัจจัยการผลิตนะคะ2เป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการค่ะนะคะนอกจากครัวเรือนแล้วก็มีหน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจทำหน้าที่เดียวนะคะก็คือทำหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการแล้วก็มีหน่วยเศรษฐกิจอีกหน่วยเศรษฐกิจหนึ่งก็คือรัฐบาลค่ะระบบเศรษฐกิจจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะระบบเศรษฐกิจแบบปิดนะคะกับระบบเศรษฐกิจแบบเปิดนะคะเราจะมารู้จักกันว่าระบบเศรษฐกิจแบบปิดกับระบบเศรษฐกิจแบบเปิดแตกต่างกันอย่างไรนะคะเราจะพูดถึงระบบเศรษฐกิจแบบง่ายๆนะคะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิดไม่มีรัฐบาลก็คือสมมติว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่ไม่มีรัฐบาลไม่มีการติดต่อกับต่างประเทศนะคะมีหน่วยเศรษฐกิจแค่2หน่วยนะคะครัวเรือนกับหน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจนะคะทั้งครัวเรือนและหน่วยผลิตก็จะดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะเป็นความสัมพันธ์ก็จะหมุนเวียนเป็นวงจรเศรษฐกิจนั่นเองนะคะโดยที่เราจะแบ่งระบบเศรษฐกิจนี้เป็น2ลักษณะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมกับระบบเศรษฐกิจแบบใช้เงินตราเป็นสื่อกลางนะคะในที่นี้จะขอพูดถึงระบบเศรษฐกิจแบบที่ใช้เงินตราเป็นสื่อกลางเป็นหลักนะคะระบบเศรษฐกิจแบบใช้เงินตราเป็นสื่อกลางนะคะก็จะประกอบด้วยครัวเรือนและหน่วยผลิตนะคะเมื่อการผลิตและการบริโภคขยายตัวขึ้นการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของโดยตรงไม่สะดวกนะคะการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของโดยตรงไม่สะดวกนี้ก็คือการระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของโดยตรงไม่สะดวกระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมไม่สะดวกเราก็เลยต้องใช้เงินตรามาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะคะวงจรในระบบเศรษฐกิจแบบตราเป็นสื่อกลางนะคะเราจะดูอย่างนี้กันนะคะก็คือเริ่มจากครัวเรือนนะคะเมื่อกี้นี้ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าครัวเรือนทำหน้าที่อยู่2หน้าที่ก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะคะแล้วก็จ่ายจำหน่ายจ่ายแจกปัจจัยการผลิตไปให้หน่วยผลิตนะคะและหน้าที่ที่2ก็เป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นครัวเรือนมีปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตที่เรารู้แล้วก็คือ4ตัวถูกไหมคะปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นครัวเรือนก็จะในหมายเลขหนึ่งนะคะครัวเรือนก็จะส่งปัจจัยการผลิตที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการไปให้หน่วยผลิตหรือหน่วยธุร

กิจนะคะในการผลิตสินค้าและบริการซึ่งหน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจได้รับปัจจัยการผลิตแล้วก็จะจ่ายนะคะหมายเลข2รายได้จากปัจจัยการผลิตไปให้ครัวเรือนซึ่งค่าตอบแทนของที่ดินก็คือค่าเช่านะคะค่าตอบแทนของค่าจ้างของแรงงานคือค่าจ้างค่าตอบแทนของทุนคือดอกเบี้ยและค่าตอบแทนของผู้ประกอบการก็คือกำไรครัวเรือนก็จะได้รับรายได้จากปัจจัยการผลิตมานะคะส่วนหน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจนะคะก็นำปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากครัวเรือนเนี่ยค่ะที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการนะคะมาผลิตสินค้าและบริการแล้วก็ส่งสินค้าและบริการหมายเลข3เนี่ยนะคะกลับไปให้ครัวเรือนนะคะเพราะครัวเรือนทำหน้าที่เป็นผู้บริโภคครัวเรือนได้สินค้าและบริการแล้วครัวเรือนก็จ่ายค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการกลับไปให้หน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจหมายเลข4ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจในกรณีที่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิดไม่มีรัฐบาลนะคะจะมีหน่วยเศรษฐกิจ2หน่วยครัวเรือนกับหน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจนะคะแต่ถ้าเราเป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิดมีรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องหมายถึงระบบเศรษฐกิจที่มีรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือจะมีทั้ง3หน่วยเศรษฐกิจก็คือครัวเรือนหน่วยผลิตหรือหน่วยธุรกิจและรัฐบาลค่ะเรามาดูกันค่ะกระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอันนี้นะคะในภาพที่ 1.1.3 เนี่ยจะคล้ายกับรูปเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพียงแต่เพิ่มอะไรมาคะเพิ่มรัฐบาลเข้ามานะคะเพิ่มรัฐบาลเข้ามาก็จะมีตัวแปรเพิ่มก็มีภาษีนะคะก็จะเก็บหน่วยผลิตก็จะต้องจ่ายภาษีนะคะรัฐบาลก็จะมีการใช้จ่ายรัฐบาลนะคะจะเห็นเครื่องหมายไหมคะเครื่องหมายลบที่เป็นภาษีแล้วเครื่องหมายบวกที่เป็นการใช้จ่ายของรัฐบาลนะคะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบคืออะไรคะเราจะอธิบายจากเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนะคะเครื่องหมายลบก็คือเราจะเรียกมันว่าส่วนรั่วไหลนะคะหมายถึงรายได้ส่วนที่รั่วไหลออกนอกกระแสการหมุนเวียนเกิดจากการที่ครัวเรือนไม่ได้นำรายได้ทั้งหมดจากการขายปัจจัยการผลิตไปซื้อสินค้าและบริการนะคะหน่วยผลิตก็ไม่ได้นำรายได้ทั้งหมดจากการขายสินค้าและบริการไปซื้อปัจจัยการผลิตหรือไม่ได้จัดสรรกำไรทั้งหมดให้กับครัวเรือนรายได้ส่วนหนึ่งก็เลยรั่วไหลออกไปทำให้รายได้ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจลดลงนั่นเองก็เลยแสดงถึงเครื่องหมายลบนะคะซึ่งเราจะดูได้ว่าส่วนรั่วไหลเนี่ยคือภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บนะคะแล้วก็การออมของครัวเรือนและหน่วยผลิตแล้วก็การนำเข้านะคะการนำเข้าเนี่ยเราจะไปดูต่อในกระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจที่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดแต่ขอพูดไปเลยนะคะส่วนเครื่องหมายบวกล่ะคะเครื่องหมายบวกก็เป็นอินเจคชันค่ะส่วนอัดฉีดหมายถึงรายได้ส่วนที่เพิ่มเติมเข้าไปในกระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจนะคะซึ่งจะเป็นเครื่องหมายบวกก็คือทำให้รายได้หรือรายได้ของระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนั่นเองตัวแปรที่จะทำให้เกิดส่วนอัดฉีดนะคะก็มีการใช้จ่ายของรัฐบาลนะคะที่เป็นเครื่องหมายบวกการลงทุนของรัฐบาลและการลงทุนของหน่วยผลิตหน่วยธุรกิจแล้วก็การส่งออกในกรณีที่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดนะคะถ้าเราส่งออกเราก็จะได้เงินเข้ามาในประเทศก็รายได้เพิ่มขึ้นนะคะอะไรที่ทำให้รายได้หรือรายได้ของระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นหรือรายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นก็จะเกิดเป็นส่วนอัดฉีดนั่นเองนะคะถัดมานะคะเราจะมาดูระบบเศรษฐกิจแบบเปิดก็คือมีการติดต่อกับการค้าต่างประเทศนะคะมีการติดต่อกับต่างประเทศก็จะประกอบด้วยครัวเรือนหน่วยผลิตรัฐบาลและการติดต่อกับต่างประเทศนะคะซึ่งระบบเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะเรามาดูนะคะก็จะไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ค่ะก็จะเพิ่มตรงนี้เข้ามานะคะเป็นการติดต่อต่างประเทศแล้วก็มีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกก็คือส่วนอัดฉีดนะคะสินค้าและบริการส่งออกแล้วก็สินค้าและบริการสั่งเข้าก็เป็นลบนั่นเองนะคะส่วนอื่นก็เหมือนเดิมนะคะเป็นวงจรเศรษฐกิจที่เพิ่มเติมขึ้นในแต่ละส่วนนั่นเองค่ะถัดมานะคะเราจะมาพูดถึงรูปแบบของระบบเศรษฐกิจนะคะซึ่งเป็นรูปแบบของระบบเศรษฐกิจที่อยู่ในโลกของความเป็นจริงนะคะในแต่ละประเทศต่างๆนะคะจะพิจารณาได้3รูปแบบนะคะก็คือ1ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมนะคะหรือบางครั้งเราก็เรียกว่าระบบเศรษฐกิจทุนนิยมค่ะนะคะ2ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมหรือบางครั้งเราก็เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางนะคะ3ค่ะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะคะระบบเศรษฐกิจก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็ย่อมแตกต่างกันด้วยเราจะดูการทำงานของระบบเศรษฐกิจประเภท

ต่างๆนะคะประเภทแรกนะคะก็คือการทำงานของระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมหรือที่เรียกว่าทุนนิยมนะคะลักษณะสำคัญนะคะก็ตรงกับชื่อเขาเลยค่ะถ้าเป็นเสรีนิยมก็คือเอกชนเนี่ยจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินค่ะมีเสรีภาพในการผลิตหรือการประกอบการมีการตัดสินใจในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยใช้กลไกราคาเข้ามาค่ะนะคะแล้วก็มีกำไรเป็นสิ่งจูงใจในการผลิตและที่สำคัญนะคะรัฐบาลก็จะมีบทบาททางเศรษฐกิจน้อยที่สุดค่ะระบบเศรษฐกิจนี้ก็เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการของกลไกราคาเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรตามแนวคิดของลัทธิเสรีนิยมของอดัมสมิธนั่นเองค่ะถัดมานะคะการทำงานของระบบเศรษฐกิจที่2ค่ะเป็นการทำงานของระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางหรือสังคมนิยมค่ะระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางนะคะดำเนินการผ่านกลไกการทำงานของภาครัฐนะคะรัฐบาลจะเป็นผู้วางแผนดำเนินการควบคุมการผลิตและถือกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิตนะคะเป็นผู้ตัดสินใจในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนซึ่งการวางแผนระบบเศรษฐกิจการวางแผนจากส่วนกลางนี้นะคะจะต่างจากระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมจะแตกต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมตรงที่นะคะถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมนะคะเอกชนก็จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตัดสินใจในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยใช้กลไกราคามีกำไรเป็นสิ่งจูงใจในการผลิตรัฐบาลมีบทบาทน้อยที่สุดนะคะต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะถัดมานะคะการทำงานของระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะคะแบบที่3นะคะระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะคะก็จะมีลักษณะส่วนหนึ่งเป็นเสรีนิยมก็คือดึงส่วนดีของเสรีนิยมเข้ามานะคะและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นแบบวางแผนจากส่วนกลางก็ดึงส่วนดีของแบบวางแผนจากส่วนกลางเข้ามาก็เลยกลายเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมค่ะนะคะจะมีลักษณะก็คือเอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินบางอย่างนะคะและเป็นผู้ประกอบการโดยใช้กลไกราคาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจนะคะในกรณีที่กลไกราคาไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเนี้ยนะคะรัฐบาลก็จะเข้ามาแทรกแซงการทำงานของตลาดนะคะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังควบคุมหรือดำเนินการในธุรกิจบางอย่างที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งกิจการใหญ่ๆที่ต้องใช้ทุนจำนวนมากนะคะส่วนดีที่บอกว่าส่วนดีของเศรษฐกิจเสรีนิยมก็คือเอกชนเนี่ยค่ะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและมีการใช้กลไกราคาเป็นเครื่องมือในการตัดสินในการตัดสินใจนะคะอันนี้เป็นส่วนดีหรือเป็นข้อดีของเสรีนิยมระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางก็คือเมื่อไรก็ตามที่กลไกราคาไม่สามารถทำงานได้รัฐบาลก็จะเข้ามาแทรกแซงทำงานนะคะในการทำงานของตลาดนะคะก็เลยกลายเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมซึ่งจะมีหลายๆประเทศนะคะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมซึ่งประเทศไทยก็เช่นกันค่ะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะคะทั้งหมดก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจนะคะ

0: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระราชทานรางวัลการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026ในโครงการพระดำริ buff to build number 1วันนี้เวลา 21:22 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมเยาวชนตัวแทนสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพระดำริ Buff to Build Number 1เพื่อขับเคลื่อนการนำ e-sport มาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการแข่งขันมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโครงการ To Be Number 1สมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนหรือเซด้าและบริษัทการีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโดยใช้การแข่งขันเกม Free Fire Arena of Valor หรือ ROV และ FC Online เป็นพื้นที่การพัฒนาทักษะของเยาวชนทั้ง Hard Skill, Soft Skills และ Hard Skills ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและการทำงานเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่17มิถุนายน2569มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,300 ทีมจาก 1,700 สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง77จังหวัดผ่านการแข่งขันและคัดเลือกเหลือ20ทีมประกอบด้วย Free Fire 12ทีม Arena of Valor ROV 4ทีมและ FC Online 4ทีมหลังจากทอดพระเนตรการแสดงของ To Be Number 1 Idol แล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรางวัลชนะเลิศเกม Free Fire ได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกม ROV ได้แก่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมจังหวัดระยองและเกม FC Online ได้แก่โรงเรียนราชประชาสมาสายฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการโดยทีมชนะเลิศจะรับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลเป็นการเชิดชูความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยบนเส้นทาง e-sportและยังได้โอกาสต่อยอดจากการแข่งขันระดับสถานศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้สองทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดในเกม ROV จะได้เข้าสู่การแข่งขัน ROV Thailand eSport Premier League 2027 Wild Card และสองทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Free Fire จะได้เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Thailand Grand Master Season 3การแข่งขัน e-sport master youth champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ buff to build number 1ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมกับการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายภาคส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้เต็มที่องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญส่งสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ
มีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นนับตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ชุดครอบคลุม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเขตคานายาวเขตบึงกลุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ชุดสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กเยาวชนบุคคลและหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติภายใต้โครงการเยาวชนไทยเชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อนุรักษ์วัฒนธรรมฝ่ายศึกษาพัฒนาสังคมส่งเสริมกีฬามุ่งมั่นจิตอาสาแทนคุณแผ่นดินโดยคัดเลือกเด็กเยาวชนบุคคลและองค์กรที่มีจิตอาสาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสำหรับเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรที่มีอายุตั้งแต่8ปีแต่ไม่เกิน24ปีและสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลทั้ง2ประเภทรวมจำนวน121รูปและคนต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท Prosper Link จำกัดสโมสรโรตารีพระศรีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักรศรีวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดประพิษพิมุกกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สลับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นนางพัชรีวรรณหงษ์เจริญพร้อมครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์วัดบัวผายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่วัดขวางใหม่หนองเนอใหม่
หนองเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดสระแก้วปทุมทองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าจิรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์สายสุชนพร้อมคณะและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะในเรือรุ่น93บริษัทจินหมิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีและบริษัท S&P CDK จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกชายจ

เวลา 14:30 น.ราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมูลีโลกยารามวัดท่าทองวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงวัดโพธารามจังหวัด101วัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสนับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 น.มูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดเทพสอนธรรมารามวัดเนกขัมมารามวัดสามัคคีคียารามวัดสำแลวัดสารแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัดสองพี่น้องสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะพระสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการโดยเฉพาะการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นพระองค์ทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปั้นการทอและการจับสารขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านความงดงามให้คงอยู่สืบไปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: แค่60 บาทเนี่ยมันไม่แต่ท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแล้วก็คิดว่าอีกหลายๆคนที่จอดรถอยู่แถวนั้นเนี่ยนะคะก็คงจะโดนแบบเดียวกันนี้แหละค่ะอาจารย
1: ์
0: ก็เลยเขียนจดหมายมาถามว่ากรณีของชายคนนี้ที่

0: ทำอย่างเนี้ยถือว่ามีความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาบ้างหรือเปล่าเนี่ยคะอาจารย
1: ์ฟันธงโป้งเลยครับอาจารย
0: ์ค่ะ
1: มีความผิดฐานกันโชคทรัพย
0: ์อ๋อค่ะ
1: เพราะไอ้หนุ่มมอเตอร์ไซค์เนี่ย
0: ค่ะ
1: ข่มขืนใจท่านผู้ชมเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ยอมให้หรือยอมจะให้ซึ่งทรัพย์สินนะครับและที่สำคัญที่สุดนั้นก็
0: ค
1: ือโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินจนคนที่ถูกขู่เข็นเนี่ยกลัวแล้วก็ยอมให้อย่างที่ขู่มานั้นนะครับอาจารย
0: ์ก็แสดงว่าถ้าเกิดว่ามีการข่มขืนใจเฉยแต่เขาไม่ใช้กำลังประทุษร้ายหรือไม่ขู่เข็นว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงทรัพย์สินอย่างนี้ก็จะไม่ผิดฐานกันโชคสิคะอาจารย์
1: ใช่ครับอาจารย์ก็อย่างไอ้หนุ่มมอเตอร์ไซค์คนนี้มาถึงบอกเอาเอาเงินมา60บาท
0: ฮะ
1: เราก็ไม่ให้ไม่ให้แล้วก็ไม่มีอะไร
0: เขาก็ไป
1: ก็กลับไปนะ
0: ฮะ
1: ไม่ได้ใช้กำลังขู่เข็นจะประทุษร้ายจะทำลายว่าจะทำลายอันตรายต่อตัวเราอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ก็ไม่มีความผิดอะไร
0: ก็ไม่มีความผิด
1: ครับ
0: แล้วถ้าสมมติเกิดเขาขู่เข็นแล้วนะคะบอกเอาเงินมาถ้าไม่ให้จะอย่างนั้นอย่างนี้จะทำลายบังละจะทำลายรถจะอะไรต่ออะไรบ้างเกิดผู้ถูกขู่หรือท่านผู้ชมนะบอกว่าไม่กลัวเรื่องอะไรเราจะกลัวโจรขู่ก็ขู่ไม่ให้ไม่กลัวกรณีอย่างเนี้ยไอ้ชายคนนั้นจะมีความผิดบ้างไหมคะอาจารย
1: ์คือความผิดฐานกันโชคทรัพย์เนี่ยอาจารย์จะเป็นความผิดสำเร็จเนี่ยต่อเมื่อไอ้คนที่ถูกขู่เนี่ยอย่างท่านผู้ชมเนี่ยกลัวแล้วก็ยอมให้ทรัพย์สินแต่ถ้าเราไม่กลัวอะไรเนี่ยม
0: ัน
1: ก็เป็นเพียงความพยายามรับโทษเนี่ยตามกฎหมายเขาเรียกไอ้พยายามอย่างเนี้ยมีรับโทษ2ใน3ซึ่งความผิดฐานกันโชคทรัพย์เนี่ยมีความผิดตั้งแต่จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทเพราะนั้นก็ถ้าเราไม่กลัวมันก็แค่2ใน3ของ5ปีเท่านั้นเอง
0: อ๋อค่ะหมายความว่าถ้าใครเนี่ยไปข่มขืนใจใครให้ทำอะไรเนี่ยอย่างเนี้ยจะมีความผิดแน่นอนนะคะแต่จะเป็นความผิดสำเร็จหรือว่าความผิดฐานพยายามก็ต้องดูว่าผู้ขู่เข็นหรือข่มขืนใจนั้นกลัวแล้วยอมหรือไม
1: ่
0: ถ้ากลัวแล้วยอมผู้กระทำก็ผิดสำเร็จถ้าเขาไม่กลัวก็ผิดแค่พยายามใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อ๋อค่ะแหมวันนี้ท่านผู้ชมที่ถามมาคงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียน

0: สธ.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
1: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
4: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
3: ่ครับ
4: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
3: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
4: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
3: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
4: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
3: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
4: ใช่
3: คือการความลึก
4: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
3: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
5: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
6: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
3: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชาสำคัญอีกชุดวิชาหนึ่งของการศึกษารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในวันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนผมอาจารย์ศิวพลชมพูพันธ์ครับอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในวันนี้เราจะมาเปิดประเดิมในชุดวิชาที่สำคัญก็คือชุดวิชา82325ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับโดยมีผมรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายเริ่มในหน่วยที่1 นะครับซึ่งเป็นหน่วยว่าด้วยเรื่องของแนวคิดด้านความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับในปัจจุบันนี้นะฮะความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่ยังดำรงคงอยู่ตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติไม่ว่าวันนี้สงครามจะจบไปแล้วกี่สงครามภายหลังสงครามจะเกิดความร่วมมือเกิดองค์การระหว่างประเทศหรือชุดสถาบันใดๆก็ตามขึ้นมานะครับเพื่อรองรับดังกล่าวแต่ความขัดแย้งของโลกเราที่เปลี่ยนไปจนถึงในคริสต์ศตวรรษที่21เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากเดิมที่เราเคยได้ยินเรื่องของสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2หรือสงครามเย็นอันยาวนานนะครับจนในปัจจุบันนี้โลกเราไม่ได้มีสงครามอย่างที่เรารู้จักกันแล้วไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างรัฐแต่ความขัดแย้งในดินแดนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเขตประเทศมหาอำนาจก็ดีหรือในเขตประเทศที่กำลังพัฒนาก็ดีหรือในโลกที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเราก็จะพบถึงเรื่องความขัดแย้งได้อยู่ทั่วไปนะครับและซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องแค่การเมืองอย่างเดียวแต่มันยังมีมิติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะครับรวมถึงความเชื่อบางประการที่นำไปสู่ความตึงเครียดและอาจจะยกระดับไปสู่การใช้ความรุนแรงก็ได้นะครับในหน่วยนี้นะครับจะเป็นการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างประเทศซึ่งผู้เขียนหน่วยจริงๆก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.โครินเฟื่องเกษมนะครับท่านได้กรุณาเขียนหน่วยนี้ไว้นะครับและผมก็ทำหน้าที่ในการเป็นผู้รับบรรยายในการที่จะส่งต่อความรู้แล้วก็เป็นการไกด์นะฮะให้กับนักศึกษาทุกท่านนะครับว่าเวลาเราพิจารณาหน่วยชุดวิชานี้เราควรจะอ่านอะไรแล้วก็เราจะศึกษาประเด็นอะไรนะครับโอเคครับเอาละครับคราวนี้เราลองมาดูในประเด็นก่อนนะครับว่าในหน่วยที่1 นะครับที่เราจะต้องพบเจอและมีการศึกษากันเนี่ยได้แก่อะไรบ้างประเด็นแรกครับคือเรื่องความหมายและขอบข่ายของการศึกษาความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึงว่าความขัดแย้งมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสงครามต่อไปนะครับสงครามคือความขัดแย้งแบบหนึ่งแต่บางทีความขัดแย้งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถแยกออกจากการศึกษาอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสันติภาพก็ดีการแก้ไขความขัดแย้งก็ดีการเจรจาก็ดีรวมถึงถ้าบางทีการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จมันก็จะนำไปสู่การยกระดับขึ้นสู่สงครามแต่สงครามเองก็มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากในอดีตนะครับถ้าวันนี้เราศึกษาประวัติศาสตร์ควบคู่กันไปท่านจะพบได้เลยว่าศตวรรษที่18 19 20รูปแบบสงครามไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับแม้แต่ตัวแสดงใหม่ๆก็เริ่มเกิดขึ้นมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับคราวนี้ในหัวข้อที่2นะครับในการศึกษาเรื่องใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีชุดความคิดหรือทฤษฎีในการรองรับคำอธิบายว่าได้ความขัดแย้งนะครับว่าความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรสงครามเกิดขึ้นได้อย่างไรความเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็จะมีการอธิบายตั้งแต่ระดับที่เล็กที่สุดก็คือระดับบุคคลนะครับไปพูดถึงเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับมีจิตใจที่โหดเหี้ยมโดยธรรมชาติหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นข้อที่มีการถกเถียงกันต่อไปนะครับในหมู่นักวิชาการหรืออาจจะยกระดับขึ้นมาในการพิจารณาระดับโครงสร้างรัฐว่าภายในรัฐนั้นมีรูปแบบ

แบบการปกครองนะครับที่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับซึ่งคำว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราอาจจะมองได้ว่ารัฐนั้นเนี่ยเป็นระบอบเผด็จการนะฮะเป็นระบอบสังคมนิยมหรือว่าเป็นระบอบที่อาจจะไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบก็แล้วแต่นะครับว่ามันมีผลต่อการเกิดความขัดแย้งมากน้อยขนาดไหนและสุดท้ายอาจจะขึ้นไปถึงขั้นที่เราเรียกว่าเป็นระดับระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็จะเป็นการพิจารณาโครงสร้างของโลกทั้งใบที่มีผลต่อการผลักดันพฤติกรรมของรัฐนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าสงครามมันไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับสงครามแบบใหม่ๆเนี่ยนะฮะก็ต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ก่อนว่าสงครามในปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น international war มันกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดท่านกลับไปดูในคริสต์ศตวรรษที่19ถึงตอนต้น20จนถึงสงครามโลกครั้งที่2สงครามไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับแต่สงครามเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นสถาบันระหว่างประเทศแบบหนึ่งแต่การทำสงครามนั้นต้องมีกฎกติกามีกฎเกณฑ์รองรับนะครับผู้ใดที่ละเมิดการทำสงครามที่ไม่ทำตามกติกาก็จะมีผลในการโดนลงโทษนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านสามารถศึกษาได้จากประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2นะครับและหลังจากนั้นมาสงครามขนาดใหญ่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแม้แต่สงครามเย็นเองซึ่งเป็นเหตุการณ์อันยาวนานตลอด4ทศวรรษก็กลายเป็นสงครามที่เป็นเพียงความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ที่อาจจะมีสงครามเกิดขึ้นปลายในหลายๆภูมิภาคนะครับท่านอาจจะเคยได้ยินอย่างเช่นสงครามเวียดนามหรือสงครามเกาหลีก็ถือว่าเป็นสงครามแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ก็จะเกิดขึ้นนะครับในจังหวะที่ประเทศทั้งสองมีการแบ่งแยกกันเพียงแต่ว่าชะตากรรมของเวียดนามสามารถรวมประเทศกันได้เป็นเวียดนามในปัจจุบันแต่ในขณะเดียวกันเกาหลียังมีการแบ่งออกเป็นเหนือและใต้อย่างที่เราเห็นตามข่าวนะครับสงครามเกาหลียังไม่จบนะครับทุกวันนี้นะฮะถ้าเกิดใครได้มีโอกาสเคยไปที่เกาหลีจะพบได้เลยว่าพรมแดนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ยังมีการรักษาดินแดนนะฮะมีการรักษาพรมแดนกันอย่างหนาแน่นนะครับและมีการเกณฑ์อาหารเพื่อพร้อมสถานการณ์รบอยู่เสมอและกลายเป็นความตึงเครียดซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอาจจะได้มีการพูดคุยกับทุกท่านอีกทีหนึ่งในหน่วยที่5ที่ผมรับผิดชอบในการบรรยายนะครับในตอนที่3นะครับในเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องมีวิธีการแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าวนะฮะหรือที่เราเรียกว่า conflict resolution นะครับซึ่งการพูดถึงว่า conflict resolution เนี่ยนะครับเราไม่ได้เพียงแต่ว่าเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเช่นเกิดสงครามเกิดความขัดแย้งและเรามาแก้แต่ความพยายามของนักวิชาการในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวโดยถึงระดับโครงสร้างถึงระดับมูลฐานถึงระดับพื้นฐานจริงๆว่าตกลงแล้วเราควรจะต้องมีการแก้ไขกันอย่างไรและสุดท้ายครับเวลาถ้าท่านอ่านในหน่วยนี้ท่านจะเจอในสิ่งที่เราเรียกว่าแนวคิดและทฤษฎีของสำนักสันติศึกษานะฮะหรือ Peace Study นะครับในแต่ละหน่วยแต่ละชุดเนี่ยจะมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับซึ่งก็เป็นความโชคดีอย่างนึงว่าในหน่วยนี้ไม่ได้มีความหนามากมายกำลังอ่านสบายสำหรับทุกท่านแต่ผมก็จะมาไกด์ว่าในแต่ละหน่วยแต่ละตอนเนี่ยเราควรที่จะไปอ่านหรือศึกษาของภาพประชาธิปไตยหรืออาจจะมองเรื่องความร่วมมือก็ได้ซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นส่วนที่ผมพูดโดยตรงแต่ในกลิ่นอายของทฤษฎีเนี่ยมันจะมาพบเยอะที่สุดก็คือเรียลลิซึมนะครับในส่วนของความขัดแย้งนะครับโอเคนะครับอันนี้คือขอบข่ายใหญ่ๆที่เราจะต้องเจอนะครับในหน่วยที่1เปิดประเดิมเรื่องมาก็เจอเรื่องของความขัดแย้งกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเราไปดูกันต่อไปนะครับทีนี้ประเด็นความหมายและขอบข่ายของการศึกษาความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนทุกท่านไว้เบื้องต้นนะครับว่าการศึกษาเรื่องดังกล่าวเนี่ยคำว่าความขัดแย้งมันไม่จำเป็นต้องเป็นสงครามแต่ขณะเดียวกันเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะแยกไปจากองค์ความรู้อื่นๆได้จริงอยู่ว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอดีตเนี่ยนะครับต้องเรียนทุกท่านก่อนว่าวิชา IR เนี่ยนะครับหรือ International Relations ในฐานะที่เป็น discipline หรือองค์ความรู้เนี่ยมันเป็นวิชาที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานแล้วมันเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ใหญ่สำคัญคือทำอย่างไรความขัดแย้งจะไม่เกิดขึ้นนะครับเราก็เริ่มนับเอาจากปี1919ที่มีการจัดตั้งการศึกษา International Politics ที่มหาวิทยาลัย Aberystwyth ที่อังกฤษนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนแปลงนักวิชาการหลายท่านก็เริ่มตั้งคำถามว่าการศึกษาแบบเดิมเนี่ยยังสามารถตอบโจทย์โลกปัจจุบันได้ไหมดังนั้นผมก็ขอหยิบยกสิ่งที่อาจารย์โครินท่านเขียนไว้ในหน่วยนะครับท่านก็กล่าวว่าการศึกษาเรื่องความขัดแย้งกับสันติภาพต้องเป็นสิ่งที่ไปพร้อมกันและก็ต้องอาศัยความรู้จากทั้งสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยตรงนะครับรวมถึงเรื่องของ
สำนักคิดที่

เราเรียกว่า conflict resolution รวมถึง peace study เกิดขึ้นด้วยนะครับมาเป็นประเด็นนะครับเอาละครับคราวนี้นะฮะเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพนะครับผมก็จะพาทุกท่านมาดูตรงส่วนนี้ให้ทุกท่านลองดูคำ3คำนี้ไปพร้อมกันนะครับท่านจะเห็นได้ว่าในหน่วยเนี่ยนะครับมันจะมีคำว่า conflict มีคำว่า competition และมีคำว่า tension 3คำนี้มันอาจจะเป็นคำที่เกี่ยวข้องกันแต่เอาเข้าจริงแล้วเป็นคำที่มันมีความหมายในยะที่แตกต่างนะครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความขัดแย้งความขัดแย้งคือมูลฐานสำคัญที่อาจจะนำไปสู่การใช้กำลังหรือไม่ใช้ก็ได้แต่ก็ต้องบอกว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องของความตั้งใจที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเนื่องจากคน2คนคน2กลุ่มนะครับประเทศ2ประเทศมีผลประโยชน์มีความคิดหรือความไม่ลงรอยกันในบางเรื่องความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นแต่ผลลัพธ์ปลายทางจะเป็นอย่างไรก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในความขัดแย้งดังกล่าวมันอาจจะก่อให้เกิดการแข่งขันขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้เพราะนี่เป็นธรรมชาตินะครับเหมือนบ้านคุณมีบ้านผมมีนะครับบ้านคุณกับผมไม่ถูกกันดังนั้นต่างฝ่ายต่างที่จะพยายามแข่งกันแข่งบารมีกันถ้ายกตัวอย่างกันง่ายๆก็อย่างเช่นกรณีสงครามเย็นนะครับความขัดแย้งด้านหนึ่งคือความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ทางการเมืองก็นำไปสู่การแข่งขันการหาบริวารการแข่งขันสะสมอาวุธนะครับการแข่งขันกันด้านพลังอำนาจต่างๆรวมถึงการเป็นแบ็คให้กับหลายๆประเทศในสงครามขนาดใหญ่นะครับขณะเดียวกันนะครับการแข่งขันดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่นำไปถึงความตึงเครียดก็ได้นะครับซึ่งความตึงเครียดมันจะเกิดขึ้นก็แน่นอนเหมือนเราไม่ถูกกัน2คนใช่มั้ยฮะสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การเพียงแค่มองหน้ากันแต่ถ้าวันดีเนี่ยวันดีคืนดีมันเกิดอารมณ์บูดซึ่งกันและกันทั้งคู่เนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่ทวนบางอย่างและถ้าเกิดพูดง่ายๆฮะใครตัดลิฟบิ้นก่อนคนนั้นก็อาจจะเป็นฝ่ายเปิดก่อนได้เปรียบและความขัดแย้งหรือการตีกันก็เกิดขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นฮะเหมือนกันก็เช่นสงครามระหว่างประเทศอย่างกรณีสงครามโลกครั้งที่1นะครับความขัดแย้งก่อนหน้านั้นเนี่ยมีมานานมากแต่พอมีชนวนเกิดขึ้นหลังจากการลอบปรงพระชนอารยุคเฟอร์ดินานที่ซาราเจโวเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นจุดตัดริบบิ้นที่ทำให้เกิดสงครามขึ้นมาทำให้มหาอำนาจเข้าสู่เกมสงครามขนาดใหญ่นะครับเอาละครับอันนี้ให้ท่านมองเห็นภาพกว้างๆก่อนนะครับคราวนี้ในประเด็นต่อมานะครับประเด็นต่อมาเนี่ยมันก็จะมีการอธิบายเรื่องความขัดแย้งอยู่3ระดับด้วยกันนะครับก็คือมองเป็นความขัดแย้งระดับบุคคลพูดได้ง่ายเหมือนคน2คนไม่ถูกกันคุณก็พร้อมที่จะเป็นศัตรูกันแต่คุณอาจจะตีกันหรือไม่ตีกันก็ได้พอขยับเข้าไปสู่ระดับกลุ่มเนี่ยนะครับความขัดแย้งของกลุ่มซึ่งอาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกันมีความเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อชาติศาสนานะครับเรื่องความชอบเรื่องอาชีพแต่ปรากฏว่าอีกกลุ่มอีกฝ่ายนึงเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันก็นำไปสู่ความขัดแย้งกันได้และสุดท้ายมาเนี่ยมันก็นำไปสู่ผลต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับหรือการลงโทษด้วยรูปแบบต่างๆทั้งในรูปแบบที่ดูซอฟหรืออาจจะดูฮาร์ดคอร์ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มยกตัวอย่างง่ายๆนะครับความขัดแย้งทางชาติพันธุ์นะครับในเมื่อคุณเกิดมาคนละสีผิวนะครับคนละชาติพันธุ์นะครับหรือคนละศาสนาหรือแม้แต่คนละความเชื่อความขัดแย้งดังกล่าวอาจจะยกระดับไปสู่การใช้ความรุนแรงขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถคุมกำลังอาวุธได้มากกว่าหรือใครเป็นฝ่ายเปิดก่อนได้เปรียบอันนี้เนี่ยก็จะมีปรากฏการณ์แบบนี้เห็นได้ทั่วไปในโลกนะครับถ้าเกิดขึ้นในประเทศก็อาจจะลุกลามกลายเป็นสงครามระหว่างสีนะครับหรืออาจจะเกิดเป็นสงครามกลางเมืองนะครับหรือการรัฐประหารก็เป็นความขัดแย้งประเภทหนึ่งรวมถึงการลงโทษทางเศรษฐกิจการโฆษณาชวนเชื่อพวกนี้ถือว่าเป็นลักษณะความขัดแย้งนะครับที่มีการนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มแล้วก็ยกระดับได้หมดสุดท้ายนะครับความขัดแย้งระดับระหว่างประเทศนั่นก็คือเรื่องของรัฐต่อรัฐหรืออาจจะเป็นรัฐต่อดินแดนที่เท่ากันหรืออาจจะเป็นดินแดนที่ไม่เท่ากันก็ได้แล้วความขัดแย้งระดับระหว่างประเทศเนี่ยมันอาจจะมีทั้งมิติเศรษฐกิจนะครับเช่นสงครามการค้าอย่างที่เราเห็นของจีนกับอเมริกาหรืออาจจะเห็นอย่างสงครามเย็นหรือสงครามโลกหรือสงครามเวียดนามนะครับสงครามเวียดนามลุกลามกัมพูชาหรือสงครามจีนสั่งสอนเวียดนามนะครับพวกนี้เราสามารถเห็นได้หมดเลยนะครับซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของเรื่องความขัดแย้งก็คือการเกิดสงครามแต่อย่างที่ผมเรียนทุกท่านข้างต้นสงครามในโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนความหมายไปจากเดิมเยอะนะครับถ้าเราพิจารณาความหมายของสงครามในอดีตเนี่ยนะครับ
มันก็คือเป็นนโยบายทางการเมืองของรัฐแบบหนึ่งที่ใช้ในการบังคับขู่เข็นฝ่ายตรงข้ามหรือรัฐตรงข้าม

ไม่ทำตามที่ตัวเองต้องการนะครับซึ่งสงครามดังกล่าวอาจจะเป็นสงครามที่เสมอกันเช่นสงครามอังกฤษฝรั่งเศสหรืออาจจะเป็นสงครามที่ฝ่ายเหนือกว่าใช้กำลังทางทหารใช้อำนาจที่เหนือกว่าเข้าจัดการฝ่ายตรงข้ามที่อ่อนด้อยกว่าจะเห็นได้จากสงครามการล่าอาณานิคมของบรรดามหาอำนาจนะครับในช่วงการล่าอาณานิคมศตวรรษที่18 19ยาวมาเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับสงครามในความหมายดั้งเดิมเนี่ยมันยังสามารถแบ่งออกได้เป็นอยู่อีก2รูปแบบนะครับสงครามตามแบบแผนกับนอกแบบแผนถ้าเป็นสงครามแบบตามแบบแผนเนี่ยนะครับก็คือเขาเรียกว่า limited war หรือสงครามจำกัดพูดง่ายๆฮะตั้งเป้าหมายแค่ไหนก็รบกันแค่นั้นนะครับซึ่งก็เป็นสงครามที่เห็นได้ทั่วไปในอดีตแต่สงครามที่ถือว่าเป็นสงครามนอกแบบแผนนะครับแล้วก็จะมีการรบขยายขอบเขตกันไปเรื่อยๆจนกว่าอีกฝ่ายจะบรรลุตามที่ตนเองต้องการนะครับเราจะเรียกว่า total war หรือสงครามแบบเบ็ดเสร็จจะเห็นได้อย่างชัดเจนคือสงครามโลกครั้งที่1และก็สงครามโลกครั้งที่2นะครับจากแรกเริ่มเดิมทีสมรภูมิรบมีเพียงแค่ยุโรปนะครับแล้วก็เริ่มขยายวงไปเรื่อยๆและก็นำประเทศต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆในโลกเนี่ยเข้าสู่สงครามนะครับแม้แต่ประเทศไทยเราเองในสมัยรัชกาลที่6ก็มีการส่งทหารเข้าไปร่วมนะครับในกิจการสงครามดังกล่าวหรือสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งก็มีจุดตั้งต้นจากเรื่องของยุโรปนะครับที่มีเยอรมันฝ่ายหนึ่งกับอังกฤษฝรั่งเศสฝ่ายหนึ่งก็นำไปสู่การรบที่มีญี่ปุ่นนะครับแม้แต่ประเทศไทยสมัยจอมพลป.ก็เข้าไปร่วมวงไพบูลย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่สงครามดังกล่าวเนี่ยมันได้จบลงไปนะครับและหลังจากนั้นมาสงครามขนาดใหญ่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นอีกแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีอีกสงครามรูปแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นสงครามแบบใหม่ซึ่งก็ไม่ได้เป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับรัฐแต่กลุ่มพวกนี้จะกลายเป็นกลุ่มบุคคลที่มีการติดกำลังอาวุธนะครับแล้วก็เข้าไปจัดการความตามความต้องการตัวเองเช่นอาจจะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือการยึดครองดินแดนใดดินแดนหนึ่งที่ตัวเองต้องการนะครับดังนั้นกองกำลังการติดอาวุธดังกล่าวเนี่ยก็เลยกระทำการพวกนี้นะครับซึ่งกลายเป็นสงครามแบบใหม่ที่อาจจะไม่ได้เป็นตัวแสดงแบบเดิมๆแบบรัฐต่อรัฐอีกต่อไปพูดง่ายๆอาจจะเป็นรัฐนะครับหรือกลุ่มหรืออาจจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองซึ่งเป็นความขัดแย้งภายในประเทศที่มีความขัดแย้งแบบรุนแรงและยกระดับขึ้นไปสู่การฆ่าล้างกันเองของคนร่วมชาติอย่างเช่นเราจะเห็นสงครามในรวันดานะครับรวมถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเขมรในช่วงเขมรแดงที่ยึดครองกรุงกัมพูชาก่อนที่เขมรแดงจะแตกนะครับเขมรจะแตกในช่วงประมาณปลายทศวรรษ1970นะครับโอเคครับอันนี้ที่เราจะมองเห็นนะครับว่าสงครามจะมีอยู่2รูปแบบหลักๆประมาณนี้นะครับขอให้ท่านรู้เลยว่าอันนี้เป็นหลักใหญ่ใจความของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยนะครับคือผมสรุปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับท่านอาจารย์โครินท่านได้เขียนไว้แล้วว่าไอ้สงครามแบบใหม่เนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะโดดเด่นอยู่ 4-5 ข้อก็สามารถสรุปได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสงครามภายในประเทศนะครับมันเกิดขึ้นในรัฐที่เราเรียกว่ารัฐล้มเหลวหรือ fail stateคือรัฐบาลไม่สามารถจัดการควบคุมหรือใช้อำนาจในการบังคับอะไรได้อีกต่อไปนะครับซึ่งอาจจะเห็นในกรณีของโซมาเลียนะครับหรือในกรณีรวันดารวมถึงอย่างอัฟกานิสถานที่เพิ่งเกิดสดๆร้อนๆไม่นานมานี้เองก็ได้นะครับรวมถึงพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันเกิดจากความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับรวมถึงเรื่องของการล่มสลายของรัฐที่ไม่อาจจะแยกได้เลยว่าตกลงใครเป็นผู้ทำสงครามหรือใครเป็นผู้ร่วมทำผู้เผชิญชะตากรรมสงครามเพราะต่างฝ่ายต่างแหลกละเอียดกันทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ก็คือสงครามที่เกิดขึ้นนะฮะทั้งแบบเก่าแบบใหม่นะครับคราวนี้ในประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนำนักวิชาการ3ท่านเวลาที่ท่านอ่านหน่วยนี้เนี่ยท่านจะพบได้เลยนะครับและถือว่าเป็นหนึ่งในปูชนียบุคคลด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็คือเคนเนต วอลนะครับเคนเนต วอลเนี่ยเป็นผู้นำเสนอทฤษฎีสัจจนิยมที่เราเรียกว่าสัจจนิยมเชิงโครงสร้างหรือ structural realism นะครับแต่ก่อนหน้าที่ท่านจะมีผลงานชิ้นนี้เนี่ยท่านได้ไปใช้ผลงานระดับปริญญาเอกของตัวเองในการอธิบายสงครามผ่านการวิเคราะห์3ระดับซึ่งก็กลายมาเป็นหนังสือเล่มสำคัญของท่านเองนะครับที่ชื่อว่า Man the State and War นะครับสรุปไม่ง่ายเลยครับสงครามเกิดจาก3ระดับนะครับแต่ว่ามันแล้วแต่เหตุการณ์นะแต่ผมก็ต้องบอกว่าสิ่งที่วอลเสนอเนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงนิรันดร์มันมีสิ่งที่นักวิชาการในรุ่นหลังเนี่ยมีการถกเถียงอธิบายต่อยอดแต่สิ่งที่วอลสรุปได้เนี่ยนะครับก็คือว่าสงครามหรือความขัดแย้งเกิดจาก3ระดับซึ่ง3ระดับดังกล่าวเนี่ย
ระดับแรกเนี่ยเขาใช้ว่าระดับบุคคล first image นะครับ first image นะครับอันที่สอง second image นะครับระดับที่สองเนี่ยก็คือระดับรัฐหรือโครงสร้างภายในรัฐและระดับที่สามก็คือระดับโครงสร้างระหว่างประเทศนะครับซึ่งในระดับที่3เนี่ยจะเป็นระดับที่วอลซ์เนี่ยต่อยอดไปเป็นหนังสือที่สำคัญของเขาคือ Theory of International Politics นะครับในปี1979คราวนี้ผมอธิบายสรุปง่ายๆอย่างนี้ก่อนแล้วกันว่าใน3ภาพลักษณ์หรือ Image ที่วอลซ์เสนอเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงอย่างระดับแรกคือระดับบุคคลนะครับในสายทฤษฎีของสัจจนิยมหรือ Realism เนี่ยมักจะมองว่าธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์ที่โหดร้ายนะครับเป็นสัตว์ที่กระหายอำนาจนะครับเป็นสัตว์ที่พร้อมที่จะแข่งขันและแย่งชิงอำนาจกันอยู่เสมอดังนั้นความขัดแย้งดังกล่าวที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลเนี่ยมันก็คือระดับที่มนุษย์เนี่ยพร้อมที่จะประหัตประหารกันความคิดแบบนี้สามารถสืบย้อนไปถึงในสมัยปรัชญาโบราณได้เลยนะครับนักสารศาสตร์ทุกท่านคงรู้จักโทมัสฮอบเป็นอย่างดีนะครับเขาที่เชื่อว่าในสภาวะแบบที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีอำนาจใดๆที่จะคอยควบคุมดังนั้นทุกคนพร้อมที่จะทำสงครามประหัตประหารกันทีนี้พอยกมาระดับที่2ก็คือระดับ second image เนี่ยนะครับเขาเป็นการพิจารณาว่าโครงสร้างของรัฐแบบไหนที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันนะครับว่าไอ้คำว่าโครงสร้างภายในรัฐเนี่ยมักจะมีชุดความคิดอยู่อันหนึ่งเสนออยู่เสมอว่ารัฐใดก็ตามที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยรัฐนั้นจะไม่ทำสงครามระหว่างกันแต่ขณะเดียวกันรัฐใดที่เป็นเผด็จการก็มีโอกาสจะก่อให้เกิดสงครามมากกว่านะครับซึ่งตรงนี้ตัวอย่างในประวัติศาสตร์ก็มีค่อนข้างเยอะแต่ในขณะเดียวกันตรงส่วนนี้ก็มีข้อถกเถียงว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยบางรัฐที่เป็นรัฐเผด็จการผู้นำโดนตีตราว่าเป็นผู้นำที่ไร้คุณธรรมเป็นผู้นำที่เลวแต่ก็ไม่นิยมก่อสงครามแต่ในขณะเดียวกันนะครับบางกรณีเช่นผู้นำโลกเสรีอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของค่ายประชาธิปไตยกับเป็นผู้ใช้สงครามเป็นเครื่องมือผ่านอุดมการณ์เสรีนิยมหรือเป็นอุดมการณ์ที่จะปลดปล่อยผู้คนแต่ใช้ความรุนแรงแทนซะงั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถถกเถียงกันได้นะครับไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นความจริงแบบ 100% และสุดท้ายครับอันนี้จะถือว่าเป็นหลักใหญ่ใจความที่วอลนำเสนอก็คือเขาเชื่อว่าความขัดแย้งและสงครามเกิดขึ้นจากโครงสร้างระหว่างประเทศนะครับซึ่งโครงสร้างระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับโลกเราเนี่ยมันไม่มีตำรวจโลกในประเทศเราเนี่ยจะมีรัฐบาลสูงสุดใช่ไหมครับมีผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เป็นประธานาธิบดีในฐานะที่เป็นผู้นำแต่เมื่อออกจากนอกประเทศไปปุ๊บเนี่ยโลกเรามันไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่งของโลกดังนั้นในสภาวะที่มันไม่มีรัฐบาลกลางหรือไม่มีอำนาจสูงสุดเราเรียกว่าสภาวะอนาธิปไตยหรืออนาร์กี้นะครับซึ่งตัวของวอลซ์เชื่อว่าสภาวะดังกล่าวผลักดันให้รัฐต้องดำรงอยู่เพื่อความอยู่รอดการดำรงความอยู่รอดดังกล่าวนำมาซึ่งหลักการพึ่งพิงตนเองซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงเช่นอะไรบ้างการเสริมสร้างกำลังอาวุธนะครับการเสริมสร้างความเข้มแข็งตัวเองทางเศรษฐกิจนะครับจนนำไปสู่การทำให้ตัวเองเนี่ยมีความเหนือกว่าประเทศอื่นๆและเกิดความหวาดระแวงนะครับและตรงนี้มันก็จะกลายมาเป็นตรรกะที่นำไปสู่การพัฒนาชุดความคิดว่าด้วยสัจจนิยมในวิชาอื่นๆนะครับเมื่อสงครามมันมีความเปลี่ยนแปลงไปนักวิชาการอีกท่านนึงนะครับคนท่านผู้นี้เนี่ยชื่อว่าแอนโทนีโอบาเชลนะครับแอนโทนีโอบาเชลเนี่ยบอกว่าการเกิดสงครามแบบใหม่ในทัศนะของเขาเนี่ยนะครับมันมีอยู่5รูปแบบด้วยกันอย่างแรกเป็นการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับความเกลียดชังในอดีตอันที่2นะครับคือทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองว่าด้วยอัตลักษณ์หรือการเมืองว่าด้วยสัญลักษณ์อันที่3ครับก็คือเรื่องของกลุ่มผู้นำที่ใช้อิทธิพลโดยไม่สุจริตอันที่4ครับคือเรื่องรากเหง้าทางเศรษฐกิจและสุดท้ายนะครับคือเรื่องการแข่งขันการต่อสู้เพื่ออำนาจซึ่งคำอธิบายของโอบาชาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องความเกลียดชังในอดีตเนี่ยด้วยความที่ในแต่ละสังคมประกอบด้วยคนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายชาติพันธุ์หลากหลายศาสนาและเขาอาจจะมีอดีตบางอย่างที่ทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างไม่เป็นสุขก็ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งและในที่สุดเนี่ยเขาก็มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าการที่ต้องการสันติให้ได้เนี่ยต้องมีการแบ่งแยกดินแดนคือพูดง่ายๆอยู่ใครอยู่มันไม่ต้องมายุ่งกันเลยก็ได้นะครับหรืออย่างอันที่3ผมยกตัวอย่างนะครับกลุ่มผู้นำที่ใช้อิทธิพลโดยไม่สุจริตเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็จะปรากฏในประเทศที่เป็นรัฐเผด็จการและรัฐเผด็จการพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะโดนตรวจสอบได้ประชาชนก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจ
นะครับโดนก

ดันไม่มีพลังทางสังคมใดๆการจะแก้ไขสงครามหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความเป็นกลุ่มผู้นำใช้อิทธิพลโดยไม่สุจริตเนี่ยก็คือการใช้การกดดันจากต่างประเทศนะครับหรือการใช้พลังจากภายนอกประเทศเนี่ยเป็นตัวที่จะขับดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับหรืออันสุดท้ายการแข่งขันต่อสู้เพื่ออำนาจเนี่ยนะครับในหนังสือก็จะมีการบอกว่านี่คือลักษณะของการใช้ความรุนแรงร่วมกันหรือเราเรียกว่า collective violence นะครับคือประชาชนจะรวมกลุ่มกันนะฮะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นครั้งเป็นคราวแล้วมีการต่อสู้เพื่ออำนาจนะครับที่ตัวเองต้องการเพราะว่าเขาไม่ได้รับความเท่าเทียมกันในสังคมนะครับอันนี้จะเป็นแบบสรุปที่ผมพูดถึงแนวความคิดของโอบาชาวนะครับนักศึกษาทุกท่านสามารถพิจารณาอ่านได้เลยนะครับในหน่วยนี้และประเด็นสุดท้ายนะครับที่จะเป็นประเด็นที่อยากจะให้ทุกท่านลองหยิบยกมาดูก็คือเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีสำนักการแก้ไขความขัดแย้งนะครับซึ่งอันนี้ผมสรุปง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วกันว่าเวลาเราพูดถึงคำว่า conflict resolution มันคือการแก้ไขปัญหาที่กลับไปสู่รากฐานจริงๆมีการปรับปรุงโครงสร้างของไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อชาติศาสนาสังคมวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ำความเสมอภาคต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดแก้ตรงนี้ไม่ได้ความขัดแย้งมันยังปรากฏอยู่ทั่วไปแล้วความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็จะปรากฏอย่างที่ทุกท่านเห็นเนาะมันก็จะมีการแก้ไขแบบดั้งเดิมนะครับหรือการแก้ไขตามความคิดสมัยใหม่อันนี้คือประเด็นหลักและสุดท้ายนะครับในส่วนที่อยากให้ทุกท่านได้อ่านเพราะถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงของการศึกษาสันติศึกษาก็คือตัวของโจฮันเกาตุงนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการชาวนอร์เวย์ซึ่งบอกว่าการศึกษาสันติศึกษาเนี่ยเราจะต้องพิจารณาการแก้ไขปัญหาสันติเหมือนกับการฟื้นฟูคนไข้นะครับเขาเอาความคิดแบบลักษณะแบบแพทย์แบบเนี้ยมาใช้ถ้าเกิดคนไข้ฟื้นตัวเองได้จากหมอสันติภาพก็เช่นเดียวกันครับก็ฟื้นตัวได้จากความพยายามนะครับที่จะไม่มองเป็นเพียงความขัดแย้งระหว่างรัฐแต่ต้องมองระบบสังคมโลกทั้งหมดทั้งมวลเลยเอาละครับคราวนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าในหน่วยนี้เนี่ยผมก็สรุปแบบย่อๆนะฮะในการนำความรู้ประมาณ40กว่าหน้าเนี่ยนะครับมารวมกันอยู่ภายในไม่กี่นาทีดังนั้นเนี่ยขอนักศึกษาทุกท่านได้ลองเอาแนวทางที่ผมไปได้บรรยายไกด์เนี่ยนะครับไปลองอ่านและจับประเด็นให้ได้นะครับแล้วก็หวังว่าเทปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในหน่วยที่5ว่าในเรื่องของการสะสมอาวุธนะครับโอเคนะครับสำหรับในเทปนี้ก็คงจะขอยุติการนำเสนอเท่านี้เป็นหลักนะครับขอโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

0: มสทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

ทุกวันนี้ก็คือชีวิตประจำวันตีสองสี่สิบตีสามก็ต้องออกจากบ้านถ้าอุ้ม3คน4คนก็8เที่ยวไปกลับถ้า6คนก็12เที่ยวก็ทั้งไปและกลับส่วนใหญ่ที่ช่วยทั้งหมดเลยคือคนป่วยที่ต้องอุ้มแล้วก็นอนติดเตียงจะรวยหรือจนช่วยเหลือฟรีหมดขอให้เป็นคนป่วยที่

0: วัสดีคุณผู้ชมครับแรงบันดาลใจที่ดีย่อมเกิดมาจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของแต่ละคนครับหลายคนอาจรู้จักเรื่องราวของพี่เดี่ยวสุวรรณฉัตรพรหมชาติกันมาบ้างแล้วนะครับกับเรื่องราวของคนอาสาที่ทำความดีรับส่งผู้ป่วยผู้พิการไปสู่โรงพยาบาลนะครับหรือที่รู้จักกันดีนะครับพี่เดี่ยวอุ้มบุญหรือว่าแท็กซี่จิตอาสาที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นเป็นชีวิตจิตใจเลยละครับสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาสร้างแรงบันดาลใจและสร้างสังคมให้น่าอยู่ขึ้นกับเรื่องราวของพี่เขานะครับจะเป็นอย่างไรไปรับชมเรื่องราวของพี่เขากันเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมได้ยืนอยู่กับพี่เดี่ยวสุวรรณฉัตรพรหมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาถามพี่เขาก็เลยครับยังขับแท็กซี่อยู่หรือเปล่าครับพี่เดี่ยว
1: ก็ยังขับอยู่แต่ก็ไม่ได้วิ่งกดมิเตอร์เหมือนแท็กซี่ทั่วไปก็คือช่วยเหลือคนพลภาพที่นอนติดเตียงเป็นหลักที่ไปตามหมอนัดได้ไปนัดจากโรงพยาบาลเขาโทรมาจองคิวไว้ล่วงหน้า
0: คือจากมองทั่วๆไปนี่ก็คือเป็นรถแท็กซี
1: ่เป็นรถแท็กซี่ครับก็ที่ได้รับบริจาคมาจากคุณต๊อดปิติพิรมภักดีแล้วก็สนับสนุนในการทำความดีให้รถฟอร์จูเนอร์มาครับก็ตอนแรกก็คิดว่าจำเป็นต้องเป็นแท็กซี่ต้องเผื่อไม่มีใครร่วมบุญก็ได้วิ่งกดมิเตอร์หาค่าแก๊สแล้วช่วยเหลือคนไปอย่างที่เคยทำมาก็คือหากินไปด้วยทำบุญไปด้วยแต่เอาแล้วเอาเล่าก็กลายเป็นว่าช่วยเหลือคนเป็นหลักมาตั้งแต่ได้รถมาก็ช่วยคนอย่างเดียวไม่ได้วิ่งกดมิเตอร์เลยแล้วก็คนป่วยที่ช่วยนี่เราก็ช่วยจนตายหนีจากแล้วก็เป็นสะพานบุญแล้วก็ดูแลเรื่องสิทธิ์ต่างๆของคนป่วยด้วยครับ
0: แรกเริ่มเลยครับทำไมพี่ถึงได้เป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยคร
1: ับ ครับก็ขับแท็กซี่มาตั้งแต่อายุ18นะฮะปัจจุบันอายุ42ปีก็ตอนแรกๆก็รายงานจราจรแจ้งเหตุต่างๆอาชีพแท็กซี่นี่เป็นอาชีพที่มีโอกาสได้ทําบุญหรือทําความดีได้วันนึงเยอะมากเช่นลากรถฟรีจั๊มแบตฟรีเปลี่ยนยางล้อรถเจอรถเสียแจ้งอุบัติเหตุแจ้งฉุกเฉินอะไรต่างๆเนี่ยถนนเป็นหลุมเป็นบ่อหรือท่อประปาแตกบางที่ไปเจอท่อประปาแตกเป็นอาทิตย์เลยนะพอเราแจ้งเข้าไปถูกจุดปุ๊บหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปุ๊บวันใหม่ไปดูอีกทีก็ทำเรียบร้อยเลย
0: เพราะว่าเป็นอาชีพที่ว่าได้ขับรถ
1: ไปทุกซอกทุกซอยทุกตอกทุกซอย
0: ก็จะรู้ต้นตอว่าอยู่ตรงไหน
1: ครับแล้วก็ใช่ครับเก็บของได้อย่างนี้เราก็ส่งคืนแล้วก็พยายามรักษาอาชีพตนเองเขาเรียกว่ารักษาภาพพจน์ก็คือไปทุกที่ไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร
0: คร
1: ับ แล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้โดยสารเนี่ยเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่หรือเปรียบเสมือนญาติมิตรก็คือเขาเรียกว่าเหมือนกับเราก็จะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นถ้าบริการดีอะไรอย่างเงี้ยครับและก็เอาแล้วเอาเล่าก็เลยกลายเป็นว่าพอคือไปรับลุงพิการท่านนึงอ่ะฮะท่านขึ้นรถมาได้ก็เรารถเข็นขึ้นท้ายรถนะท่านมีถุงฉี่แขนยังแข็งแรงแต่ขาไม่มีแรงโขนขึ้นมานั่งบนรถทุกคันเห็นรถเข็นปุ๊บเหวี่ยงออกเหวี่ยงออกคือไม่รับพอเรารับแกก็พูดซ้ำๆซากๆบนรถว่าประมาณสัก3ครั้งได้อยากฆ่าตัวตายคนเดี๋ยวนี้มันใจดำจริงๆแกพูดแบบเหมือนมีความเครียดเรื่องการไปหาหมอลำบากแล้วเรื่องอาการป่วยกับเรื่องเคยที่เคยเดินได้ก็มาเดินไม่ได้มันก็มีความเขาเรียกว่าโรคซึมเศร้าพอแกนั่งแบบพูดซ้ำๆอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ผมนึกถึงตัวเองที่เคยถูกหลอกไปออกเรือตอนสมัยอายุ15ที่ชุมพรเรือประมงขนาดเล็ก 7-8 คนนะผมโดนเรือหนีบด้วยก่อนออกรถเพราะไปนั่งที่ท่าเรือแล้วเรืออีกลำหนึ่งเข้ามาไม่รู้มองอีกลำหนึ่งกำลังขึ้นหมึกขึ้นปลา
0: ครับ
1: คนที่หลอกเรามาออกเรือนี่เขาหลอกเรามาจากบนรถไฟนะแล้วก็คนที่หลอกเราไปเขาได้ค่าหัวคิวเดินนับเงินออกมาหลายร้อยเลยโชคดีออก
0: เราก็ยังไม่รู้อะไร
1: ก็ไม่รู้อะครับพอลงเรือไปแล้วถึงได้รู้ว่าถูกซ้อมถูกรังแกถูกตีจากคนที่ในเรือที่เขาแบบเกี่ยวเรื่องยาด้วยอะไรด้วยแล้วก็ค่าแรงไม่ได้ด้วยแล้วก็แผลที่โดนเรือหนีบตั้งแต่หัวเข่าบนเนี้ยลงไปข้างล่างกว้างเห็นเอ็นเห็นกระดูกนะคิดว่าจะไม่ได้ออกเรือแล้วแต่ก็ว่าบังคับลงไปไม่ได้กินยาไม่ได้ใส่ยาโดนน้ำเค็มแล้วก็เวลาเลือกหมึกเลือกปลาเนี่ยฮะเดินเจอหนอนทะเลอีกเจ็บมืออีกยาก็ไม่ได้กินข้าวก็กินไม่ลง8วันนั้นเหมือนนรกอยู่ในทะเลที่เข้าฝั่งก็เพราะน้ำแข็งมันหมดพอเข้าฝั่งมาก็หนีไปนอนอยู่สถานีรถไฟชุมพรนะฮะสองแถวเนี่ยขอเขาขึ้นเขาให้ขึ้นฟรีแถมยังจะพาไปแจ้งความได้อีกก็ไม่ต้องพี่ไม่รู้ใครเป็นใครเดี๋ยวเขาจับไปอีกผมเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านไปนอนอยู่สถานีรถไฟทั้งวันนะฮะไม่มีใครสนใจนะ
0: คือณตอนนั้นเราก็ยังเป็นแผลแล้วก
1: ็ใช่แล้วก็กางเกงนี่ตัดขาสั้นเลยเพราะว่าเจ็บแผลไงฮะนอนแมงวันตอมหึ่งเลยฮะ มารู้สึกอีกทีช่วงเย็นๆละค่ำๆแล้วมีคนมาปลุกเพราะว่าน้องมาเป็นทำไมมานอนหัวเข่าเน่าเฟะเมงวันตอมหึงเนี้ยเขาก็ซื้อข้าวมาให้กินบอกว่าจะกลับบ้านถูกลองมาออกเรือซื้อตั๋วรถไฟให้รวบรวมเงินให้อีกเกือบ300บาทสิ่งที่ลุงพูดเนี่ยมันเหมือนลุงทำให้ผมเนี่ยเหมือนเราได้รับโอกาสที่ดีเราเคยประสบแบบที่มันวิกฤตที่ลำบากเราก็เลยทำให้เราอยากจะทำแบบแบ่งปันน้ำใจคือทำยังไงก็ได้ให้ลุงแกสบายใจก็บอกลุงผมให้นั่งฟรีครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ว่าไปเจอคนพิการนั่งรถเข็นหรือต้องอุ้มต้องอะไรนี่ก็ช่วยเต็มที่แล้วก็ให้บริการฟรีก็ไม่คิดเงินแล้วก็ช่วยจนตายหนีจากแรกๆก็ทำก็มันนึกถึงความลำบากของเราเองเลยที่เคยวิกฤตมาแล้วก็เราก็อยากจะทำความดีในสาขาอาชีพตนเองบ้างก็เช่นว่ามันมีโอกาสได้ทำเพราะอะไรเพราะว่าถ้ารอให้รวยชาตินี้ก็ไม่ได้ทำถ้ารอให้พร้อมมันก็ไม่พร้อมก็เลยคิดว่าเวลาทำปุ๊บมันเกิดความสุขมันเกิดชีวิตมีคุณค่าเกิดปิติใจเกิดอิ่มใจมันทำแล้วมันรู้สึกว่าโหเนี่ยเราสามารถทำความดีได้ในขณะที่เราทำมาหากินไปด้วยมันก็เลยกลับกลายว่าทำไปมันยิ่งทำยิ่งมีความสุขยิ่งทำยิ่งสุขภาพแข็งแรงยิ่งทำยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งเขาเรียกว่าเอาง่ายๆครับคือเราไม่มีญาติในกรุงเทพแต่ก็เหมือนมีญาติเต็มไปหมดเลยเพราะลูกหลานคนป่วยเขาจะรู้เราก็จะจดจำเราคนป่วยบางคนพูดได้เนี่ยเขาบางทีน้ำตาซึมบางคนพูดไม่ได้เขาก็สายตาเขารับรู้บางทีญาติคนป่วยเขาก็เล่าให้หมอฟังว่ามายังไงแล้วเขาก็หมอเขาก็ให้เบอร์หมอหรือเบอร์พยาบาลพยาบาลเขาก็ให้เบอร์กับคนป่วยที่จนๆไปต่อแม้ทั้งหน้าโรงพยาบาลก็มาจดเบอร์เพราะรถผมจะแปะสติ๊กเกอร์บอกชัดเจนเลยเบอร์โทรใหญ่มากแล้วก็เขียนความจำนงที่ช่วยเหลือยังไงบ้างคนป่วยทุพพลภาพพิการช่วยเหลือฟรีคนนั่งบนรถเมล์ยังหันมาจดเบอร์โทรไว้มันก็เลยกลายว่าเบอร์โทรผมจะสะพัดไปตาม Google ตาม YouTubeหรือตามสื่อต่างๆคนที่เขาจะเซิร์ชข้อมูลเข้าไปปุ๊บก็เบอร์จะเด้งขึ้นมาข้อมูลส่วนตัวก็จะเด้งขึ้นมาปุ๊บเขาก็โทรมาขอความช่วยเหลือ
2: เรียกได้ว่าเป็นตัวกลางของสะพานบุญ
1: บางโรงพยาบาลเนี่ยบางมูลนิธิเหมือนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าผมเอาคนป่วยไปบ่อยมากจนทางโรงพยาบาลเขาครั้งก่อนนี้เขาใช้เงินมูลนิธิร่วมบุญมา10,000อะไรอย่างเงี้ย
2: คร
1: ับ แล้วก็เหมือนคุณต๊อดอย่างเงี้ยร่วมบุญรถมาให้รถฟรีมาเงินส่วนนั้นได้มาก็ไม่สะสมนอกจากเติมแก๊สในการวิ่งช่วยเหลือคนป่วยแล้วก็ทำโต๊ะนักเรียนบริจาคให้กับโรงเรียนถิ่นทุรกันดารด้วยบางที่ก็ไปใต้ก็มีไปจังหวัดแถวแม่ฮ่องสอนก็มีไปบนดอยเชียงใหม่ก็มีครับแล้วก็ทำแต่ละที่นี่ก็คือลงมือทำเองออกเองเชื่อมเองเป็นชุดโต๊ะกระเบื้องปัดขอบปัดมุมแข็งแรงมีหูห้อยกระเป๋าให้ทำแต่ละที่อ่ะบางที่เขาเรียกเกือบ500ชุดนะเหมือนล่าสุดนี้ก็ทำให้อีกโรงเรียนนึงทำให้ทั้งโรงเรียนก็ประมาณ90ชุดแต่ก็เหมือนกับว่าเราก็ใช้ฝีมือที่เคยทำงานออกเชื่อมหรือก่อสร้างจากที่ก่อนจะมาขับแท็กซี่อ่ะก็เลยพอเราทำปุ๊บมันเกิดความสุขไงเด็กนั่งรูปโต๊ะโอ้โหโต๊ะโคตรสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยเรามีความสุขและเด็กก็จะได้ใช้รุ่นสู่รุ่นแล้วที่สำคัญของเรามันทนต่อทุกสภาวะอากาศเสี้ยนไม้ไม่แทงก้นแล้วก็ไม่ตึกหลอไม่อะไรเวลากระเบื้องแตกชำรุดก็เปลี่ยนง่ายใช้กาวซิลิโคนกับเบื้องนี้คือเด็กเขาเรียกว่าบางเด็กบางคนก็เอาผ้ามาจากบ้านมาเช็ดก็จะไม่เป็นโรคปากเปื่อยอะไรด้วยทางโรงเรียนก็เมื่อเข้าไปปุ๊บลายไม้กับเบื้องลายไม้มันก็สวยครูที่สอนอยู่ก็สบายใจเด็กก็ได้เรียนแบบมีความสุข
2: สภาพแวดล้อมดีก็คือทำให้การเรียนรู้ดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: ครับผมเห็นกิจกรรมของพี่เยอะขนาดนี้แน่นอนว่าพี่คงทำคนเดียวไม่ได้แน่เลยนะ
1: อันนี้ทำได้เพราะภรรยาก็คือแพทย์หญิงจำเนียนพรมชาติซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยซึ่งพื้นที่ในกรุงเทพแน่นอนทำไม่ได้ต้องทำที่บ้านหมอที่ฉะเชิงเทราที่อำเภอพนมสารคามพื้นที่กว้างผมก็มีการต่อหลังคำเป็นโรงทำแบบเหมือนโรงงานเลยแบบเอาจริงเอาจังเลย
0: การที่พี่เดียวได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาคอยช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปครับทุกวันนี้การทำความดีของพี่เดียวก็โด่งดังไปทั่วมีคนเข้ามาสนับสนุนให้การช่วยเหลือปัจจุบันไม่เพียงแค่ขับรถรับส่งผู้ป่วยติดเตียงแต่ยังร่วมมือกับแพทย์หญิงจำเนียนพรหมชาติผู้เป็นภรรยาในการทำความดีครับ
3: พี่เดียวครับจากที่คุยกันไปเมื่อสักครู่ครับที่บอกว่าทำคนเดียวไม่ได้แน่ต้องมีผู้ช่วยผู้ช่วยนี่หมายถึงพี่เนี่ยหรือเปล่า
4: ก็ภรรยาครับก็แพทย์หญิงจำเนียนพรหมชาติก็มาช่วยกัน4ปีกว่านี่ก็เหมือนกับไปไหนเป็นแฝดกันคู่หูกันไปช่วยคนป่วยทุกที่หมอก็เข้าไปด้วยบางเคส จะกะจะไปอุ้มส่งโรงพยาบาลไปถึงไม่ต้องหมอทำให
3: ้
4: ก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลบางเคสที่เราเข้าไปช่วยดูแลเรื่องสิทธิ์ต่างๆหมอก็เข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ซัพพอร์ตตรงนี้ให้ก็เลยกลายเป็นว่าเราเข้าไปช่วยอุ้มคนป่วยแต่กลับกลายเป็นคนป่วยติดตรงไหนขัดตรงไหนอะไรที่ที่สิทธิ์ที่ที่พึงที่ยังไม่ได้ตามกฎหมายในหมอดูแลให้กลายเป็นครบวงจร
3: ครับ
4: ครับ
3: คือเป็นการเพิ่มการช่วยเหลือจากเดิมมาละเพราะว่าจากเดิมนี่คืออุ้มไปส่งอันนี้คือเป็นน้ำใจหนึ่งแล้วนะครับ หลังจากนั้นคือตรวจสอบสิทธิ์ให้เขาอีกได้ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก
4: สิทธิที่พึงจะได้ตามกฎหมายที่พอจะช่วยได้เพราะว่าบางทีบางเคสที่เราไปช่วยหนึ่งเขายากจน
3: ครับผม
4: สองคือ
5: เขาไม่รู้ด้วย
3: เกิดจากความไม่รู้
4: เขาไม่รู้ด้วยคร
3: ับ
4: บางทีก็มีแต่เงินออกไม่ค่อยมีเงินเข้าเมื่อเราได้ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ดีใจอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับครอบครัวเขาได้บ้าง
3: คราวนี้อยากรู้มากเลยครับรู้จักกันได้ไงครับพี่
5: เทปจากก็เนี่ยแว็บแรกก็คือเห็นคนเขาแชร์เรื่องดีๆมาก็เห็นรอยยิ้มกับเห็นเขาใส่เสื้อสีฟ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความประทับใจครั้งแรกแล้วเราก็มีด้วยเหลือแท็กซี่ที่ช่วยเหลือฟรีก็ส่วนมากก็จะมีแต่เรื่องที่ในทางไม่ดีเนาะในแท็กซี่เราก็เลยเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยก็สามารถค้นหาข้อมูลปรากฏว่าก็เห็นเขาไปออกสื่อต่างๆอะไรที่การที่จะออกสื่อก็ต้องมีการเช็คข้อมูลว่าเป็นจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปดูตรงนั้นก็เกิดว่าอยากจะร่วมบุญก่อนครั้งแรกว่าก็ร่วมก็ครั้งแรกก็คืออยากช่วยเป็นค่าโทรศัพท์เติมเงินให้เขาก็เลย
3: เอาที่เราพอช่วยได้ก่อน
5: ใช่ใช่ก็เลยโทรไปแจ้งความประสงค์เขาว่าจะช่วยเดือนละ500ก็เติมเข้าไปค่ะก็ว่าระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แสดงว่าพี่จำเนียนก็คือเป็นจิตอาสาอยู่แล้ว
5: ก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นหมอเนี่ยก็จะอยู่ตั้งรับที่โรงพยาบาลแต่ในส่วนที่ออกไปเยี่ยมคนไข้ที่หมอรับผิดชอบอยู่แล้วที่มาเชื่อมโยงกันก็คือการดูแลถ้าที่โรงพยาบาลตอนนั้นอยู่พนมสารคามฉะเชิงเทราเนี่ยถ้ามีคนที่มาขอเอกสารรับรองความพิการเนี่ยก็จะส่งมาที่หมอเพราะ1ผ่านการอบรม2แล้วก็คือเราก็ลงไปออกให้ผู้ป่วยในชุมชนในท้องที่หรือว่าถ้ามีคนไหนที่คุณหมอเขาไม่ค่อยถนัดตรงนี้เขาก็ส่งมาที่ห้องตรวจเราแล้วก็ประเมินแล้วก็ออกให้แล้วก็ให้คำแนะนำว่ามันจะต้องไปดำเนินการยังไงอะไรต่อนะ
4: ครับพอหมอเข้ามาช่วยเนี่ยทุกวันเด็กก็จะมานั่งรถตู้มาเขาก็ไปรับก็บางที่บางวันไปออกรับรองให้คนป่วย9คนก็มี10กว่าคนก็มีแล้วก็บางที่ผมก็ต้องบริจาคที่นอนลมกันแผลกดทับด้วยก็ต้องรอให้ลมมันพองอะไรต้องย้ายคนป่วยขึ้นที่นอนลมกันแผลกดทับบางวันกลับไปส่งคุณหมอเนี่ยตีหนึ่งตีสองก็มีถึงบ้านแล้วผมก็ต้องวิ่งกลับมาอุ้มคนป่วยต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่าพอระยะหนึ่งมันเกิดมีความผูกพันซึ่งผมเองก็อดีตเคยมีครอบครัวเมื่อก็อย่าไปก็เพราะปัญหาเรื่องตรงเนี้ย
3: ครับผม
4: เวลากับเรื่องเราทำแต่เขาไม่เห็นด้วยญาติเขาไม่เห็นด้วยในที่สุดมันก็ต้องหย่าร้างกันไปก็คิดว่าจะต้องอยู่คนเดียวตลอดก็ไม่ได้คิดว่าใครคงจะมาอยู่กับเราคงยากก
3: ็
4: ต้องมีเป็นคนถ้าเจอก็ต้องเป็นคนที่เสียสละให้กับคนอื่นได
3: ้มีแนว

0: คนอื่นจากที่เคยเป็นหมอเงินเดือนเยอะพอมาอยู่กับผมก็กลายเป็นว่าเออร์ลี่มาก็เงินเดือนก็ไม่ได้เยอะแล้วแต่ก็สามารถส่วนตัวผมเองก็อยู่ได้เพราะสะพานบุญคนที่เขาติดตามมาหลายปีเขาก็ร่วมบุญ
1: ครับ
0: มาเอาง่ายๆขนาดที่คิดว่าสังคมไม่ค่อยยอมรับเด็กแว้นเนี่ยยังมาเคาะกระจกให้เงินอย่างเงี้ยก็เลยกลายการว่าชีวิตสะพานบุญมันก็เลยทำให้เราสองคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่ได้รวยก็เหมือนรวย
1: คือทุกๆวันเนี่ยพี่เดี่ยวจะต้องมีคนไข้หรือว่าไปช่วยเหลือผู้พิการทุกๆวันอยู่แล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
0: ครับครับก็คนป่วยก็นอนติดเตียงก็หมอเองก็ใส่สายฟีดอาหารให้เมื่อเช้านี่ด้วย
1: ก็คือก่อนที่จะมาเข้ารายการเราเนี่ยก็ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยมาบ้างแล้วแล้วก็จะตอนบ่ายนี้ก็จะมีอีกเคสหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ครับเดี๋ยวไปอุ้มกัน
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับจากที่เราได้คุยกับพี่จำเนียนคุณหมอนะครับแล้วก็พี่เดี่ยวนะครับซึ่งเป็นจิตอาสาทั้งสองคนช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับในช่วงกิจกรรมคนอาสาครับเราตามไปดูลงพื้นที่จริงกันเลยนะครับว่าพี่เขาจะใช้วิธีการไหนในการนำพาผู้ป่วยไปสู่โรงพยาบาลครับ

0: อันนี้คือเป็นบ้านผู้ป่วยที่เรารับส่ง
1: ใกล้ใกล้จะถึงแล้วครับบ้านผู้ป่วยท่านนี้ก็คุณตาเนี่ยท่านก็อยู่กับคุณตาเนาะก็นอนติดเตียงแล้วตอนเนี้ยครับใส่สายฟิกอาหาร
0: คร
1: ับตอนนี้ก
0: ็ปุ้มแรกนี่คือพี่
1: ต้องพ
0: ั
1: ฒนาครับก็ต้องพัฒนาทักษะมาเรื่อยๆครับไอ้เรื่องการบาดเจ็บเรื่องกล้ามเนื้ออักเสบมีเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราอุ้มเยอะเดือนทั้งเดือนอุ้มเยอะกล้ามเนื้ออักเสบเป็นเรื่องธรรมดาครับนี่จำเป็นอย่างยิ่งครับถ้าไม่มีตัวนี้เราเองก็จะแย่ได้ตัวนี้ก็ช่วยเซฟได้เยอะพอสมควรครับเพราะว่ามันช่วยรักคนป่วยเนี่ยเราต้องเซฟตัวเราเองเป็นหลักเพราะว่าตัวนี้ช่วยได้เยอะตัวนี
2: ้เพราะว่า
1: ตอนแรกเนี่ยตอนแรกยังไม่มีก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆครับแม้ทั้งชุดเกราะเนี่ยตอนแรกก็เป็นแค่เอี๊ยมธรรมดาพอตอนหลังมาก็ต้องคิดว่าทำยังไงให้คนป่วยเจ็บน้อยลงครับ อันนี้มันเพราะว่าเขาบอกว่าเสียเวลาทีนี้พอไปเจอร้านที่แรกๆจ้างเขาตอนหลังมาเขารู้ว่าเราทำเพื่อสังคมเขาทำให้ฟรีเลยครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้เป็นผ้าแพรมันลื่นแล้วก็เราก็เหมือนเป็นเข็มขัดใช่ไหมฮะถ้าปกติแล้วถ้าบางเขาเรียกอะไรนะคนป่วยบางคนเขาจะมีเข็มขัดของเขาเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ครับ
0: อันนี้เอามาผูกไว้ในกรณีที่แต่ละบ้านมีไม่เหมือน
1: อันนี้คืออีกอย่างอันนี้ข้อดีของมันดีเยอะนะครับดีเยอะมากเพราะว่าตัวอ้วนตัวผอมได้หมดเลยแล้วผ้าหนาเวลาเราผูกอย่างนี้ใช่ไหมฮะเวลาเราผูกปึ๊บประมาณนี้ฮะ
2: ไม่ได้เยอะจริง
1: ครับก็ผ้ามันใหญ่ไง
2: คร
1: ับ ทีนี้มันก็จะเป็นที่ให้เรายืดได้ครับนี่ก็เราเอามันไว้สักที่หนึ่งก็ได้ประมาณนี้ทีนี้คนป่วยเนี่ยแขนไว้อย่างนี้นะคุณตานะ
3: ขาไว้ที่เดียวก
1: ันโอเคเยี่ยมแค่นี้แหละครับ
3: โอเคปะไปก่อนตา
0: อ๋อเป็นเข็มขัดในน
1: ั้นเวลาเราอุ้มเนี่ยเราก็จะใช้กล้ามเนื้อเป็นหลักวางปุ๊บ
0: ครับ
1: วางปุ๊บอย่างนี้มันจะมีปุ่มไฟฟ้าเข้าไปเมื่อวานนี้เอาคนป่วยน้ำหนัก100โลขึ้นนั่งอย่างเงี้ยครับ
2: จะมีแค่อัตโนมัติเลยสะดวกสบาย
3: ขึ้น
1: ปกติไม่รีโมทแต่ไม่ค่อยกดหรอกครับไม่ใช้รีโมทใช้กดเอา

0: ก็เราจะได้ดูแลบางส่วนเหมือนกันก็ขัดตรง
1: สะดวกสบายมาก
0: ครับแล้วก็ปัด
1: แล้วเคลื่อนย้ายกัน
0: แล้วก็ปัดนี้ประมาณนี้หรือจะเอ็นสุดเลยก็ได้ประมาณนี้นี่หน้าตานะแล้วก็ใส่หมอนหน่อยจริงๆแล้วคนป่วยไม่ใช่เฉพาะอายุเยอะแล้วค่อยป่วยนะครับ
2: ครับ
0: บางคนนี่เพิ่งจะฝึกงานเส้นเลือดตีบนอนติดเตียงก็มีหลายคนที่เข้าไปอุ้มเข้าไปช่วยแทนที่ทำงานแล้วจะได้เลี้ยงพ่อแม
2: ่ครับ
0: กลับกลายว่าพ่อแม่ยังต้องมาดูเหมือนเด็กแรกเกิดอีกอันนี้ก็เยอะเพราะว่าเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใคร
1: ตอนนี้ก็มาสู่พี่เนียนทำงานว่าตรงสิทธิ์ไหนต้องดูแลอะไรเพิ่มเติมบ้าง
3: โครงการนี้เพิ่งจะเดินไม่ได้ถ้าครบ3เดือนแล้วยังที่เหลือเดินไม่ได้ก็สามารถขอรับพิการ
1: ออกงานคู่กันตลอดทำแบบนี้เหมือนกันทุกเคส
0: ป้าคะ
4: ขึ้นได้เลยค่ะขึ้นเลย
3: ไปหาหมอไ
4: ปหาหมอเลยค่ะ
0: นั่งหลังได้ตั้ง3คนนะ
1: พี่เมียนครับขึ้นเลยครับ
0: จะนั่งกลางหรือนั่งไหนเชิญเลยครับขึ้นเลยครับ

0: คราวนี้มีสักครั้งไหมครับที่คิดว่าเออเหนื่อยแล้วท้อแล้วไม่อยากทำต่อ
1: เคยมีแบบเขาเรียกว่าเดือนทั้งเดือนไม่ได้หยุดเลยจนเขาเรียกว่าตัวเองนี่ขากระเพกด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเรียกว่าเอ็นในช่วงเขาเรียกขาหนีบนะฮะเขาเรียกว่าไขดันหรือขาหนีบเนี่ยเดินแล้วมันขัดแล้วเจ็บคิวคนป่วยจองไว้ล่วงหน้าผมก็ยังไปอุ้มไปเคลียร์จนหมดแล้วผมก็ต้องเขาเรียกว่าเอายามานุงมานวดอะไรอย่างเงี้ยครับพอผมพักได้ไม่กี่วันอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกมันไร้ค่ามันรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตเรามันจะอยู่เพื่อชาตินี้หาเงินอย่างเดียวหรือว่าหากินอย่างเดียวมันรู้สึกไร้ค่าหรือว่ามันท้อด้วยซ้ํานะเพราะว่าถ้าจะอยู่เพื่อตนเองแต่พอเราคิดเพื่อคนอื่นทําเพื่อคนอื่นกับกายมันมีความสุขมีคุณค่ามันรู้สึกมีความแบบ
0: ม
1: ีแรงผลักดันมีเป้าหมายที่เวลาเราวิ่งรถไปช่วยคนเป้าหมายอยู่ตรงที่บ้านคนป่วยตัวคนป่วยเราไม่ได้ช่วยแค่คนป่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพ่อแม่บรรทุกข์ให้กับลูกหลานบรรเทาทุกข์ให้กับคนในบ้านในเรื่องของว่าไม่มีคนอุ้มในเรื่องของการเดินทางในเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายและในเรื่องต่างๆเราไปช่วยบางคนนี้ลางานไม่ได้ลางานบ่อยก็จะตกงานเราก็ไปช่วยประจำอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับให้ในครอบครัวที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยให้เขาได้หัวเราะได้ยิ้มได้แล้วก็เข้าไปช่วยปุ๊บอะไรที่ขาดแคลนเราช่วยได้เหมือนเขาได้ครบหมดเลยบางบ้านไปช่วยปุ๊บไปช่วยตอนเช้าตอนเย็นมาได้เตียงได้ที่นอนได้ผ้าปูที่นอนได้หมอนได้ปลอกหมอนได้อะไรทุกอย่างได้ที่นอนลมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับได้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ด้วยอะไรด้วยก็เหมือนกับกลายเป็นว่า
0: เราก็ต้องไปส่งต่ออีก
1: เออเขาก็เหมือนยิ้มได้หัวเราะได้อย่างมีความสุขอะไรเงี้ย
0: คราวนี้เรียกว่าไม่มีเวลาคิดเรื่องท้อเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ก็การที่ไม่ได้คิดเรื่องตนเองเนี่ยมันดี
0: ครับ
1: ก็คิดเรื่องคนอื่นช่วยคนอื่นมันกลับกลายเป็นไม่ต้องมาสนใจเรื่องกิเลสของตัวเองมากนักมันก็กลายเป็นมีพละกำลังมากในการที่จะทำอย่างต่อเนื่อง
0: แล้วในอนาคตเนี่ยพี่จะทำแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนครับ
1: คงตอนแรกๆก็ปีต่อปีวัดว่าจะติดเชื้อโรคตายวันไหนอะเนาะวัดกันปีเดือนต่อเดือนปีต่อปีว่าจะน็อกเมื่อไหร่ตกบันไดเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่แต่สุดท้ายแล้วก็ทำมา24ปีก็คงทำจนกว่าปราบใดที่ยังอุ้มคนไหวยังมีแรงก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าความดีอะเนาะมันก็สามารถทำได
0: ้ส่งต่อกันได้
1: ครับส่งต่อกันได้ทำได้ถ้าวันนึงเกิดผมอุ้มคนไม่ไหวแล้วผมก็ยังทำโต๊ะนักเรียนบริจาคได้อย่างเต็มที่ก็เหมือนกับเรายังมีช่องทางที่จะการทำความดีได้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว
0: คุณผู้ชมครับจากที่เราได้คุยกับพี่เดี่ยวแล้วก็คุณหมอในวันนี้นะครับทำให้ผมเห็นรอยยิ้มนะครับซึ่งเป็นรอยยิ้มที่เกิดจากความตั้งใจจริงๆแล้วก็มีความมุ่งมั่นจริงๆนะครับที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็เป็นจิตอาสาที่แท้จริงซึ่งจากการพูดคุยนะครับทำให้รู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของเขานี่

0: นะครับไม่ได้ทำเพื่อตนเองนะครับทำเพื่อคนอื่นแล้วก็สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความสุขขึ้นมานั่นเองครับ
1: ถ้ารอให้รวยชาตินี้ก็ไม่ได้ทำถ้ารอให้พร้อมมันก็ไม่พร้อมก็เลยคิดว่าเวลาทำปุ๊บมันเกิดความสุขมันเกิดชีวิตมีคุณค่าเกิดปิติใจเกิดอิ่มใจมันทำแล้วมันรู้สึกว่าโหเนี่ยเราสามารถทำความดีได้ในขณะที่เราทำมาหากินไป

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มาเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องหน่วยที่1แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการจัดการนะครับเทคนิคเชิงปริมาณหมายถึงอะไรจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเชิงปริมาณเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์อยู่ตลอดเวลานะครับมาเป็นหลายๆพันปีแล้วตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักจัดการกับชีวิตของตัวเองนะครับมนุษย์ก็จะต้องมีการใช้ข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับเชิงปริมาณนะครับถึงขนาดที่ว่าเชิงปริมาณนั้นมีความสำคัญกับชีวิตมนุษย์ถึงขนาดที่ว่ามนุษย์เนี่ยได้ผลิตสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นตัวแทนของปริมาณทั้งหลายแหล่ก็ได้แก่ตัวเลขทั้งหลายแหล่ที่เราใช้กันอยู่นะครับดังนั้นเทคนิคเชิงปริมาณเนี่ยจึงมีความสำคัญกับในเรื่องของการจัดการและการใช้ชีวิตของมนุษย์นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการเนี่ยนะครับเรามีคำพูดที่บอกว่า management by fact นะฮะนั่นหมายความว่าเวลาเราจะจัดการอะไรสักอย่างหนึ่งจะจัดการทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับในการวางแผนการสร้างองค์กรการกำกับงานและการติดตามประเมินผลก็จะต้องอยู่บนฐานของข้อเท็จจริงซึ่งข้อเท็จจริงที่เราใช้ในการจัดการนี้ก็คือมักจะเป็นข้อเท็จจริงในเชิงปริมาณนะครับเราว่าหากเราจะจัดการอะไรก็ตามเราจะต้องสามารถวัดได้นะครับวัดได้เช่นว่างานจะเสร็จหรือยังงานไปถึงไหนแล้วเราต้องการจะให้ได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดการจึงจะต้องเกี่ยวข้องกับเชิงปริมาณมากมายนะทั้งในการวัดในการประเมินนะครับในการปรับปรุงในการแก้ไขนะฮะนั้นเรายังมีตัวเลขมาใช้ในการจัดการกันมากมายนะครับและนอกจากเราเอาตัวเลขมาใช้เพื่อการจัดการให้ดูว่ามันเสร็จไปถึงไหนแล้ววางแผนยังไงแล้วนะครับเรายังมีวิทยาการในการจัดการซึ่งสามารถนำเอาคณิตศาสตร์เนี่ยมาคิดคำนวณเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการจัดการได้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะในการทำงานนั้นเนี่ยย่อมมีนะเช่นในการตลาดการดำเนินงานการเงินการบุคคลในการตลาดก็จำเป็นจะต้องมีการวางแผนการตลาดว่าจะมียอดขายสักเท่าไหร่ซึ่งก็ต้องใช้ตัวเลขในการวางแผนนะฮะจะจัดสรรกลไกทางการตลาดอย่างไรจะเข้าตลาดกลุ่มไหนในปริมาณเท่าไหร่ก็อยู่การตลาดในการดำเนินงานก็ยิ่งต้องมีการใช้เชิงปริมาณนะครับว่าเพื่อจะรู้ว่าขณะนี้เราต้องการจะผลิตจำนวนเท่าไหร่นะฮะในสินค้าคงคลังเรามีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะต้องผลิตเพิ่มอีกเท่าไหร่นะมีความต้องการยังไงจะใช้เวลาเท่าไหร่เมื่อไหร่งานถึงจะเสร็จซึ่งเหล่านี้เป็นเลขเชิงปริมาณทั้งสิ้นนะฮะในแง่ของการเงินแน่นอนธรรมชาติของเงินก็เป็นปริมาณเชิงปริมาณอยู่แล้วจำนวนเงินบาทจำนวนเงินงบประมาณที่จะใช้ต่างๆนะครับรายได้ที่จำเป็นจะต้องมีนะผลตอบแทนการลงทุนเหล่านี้เป็นตัวเลขเกินปริมาณทั้งนิ่นนะการบุคคลการบุคคลก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดสรรจำนวนบุคลากรว่าปริมาณงานที่มีอยู่นั้นมีเท่าไหร่จะต้องใช้บุคลากรเท่าไหร่ทำงานแล้วมีการประเมินผลว่าแต่ละคนมีผลงานเท่าไหร่เหล่านี้เป็นเชิงปริมาณทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าเชิงปริมาณหรือเรื่องของตัวเลขนั้นเนี่ยมันเป็นหัวใจในการทำธุรกิจเลยก็ว่าได้นะครับตัวเลขเชิงปริมาณที่เราใช้ในการทำธุรกิจนั้นมีอยู่มากมายนะครับก็มีหลายแหล่งอาจจะบอกได้ว่าในการทำธุรกิจเนี่ยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยการตลาดการดำเนินงานการเงินการบุคคลงานวิจัยนะฮะมันมีทั้งการสร้างข้อมูลตัวเลขขึ้นมาและมีการใช้ข้อมูลตัวเลขขึ้นมานะครับนะฮะอันนี้เรามาทำความเข้าใจนะว่างั้นตัวเลขที่เราแน่อาจจะมาจากอย่างไรบ้างนะครับอาจจะประเภทของข้อมูล

เนี่ยนะฮะอาจจะจำถ้าตำแหนกตามแหล่งของข้อมูลอาจจะพูดถึงว่ามันเป็นข้อมูลปฐมภูมิกับทุติยภูมิข้อมูลปฐมภูมิก็หมายถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นณตรงนั้นเลยนะครับอย่างเช่นการที่เราไปนับอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเราไปสำรวจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันได้ข้อมูลตัวเลขจากตรงนั้นมานั่นคือปฐมภูมิหมายถึงเอามาจากแหล่งที่เกิดเลยนะครับส่วนข้อมูลทุติยภูมิหมายถึงข้อมูลที่มาจากรายงานของคนอื่นนะครับซึ่งเป็นข้อมูลตัวเลขที่คนอื่นเขาไปจดไปนับไปสำรวจไปทำมาแล้วเราก็ได้ไปมานะนี่ก็เรียกว่าทุติยภูมินะครับหรือถ้าจะมองในมุมของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับอาจจะบอกได้ว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการนับนะฮะการนับอย่างเช่นจำนวนโรงงานจำนวนผลิตภัณฑ์จำนวนลูกค้าอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นการนับนะครับกับอีกแบบนึงเป็นข้อมูลที่มาจากการวัดนะครับกับการวัดอย่างเช่นใช้ เครื่องมือไปวัดนะฮะเช่นวัดปริมาณน้ำฝนนะครับวัดความยาวของถนนนะฮะวัดน้ำหนักอย่างเงี้ยนะครับสาเหตุที่แยกก็เป็นการนับกับการวัดเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือการนับเนี่ยมักจะได้ตัวเลขออกมาเป็นตัวเลขจำนวนเต็มนะในส่วนข้อมูลจากการวัดเนี่ยนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็มนะครับหรือจะเป็นตัวเลขที่เรียกว่าอนาล็อกอย่างที่เรารู้จักกันนะครับถ้าจำแนกตามลักษณะของข้อมูลนะครับข้อมูลที่เรานำมาใช้เนี่ยนะฮะหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นข้อมูลในเชิงคุณภาพหมายถึงว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขนะครับเป็นรายชื่อเป็นคุณสมบัตินะฮะเป็นรูปแบบนะครับหรือเป็นข้อมูลเชิงปริมาณคือเชื้อข้อมูลเชิงตัวเลขอย่างที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับนะอันที่4คือถ้าหากว่าจำแนกตามระดับในการวัดนะครับระดับในการวัดเนี่ยนะฮะก็จะจำแนกข้อมูลออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับอันดับแรกเรียกว่าข้อมูลนามบัญญัติข้อมูลนามบัญญัติเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเป็นข้อมูลที่เรามาจากการที่เราเข้าไปกำหนดให้เรียกชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับหรือว่าไปกำหนดเรื่องนี้เนี่ยเพื่อเป็นการจำแนกประเภทนะครับแยกประเภทแล้วจัดกลุ่มต่างๆแล้วก็กำหนดชื่อลงไปนะครับข้อมูลลำดับข้อมูลลำดับก็หมายถึงว่าข้อมูลที่เป็นการเป็นอาจจะเป็นตัวเลขหรืออาจจะไม่เป็นตัวเลขแต่เป็นการไปจัดลำดับแยกกลุ่มนะครับถ้าเป็นตัวเลขอาจจะเป็นลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3ไล่เรียงกันไปนะฮะหรือถ้าเป็นการจัดกลุ่มอย่างเช่นขนาดของธุรกิจเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมเป็นการจัดลำดับนะครับส่วนข้อมูลที่เราใช้มากอันนึงนะฮะก็คืออย่างเช่นข้อมูลอันตรภาคข้อมูลอันตรภาคนี่คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นจำนวนต่างๆโดยทั่วๆไปที่เราใช้กันอยู่นะครับอย่างเช่นคะแนนนะฮะหรือว่าจำนวนนับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เรียกว่าเป็นข้อมูลอันตรภาคนะครับข้อมูลอีกส่วนนึงที่มีความสำคัญเราเรียกว่าข้อมูลอัตราส่วนข้อมูลอัตราส่วนนั้นเนี่ยได้มาจากการเปรียบเทียบนะครับมันเป็นการเป็นข้อมูลที่เกิดจากการเปรียบเทียบยกตัวอย่างเช่นรายได้ของบริษัทนะครับในสินค้านี้คิดเป็นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทหรือว่าเป็นเศษหนึ่งส่วนเท่าไหร่ของรายได้รวมของบริษัทต่างๆนะฮะเป็นข้อมูลในเชิงอัตราส่วนนะครับซึ่งเราจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องการที่จะไปประมวลข้อมูลเพื่อให้ได้เป็นความรู้เพิ่มเติมขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ข้อมูลบางชนิดก็จะมีข้อจำกัดในการประมวลข้อมูลข้อมูลบางชนิดจะต้องประมวลแบบใดแบบใดอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้นำเอาข้อมูลไปใช้นะครับนะฮะสุดท้ายนะครับสุดท้ายจะพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับคาบเวลานะคาบเวลาของการจัดเก็บข้อมูลนะครับก็ประกอบไปด้วยอันดับแรกคือเรียกว่าข้อมูลอนุกรมเวลาข้อมูลอนุกรมเวลาหมายถึงข้อมูลที่มีการจัดเก็บตามเวลานะข้อมูลเรื่องเดียวกันที่จัดเก็บซ้ำตามเวลาไปเรื่อยๆเช่นในทีละวันวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ไล่ตามวันหรือไปไล่ตามเดือนอะไรเงี้ยก็คือเป็นข้อมูลรายเวลาที่เราไล่เรียงกันขึ้นมานะครับเราเรียกว่าอนุกรมเวลานะข้อมูลอีกแบบหนึ่งเรียกว่าข้อมูลภาคตัดขวางนะครับข้อมูลภาคตัดขวางเนี่ยนะครับเรียกว่า cross tabulation ข้อมูลภาคตัดขวางเนี่ยเป็นข้อมูลที่เก็บณเวลาใดเวลาหนึ่งนะณเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นซึ่งจะดูว่าอ่ะณเวลานั้นมีอะไรเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นยอดขายของสินค้าแต่ละชนิดของเราณวันนี้เป็นเท่าไ

นะฮะก็เป็นข้อมูลเรียกว่าข้อมูลภาคตัดขวางนะครับดังนั้นความแตกต่างคือข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นข้อมูลที่เป็นช่วงเวลาช่วงหนึ่งผ่านไปช่วงเวลาช่วงหนึ่งข้อมูลภาคตัดขวางคือข้อมูลณเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะต้องได้พบเจอกันนะครับนะครับอันนั้นก็เป็นเบื้องต้นนะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคเชิงปริมาณและการจัดการนะครับครับถัดมานะฮะก็คือเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิตินะครับสถิติถือเป็นเครื่องมือชิ้นแรกที่เราใช้ในการทำงานกับข้อมูลนะครับการที่เรามีข้อมูลนะฮะถ้าหากว่ามีข้อมูลอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์กับข้อมูลนั้นได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นลูกชายเราไปวัดความสูงได้เมตร50เซนแล้วเมตร50เซนมันมีความหมายยังไงนะครับหรือว่าพนักงานของเรามารายงานว่าวันนี้ขายของได้10ชิ้นขายของได้10ชิ้นมันมีความหมายอย่างไรนะครับการที่เราจะตีความว่าไอ้เมตร50เซนมันเป็นยังไงหรือขายของได้10ชิ้นมันเป็นยังไงนั้นจะต้องนำเอาเทคนิคทางด้านเครื่องมือสถิติมาใช้นะครับนั้นสถิติคืออะไรนะสถิติคือศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับการจัดระเบียบข้อมูลนะฮะและเสร็จแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์นะวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลและแปลความหมายนะครับดังนั้นเนี่ยการมีข้อมูลอยู่เฉยๆนะครับมันไม่ทำให้เกิดความรู้ความรู้อันดับแรกที่เราจะได้มาก็คือต้องได้จากการใช้สถิตินะครับนะฮะเราบอกว่านักจัดการที่ดีจะต้องมีสถิติอยู่ในหัวใจนะครับเพราะว่าในการทำงานอย่างที่บอกไปแล้วว่าในการจัดการนั้นเนี่ยจะต้องมีการใช้ข้อมูลในเชิงปริมาณกันค่อนข้างมากแต่ถ้าหากว่ามีแต่ข้อมูลไม่มีเครื่องมือในการที่จะสร้างความรู้จากข้อมูลเราก็ไม่สามารถจัดการได้นะครับนะแล้วนักจัดการที่ดีจะต้องมีสถิติอยู่ในหัวใจเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นในตัวอย่างว่าเพราะว่าข้อมูลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานของเกี่ยวกับคนเนี่ยนะครับมันมีความแปรปรวนที่เป็นลักษณะสุ่มหรือว่า randomness อยู่ในข้อมูลนะครับและต้องศึกษาข้อมูลในปริมาณมากๆนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับสมมติว่าเรามีพนักงานขายอยู่3คนนะครับพนักงานกอพนักงานขอพนักงานคอนะครับแล้วเรามีข้อมูลในสัปดาห์ที่ผ่านมาวันจันทร์พนักงานกอขายได้10ชิ้นวันอังคารขายได้16ชิ้นวันพุธขายได้14ชิ้นพฤหัสได้12ชิ้นวันศุกร์ได้9ชิ้นนะฮะพนักงานขอนะฮะก็ได้10 11 14 13 10ชิ้นนะครับพนักงานคอก็ขายได้11ชิ้น13ชิ้น12ชิ้น14ชิ้น15ชิ้นทีนี้ในฐานะนักบริหารในฐานะผู้บริหารเราก็จะต้องมีคำถามอยู่ในใจแหละครับว่าพนักงาน3คนเนี่ยทำงานได้มีผลงานเท่ากันไหมคนไหนมีผลงานดีกว่ากันเราจะทราบได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจธรรมชาติของข้อมูลก่อนนะฮะอย่างที่เรียกว่า randomness นะครับคือข้อมูลในการทำงานนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมครับที่จะให้มันเท่ากันทุกวันนะครับมันก็จะมีปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดการแปรปรวนนะฮะรวมทั้งธรรมชาติด้วยทำให้เกิดการแปรปรวนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้ตัวเลขมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงนะฮะเราจะให้วิธีไงนั้นสถิติเป็นเครื่องมืออันดับแรกที่ช่วยเราทำความเข้าใจและสร้างความรู้จากข้อมูลนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเอามาทำหาค่าเฉลี่ยนะครับก็จับตัวเลขออกมามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อจะได้มาเปรียบเทียบกันได้นะครับก็จะพบว่านะฮะพนักงานกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.20 ชิ้นพนักงานขอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.60 ชิ้นพนักงานคอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ13ชิ้นแสดงว่าพนักงานคอดีที่สุดไหมจริงไหมนะครับก็แล้วแต่นะครับลองมาดูถ้าหากว่าเราเรียงลำดับเราเรียงลำดับเราจะเห็นได้ว่านะฮะพนักงานกอเนี่ยมียอดขายสูงสุด16ชิ้นแล้วก็ไล่ลงมาต่ำสุดแค่9ชิ้น ส่วนพนักงานขอเนี่ยนะฮะขายได้สูงสุด14ชิ้นไล่เรียงลงมาต่ำสุด10ชิ้นนะครับพนักงานคอนะฮะสูงสุด15ชิ้นต่ำสุด11ชิ้น

นะครับพนักงานขอได้เฉลี่ย13ชิ้นพนักงานขอ16 11.6 ชิ้นพนักงานขอ 12.20 ชิ้นอันนี้เราไม่เห็นภาพเมื่อเราจัดการข้อมูลจัดระเบียบข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์เนี่ยนะครับนะฮะเราสามารถที่จะแปลความนะฮะและได้เห็นภาพมากขึ้นนี่คือประโยชน์ของสถิตินะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นจากตัวอย่างอันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าถ้าคำนึงถึงเรื่องของศักยภาพเราจะเห็นได้ว่าพนักงานกรเนี่ยดีที่สุดเพราะว่ามียอดขายสูงสุดได้ถึง16ชิ้นแสดงว่าเป็นคนที่มีศักยภาพได้สูงนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเราจะดูเรื่องของความมั่นคงนะสมมติว่าเราจะดูเรื่องความมั่นคงเราเห็นได้ว่าพนักงานคอเนี่ยถึงแม้ว่าต่ำสุดเขายังได้ถึง11ชิ้นนะฮะสูงกว่าทุกคนนั้นพนักงานคอเนี่ยจะให้ความมั่นคงกับกิจการของเราได้มากกว่าคนอื่นนะขณะที่พนักงานกรเนี่ยสูงสุดได้16ชิ้นก็จริงแต่ต่ำสุดลงมาแค่9ชิ้นนะครับตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถอาจจะยังไม่สรุปว่าใครดีที่สุดสมมุติว่า3คนเนี้ยใน3คนนั้นเราจะเลือกขึ้นมาเป็นหัวหน้าแผนกนะครับอาจจะยังไม่สามารถสรุปได้เต็มที่ชัดเจนว่าใครดีที่สุดแต่เหล่านี้เป็นข้อมูลที่จะให้เราได้สามารถมาพิจารณานะครับนี่คือความหมายของการใช้สถิตินะครับเทคนิคทางสถิติถ้ามาใช้เป็นประโยชน์นะครับสถิติที่ผมได้พูดถึงไปนั้นนะครับเราจะเรียกว่าสถิติพรรณนาหรือสถิติบรรยายก็คือมันเป็นสถิติที่เรามาใช้เพื่อจัดระเบียบข้อมูลนะครับแล้วก็ทำให้เรามองเห็นภาพต่างๆนานานะฮะนั้นสถิติพรรณนาสถิติบรรยายเนี่ยมันเป็นสถิติที่เกิดขึ้นมาจากการพิจารณามองภาพจากตัวข้อมูลนะฮะที่ตัวข้อมูลที่มีอยู่นะครับนะฮะถัดมาเนี่ยเราก็จะมีสถิติอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าสถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิงสถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิงเนี่ยนะครับเป็นการนำมาสถิติพรรณนานั้นเนี่ยมามองในเชิงลึกก็คือเป็นศึกษาลึกลงไปนะลึกลงไปจากภาพที่พรรณนาหรือที่บรรยายออกมานะครับยกอย่างเช่นเอามาพิสูจน์ว่านะว่าสถิติพรรณนาที่เราได้มานั้นเนี่ยมันใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติจริงๆไหมนะฮะด้วยการพิสูจน์สมมติฐานนะฮะในหลายๆแบบนะครับหรือว่าจะนำมาศึกษาในเชิงสหสัมพันธ์นะฮะหรือที่เรียกหรือการศึกษาเชิงถดถอยเรียกว่าที่เรียกว่า regression analysis นะครับงั้นเป็นการศึกษาเบื้องลึกนะเบื้องลึกให้ได้ข้อมูลความรู้นะฮะที่ไม่ได้เห็นตรงๆจากที่เราทำสถิติพรรณนานะครับนั้นก็จะมีอยู่ใน2ระดับนี้นะครับนะอันนั้นคือคร่าวๆเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากสถิติและประเภทของสถิตินะครับอันนี้ในการทำงานเนี่ยนะครับความสำคัญของสถิติมีสำคัญอย่างนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมาเข้าใจนะมาทำความเข้าใจว่านั้นการทำงานกับสถิติเขาต้องทำยังไงนะครับเริ่มต้นด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแน่นอนนะครับภาษาอังกฤษอันนึงมีบอกว่าถ้า garbage in ก็ garbage out นั้นข้อมูลไม่ดีก็จะได้ข้อสรุปที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยคือต้องมั่นใจซะก่อนว่าข้อมูลที่รวบรวมมานั้นมีความถูกต้องนะมีความถูกต้องนะครับอันที่2คือการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเมื่อเรารวบรวมข้อมูลแล้วเราก็นำมาวิเคราะห์นะครับงั้นการวิเคราะห์เนี่ยก็จะวิเคราะห์ได้หลายรูปแบบนะครับมีเทคนิคข้อมูลต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการแจกแจงความถี่การหาสัดส่วนการหาค่าร้อยละการหาค่าเฉลี่ยการหาค่าการกระจายการวิเคราะห์การถดถอยนะฮะการพยากรณ์อะไรต่างๆนะนั่นก็เป็นเครื่องมือเทคนิคต่างๆที่เราใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเมื่อวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะครับคราวนี้แหละสิ่งสำคัญก็คือการตีความหมายหรือแปลความหมายนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆนั้นเนี่ยนะครับมาจากทฤษฎีซึ่งมีเงื่อนไขมี assumption หรือมีสมมติฐานกลางตัวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลได้ออกมาแล้วเนี่ยจะต้องสามารถตีความหมายให้อย่างถูกต้องนะครับว่าสรุปว่าอย่างนี้แต่มีเงื่อนไขอย่างไรบ้างหรือเปล่านะครับสุดท้ายเมื่อตีความหมายได้แล้วก็เป็นการนำเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอันนั้นก็คือขั้นตอนต่างๆในการทำสถิตินะครับ
นะครับนั่นคือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิตินะครับซึ่งนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ในรายละเอียดต่อไปในหน่วยต่างๆครับ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสำลิดทิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสำลิดทิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสำลิดทิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสำลิดทิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสำลิดทิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการ

0: านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสำริดทิบัตได้เช่นกัน
1: โครงการสำริดทิบัตนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
0: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสำริดทิบัตรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสทได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
2: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสทนนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสททั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสำริดทิบัตรมสทค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสำริดทิบัตรมสทค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
3: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
4: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
5: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
6: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
7: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
8: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
1: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
9: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
1: แล้วเจอกันนะครับ
10: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
12: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา60482เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจนะคะในรายการที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็คือความรู้เบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจค่ะนะคะในเรื่องแรกของความรู้เบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจนะคะก็คือภาพรวมของการดำเนินธุรกิจค่ะในเรื่องภาพรวมของการดำเนินธุรกิจนะคะจะพิจารณาใน3เรื่องนะคะก็คือความหมายและรูปแบบของธุรกิจนะคะเป้าหมายและแนวคิดของการดำเนินธุรกิจจริยธรรมทางธุรกิจบรรษัทภิบาลค่ะและก็ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมค่ะเรามาดูเรื่องแรกกันนะคะความหมายของธุรกิจนะคะธุรกิจคือองค์กรที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโดยมักประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่1คนขึ้นไปนะคะโดยกิจกรรมต่างๆค่ะในระบบธุรกิจเกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการหรือเราเรียกว่าผู้บริโภคนั่นเองค่ะซึ่งธุรกิจหรือองค์กรธุรกิจก็หวังผลซึ่งกำไรค่ะในรูปแบบของการดำเนินธุรกิจนะคะจะมีอยู่3รูปแบบนะคะรูปแบบที่1ค่ะกิจการเจ้าของคนเดียวค่ะกิจการเจ้าของคนเดียวก็คือกิจการที่จัดตั้งโดยการระดมทุนของเจ้าของที่เป็น1คนนะคะเป็นผู้ก่อตั้งเพียงคนเดียวค่ะอำนาจในการตัดสินใจต่างๆก็จะเป็นเจ้าของคนเดียวค่ะส่วนในด้านการเจ้าของก็จะต้องรับผิดชอบทั้งผลกำไรและก็ขาดทุนนะคะ2นะคะกิจการห้างหุ้นส่วนนะคะกิจการที่จัดตั้งจากการร่วมลงทุนของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนกันนะคะโดยนำเงินทุนนั้นไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะคะแล้วก็แบ่งผลกำไรที่ได้จากการดำเนินงานให้แก่หุ้นส่วนตามสัดส่วนที่กำหนดนะคะห้างหุ้นส่วนสามารถจำแนกตามการจดทะเบียนนะคะถ้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็จะเรียกว่าเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัดค่ะแต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็เรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญค่ะในรูปแบบของการดำเนินงานทางธุรกิจที่3นะคะก็คือกิจการบริษัทค่ะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือบริษัทจำกัดกับบริษัทมหาชนจำกัดแต่ก่อนที่จะไปดูประเภทของกิจการบริษัทนะคะกิจการบริษัทเนี่ยค่ะก็จะต่างจากใน2รูปแบบข้างต้นนะคะก็คือเป็นการประกอบการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปนะคะร่วมลงทุนก่อตั้งขึ้นจะแบ่งเงินทุนออกเป็นหน่วยย่อยๆที่เรียกว่าหุ้นค่ะนะคะแต่ละหุ้นก็จะมีมูลค่าเท่าๆกันนะคะแล้วก็ผู้ที่นำเงินมาลงทุนก็จะเรียกว่าผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้หรือเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนค่ะโดยผู้ถือหุ้นก็จะมีความรับผิดจำกัดไม่เกินเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระค่ะในส่วนบริษัทจำกัดกับบริษัทมหาชนต่างกันอย่างไรนะคะบริษัทจำกัดนะคะก็จะจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะส่วนบริษัทมหาชนจำกัดค่ะก็จะจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนพ.ศ. 2535นะคะที่ลักษณะที่แตกต่างที่สำคัญของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดนะคะก็คือจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อขายหุ้นให้กับประชาชนโดยทั่วไปนะคะผู้เป็นหุ้นส่วนมีความรับผิดจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระนะคะในกรณีนี้ก็คือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการซื้อขายหุ้นกันในตลาดหลักทรัพย์ค่ะในลำดับต่อไปนะคะเป้าหมายและแนวคิดของการดำเนินธุรกิจนะคะเป้าหมายที่1นะคะก็คือเป้าหมายกำไรสูงสุดค่ะองค์กรธุรกิจนะคะมีเป้าหมายสูงที่สุดก็คือเป้าหมายกำไรสูงสุดค่ะเป็นเป้าหมายที่สำคัญนะคะในส่วนที่กำไรเนี่ยนะคะเราคำนวณมาจากยอดขายหรือรายรับทั้งหมดค่ะลบต้นทุนทั้งหมดค่ะในส่วนที่เป็นกำไรนะคะมีใน2กรณีนะคะกำไรทางบัญชีกับกำไรทางเศรษฐศาสตร์กำไรทางบัญชีนะคะคำนวณจากยอดขายลบกับต้นทุนทางบัญชีต้นทุนทางบัญชีก็คือต้นทุนที่เป็นตัวเลขนะคะส่วนกำไรทางเศรษฐศาสตร์นะคะหามาจากยอดขายลบต
ต้นทุนทางบัญชีที่เป็นตัวเลขแล้วก็ลบกับต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นกำไรทางบัญชีจึงมีค่าสูงกว่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ค่ะส่วนเป้าหมายที่สองนะคะเป้าหมายเพื่อความมั่งคั่งสูงสุดนะคะเป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกล่าวในสไลด์ถัดไปนะคะก็คือธุรกิจนะคะต้องการให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะผู้บริหารก็จะต้องดำเนินการในด้านต่างๆให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้ราคาตลาดของหุ้นสามัญของหน่วยธุรกิจสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อก่อให้เกิดความมั่งคั่งสูงสุดค่ะเป้าหมายที่3นะคะเป้าหมายเพื่อยอดขายสูงสุดค่ะก็จะสะท้อนถึงความพร้อมในการดำเนินงานความน่าเชื่อถือของหน่วยธุรกิจนะคะเป็นความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของสถาบันให้กับสถาบันการเงินของหน่วยธุรกิจค่ะเป้าหมายที่4นะคะเป้าหมายความเจริญเติบโตสูงสุดนะคะก็คือหน่วยธุรกิจจะต้องทําอย่างไรให้มีการเจริญเติบโตและมีอัตราการเติบโตเพื่อให้มีกําไรมากที่สุดค่ะเป้าหมายที่5นะคะเป้าหมายการมีเกียรติภูมิและการบริการสูงสุดเป้าหมายนี้อาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่หน่วยธุรกิจทุกหน่วยต้องการนะคะอาจจะมีบางองค์กรธุรกิจที่กำหนดให้หมายการมีกิจกรรมและการบริการสูงสุดนะคะก็เป็นองค์กรธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรค่ะหรือ non-profit นะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนะคะหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆค่ะในถัดมานะคะสไลด์ถัดมานะคะเป้าหมายและแนวคิดของการดำเนินธุรกิจที่เรากล่าวไปแล้วใน5เป้าหมายนะคะในปัจจุบันนะคะเป้าหมายกำไรสูงสุดที่เราเคยคาดหวังว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยต้องการเป้าหมายกำไรสูงสุดเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะเป็นแนวคิดใหม่ก็คือการบริหารงานเพื่อสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือการทำให้มูลค่าของกิจการสูงสุดค่ะนอกจากเป้าหมายที่จะให้ทำให้ความมั่งคั่งของกิจการสูงสุดแล้วนะคะยังจะมีเป้าหมายที่ต้องบริหารกิจการให้มีทั้งกำไรด้วยนะคะแล้วก็มีสภาพคล่องมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจมีบรรษัทภิบาลแล้วก็มีความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมซึ่งจะกล่าวถึงในลำดับต่อไปนะคะค่ะทั้งหมดก็จะเป็นภาพรวมของการดำเนินธุรกิจนะคะซึ่งได้กล่าวไปถึงความหมายของธุรกิจนะคะรูปแบบของกิจการนะคะตามการจัดตั้งนะคะแล้วก็พูดถึงเป้าหมายและแนวคิดของการดำเนินธุรกิจซึ่งแนวคิดที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจที่เป็นเป้าหมายหลักสำคัญในปัจจุบันนะคะก็คือการสร้างความมั่งคั่งให้แก่กิจการให้มีค่าสูงสุดนั่นเองค่ะ

ในหัวข้อต่อมานะคะเราก็จะมาดูจริยธรรมทางธุรกิจบรรษัทภิบาลแล้วก็ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมนะคะในหัวข้อแรกนะคะจริยธรรมทางธุรกิจนะคะเราจะมารู้จักความหมายของจริยธรรมทางธุรกิจกันค่ะหมายถึงนะคะการบริหารและปฏิบัติการในองค์กรธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรมนะคะโดยผู้บริหารผู้เป็นหุ้นส่วนพนักงานคู่ค้าลูกค้านะคะและผู้เกี่ยวข้องอื่นจะต้องมีพฤติกรรมที่ดีงามนะคะในการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมค่ะนะคะในส่วนถัดมานะคะองค์ประกอบของจริยธรรมทางธุรกิจนะคะก็จะมีทั้งหมด6องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกนะคะความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์นะคะในส่วนที่เป็นองค์กรธุรกิจนะคะก็จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลค่ะอันนี้ก็คือการยกตัว

นะคะความซื่อสัตย์ขององค์กรธุรกิจก็คือมีการเปิดเผยข้อมูลในตัวสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นคุณประโยชน์นะคะส่วนประกอบคุณสมบัติหรือสารที่อาจจะมีผลข้างเคียงต่อสินค้าหรือบริการนะคะที่จะมีผลต่อผู้ใช้หรือผู้เกี่ยวข้องนะคะถัดมานะคะความยุติธรรมค่ะก็คือความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันค่ะก็จะต้องทำให้จริยธรรมของธุรกิจควรยึดหลักให้มีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัตินะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพเท่าเทียมกันค่ะ3ความรับผิดชอบนะคะจริยธรรมความรับผิดชอบของธุรกิจนะคะก็มีองค์ประกอบก็คือมีความรับผิดชอบต่อธุรกิจต่อพนักงานต่อลูกค้าและต่อสังคมค่ะ4นะคะความน่าเชื่อถือค่ะนักธุรกิจต้องให้สร้างความยอมรับนับถือนะคะทั้งจากวงการธุรกิจแล้วก็จากพนักงานนะคะจากลูกค้าและจากสังคมนะคะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรธุรกิจนะคะ5นะคะความการเคารพสิทธิของบุคคลค่ะการดำเนินธุรกิจจะไม่คิดเพียงแต่สร้างผลกำไรหรือผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้นนะคะจะต้องมีการคำนึงถึงประโยชน์สิทธิของบุคคลอื่นด้วยนะคะ6ค่ะการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะการผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆนะคะจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ก่อให้เกิดมลพิษทั้งทางน้ำทางอากาศนะคะหรือทางพื้นดินนะคะแล้วก็ผลิตสินค้าโดยไม่ปล่อยของเสียลงในสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะในหัวข้อถัดมาค่ะบรรษัทภิบาลค่ะความหมายของบรรษัทภิบาลนะคะก็จะดูถึงนะคะหรือเราบรรษัทภิบาลนะคะหรือเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่า CG นะคะ Corporate Governance นะคะก็คือระบบหรือหลักการที่ใช้ในการควบคุมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารองค์กรของผู้บริหารและการใช้ทรัพยากรภายใต้หลักคุณธรรมค่ะหลักบรรษัทภิบาลจึงเปรียบเสมือนจรรยาบรรณของผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับหลักคุณธรรมนะคะควบคู่ไปกับความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กรธุรกิจค่ะในหลักการของบรรษัทภิบาลขององค์กรธุรกิจนะคะจะมี6องค์มี6อยู่หลักการนะคะ1นะคะก็คือความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่นะคะทุกฝ่ายในบริษัทจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนทั้งที่เป็นผลบวกและผลลบนะคะโดยยอมรับให้มีการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในบริษัทนะคะ2ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่นะคะก็คือทุกฝ่ายในบริษัทจะต้องมีความสำนึกและปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานในทุกส่วนขององค์กรธุรกิจค่ะ3ค่ะความเสมอภาคค่ะการมีระบบบริหารและระบบจัดสรรทรัพยากรที่ให้มีความเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะผู้บริหารผู้ถือหุ้นนะคะพนักงานลูกค้าคู่ค้าต่างๆนะคะทั้งในด้านอำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ที่มีต่อกันนะคะที่พึงจะได้รับนะคะ4ค่ะความโปร่งใสค่ะโปร่งใสทั้งในด้านปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็การเปิดเผยข้อมูลนะคะต่างๆของบริษัทนะคะโดยเฉพาะที่เป็นผลประกอบการแล้วก็งบทางการเงินนะคะข้อมูลที่เปิดเผยได้เนี่ยจะต้องมีความชัดเจนนะคะแล้วก็มีความสอดคล้องมีหลักการเดียวกันที่เปรียบเทียบได้ค่ะ5ค่ะวิสัยทัศน์ก็คือบริษัทจะต้องมีเป้าหมายระยะยาวนะคะที่กำหนดแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทนะคะทั้งในที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินในระยะยาวค่ะ6นะคะจริยธรรมค่ะก็หมายถึงการส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจค่ะทั้งที่เป็นสากลนะคะในด้านกฎหมายจริยธรรมคุณธรรมและคุณค่าแก่สังคมค่ะจากการที่องค์กรธุรกิจนะคะมีบรรษัทภิบาลนะคะก็จะทำให้เกิดความเชื่อ

ถือไว้วางใจให้แก่องค์กรธุรกิจค่ะนะคะอีกหัวข้อหนึ่งนะคะความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมนะคะซึ่งเราจะเรียกว่า CSR นะคะ Corporate Social Responsibility นะคะหมายถึงการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม

สังคมนะคะ 1. บริหารและกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรธุรกิจและสังคมส่วนรวมนะคะซึ่งในหลักการข้อแรกนี้นะคะจะทำให้เกิดความยั่งยืนนำไปสู่ส่วนรวมในระยะยาวนะคะ 2. ค่ะบริหารและประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมค่ะเน้นความมีคุณภาพของสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคได้รับค่ะ 3. ค่ะการบริหารงานเคารพสิทธิของบุคคลและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมค่ะ 4. ค่ะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมคือมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้างนะคะหรืออาจจะพัฒนาจัดกิจกรรมพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและก็รัฐวิสาหกิจก็ได้นะคะ 5. ค่ะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะ 6. ค่ะการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะ 7. ค่ะการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านสังคมค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะต้องจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะในส่วนองค์ประกอบของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมนะคะแสดงได้จากพีระมิดนะคะองค์ประกอบของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมของแคลร์นะคะพีระมิดโดยที่เราดูนะคะเราจะดูจากฐานล่างนะคะความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจนะคะเป็นการปฏิบัติการในระดับขั้นพื้นฐานนะคะก็คือหน่วยธุรกิจนะคะก็จะต้องอยู่รอดนะคะก็คือสร้างผลกำไรขึ้นมานะคะแล้วก็นอกจากสร้างความอยู่รอดแล้วนะคะก็ให้ผลตอบแทนแก่หุ้นส่วนนะคะพิจารณาในเรื่องผลตอบแทนแก่พนักงานที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบด้วยนะคะพีระมิดถัดมานะคะความรับผิดชอบด้านกฎหมายค่ะก็คือเป็นการดำเนินการในระดับปฏิบัติการนะคะก็คือดำเนินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะกฎหมายแรงงานกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือการจ่ายภาษีค่ะพีระมิดถัดมานะคะก็คือความรับผิดชอบด้านจริยธรรมนะคะก็คือเป็นการดำเนินการในระดับทำล่วงหน้าค่ะโดยองค์กรธุรกิจควรมีจรรยาบรรณทางธุรกิจค่ะก็คือที่สำคัญนะคะก็คือไม่สร้างอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะองค์พีระมิดสูงสุดนะคะก็คือความรับผิดชอบด้านสาธารณประโยชน์นะคะก็คือเป็นการกระทำที่องค์กรธุรกิจควรให้ความช่วยเหลือนะคะหรือบริจาคเพื่อการตอบสนองการความคาดหวังของสังคมด้วยการเป็นพลเมืองที่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ได้บังคับนะคะเป็นการทำโดยความสมัครใจนะคะก็จะทำให้องค์กรธุรกิจเป็นองค์กรธุรกิจที่ดีนั่นเองค่ะจากความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมนะคะก็จะทำให้เกิดความมั่งคงและความยั่งยืนในระยะยาวนะคะทั้งหมดก็จะเป็นหัวข้อของจริยธรรมทางธุรกิจบรรษัทภิบาลและก็ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมค่ะ

ในหัวข้อต่อมานะคะก็จะพูดถึงแนวคิดและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนะคะเราเริ่มที่มาดูความหมายของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนะคะความหมายของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนะคะก็คือนะคะการนำทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการตัดสินใจทางด้านการจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะในบางครั้งเราก็เรียกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจว่าเศรษฐศาสตร์การจัดการนะคะก็คือคำเดียวกันนั่นเองนะคะถัดมานะคะเราจะมาดูขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนะคะในขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนะคะเราก็จะพูดในภาพรวมที่มันเป็นทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาคแล้วก็เศรษฐศาสตร์มหภาคนะคะในเรื่องแรกที่น่าสนใจนะคะก็คือการวิเคราะห์การประมาณการและการพยากรณ์อุปสงค์ค่ะเราก็จะดูถึงในส่วนแรกนะคะการวิเคราะห์อุปสงค์เราก็จะดูเรื่องการประยุกต์ความยืดหยุ่นค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์นะคะในการตัดสินใจด้านการจัดการนะคะรวมถึงการประมาณการอุปสงค์นะคะก็จะประมาณการความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคค่ะส่วนการพยากรณ์อุปสงค์ก็จะเป็นการคาดคะเนความต้องการซื้อ

ในอนาคตของผู้บริโภคและยอดขายของสินค้าที่หน่วยธุรกิจดำเนินการอยู่นะคะในหัวข้อที่สองนะคะการวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิตค่ะมันจะแบ่งเป็นสองหัวข้อใหญ่ๆการผลิตนะคะก็คือการนำทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตนะคะมาแปลงสภาพด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่มาผลิตสินค้าหรือบริการนะคะการผลิตก็จะวิเคราะห์เป็นการผลิตระยะสั้นและก็การผลิตระยะยาวนะคะในอีกพาร์ทนึงนะคะที่เป็นต้นทุนการผลิตก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยผลิตใช้จ่ายในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการต้นทุนการผลิตก็จะเป็นแบ่งเป็นเหมือนกับการผลิตค่ะแบ่งเป็นต้นทุนการผลิตระยะสั้นและต้นทุนการผลิตระยะยาวนะคะในหัวข้อที่2นะคะเราจะมีทฤษฎีที่อธิบายทั้ง2ส่วนนะคะ3นะคะการวิเคราะห์ตลาดค่ะการวิเคราะห์ตลาดก็คือกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อมีการตกลงซื้อขายกันนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องมีสถานที่นะคะการวิเคราะห์ตลาดนะคะเราก็จะแบ่งตลาดตามการแข่งขันนะคะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็จะมีตลาดผูกขาดตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดแล้วก็ตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะในส่วนนี้เราก็จะวิเคราะห์ทั้งดุลยภาพระยะสั้นและระยะยาวนะคะในหัวข้อที่4นะคะการกําหนดราคาเชิงธุรกิจนะคะการกําหนดราคาสินค้าก็เป็นเรื่องสําคัญเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยมีความอยู่รอดและเจริญเติบโตนะคะเราก็เลยจะต้องดูการกําหนดราคาสินค้าซึ่งมันจะมีทั้งหลักเกณฑ์ในทางเศรษฐศาสตร์และก็หลักเกณฑ์ในทางปฏิบัตินะคะซึ่งก็จะดูในหัวข้อที่4นะคะอีกหัวข้อหนึ่งค่ะหัวข้อที่5ระบบการเงินตลาดการเงินและสถาบันการเงินนะคะระบบการเงินก็จะพิจารณาระบบการเงินภายในประเทศและก็ระบบการเงินระหว่างประเทศนะคะตลาดการเงินก็จะพิจารณาตลาดการเงินภายในประเทศและตลาดการเงินระหว่างประเทศในตลาดเงินตลาดทุนและตลาดตราสารอนุพันธ์ค่ะส่วนสถาบันการเงินก็พิจารณาสถาบันการเงินภายในประเทศและสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกันค่ะในหัวข้อที่6นะคะนโยบายภาครัฐที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจและการพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจนะคะนโยบายภาครัฐก็คือที่สำคัญนะคะจะเป็นนโยบายทางเศรษฐศาสตร์มหภาคหรือเศรษฐกิจมหภาคค่ะก็คือนโยบายการคลังนโยบายการเงินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนโยบายการค้าต่างประเทศนะคะนโยบายทางด้านอุปทานนะคะส่วนการพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือการพยากรณ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพค่ะส่วนหัวข้อสุดท้ายนะคะการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจก็จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะคะแล้วก็ดูกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เป็นกลยุทธ์บริษัทกลยุทธ์ระดับธุรกิจแล้วก็กลยุทธ์ระดับหน้าที่รวมถึงการประเมินกลยุทธ์นะคะแล้วก็การควบคุมกลยุทธ์ด้วยค่ะ

ในหัวข้อแนวคิดและขอบเขตของการเงินธุรกิจนะคะเราจะเริ่มมาดูที่ความหมายของการเงินธุรกิจนะคะการเงินธุรกิจนะคะหมายถึงการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินค่ะการจัดหาเงินทุนการจัดสรรเงินทุนตลอดจนการควบคุมทางการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจการค่ะขอบเขตของการเงินธุรกิจนะคะก็จะมีหัวข้อสำคัญนะคะหนึ่งก็คือการวิเคราะห์งบการเงินนะคะเป็นกระบวนการในการประเมินฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการโดยอาศัยเครื่องมือต่างๆนะคะซึ่งข้อมูลที่สำคัญก็คืองบการเงินค่ะเป็นรายงานสรุปข้อมูลเชิงเศรษฐกิจสำหรับงวดบัญชีค่ะในหัวข้อที่สองนะคะผลตอบแทนและความเสี่ยงค่ะพิจารณาถึงแนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทนและความเสี่ยงนะคะพิจารณาถึงความหมายและประเภทของผลตอบแทนและความเสี่ยงศึกษาถึงการวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และตัวแบบของการประเมินราคาสินทรัพย์ทุนค่ะนะคะสามนะคะการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะกิจการจะต้องตัดสินใจทั้งด้านการลงทุนนะคะในสินทรัพย์ทางการเงินนะคะเพื่อให้มีการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนและแหล่งที่มาของเงินทุนจากหนี้สินหมุนเวียนเพื่อให้มูลค่าของกิจการมีมูลค่าสูงสุดนั่นเอง

0: 4นะคะการจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะพิจารณาถึงมูลค่าของเงินตามเวลานะคะแล้วก็ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการประเมินค่าโครงการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะ5ค่ะการจัดหาเงินทุนนะคะอธิบายถึงวิธีการของการจัดหาเงินทุนซึ่งจะแบ่งเป็นเงินทุนระยะสั้นเงินทุนระยะปานกลางและเงินทุนระยะยาวค่ะ6นะคะต้นทุนเงินทุนโครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผลนะคะในการจัดหาเงินทุนแต่ละประเภทนะคะเงินทุนดังกล่าวนะคะก็จะมีต้นทุนของเงินทุนค่ะแตกต่างกันนะคะผู้บริหารจะต้องทราบโครงสร้างของเงินทุนของกิจการเพื่อทำให้กิจการได้ประโยชน์สูงสุดนะคะภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นๆ นะคะนอกจากนั้นยังต้องมีการกำหนดนโยบายเงินปันผลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้มูลค่าของกิจการเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะนะคะ7นะคะระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการเงินนะคะพิจารณาถึงแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศนะคะศึกษาเศรษฐกิจยุคดิจิตอลและนวัตกรรมเทคโนโลยีมาช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจนะคะศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินในอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมทางการเงินนะคะกล่าวถึงผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเงินการลงทุนและประกันภัยนะคะโดยพยายาม transform ธุรกิจเพื่อหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีทำลายล้างหรือ disruption หรือ disruptive นะคะเทคโนโลยีธุรกิจบริการทางการเงินเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่จะนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคเข้ามาผสมผสานหรือกับการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆค่ะทั้งหมดก็จะเป็นแนวคิดและขอบเขตของการเงินธุรกิจค่ะ
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้วิทยาฐานะและประสบการณ์ยึดหลักการเรียนการสอนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระดับปริญญาตรี4ปีเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504 8196ถึง8โทรสาร02503 3571อีเมล ecoffice@stou.ac.th หรือศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์www.stou.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร02982 9700

สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา60482เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจวันนี้เราจะพูดคุยในประเด็นเรื่องอุปสงค์การประมาณการและการพยากรณ์อุปสงค์เรื่องแรกเลยเรามาทำความรู้จักกับอุปสงค์ก่อนอุปสงค์หมายถึงปริมาณของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อณระดับราคาต่างๆกันในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งอุปสงค์นะคะจะมีความสัมพันธ์กับราคาของสินความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซื้อกับราคาของสินค้าจะไปในทิศทางเดียวกันซึ่งการแปรผกผันกันนี้เราจะเรียกว่ากฎของอุปสงค์นะคะเพราะฉะนั้นจากกฎของอุปสงค์ถ้าเรานำราคาและปริมาณนะคะมาพอตกราฟจะเห็นว่าเส้นอุปสงค์จะมีเส้นลาดลงจากซ้ายมาขวาก็คือจะมีความชันเป็นลบนั่นเองเนื่องจากปริมาณซื้อและราคานะคะแปรผันหรือมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์สำคัญก็อย่างที่แสดงในสไลด์นะคะก็จะประกอบไปด้วยปัจจัยโดยตรงและปัจจัยโดยอ้อมปัจจัยโดยตรงก็คือราคาสินค้า

บริการของสินค้าที่เรากำลังพิจารณาอยู่ถ้าอาจารย์กำลังต้องการซื้อส้มอาจารย์ก็จะดูราคาส้มเป็นหลักซึ่งราคาส้มนั้นคือปัจจัยโดยตรงส่วนตัวแปรที่เหลือในสไลด์ทั้งหมดเราเรียกว่าเป็นปัจจัยโดยอ้อมเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงปัจจัยของอุปสงค์จะส่งผลให้อุปสงค์มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงมี2แบบเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านปริมาณอุปสงค์และการเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค์ถ้าเป็นปัจจัยโดยตรงก็คือราคาของสินค้าชนิดนั้นที่เรากำลังพิจารณาอยู่เปลี่ยนก็จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะปริมาณอุปสงค์ก็คือเส้นอุปสงค์ไม่เปลี่ยนก็จะเปลี่ยนแปลงอยู่บนเส้นเดิมแต่ถ้าตัวแปรปัจจัยทางอ้อมเปลี่ยนแม้เพียงตัวเดียวจะส่งผลให้อุปสงค์จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระดับอุปสงค์มีทั้งเปลี่ยนแปลงเป็นระดับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและระดับอุปสงค์ที่ลดลงอุปสงค์ก็จะประกอบไปด้วยอุปสงค์ส่วนบุคคลและอุปตลาดถ้าเราวิเคราะห์เฉพาะส่วนบุคคลนะคะว่าแต่ละคนที่ไปซื้อสินค้านะคะมีความต้องการซื้อสินค้าในระดับราคาแตกต่างกันเนี่ยนะคะเราจะพบว่ามันจะเป็นอุปสงค์ส่วนบุคคลแต่ถ้านำเอาอุปสงค์ของแต่ละคนมารวมกันซึ่งต้องรวมในระดับราคาเดียวกันเท่านั้นนะคะเราจะเรียกว่าเป็นอุปสงค์ของตลาดนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่ออุปสงค์เนี่ยถ้าเราจะมานำมาวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงเราจะเรียกอัตราการเปลี่ยนแปลงนั้นว่าค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ซึ่งค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ก็จะมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะคะก็จะมีอุปสงค์ต่อราคาอุปสงค์ต่อรายได้แล้วก็อุปสงค์ไข้ซึ่งอุปสงค์เนี่ยสามารถวัดได้2วิธีก็นะคะวัดได้ทั้งแบบจุดและก็แบบช่วงนะคะดังสูตรที่แสดงในสไลด์ทีนี้การวัดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาโดยทั่วไปนะคะเราจะวัดคำนวณออกมาได้มีค่าติดลบเสมอนะคะซึ่งเราก็จะบ่งบอกได้ว่าราคาและปริมาณความต้องการซื้อแปรผันไปในทิศทางตรงกันข้ามแต่ค่าความยืดหยุ่นเราจะดูเฉพาะค่าสมบูรณ์เท่านั้นนะคะแล้วค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้มีได้ทั้งบวกและลบนะคะเพราะว่ามันก็จะแสดงว่าถ้าเป็นบวกนะคะก็จะเป็นสินค้าจำเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือยถ้าเป็นลบก็จะเป็นสินค้าด้อยในส่วนของอุปสงค์ไข้นะคะก็จะประกอบไปด้วยการวัดนะคะอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อต่อราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะมี2ประเภทด้วยกันก็คือสินค้าทดแทนกันแล้วก็สินค้าประกอบกันถ้าเราคำนวณได้มากกว่า0ก็จะเป็นสินค้าทดแทนกันถ้าเราคำนวณได้น้อยกว่า0ก็จะเป็นสินค้าที่ใช้ประกอบกันนักศึกษาสามารถดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบการสอนนะคะประโยชน์ของค่าความยืดหยุ่นนะคะก็จะใช้กำหนดราคาสินค้าและบริการของหน่วยธุรกิจได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับราคาสินค้าของรัฐบาลได้และกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเก็บภาษีของสินค้าของรัฐบาลได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอุปสงค์ก็คือจะเป็นการวิเคราะห์นะคะปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่ออุปสงค์แล้วก็กฎของอุปสงค์นี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าราคากับปริมาณแปรผันไปในทิศทางตรงกันข้ามแล้วอัตราการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็ส่งผลต่อการวัดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ซึ่งเราจะนำไปประยุกต์ใช้ในเนื้อหาในลำดับถัดไปค่ะ

ค่ะในตอนต่อไปนะคะเราจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์อุปสงค์นะคะที่เราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความยืดหยุ่นในตอนที่1ไปแล้วเพราะฉะนั้นในการประยุกต์ใช้ความยืดหยุ่นเนี่ยก็จะนํามาสู่ในเรื่องของการวิเคราะห์อุปสงค์การวิเคราะห์อุปสงค์ก็คือการพิจารณาประยุกต์ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ในการตัดสินใจทางด้านการจัดการซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงตัวแปรและปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์และเป็นการประมาณค่าผลกระทบต่างๆของยอดขายซึ่งจะเป็นสิ่งจําเป็นของหน่วยธุรกิจในการตัดสินใจทางด้านการจัดการและการวางแผนการพัฒนาบริษัทนะคะปัจจัยที่กําหนดอุปสงค์ก็จะมีทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์นะคะที่สามารถควบคุมได้ก็จะได้แก่เรื่องของการกำหนดราคาการตัดสินใจด้านค่าใช้จ่ายการโฆษณาการให้บริการลูกค้าในส่วนของปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็จะได้แก่รายได้ของผู้บริโภคการตัดสินใจทางด้านราคาของคู่แข่งหรือแม้แต่คุณภาพของสินค้าของคู่แข่งการวิเคราะห์อุปสงค์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการประมาณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์สำหรับสินค้าที่ขายด้วยสมการถดถอยพหุคูณนะคะสมการถดถอยพหุคูณเนี่ยก็หมายความว่าเป็นสมการที่มีตัวแปรอิสระหรือว่ามีปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์เนี่ยมากกว่า1ไปนะคะดังที่

ในตัวอย่างตัวอย่างนี้จะเป็นการประยุกต์ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ในการประมาณการยอดขายในอนาคตนะคะเราก็จะมีใช้แบบจำลองนะคะถดถอยพหูคูณในการวิเคราะห์ออกมาเราก็จะได้ค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆนะคะที่อยู่หน้าตัวแปรตัวแปรก็จะประกอบไปด้วยราคาสินค้านะคะรายได้ของผู้บริโภคหลังหักภาษีแล้วราคาของสินค้าคู่แข่งนะคะราคาของสินค้าที่ใช้ประกอบกันนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาด้วยนี่เป็นตัวอย่างของบริษัทผลิตกาแฟนะคะบริษัทผลิตกาแฟซึ่งเราจะได้นำค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากสมการถดถอยนี้นะคะนำไปคำนวณค่าความยืดหยุ่นตามสูตรค่าความยืดหยุ่นที่อาจารย์อธิบายไปแล้วในส่วนที่1นะคะก็เข้าสูตรอันนี้เป็นค่าความยืดหยุ่นแบบจุดนะคะกรณีที่ถ้าเราต้องการดูว่านะคะเรามีราคาสินค้านะคะในสถานการณ์ต่างๆแล้วนะคะเราก็นำมาแทนค่าเข้าไปเราก็จะได้ค่าความยืดหยุ่นนะคะที่ส่งผลที่ว่าตัวแปรแต่ละตัวนะคะในสมการถดถอยมีค่าความยืดหยุ่นหรือถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลให้อุปสงค์ที่มีต่อกาแฟเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะคะหรือแม้แต่การวิเคราะห์อุปสงค์ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ในการวางแผนการดำเนินงานต่อๆไปสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าเราต้องการจะเพิ่มค่าโฆษณาร้อยละ12หรือว่าเราต้องการที่จะเพิ่มรายได้ส่วนบุคคลหลังจากหักภาษีแล้วถ้าสมมติเราคิดว่าผู้บริโภคจะมีรายได้ส่วนบุคคลหลังจากหักภาษีแล้วเพิ่มขึ้นหรือราคาของสินค้าคู่แข่งเราจะเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไหร่หรือแม้แต่ราคาสินค้าที่เราจะใช้เช่นสินค้าประกอบการเช่นวัตถุดิบที่เราจะนำมาใช้ในการผลิตของเราเนี่ยนะคะจะลดลงถ้าเราคาดการไว้แบบนี้เราสามารถที่จะนำไปเข้าสู่นะคะสมการถดถอยที่เราสร้างสมการไว้ตอนแรกเพื่อที่จะพยากรณ์หรือวางแผนไว้ว่าเราจะมีผลกระทบต่อเรายังไงจะเพิ่มยอดขายเราหรือเปล่าอุปสงค์จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะอันนี้นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างค่ะว่าถ้าสมมติว่ามันมีการเราคาดการไว้ว่าตัวแปรแต่ละตัวมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเพิ่มขึ้นและลดลงในร้อยละเท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาสู่นะคะสมการถดถอยหรือว่าสูตรคำนวณของเราได้เลยนะคะก็จะส่งผลให้เราสามารถที่จะพยากรณ์นะคะอุปสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นจาก2ล้านหน่วยเป็น2ล้าน2แสนหน่วยได้นะคะค่ะสำหรับการวิเคราะห์อุปสงค์ก็เป็นการประยุกต์ใช้นะคะทฤษฎีค่าความยืดหยุ่นแล้วก็ใช้วิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองถดถอยพหูคูณนะคะนี่ก็จะเป็นแนวคิดสำคัญเพื่อที่จะใช้ดูว่าผลกระทบของปัจจัยต่างๆมีผลอย่างไรแล้วก็จะใช้วางแผนในการกำหนดราคาสินค้าของธุรกิจค่ะต่อไปจะเข้าสู่การประมาณการอุปสงค์ค่ะการประมาณการอุปสงค์นะคะก็จะมีประโยชน์นะมากนะคะในการที่เราจะดูว่าค่าสัมประสิทธิ์นะคะจากการวิเคราะห์ของตัวแปรต่างๆนะที่เป็นปัจจัยต่างๆในการกำหนดอุปสงค์เนี่ยนะคะว่าค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆมีค่าเท่าไหร่ที่ได้จากการประมาณการอุปสงค์ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ตัวนี้จะมีประโยชน์ที่จะนำให้ผู้บริหารนะคะของหน่วยธุรกิจสามารถนำไปวางแผนแล้วก็ตัดสินใจดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะการประมาณการอุปสงค์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือประเภทแรกก็คือเป็นการประมาณการอุปสงค์เชิงคุณภาพนะคะแล้วประเภทที่2ก็จะเป็นการประมาณการอุปสงค์เชิงปริมาณนะคะการประมาณการอุปสงค์เชิงคุณภาพก็จะมีนะคะทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะคะที่นิยมใช้ก็จะเป็นประเภทที่1นะก็จะเป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภควิธีการตลาดโดยตรงและการทดสอบตลาดโดยตรงซึ่งทั้ง4วิธีเนี่ยขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายนะคะของผู้ที่ทำการประมาณการอุปสงค์ว่าต้องการที่จะต้องการข้อมูลประเภทไหนนะคะต้องการข้อมูลอย่างไรแล้วแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะจากเอกสารประกอบการสอนนะคะในส่วนของการประมาณการนะคะอุปสงค์ในเชิงปริมาณนะคะที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือการวิเคราะห์การถดถอยซึ่งก็จะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือเป็นการกำหนดรูปแบบของแบบจำลองนะคะมันที่ขั้นตอนที่2เราจะต้องระบุว่าในแบบจำลองเราประกอบไปด้วยตัวแปรอะไรบ้างตัวแปรอะไรบ้างที่มีอิทธิพลในการกำหนดอุปสงค์ของสินค้า3หลังจากเราได้แบบจำลองแล้วเราก็ต้องเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลก็คือข้อมูลของอะไรคะข้อมูลของตัวแปรที่เรากำหนดไว้ในขั้นตอนที่2นะคะ

แล้วขั้นตอนที่4เราก็จะทําการประมาณการอุปสงค์นะคะด้วยวิธีการทางสถิติแล้วขั้นตอนที่5เราก็จะวิเคราะห์ผลการประมาณการนะคะมาดูขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1ในกําหนดรูปแบบจําลองในแบบจําลองเราประกอบไปด้วยนะคะโดยทั่วไปแล้วรูปแบบจําลองก็มีทั้งแบบจําลองที่เป็นเส้นตรงและแบบจําลองที่ไม่ใช่เส้นตรงขึ้นอยู่กับว่านะคะความสัมพันธ์ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระของเรามีความสัมพันธ์อย่างไรนะคะแล้วต่อมาขั้นตอนที่2พอเรากําหนดนะคะว่ารูปแบบฟังก์ชันเป็นแบบเส้นตรงหรือเส้นโค้งตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในแบบใดแล้วเราก็มากําหนดตัวแปรที่จะใช้นะคะซึ่งการกําหนดตัวแปรได้จากอะไรบ้างคะได้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องผลงานวิจัยหรือว่าผู้เชี่ยวชาญได้จากการวิจัยนะคะหลังจากนั้นนะไอตัวที่เรากําหนดแบบจําลองเนี่ยทฤษฎีเนี่ยสำคัญมากนะคะเราต้องมาแยกแยะให้ชัดเจนว่าตัวแปรใดบ้างที่ควรอยู่ในฟังก์ชันอุปสงค์ที่ต้องการศึกษาค่ะแล้วก็การระบุตัวแปรก็จะประกอบไปด้วยตัวแปร2ประเภทนะคะก็คือตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระตัวแปรตามมีเพียง1ตัวเท่านั้นก็คือปริมาณของสินค้าที่เรากำลังพิจารณาอยู่ที่เราต้องการประมาณค่าแล้วตัวแปรอิสระก็คือปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์นั่นเองนะคะต่อไปในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับตัวแปรก็จะประกอบไปด้วยข้อมูล2แบบนะคะ2ประเภทก็คือเป็นข้อมูลอนุกรมเวลานะคะข้อมูลแบบที่1ข้อมูลอนุกรมเวลาก็คือเป็นข้อมูลนะคะที่เก็บในตามช่วงเวลานะคะจะเป็นรายเดือนรายสัปดาห์รายวันรายไตรมาสหรือว่ารายปีนะคะเป็นการเก็บข้อมูลตามช่วงเวลานะคะแล้วก็ข้อมูลก็จะเป็นกรณีที่เก็บนี่เป็นตัวอย่างข้อมูลที่เก็บนะคะเราเก็บได้หมดเลยเป็นทั้งตัวแปรอย่างเช่นราคายอดขายรายได้ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆเราเก็บในช่วงแต่ละช่วงเวลาขึ้นอยู่กับว่าผู้เก็บรวบรวมต้องการเก็บในช่วงเวลาใดแล้วต้องเก็บต่อเนื่องกันอย่างสม่ำเสมอนะคะต่อไปนะคะการประมาณการอุปสงค์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วนะคะข้อมูลที่เก็บบางครั้งก็จะเป็นข้อมูลภาคตัดขวางข้อมูลภาคตัดขวางเนี่ยนะคะก็จะเป็นข้อมูลแค่ปีใดปีหนึ่งนะคะเป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นเช่นอาจจะเป็นปี2564เราต้องการเก็บพฤติกรรมนะคะของการบริโภคของบุคคลของบางจังหวัดของบางเมืองของหรือของบางประเทศนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนที่4การประมาณการอุปสงค์พอเราได้แบบจําลองได้ตัวแปรได้ข้อมูลแล้วเราจะเข้าสู่การประมาณการอุปสงค์การประมาณการอุปสงค์เราก็มี2แบบนะคะถ้าสมมุติเรามีตัวแปรอิสระเพียง1ตัวเราก็เป็นการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวแปรตามและตัวแปรอิสระเป็นการประมาณการโดยหาค่าสัมประสิทธิ์นะคะก็ประกอบไปด้วยนะคะเบต้า0และเบต้า1ดังแสดงในสไลด์นะคะแล้วต่อไปได้ที่2ถ้าเรามีตัวแปรอิสระมากกว่า1ตัวมันก็จะเป็นการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณนะคะเพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์ที่เราจะวิเคราะห์ก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนตัวแปรอิสระที่เราใส่เข้าไปนะคะขั้นตอนที่5การวิเคราะห์ผลและการประมาณการอุปสงค์นะคะการวิเคราะห์ผลเนี่ยหลังจากที่เราใช้นะคะแบบจําลองแล้วก็เอาเข้าวิธีการทางสถิตินะคะในการวิเคราะห์ออกมานะคะเราก็จะมาตรวจสอบว่าแบบจําลองที่เราได้เนี่ยนะคะทิศทางของความสัมพันธ์ของตัวแปรถูกต้องตามหลักทฤษฎีหรือเปล่าสอดคล้องตามทฤษฎีหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นไปตามผลทางด้านวิชาการที่มีคนอื่นศึกษาไว้ไหมนะคะมีความขัดแย้งกันในประเด็นอะไรบ้างจากนั้นเรานอกจากที่เราจะดูความสัมพันธ์ว่ามันถูกต้องสอดคล้องตามทฤษฎีแล้วหรือเปล่าเรายังดูด้วยว่าแบบจําลองเรามีประสิทธิภาพเพียงพอนะคะที่จะนำมาอธิบายการประมาณการต่างๆได้หรือเปล่าเราก็จะดูค่าสถิติต่างๆของแบบจำลองค่าสถิติต่างๆของแบบจำลองที่จะดูนะคะอันดับแรกเลยเราจะพิจารณาค่าสถิติของสัมประสิทธิ์การถดถอยนะคะซึ่งค่าตัวเบต้า0เบต้า1เบต้า2ที่อาจารย์โชว์ให้ดูในสไลด์นะคะตัวนี้จะวัดว่าสามารถมีความถูกต้องนะคะสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ไหมอาจจะดูค่า t-test เป็นหลักนะคะซึ่งสามารถดูได้ในรายละเอียดในประมวลสาระในขอโทษนะคะในเอกสารประกอบการสอนแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราต้องดูก็คือเราต้องดูค่าทดสอบทางสถิติที่ใช้ทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลองนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะนําแบบจําลองไปวิเคราะห์หรือไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในการประมาณการเนี่ยเราจะต้องดูว่าแบบจําลองมีความเหมาะสมไหมเพราะฉะนั้นค่าสถิติที่วิเคราะห์ความเหมาะสมของแบบจําลองก็จะประกอบไปด้วยค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกําหนดนะคะสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะคะสัมประสิทธิ์แห่งการกําหนดที่ได้

รับปรับปรุงแล้วซึ่งเราก็จะคุ้นเคยกันในเรื่องของ R square adjust นะคะแล้วก็จะมีการทดสอบค่าสถิติ T ค่าสถิติ F แล้วก็ดูความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณการนะคะทั้ง6นะคะ6ค่าสถิตินี้เราก็จะดูให้เป็นไปตามหลักสถิติว่าแบบจำลองของเรานะคะผ่านมาตรฐานพอที่จะมีประสิทธิภาพเพียงพอในการที่จะนำค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆไปประมาณการได้หรือไม่ค่ะในการประมาณการอุปสงค์หลักใจความสำคัญก็คือการเลือกวิธีการประมาณการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประมาณการนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละวิธีการเนี่ยก็จะใช้เวลาแตกต่างกันและก็ความยากง่ายแตกต่างกันนะคะก็จะเลือกวิธีประมาณการที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการวางแผนการจัดการได้ค่ะต่อไปจะเข้าสู่เนื้อหาการพยากรณ์อุปสงค์หลังจากที่เรามีองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์อุปสงค์การประมาณการแล้วถ้าเราอยากจะรู้ล่วงหน้าว่าในปีถัดไปอุปสงค์สินค้าของผู้บริโภคเนี่ยจะมีประมาณการเท่าไหร่นะคะเราก็อาจจะใช้การพยากรณ์ของอุปสงค์เข้ามาช่วยด้วยนะคะการพยากรณ์ของอุปสงค์เนี่ยหมายถึงเราต้องการการคาดคะเนความต้องการซื้อในอนาคตของผู้บริโภคและยอดขายของสินค้าที่หน่วยธุรกิจดำเนินการอยู่นะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่หน่วยธุรกิจกำลังจะเผชิญอยู่นะคะในระยะสั้นและระยะยาวซึ่งในการพยากรณ์อุปสงค์เนี่ยนะคะก็จะมีประโยชน์ช่วยในการวางแผนทางธุรกิจแล้วก็ให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆที่มีความจำเป็นที่จะกระทบต่อธุรกิจในอนาคตนะคะการพยากรณ์อุปสงค์โดยทั่วไปเราก็จะมองที่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมก่อนทั้งระบบก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็ลงไปที่นะคะภายในของตัวหน่วยธุรกิจเองนะคะว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลกระทบบ้างนะคะการพยากรณ์อุปสงค์ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือการพยากรณ์อุปสงค์เชิงคุณภาพและการพยากรณ์อุปสงค์เชิงปริมาณนะคะการพยากรณ์อุปสงค์เชิงคุณภาพเนี่ยโดยทั่วไปนะคะก็จะใช้วิธีการสำรวจความคิดเห็นซึ่งการสำรวจความคิดเห็นเนี่ยก็คือเป็นการสอบถามความคิดเห็นนั่นเองก็จะเป็นการสอบถามความคิดเห็นของทั้งผู้บริหารระดับสูงการสอบถามความคิดเห็นของพนักงานขายและที่ขาดไม่ได้เราต้องสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคผู้ที่ใช้บริการสินค้าชนิดนั้นนะคะต่อไปนะคะการพยากรณ์อุปสงค์เชิงปริมาณก็มีหลายวิธีด้วยกันแต่วิธีที่นิยมใช้มากที่สุดก็คือเป็นการพยากรณ์ยอดขายโดยวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแล้วก็วิธีการวิเคราะห์การถดถอยซึ่งในส่วนของวิธีการวิเคราะห์ด้วยอนุกรมเวลาแล้วก็จะประกอบไปด้วยเทคนิคการปรับให้เรียบนะคะสำหรับเทคนิคการปรับให้เรียบนะคะวันนี้ก็จะนำเสนอ5วิธีนะคะซึ่งก็จะได้แก่วิธีใช้วิธีการปรับให้เรียบนะคะจากคาบเวลาล่าสุดนะคะหรือวิธีการหาค่าเฉลี่ยอย่างง่ายหรือวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่วิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักแล้วก็วิธีการปรับให้เรียบแบบ exponential นะคะทั้ง5วิธีนี้ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละช่วงเวลาที่เรามีข้อมูลเรามีความไม่เรียบมากน้อยแค่ไหนโดยทั่วไปวิธีการปรับให้เรียบเราจะไม่นิยมใช้กับข้อมูลที่เป็นไปตามฤดูกาลแต่เราจะใช้กับข้อมูลที่มีความผันผวนที่ไม่เป็นไปตามฤดูกาลเราจะใช้เทคนิคนี้เพื่อให้ปรับให้เรียบเพื่อที่จะดูแนวโน้มในอนาคตนะคะเพื่อที่จะพยากรณ์ในปีถัดไปว่าอุปสงค์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือมีปริมาณเท่าไหร่นะคะทั้งแล้วก็ถ้าวิธีนี้ก็นิยมใช้แล้วอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันก็คือวิธีการวิเคราะห์การถดถอยสำหรับวิธีการปรับให้เรียบที่โชว์ในสไลด์ตอนนี้นะคะก็จะมี5วิธีนี่เป็นสูตรคำนวณ นะคะแต่ละวิธีก็ไม่ได้ยากเลยนะคะตามสูตรคำนวณวิธีที่อาจารย์จะเน้นย้ำนิดนึงก็คือวิธีที่4กับวิธีที่5วิธีที่4เนี่ยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเนี่ยนักศึกษาจะต้องมีการให้ค่าความน่าจะเป็นนะคะถ่วงน้ำหนักออกมาอย่างเช่นเรื่องสภาวะเศรษฐกิจต่างๆเรื่องถ่วงน้ำหนักแต่กับเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเพื่อที่จะนำไปถ่วงน้ำหนักยอดขายต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามันส่งผลกระทบไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการให้ค่าความน่าจะเป็นในเหตุการณ์ต่างๆเพื่อที่จะนำมาถ่วงน้ำหนักก็ขึ้นอยู่ประสบการณ์และความชำนาญและการค้นคว้านะคะของผู้ที่จะนำมาหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักด้วย

นะคะแล้ววิธีการปรับให้เรียกแบบ exponential เนี่ยก็จะต้องอาศัยนะคะทักษะการคำนวณแล้วก็ความเข้าใจนะคะเพิ่มเติมด้วยนะคะในการที่จะนำค่าอัลฟาแล้วก็ค่า1ลบอัลฟาเนี่ยมาวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะในเรื่องของการพยากรณ์อันนี้ก็คือเป็นมีการพยากรณ์ยอดขายนะคะนี่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ตั้งแต่เป็นการยอดขายสินค้าชนิดหนึ่งนะคะเป็นยอดขายตั้งแต่ปี1995จนถึงปี2020นะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายปีนะคะรายปีแล้วก็มียอดขายแล้วอาจารย์ก็จะพยากรณ์นะคะโดยวิธีการปรับให้เรียบอันนี้ก็คือวิธีทั้งหมด5วิธีเปรียบเทียบกันนะคะโดยใช้สูตรคำนวณที่อาจารย์โชว์ในสไลด์ก่อนหน้านี้ให้ดูก็จะได้ข้อมูลออกมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถพยากรณ์จริงๆแล้วข้อมูลตรงนี้มันปี1995ถึง192ถึง2020ใช่ไหมคะแต่2020เนี่ยเป็นข้อมูลที่อาจารย์พยากรณ์มาจากโดยใช้ข้อมูลในปี1995ถึงข้อมูลปี2019นะคะใช้เทคนิค5เทคนิคนี้เพื่อพยากรณ์นะคะข้อมูลยอดขายนะคะปี2520เพราะเราก็จะได้มาทั้งหมด5ค่าด้วยกันนะคะ5ค่าด้วยกันจาก5วิธีเพราะฉะนั้นทั้ง5วิธีนี้มันจะมีประสิทธิภาพแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าค่าความการที่จะวัดว่าทั้ง5วิธีเนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนหรือเราจะหยิบวิธีไหนที่เหมาะสมไปใช้เราก็จะมีวิธีวัดเราก็จะดูว่าแต่ละวิธีมีค่าความคลาดเคลื่อนมากแค่ไหนซึ่งวิธีที่จะดูว่าแต่ละวิธีมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนในการพยากรณ์แล้วก็จะมีการทดสอบนะคะโดยใช้4ค่าก็1วัดค่าความคลาดเคลื่อนกำลัง2เฉลี่ยวัดค่าเบี่ยงเบนสมบูรณ์เฉลี่ยวัดค่าความคลาดเคลื่อนสะสมแล้ว4ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละสมบูรณ์เฉลี่ยนะคะทั้ง4วิธีนี้จะเป็นตัวดัชนีที่บ่งบอกว่าวิธีไหนที่จะมีความแม่นยำมากที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเปรียบเทียบให้ดูจากใช้ข้อมูลสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะที่เราคำนวณทั้ง5วิธีในการใช้วิธีการปรับให้เรียบเพื่อที่จะพยากรณ์ข้อมูลในปี2020นะคะเราก็พบว่าอะไรคะเราก็เอามาเปรียบเทียบกันเลยนะคะทั้ง5วิธีแล้วก็ดัชนีที่วัดทั้ง4วิธีก็เราก็จะพบว่าเป็นไงคะวิธีที่มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดก็จะเห็นได้ว่าเป็นวิธีค่าเวลาสุดท้ายนะคะค่าเฉลี่ยของค่าเวลาสุดท้ายจะมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดลองลงมาก็จะได้แก่เทคนิคการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักถัดมาก็จะเป็นวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่วิธีการปรับให้เรียบแบบ exponential และสุดท้ายนะคะก็จะเป็นวิธีการหาค่าเฉลี่ยอย่างง่ายก็มีความคลาดเคลื่อนมากที่สุดเพราะฉะนั้น4ตัวของความคลาดเคลื่อนนี้จะเป็นตัวการวัดว่าเทคนิคการปรับให้เรียบวิธีไหนเหมาะกับข้อมูลของเราแล้วก็ให้ผลแม่นยำกว่านะคะต่อไปในส่วนของวิธีที่2ในการพยากรณ์นะคะก็คือวิธีการวิเคราะห์การถดถอยก็ได้อธิบายไปแล้วทั้งในส่วนของการวิเคราะห์อุปสงค์และการประมาณการอุปสงค์นะคะเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์การถดถอยก็จะมีทั้งในส่วนของถดถอยอย่างง่ายก็คือมีตัวแปรอิสระเพียง1ตัวแล้วก็ถดถอยพหุคูณก็คือมีตัวแปรอิสระมากกว่า1ตัวนั้นอาจารย์จะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะโดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์การถดถอยนะคะเราจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะคะในการวิเคราะห์ซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันมีความแม่นยำสูงมากแล้วก็โปรแกรมสำเร็จรูปในปัจจุบันมีหลายโปรแกรมมากมีทั้งที่เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็โปรแกรมที่เป็น open source นะคะโปรแกรม open source ที่ทางสาขาเศรษฐศาสตร์นะคะสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ก็คือโปรแกรม Getrel นะคะโปรแกรมสุดท้ายตรงนี้ซึ่งจะให้นักศึกษาประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วโปรแกรม Getrel ตัวนี้ก็มีการพัฒนาและปรับปรุงเรื่อยๆสามารถวิเคราะห์แบบจำลองได้หลากหลายรูปแบบและทดสอบสถิติที่เหมาะสมได้หลายค่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้การประมาณการหรือการพยากรณ์ที่ถูกต้องเทียบเท่ากับโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ค่ะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าเป็นการวิเคราะห์อุปสงค์เครื่องดื่มสุขภาพเหมือนกันนะคะแต่ถ้าจะมีแค่ตัวที่เป็นถดถอยอย่างง่ายนะคะที่มีราคาที่เป็นเพียงตัวแปรอิสระเพียงตัวแปรเดียวแล้วก็ถดถอยพหุคูณนะคะที่มีตัวแปรอิสระเพิ่มขึ้นมานะคะอีก2ตัวแปรนะคะก็จะมีรายได้แล้วก็งบประมาณเมื่อนักศึกษาจะเห็นได้ว่าจะมีค่าที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราประมาณการเพียงแค่ราคาเพียงอย่างเดียวนะคะโดยไม่เอาผลกระทบของรายได้แล้วก็งบโฆษณาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราก็จะประมาณการอุปสงค์ได้ที่ 245,545 ขวดแต่ถ้าเรามีผลกระทบตัวแปรอื่นเข้ามาด้วย

0: เราก็จะได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นเราอาจจะได้ประมาณการอุปสงค์นะคะความต้องการดื่มเครื่องดื่มสุขภาพที่ 245,426 บาทที่ขาดที่แตกต่างกันระหว่างอย่างง่ายกับพระหุจะเห็นว่ามันต่างกันอยู่ประมาณ 5,000 ขวดการ 5,000 ขวดนี่เกิดจากอะไรคะเกิดจากจริงๆแล้วมันมีผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆแต่เราเลือกที่จะในถดถอยอย่างง่ายใส่แค่ราคาเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แม่นยำก็ควรจะมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมอยู่ในสมการอุปสงค์ของเราด้วยเพื่อให้มันมีความแม่นยำในการพยากรณ์มากขึ้นค่ะค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับการพยากรณ์อุปสงค์นักศึกษาก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกนะคะแล้วก็รู้วิธีการวัดประสิทธิภาพของเครื่องมือหรือว่าแบบจำลองว่าแบบไหนที่เราจะเลือกหยิบมาใช้เพื่อที่ให้การพยากรณ์ของเราได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะคะชื่อวิชา60482นะคะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจนะคะในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องการวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิตนะคะในตอนที่มีชื่อว่านะคะแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตและการผลิตระยะสั้นนะคะโดยที่เราจะดูเริ่มแรกจากความหมายของการผลิตนะคะการผลิตเนี่ยหมายถึงการนำทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตต่างๆนะคะมาแปลงสภาพด้วยเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคค่ะการผลิตมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนนะคะปัจจัยการผลิตค่ะก็คือปัจจัยการผลิตทางเศรษฐศาสตร์นะคะก็คือที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการนะคะนำเทคโนโลยีการผลิตนะคะมาใช้ปัจจัยการผลิตนะคะเพื่อเอามาผลิตสินค้าและบริการหรือผลผลิตค่ะนะคะประเภทของปัจจัยการผลิตนะคะปัจจัยการผลิตจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะปัจจัยการผลิตคงที่ค่ะก็คือปัจจัยการผลิตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันตามความต้องการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตในช่วงเวลาหนึ่งค่ะปัจจัยการผลิตแปรผันนะคะหมายถึงปัจจัยการผลิตที่เปลี่ยนแปลงได้ทันตามความต้องการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตในช่วงเวลาหนึ่งค่ะการผลิตนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือการผลิตระยะสั้นกับการผลิตระยะยาวนะคะการผลิตระยะสั้นกับการผลิตระยะยาวนะคะเราจะไม่ได้ดูที่ระยะเวลานะคะว่าการผลิตระยะสั้น1ปีหรือการผลิตระยะยาวเนี่ย5ปีนะคะแต่เราจะดูที่การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการผลิตค่ะนะคะทีนี้เราก็มาดูความหมายนะคะการผลิตระยะสั้นนะคะหมายถึงช่วงระยะเวลาที่การผลิตนั้นมีการผลิตที่เป็นการใช้ปัจจัยการผลิตคงที่อย่างน้อย1ชนิดหรือมากกว่านะคะร่วมกับปัจจัยการผลิตแปรผันค่ะในฟังก์ชันการผลิตระยะสั้นนะคะ Q ก็คือผลผลิตค่ะก็จะเป็นฟังก์ชันของปัจจัยการผลิต2ชนิดนะคะ K ก็คือปัจจัยทุนซึ่งเป็นปัจจัยคงที่นะคะหรือเราเรียกว่าเป็นปัจจัยการผลิตคงที่ค่ะส่วน L ก็คือปัจจัยแรงงานค่ะเพราะฉะนั้นในการผลิตระยะสั้นจะมีทั้งปัจจัยคงที่กับปัจจัยแปรผันค่ะแต่ถ้าเป็นการผลิตระยะยาวนะคะจะหมายถึงช่วงระยะเวลาที่มีระยะเวลายาวนานพอที่ปัจจัยคงที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นปัจจัยแปรผันค่ะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันการผลิตระยะยาวนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็น Q เท่ากับฟังก์ชัน K กับ L ค่ะซึ่ง K ในที่นี้ก็จะไม่มีบาร์หรือตัวคงที่แล้วนะคะก็จะเป็นทั้งปัจจัยถอดใจแรงงานก็จะเป็นปัจจัยแปรผันทั้ง2ปัจจัยนะคะถัดมานะคะในประเภทของผลผลิตระยะสั้นนะคะเราจะมาดูเรื่องผลผลิตรวมนะคะผลผลิตรวมก็ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า total product นะคะหรือตัวย่อก็คือ TPตัวย่อของเศรษฐศาสตร์นะคะเราจะใช้ตัวแรกของภาษาอังกฤษนะคะก็คือ TP หมายถึงปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่ได้รับจากปัจจัยการผลิตคงที่ร่วมกับปัจจัยการผลิตแปรผันจำนวนต่างๆในกระบวนการผลิตช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็เรียกว่าผลผลิตส่วนเพิ่มค่ะเราเรียกภาษาอังกฤษว่า marginal product นะคะหรือ MP ค่ะก็คือการหาจากเดลต้า TP หารด้วยเดลต้า L ค่ะก็คือหาจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตรวมหารด้วยปริมาณการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแปรผันค่ะในที่นี้ก็คือปัจจัยแรงงานค่ะถัดมานะคะผลผลิตเฉลี่ยค่ะ average product นะคะหรือย่อว่า AP นะคะหมายถึง TP หารด้วย L ค่ะก็คือเอาปริมาณผลผลิตหารด้วยปัจจัยแปรผันนั่นเองค่ะทีนี้เราลองมาดูการคำนวณ MP และ AP นะคะในตารางนะคะเริ่มจากนะคะ L ก็คือแรงงานนะคะ Delta L ก็คือเอาบรรทัดที่เราต้องการหาในที่นี้เราหา L ที่เป็น1นะคะหรือ1คนเนี่ยนะคะก็คือ Delta L ก็เอา1ลบ0นะคะเอาบรรทัดที่ต้องการหาขึ้นคือ1นะคะไปลบ0 TP เนี่ยเขาจะให้ตัวเลขไว้แล้วนะคะส่วน Delta TP ก็เหมือนกันค่ะ Delta L ค่ะก็เอาบรรทัดที่ต้องการหานะคะก็คือ4ที่เป็นแรงงานคนที่1นะคะแล้วก็ TP ที่4นะคะก็4ลบ0นะคะก็จะเป็นเดลต้า TP นะคะทีนี้ใน MP นะคะเราต้องจำสูตรนะคะว่าMP เนี่ยมาจากเดลต้า TP หารด้วยเดลต้า L แล้วเพราะฉะนั้น MP ตัวแรกที่เป็นเศษนะคะ4ก็มาจาก4ลบ0นะคะส่วน1ตัวส่วนก็มาจาก1ลบ0ก็เป็น4ส่วน1นะคะ MP ตัวแรกก็จะเป็น4นะคะส่วน AP นะคะ AP ก็ต้องจำสูตรเหมือนกันค่ะมาจาก TP หารด้วย Q ค่ะ
ก็เอาจาก TP ที่4หารด้วย1ค่ะนะคะก็ลองไปคำนวณดูตัวใน L ที่เป็น2หรือ TP ที่เป็น7ต่อไปนะคะในตารางนี้นะคะที่ผัดมาเนี่ยนะคะเราจะสามารถแบ่งช่วงการผลิตนะคะออกเป็นได้3ช่วงนะคะโดยที่ช่วงแรกนะคะเราจะดูที่ช่วงที่1นะคะผลผลิตส่วนเพิ่มเนี่ยมากกว่าผลผลิตเฉลี่ยนะคะโดยที่ผลผลิตส่วนเพิ่มก็คือ MP นะคะมากกว่าผลผลิตเฉลี่ยก็คือผลผลิตส่วนเพิ่มก็คือที่6ค่ะมากกว่าผลผลิตเฉลี่ยนะคะ 5.8 นะคะช่วงที่2นะคะก็คือผลผลิตส่วนเพิ่มนะคะน้อยผลผลิตส่วนเพิ่มก็คือ MPนะคะตรง0หรือตรง1เนี่ยนะคะน้อยกว่าผลผลิตเฉลี่ยตรง 4.6 นะคะเราจะตัดช่วงที่2นะคะส่วนช่วงที่3นะคะจะเป็นผลผลิตส่วนเพิ่มติดลบนะคะก็คือ MP ติดลบมาแล้วนะคะแล้วก็ AP ลดลงนะคะจากช่วง3ช่วงนะคะเราจะนำมาสู่การอธิบายกฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่มนะคะก็แบ่ง3ช่วงการผลิตค่ะตามในตารางนะคะโดยที่ถ้าจากกราฟนะคะรูปล่างนะคะ AP กับ MP จะตัดกันก็จะตัดที่เป็นช่วงที่1นะคะช่วงที่2ก็คือจะดูที่ TP สูงสุดแล้วก็ MP เป็น0นะคะช่วงที่3ก็คือ TP ลดลงแล้วก็ AP ลดลงแล้วก็ MP ติดลบค่ะทั้งหมดก็จะเป็นกฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่มค่ะทั้งหมดก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตและการผลิตระยะสั้นค่ะ

ในตอนนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าการผลิตระยะยาวนะคะในการผลิตระยะยาวนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องทฤษฎีที่อธิบายการผลิตระยะยาวนะคะก็คือเส้นผลผลิตเท่ากันนะคะหมายถึงเส้นผลผลิตที่แสดงส่วนผสมที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการใช้ปัจจัยการผลิตแปรผัน2ชนิดร่วมกันในสัดส่วนต่างๆนะคะเพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนหนึ่งที่มีเท่ากันนะคะลักษณะของเส้นผลผลิตเท่ากันนะคะ1ก็คือมีลักษณะเป็นเส้นโค้งนูนเข้าหาจุดกำเนิดนะคะ2ความชันของเส้นผลผลิตเท่ากันจะมีค่าเป็นลบนะคะ3ค่ะเส้นผลผลิตเท่ากันที่อยู่เหนือกว่าและอยู่ทางขวาของเส้นผลผลิตเท่ากันอีกเส้นหนึ่งซึ่งอยู่ต่ำกว่านะคะก็จะมีผลผลิตที่มากกว่าค่ะแล้วก็4นะคะเส้นผลผลิตเท่ากันจะไม่ตัดกันนะคะเราจะมาดูลักษณะของเส้นผลผลิตเท่ากันจากกราฟนี้นะคะก็คือเส้น IQ 3นะคะก็จะอยู่เหนือกว่า IQ 2กับ IQ 1ก็จะให้ผลผลิตที่มากกว่าแต่ถ้าเราพูดถึงเส้นที่อยู่ IQ 2ด้วยกันนะคะจุด B กับจุด D ก็จะมีผลผลิตที่เท่ากันนะคะในภาพนี้เราสามารถอธิบายอัตราการทดแทนทางเทคนิคส่วนเพิ่มได้นะคะเรามาดูในเรื่องของอัตราการทดแทนทางเทคนิคส่วนเพิ่มนะคะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า marginal rate of technical substitution

หรือ MRTS นะคะก็เป็นอัตราที่บอกถึงหน่วยผลิตต้องการลดหรือเพิ่มการใช้ปัจจัยแรงงานนะคะในหน่วยถัดไปก็จะไปสามารถเพิ่มหรือลดปัจจัยทุนในจำนวนเท่าใดเพื่อให้ผลผลิตเท่าเดิมนะคะพูดง่ายๆค่ะก็คือถ้าหน่วยผลิตเนี่ยต้องการลดปัจจัยแรงงานลงก็ต้องไปเพิ่มปัจจัยทุนเพื่อให้ผลผลิตเท่าเดิมหรือหน่วยผลิตต้องการเพิ่มปัจจัยแรงงานนะคะก็ต้องไปลดปัจจัยทุนเพื่อให้ผลผลิตเท่าเดิมค่ะโดยที่สูตรของ MRTS นะคะ L ก็คือแรงปัจจัยแรงงานนะคะ K ก็คือปัจจัยทุนมีสูตรว่าลบ delta K หาร delta L นะคะ delta ก็คือการเปลี่ยนแปลงค่ะลบ delta K ก็คือลดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทุนลงเพื่อไปเพิ่มปัจจัยแรงงานนะคะก็จากรูปเมื่อกี้นี้นะคะก็เหมือนกับ MRTS LK จากจุด A ไปยังจุด E บนเส้น IQ 1นะคะก็หาได้จากลบ2ส่วน4เท่ากับลบ1ส่วน2ค่ะนะคะกฎที่จะสามารถอธิบายการผลิตระยะยาวได้นะคะก็คือผลได้ต่อขนาดค่ะผลได้ต่อขนาดหรือ return to scale นะคะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตเนื่องจากการเพิ่มหรือลดปัจจัยการผลิตทุกชนิดในสัดส่วนเดียวกันนะคะแบ่งเป็น3ประเภทค่ะผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้นนะคะประเภทที่1ประเภทที่2ก็คือผลได้ต่อขนาดคงที่และประเภทที่3ก็คือผลได้ต่อขนาดลดลงนะคะผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้นนะคะหมายถึงการได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าการในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิตทั้งหมดนะคะก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะเราเพิ่มปัจจัยการผลิตไปเท่ากับ1นะคะผลผลิตที่ได้เนี่ยเพิ่มเท่ากับ2ค่ะถัดมานะคะผลได้ต่อขนาดคงที่ค่ะก็คือการเพิ่มปัจจัยการผลิตไปแล้วมีค่าเท่ากับผลผลิตที่ได้นะคะก็คือการเพิ่มปัจจัยการผลิตไป1ผลผลิตที่ได้เนี่ยค่ะจะมีค่าเท่ากับ1เช่นกันค่ะสำหรับผลได้ต่อขนาดลดลงนะคะก็คือการเพิ่มปัจจัยการผลิตนะคะน้อยกว่าการเพิ่มของผลผลิตที่ได้นะคะอย่างเช่นเราเพิ่มปัจจัยการผลิตไป1นะคะแต่ผลผลิตที่ได้คือ 0.5 ค่ะนอกจากที่จะใช้เส้นผลผลิตเท่ากันอธิบายนะจะใช้เส้นต้นทุนเท่ากันมาอธิบายด้วยนะคะหรือเราเรียกว่า ISO cost line นะคะ IS นะคะหมายถึงเส้นที่แสดงถึงส่วนผสมที่เป็นไปได้ของการใช้ปัจจัยการผลิต2ชนิดก็คือปัจจัยแรงงานกับปัจจัยทุนนะคะตามราคาของปัจจัยการผลิตนั้นภายใต้ต้นทุนที่กำหนดนะคะโดยที่เราจะกำหนดต้นทุนการผลิตเท่ากับค่าจ้างแรงงานนะคะบวกค่าบริการเครื่องจักรนะคะต้นทุนการผลิตก็คือ TC นะคะค่าจ้างแรงงานก็เป็น WL บวกกับค่าบริการเครื่องจักรก็คือ RK นะคะแล้วเราก็ย้ายข้างโดยที่ย้าย K มาอยู่ด้านซ้ายนะคะเราก็จะย้ายข้างออกมาก็จะเป็น K เท่ากับ TC หาร R ลบ WR ส่วน L WR ก็จะเป็นค่าความชันของเส้นต้นทุนเท่ากันค่ะเส้นต้นทุนเท่ากันก็จะมีลักษณะเป็นเส้นเฉียงๆนะคะโดยที่แกนตั้งจะเป็นทุนแกนนอนจะเป็นแรงงานนะคะอันนี้เป็นเส้นต้นทุนเท่ากันนะคะทีนี้ถัดมานะคะเราจะมาดูดุลยภาพการผลิตที่ต้นทุนการผลิตต่ำสุดนะคะเงื่อนไขสำคัญค่ะเรารู้จักเส้นผลผลิตเท่ากันแล้วแล้วเรารู้จักเส้นต้นทุนเท่ากันแล้วเราเอาเส้นทั้งสองเส้นมาสัมผัสกันนะคะในภาพที่ 3.8 นะคะจะเห็นว่ามีเส้นต้นทุนการผลิตเท่ากัน3เส้นนะคะแต่เส้นที่เป็นจุดดุลยภาพการผลิตที่ต้นทุนการผลิตต่ำสุดนะคะก็ต้องเอาเส้นที่เป็นต้นเส้นต้นทุนเท่ากันนะคะ IC 2ค่ะนะคะไปสัมผัสกับ IQ ที่เป็นเส้นผลผลิตเท่ากันค่ะนะคะจุดที่เป็นจุดดุลยภาพการผลิตที่ต้นทุนต่ำสุดก็คือจุด B นั่นเองค่ะหรือเราเรียกดุลยภาพการผลิตที่ต้นทุนการผลิตต่ำสุดก็คือณจุดนั้นนะคะเราจะได้ค่าความชันของเส้นผลผลิตเท่ากันกับเท่ากับค่าความชันของเส้นต้นทุนเท่ากันค่ะทั้งหมดก็เป็นการผลิตระยะยาวนะคะ

ในตอนต้นทุนการผลิตระยะสั้นนะคะเราก็จะมาดูต้นทุนการผลิตระยะสั้นนะคะโดยที่มีตัวแปรที่สำคัญนะคะก็คือต้นทุนรวมก็คือ TC นะคะ

หรือ total cost ค่ะแล้วก็ต้นทุนคงที่รวมก็คือ TFC นะคะ total fixed cost นะคะแล้วก็ต้นทุนแปรผันรวมค่ะ total variable cost นะคะโดยที่สมการต้นทุนรวมนะคะก็มาจาก TC เท่ากับ TFC บวก TVC ค่ะในกราฟก็จะแสดงเส้นของ TC นะคะแล้วก็ TVC แล้วก็ TFC นะคะโดยที่เส้น TFC นะคะจะเป็นเส้นที่เป็นเส้นขนานกับแกนนอนค่ะเพราะว่าต้นทุนคงที่รวมเนี่ยจะไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตนะคะไม่ว่าผลผลิตจะมากหรือน้อยเนี่ยต้นทุนคงที่รวมก็จะมีค่าเท่าเดิมนะคะถัดมานะคะ TVC นะคะและเส้น TC นะคะจะมีค่าความชันเป็นบวกค่ะก็คือเนื่องจากต้นทุนทั้งสองจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการผลิตมากขึ้นหรือขึ้นอยู่กับผลผลิตที่ผลิตค่ะระยะห่างระหว่าง2เส้นก็จะมีค่าเท่ากับต้นทุนคงที่รวมค่ะนะคะเส้น TVC นะคะจะเปลี่ยนแปลงไปตามผลผลิตนะคะหรือตัว Q นั่นเองค่ะ TVC จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อขยายการผลิตนะคะแล้วการเพิ่มของ TVC ในระยะแรกนะคะจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเพราะผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้นค่ะแต่เมื่อขยายการผลิตต่อไปอีกนะคะผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงก็จะเป็นไปตามกฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่มค่ะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ของเส้น TFC T และ TC ค่ะเราจะมาดูสูตรของการหาต้นทุนส่วนเพิ่มนะคะต้นทุนส่วนเพิ่มก็คือต้นทุนรวมที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตไป1หน่วยค่ะหรือเราเรียกต้นทุนส่วนเพิ่มว่า MC ก็คือมาจากเดลต้า TC หารด้วยเดลต้า Q ค่ะเราจะมาดูการคำนวณต้นทุนส่วนเพิ่มนะคะโดยที่ช่องแรกนะคะจะเป็น Q หรือผลผลิตนะคะเป็นค่า0 3 7แล้วก็13นะคะทีนี้ถ้าเราจะหาการเปลี่ยนแปลงของ Q หรือ Delta Q นะคะเราก็หาจากบรรทัดที่เราต้องการหาก็คือบรรทัดที่2ก็คือ3ลบ0ก็เป็น3นะคะถัดมานะคะ7ลบ3ก็เป็น4แล้วก็13ลบ7ก็เป็น6นะคะ TC ก็คือค่าที่ให้มานะคะ100 130 162 204นะคะส่วน Delta TC นะคะเราหาจากบรรทัดที่เราต้องการหาเหมือนกันค่ะก็คือ130ลบ100ค่ะก็จะเป็น30นะคะ162ลบ130เป็น32 204ลบ162ก็เป็น42ทีนี้เรามาดูการคำนวณ MC นะคะเราก็ต้องจำสูตรให้ได้นะคะว่าสูตรของ MC ก็คือเดลต้า TC หารด้วยเดลต้า Q นะคะเดลต้า TC ก็คือเอามาจาก30หารเดลต้า Q คือ3 30หาร3ก็ได้10หาร1ก็เท่ากับ10นะคะถัดมาก็เป็น32หาร4นะคะก็ได้8หาร1ก็คือ8แล้วก็42หาร6ได้7หาร1ก็คือ7นะคะถัดมานะคะต้นทุนรวมเฉลี่ยนะคะในต้นทุนรวมเฉลี่ยนะคะก็คือค่า ATC หามาจากสูตรนะคะ TC หาร Q นะคะหรือมาจาก TFC บวก TVC หาร Q หรือจะเอา TFC หาร Q บวกกับ TVC หาร Q ก็ได้หรือ TFC หาร Q มาจาก AFCบวกกับ TVC หาร Q ก็คือ AVC นั่นเองนะคะ AFC ก็คือต้นทุนคงที่เฉลี่ยบวกกับต้นทุนแปรผันเฉลี่ย AVC นะคะทีนี้ค่า ATC นะคะที่เป็นสูตรบนนะคะ TC หาร Q นะคะถ้าเราจะย้อนกลับมาดูในตารางตัวนี้นะคะถ้าเราจะคำนวณ AC สักตัวหนึ่งนะคะถ้าเราจะดูบรรทัดที่ Q เป็น3นะคะ TC เป็น130แล้วก็เอา130หาร3นะคะก็จะได้ค่า AC ออกมานะคะก็จะเป็นต้นทุนรวมเฉลี่ยที่มาจากสูตร TC หาร Q ค่ะถัดมานะคะจากการคำนวณค่า MC และค่า AC แล้วนะคะเราจะเอาค่า AC MC หรือจะเป็นค่า ATC ค่า AVC ค่า AFC นะคะมาพอดเป็นกราฟนะคะโดยที่เราจะอธิบายความสัมพันธ์ของกราฟนะคะเส้น ATC AVC และ MC นะคะเราจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นรูปตัว U นะคะหรือเราเรียกกันว่า U shape นะคะโดยมีความสัมพันธ์ดังนี้นะคะก็คือค่าเส้นของ AVC และ ATC จะเป็นรูปตัว U นะคะโดยที่จุดต่ำสุดของเส้น AVC จะอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของเส้น ATC ค่ะส่วนเส้น MC ก็จะเป็นเส้นรูปตัว U เช่นกันนะคะโดยที่ในช่วงแรกของเส้น ATC และเส้น AVC จะเป็นเส้นลาดลงนะคะและเส้น MC จะอยู่ต่ำกว่าในช่วงที่เส้น ATC และเส้น AVC เพิ่มขึ้นค่ะเส้น MC จะอยู่เหนือกว่านะคะและที่สำคัญนะคะเวลาวาดกราฟนะคะเส้น MC นะคะจะต้องตัด
จุดต่ำสุดของเส้น ABC และ ATC ที่จุดต่ำสุดเสมอค่ะนะคะทั้งหมดก็จะเป็นการบรรยายต้นทุนการผลิตระยะสั้นนะคะ

ในตอนต้นทุนการผลิตระยะยาวนะคะเราจะมาดูในเรื่องเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวนะคะ LRATC นะคะตัวย่อนะคะ LR ก็ย่อมาจาก Long Run นะคะแปลว่าระยะยาวนะคะ ATC ก็คือ Average Total Cost นะคะก็คือต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวนะคะในรูปของกราฟนะคะเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวนะคะเราจะหาเส้น LRATC มาจาก SRATC นะคะหลายๆเส้นนะคะซึ่ง SR ATC เนี่ยค่ะ SR ก็คือช็อตรันค่ะระยะสั้น ATC ก็คือต้นทุนเฉลี่ยซึ่งต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวก็จะหามาจากต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นของขนาดโรงงานต่างๆนะคะในที่นี้ต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นนะคะจะมี3ขนาดนะคะก็คือตรงที่มีจุดต้นทุนต่ำสุดนะคะขนาดที่เป็นโรงงาน S นะคะขนาด S ก็อาจจะบอกว่า small หรือเล็กนะคะก็จะเป็นจุดต่ำสุดก็คือต้นทุนต่ำสุดก็คือตรงจุด A นะคะ M นะคะก็อาจจะเป็น medium นะคะ SRATC ตรง medium นะคะจุดต่ำสุดที่เป็นจุดต้นทุนต่ำสุดก็เป็น B นะคะแล้วก็ SRATCL ก็เป็น large นะคะซึ่งจุดต้นทุนต่ำสุดก็เป็น C ค่ะเราจะหาเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวได้จากการเชื่อมจุดต่ำสุดนะคะของเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นของแต่ละขนาดโรงงานในที่นี้มี3ขนาดโรงงานนะคะเราก็เชื่อมจุดต่ำสุดต้นทุนต่ำสุดตรงจุด A นะคะจุด B แล้วก็จุด C ก็จะกลายเป็น LRATC ค่ะนะคะหรือเป็นเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวค่ะในเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวที่อธิบายไปแล้วนะคะก็ที่บอกว่ามันเป็นการเชื่อมต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้น3เส้นเข้าด้วยกันนะคะก็จะมีลักษณะเป็นรูปตัว U shape หรือเรียกว่าฐานกว้างนั่นเองค่ะนะคะการเกิด U shape ของเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นก็อธิบายด้วยกฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่มนะคะในกรณีของเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวไม่สามารถอธิบายได้ในลักษณะเดียวกันนะคะเนื่องจากปัจจัยการผลิตทุกชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะลักษณะของการเกิด U shape ของเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวก็คือการประหยัดจากขนาดการผลิตซึ่งเราจะกล่าวในหัวข้อถัดไปนั่นเองนะคะการประหยัดและไม่ประหยัดจากขนาดการผลิตนะคะการประหยัดจากขนาดการผลิตเราเรียกในภาษาอังกฤษว่า economies of scale นะคะหมายถึงช่วงที่หน่วยธุรกิจขยายการผลิตจนทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตสินค้าและบริการลดต่ำลงแต่ถ้าหน่วยธุรกิจขยายการผลิตมากเกินไปนะคะจนทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเราก็จะเรียกว่าการไม่ประหยัดต่อขนาดการผลิต this economy of scale นะคะในการผลิตนะคะที่จะเกิดการประหยัดจากขนาดการผลิตได้นะคะก็อาจจะมาจากที่โรงงานเนี่ยผลิตสินค้าในปริมาณมากขึ้นนะคะแล้วก็สั่งวัตถุดิบมาจำนวนมากนะคะก็ทำให้เกิดการประหยัดจากขนาดการผลิตได้เช่นกันนะคะหรือเกิดการชำนาญจากการผลิตของแรงงานก็เกิดการประหยัดจากขนาดการผลิตได้เช่นกันค่ะการประหยัดและไม่ประหยัดจากขนาดการผลิตนะคะอธิบายได้จากภาพที่ 3.15 นะคะหรือกราฟอันนี้นะคะเราจะแบ่งการประหยัดและไม่ประหยัดจากขนาดการผลิตนะคะโดยดูจาก3ช่วงนะคะช่วงแรกนะคะดูจากเส้น LRATC นะคะหรือที่กราฟไปแล้วนะคะก็คือเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวนะคะก็คือในช่วงแรกนะคะจะเกิดการประหยัดจากขนาดนะคะก็คือในช่วงแรกอะค่ะก็คือจาก0ถึง Q1 ค่ะก็คือต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวนะคะก็จะเป็นการประหยัดจากขนาดนะคะถัดมานะคะในช่วง Q1 ถึง Q2 นะคะเป็นช่วงที่เรียกว่าผลตอบแทนต่อขนาดคงที่นะคะก็คือมีค่าคงที่นั่นเองในส่วนที่เป็นต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวมีค่าคงที่ค่ะส่วนถัดมานะคะการไม่ประหยัดจากขนาดเกิดจากการที่ต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวมีค่าเพิ่มขึ้นค่ะนะคะก็ที่กล่าวไปแล้วนะคะช่วงแรกก็คือต้นทุนตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มผลิตนะคะถึงขนาดการผลิต Q1 นะคะเป็นช่วงการผลิตต่อขนาดการผลิตที่มีต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวลดลงจนถึงต่ำสุดที่ C1 นะคะช่วงที่2ค่ะก็คือที่กล่าวแล้วเช่นกันค่ะ Q1 ถึง Q2 ค่ะเป็นช่วงการขยายการขยายขนาดการผลิตที่ราคาปัจจัยการผลิตคงที่นะคะและสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิตเท่ากับสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของผลผลิตหรือเรียกว่าผลได้ต่อขนาดคงที่ค่ะ

0: ทำให้ต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวคงที่ค่ะเส้น LRATC จึงเป็นเส้นที่ขนานแกนนอนนะคะที่ระดับ C1 ค่ะและในช่วงถัดมานะคะช่วง Q1 ถึง Q1 Q2 เป็นช่วงการขยายขนาดการผลิตที่ผลได้ต่อขนาดคงที่มีต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวคงที่และมีค่าต่ำสุดค่ะถ้าหน่วยผลิตขยายขนาดการผลิตมากกว่า Q2 ไปนะคะต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวก็จะเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งเป็นช่วงของการที่เรียกว่าการไม่ประหยัดจากขนาดการผลิตค่ะความสัมพันธ์ระหว่างการประหยัดจากขนาดการผลิตและการเปลี่ยนแปลงต้นทุนข้ามเวลาโดยการเรียนรู้นะคะโดยการประหยัดจากขนาดการผลิตจะเป็นการลดลงของต้นทุนการผลิตเฉลี่ยเมื่อขยายการผลิตนะคะจาก A ไป B นะคะในภาพกราฟนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงต้นทุนข้ามเวลาโดยการเรียนรู้จะเป็นการเลื่อนลงของเส้นต้นทุนการผลิตเฉลี่ยจากเส้น AC0 ไป AC1 ค่ะในภาพนี้ก็คือเกิดการชำนาญในการเรียนรู้หรือการผลิตก็เลยทำให้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยลดลงนั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะการประหยัดจากขอบเขตการผลิตนะคะหรือเราเรียกว่า economy of scope นะคะเกิดขึ้นเมื่อต้นทุนรวมของการผลิตสินค้าหลายประเภทในหน่วยผลิตเดียวกันมีต้นทุนต่ำกว่าการผลิตสินค้าแยกกันที่จะไปแยกการผลิตในแต่ละหน่วยการผลิตนะคะหรือก็คือการที่หน่วยผลิตสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตได้มากขึ้นค่ะถ้าสามารถผลิตสินค้าและบริการหลายประเภทในเวลาเดียวกันค่ะโดยสาเหตุที่การผลิตสินค้าหลายประเภทในหน่วยผลิตเดียวกันมีต้นทุนต่ำกว่าเป็นเพราะสามารถใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกันได้ค่ะในแนวคิดการประหยัดจากขอบเขตการผลิตนะคะมีกรอบแนวคิดที่แตกต่างจากการประหยัดจากขนาดการผลิตนะคะก็คือการประหยัดจากขอบเขตการผลิตจะเกี่ยวข้องกับการประหยัดต้นทุนค่ะจากการใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกันของสินค้าที่แตกต่างกันหลายชนิดนะคะในขณะที่การประหยัดจากขนาดการผลิตเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการขยายกำลังการผลิตจนทำให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงค่ะทั้งหมดก็จะเป็นการบรรยายต้นทุนการผลิตระยะยาวค่ะ
1: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสท.ทั้ง STOU Channel e-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา60482เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจครับวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องของการวิเคราะห์การตลาดนะครับเนื้อหาหลักๆของเราเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของความหมายนะฮะและประเภทของตลาดครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าตลาดในความหมายของตลาดเนี่ยก็จะเป็นแหล่งของแหล่งซื้อขายนะครับที่ทำให้ผู้บริโภคนะครับและผู้จำหน่ายสินค้าเนี่ยมาพบกันนะครับแล้วก็ทำการตกลงซื้อขายกันด้วยราคาใดราคาหนึ่งที่ถูกกำหนดโดยตลาดครับสำหรับในทางเศรษฐศาสตร์นั้นเราแบ่งตลาดออกเป็น2ประเภทหลักๆนั่นก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์โดยตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เรายังแบ่งออกเป็นตลาดย่อยๆได้อีก3ตลาดนั่นก็คือตลาดผูกขาดตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับสำหรับประเด็นปัญหาที่สำคัญในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราทำการวิเคราะห์ตลาดก็เพื่อที่จะหาจุดดุลยภาพนะครับหรือสภาวะที่สมดุลที่เกิดขึ้นภายในตลาดสภาวะนี้เนี่ยเป็นสภาวะที่สำคัญเพราะจะทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยทราบถึงเรื่องของระดับราคาที่เหมาะสมหรือที่เราเรียกว่าราคาดุลยภาพหรือปริมาณที่เหมาะสมหรือที่เราเรียกว่าปริมาณดุลยภาพนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่ากลไกการทำงานของตลาดเนี่ยจะมีวิธีการเช่นไรที่จะทำให้ตลาดสามารถที่จะเข้าสู่จุดดุลยภาพได้นะครับเราจะใช้กราฟนี้ในการทำการวิเคราะห์นะครับสิ่งที่นักศึกษานะครับจะต้องทราบนะครับเป็นสิ่งที่นักศึกษาทุกท่านที่เรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยต้องทราบก็คือคำว่าอุปสงค์และอุปทานนะครับสองคำนี้เนี่ยเป็นคำที่สำคัญนะครับแล้วก็จะเป็นคำที่เราจะเอามาช่วยในการวิเคราะห์จุดดุลยภาพนั่นก็คือว่าในการเกิดภาวะดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะฮะเราจะอาศัยการเปลี่ยนแปลงนะครับของอุปสงค์และอุปทานนะงั้นเราลองพิจารณากราฟนี้นะครับโดยเรากำหนดให้นะครับถ้าเราพิจารณาจากกราฟนี้เราจะพบว่าเรากำหนดให้แกนนอนเนี่ยเป็นปริมาณขายส่วนแกนตั้งเนี่ยเป็นราคานะครับสำหรับเส้นที่แสดงด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ D-Dog เนี่ยนะครับและตัวอักษร S นะครับอันนี้นะครับเจ้าตัวเส้น D-Dog เนี่ยจะหมายถึงอุปสงค์หรือเรียกว่า Demand นะครับส่วน S มาจากคำว่า Supply หรือก็คืออุปทานนั่นเองฮะฉะนั้นถ้าเรากำหนดให้กราฟนี้แสดงถึงตลาดสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งนะแล้วเราก็ให้จุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์นั่นก็คือจุดตัดของเส้นอุปสงค์และอุปทานอยู่ที่จุด E0 นะครับณจุด E0 นี้เนี่ยจะแสดงถึงสภาวะดุลยภาพของตลาดนั่นก็คือว่าณดุลยภาพนี้เนี่ยสินค้าภายในตลาดนี้ก็จะขายอยู่ที่ราคา40บาทนะครับแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่20หน่วยนะครับเอาละตอนนี้หลังจากที่เกิดภาวะดุลยภาพเนี่ยแล้วหากมีเหตุการณ์ใดๆเปลี่ยนแปลงจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทางด้านอุปสงค์หรือทางด้านอุปทานสิ่งนี้ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจุดดุลยภาพภายในตลาดครับสำหรับกราฟนี้เราจะดูในกรณีที่อุปสงค์มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงนะครับเรามาพิจารณากรณีแรกนั่นคือเส้นอุปสงค์ขยับขึ้นจาก D0 ไปเป็น D1 นะข้อสังเกตนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับของเส้นอุปสงค์นี้เนี่ยก็จะไปเกิดจุดใหม่นะจุดตัดใหม่ระหว่างเส้นอุปสงค์เส้นใหม่กับเส้นอุปทานเส้นเดิมนั่นก็คือว่าไปเกิดจุดตัดณดุลยภาพใหม่ที่ E1 นะเราก็จะเห็นว่าณจุดดุลยภาพใหม่นะอันที่ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ของสินค้าหรือนั่นก็คือความต้องการซื้อนะครับของความต้องการซื้อและความสามารถซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้นะระดับราคาดุลยภาพปรับตัวสูงขึ้นจาก40บาทเป็น45บาทนะครับและในขณะเดียวกันปริมาณดุลยภาพก็จะปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันครับจาก20เป็น25หน่วยนะครับสำหรับในกรณีตรงกันข้ามนะฮะก็คืออุปสงค์มีการปรับตัวลดลงจาก D0 ลงมาเป็น D2 นะครับกรณีนี้ก็จะทำให้จุดดุลยภาพเกิดขึ้นณจุดใหม่คือที่จุด E2 นะอันนี้เราจะเห็นว่าระดับราคาเนี่ยก็จะปรับตัวลดลงเป็น35บาทนะครับและปริมาณดุลยภาพก็จะเหลือแค่เพียง15หน่วยเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหลักในการวิเคราะห์กราฟง่ายๆนะครับเพื่อดูว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์อุปทานแล้วเนี่ยจะทำให้ดุลยภาพนะครับระดับราคาและปริมาณเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรนะครับ
ครับครับสำหรับกราฟนี้นะครับก็เราจะทำการวิเคราะห์ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุปทานนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่อุปทานมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มขึ้นจาก S0 ไปเป็น S1 นะครับหรือจาก S0 ลดทีนะครับจาก S0 เนี่ยลดลงไปเป็น S1 นะฮะแล้วจากหรือจาก S0 เพิ่มขึ้นไปเป็น S2 นะครับเราก็เห็นว่าจุดดุลยภาพก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันนะครับอย่างเช่นนะจาก S0 ไปลดลงไปเป็น S1 คืออุปทานลดลงเห็นว่าจุดดุลยภาพเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นที่ E1 นะอย่างนี้ระดับราคาดุลยภาพเนี่ยปรับไปเพิ่มขึ้นไปเป็น110นะและปริมาณดุลยภาพก็เหลือแค่15หน่วยนะฮะในทางตรงข้ามถ้าอุปทานนะหรือปริมาณสินค้าในตลาดเพิ่มขึ้นเนี่ยดุลยภาพก็เปลี่ยนไปเป็นจาก E0ไปเป็น E2นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าระดับราคาปรับและปริมาณปรับตัวระดับราคาลดลงและปริมาณปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับ E0ครับผมครับอันนี้เป็นกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันทั้งอุปสงค์และอุปทานนะครับอันนี้เพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยอุปสงค์อุปทานอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่ากันนะครับสำหรับกราฟแรกนะครับนั่นจะเห็นว่า

ว่าอุปทานเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะจาก S0 ไปเป็น S1 ซึ่งปริมาณการเพิ่มขึ้นอุปทานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปริมาณอุปสงค์ในกรณีนี้เราจะเห็นว่าจุดดุลยภาพใหม่ที่เกิดขึ้นจะทำให้ระดับราคาปรับตัวลดลงนะฮะจาก40ไปเป็น35บาทนะครับส่วนปริมาณก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจาก20ไปเป็น25นะครับสำหรับกราฟถัดไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นกรณีที่อุปสงค์เพิ่มขึ้นนะครับมากกว่าตัวการเพิ่มขึ้นอุปทานนะฮะอย่างนี้ก็จะพบว่าระดับราคาและปริมาณดุลยภาพก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากราคา40ไปเป็น42และปริมาณจาก20ไปเป็น25ครับครับอันนี้เราก็ทำการวิเคราะห์ในลักษณะเดียวกันนะครับสิ่งที่จะให้สังเกตนะครับการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพนี้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ณจุดใดๆก็ได้นะครับซึ่งเป็นจุดใหม่ระหว่างการตัดกันของเส้นอุปสงค์และอุปทานอันนี้ลองทำการวิเคราะห์ดูครับว่าเหตุใดเนี่ยเมื่อเราทำการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงจากจุดดุลยภาพเดิมซึ่งเราให้เป็นจุด E0 แล้วเป็นจุดดุลยภาพซึ่งคือ E1 นะเหตุใดทำไมราคาและปริมาณถึงเปลี่ยนแปลงไปในปริมาณเช่นนั้นนะครับจากกราฟที่เราได้ลองทำการวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะพบว่าตลาดนะครับตามนิยามที่เราได้ให้ไปก็คือแหล่งที่ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันซึ่งผู้ซื้อในที่นี้ก็คืออุปสงค์นั่นเองนะครับส่วนผู้ขายนั่นก็คืออุปทานนะฮะเราจะเห็นว่าหลังจากมีการมาพบกันของผู้ซื้อและผู้ขายหรือก็คืออุปสงค์และอุปทานนะครับผู้ซื้อและผู้ขายนี้เนี่ยก็จะมากำหนดดุลยภาพภายในตลาดซึ่งดุลยภาพนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่แสดงถึงระดับราคาและปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วเราก็เห็นแล้วว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานนะครับเราก็จะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของจุดดุลยภาพนะครับนั่นหมายความว่าทั้งระดับราคาและปริมาณที่เหมาะสมภายในตลาดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไป

เนื้อหาในส่วนนี้เราจะพูดถึงเรื่องของหน่วยผลิตครับก่อนหน้านี้เราได้กล่าวถึงทั้งผู้ซื้อและผู้ขายและก็เรื่องของตลาดนะครับวันนี้เราจะลองมาทำการวิเคราะห์ลงลึกไปที่ผู้ผลิตครับว่าเขามีหลักการตัดสินใจทำการผลิตเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผลิตเช่นไรนะครับและแน่นอนครับว่าในการวิเคราะห์เราก็ยังคงแบ่งตลาดออกเป็น2ตลาดนะครับนั่นคือว่าเราจะมีผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ครับครับสำหรับผู้ผลิตเราจะแบ่งการผลิตออกเป็น2ระยะครับนั่นก็คือการผลิตในระยะสั้นและในระยะยาวซึ่งการผลิตในระยะสั้นและในระยะยาวเนี่ยเราจะทำการแบ่งแยกโดยพิจารณาจากลักษณะของปัจจัยการผลิตครับโดยการผลิตในระยะสั้นนี้เนี่ยเราจะมีปัจจัยการผลิตอยู่2ชนิดนั่นก็คือปัจจัยการผลิตแบบคงที่และปัจจัยการผลิตแบบผันแปรครับส่วนการผลิตในระยะยาวจะเป็นจะมีปัจจัยการผลิตเพียงชนิดเดียวนั่นก็คือปัจจัยการผลิตในปัจจัยการผลิตแบบผันแปรได้ครับฉะนั้นพอเราทำการวิเคราะห์การผลิตในระยะสั้นเนี่ยเราก็จะพบนะต้นทุนการผลิตที่เป็นต้นทุนคงที่นะซึ่งก็คือเกิดจากปัจจัยการผลิตแบบคงที่นะครับและต้นทุนการผลิตแบบผันแปรนะครับซึ่งก็เกิดจากปัจจัยการผลิตแบบผันแปรนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในการตัดสินใจทำการผลิตของผู้ผลิตเขาก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบรรลุกำไรสูงสุดเพื่อให้ได้มาซึ่งกำไรสูงสุดนะครับซึ่งในการหากำไรเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับง่ายมากๆเลยนั่นคือเราเพียงทำการนะเปรียบเทียบระหว่างรายรับกับต้นทุนนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบว่ารายรับเรามากกว่าต้นทุนนั่นก็หมายความว่าเรามีกำไรนะครับและยิ่งรายรับห่างจากต้นทุนเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่ากำไรเรายิ่งมากเท่านั้นนะครับฉะนั้นถ้าเราทำการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากกราฟนี้นะครับซึ่งเป็นกราฟที่จะช่วยให้เราเห็นภาพของการเกิดขึ้นของกำไรโดยใช้หลักของรายได้นะครับกับต้นทุนนั่นคือเราเปรียบเทียบระหว่างรายได้และต้นทุนเราก็จะพบว่า

ณจุด A นะครับเป็นจุดที่ผู้ขายเนี่ยมีกำไรมากที่สุดเพราะเหตุใดครับเพราะว่าถ้าเราดูณจุดนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจุดห่างระหว่าง TC ซึ่งก็คือต้นทุนรวมนะ Total Cost และ TR ซึ่งก็คือรายรับรวม Total Revenue ห่างกันมากที่สุดครับอันนี้ก็จะทำให้ผู้ผลิตมีรายได้รายกำไรมากที่สุดนะครับอันนี้เป็นการพิจารณาโดยดูจากรายรับและต้นทุนรวมแต่ในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็มีหลักในการวิเคราะห์ตรงนี้โดยอาศัยรายรับเฉลี่ยนะต้นทุนเฉลี่ยนะครับและที่สำคัญเป็นคำที่เราจะต้องพบกันมากๆเลยก็คือส่วนเพิ่มนะครับนั่นก็คือว่าในกราฟนี้เนี่ยจะมีเส้นที่เรียกว่าMR นะครับนั่นคือตัว marginal revenue เพิ่มเข้ามาอันนี้จะเป็นคำที่งงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยถ้าเราศึกษาไปแล้วเนี่ยเป็นคำที่น่าสนใจแล้วอันนี้เป็นหลักทางเศรษฐศาสตร์ที่เอามาใช้ในการตัดสินใจแล้วดูทำให้เนี่ยเราเห็นเรื่องของการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยเราจะพิจารณาว่าเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องพิจารณาสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยอะไรเราจะได้อะไรเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเราได้เพิ่มมากนะครับก็ยิ่งดีนะครับเราก็จะทำฉันเจ้าตัว MR เนี่ยก็จะใช้หลักการนั้นนะครับก็คือว่าหลังจากที่ทำการผลิตไปแล้วนะครับผู้ผลิตจะมีรายรับรายได้เพิ่มเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคครับฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้รายรับรวมและต้นทุนรวมเป็นตัวตัดสินใจทำการผลิตนะครับเราก็สามารถที่จะใช้หลักการของต้นทุนเฉลี่ยรายรับส่วนเพิ่มนะครับแล้วก็ต้นทุนส่วนเพิ่มเนี่ยมาใช้ในการตัดสินใจได้นะครับงั้นลองพิจารณากราฟนี้นะครับลองดูซิว่าภายใต้ต้นทุนเฉลี่ยนะรายรับส่วนเพิ่มและต้นทุนส่วนเพิ่มเนี่ยผู้ผลิตจะทำการตัดสินใจเช่นไรนะครับหลักการง่ายครับก็คือว่าผู้ผลิตจะตัดสินใจณจุดที่MR เท่ากับ MC นะครับซึ่ง MC เนี่ยก็คือต้นทุนรวมนะครับต้นทุนส่วนเพิ่มนะครับ MR ก็คือรายรับส่วนเพิ่มนะครับเราเปรียบเทียบอย่างนี้เลยง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ MR เท่ากับ MC หรือต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มผู้ผลิตจะตัดสินใจทำการผลิตณจุดนี้ครับแล้วก็ถ้าเราพิสูจน์ต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าณจุดนี้แหละจะทำให้รายรับกำไรรวมของผู้ผลิตเนี่ยมากที่สุดนะครับนั้นจุดดุลยภาพของผู้ผลิตนะภายใต้กราฟนี้นะครับก็คือจุด E นะครับนั่นก็คือว่าจะทำการผลิตณ Q star นะครับปริมาณการผลิตที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่ Q star นะครับส่วนราคาขายก็จะอยู่ที่ P star นะครับส่วนต้นทุนนะครับเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ M นะครับงั้นถ้าเปรียบเทียบราคาขายกับต้นทุนเฉลี่ยจะเห็นเลยว่าตรงนี้แหละผู้ผลิตมีกำไรนะครับและกำไรลักษณะนี้เนี่ยซึ่งราคามากกว่าต้นทุนเฉลี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่ากำไรเกินปกติครับครับสำหรับกราฟนี้นะครับจะช่วยให้เราได้เห็นนะครับว่าในตลาดลักษณะนี้นะครับซึ่งก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับผู้ผลิตเนี่ยจะมีกำไรในระยะสั้นนะครับมีเป็นลักษณะเช่นไรได้บ้างนะครับงั้นเราจะเห็นมีอยู่3กราฟแน่นอนครับว่าแต่ละกราฟก็จะแสดงถึงกำไรแต่ละลักษณะนั่นก็คือว่ากราฟแรกเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตมีกำไรเกินปกติครับส่วนกราฟที่2นะครับนั่นก็หมายความว่าจะมีกำไรผู้ผลิตจะมีกำไรปกตินะครับส่วนกราฟที่3จะเป็นการขาดทุนนะครับแต่ในที่นี้จะเป็นการขาดทุนในระยะสั้นครับเราจะสังเกตอย่างไรนะครับวิธีการสังเกตง่ายมากครับนั่นคือว่าเปรียบเทียบระหว่างราคากับต้นทุนเฉลี่ยนะครับอย่างเช่นในกราฟแรกซึ่งเหมือนกราฟที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าครับต้นทุนเฉลี่ยซึ่งแสดงด้วยเส้น AC เนี่ยนะครับ average cost อยู่ที่ A ในขณะที่ราคาขายอยู่ที่ P star ครับอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมว่าราคาเนี่ยสูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยนะครับนั่นหมายความว่ารายได้ที่มากได้เนี่ยมากกว่าต้นทุนนะครับอันนี้จึงเรียกว่ามีกำไรปกติครับใน2เราเห็นว่าราคาเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่ากำไรปกติหรือบางครั้งเราเรียกว่ากำไรเป็น0แต่ในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่ามีกำไรแล้วนะครับเดี๋ยวเหตุใดเราถึงเรียกเช่นนั้นเนี่ยต้องไปดูในรายละเอียดในหน่วยเรียนนะครับผมแล้วก็เราจะได้ทำความเข้าใจมากขึ้นนะครับส่วนในกราฟที่3อย่างนี้เรียกว่าขาดทุนนะครับแต่เป็นการขาดทุนระยะสั้นนะที่เราเรียกว่าระยะสั้นเพราะว่าเรายังคงผลิตต่อนะฮะยังดูถ้าดูลาดเราต่ออีกนิดนึงนะครับเรายังไม่ตัดสินใจหยุดการผลิตนะครับเอาล่ะต่อไปครับสำหรับในระยะยาวเนี่ยผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับจะมีเพียงกำไร

ไปปกติเท่านั้นนะครับสาเหตุที่ทำไมในระยะยาวผู้ผลิตถึงมีเพียงกำไรปกติก็เพราะว่าเงื่อนไขสำคัญครับของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็คือผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะเข้าออกจากตลาดได้อย่างเสรีฉะนั้นถ้าเราดูกราฟนะครับกราฟทางด้านขวางผมเนี่ยนะครับทางด้านขวาเนี่ยนะครับจะเห็นการขยับของเส้นนะครับ S1 เนี่ยไปเป็น S0 นะครับอันนี้แสดงถึงสภาวะที่มีการเพิ่มขึ้นของอุปทานนะครับหรือจำนวนผู้ผลิตที่เข้าสู่ตลาดนะครับการเพิ่มขึ้นของอุปทานเนี่ยจะทำให้ระดับราคาลดลงนะครับฉะนั้นผู้ผลิตจะเข้ามาเมื่อไหร่ผู้ผลิตจะเข้ารายใหม่เนี่ยจะเข้ามาก็ต่อเมื่อมีกำไรเกินปกตินะครับฉะนั้นถ้าเราดูกราฟจากอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าณระดับราคา P1 เนี่ยนะฮะระดับราคา P1 ผู้ผลิตจะได้กำไรเกินปกตินะกรณีเช่นนี้ก็จะดึงดูดให้ผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดนะครับจึงทำให้เส้นอุปทานเนี่ยขยับจากเส้น S1 มาเป็น S0 ระดับราคาก็ปรับตัวลดลงในกรณีแบบนี้นะครับก็จะทำให้ระดับราคาค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับกำไรที่เกินปกติของผู้ผลิตก็จะค่อยๆลดลงและหายไปนะครับราคาก็จะเกิดที่จุดยุติภาพใหม่ที่ P2 ครับแบบนี้จึงทำให้ในระยะยาวนะผู้ผลิตจึงมีกำไรปกติเท่านั้นครับนี้สำหรับดุลยภาพในตลาดผูกขาดนะครับจะมีลักษณะของกราฟที่แตกต่างไปนะครับเส้นอุปสงค์ที่ผู้ผลิตพบเนี่ยจะมีลักษณะที่ลาดลงจากซ้ายลงมาขวานะครับแล้วจะมีเส้น MR ที่แยกออกจากกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าผู้ผลิตหากต้องการขายสินค้าเพิ่มขึ้นเขาจำเป็นที่จะต้องลดราคาลงด้วยเหตุนี้จึงทำให้ตัว Marginal Revenue หรือ MR ลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้เนี่ยหลักการตัดสินใจก็ยังคงอยู่ที่ MR เท่ากับ MC เช่นเดิมครับครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือในตลาดผูกขาดผู้ผลิตจะมีกำไรเกินปกติครับทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวนะครับผมครับฉะนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาในตลาดผูกขาดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของราคาที่อาจจะสูงหรือต่ำเกินไปนะครับงั้นรัฐบาลก็อาจจะเข้าช่วยทำการแทรกแซงนะครับในการแทรกแซงเนี่ยทำได้2ลักษณะนั่นคือทำการกำหนดราคาที่จุด Xนั่นคือกำหนดราคาที่เท่ากับ MC อย่างนี้เราเรียกว่าราคาในอุดมคติก็จะทำให้ระดับราคาที่ผูกขาดในลดลงหรือกำหนดราคาอีกจุดหนึ่งนะที่จุด Y ที่ P2 อย่างนี้เราเรียกว่าราคายุติธรรมคือราคาที่ P4 นะครับเพื่อลดความเดือดร้อนนะอย่างใดอย่างหนึ่งในระบบเศรษฐกิจครับผมครับอันนั้นก็เป็นหลักการตัดสินใจทำการผลิตของผู้ผลิตนะครับที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับหลักการที่ใช้ก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นก็คือดูเรื่องของการเท่ากันของตัว MR นะฮะกับเท่ากับของเท่ากันกับ MC นั่นคือรายได้ส่วนเพิ่มรายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนะครับนั่นคือเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ผู้ผลิตมีกำไรสูงสุดครับแต่ไหนก็ตามนะครับในการกำหนดดุลยภาพในตลาดผูกขาดเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องราคาที่สูงเกินไปฉะนั้นรัฐบาลอาจจะเข้ามาควบคุมโดยการแทรกแซงนะก็ควบคุมราคาอย่างเช่นสไลด์สุดท้ายที่เราเห็นนะครับก็คือทำให้ราคาลดลงมาอยู่ที่ราคาในดวงมติหรือราคายุติธรรมครับผม

ครับเรามาทำการวิเคราะห์หน่วยผลิตกันต่อนะครับเนื่องจากในช่วงต้นเนี่ยเราได้แบ่งตลาดออกเป็น2กลุ่มหลักๆใช่ไหมครับนั่นคือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับแล้วเราก็บอกว่าตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็มีตลาดผูกขาดตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับแล้วก็ตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับในส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้พูดถึงการกำหนดราคาของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับผู้ผลิตที่ผูกขาดตลาดครับเรายังคงเหลืออีก2ตลาดที่สำคัญนั่นคือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายครับเราจะมาดูกันว่าภายใน2ตลาดนี้เนี่ยผู้ผลิตจะมีวิธีการในการกำหนดราคาเช่นไรครับครับเรามาเริ่มกันที่ตลาด

กึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดครับกราฟนี้แสดงถึงเส้นอุปสงค์นะครับที่ผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเผชิญอยู่นะครับนั่นคือเส้นดีด็อกเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็พบเส้น MR นะฮะซึ่งการเกิดขึ้นของเส้น MR เนี่ยก็เป็นผลมาจากการที่ผู้ผลิตขายสินต้องการที่จะขายสินค้ามากขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องลดราคามากขึ้นนั่นจึงทำให้รายได้ส่วนเพิ่มของเขาเนี่ยลดลงนะครับการเกิดเส้นในลักษณะนี้เนี่ยนะครับมาผนวกกับการตัดหลักการตัดสินใจที่เราใช้หลักของ MR ถ้าเกิด MC นะครับเราก็จะพบว่าผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับจะทำการตัดสินใจณจุด E นะครับ MR เท่ากับ MC อยู่ในจุดนี้นะครับแล้วจึงทําให้ผู้ผลิตเนี่ยทำการผลิตที่ Q star นะครับแล้วก็ตัดสินใจกําหนดราคาณจุด X หรือคือที่ P star ครับในกรณีนี้เราจะเห็นว่าผู้ผลิตในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดซึ่งผลิตสินค้าที่มีลักษณะที่แตกต่างกันจากผู้ผลิตรายอื่นนะครับจึงทําให้ผู้ผลิตนี้เนี่ยมีอํานาจทางการตลาดและกําหนดราคาได้ซึ่งสภาวะการเช่นนี้เนี่ยมารวมกับภาพที่เราเห็นในกราฟนี้เนี่ยจึงได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าผู้ผลิตสามารถที่จะขายนะครับสินค้าของตนเองเนี่ยในราคาที่สูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยแบบนี้จึงทำให้ผู้ผลิตมีกำไรเกินปกติครับสำหรับสมการตรงนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่แสดงถึงการได้มาซึ่งรายรับเฉลี่ยนะครับก็คือ AR Average Revenue และก็รายรับส่วนเพิ่มนะครับ Marginal Revenue หรือ MR นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการคำนวณง่ายๆนะครับซึ่ง2สิ่งนี้เนี่ยก็จะไปปรากฏในกราฟที่เราทำการวิเคราะห์ไปนะครับครับคำถามจึงอยู่ที่ว่าแล้วในระยะยาวล่ะผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยเขาจะมีกำไรในลักษณะไหนคำตอบก็คือเนื่องจากตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดมีลักษณะคล้ายๆกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์นั่นคือผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยสามารถที่จะเข้าตลาดได้อย่างเสรีนะครับฉะนั้นจึงทําให้ระยะยาวนะครับผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดอาจจะถูกแย่งลูกค้านะในลักษณะนี้นะครับจึงทําให้เส้นอุปสงค์เนี่ยลดลงในนักศึกษาลองสังเกตนะครับหลังจากที่เส้นอุปสงค์ลดลงแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับผู้ผลิตนะครับนั่นคือว่าในระยะยาวนะครับข้อสรุปก็จะได้ว่าจะมีกําไรเพียงปกติครับในส่วนนี้จะเป็นการพิจารณาการตัดสินใจของผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับซึ่งผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดนี้เนี่ยจะมีหลักการตัดสินใจที่แตกต่างไปจากผู้ผลิตรายอื่นๆที่อยู่ในตลาดอื่นๆนะครับนั่นก็คือว่าการตัดสินใจของผู้ผลิตนี้เนี่ยจะทําการตัดสินใจภายใต้การคาดคะเนพฤติกรรมของคู่แข่งครับอย่างเช่นในกรณีนี้เรามีบริษัทเงินบริษัททองครับซึ่งสองบริษัทนี้เนี่ยกำลังจะดูว่ากำลังตัดสินใจว่าจะโฆษณาหรือไม่โฆษณาดีนะครับเราพิจารณาที่บริษัทตลาดทองครับถ้าบริษัทตลาดทองเนี่ยมีคาดว่าบริษัทเงินจะโฆษณานะครับสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตลาดทองนั่นก็คือว่าเขาก็ควรที่จะโฆษณาครับนั่นหมายความเพราะว่าถ้าเราดูจากวงกลมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่แสดงถึงผลได้ที่ตลาดทองจะได้ครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าบริษัททองคาดว่าบริษัทเงินจะไม่โฆษณานะครับเช่นกันครับสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับบริษัททองก็คือการโฆษณาครับเพราะจะทําให้บริษัททองเนี่ยได้รับผลตอบแทนเท่ากับ12ครับครับแล้วถ้าเกิดว่าเราพิจารณาในลักษณะเดียวกันในกรณีของตลาดเงินเนี่ยก็จะพบว่าตลาดเงินก็จะตัดสินใจทําการโฆษณาเหมือนกันไม่ว่าบริษัททองจะโฆษณาหรือไม่โฆษณาในลักษณะนี้นะฮะไม่ว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะทําอะไรก็ช่างนะครับทั้ง2บริษัทจะตัดสินใจโฆษณาทั้งคู่นั่นหมายความว่ากลยุทธ์เด่นของทั้ง2บริษัทเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการโฆษณาก็จะทําให้ทั้ง2บริษัทมีผลตอบแทนคือ10กับ5ครับครับสำหรับสไลด์นี้นะครับจะเป็นกรณีที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยนะฮะลองพิจารณาดูครับไม่มีกลยุทธ์เด่นนะครับซึ่งหมายความว่าแต่สุดท้ายผลการตัดสินใจก็จะมาอยู่ที่จุดเดิมครับนั่นก็คือจุดโฆษณาด้วยกันทั้งคู่นะครับอันนี้ให้นักศึกษาลองวิเคราะห์นะครับครับข้อสรุปสําหรับ2ตลาดสุดท้ายก็คือว่าผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดยังคงใช้หลักการตัดสินใจภายใต้ MR เท่ากับ MC นะครับส่วนผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยจะตัดสินใจโดยอาศัยกลยุทธ์ครับโดยดูจากพฤติกรรมของคู่แข่งครับผม

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
4: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่น การลงทะเบียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า80%จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
3: ้ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
0: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็น1ใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
9: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

ค่ะค่ะวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องทักษะการคิดนะคะแน่นอนเลยนะคะว่าพอพูดถึงเรื่องการคิดหรือว่าความคิดเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนนะคะเคยประสบพบเจอหรือว่าผ่านมาทุกคนต้องเคยคิดนะคะไม่มีใครแน่นอนเลยที่ว่าไม่เคยคิดนะคะแต่ว่าการคิดคืออะไรสำคัญอย่างไรนะคะและมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ

เริ่มต้นนะคะเราจะมาดูกันที่ความหมายของการคิดหรือว่าความคิดก่อนนะคะเป็นคำที่ทุกคนแน่นอนเลยคุ้นชินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะถ้าจะให้นิยามอย่างง่ายๆเลยเนี่ยนะคะการคิดหรือว่าความคิดก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัญญาของแต่ละคนนะคะเฉพาะบุคคลด้วยคือเวลาเราคิดอะไรเนี่ยคนอื่นก็ไม่สามารถร่วงรู้ได้ใช่ไหมคะหรือว่าคนอื่นคิดอะไรเราเองก็ไม่สามารถร่วงรู้ได้เช่นกันนะคะการคิดหรือว่าความคิดเนี่ยนะคะจะดำเนินไปได้ก็คือจะต้องเกิดสิ่งร้าวเข้ามาในสมองของเราไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงสัญลักษณ์หรือว่าสถานการณ์ต่างๆนะคะที่ทำให้เราเนี่ยฉุกคิดขึ้นมานะคะจนผสมผสานในกระบวนการทางสมองเกิดออกมาเป็นความคิดนะคะอันนี้เรียกว่าการคิดนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าองค์ประกอบของการคิดเนี่ยมีอะไรบ้างการคิดครั้งหนึ่งของคนเราเนี่ยนะคะจะต้องประกอบด้วยหลักๆแล้ว6องค์ประกอบด้วยกันนะคะอันที่1เลยนะคะคือประกอบด้วยสิ่งเร้าค่ะสิ่งเร้าคืออะไรนะคะสิ่งเร้าก็คืออาจจะเป็นภาพเสียงสัญลักษณ์หรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราเนี่ยที่เป็นผู้พบเห็นนะคะฉุกคิดขึ้นมาอย่างเช่นนะคะเราอาจจะเห็นภาพของสองตายายคนแก่เนี่ยนะคะน่าสงสารเดินทางหลายชั่วโมงเพื่อไปรอรับเงินจากรัฐบาลอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะก็เกิดที่เราเห็นภาพนั้นปุ๊บเราก็ฉุกคิดขึ้นมานะคะว่าทำอย่างไรดีเราจะช่วยได้บ้างก็อาจจะมีการเปิดรับบริจาคอะไรต่างๆอันนี้คือสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นนะคะองค์ประกอบอันที่สองเลยนะคะของการคิดก็คือการรับรู้ค่ะการรับรู้นี่สำคัญนะคะบุคคลส่วนใหญ่แล้วทุกคนเลยนะคะเวลาจะรับรู้อะไรจะรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ถูกไหมคะตาหูจมูกลิ้นกายก็คือผิวหนังเนี่ยนะคะซึ่งการรับรู้ของแต่ละคนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัสด้วยนะคะถ้าเกิดว่านะคะเรามองไม่เห็นนะคะเราอาจจะรับรู้นะคะสภาพแวดล้อมที่ต่างออกไปอาจจะสมมติไม่เคยเห็นน้ำตกเลยหรือหิมะเลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงกระบวนการคิดในสมองอาจจะแตกต่างออกไปจากคนที่สายตาปกติอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันที่3นะคะองค์ประกอบของการคิดก็คือจุดมุ่งหมายในการคิดค่ะจุดมุ่งหมายในการคิดนี่สำคัญนะคะผู้คิดทุกคนเนี่ยนะคะแน่นอนเลยเวลาเราคิดเราต้องมีจุดมุ่งหมายไม่งั้นเราจะกลายเป็นแบบคิดเพ้อเจ้อเรื่อยเปื่อยใช่ไหมคะจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรนะคะเช่นบางทีเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราต้องการที่จะแก้ปัญหานะคะหรือว่าเราต้องการที่จะสร้างนวัตกรรมสร้างสิ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นจุดมุ่งหมายของการคิดนะคะและพอเรารู้จุดมุ่งหมายของการคิดแล้วเราก็จะได้คิดถูกนะคะคิดไปในทิศทางเลือกวิธีคิดที่ตรงกับความต้องการได้นะคะก็นำมาสู่องค์ประกอบที่4เลยนะคะก็คือวิธีการคิดนั่นเองนะคะวิธีการคิดเนี่ยนะคะก็คือในแต่ละครั้งเราต้องเลือกวิธีคิดที่มีจุดมุ่งหมายให้ตรงกับการคิดนั้นๆนะคะเช่นถ้าเราอยากจะตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็ควรจะคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะอาจจะใช้การคิดวิเคราะห์นะคะเพราะว่าเราจะต้องตัดสินใจแล้วอะไรควรทำไม่ควรทำอย่างเงี้ยนะคะก็การคิดแบบวิเคราะห์หรือถ้าเราจะแก้ไขปัญหานะคะด้วยวิธีใหม่ๆเช่นอยากจะเพิ่มยอดขายจะทำอย่างไรดีเราอาจจะต้องคิดแบบแก้ปัญหาหรือใช้ความคิดแบบสร้างสรรค์เนี่ยมาประกอบนะคะว่าจะสร้างสรรค์แนวทางเพิ่มยอดขายใหม่ๆได้อย่างไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะองค์ประกอบที่5ก็คือข้อมูลหรือเนื้อหานะคะข้อมูลหรือเนื้อหาเนี่ยนะคะจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มพูนให้ผู้ที่คิดเนี่ยมีความรู้ใหม่ๆแล้วก็คิดออกไปได้กว้างไกลขึ้นนะคะ6คือผลของการคิดค่ะองค์ประกอบข้อสุดท้ายนะคะแน่นอนพอเราผ่านกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ยนะคะท้ายที่สุดมันจะออกมาเป็นผลค่ะว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยออกมาเป็นอย่างไรประโยชน์ของการคิดนะคะก็มีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะคะเวลาเกิดภัยพิบัติสึนามิหรืออะไรต่างๆเนี่ยมนุษย์ก็พยายามคิดหาเทคโนโลยีหรือวิธีการทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้นะคะหรือว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะอีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่ช่วยเยียวยาจิตใจของมนุษย์ด้วยแล้วก็ก่อให้เกิดจินตนาการนะคะ
และสุดท้ายนะคะสามารถทำกิจกรรมเพื่อผู้อื่นและสังคมได้นะคะเวลาเราคิดอะไรบางทีเราก็ไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองเนาะเราก็คิดถึงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยนะคะเหล่านี้เองก็เป็นประโยชน์ของการคิดค่ะต่อมาเราจะมาดูปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อการคิดของมนุษย์ว่ามีอะไรบ้างนะคะปัจจัยแรกเลยนะคะที่จะส่งผลก็คือพื้นฐานทางครอบครัวค่ะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการคิดหรือว่าระบบความคิดของเราอ่ะเป็นผลมาจากครอบครัวด้วยหรือเปล่านะคะจริงๆเขาบอกว่าพื้นฐานทางครอบครัวเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคะตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะคะแบบเบาเลยโภชนาการหรืออาหารที่ให้นะคะก็มีผลต่อการทำให้เซลล์สมองของมนุษย์สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเอื้อต่อการคิดสมัยนี้เขาถึงบอกว่าจะมีหลักใช่ไหมคะว่าเด็กอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนี่ยจะพัฒนาสมองไปได้เร็วนะคะก็จะพยายามให้โภชนาการที่ดีนะคะปัจจัยที่สองเลยนะคะก็คือพื้นฐานความรู้ค่ะนะคะเป็น background of knowledge นะคะการที่เราได้เรียนหรือสั่งสมความรู้มาของแต่ละคนเนี่ยนะคะจะส่งผลต่อวิธีคิดของคนคนนั้นค่ะนะคะเราจะสังเกตได้เลยนะคะว่าคนที่อยู่ในสังคมอาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรือกลุ่มเดียวกับเราก็จะมีความคิดหรือวิธีคิดที่ใกล้เคียงกับเรานะคะแล้วก็ทำให้เวลาแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแก้ไขปัญหาไปในทิศทางที่ใกล้กันนะคะปัจจัยที่3เลยนะคะก็คือประสบการณ์ชีวิตค่ะการที่บุคคลแต่ละคนนะคะประสบปัญหาพบเจอประสบการณ์ในช่วงเวลาต่างๆของชีวิตมาเนี่ยจะส่งผลนะคะให้เป็นข้อมูลที่เราเก็บสะสมไว้นะคะเพื่อเอามาคิดต่อครั้งหน้านะคะอย่างเช่นหลายคนเนี่ยอาจจะทำธุรกิจนะคะแล้วก็ล้มละลายไปหลายครั้งแล้วนะคะธุรกิจอาจจะต้องปิดตัวเขาก็จะมีประสบการณ์ในชีวิตรู้ละว่าครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นนะคะเขาจะเลือกวิธีการแก้ปัญหาแบบไหนกับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยเนี่ยอาจจะเลือกวิธีคิดที่แตกต่างกันนะคะ4นะคะคือการทำงานของสมองค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะสมองของแต่ละคนเนี่ยเกิดมามีเอกลักษณ์นะคะมีลักษณะเฉพาะทำให้มีศักยภาพในการคิดที่ไม่เท่ากันแต่ไม่ได้หมายความว่าเราฝึกไม่ได้นะคะจริงๆการคิดเป็นทักษะที่ฝึกได้เหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการทำงานของสมองเนี่ยบางท่านนะคะอาจจะมีสติปัญญาหรือ IQ ที่สูงนะคะทำให้เวลาคิดอะไรเนี่ยอาจจะคิดได้มากกว่าคนอื่นนะคะต่อมาปัจจัยที่5คือเรื่องวัฒนธรรมค่ะวัฒนธรรมสำคัญอย่างไรมีผลต่อการคิดด้วยหรอนะคะจริงๆวัฒนธรรมมีผลมากเลยทีเดียวนะคะความเชื่อวิถีชีวิตการปฏิบัติของคนในสังคมเนี่ยนะคะส่งผลต่อระบบการคิดของคนในสังคมนะคะที่บอกว่าสังคมไทยนะคะกับสังคมฝรั่งเนี่ยวัฒนธรรมแตกต่างกันยกตัวอย่างชัดๆเลยนะคะเช่นสังคมแบบตะวันตกเนี่ยนะคะสังคมในอเมริกาเนี่ยเขาจะนิยมวัฒนธรรมเขาคือจะเป็นการแข่งขันใช่ไหมคะจะเน้นปัจเจกเน้นการแข่งขันส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาก็อาจจะคิดเชิงกลยุทธ์เก่งว่าจะทำยังไงให้เหนือกว่าคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ของคนไทยวัฒนธรรมเราเน้นพึ่งพาช่วยเหลือกันเนาะมีการลงแขกเรียกคนอื่นมาช่วยกันเราก็อาจจะคิดแบบเชิงกลยุทธ์ได้ไม่เก่งเท่านะคะแต่อาจจะไปคิดอีกแบบนึงได้เก่งกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อมานะคะปัจจัยที่6คือจริยธรรมนะคะแน่นอนเลยคนที่มีจริยธรรมสูงกับคนที่ขาดจริยธรรมเวลาเกิดปัญหานึงขึ้นตัดสินใจต่างกันแน่นอนนะคะปัจจัยที่7นะคะก็คือการรับรู้ค่ะการรับรู้เนี่ยก็ส่งผลต่อการคิดของมนุษย์นะคะปัจจัยที่8คือสภาพแวดล้อมค่ะเช่นถ้าเราอยู่ในที่เงียบๆกับเราอยู่ในที่ที่มีเสียงดังแล้วก็มีคนพูดตลอดเวลากดดันเราอาจจะคิดไม่ออกนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันเวลาเราจะคิดอะไรก็อาจจะต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คิดได้นะคะ9คือศักยภาพในการเรียนรู้ค่ะก็คือแต่ละคนนะคะอย่างที่บอกมีศักยภาพในการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากันนะคะ10นะคะประสาทการรับรู้ค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางร่างกายนะคะหากมีความผิดปกติทางด้านร่างกายอาจจะทำให้คนเนี่ยคิดต่างออกไปนะคะปัจจัยที่11นะคะก็คือโครงสร้างของสมองค่ะสมองของมนุษย์จะแบ่งออกเป็นหลักๆที่ควบคุมการคิดเลยนะคะก็คือซีกซ้ายกับซีกขวานะคะ
แต่ละคนก็มีความถนัดที่ไม่เหมือนกันเนาะ

บางคนถนัดซีกซ้ายนะคะที่เป็นในเรื่องของภาษานะคะเรื่องการให้ข้อมูลการคิดวิเคราะห์อะไรเงี้ยนะคะบางคนอาจจะถนัดซีกขวาที่เป็นทางด้านศิลปะจินตนาการนะคะหรือบางคนอาจจะเท่าๆกันเลยทั้งสองด้านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดของมนุษย์ค่ะเรามาดูกันนะคะเกี่ยวกับประเภทของการคิดค่ะการคิดมีหลายประเภทนะคะจริงๆแล้วหลายๆท่านน่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะในเรื่อง4รูปแบบการคิดนะคะ1คือการคิดแบบสร้างสรรค์หรือ creative thinking นะคะ2คือการคิดเชิงวิเคราะห์นะคะ3คือการคิดเชิงวิพากษ์และ4คือการคิดเชิงกลยุทธ์แต่ละแบบเป็นอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยเรามาดูที่การคิดเชิงสร้างสรรค์ก่อนนะคะการคิดเชิงสร้างสรรค์เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินนะคะแล้วก็พูดถึงในวงกว้างมากเลยนะคะการสร้างสรรค์เนี่ยจริงๆก็คือเป็นความสามารถของสมองนะคะที่จะคิดถึงสิ่งแปลกๆใหม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นดัดแปลงปรับปรุงปรุงแต่งผสมผสานนะคะหรือประดิษฐ์คิดค้นไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีหรือหลักการหรืออาจจะออกมาเป็นสิ่งของที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ก็ได้นะคะอันนี้เรียกว่าความคิดแบบสร้างสรรค์นะคะซึ่งอาจจะต้องใช้จินตนาการเช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามความคิดสร้างสรรค์เนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ด้วยนะคะค่ะตัวอย่างของความคิดสร้างสรรค์นะคะเช่นนะคะอาจจะเริ่มคิดจากที่ว่ามือถือโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยเมื่อก่อนต้องมีแป้นกดใช่ไหมคะเราจะมีโทรศัพท์อยากจะมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่มีแป้นกดเป็นหน้าจออย่างเดียวเนี่ยทำได้ไหมทำอย่างไรนะคะก็ฉุกคิดขึ้นมาแล้วก็พัฒนาเป็นโทรศัพท์อย่างในระบบปัจจุบันนี้ที่คิดว่าน้อยคนเนาะนะคะที่ยังใช้ที่มีแบบแป้นกดอยู่นะคะก็จะเป็นหน้าจอนะคะแล้วก็ใช้เป็นระบบสัมผัสเนี่ยเป็นต้นนะคะหรือบางคนนะคะอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ในอดีตนะคะเซอร์ไอแซคนิวตันอย่างเงี้ยแอปเปิลหล่นลงมาจากเรื่องที่เขาบอกนะคะว่าแอปเปิลตกลงมาใส่หัวปุ๊บเขาก็คิดได้ถึงกฎของแรงโน้มถ่วงเลยนะคะคิดนอกกรอบไปเลยนะคะต่อมานะคะลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือรู้สึกไวต่อปัญหานะคะ2คือมีความคล่องในการคิดนะคะ3คือมีความคิดรีเริ่ม4คือมีความยืดหยุ่นในการคิดนะคะ5คือมีแรงจูงใจนะคะเหล่านี้ก็คือจะเป็นลักษณะพื้นฐานของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะต่อมานะคะอันดับที่2คือเป็นการคิดแบบวิเคราะห์ค่ะการคิดแบบวิเคราะห์เนี่ยนะคะเป็นความสามารถในการคิดของมนุษย์ที่จะแยกแยะส่วนประกอบต่างๆนะคะออกเป็นส่วนย่อยๆเพื่อตรวจสอบหรือว่าวิเคราะห์ความเชื่อมโยงนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆนะคะเป็นการคิดที่อาจจะวิเคราะห์สาเหตุหรือว่าหาเป้าหมายที่ต้องการนะคะตัวอย่างการคิดวิเคราะห์เช่นอะไรเช่นเวลาเราจะเลือกคู่ครองนะคะเลือกแฟนเนี่ยเราจะต้องมีการวิเคราะห์นิดนึงว่าคนนี้เหมาะไหมดีไหมที่เราจะเลือกมานะคะก็ต้องแยกพิจารณาเป็นส่วนย่อยๆนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของนิสัยบางคนอาจจะดูที่รูปร่างหน้าตาด้วยนะคะถ้าเรามี 3-4 คนให้เราเลือกเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ส่วนย่อยๆว่าคนไหนนะคะเหมาะนะคะที่จะมาเป็นคู่ครองของเรานะคะต่อมานะคะหลักการนะคะมาดูหลักการการแก้ไขปัญหาด้วยการคิดวิเคราะห์นะคะคืออันดับแรกเลยคือเราต้องไม่ด่วนสรุปนะคะบางทีเนี่ยเราเห็นอะไรปุ๊บเราตัดสินเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะอาจจะเป็นแค่ส่วนย่อยหรือส่วนนิดเดียวที่เรารับรู้มาเราก็ต้องเอาหลายๆส่วนมาประกอบในการตัดสินใจนะคะสองคือต้องมีความชัดเจนก่อนนะคะอย่าเพิ่งด่วนแก้ปัญหา3คือฝึกตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์นะคะคำถามเชิงวิเคราะห์ก็จะเป็นพวก what who when where why อะไรอย่างเงี้ยนะคะแยกออกไปนะคะจะทำให้เราเนี่ยสามารถคิดแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้งขึ้นนะคะต่อมานะคะเป็นการคิดเชิงวิพากษ์ค่ะคืออะไร critical thinking เนี่ยเขาบอกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากในศตวรรษที่21เลยนะคะเป็นทักษะยุคใหม่ที่ทุกคนควรจะมีเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการคิดเชิงวิพากษ์นะคะก็คือกระบวนการคิดในรูปแบบหนึ่งนะคะที่เป็นการคิดแบบมีวิจารณญาณนะคะแล้วก็ตัดสินใจจากหลักฐานหรือข้อมูลที่ถูกต้องไม่ตัดสินใจจากอารมณ์หรือว่า
อคติหรือว่าทิฏฐินะคะอันนี้เป็นการคิดเชิงวิพากษ์การคิดในเชิงวิพากษ์เนี่ยนะคะสามารถฝึกทักษะได้ง่ายๆจาก2ประการด้วยกันนะคะ1คือไม่เชื่ออะไรง่ายๆให้สงสัยเอาไว้ก่อนเสมอนะคะเวลามีคนมาบอกเรานะคะว่าการกินมะนาวนะคะสามารถป้องกันได้ทุกโรคเราต้องตั้งคำถามก่อนเลยว่าจริงหรอทำไมมะนาวมีสารอะไรคือตั้งคำถามไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าฝึกตั้งคำถามต่อข้อสงสัยให้ตรงประเด็นนะคะจริง

แต่ก็เกิดผู้หญิงกลุ่มนึงที่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าทำไมล่ะเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมเราถึงไม่มีสิทธิเท่าเทียมกันตั้งคำถามไปเรื่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในที่สุดนะคะต่อมานะคะในแบบที่4เรียกว่าการคิดเชิงกลยุทธ์ค่ะการคิดเชิงกลยุทธ์นี่ก็สำคัญนะคะเป็นการคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหาแนวปฏิบัตินะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะวิธีที่ได้ผลมากที่สุดนะคะโดยการคิดเชิงกลยุทธ์ก็มีหลายองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นกำหนดเป้าหมายนะคะวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เลือกการวางแผนกลยุทธ์วางแผนปฏิบัติการนะคะวางแผนทดสอบสถานการณ์จำลองลงมือปฏิบัติหรือว่าประเมินผลอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคิดเชิงกลยุทธ์ซึ่งส่วนใหญ่อาจจะเอาไปใช้ในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะอันนี้ก็เป็น4รูปแบบการคิดค่ะเรามาดูประเภทของการคิดกันต่อนะคะอีก3ประเภทได้แก่การคิดบวกนะคะการคิดเชิงนวัตกรรมแล้วก็การคิดเชิงระบบค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการคิดบวกการคิดบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนน่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าคืออะไรจริงๆก็คือเป็นกระบวนการคิดนะคะที่เข้าใจในเรื่องราวหรือมุมมองบวกในสถานการณ์หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะยอมรับเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขนะคะโดยการคิดบวกเนี่ยเป็นกลวิธีที่จำเป็นที่จะต้องฝึกฝนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะคิดลบเพื่อป้องกันภัยป้องกันตัวเองนะคะแต่พวกที่คิดบวกหรืออาจจะแบบโลกสวยอะไรเงี้ยอาจจะต้องเป็นผ่านกระบวนการฝึกมาในระดับหนึ่งนะคะการคิดบวกนะคะแล้วก็คิดลบส่งผลต่อร่างกายนะคะถ้าใครคิดลบเนี่ยอาจจะกระวนกระวายนอนไม่หลับปวดศีรษะเป็นไมเกรนนะคะแต่การคิดบวกจะทำให้คนปล่อยวางสบายสบายแล้วก็ร่างกายเกิดความผ่อนคลายนะคะการคิดบวกเนี่ยพบว่าปรากฏในทุกๆศาสนาเลยนะคะอย่างเช่นในพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็บอกให้คิดดีทำดีใช่ไหมคะเจริญสติแล้วก็ภาวนาให้อภัยแผ่เมตตานะคะปล่อยวางอะไรต่างๆพวกนี้มีความกรุณาต่อกันนะคะหรือในศาสนาคริสต์เนี่ยนะคะก็มุ่งเน้นในเรื่องของความเมตตาแล้วก็ความรักเพื่อนมนุษย์รักตนเองด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความคิดบวกอย่างในศาสนาอิสลามก็สอนให้มนุษย์อยู่ร่วมกันนะคะด้วยหลักศรัทธา6ประการนะคะอาจจะต้องมีความรักมีความสันติสร้างความดีงามต่อพระเจ้าต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็ต่อตนเองด้วยนะคะในศาสนาฮินดูก็มีเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าก็มีหลักในการอยู่ร่วมกันให้บุคคลเนี่ยพึงปฏิบัติกันต่อกันด้วยความดีแล้วก็ความมีเมตตาเหล่านี้ก็เป็นการฝึกให้เรามองมนุษย์ในแง่ดีนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเมตตาต่อกันนะคะนะคะเรามาดูต่อไปนะคะเป็นการคิดเชิงนวัตกรรมนะคะ innovative thinking คืออะไรนะคะจริงๆเขาก็บอกว่าเป็นกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะคะเป็นทักษะแล้วก็กระบวนการคิดที่มีประโยชน์ต่อผู้คนสังคมแล้วก็โลกมากเลยนะคะการคิดในรูปแบบนี้อาจจะเป็นนามธรรมก็ได้เช่นคิดวิธีใหม่ๆนะคะหรือทฤษฎีใหม่ๆนะคะเพื่อให้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะอย่างในปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการเรียนการสอนเป็นยังไงคะก็ไม่เหมือนแบบเดิมแล้วเนาะที่ครูเดินมาแล้วก็เขียนกระดานดำใช่ไหมคะมันเกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีอะไรบ้างอะ VR ใช่ไหมคะ AR หรืออะไรต่างๆที่เกิดทำให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะเห็นภาพมากขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกสบายขึ้นเหล่านี้ก็เป็นผลจากการคิดเชิงนวัตกรรมนั่นเองนะคะต่อมานะคะทักษะนะคะในการคิดเชิงนวัตกรรมนะคะมีทั้งหมด6ด้านด้วยกันนะคะ1คือการใส่ใจหรือเอาใจใส่นะคะจะคิดเชิงนวัตกรรมเก่งต้องรู้จักเอาใจใส่นะคะเอาใจใส่อะไรบ้างนะคะเอาใจใส่สมมติเราเป็นอาจารย์เราก็เอาใจใส่ผู้เรียนเนาะว่าเขาต้องการแบบไหนในยุคนี้นะคะ2คือเห็นคุณค่าและลักษณะส่วนบุคคลนะคะ3คือเกิดการถ่ายทอดจินตนาการถ้าคิดเก่งมากเลยแต่ไม่สามารถสื่อสารออกมาเป็นภาพหรือออกมาเป็นคำพูดได้นะคะก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพในการเอาไปใช้จริงนะคะ4คือการเล่นอย่างจริงจังนะคะต้องมีการผสมผสานนะคะความสนุกสนานด้วยไม่ใช่จะซีเรียสอย่างเดียวนะคะเรื่องนวัตกรรมเนี่ย5นะคะคือความร่วมมือในการสืบค้นปัจจุบันเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้คำว่าบูรณาการใช่ไหมคะไม่มีใครแล้วที่เป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยะคนเดียว

0: เดียวคิดได้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้นะคะแม้กระทั่งหมอวิศวกรหรือหลายๆศาสตร์เขาต้องมารวมกันเพื่อคิดค้นนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆนะคะ6คือการปั้นแต่งนะคะการปั้นแต่งเนี่ยนะคะก็คือเป็นการที่เปิดโอกาสสำหรับทางเลือกอื่นๆนะคะพิจารณาภาพรวมนะคะนำมาประกอบสร้างกันให้เป็นบูรณาการปั้นขึ้นมานะคะก็จะทำให้เกิดเทคโนโลยีนวัตกรรมในปัจจุบันที่หลากหลายมากขึ้นนะคะความคิดเชิงระบบคืออะไรก็คือเป็นการคิดที่มองขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็แยกแยะออกมาพยายามแยกออกมาว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะตัวอย่างการคิดเชิงระบบนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะธุรกิจหรือการทำงานอะไรก็แล้วแต่ของมนุษย์เนี่ยนะคะจะต้องเราต้องรู้เสมอว่ามันเชื่อมโยงกันเป็นระบบนะคะไม่ได้แยกออกเป็นส่วนๆนะคะอย่างเช่นเวลาเราจะคิดพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็ต้องคิดเป็นระบบเลยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะตั้งแต่ชุมชนชาวบ้านนะคะเรื่องของกฎหมายเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมการคมนาคมการเข้าถึงจะให้พื้นที่นึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ต้องคิดหลายขั้นตอนเลยนะคะอย่างเป็นระบบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะแก่นแท้ของการคิดเป็นระบบมีอยู่2อันนะคะก็คือมองเห็นความสัมพันธ์ของกันและกันนะคะอย่างเช่นการท่องเที่ยวเนี่ยจะให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนการท่องเที่ยวต้องมองว่ามันมีความสัมพันธ์หรือมีส่วนประกอบต่างๆที่เชื่อมโยงกันนะคะสองคือมองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคิดเชิงระบบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องพลังการคิดแง่บวกแง่ลบนะคะสู่การเอาไปปฏิบัตินะคะการคิดเนี่ยจากที่รู้มานะคะว่ามีหลากหลายรูปแบบมากๆแต่สิ่งที่สำคัญที่อยากให้เน้นกันก็คือเรื่องของการคิดแง่บวกกับแง่ลบนะคะการคิดบวกเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการคิดในแง่บวกเนี่ยมันจะส่งผลต่อสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายด้วยนะคะหลายๆคนที่ไม่สบายหรือปวดหัวเป็นไมเกรนก็อาจจะเกิดจากการคิดลบนะคะการมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นการมีความคิดสร้างสรรค์หรือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นส่วนมากก็จะพบกับคนที่คิดในแง่บวกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาฝึกคิดในแง่บวกกันนะคะฝึกอย่างไรบ้างอันดับแรกนะคะฝึกสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองนะคะการเชื่อมั่นของตนเองเนี่ยเราต้องเชื่อว่าเราทำได้นะคะบางคนอาจจะไม่ค่อยให้เครดิตกับตัวเองนะคะเวลาทำอะไรได้ประสบความสำเร็จก็บอกว่าอ้อยฉันฟุกฉันไม่เก่งหรอกอันนี้ก็เริ่มคิดลบกับตัวเองแล้วนะคะสองคือการฝึกคิดในแง่บวกจำเป็นต้องมีเทคนิคหรือว่าวิธีการเหมือนกันนะคะสามคือพอคิดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะหลายๆคนพอเกิดวิกฤตปุ๊บคิดในแง่ลบตลอดเลยนะคะแต่ว่าคนที่คิดในแง่บวกจะพยายามเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเราจะเห็นได้จากช่วงโควิดเลยเนี่ยนะคะหลายๆธุรกิจเนี่ยนะคะก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเวลาไม่มีหน้าร้านสมมติร้านอาหารปิดที่เขาล็อกดาวน์อย่างเงี้ยนะคะก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานเช่าที่อะไรต่างๆก็ทำโปรโมชั่นอื่นๆนะคะพลิกให้เป็นโอกาสนะคะ4คือใช้หลักคิดแง่บวกนะคะฝึกออกแบบให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็5นะคะใช้หลักการคิดบวกตามหลักศาสนาต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วนะคะต่อมาประโยชน์และโทษของการคิดในแง่บวกนะคะเรามาดูกันนะคะประโยชน์แน่นอนเลยก็คือเมื่อเวลาเจอสถานการณ์อะไรต่างๆคนที่คิดในแง่บวกเนี่ยมักจะพบทางออกแล้วก็หาทางแก้ปัญหาได้มากกว่านะคะ2คือทำให้เปิดกว้างเปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆ3คือทำให้มีพลังเชิงสร้างสรรค์แล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงในการทำงานนะคะ4คนที่คิดแง่บวกเนี่ยมักจะมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะก็ส่งผลต่อการทำงานนะคะอาจจะรู้จักคนมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะ5คือคนที่คิดแง่บวกหรือเชิงบวกเนี่ยมักมองข้ามปัญหาเล็กๆน้อยๆทำให้มุ่งไปสู่ปัญหาที่สำคัญจริงๆได้นะคะแล้วก็ปัญหาเล็กๆน้อยๆในชีวิตเราก็ปล่อยผ่านไปนะคะ6นะคะทำให้มองเห็นส่วนดีๆนะคะ ของเรื่องต่างๆนะคะในสถานการณ์ทุกสถานการณ์แล้วเราก็หยิบยื่นดึงแต่สิ่งดีๆไปใช้นะคะต่อมานะคะเรามาดูการคิดในแง่ลบบ้างนะคะการคิดในแง่ลบหรือ negative thinking เนี่ยนะคะหลายคนอาจจะมองว่าอุ๊ยมันไม่ดีเลยนะคะจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์หรือข้อดีของมันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะการคิดในแง่ลบนะคะหมายถึงว่าการตัดสินนะคะเหตุการณ์นึงที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะในทางที่ไม่สร้างสรรค์นะคะเช่นมีอคติต่อตัวบุคคลการลำเอียงนะคะไม่ยุติธรรมหรือว่าตัดสินใจอะไรที่มันบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงนะคะด้วยความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทอันนี้เป็นการคิดลบหรือ negative thinking นะคะลักษณะของคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือว่าคิดลบเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็คืออาจจะเรียนแบบนะคะจากตัวละครหรือบุคคลรอบข้างที่พบเห็นนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้สึกความเป็นปมด้อยนะคะเช่นรู้สึกว่าไม่มีใครรักเรารู้สึกว่าเราขี้เหร่เราไม่สวยอะไรพวกเนี้ยนะคะจนทำให้เกิดปมในใจแล้วก็กลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนะคะลักษณะของคนมองโลกในแง่ร้ายหรือคนที่คิดแง่ลบนะคะส่วนใหญ่ก็จะคือไม่ค่อยให้เครดิตตัวเองเวลาประสบความสำเร็จยอมแพ้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะหรือว่าไม่ค่อยให้อภัยใครง่ายๆไม่ลืมง่ายๆนะคะแล้วก็มักคิดว่าชีวิตข้างหน้าเนี่ยจะต้องเจอแต่เรื่องแย่ๆเห็นแก่ตัวหวาดระแวงคนอื่นหรือว่าอิจฉาเวลาที่คนอื่นได้ดีอันนี้ก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือคิดลบนะคะจริงๆการคิดลบนะคะหรือมองโลกในแง่ร้ายก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียเสมอไปนะคะก็มีข้อดีหรือมีประโยชน์เหมือนกันนะคะอันดับแรกเนี่ยคนที่คิดในแง่ลบนะคะส่วนใหญ่ก็จะคาดการณ์ถึงสิ่งที่เป็นปัญหาหรือสิ่งที่ไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะทำให้บางทีเขาก็มีการวางแผนหรือว่าหาวิธีป้องกันที่รัดกุมมากกว่าคนที่คิดบวกนะคะหรือทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันนะคะเขาหลายๆคนอาจจะงงการคิดลบก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไรนะคะบางคนเนี่ยอาจจะคิดเลยว่าอาหารกินนอกบ้านเนี่ยมีสารพิษตกค้างแน่นอนเลยนะคะทำสกปรกไม่สะอาดก็คือคิดแบบมองอย่างแง่ร้ายไว้ก่อนเลยก็ทำให้เขาเนี่ยทำอาหารกินเองอาจจะสุขภาพดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ของคนที่คิดในแง่ลบหรือว่ามองในแง่ร้ายนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วนะคะการคิดในแง่ลบก็มีโทษเยอะเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะก็จะส่งผลเสียในหลายๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรามาดูทักษะกันนะคะที่จะขจัดความคิดลบเนี่ยว่าทำอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็ต้องฝึกการเห็นคุณค่านะคะของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นด้วยนะคะสองคือมองให้ออกนะคะว่าสิ่งไหนควบคุมได้สิ่งไหนควบคุมไม่ได้อันไหนควรจะปล่อยวางนะคะสามคือถอยห่างจากสิ่งที่ทำให้เราคิดลบหรือมองโลกในแง่ร้ายหรือมีอคตินะคะแล้วก็ถอยห่างออกมาสี่คือพยายามฝึกสตินะคะควบคุมสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังคิดไม่ดีนะคิดลบอยู่นะคะพยายามยิ้มพยายามกินอาหารสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายอันนี้ก็สำคัญนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพูดถึงในเรื่องของประโยชน์และโทษของการคิดบวกและคิดลบค่ะ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: เรามาดูในเรื่องต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของการใช้เหตุผลค่ะหลังจากที่เราได้ฟังนะคะเรื่องของทักษะการคิดแล้วสืบเนื่องต่อมาเลยนะคะหลังจากที่เราคิดแล้วนะคะก็มาสู่การใช้เหตุผลค่ะการใช้เหตุผลน่ะคืออะไรนะคะแน่นอนเลยนะคะว่าทุกคนเช่นเดียวกันนะคะต้องประสบปัญหานะคะเรื่องของการใช้เหตุผลนะคะอาจจะเคยใช้เหตุผลแล้วผิดพลาดหรือว่าใช้เหตุผลไม่ถูกต้องนะคะความหมายของการใช้เหตุผลนะคะก็คือเป็นกระบวนการทางความคิดนะคะที่พยายามจะสรุปนะคะหาข้อสรุปโดยข้อสรุปนั้นเนี่ยเราพยายามนะคะทำให้ผู้ฟังหรือผู้อื่นเนี่ยเชื่อถือหรือว่าคล้อยตามเราอาจจะด้วยหลักฐานที่เอามาซัพพอร์ตที่มีเหตุผลนะคะหรือว่าจะด้วยคำพูดที่หวานล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นการพิจารณาประกอบการตัดสินใจให้เราดูน่าเชื่อถือนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้เหตุผลนะคะการใช้เหตุผลนะคะเราลองมาพิจารณาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยเป็นแบบนี้ด้วยซ้ำนะคะบอกว่าไม่อยากไปทำงานนะคะเขาบอกว่าแก้วไม่ไปทำงานเพราะไม่พอใจที่สามีเนี่ยลืมวันครบรอบแต่งงานของเรานะคะบางทีอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้เนาะเวลาเราไม่พอใจอะไรเราก็ วันนี้ไม่มีอารมณ์ไม่ไปทำงานดีกว่าอย่างเงี้ยนะคะถามว่าเหตุการณ์นี้นะคะเป็นการใช้เหตุผลหรือไม่นะคะก็ต้องตอบไปว่าจริงๆก็เป็นการใช้เหตุผลในรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าถามว่าเป็นการใช้เหตุผลที่สมเหตุสมผลหรือไม่ก็ต้องตอบว่าไม่นะคะเนื่องจากข้ออ้างของการไม่ไปทำงานของแก้วเนี่ยก็คือสามีลืมวันครบรอบนะคะซึ่งจริงๆมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะการที่เราไม่ไปทำงานเนี่ยเป็นการที่เราขาดความรับผิดชอบนะคะในการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าไม่อดทนนะคะต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนขาดความน่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นการใช้เหตุผลแบบนี้อาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะคะต่อมานะคะตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้เหตุผลที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเช่นแม่บอกกับเราว่าลุงเนี่ยเขาเป็นคนที่ใจดีนะแม่เคารพเขามาตั้งแต่เด็กวันหลังเวลาลุงเขาพูดอะไรยังไงลูกก็ต้องเชื่อฟังท่านนะเพราะว่าเป็นคนที่แม่เนี่ยเคารพนะคะอันนี้ก็อาจจะเคยได้ยินมาเหมือนกันนะคะแต่ถามว่าการที่เราจะต้องทำตามหรือเชื่อฟังใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะอาจจะไม่ใช่ด้วยเหตุผลที่ว่าคุณแม่เราสั่งนะคะหรือว่าแม่เราเคารพแล้วเราก็ต้องเคารพท่านไปด้วยนะคะแต่ก็ควรเลือกปฏิบัติตามคำของท่านด้วยความเห็นสมควรจากการใดของเรานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการอ้างเหตุผลนะคะนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการหรือว่าวัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องของการใช้เหตุผลเนี่ยก็เพื่อทำให้เราเข้าใจรูปแบบกฎเกณฑ์แล้วก็วิธีคิดในการใช้เหตุผลรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อที่เราจะได้เอามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข่าวต่างๆหรืออะไรที่ออกมาเนี่ยบางทีเราก็ต้องอ่านแล้วก็แยกแยะแล้วก็รู้จักใช้เหตุผลที่ถูกต้องนะคะปัญหานะคะที่เรามักจะพบกันในเรื่องของการใช้เหตุผลคืออะไรคือคนส่วนใหญ่นะคะจะสับสนระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นค่ะสำคัญมากเลยนะคะในการที่เราจะใช้เหตุผลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะต้องยึดหลักนะคะเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะข้อเท็จจริงก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นจริงไม่ได้มีอารมณ์หรืออคติใดๆเข้าไปมีส่วนด้วยแต่ข้อคิดเห็นของคนเนี่ยนะคะอาจจะมีอคติหรือว่าอารมณ์ส่วนตัวเข้าไปปะปนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการใช้เหตุผลเวลาเอาเหตุผลอะไรมาประกอบเนี่ยก็ควรจะใช้เป็นข้อเท็จจริงนะคะไม่ใช่อารมณ์หรือว่าข้อคิดเห็นนะคะสรุปอย่างกว้างๆนะคะลักษณะสำคัญของการใช้เหตุผลที่ดีมีอะไรบ้าง1เลยนะคะต้องสามารถจับประเด็นสำคัญของการอ้างเหตุผลได้2คือแยกแยะเกี่ยวกับความเชื่อความคิดเห็นแล้วก็ข้อเท็จจริงได้นะคะ3คือรู้เท่าทันการใช้เหตุผลเพื่อโน้มน้าวหรือว่าชักจูงให้เกิดความคิดคล้อยตามได้4คือตั้งคำถามกับเหตุผลและข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบและสุดท้ายนะคะก็คือพยายามพิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าเหตุผลที่เรายกมาเนี่ยมีความเป็นรูปธรรมแล้วก็กระจ่างชัดนะคะทุกคนก็จะได้เชื่ออย่างไม่มีข้อกังขานะคะในทางกลับกันค่ะผู้ที่ปราศจากเหตุผลหรือว่ามีการใช้เหตุผลที่บกพร่องส่วนใหญ่จะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยคือไม่สามารถจับประเด็นสำคัญเรื่องราวอะไรได้นะคะในประเด็นสำคัญ2คือระบุไม่ได้นะคะแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนคือความเชื่ออันไหนคือความคิดเห็นแล้วก็อันไหนคือข้อเท็จจริงนะคะ3คือมีลักษณะที่เชื่อคนง่ายคล้อยตามผู้อื่นโดยปราศจากข้อสงสัยนะคะใครบอกอะไรก็เชื่อเลยนะคะต่อมานะคะก็คือมักเชื่อตามเสียงส่วนใหญ่นะคะใครทำอะไรเราก็ทำตามโดยไม่ได้พิจารณานะคะว่าเหมาะกับเราหรือไม่สุดท้ายนะคะก็คือเชื่อในตำนานเรื่องเล่าที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิงอะไรเลยนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะถือว่าปราศจากการใช้เหตุผลนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบของการอ้างเหตุผลนะคะแล้วก็ข้อพินิจเกี่ยวกับการอ้างเหตุผลกันค่ะรูปแบบเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะได้กล่าวอย่างละเอียดกันในตอนต่อๆไปนะคะหลักๆแล้วรูปแบบก็จะมีการอ้างเหตุผลแบบนิรนัยแล้วก็อุปนัยนะคะนิรนัยเนี่ยนะคะก็คือเป็นการอ้างที่กว้างๆไปสู่อะไรที่เฉพาะส่วนอุปนัยเนี่ยอ้างจากอะไรที่เฉพาะย่อยๆไปสู่ข้อสรุปแบบทั่วๆไปนะคะเช่นนิรนัยเนี่ยนะคะ บางทีใช้กับหลักวิทยาศาสตร์นะคะอย่างบอกว่าพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นทิศตะวันออกนะคะตกทางทิศตะวันตกเป็นแบบนี้แน่นอนเลยนะคะบ้านฉันเนี่ยอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครพระอาทิตย์ก็คือขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกอันนี้เป็นแบบนิรนัยนะคะส่วนอุปนัยเนี่ยจะเป็นสังเกตจากอะไรย่อยๆเฉพาะนะคะแล้วก็ไปสรุปแบบเหมารวมนะคะเช่นเราสังเกตว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยพระอาทิตย์ก็ขึ้นทางออกตอนเราไปกาญจนบุรีมันก็ขึ้นทางทิศตะวันออกตอนเราไปสิงห์บุรีก็ขึ้นทางทิศตะวันออกไปสัก10จังหวัดก็เลยสรุปว่าพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นทางทิศตะวันออกแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นคนละแบบกันนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะส่วนใหญ่แบบอุปนัยเนี่ยจะเอามาใช้กันให้เห็นทั่วไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโฆษณาต่างๆนะคะยาสีฟันที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยมาสัมภาษณ์เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาก็เหมารวมให้ละว่าเป็นคนส่วนใหญ่นะคะหรือสรรพคุณนะคะของฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะมีการพบว่ารักษาหวัดได้โดยทดสอบนะคะเป็นเวลา 3-4 วันโดยให้ฟ้าทลายโจรกับคนกลุ่ม1กินแล้วเขาหายดีนะคะดีขึ้นก็เลยสรุปได้เลยว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะป้องกันช่วยลดอาการไข้หวัดเจ็บคอได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อมาสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังเลยนะคะในเรื่องของการอ้างเหตุผลนะคะหรือว่าเป็นข้อพินิจเนี่ยก็คือ1ในเรื่องของภาษานะคะพิจารณาไวยากรณ์ทางภาษา2นะคะก็คือพิจารณาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอันค่ะอันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่เราต้องระวังมากๆเลยในเรื่องของการใช้ภาษานะคะการใช้เหตุผลเนี่ยเชื่อมโยงกับภาษาแน่นอนคนเราเวลาจะอธิบายใช้เหตุผลนะคะก็ต้องใช้ภาษาสื่อกันนะคะเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจถึงเหตุผลของเรานะคะภาษาที่ต้องระวังมีอยู่2อันนะคะหลักๆเลยคือภาษากำกวมนะคะเช่นตาของผมเคืองผมต้องรีบกลับบ้านตอนนี้ไม่รู้ว่าตาเคืองคือตาเจ็บหรือคุณตาโกรธละต้องรีบกลับบ้านอย่างเงี้ยนะคะพยายามหลีกเลี่ยงคำเหล่านี้นะคะหรือการใช้คำย้อมสีนะคะอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงเช่นเดียวกันเพราะว่าก่อให้เกิดการสร้างอารมณ์เล้านะคะบางทีเนี่ยการใช้คำย้อมสี1คำอาจจะใส่สีตีไข่อะไรไปแล้วเนี่ยผู้ฟังนะคะก็ยากที่จะฟังแล้วรู้สึก เป็นกลางเช่นอ๋อคุณลุงข้างบ้านคนนี้ขี้เมานะคะแกขี้เมาอะคำว่าขี้เมาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าใช้คำกลางๆคือแกดื่มสุราเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเราย้อมสีไปเลยว่าเป็นไอ้ขี้เมาฟังดูยังไงคุณลุงก็เรามีอคติแล้วคุณลุงเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราต้องหลีกเลี่ยงการใช้คำย้อมสีในการอ้างเหตุผลนะคะต่อมานะคะข้อพึงระวังที่จะต้องหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ใช้เหตุผลบกพร่องนะคะคือ1อย่างที่บอกไปแล้วนะคะระวังเรื่องการใช้คำนะคะ2ก็คือหากใช้คำที่ตีความหมายได้หลายนัยยะจะต้องอธิบายให้ชัดเจนนะคะว่าหมายถึงอะไรอย่างที่บอกตาผมเคืองตาเนี่ยคือดวงตาหรือว่าคุณตาอธิบายเพิ่มเติมไปให้ชัดเจนนะคะหากพบการใช้คำย้อมสีนะคะเราก็พยายามละกันนะคะที่คิดว่าคำนั้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันหมายความว่าอะไรสมมติบอกว่าโอ้ยยายอ้วนคนเนี้ยอ้วนนี่คืออาจจะเป็นคำย้อมสีสำหรับบางคนนะอาจจะบอกว่าผู้หญิงที่มีน้ำมีนวลคนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะลองพยายามหาคำที่มันไม่ย้อมสีมากนะคะหรือสุดท้ายในมุมมองของผู้ใช้เหตุผลควรยกเลิกหรือว่าหลีกเลี่ยงการใช้คำย้อมสีพวกนี้ที่ใส่สีตีไข่ใส่อารมณ์ลงไปนะคะเพราะเราจะทำให้เราเกิดอคติไม่สามารถมองข้อเท็จจริงได้นะคะต่อมาเรามาดูพิจารณาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนะคะทุกอย่างเลยเหตุผลที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะคะผลที่เกิดก็มาจากเหตุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าหลายๆคนเขาพิจารณาหาสาเหตุหรือว่าเหตุผลเนี่ยโดยวิธีใดบ้างนะคะอันดับแรกเขาอาจจะพิจารณาจากลักษณะร่วมค่ะดังตัวอย่างปรากฏนี้เลยนะคะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสถึงวันศุกร์นะคะอยู่ดีๆท้องเสียทานอะไรก็ไม่รู้เราก็ต้องมาหาเลย5วันเรากินอะไรและมีอะไรร่วมกันนะคะปรากฏว่าจากหน้าจอนี้นะสรุปว่าข้าวมันไก่กินด้วยกัน5วันเลยก็เลยเกิดเป็นอาการท้องเสียแต่อย่างไรก็ตามนะคะการพิจารณาลักษณะร่วมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็น สาเหตุจริงๆจริงๆสาเหตุถ้าดูจากในนี้แล้วอาจจะพบว่าทุกวันเนี่ยกินมีทั้งลาเต้นมเปรี้ยวมีนมเป็นส่วนประกอบหมดเลยอาจจะแพ้นมก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะสองคือหาอะไรที่แตกต่างนะคะเช่นไปกินข้าวร้านเนี้ย3ครั้งมีอร่อย2ครั้งไม่อร่อยครั้งหนึ่งเราอยากจะหาอะไรที่มันต่างทำให้ไม่อร่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นลักษณะที่พิจารณาแตกต่างสรุปได้ว่านะคะจากในภาพที่ปรากฏนี้แม่ครัวไม่ได้ใส่ขาตะไคร้เลยทำให้ต้มยำไม่อร่อยแต่อย่างไรก็ตามอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะต้องไปพิจารณาถึงสาเหตุอื่นเช่นเปลี่ยนแม่ครัวหรือเปล่านะคะเปลี่ยนยี่ห้อน้ำปลาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องความแตกต่างนะคะต่อไปนะคะพิจารณาลักษณะร่วมกับแตกต่างด้วยกันเลยนะคะอีกอันนึงนะคะพิจารณาส่วนที่เหลือค่ะนะคะพิจารณาส่วนที่เหลือก็จะเป็นแบบว่าเราจะตัดออกไปอะไรที่ไม่ใช่แล้วเหลืออะไรก็คือคำตอบนะคะต่อมาพิจารณาความผันแปรร่วมนะคะก็คือมีการทำสวนเนี่ยนะคะใส่ปุ๋ยใส่อะไรต่างๆแล้วแบบไหนต้นไม้โตไวสุดก็มาดูว่าอะไรร่วมกันทำให้เกิดการเจริญเติบโตนะคะเหล่านี้เองนะคะก็เป็นข้อพินิจเกี่ยวกับการใช้เหตุผลที่ให้ฝากเอาไว้ค่ะเรามาดูกันในเรื่องทักษะการใช้เหตุผลเบื้องต้นในชีวิตประจำวันนะคะในชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยใช้เหตุผลเพื่ออะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเพื่อแก้ปัญหาหรือว่าประเมินคุณค่าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะทักษะนะคะในการใช้เหตุผลเนี่ย ส่วนหนึ่งก็เพื่อคัดกรองหลักฐานหรือว่าข้อเท็จจริงด้วยนะคะประเภทของหลักฐานเนี่ยขออธิบายอย่างคร่าวๆนะคะก็คือมีหลักฐานโดยตรงนะคะแล้วก็หลักฐานโดยอ้อมนะคะหลักฐานที่จะเอามาใช้เนี่ยนะคะก็ควรจะเป็นข้อเท็จจริงนะคะมีความถูกต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบที่มาของหลักฐานนั้นๆได้นะคะถึงจะเอามาซัพพอร์ตในการใช้เหตุผลของเราได้นะคะไม่ใช่ว่ามีคนนึงอ่ะพูดมาใครก็ไม่รู้นะคะแล้วเราก็บอกต่อไปอันนี้อาจจะสร้างความน่าเชื่อถือในการใช้เหตุผลได้น้อยนะคะต่อมานะคะทักษะที่2นะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยมากๆคือการใช้เหตุผลเพื่อประเมินคุณค่านะคะโดยขั้นตอนการประเมินเนี่ยจะมี4ขั้นตอนนะคะ1คือกำหนดขอบเขตที่ต้องการประเมินคุณค่า2คือค้นหาเกณฑ์การประเมิน3คือเริ่มประเมินคุณค่าเลยและ4คือสรุปผลการประเมินนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเวลาเรา เกิดเรื่องนึงในสังคมขึ้นมาแล้วเราก็อยากจะประเมินคุณค่าเรื่องนั้นเช่นในเรื่องกรณีการทำแท้งเป็นต้นนะคะเราก็จะเริ่มละแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการประเมินคุณค่าหรือใช้เหตุผลในประเด็นนี้แตกต่างกันในขณะที่สมมตินะคะเราเห็นด้วยว่าทำแท้งได้เป็นสิ่งสมควรแต่เพื่อนอาจจะใช้เหตุผลเพื่อประเมินคุณค่าเรื่องการทำแท้งเป็นอีกลักษณะหนึ่งว่าทำไม่ได้เลยทุกกรณีก็เป็นไปได้นะคะโดยขั้นตอนเนี่ยเช่นนะคะกำหนดขอบเขตหรือบริบทก่อนนะคะว่าการทำแท้งนะคะบริบทที่เราต้องการประเมินคุณค่าเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเช่นทุกกรณีไหมถูกข่มขืนด้วยไหมหรือพลาดหรืออย่างไรนะคะแล้วก็เริ่มค้นหาเกณฑ์การประเมินนะคะเกณฑ์ก็มีหลากหลายเกณฑ์มากอาจจะเป็นเกณฑ์ประโยชน์มองประโยชน์เป็นหลักไงเป็นเกณฑ์ถ้ามองถึงประโยชน์เช่นถ้าเด็กคนนี้เนี่ยนะคะมีการตรวจสอบแล้วว่าเกิดมีความผิดปกติหมออาจจะต้องทำแท้งเพื่อประโยชน์ของแม่ความปลอดภัยด้วยแล้วก็เพื่อประโยชน์ของลูกในอนาคตบางคนก็อาจจะประเมินคุณค่าว่าสมควรทำแท้งได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นทักษะที่จะใช้เหตุผลนะคะเพื่อประเมินคุณค่าต่อไปนะคะทักษะการใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหาค่ะการใช้เหตุผลเนี่ยนะคะก็ส่วนหนึ่งเพื่อแก้ปัญหามีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะหนึ่งเลยก็คือทำความเข้าใจที่มาแล้วก็ลักษณะของปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขก่อนสองคือต้องระบุขอบเขตของปัญหาสามคือค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาสี่คือเลือกแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและสุดท้ายก็คือสรุปผลการแก้ไขปัญหานะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องอะไรนะคะอย่างเช่น เรื่องกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยคือสถานการณ์โควิด2019ใช่ไหมคะที่ระบาดไปทั่วโลกเลยนะคะในประเทศไทยเองเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเราจะใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยอย่างไรนะคะเราก็อาจจะต้องเริ่มจากอันแรกเลยทำความเข้าใจลักษณะของปัญหาก่อนว่าปัญหาคืออะไรมีที่มาอย่างไรโควิดเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรมีที่มาอย่างไรนะคะสองคือระบุขอบเขตของปัญหาว่าเกิดปัญหาโควิดขึ้นเนี่ยมันกระทบด้านใดบ้างนะคะค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาว่าเอ๊ะแท้จริงแล้วที่มันระบาดเนี่ยเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเรารับมือไม่ดีเพราะนโยบายเราผิดพลาดไปหรือว่าเพราะคนนิสัยคนไทยไม่ค่อยให้ความร่วมมือหรือเพราะอะไรเราต้องค้นหาข้อเท็จจริงนะคะที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นเราถึงจะขั้นตอนต่อไปเลือกแนวทางที่เหมาะสมถ้าเรารู้ว่าเป็นเพราะว่านะคะเครื่องไม้เครื่องมือเราไม่พอเราก็อาจจะดำเนินนโยบายนะคะเลือกซื้อจัดเครื่องไม้เครื่องมือหรืออะไรต่างๆต่อมานะคะแล้วก็สรุปออกมาเป็นผลการแก้ไขนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นทักษะที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูเรื่องการใช้เหตุผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ข่าวสารค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันในปัจจุบันของคนเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมข้อมูลข่าวสารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้เหตุผลในการแยกแยะข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกันนะคะในโลกศตวรรษที่21แน่นอนเลยนะคะผู้คนเนี่ยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นจำนวนมากทำให้เราได้รับข่าวเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเราต้องใช้เหตุผลเพื่อวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลด้วยนะคะการที่เราจะฝึกตนเองพัฒนาทักษะให้เป็นผู้ที่มีวิจารณญาณในการรับข่าวสารเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ1เลยคือเราต้องกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นนะคะแล้วก็รู้จักตั้งคำถามด้วยนะคะว่าเอ๊ะข้อมูลที่ได้มาเนี่ยได้มาจากไหนมันใช่ไหมมันตรงกับแหล่งอื่นๆไหมต้องมีความอยากรู้อยากเห็นนะคะกระตือรือร้น2คือฝึกคิดอย่างกล้าได้กล้าเสียนะคะ3คือฝึกการคิดแบบซับซ้อนนะคะ4คือกระตุ้นจินตนาการนะคะอาจจะมองเห็นเหตุการณ์จำลองนะคะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็คิดถึงวิธีแก้ไขไปในอนาคตนะคะต่อมาคือเปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆนะคะและสุดท้ายก็คือสร้างความมั่นใจแก่ตนเองนะคะถ้าฝึกสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะเป็นผู้ที่ขี่วิจารณญาณ นะคะเมื่อสังคมก้าวเข้าสู่สังคมความเป็นดิจิตอลนะคะเกือบทุกมิติของชีวิตก็จะสื่อกับสื่อออนไลน์นะคะสื่อออนไลน์ก็เลยเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตมนุษย์โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเราต้องมีทักษะที่จะรู้เท่าทันสื่อเหล่านี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์หรือว่าการใช้เหตุผลเพื่อรู้เท่าทันเนี่ยมันสำคัญอย่างไรนะคะจริงๆเนี่ยหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะคะก็มีผลนะคะจากการที่เราขาดทักษะในการใช้เหตุผลนะคะหรือว่าไม่รู้เท่าทันสื่อนะคะมีกรณีตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าในช่วงประมาณปีพ.ศ. 2560เนี่ยนะคะเกิดมีการใช้ Facebook นะคะนำข้อมูลส่วนตัวของ Facebook เนี่ยเกือบ100ล้าน account เลยนะคะที่ไม่ได้รับการยินยอมเอามาบิดเบือนข่าวสารนะคะว่าจะเลือกประธานาธิบดีคนนั้นคนนี้จนเกิดนะคะเขาบอกว่าผลเนี่ยเอาไปเชื่อมโยงกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคะหรือแม้กระทั่งนะคะในปัจจุบันเนี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเฟกนิวหรือว่าข่าวปลอมเยอะมากๆนะคะโดยวิธีการนำเสนอของเฟกนิวหรือข่าวปลอมเนี่ยวิธีการที่เราจะดูหรือแยกแยะนะคะหนึ่งเลยคือส่วนใหญ่เขาจะชอบใช้ข้อความเสียดสีเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ข้อความหรือภาพที่ทำให้เกิดความสนุกสนานหรืออาจจะไม่ได้มีเจตนาให้เกิดความเข้าใจผิดแต่ว่าพอมันแพร่ไปในวงกว้างแล้วเนี่ยมันก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเช่นนะคะอันนี้เป็นกรณีที่ยกมาให้นะคะเขาบอกว่าเป็นรูปภาพอินเดียนะคะแม่น้ำคงคาก่อนและหลังล็อกดาวน์นะคะอ่ะคนเห็นก็ตกใจว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอซึ่งจริงๆแล้วนะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่อินเดียก่อนและหลังล็อกดาวน์ของแม่น้ำคงคาแต่บางทีคนเนี่ยสนุกไงคะนึกเล่นๆเอาภาพมาต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอเผยแพร่ไปทั่วก็อาจจะทำให้คนอื่นเชื่อถือนะคะ หรือว่าข่าวปลอมเนี่ยนอกจากวิธีนำเสนอแบบเมื่อกี้แล้วนะคะยังมักปรากฏในสื่อออนไลน์นะคะที่ใช้การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างไม่เป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็ใช้ภาษากำกวมให้เข้าใจผิดนะคะภาษากำกวมที่ทำให้คนเข้าใจผิดเยอะมากเลยส่วนใหญ่แล้วเช่นอะไรคะเช่นเวลาเราอ่านโบรชัวร์ของอาจจะเป็นธนาคารหรือว่าบัตรเครดิตอะไรก็แล้วแต่เขาจะชอบเขียนตัวเล็กๆเนาะสร้างแรงจูงใจให้เราสมัครนะคะเช่นหากท่านใช้งานบัตรเครดิตของธนาคารเราพิเศษหากสมัครภายในวันนี้รับเงินคืน 1.5% สูงสุด 1,000 บาทบนยอดใช้สะสม 15,000 บาทไอ้ข้อความเหล่านี้นะคะที่ยกตัวอย่างมาเห็นไหมคะตีความได้2แบบดังที่เห็นนี้แบบที่1กับแบบที่2เนี่ยก็ตีความได้ไม่เหมือนกันนะคะทำให้ผู้คนสับสนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสื่อที่ทำให้เกิดความสับสนโดยใช้คำกบกำกวมนะคะต่อมานะคะลักษณะของเฟคนิวส์อีกอันนึงคือการโฆษณาชวนเชื่อค่ะสื่อประเภทนี้ส่วนใหญ่นะคะทำให้คนเชื่อกับโฆษณาเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือว่าสร้างความน่าเชื่อถือนะคะโดยที่ทำให้ผู้รับสารเนี่ยเกิดความตื่นเต้นสงสารหรือว่าประทับใจนะคะจนลืมการใช้เหตุผลไปเลยบางทีดูโฆษณานี้แล้วแบบสงสารนะรีบซื้อรีบทำบุญหรือรีบบริจาคจนเราลืมถึงการใช้เหตุผลไปก็มีนะคะตัวอย่างนะคะมีเฟคนิวส์เกี่ยวกับการแชร์เรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยเยอะมากเลยในสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมป้องกันมะเร็งอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ากินยาอันนี้แล้วผู้หญิงจะมีหน้าอกที่ใหญ่ขึ้นสวยขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่โฆษณาเกินจริงเหล่านี้นะคะก็ต้องระวังนะคะอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อต้องใช้เหตุผลพิจารณาประกอบด้วยนะคะเหล่านี้ก็เป็นในเรื่องของเฟคนิวส์นะคะแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ค่ะสุดท้ายนะคะเราจะมาดูเรื่องการใช้ตรรกวิบัติค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะคำว่าตรรกวิบัติบางที่นะคะอาจจะใช้คำว่าการละทิ้งเหตุผลหรือว่าการใช้เหตุผลบกพร่องนะคะมันเป็นยังไงคะการใช้เหตุผลบกพร่องหรือตรรกวิบัติก็คือการใช้เหตุผลอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมเพื่อหลอกล่อให้ผู้ฟังเนี่ยเชื่อนะคะอาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยละทิ้งเหตุผลแล้วก็มาเชื่อเราเลยนะคะมีหลายรูปแบบนะคะตรรกวิบัติเนี่ยนะคะแต่ละประเภทมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆอธิบายไปนะคะอันดับที่1คืออ้างผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญค่ะเวลาอ้างปุ๊บเนี่ยบางทีละทิ้งให้ผลไปเลยเช่นนะคะหมอดูหรือไม่อยากออกชื่อไม่ได้เนาะนะคะหมอดูท่านนี้ฟันธงเลยนะคะว่าคนเกิดราศีเนี้ยจะต้องไปทำแบบนี้เนี่ยเราก็เชื่อเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้รู้นะคะหรือบางคนบอกอาจารย์บอกมาว่าให้ทำแบบนี้นะคะเราก็เชื่อเลยอันเนี้ยก็ถือเป็นการละทิ้งเหตุผลหรือว่าตรรกวิบัติรูปแบบหนึ่งบางทีผู้เชี่ยวชาญครูหรือผู้รู้เนี่ยนะคะพูดอะไรมาก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถเชื่อได้ทั้งหมดเราก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาของเราเองด้วยนะคะอันดับที่2ที่เราพบบ่อยมากในสังคมก็คืออ้างคนส่วนใหญ่นะคะอ้างคนส่วนใหญ่ถ้าใครเคยทำนะคะอันนี้คือเป็นการละทิ้งเหตุผลรูปแบบนึงเลยเช่นก็คนอื่นเขาก็ทำกันได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะสมมติขับรถอยู่ปาดเลยไปอีกเลนนึงเป็นเลนที่แบบผิดกฎหมายเลยนะคะไม่ได้อยู่ในเลนของเราเปิดเลนใหม่ก็บอกว่าคันข้างหน้าเขาก็ทำใครๆเขาก็ทำกันหรือขับรถย้อนสอนนะคะอาจจะพบเจอกันในหลายๆพื้นที่นะคะเพราะว่าถ้าไปขับรถปกติมันไกลก็ขับย้อนสอนมาเนี่ยแหละคนอื่นเขาก็ทำการคนส่วนใหญ่ใครๆก็ทำอันนี้ถือว่าละทิ้งเหตุผลเลยนะคะเป็นตรรกวิบัติประเภทหนึ่งนะคะอันดับที่3นะคะการอ้างเพื่อขอความเห็นใจอันนี้ก็อาจจะเจอบ่อยเหมือนกันนะคะในสังคมเช่นอย่าจับป้าเลยที่ป้าขโมยอ่ะเพราะว่าป้าลูกไม่เลี้ยงนะคะแล้วป้าก็ตกงานช่วงโควิดด้วยขอความเห็นใจป้าเธออย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเป็นการละทิ้งเหตุผลหรือว่าความถูกต้องไปเลยแต่ว่าอ้างขอความเห็นใจนะคะโดยอาจจะใช้ความสงสารต่อมานะคะอ้างความเป็นพวกเดียวกันนะคะอันนี้อาจจะเป็นการแบบถ้าเพื่อเราหรือพรรคพวกเราสมมตินะคะเราอยู่ในอาชีพสมมติเป็นตำรวจ นะคะแต่ว่าเพื่อนตำรวจด้วยกันเนี่ยทำผิดแต่ว่าด้วยความเป็นพวกเดียวกันเนี่ยเราช่วยเพื่อนนะคะให้รอดพ้นจากความผิดอันนี้คือตรรกวิบัติไปเลยคือละทิ้งเหตุผลไปเลยนะคะเพื่อช่วยคนกลุ่มเดียวกันหรือโจมตีตัวบุคคลอันนี้ก็คือการละทิ้งเหตุผลรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นตรรกวิบัติโจมตีบุคคลเป็นยังไงเช่นนะคะอ๋ออย่าไปเชื่อคนคนนี้เลยมันเคยติดคุกโอ้ยนะคะจริงๆแล้วเรื่องหลังจากที่เขาติดคุกเขาอาจจะเป็นคนดีแล้วแล้วเขาก็เชื่อถือได้แล้วแต่เราไปโจมตีที่ตัวบุคคลเขานะคะอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันต่อมานะคะคือการอ้างผู้อื่นเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับอาจจะอ้างผู้รู้หรืออ้างคนส่วนใหญ่แต่อันนี้ก็เป็นการอ้างคนอื่นนะคะหรือการใช้อำนาจข่มขู่นะคะอันนี้ก็คือละทิ้งเหตุผลเลยเช่นทำแบบนี้แหละฉันว่ามันดีเพราะว่าฉันเป็นแม่ของเธออย่างเงี้ยหรือว่าฉันโตกว่าเธออันนี้นะคะเป็นการใช้อำนาจที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือเป็นแม่หรืออาจจะเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยไม่อธิบายถึงเหตุผลแต่สั่งเอาเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือต่อมานะคะเป็นการด่วนสรุปด่วนสรุปก็คือได้ข้อมูลมาในเดียวเป็นแบบนี้เลยแล้วกันนะคะละทิ้งเหตุผลไปเลยสมมติเจอผู้หญิงคนนึงที่มาจากจังหวัดเพชรบุรีแล้วนิสัยไม่ดีด่วนสรุปไปเลยว่าผู้หญิงที่เพชรบุรีเนี่ยคบไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือด่วนสรุปเลยหรือสรุปแบบเหมารวมนะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะอันนี้คือเหมารวมเลยเช่นจะเคยได้ยินไหมอาจจะเป็นเพลงด้วยเนาะหรือว่าประโยคที่บอกคนหัวล้านใจน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือก็เหมารวมจริงๆอาจจะไม่ใช่นะคะอ่ะตัวอย่างในปัจจุบันเนี้ยนะคะมีตรรกวิบัติเกิดขึ้นเยอะมากถ้าเราไปเปิดในข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะพบเยอะมากเลยนะคะเช่นล่าสุดนะคะได้ลองเปิดเข้าไปใน Facebook ดูเนี่ยนะคะพบว่ามีผู้ค้ายายาบ้าเนี่ยนะคะจำนวนหนึ่งเข้ามาโพสต์ในกระทู้ว่าแบบค้ายาบ้าแล้วยังไงอย่างน้อยก็มีเงินส่งให้แม่เป็นเด็กกตัญญูอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นมุมมองของกลุ่มคนเหล่านั้นนะคะที่ละทิ้งเหตุผลหรือที่เรียกว่าตรรกวิบัติซึ่งเราก็จะเจอเยอะแยะมากมายในกระทู้หรือในสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เกี่ยวกับตรรกวิบัติค่ะ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
2: สวัสดีครับทุกคนนะครับก็คงได้ยินคำว่าความรู้มาจนชินหูกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าความรู้มีความหมายความสำคัญและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมนะครับจะนำทุกคนนะครับไปรู้จักความหมายของความรู้นะครับความรู้คืออะไรประเภทของความรู้มีอะไรบ้างและความสำคัญของความรู้นั้นมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับความรู้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างข้อมูลข้อเท็จจริงสารสนเทศประสบการณ์ความคิดความเชื่อค่านิยมการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และก็เชื่อมโยงกับบริบทต่างๆครับจะเห็นว่าความรู้นั้นก็มีความหมายที่กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับความรู้เป็นข้อเท็จจริงนะครับอันเป็นที่รับรู้และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆหรือศาสตร์นั้นๆว่าให้คำตอบว่าอย่างไรนะครับความรู้จึงมีเป็นหลายศาสตร์หลายแขนงนะครับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์เหล่านี้เป็นความรู้ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าความรู้นั้นนะครับก็จะมีคำสำคัญมาเกี่ยวข้องถึง3คำด้วยกันนะครับคำแรกก็คือข้อมูลนะครับคำที่2คือสารสนเทศหรือสารนิเทศและคำที่3คือภูมิปัญญานะครับเรามาดูกันว่าแต่ละความหมายนั้นมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับข้อมูลครับคือข้อเท็จจริงต่างๆนะครับอาจจะเป็นตัวเลขตัวอักษรข้อความรหัสก็ได้นะครับซึ่งอาจถูกกำหนดหรือเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปเฉพาะกลุ่มนะครับหรืออาจจะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big Data ก็ได้นะครับอันนี้ข้อมูลนั้นเราจะมีเยอะแยะมากมายครับข้อมูลเชิงตัวเลขก็ได้ข้อมูลเชิงสถิติข้อมูลความรู้ต่างๆนะครับอันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับส่วนสารสนเทศครับคืออะไรสารสนเทศคือข้อมูลครับซึ่งมีการประมวลผลจำแนกแยกแยะเชื่อมโยงจัดระบบโดยเข้าใจความสัมพันธ์ออกเป็นรูปแบบหรือสารที่สามารถตอบคำถามได้ว่าใครทำอะไรเมื่อไหร่ที่ไหน นะครับให้มีความหมายที่เป็นที่เข้าใจกันได้ได้แก่สถานการณ์บุคคลและเหตุการณ์ต่างๆจะเห็นว่าสารสนเทศเนี่ยจะมีความเล็กลงมาแล้วนะครับจากข้อมูลที่เป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ข้อมูลที่มีการจำแนกมีการประมวลผลแล้วจะกลายเป็นสารสนเทศนะครับนั่นเองนะครับต่อมาภูมิปัญญาล่ะไม่เกี่ยวข้องอะไรนะครับภูมิปัญญานั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้การสร้างสมความรู้การสร้างประสบการณ์นะครับมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นความเข้าใจเป็นการอย่างรู้โดยการคิดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนั้นๆได้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับนะครับจากข้อมูลนะครับที่อาจจะกระจัดกระจายกันอยู่นะครับมาจัดเป็นระบบเป็นสารสนเทศสารสนเทศนี่แหละจะนำมาซึ่งความรู้และภูมิปัญญาตามมาในที่สุดนะครับทีนี้ความแตกต่างระหว่าง3ข้อนี้นะครับความรู้ข้อมูลสารสนเทศมีอะไรกันบ้างนะครับง่ายๆครับตัวเลขจากการขายของบริษัทที่เก็บไว้รอบปีนึงเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลครับเพราะว่าเป็นแค่ตัวเลขนะครับสินค้ากอไก่ขายได้200ชิ้นสินค้าขอไข่ใส่ได้500ชิ้นแล้วยังไงต่อนะอันนี้เป็นแค่ตัวเลขนะครับแต่ต่อมาเมื่อนำมาประมวลผลแล้วนะครับก็จะเห็นว่าโอ้ในหน้าร้อนนะครับสินค้า A ขายได้ดีกว่าสินค้า B นะครับในหน้าฝนสินค้า C อาจจะขายดีกว่าสินค้า B อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผ่านการกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้วนะครับอันนี้จะกลายเป็นสารสนเทศนะครับซึ่งนำมาสู่ความรู้ที่ว่าสรุปแล้วสินค้าชนิดไหนขายได้ดีกว่าสินค้าชนิดอื่นๆนะครับก็จะคิดแพ็กเกจคิดโปรโมชั่นอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับอย่างตัวอย่างที่ผมยกมาเนี่ยนะครับตัวเลขของการขายของบริษัทตัวหนึ่งๆนะครับเป็นข้อมูลนะครับเมื่อนำมาวิเคราะห์แล้วกลายเป็นสารสนเทศคำตอบที่ได้คือสินค้าชนิดนี้ขายดีสุดอันนี้เป็นความรู้ละครับนะครับดังนั้นในแต่ละอย่างนะครับก็ให้ความหมายที่ต่างกันไปนะครับสารสนเทศของหน่วยงานหนึ่งอาจเป็นเพียงข้อมูลของอีกหน่วยหนึ่งของอีกหน่วยงานหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันต่อมานะครับเรามาดูประเภทของความรู้กันบ้างนะครับความรู้นั้นก็แบ่งเป็นหลายประเภทนะครับแต่ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับกันนะครับที่ใช้เกณฑ์นี้ในการจำแนกก็ได้ก็คือแหล่งที่มานั่นเองนะครับแหล่งที่มาของความรู้แบ่งเป็น2ประเภทสำคัญนะครับก็คือแหล่งปฐมภูมิกับแหล่งทุติยภูมิแหล่งปฐมภูมิก็คือแหล่งที่มาจากต้นตอความรู้เลยครับมาจากสถานที่จริงบุคคลจริงนะครับส่วนแหล่งทุติยภูมิก็คือแหล่งที่มาจากหนังสือเอกสารต่างๆซึ่งมีการเรียบเรียงใหม่ขึ้นแล้วนั่นเองอันนี้ง่ายๆนะครับและความรู้สำคัญยังไงครับในโลกปัจจุบันนี้นะครับความรู้เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลางครับแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่8เป็นต้นมาเนี่ยยึดคนเป็นศูนย์กลางแล้วนะครับคนนั้นจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญและก็เป็นแหล่งที่พัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปนั่นเองนะครับความรู้เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมนะครับให้เป็นไปด้วยความเจริญสงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับการที่คนหนึ่งนะครับจะกล้าเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือประสบความสำเร็จได้นั้นนะครับจะต้องผ่านกระบวนการหรือประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับความรู้จึงจัดได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญครับของการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางนั่นเองการพัฒนาตนเองนะครับและการพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมแห่งภูมิปัญญาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากครับในสังคมปัจจุบันครับสังคมทุกวันนี้นะครับเป็นสังคมความรู้ครับคือสังคมที่ต้องใช้ความรู้เป็นฐานทุกภาคส่วนนะครับต่างต้องใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้นะครับเป็นสังคมที่ควบคุมรับบริหารจัดการด้วยมหาข้อมูลนะครับหรือ Big Data ที่ได้กล่าวไว้นะครับและเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับดังนั้นปัจจุบันนี้นะครับเราต้องควรรู้จักนะครับ2คำนะครับก็คือพัฒนาการของสังคมครับสังคมพัฒนาการมาอย่างไรนะครับและปัจจุบันเนี่ยที่เป็นสังคมความรู้เนี่ยลักษณะสำคัญของสังคมความรู้เป็นอย่างไรนั่นเองนะครับสังคมนะครับก็มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับนะครับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้เกิดพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วนะครับทำมิติด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตของเราทุกคนนั่นเองนะครับรวมถึงการเรียนรู้ของพวกเราทุกคนด้วยนะครับสังคมมนุษย์นะครับมีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มตั้งแต่ยุคของสังคมเกษตรกรรมนะครับมนุษย์อยู่ในนำไร่ไถนากันนะครับผลิตข้าวผลิตอาหารกันมานะครับเพื่อใช้ในการเหล่าเลี้ยงสังคมนะครับต่อมาเมื่อการมีการคิดค้นนะครับการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในยุโรปนะครับแล้วก็ ในประเทศอื่นๆนะครับก็เกิดสังคมอุตสาหกรรมขึ้นมานั่นเองนะครับสังคมอุตสาหกรรมก็พัฒนามาสู่สังคมลูกที่3ครับคือสังคมสารสนเทศเราจะเห็นว่าสักสังคมเมื่อ 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้าสู่ยุคนี้แล้วนะครับคือเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตกันได้นะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเข้าสู่สังคมยุคที่4แล้วนะครับที่เรียกว่าสังคมความรู้หรือสังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้นะครับเราจะชอบเรียกง่ายๆว่าสังคม 1.0 2.0 3.0 นั้นปัจจุบันเนี่ยคือ 4.0 แล้วนั่นเองนะครับโดยสังคมแห่งการเรียนรู้นั้นมีลักษณะสำคัญดังนี้นะครับลักษณะสังคมเรียนรู้เนี่ยนะครับมีคำเรียกได้หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นสังคมฐานความรู้ก็ได้นะครับยุคหลังอุตสาหกรรมก็ได้นะเป็นสังคมยุคหลังทุนนิยมก็ได้นะครับหรือสังคมความรู้ก็ได้นะแล้วแต่เราจะเรียกนะครับสังคมความรู้นี้มีองค์ประกอบหลายอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ยังไงซะเนี่ยก็เป็นสังคมที่เน้นที่เรื่องของความรู้นะครับและก็ตัวชี้วัดในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับในมิติทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและก็สังคมนั่นเองนะครับดังนั้นลักษณะสำคัญเลยนะครับของสังคมความรู้เนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วย6ปัจจัยที่สำคัญนะครับคือเรื่องของการศึกษาและการเรียนรู้นะครับเรื่องของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนะครับเรื่องของทุนทางปัญญานะครับแรงงานความรู้เรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเรื่องของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และก็เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับรายละเอียดของแต่ละหัวข้อมีดังนี้นะครับการศึกษาและการเรียนรู้นะครับสังคมความรู้จะให้ความสำคัญแก่การศึกษาและการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่ามนุษย์ในสังคมความรู้จะต้องพัฒนาคนครับให้เข้าสู่ความรู้ใหม่พัฒนาตนเองและองค์กรให้มีประสิทธิภาพนะครับมีการทรัพยากรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนะครับดังนั้นแล้วจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับที่คนในสังคมนั้นจะต้องมีการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลานั่นเองนะครับสังคมความรู้นั้นจะเปิดกว้างต่อการเรียนรู้ครับที่บอกไปนะมีการศึกษาแบบเปิดมีการสร้างสรรค์ทางปัญญามีการประยุกต์ความรู้ความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อมาความจำเป็นที่2นะครับที่เราต้องมีในสังคมความรู้ก็คือเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นพลังในการขับเคลื่อนครับและยกฐานนะครับสังคมเนี่ยเข้าสู่สังคมความรู้นะครับอันนี้ก็เป็นความพัฒนาก้าวหน้าเลยครับทุกวันนี้เนี่ยอย่างจะไปลงทะเบียนอะไรสักอย่างนึงต้องใช้สมาร์ทโฟนต้องใช้ให้เป็นใช่ไหมครับก็จะเห็นว่ามีหลายคนใช้ไม่เป็น1ใช้ไม่เป็น2คือไม่ได้ซื้อมาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยควรจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆนะครับเราต้องมีการวิจัยนะครับและการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนะครับการที่เราเนี่ยมีจุดด้อยในจุดนี้นะเราก็สร้างจุดใหม่นะครับการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งครับในสังคมรู้นะครับเพื่อพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีต่างๆให้ก้าวหน้าและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปนะครับอันที่4ครับก็คือเรื่องของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้หรือเศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ครับสังคมที่มีการเรียนรู้นั้นนะครับจะต้องมีเศรษฐกิจที่ดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้พัฒนาแต่อย่างนั้นอย่างเดียวแต่เศรษฐกิจไม่เจริญเนาะเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องเป็นระบบเศรษฐกิจแบบฐานความรู้ครับหรือเศรษฐกิจภูมิปัญญานะครับเน้นนะฮะการใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิตนะฮะในเรื่องของสารสนเทศและความรู้ครับไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วนะเราจะใช้ความรู้เป็นฐานเองในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าปัจจุบันเราก็มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเงี้ยนะครับก็เป็นการตอบสนองแนวคิดเรื่องนี้แหละนะครับต่อมาเราต้องมีทุนทางปัญญาครับและแรงงานความรู้สมัยก่อนเราอาจจะมีคนเยอะนะใช้แรงงานการผลิตเยอะนะแต่งานออกมานั้นไม่ได้คุณภาพหรือเป็นเรียกว่าด้อยนะด้อยคุณภาพนะหรือว่าเป็นฝีมือแบบด้อยแรงเป็นแรงงานด้อยฝีมืออะไว้ง่ายนะครับต่อมาเนี่ยเราต้องพัฒนาคนครับให้เข้าสู่เขาเรียกว่าทุนทางปัญญาและแรงงานความรู้นะฮะการผลิตแรงงานได้ค่าจ้างวันละ300นะครับแต่เกิดเราเกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์เนาะทำอะไรอย่างเงี้ยเราอาจสามารถที่จะขายของออนไลน์ครับได้เงินเยอะแยะมากมายก็ได้นะแต่เราต้องเริ่มต้นจากเรามีความรู้ก่อนนั่นเองนะครับสุดท้ายเราก็ต้องอย่าลืมในการพัฒนาที่เรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับต้องครอบคลุมการพัฒนาในทุกด้านทุกมิติทั้งสังคมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเรื่องของจิตใจนะครับและวัฒนธรรมของตัวเองด้วยโดยยึดหลักการมีคนเป็นจุดศูนย์กลางครับเป็นศูนย์กลางการพัฒนาหรือเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคนต้องดีด้วยเก่งด้วยครับสังคมจะเจริญงอกงามได้นะครับ จากที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าความรู้มีอยู่อย่างมากมายนะครับเราเข้าสู่สังคมการเรียนรู้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่

จำเป็นในคนยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องของการแสวงหาความรู้ครับในวันนี้นะครับก็จะนำไปสู่ว่าการแสวงหาความรู้นั้นทำด้วยวิธีการใดได้บ้างนะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนเลยครับว่าเรามีรูปแบบใดบ้างนะครับในการแสวงหาความรู้นะครับเริ่มแรกเราจะมีเรื่องของการแสวงหาความรู้อย่างไม่เป็นระบบนะครับการนิรนัยและการอุปนัยคืออะไรนะครับวิจัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์คืออะไรและการวิจัยคืออะไรนะครับอันดับแรกนะครับการแสวงหาความรู้อย่างไม่เป็นระบบก็เป็นกระบวนการแสวงความรู้ของมนุษย์ในยุคโบราณนะครับเรายังมีการคิดค้นอะไรที่เป็นระบบเป็นขั้นตอนมากนักนะครับเราสังเกตธรรมชาติเราใช้ประสาทสัมผัสของเรานะในการรู้ว่าอ้อยนั้นรสหวานพริกนั้นรสเผ็ดอันนี้เป็นการแสวงความรู้แล้วครับว่าโอเคถ้าเกิดเราจะให้อาหารนั้นหวานก็ต้องใส่น้ำอ้อยเข้าไปแล้วการให้อาหารมีรสชาติเผ็ดร้อนก็ใส่พริกเข้าไปอันนี้คือการแสวงความรู้อย่างไม่เป็นระบบครับนะก็เกิดจากประสบการณ์การสั่งสมประสบการณ์นะครับแล้วก็การใช้ธรรมชาติเนี่ยนะในชีวิตของมนุษย์นั่นเองนะครับพวกนี้ก็จะสืบทอดกันมาครับว่าเห็ดชนิดนี้มีพิษห้ามกินเห็ดชนิดนี้กินได้นะครับก็เกิดเป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการแสวงหาความรู้อย่างไม่เป็นระบบนะครับต่อมานะครับเมื่อมนุษย์อยู่รวมตัวเป็นสังคมมากขึ้นเกิดนักปราชญ์นักปรัชญามากขึ้นนะครับจึงเริ่มเกิดสิ่งที่เรียกว่าการนิรนัยและการอุปนัยขึ้นมานะครับพวกนี้นะครับทั้งนิรนัยอุปนัยเนี่ยนะครับเป็นการแสวงหาความรู้โดยใช้หลักการและเหตุผลครับนิรนัยนั้นเป็นวิธีการให้ผู้เรียนนะครับแสวงหาความรู้ความจริงนะครับโดยใช้หลักการอ้างอิงข้อเท็จจริงอย่างน้อย2ประการคือข้อเท็จจริงหลักและข้อเท็จจริงย่อยนะครับอันนี้ก็จะคือมองว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นจริงแล้วนะถ้าข้อเท็จจริงหลักเป็นจริงแล้วข้อเท็จจริงย่อยก็ต้องเป็นจริงด้วยนะครับเช่นมีการสรุปว่าสัตว์ทุกตัวนะครับสัตว์สิ่งมีชีวิตทุกประเภทในโลกนี้ต้องหายใจนะครับแมวเป็นสิ่งมีชีวิตนี่นะสามารถวิ่งได้เดินได้นั้นแมวก็ต้องหายใจด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนเดี๋ยวละครับเพราะว่าเขาเหมาไปแล้วครับว่าสิ่งมีชีวิตทุกประเภททุกอย่างในโลกนี้จะต้องหายใจได้นะครับเขาเลยมองว่าแมวเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยนั้นแมวก็ต้องหายใจอันนี้เรื่องปกติครับการกินข้าวแล้วอิ่มนะครับผมกินข้าวผมก็ต้องอิ่มอันนี้ก็เรื่องปกติเพราะว่าเขาบอกอยู่แล้วว่าการกินข้าวแล้วมันอิ่มนั่นเองนะครับอันนี้คือการนิรนัยเหตุผลที่ได้ข้อสรุปที่ได้ก็จะเป็นแค่จริงและเท็จนั่นเองนะครับจริงก็คือใช่เท็จก็คือไม่ใช่นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะมีการคิดวิธีแบบอุปนัยขึ้นมานะครับอุปนัยเป็นกระบวนการหาความรู้ที่เริ่มจากข้อความเฉพาะเรื่องชุดหนึ่งซึ่งดำเนินไปสู่ข้อความสรุปโดยทั่วไปข้อสรุปนั้นจะมีเนื้อหานะครับเนื้อความเกินกว่าเนื้อความที่เป็นข้อที่ตั้งนะครับคืออะไรเข้าใจยากจังเลยนะครับมาดูตัวอย่างนะครับเช่นผมกินมะม่วงนะเก็บมะม่วงมาจากต้นนึงนะครับแล้วพบว่าหวานลูกที่1หวานลูกที่2ก็หวานลูกที่3ก็หวานผมก็เหมาเลยครับว่าต้นมะม่วงต้นเนี้ยผลหวานทุกลูกซึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่อาศัยเสียงส่วนใหญ่ครับว่า3ลูกหวานนะดังนั้นอีก5ลูกก็น่าจะหวานตามไปด้วยอันนี้เขาเรียกอุปนัยครับคาดการคาดคะเนล่วงหน้าเราจะเจอในพวกการพยากรณ์อากาศนะเจอในพวกการพยากรณ์ดวงชะตาต่างๆเนี่ยว่าราศีนี้มีเกณฑ์นะโอ้โชคดีมีแฟนสวยมีแฟนหล่ออันนี้ก็เป็นการมองว่าเหมาครับจากคนส่วนใหญ่จากคนส่วนย่อยไปหาคนส่วนใหญ่นั่นเองนะครับต่อมาครับเราเข้าสู่สมัยปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนาะเราก็จะมีการคิดค้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อใช้ในการแสวงความรู้ครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยการสังเกตตั้งคำถามกำหนดสมมติฐานนะครับทดสอบนะครับแล้วก็อภิปรายผลนะครับก็มาดูว่าสิ่งนี้ทำอย่างไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จึงเป็นกระบวนการแสวงความรู้ที่มีเหตุมีผลนะครับมีการทดลองประจักษ์ชัดด้วยสายตาเลยว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนั่นเองนะครับกระบวนการต่อมานะครับคือกระบวนการที่เรียกว่าการวิจัยนะครับเป็นการแสวงความรู้ความจริงครับที่อาศัยหลักวิทยาศาสตร์เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ใช้กระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการวิจัยนะครับมาช่วยเพราะว่าการวิจัยบางอย่างนั้นอาจจะไม่ใช่วิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็ได้วิจัยทางมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิจัยทางศิลปะอะไรก็ได้นะแต่ต้องมีกระบวนการครับมีสมมติฐานมีการสังเกตมีการทดลองนะแล้วก็มีผลมีการสรุปผลการวิจัยออกมานะครับซึ่งการสรุปผลเนี่ยเขาเรียกว่ารายงานการวิจัยนะครับการวิจัยจึงเป็นสิ่งสำคัญยุคปัจจุบันครับที่ทำให้สังคมเจริญก้าวหน้าไปได้นะครับเพราะว่าเกิดการสร้างองค์ความรู้ไม่รู้จบนั่นเองนะครับ
วิธีการแสวงความรู้นะครับก็มีมากมายหลายวิธีที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับแต่ที่บอกนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และก็กระบวนการทางวิทยา

วิจัยเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับก็จะทำให้สังคมนั้นเป็นสังคมความรู้ที่มีความรู้แน่นต่อไปครับเมื่อกล่าวถึงการเรียนรู้นั้นนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรทุกอย่างนะครับก็เกิดการ

เรียนรู้ของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีอย่างไรบ้างรวมถึงการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิตอลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกครับการเรียนรู้คืออะไรการเรียนรู้ก็คือกระบวนการหรือวิธีการที่บุคคลใช้ในการสร้างความหมายของข้อมูลและสิ่งเร้าต่างๆที่เข้ามาทางประสาทสัมผัสให้เกิดเป็นความรู้การเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือเท่านั้นนะครับการเรียนรู้สีหน้าสีตาคนเหมือนกันเห็นหน้าคนเดินมาโอ้โหหน้าตาอย่างนี้สงสัยแบบโอ้โหอารมณ์ไม่ดีแน่เลยอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับเรียนรู้อารมณ์ของมนุษย์นั่นเองนะครับการเรียนรู้นั้นมีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะครับกระบวนการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้นั้นเป็นกระบวนการครับที่บุคคลสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนะครับตลอดชีวิตโดยใช้กระบวนการคิดครับใช้สมองเป็นหลักเนาะฝึกปฏิบัตินะครับที่คิดเป็นทำเป็นนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีหลายสื่อหลายสิ่งเลยครับที่ทำให้เราเนี่ยเข้าสู่การมีการเรียนรู้ได้มากขึ้นนะครับการเรียนรู้มีความสำคัญอย่างไรนะครับการเรียนรู้อันดับแรกครับเป็นบ่อเกิดของความรู้ความคิดและปัญญานั่นเองนะฮะการเรียนรู้นั้นไม่เกิดความรู้นี่ก็ง่ายๆครับนะฮะการถ้าเราไม่เรียนรู้เลยก็จะไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้เพิ่มเติมนะฮะดังนั้นเป็นคนก็ต้องพัฒนาการเรียนรู้นะมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาก็จะดีมากขึ้นนะครับการเรียนรู้เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ในตนครับก็คือยิ่งมีความรู้มากยิ่งไปใช้ประโยชน์ได้มากนะครับผมเองเนี่ยก็พยายามเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์บ้างเรียนรู้เรื่องสังคมบ้างอะไรบ้างนะเพื่อจะไปใช้พูดกับคนอื่นได้หรือก็ให้เห็นว่าเราก็มีความรู้ในเรื่องนี้เหมือนกันนะนะครับก็เป็นกลุ่มทรัพย์ครับเราสามารถไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับชีวิตคือการเรียนรู้นะครับและการเรียนรู้คือชีวิตครับคนเราเนี่ยถ้าเกิดไม่มีความรู้เลยนะก็เหมือนเป็นร่างที่ไม่มีชีวิตนั่นเองนะครับไม่สามารถไปคุยกับคนอื่นได้หรือฟังคนอื่นพูดก็ไม่รู้เรื่องนะครับดังนั้นการเรียนรู้เป็นสิ่งจำเป็นมากครับในยุคปัจจุบันนะครับการเรียนรู้เป็นวัฒนธรรมและเป็นวิถีชีวิตด้วยครับเพราะการเรียนรู้เป็นวิถีปฏิบัติและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วนะครับเราจึงต้องควรสร้างสิ่งเรียกว่าวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคมนั้นเจริญไปอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับส่วนการเรียนรู้นะครับตามวิถีไทยแบบดั้งเดิมเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอะไรบ้างนะครับมีการเนี่ยบ่มเพาะเป็นลักษณะที่ใสเรียนตามครูมานะครับมีกระบวนการถ่ายทอดปลูกฝังวัฒนธรรมนะการไหว้ต่างๆก็เป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งนะครับเป็นกระบวนการวิชาความรู้นะวิชาช่างนะวิชาเย็บปักถักร้อยนะเป็นกระบวนการอบรมจริยาก็ได้นะครับเป็นเรื่องของการกราบไหว้สิ่งต่างๆนะครับเป็นกระบวนการฝึกปฏิบัติครับก็คือพวกงานช่างต่างๆที่ว่าไว้นะครับแล้วก็เป็นการกระบวนการส่งเสริมสมาธิถี่ครับให้คนเห็นดีเห็นงามนะครับให้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในสังคมไทยอันนี้เป็นการเรียนรู้ตามวิถีไทยแบบดั้งเดิมนะครับต่อมาเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปครับเราต้องเรียนรู้อย่างไรได้บ้างในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะอันดับแรกก็คือตอนนี้เราจะเน้นไปทางเรื่องของกระบวนการวิทยาศาสตร์มากขึ้นคนต้องมีเหตุผลผีไม่มีจริงหรอกนะเพราะว่าผีไม่มีเหตุผลใช่ไหมเราก็ต้องคิดว่าทำไมผีถึงไม่มีจริงนะทำไมไอ้นู่นไอ้นี่ถึงเกิดขึ้นมาเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นการเรียนรู้การแก้ปัญหาครับนะฮะแล้วก็มีการเรียนรู้ครับไปตามบริบทของสังคมที่มีความแตกต่างกันไปนะครับการเรียนรู้ในโลกดิจิตอลยุคปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยได้สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่นะครับการเรียนรู้แบบใหม่ๆขึ้นมาซึ่งที่บอกครับเราสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับผมอยากรู้เรื่องไรเข้าเว็บไซต์นะไปดูคลิปไปดูซีดีไปต่างๆก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยจึงทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วหลากหลายรูปแบบทันทีทุกที่ทุกเวลานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความจำเป็นที่ต้องรู้นะเรื่องการฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศฉลาดรู้เรื่องการใช้สื่อและฉลาดรู้เรื่องดิจิตอลนะครับซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะครับบุคคลในการเรียนรู้ครับในปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายนะครับไม่จะเป็นผู้ใฝ่รู้นะครับเราเนี่ยอย่าเป็นผู้ใฝ่รู้นะก็คือต้องมีความใฝ่รู้ตลอดเวลานะครับอยากรู้อยากเห็นนะเพราะการอยู่รู้เห็นเนี่ยทำให้เกิดปัญญาในอนาคตนั่นเองนะครับเราต้องมีทักษะของการเป็นผู้อยากเรียนรู้ตลอดชีวิตครับสงสัยอะไรตอนนี้ง่ายมากเลยเข้า Google ไปนะเราก็รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรนั่นเองนะครับเราต้องมีทักษะนี้เนาะอยากเรียนรู้ตลอดชีวิตอยากรู้ตัวเองครับไม่ต้องพึ่งพาใครแล้วเราเข้าเว็บไซต์ตัวเองได้เลยนะไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะครับแต่ยังไงซะเราก็ต้องมีเรื่องของการฉลาดรู้ด้วยนะครับไม่ใช่เชื่อทุกอย่างใน Google ไม่เชื่ออย่างอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับเราก็ต้องกันกรองด้วยว่าเป็นอะไรมีจริยธรรมครับไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดต่อไปนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบันครับ
จากที่กล่าวไปนะครับว่ามนุษย์นั้นควรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับ

ปัจจุบันนี้เราก็มีแหล่งการเรียนรู้มากมายครับที่เราสามารถเข้าถึงได้นะครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาตามมาดูกันเลยนะครับแหล่งการเรียนรู้นั้นนะครับเราแบ่งเป็นหลายประเภทเลยนะครับที่เรารู้จักกันดีก็น่าจะเป็นเรื่องของแหล่งการเรียนรู้ประเภทองค์การนะครับองค์การภาครัฐองค์การภาคเอกชนต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญในการให้ความรู้กับประชาชนได้เหมือนกันในทุกวันนี้นะครับอย่างที่บอกก็อาจจะมีพวกเป็นหนังสือเอกสารต่างๆนะครับจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับรวมถึงข้อมูลทางเว็บไซต์ต่างๆนะครับของทางหน่วยงานภาครัฐเอกชนนี่แหละนะครับที่เราสามารถเข้าถึงความรู้เหล่านั้นได้นะครับองค์กรภาครัฐนะครับที่สำคัญนะก็จะเป็นพวกกระทรวงทบวงกรมต่างๆมหาวิทยาลัยนะครับที่จะมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆอยู่ในนั้นตลอดอยู่แล้วนะครับอย่างในห้องสมุดนะสำนักบรรณาสารของมสทเราเนี่ยนะครับก็มีแหล่งเรียนรู้เยอะแยะเลยครับทั้งนนทบุรีศึกษานะครับต่างๆเนี่ยเราก็สามารถไปดูได้นะครับผ่านเว็บไซต์นี่แหละนะเรามีพระราชประวัติของรัชกาลที่7อย่างเงี้ยอยู่ในเว็บไซต์ของสาขาด้วยนะครับซึ่งก็สามารถที่จะให้ประชาชนภายนอกเนี่ยมาเรียนรู้ได้นะครับเขาบอกว่าแหล่งสารสนเทศของภาครัฐเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยครับเพราะเป็นแหล่งที่มักจะได้รับความเชื่อถือนะเพราะว่ามีการการันตีเลยว่าภาครัฐเป็นคนทำนั่นก็น่าเชื่อถือนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องตรวจสอบก่อนเนาะว่าบางทีเขาอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้เขียนผิดก็ได้เงี้ยครับต้องมีความสลัดรู้ทางสารสนเทศที่ว่าไว้นะครับการเข้าถึงเนี่ยบางที่ของหน่วยงานภาครัฐเองก็อาจจะเข้ายากนิดนึงนะต้องเข้าระบบซับซ้อนนิดนึงพอเป็นไซต์ก็อาจจะเข้ายากเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการเรียนรู้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับตอนนี้ก็หน่วยงานภาครัฐหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะครับก็มีการการสร้างเว็บไซต์เข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับส่วนองค์กรเอกชนเนี่ยก็หลายอย่างเลยครับบริษัทต่างๆเนาะก็มีประวัติมีข้อมูลอะไรต่างๆที่สำคัญเหมือนกันนะครับพอที่จะให้เราเนี่ยไปใช้ความรู้ได้เหมือนกันนะครับโดยมีองค์กรความรู้บางอย่างของเอกชนเนี่ยก็จะมีการรวมนะครับนักวิชาการนักวิชาชีพต่างๆมากมายเนี่ยมาให้ความรู้กันซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับของเราในการแสวงความรู้นั่นเองนะครับต่อมาแหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคลนะครับเราก็ทุกคนนะครับเป็นความรู้รอบกายเราได้หมดนะยายน้อยเนี่ยบุคคลในครอบครัวมีประสบการณ์มากกว่านะเขาก็ให้ความรู้เราได้ครับในขณะที่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยโอ้โหก็เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างดีเลยนะที่เราเรียนรู้เรื่องราวในอดีตได้รวมถึงบุคคลทางวิชาการครับอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยนักวิชาการต่างๆหรือผู้รู้ระปราชชาวบ้านครับบางทีนะอ่านหนังสือเนี่ยไม่ได้ใจจริงๆหรอกนะเดินไปหาชาวบ้านเลยว่าเขาคิดยังไงนะครับต่อมาแหล่งการเรียนรู้ประเภทอินเทอร์เน็ตครับโอ้สำคัญมากเลยทุกวันนี้ทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เกือบจะหมดแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตก็เป็นแหล่งการเรียนรู้ครับที่มีความสำคัญนะฮะเพราะว่าสามารถเปิดโอกาสครับให้คนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลานั่นเองนะสมัยก่อนเนี่ยโอ้ผมไม่ต้องผ่าจากรู้อะไรเนี่ยต้องวิ่งห้องสมุดตอนนี้ก็เข้าเว็บไซต์ต่างๆก็สามารถได้รับความรู้นั้นได้แล้วนะครับอินเทอร์เน็ตนั้นก็อย่างที่บอกครับก็สามารถตอบสนองเรื่องของแนวคิดที่เรียกว่าการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตได้นั่นเองเพราะว่าไม่ว่าจะอายุมากขนาดไหนก็สามารถถ้าเข้าอินเทอร์เน็ตได้เนาะก็สามารถได้รับความรู้นั่นเองนะครับตัวอย่างแหล่งการเรียนรู้สำคัญนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่า MOOC ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรายวิชาเนาะซึ่งธรรมดาคนทั่วไปก็สามารถเข้าได้นะครับไปที่เว็บไซต์ของ MOOC ไปพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับ MOOC นะ MOOC ก็จะมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์สังคมการบริหารธุรกิจอะไรมีเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้นะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของหน่วยงานที่เราเคยคุ้นๆกันนะครับพวกแหล่งเรียนรู้ประเภทองค์กรสารสนเทศนะครับมีอะไรบ้างนะครับองค์กรสารสนเทศที่สำคัญอันดับแรกเลยก็คือห้องสมุดหอสมุดสำนักหอสมุดต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญนะครับตั้งแต่อดีตและนะเป็นแหล่งที่เรียกว่าห้องสมุดก็คือรวบรวมหนังสือไว้เต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยห้องสมุดก็พัฒนาไปสู่ห้องสมุดที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นนะครับเราสามารถดูอีบุ๊กได้นะอย่างที่ดังในบางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับห้องหนังสือเก่าเนี่ยโอ้โหไม่อยากเข้าไปเลยเหม็นมากเลยเหม็นหนังสือเก่านะครับเขาก็มาสแกนครับลงในเว็บไซต์เป็น PDF ไฟล์มาโหลดอ่านได้เลยนะก็เป็นอะไรที่ตอบสนองความต้องการคนในนะคนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะครับห้องสมุดก็มีการพัฒนาไปนอกจากหนังสือแล้วเนี่ยห้องสมุดยังมีพวกสื่อสดทัศน์ต่างๆนะครับ VCD ต่างๆให้เราดูรวมถึงพวกไมโครฟิล์มไมโครฟิล์มต่างๆนะหนังสือเก่าหนังสืออะไรเงี้ยมีเต็มไปหมดเลยนะครับห้องสมุดก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นนะแต่ก็ยังคงมีการรักษาวัตถุประสงค์หลักของสมุดเอาไว้นะครับคือการศึกษาการวิจัยนะแล้วก็สนับสนุนพวกการเรียนรู้ของเรานั่นเองนะครับ

0: ต่อมานะครับแหล่งเรียนรู้ประเภทที่เรียกว่าศูนย์สารสนเทศครับศูนย์สารสนเทศนั้นเป็นแหล่งการเรียนรู้เฉพาะเรื่องที่มีลักษณะสำคัญนะแต่ส่วนมากแล้วจะจำกัดขอบเขตครับของเรื่องเอาไว้นะว่าเป็นศูนย์สารสนเทศในเรื่องใดนะอย่างเช่นศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณีก็เรื่องเกี่ยวกับดินน้ำลมไฟเรื่องเด็กนะทรัพยากรในชาติของเรานะครับหรือศูนย์สารสนเทศทางกระบือนานาชาติเนี่ยก็เรื่องเกี่ยวกับกระบือทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับการเกษตรเท่านั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งเฉพาะครับที่เรามีความรู้เจาะจงเข้าไปเลยว่าเราอยากเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับเราก็ไปศูนย์สารสนเทศนั้นๆได้ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับมีเรื่องศูนย์ข้อมูลครับก็คล้ายกับศูนย์สารสนเทศนั่นแหละแต่ใช้คำว่าศูนย์ข้อมูลแทนนะเช่นศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยกระทรวงการคลังก็ไปดูว่ามีอะไรบ้างเนี่ยก็เป็นเฉพาะเจาะจงเข้าไปตามหัวข้อนะครับหรือตามความต้องการของแต่ละที่นะครับมีหน่วยงานประเภทจดหมายเหตุครับอันนี้ก็จะเป็นการรวบรวมนะประวัติเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเอาไว้นะเช่นหอจดหมายเหตุมสทก็รวบรวมประวัติมหาลัยครับตึกไหนสร้างเมื่อไหร่นะจุดประสงค์ของการสร้างมหาลัยเพื่ออะไรหลักสูตรเรามีอะไรบ้างแต่อดีตถึงปัจจุบันพวกนี้หอภาพยนตร์ของประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นการรวบรวมฟิล์มนะครับต่างๆของภาพยนตร์นะรวบรวมเอาไว้ที่หอจดหมายเหตุนี้รวมถึงพวกพิพิธภัณฑ์นะครับก็เป็นแหล่งรวมประเภทวัตถุต่างๆเนาะที่ให้ความรู้ทางด้านต่างๆกับเราได้นะไม่ว่าเป็นประวัติศาสตร์นะสังคมวิทยาหรือเศรษฐวิทยารวมถึงการตั้งถิ่นฐานต่างๆนั่นเองนะครับและสุดท้ายคือพวกหอประวัตินะครับหอประวัติก็เป็นชื่ออยู่แล้วก็คือเป็นหอที่ทำเกี่ยวกับประวัตินะของสถานที่ต่างๆหรือบุคคลต่างๆนะครับก็จะมีพวกหอประวัติก็มีการเครื่องแสดงอิสริยยศต่างๆพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วต่างๆก็มีพวกศูนย์การเรียนรู้ต่างๆซึ่งปัจจุบันก็มีมากขึ้นตามลำดับนะครับเพื่อเป็นการตอบสนองสังคมในการเรียนรู้นั่นเองนะครับสรุปแล้วนั้นแหล่งการเรียนรู้ประเภทองค์การสารสนเทศนะครับก็มีทั้งห้องสมุดศูนย์สารสนเทศศูนย์ข้อมูลจดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์หอประวัติศูนย์การเรียนรู้นะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็ตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของเราได้เป็นอย่างดีครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: มาถึงในช่วงถามตอบกันนะคะในเรื่องทักษะการคิดค่ะข้อที่1 นะคะข้อถามตอบนะคะข้อแรกถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดค่ะตัวเลือกที่1 นะคะการคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองตัวเลือกที่2 นะคะการคิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบางคนตัวเลือกที่3 นะคะเป็นสิ่งที่เกิดในทางปัญญาเกี่ยวกับจิตสำนึกเฉพาะคนตัวเลือกที่4การคิดก่อให้เกิดพฤติกรรมทั้งภายในภายนอกจิตใจในการดำเนินชีวิตนะคะและตัวเลือกที่5นะคะคนแต่ละบุคคลมีความสามารถทางการคิดที่แตกต่างกันค่ะนะคะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับการคิดนะคะจากที่เราได้ฟังไปนะคะคำตอบก็คือข้อที่2ค่ะการคิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบางคนอันนี้ไม่ใช่นะคะการคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นกับทุกคนแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นนะคะมีความสามารถทางการคิดแตกต่างกันออกไปแล้วก็เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองนะคะการคิดไม่ได้ไปเกิดขึ้นในอวัยวะอื่นๆของร่างกายนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการคิดค่ะข้อที่2นะคะถามว่าข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบของการคิดค่ะตัวเลือกที่1 นะคะสิ่งร้าวตัวเลือกที่2 นะคะการรับรู้ตัวเลือกที่3วิธีการคิดตัวเลือกที่4ข้อมูลหรือเนื้อหาหรือว่าตัวเลือกที่5ถูกทุกข้อเลยนะคะข้อใดบ้างเป็นองค์ประกอบของการคิดนะคะการคิดเนี่ยมีหลายองค์ประกอบมากๆเลยนะคะแน่นอนเลยนะคะคำตอบก็คือถูกทุกข้อนะคะสิ่งร้าวก็ใช่นะคะอาจจะเป็นภาพเสียงหรือสัญลักษณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันกระตุ้นเร้าให้เราคิดตามนะคะหรือการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสตาหูจมูกลิ้นอะไรของเรามันก็กระตุ้นให้เราคิดเหมือนกันนะคะวิธีการคิดหรือว่าข้อมูลเนื้อหาก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการคิดเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าการที่คนเราเนี่ยนะคะได้รับอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีคุณภาพนะคะและนำไปเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอจะช่วยเสริมนะคะให้เด็กเนี่ยสมองมีการเจริญเติบโตที่เต็มที่พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเขาถามว่าจัดเป็นปัจจัยด้านใดที่ส่งผลต่อความคิดของมนุษย์นะคะทางด้าน

การที่ทำให้เด็กคนนี้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอเอาไปเลี้ยงสมองได้อย่างดีนะคะตัวเลือกที่1พื้นฐานทางครอบครัวตัวเลือกที่2พื้นฐานทางความรู้ตัวเลือกที่3การทำงานของสมองตัวเลือกที่4วัฒนธรรมและตัวเลือกที่5จริยธรรมคิดว่าเป็นปัจจัยด้านไหนคะที่จะทำให้เด็กได้รับสารอาหารที่เพียงพอตั้งแต่ยังเป็นเบบี๋เนาะนะคะคำตอบก็คือเรื่องของพื้นฐานทางครอบครัวค่ะการเลี้ยงดูนะคะให้เด็กคนนี้เนี่ยมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะคิดสิ่งต่างๆต่อไปได้นะคะในข้ออื่นๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมจริยธรรมอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวกับอาหารก็อาจจะไปเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบ่มเพาะหรือว่าความเชื่อต่างๆต่อมานะคะต่อมานะคะในข้อที่4นะคะถามว่ารายละเอียดนะคะหรือว่าความสามารถในการแยกแยะส่วนต่างๆออกเป็นส่วนพื้นฐานหรือส่วนย่อยๆนะคะเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงหรือว่าความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆเป็นการคิดในรูปแบบใดนะคะตัวเลือกที่1คิดเชิงสร้างสรรค์ตัวเลือกที่2คิดเชิงวิเคราะห์ตัวเลือกที่3คิดเชิงวิพากษ์ตัวเลือกที่4คิดเชิงบวกและตัวเลือกที่5เป็นการคิดเชิงลบค่ะการที่สมองเราเนี่ยสามารถแยกแยะส่วนย่อยๆออกนะคะแล้วก็ตรวจสอบความเชื่อมโยงนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยๆนั้นเนี่ยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นการคิดรูปแบบใดคำตอบนะคะก็คือเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์นะคะหรือที่เรียกว่า analytic thinking นะคะการคิดเชิงสร้างสรรค์เนี่ยอาจจะเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆนะคะมีความคิดริเริ่มคิดนอกกรอบนะคะแต่การคิดที่แยกส่วนประกอบต่างๆนะคะที่ยกตัวอย่างนะคะอย่างชัดเจนเลยก็คือเช่นนะคะวิเคราะห์คู่ครองนะคะในการเลือกคู่ครองนะคะก็ต้องมาวิเคราะห์แยกส่วนประกอบย่อยๆต่างๆนะคะเช่นในเรื่องของรูปร่างหน้าตานิสัยหรืออาจจะพื้นฐานทางครอบครัวอะไรต่างๆแยกส่วนออกมาเพื่อที่จะพิจารณานะคะตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆอันนี้เป็นแบบวิเคราะห์นะคะต่อมานะคะข้อที่5ถามว่าบุคคลในข้อใดที่มีลักษณะเป็นคนคิดบวกค่ะคนคิดบวกเป็นยังไงคะตัวเลือกที่1นะคะนกนะคะมักจะคาดการถึงสิ่งที่เลวร้ายอยู่เสมอเลยนำไปสู่บุคลิกภาพที่เป็นคนไม่ประมาท2คือน้อยไม่ลืมอะไรหรือว่าไม่ให้อภัยใครง่ายๆนะคะ3คือนิดมักจะอิจฉาเวลาที่คนอื่นได้ดีหรือว่าตัวเลือกที่4นะคะนัดมีความอดทนต่ำเวลาเจอปัญหาตัวเลือกที่5นะคะน้ำเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยพยายามมองอย่างสร้างสรรค์หาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะคะคนไหนนะคะน่าจะเป็นบุคคลที่ดูเป็นคนคิดบวกคะแน่นอนเลยนะคะไม่ยากนะคะเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าคนคิดบวกก็คือตัวเลือกที่5นะคะก็คือน้ำนั่นเองเวลาที่เขาเจออะไรที่ไม่ดีสถานการณ์ที่เลวร้ายก็พยายามสร้างมุมมองที่สร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหานะคะแต่อันอื่นๆเนี่ยเป็นคนที่คิดลบหรือว่ามองโลกในแง่ร้ายทั้งสิ้นเลยนะคะค่ะเหล่านี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของตัวอย่างแนวถามตอบที่ยกมาทบทวนความจำให้กับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงถามตอบกันนะคะในเรื่องทักษะการใช้เหตุผลค่ะเริ่มมาดูกันนะคะข้อแรกนะคะถามว่าข้อเท็จจริงหรือว่าแฟกต์เนี่ยคืออะไรนะคะตัวเลือกที่1บอกว่าข้อเท็จจริงคือข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ตัวเลือกที่2นะคะข้อเท็จจริงเนี่ยคือข้อมูลที่ผู้กล่าวอ้างเชื่อว่าถูกต้องตัวเลือกที่3ข้อเท็จจริงคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของผู้ที่กล่าวอ้างตัวเลือกที่4ข้อเท็จจริงนะคะคือความคิดเห็นที่น่าเชื่อถือตัวเลือกที่5นะคะข้อเท็จจริงคือข้อมูลที่ทุกคนยอมรับอะไรเป็นข้อเท็จจริงนะคะอะไรคือopinion หรือว่าความคิดเห็นนะคะข้อเท็จจริงนะคะคำตอบก็คือตัวเลือกที่1เลยค่ะคือข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้นะคะเป็นจริงพิสูจน์ได้นะคะส่วนตัวเลือกอื่นๆเช่นผู้กล่าวอ้างเชื่อว่าถูกต้องคือความเชื่อของเราว่าถูกเนี่ยนะคะก็

0: จะไม่จริงก็ได้หรือว่าคือข้อมูลที่ทุกคนยอมรับอย่างนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะสิ่งที่คนยอมรับทั้งหมดเลยอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้ออื่นๆนะคะไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะต่อมานะคะข้อที่2ถามว่าการใช้เหตุผลได้ดีควรมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะข้อใดดูใช้เหตุผลได้ดีนะคะตัวเลือกที่1นะคะเป็นการใช้เหตุผลที่คำนึงถึงความรู้สึกผู้ที่จะได้รับผลกระทบตัวเลือกที่2นะคะใช้เหตุผลบนพื้นฐานของหลักฐานที่น่าเชื่อถือตัวเลือกที่3นะคะใช้เหตุผลที่สามารถโน้มน้าวให้เกิดความรู้สึกคล้อยตามได้ตัวเลือกที่4ใช้เหตุผลอย่างมีชั้นเชิงและตัวเลือกที่5นะคะเป็นการใช้เหตุผลด้วยเจตนาที่ดีอะไรเนี่ยที่ถือว่าเป็นการใช้เหตุผลที่ดีนะคะคำตอบก็คือตัวเลือกที่2ค่ะนะคะใช้เหตุผลบนพื้นฐานของหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ข้อเท็จจริงนะคะอย่างอันแรกเนี่ยนะคะคำนึงถึงความรู้สึกผู้ที่จะได้รับผลกระทบนะคะบางทีถ้าเราคำนึงมากนะคะเราอาจจะมีการใช้เหตุผลที่บิดเบือนไปนะคะหรือสามารถโน้มน้าวให้คนคอยตามได้บางทีก็อาจจะเป็นแค่โฆษณาชวนเชื่อเนาะไม่ได้ใช้เหตุผลที่ดีเพราะว่าหลักฐานที่เอามานะคะต่างๆอาจจะไม่น่าเชื่อถือนะคะการใช้เหตุผลที่มีชั้นเชิงหรือด้วยเจตนาที่ดีก็ยังไม่ถือว่าเป็นการใช้เหตุผลที่ดีเท่ากับหลักฐานน่าเชื่อถือเอามาซัพพอร์ตเรานะคะต่อมานะคะข้อที่3นะคะค่ะข้อใดคือหลักสำคัญในการพิจารณาหลักฐานที่ดีคะจากที่เราบอกไปแล้วเนาะว่าหลักฐานเนี่ยสำคัญนะคะหลักฐานที่ดีควรเป็นอย่างไรตัวเลือกที่1ต้องมีความทันสมัยตัวเลือกที่2นะคะต้องเป็นหลักฐานโดยตรงเท่านั้นตัวเลือกที่3นะคะต้องเป็นความรู้เชิงประจักษ์ตัวเลือกที่4นะคะต้องเป็นหลักฐานที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและตัวเลือกที่5ต้องมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะโอ้โหดูแล้วเนี่ยเหมือนจะใช่หมดเลยนะคะแต่ข้อที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาหลักฐานที่เอามาอ้างเหตุผลนะคะว่าเป็นหลักฐานที่ดีเนี่ยคืออะไรนะคะคำตอบก็คือนะคะต้องมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อถือได้นะคะเช่นถ้าสมมติว่าเราจะไปบอกอาจารย์นะคะว่าวันนี้เนี่ยไม่สบายนะคะแล้วก็ไม่สามารถเข้าเรียนได้นะคะต้องลาหลักฐานที่ดีที่จะมาซัพพอร์ตเหตุผลของเราคืออะไรก็คืออาจจะเป็นใบรับรองแพทย์ใช่ไหมคะที่มีแหล่งอ้างอิงชัดเจนเนาะมีโรงพยาบาลอะไรออกให้นะคะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือว่าออกมาจากแพทย์เนาะไม่ได้ออกมาจากเพื่อนบ้านนะคะเซ็นให้ว่าดูแล้วมันป่วยจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานที่ดีก็คือหลักฐานที่มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนน่าเชื่อถือนะคะต่อมานะคะข้อที่4ถามว่าผู้ที่มีวิจารณญาณดีเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรตัวเลือกที่1นะคะวินิจฉัยข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้องและชัดเจนตัวเลือกที่2นะคะโน้มน้าวให้เกิดความคิดคล้อยตามได้ตัวเลือกที่3รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตัวเลือกที่4อธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือและตัวเลือกที่5เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นค่ะคนที่มีวิจารณญาณที่ดีเป็นยังไงคะคำตอบเลยนะคะก็คือข้อที่1ค่ะวินิจฉัยข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมีวิจารณญาณตัดสินได้เป็นอย่างดีอยู่ดีๆจะไปคล้อยตามเทคโนโลยีหรือจะไปเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอะไรอย่างนี้อาจจะใช้อารมณ์ร่วมนะคะในการตัดสินก็ถือว่ายังไม่มีวิจารณญาณที่ดีนะคะสุดท้ายข้อที่5นะคะถามว่าทักษะการใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหาหมายถึงข้อไหนนะคะตัวเลือกที่1ค่ะการพยายามแก้ไขสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการนะคะตัวเลือกที่2ทำความเข้าใจสถานการณ์หรือสภาวะการที่เกิดขึ้นตัวเลือกที่3คือการปรับตัวให้ทันสมัยตัวเลือกที่4คือการพยายามแก้ไขข้อบกพร่องและตัวเลือกที่5นะคะการบูรณาการความขัดแย้งเพื่อหาจุดร่วมที่ดีที่สุด ข้อใดเป็นทักษะการใช้เหตุผลเพื่อเอาไปแก้ปัญหาคะมันคืออะไรนะคะก็คือข้อที่หนึ่งเลยนะคะคือพยายามแก้ไขสภาวะหรือสถานการณ์ที่มันไม่พึงประสงค์ให้บรรลุไปในแบบที่เราต้องการนะคะอันนี้คือใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหานั่นเองนะคะนะคะก็จบไปนะคะกับแนวถามตอบทั้ง5ข้อก็เป็นตัวอย่างบางส่วนนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปหาอ่านหรือว่ารับชมกันต่อไปได้นะคะ
1: ต่อไปครับเป็นแนวถามตอบนะครับในประเด็นเกี่ยวข้องกับการแสวงหาความรู้นะครับเรามาดูกันครับเรามี5ข้อนะครับดูกันว่าตอบได้กันขนาดไหนนะครับข้อที่1ครับข้อเท็จจริงนะครับที่อาจเป็นตัวเลขตัวอักษรข้อความรหัสซึ่งอาจถูกกำหนดหรือเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปคืออะไรนะครับตัวที่1ครับข้อมูลตัวที่2สารสนเทศตัวที่3ความรู้ตัวที่4ภูมิปัญญาและตัวที่5สถานการณ์ครับข้อเท็จจริงที่อาจเป็นตัวเลขตัวอักษรข้อความรหัสซึ่งอาจถูกกำหนดหรือเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปคืออะไรนะครับอันนี้เป็นการถามนิยามนะครับเกี่ยวกับคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาความรู้นั่นเองนะครับอย่างที่กล่าวไว้มาตอนต้นเนาะว่าการแสวงหาความรู้เนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการเนี่ยหาว่าความรู้เนี่ยมันเกิดจากอะไรก่อนนะครับความรู้เนี่ยเป็นชุดข้อมูลที่ได้มาจาก2สิ่งที่สำคัญครับก็คือข้อมูลและก็สารสนเทศนะครับทีนี้เรามาดูกันเนี่ยว่า5คำนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้หลายๆคนที่จำได้ก็คงจะตอบได้แหละว่าข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขตัวอักษรรหัสข้อความอะไรเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลครับข้อมูลคือข้อเท็จจริงนะครับที่ออกมาเนาะเป็นข้อเท็จจริงออกมาแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีการสังเคราะห์วิเคราะห์อะไรทั้งนั้นนะครับเป็นตัวเลขดิบๆมาหรือเป็นข้อมูลแบบว่าที่ไม่ผ่านกระบวนการอะไรเลยผ่านการเก็บมาอย่างเดียวนะหรือผ่านหามาอย่างเดียวนะครับแต่ข้อมูลหนึ่งเนี่ยถ้ามีการวิเคราะห์แล้วนะครับจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสารสนเทศคือข้อมูลที่มีการปรุงแต่งแล้วมีการจัดระบบระเบียบเป็นอย่างดีแล้วนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ได้การที่คนเอาข้อมูลที่เป็นสารสนเทศเนี่ยไปใช้ได้ก็จะเกิดสิ่งข้อ3ขึ้นมาคือความรู้นั่นเองนะครับความรู้เมื่อมีการสั่งสมกันมากเข้านะครับก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าภูมิปัญญาในข้อ4ตามอีกนะฮะส่วนสถานการณ์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเลขทั้ง4นี้เลยทั้ง5นี้เลยนะครับนั้นคำตอบของข้อ1นี้ก็คือข้อที่1ครับข้อมูลนั่นเองนะครับถามนิยามไปแล้วนะครับมาดูข้อ2กันเนาะว่าถามอะไรนะครับอันนี้ถามความจำเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาวะโลกาภิวัตน์นะครับข้อ2ถามว่าสภาวะโลกาภิวัตน์หรือ globalization นะครับเกิดขึ้นในสังคมยุคใดครับตัวที่1สังคมเกษตรกรรมตัวที่2สังคมวิทยาศาสตร์ตัวที่3สังคมอุตสาหกรรมตัวที่4สังคมสารสนเทศและตัวที่5สังคมความรู้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของสังคมนะครับ4ยุคที่ผ่านมานะครับเราก็จะมียุค 1.0 2.0 3.0 4.0 นะครับที่เรารู้จักกันทุกวันนี้นะครับสังคมยุคแรกเริ่มเดิมทีของเราก็เป็นสังคมที่เรียกว่าเกษตรกรรม 1.0 นั่นเองนะครับประยุกต์ที่ประชาชนประชากรโลกเนี่ยยังอยู่ในภาวะของการเกษตรกรรมเนาะทำงานเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์อะไรไปเพื่ออย่างชีพนะครับต่อมาเมื่อมีการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ขึ้นในยุโรปแล้วก็ส่งผลต่ออะไรต่างๆขึ้นมานะครับในยุโรปและเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับก็ทำให้โลกเข้าสู่ยุค 2.0 หรือยุคที่เรียกว่ายุคอุตสาหกรรมนะครับมีการผลิตของเข้าโรงงานมนุษย์ทุกคนกลายเป็นมนุษย์โรงงานครับทำงานตามกะตามเวลามากขึ้นนะครับต่อมาเมื่อมีความก้าวหน้าทางด้านนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะก็เข้าสู่ยุคที่3ที่เรียกว่า 3.0 เนี่ยหรือยุคสารสนเทศนะครับข้อมูลข่าวสารมีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตแล้วในการดำเนินธุรกิจแล้วนะครับแล้วก็โลกาภิวัตน์เนี่ยก็คือการที่โลกเนี่ยมันมีความเล็กลงโลกที่ดูเหมือนกว้างสมัยก่อนเนี่ยก็เล็กลงเพราะว่ามีการส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันเร็วขึ้นนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคนอเมริกันก็รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเช่นเดียวกันกับการที่เกิดปัญหาในประเทศอเมริกาคนไทยก็รู้ว่าเกิดอะไรบ้างอันนี้คือยุคที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ นะฮะและส่งผลกระทบถึงกันหมดนะเศรษฐกิจไทยไม่ดีก็เกิดขึ้นอาจจะเศรษฐกิจโลกไม่ดีนะอะไรที่อย่างมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับส่วน 4.0 เนี่ยเป็นยุคสังคมที่ว่าสังคมความรู้คือการใช้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆเนี่ยในการดำเนินชีวิตมากขึ้นนะครับนั้นโลกาภิวัตน์นั้นเกิดยุค 3.0 ครับในยุคที่เรียกว่าสังคมสารสนเทศหรือสังคมที่ข้อมูลเป็นใหญ่นั่นเองนะครับต่อมาข้อ3นะครับการแสวงความรู้หรือความจริงโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นเหตุเป็นผลและมีกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบอันนี้คือคำนิยามของสิ่งใดครับก็ตัวที่1การวิจัยตัวที่2การนิรณัยตัวที่3การศึกษาตัวที่4การวิเคราะห์และตัวที่5การใช้เหตุผลนะครับอันนี้เป็นกระบวนการครับในการแสวงความรู้อย่างเป็นระบบนะครับเขาจะบอกว่าเนี่ยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์นะตั้งสมมติฐานทดลองนะแล้วก็มีการค้นคว้าเป็นระบบว่ามีระเบียบวิธีวิจัยต่างๆของเขานะครับอันนี้ง่ายๆครับก็คือตอบข้อ1นั่นเองเรื่องการวิจัยนะครับคีย์เวิร์ดของมันนี่คือการค้นคว้าอย่างเป็นระบบนี่แหละนะจะเรียกว่าการวิจัยต้องมีระเบียบแผนต่างๆว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้อ4ครับแพลตฟอร์มรวมรายวิชาซึ่งประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนเรียกว่าอะไรนะครับตัวที่1 MOOC นะครับตัวที่2 Module ตัวที่3 Cyber ตัวที่4 เว็บไซต์ตัวที่5 อินเทอร์เน็ตครับอันนี้เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเลยนะครับในการศึกษาเล่าเรียนกันในยุคสังคมปัจจุบันนี้สังคมดิจิตอลนะครับอันนี้หลายๆคนก็คงน่าจะจำได้นะครับว่าคือข้อที่1 MOOC นั่นเองนะครับเป็นรวมวิชาต่างๆสั้นๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆเรียน5ชั่วโมง10ชั่วโมง15ชั่วโมงอะไรบ้างนะครับเป็นความรู้ในแขนงต่างๆที่มหาวิทยาลัยไทยหลายๆแห่งเนี่ยก็เริ่มทำกันแล้วนะครับเรื่องของ MOOC นั่นเองนะตอบข้อ1นะครับข้อสุดท้ายครับหอภาพยนตร์แห่งประเทศไทยครับจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทไหนครับตัวที่1หอประวัติตัวที่2พิพิธภัณฑ์ตัวที่3ศูนย์ข้อมูลตัวที่4ศูนย์สารสนเทศตัวที่5หน่วยงานจดหมายเหตุครับอันนี้ออกเป็นความจำเล็กน้อยนะครับหอภาพยนตร์ประเทศไทยก็จะเป็นการเก็บนะพวกฟิล์มต่างๆนะภาพยนตร์ต่างๆเอาไว้นะครับในรูปแบบของประวัติศาสตร์เนาะพัฒนาการของฟิล์มไทยพัฒนาการของภาพยนตร์ไทยมีอะไรบ้างนะครับดังนั้นลักษณะของเขาเนี่ยจะเข้าข่ายของการเป็นตัวที่5ครับหน่วยงานจดหมายเหตุนะครับเพราะว่าเก็บเกี่ยวกับข้อมูลประวัติของที่ต่างๆของฟิล์มลักษณะต่างๆไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นแนวถามแนวตอบนะครับของเรื่องเกี่ยวกับแหล่งความรู้นะครับการแสวงความรู้ในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งมีวิธีการมากมายเลยนะครับในการแสวงความรู้ทั้งในระบบนอกระบบทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยนะครับจะสะดวกแบบไหนนะครับเราสะดวกเข้าอินเทอร์เน็ตก็ออนไลน์ไปใครสะดวกเข้าห้องสมุดก็เข้าไปนะครับแต่แหล่งเรียนรู้ทุกอย่างอยู่รอบตัวเราครับแม้กระทั่งบุคคลครูบาอาจารย์หนังสือเล่มหนึ่งก็เป็นแหล่งความรู้ทั้งสิ้นนะครับและความรู้เนี่ยแก้ทำให้สังคมนี้เนี่ยพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งครับผม

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะ

0: จัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับการศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
1: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
5: ลูกเรียนนิติมสทพ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
3: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
1: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสทค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
3: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
5: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
2: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: สวัสดีค่ะ
3: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
2: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
9: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
6: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือ

0: ค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
2: ว้าว
3: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: I returned here for just one reason. I fell in love.
7: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: สวัสดีครับผู้รับฟังทุกคนนะครับพอดีว่าในรูปแบบของการทำงานทางธุรกิจในปัจจุบันนะครับในเรื่องของจะทำให้ผลของธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จได้มีปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือภาวะผู้นำนะครับภาวะผู้นำเนี่ยจะเป็นคนที่หรือเป็นผู้ที่มีบทบาทในการที่จะวางแผนวางนโยบายวางเส้นทางว่าธุรกิจเนี่ยจะเป็นการทำงานแบบไหนประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับดังนั้นวันนี้จะมีผู้ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน3ท่านนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันนะครับจะเริ่มด้วยข้างๆก่อนเลยนะครับอาจารย์ดร.สุภาพรเพ่งพิจิตรนะครับถัดมานะครับผอ.ส.วราพรสุขแสนชนานันท์นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ดร.ภูริพัฒน์ชาญกิจนะครับและตัวผมเองนะครับผอ.ส.ดร.นะครับภาวินชินโชตนะครับเรียกสั้นๆก็ได้นะครับอาจารย์กล้าอาจารย์
1: จุ๋มค่ะ
0: อาจารย์จุ๋มนะครับอาจารย์ก้อยอาจารย์บอมนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากคำถามแรกกันก่อนดีกว่านะครับก็คือจะเป็นเรื่องของความแตกต่างของผู้นำกับภาวะผู้นำเอาผู้นำก่อนดีกว่าในองค์กรเนี่ยผู้นำเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยมีความสำคัญขนาดไหนในการทำงานของเราเนี่ยนะเราจะเจอปัญหาหรือเราอยากจะมีอะไรที่สำคัญที่เราเล็งเห็นได้บ้างนะครับอาจารย์บอมครับมีเรื่องอะไรบ้างเอ่ย
2: จริงๆแล้วถ้าพูดถึงผู้นำนะอาจารย์เนาะส่วนมากเราก็จะนึกถึงผู้บริหารเป็นหลักใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาเป็นคนกำหนดนโยบายกำยุทธหรือยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของธุรกิจนะฮะเพราะ

0: นั้นผู้นำจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นกันง่ายๆต้องมีทั้งความรู้ทักษะความชำนาญรวมถึงบุคลิกภาพด้วยที่ดีนะครับ
1: ครับแล้วท่านก้อยล่ะครับ
2: จริงๆแล้วผู้นำนะคะจริงในความคิดนะคะผู้นำเนี่ยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลนะคะเป็นผู้ที่มีอำนาจสามารถที่จะจูงใจผู้อื่นให้สามารถที่จะทำตามที่เราต้องการได้หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
1: โอ้ท่องมาอย่างเป๊ะ
2: อันนี้นะคะตามตำราค่ะนะ
1: ครับอาจารย์จุ๋มว่าไงครับ
3: เออผู้นำเนี่ยก็เป็นผู้ที่ต้องขับเคลื่อนนะคะเขาคอยให้ความช่วยเหลือหรือว่ามีศักยภาพนะคะที่จะจูงใจโน้มน้าวต่างๆให้การทำงานประสบผลสำเร็จอันนี้ก็คือเรื่องของผู้นำนะคะ
1: ครับผมดังนั้นในตัวของผู้นำเองนะครับก็จะมีมุมในเรื่องของสิ่งที่ต้องผลักดันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งศาสตร์และทั้งศิลป์ทำยังไงในการที่จะทำให้ขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจให้ประสบความสำเร็จให้ได้ทีนี้ก็จะมีความแตกต่างระหว่างคำว่าผู้นำกับภาวะผู้นำนะครับสองอันนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างมุมไหนบ้างเอ่ยนะครับสองอันนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันคือความต่างระหว่างตัวบุคคล
2: กับพฤติกรรม
1: นะดังนั้นถ้าสมมุติว่าในตัวของบุคคลเนี่ยส่วนใหญ่ในเรื่องของผู้นำเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องแบบมันต้องมีมาตรมันต้องทำให้ได้มีความเหมาะสมต้องเป็นผู้นำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าพอเป็นภาวะปุ๊บมันจะมีส่วนที่จะต้องไปเกี่ยวด้วยคือมีเรื่องของพนักงานจะรู้สึกยังไงหรืออะไรมันจะมีความอ่อนในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ที่มันจะมีที่มีมากกว่านะครับดังนั้นจะมีหลายส่วนที่มันมีความต่างกันอยู่นะครับอย่างเช่นมีด้านไหนบ้างครับ
2: อย่างผู้นำเนี่ยจริงๆแล้วนะคือเป็นการที่พูดถึงตัวตนของคนเป็นตัวเราแต่เราเป็นผู้นำคุณเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นผู้นำคือตัวบุคคลในขณะที่ภาวะผู้นำเนี่ยจะเป็นการที่ผู้นำคนนั้นเป็นกระบวนการหรือการแสดงพฤติกรรมเพื่อที่จะโน้มน้าวแสดงอิทธิพลใช้แรงจูงใจในการที่จะให้เขาทำเพราะฉะนั้นผู้นำก็คือตัวคนแต่ภาวะผู้นำคือพฤติกรรมที่ผู้นำแสดงออกมานะคะเพราะฉะนั้นในมุมมองที่แตกต่างก็น่าจะเป็นตัวที่อย่างเดียวที่ว่าค่ะว่าก็คือคนก็คือจับต้องได้เนาะในขณะที่พฤติกรรมก็คือสิ่งที่เรามองเห็นนะคะ
0: อย่างนี้แสดงว่าถ้าผมไม่ได้เป็นผู้นำแต่ผมเป็นแค่พนักงานแต่ผมก็สามารถมีภาวะผู้นำในตัวได้ใช่ไหม
2: ถูกต้องค่ะ
0: ใช่ไหม
2: ถูกค่ะ
0: เช่นผมแบบอะไรนะกล้าคิดกล้าแสดงออกนี่ถือว่าผมมีภาวะผู้นำไหม
2: ถูกต้องค่ะ
0: สามารถชักจูงหรือชักนำเพื่อนๆให้ทำตามที่ผมต้องการได้
2: ใช่ค่ะ
0: นี่ถือว่าผมมีภาวะผู้นำในตัวบ้างนะ
2: ถูกต้องค่ะเป๊ะเลยค่ะจันบอมค
1: ่ะดังนั้นในตัวของภาวะผู้นำกับตัวผู้นำเองนะครับที่จริงเนี่ยในการที่เราจะมาเป็นผู้นำได้เนี่ยมันจะมาจากแหล่งของอำนาจตามหน้าที่ที่ในองค์กรเขามอบหมายให้นะครับเช่นแต่งตั้งให้เราเป็นผู้จัดการแต่งเป็นหัวหน้างานหรือไปเป็นผู้อำนวยการไปเป็น CEO เนี่ยคือเราโดยได้รับการแต่งตั้งมาใช่ไหม
2: ใช่
1: บางคนอาจจะไม่มีคือได้ตำแหน่งมาเป็นผู้นำอ่ะแต่ว่าไม่มีภาวะความเป็นผู้นำก็ได้ถูกไหมครับ
2: ถูกต้อง
1: นะทีนี้มันก็จะมีความยากลำบากแล้วว่าเอ๊ะพอขึ้นมาปุ๊บมันถูกแต่งตั้งมาแล้วเนี่ย
2: ถ้าเรา
1: แล้วจะทำยังไงในการที่เป็นมีภาวะผู้นำหรือไม่
2: ม
1: ีนะครับคิดว่ามันมีปัญหาไหมครับอาจารย์จุ๋ม
3: ก็ต้องมีการเสริมทักษะนะคะว่าการที่ผู้นำเนี่ยจะมีภาวะผู้นำได้เนี่ยเขาจะต้องมีการส่งเสริมมีการดูนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำผู้อื่นได้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของผู้นำที่จะต้องฝึกทักษะตรงนี้แล้วก็มองให้เห็นถึงพฤติกรรมที่เราจะต้องมีภาวะผู้นำนะคะ
1: ดังนั้นในตัวของทักษะต่างๆนะครับของผู้นำเนี่ยที่จริงมันจะมีทั้งคนที่มีความพร้อมแล้วก็ไม่พร้
2: อม
1: ซึ่งในตัวขององค์กรก็สามารถจะสร้างกระบวนการในการที่จะพัฒนาให้ผู้นำคนนั้นเนี่ยเหมาะสมก่อนที่จะขึ้นมาสู่ตำแหน่งหรืออยู่ในระหว่างอยู่ตำแหน่งเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือมีทักษะที่ต้องใช้เปลี่ยนไปเราก็สามารถพัฒนาได้นะครับถูกไหมครับดังนั้นมันจะมีหลายๆประเด็นนะครับในเรื่องของความแตกต่างของผู้นำเมื่อกี้เราได้ไปแตะในส่วนแรกก็คือในเรื่องของอำนาจของผู้นำเนี่ยจริงๆก็คือมาจากลักษณะของตำแหน่งอำนาจหน้าที่ที่ทางองค์กรมอบหมายให้แต่คำว่าภาวะผู้นำเนี่ยมันมาจากอำนาจเนี่ยมาจากตัวของบุคคลเองนะเรามีความรู้สึกว่าคนที่มาอยู่ร่วมกับเราหรือคนทำงานร่วมกับเรารู้สึกว่าคนๆนั้นเนี่ยมีความคิดความรู้ความน่าเกรงขามเหมาะกับการเป็นผู้นำหรือมีลักษณะความเป็นผู้นำ นะอาจจะเช่นยกตัวอย่างดีไหมว่าเอ๊ะเราจะดูจากไหนได้บ้างในเรื่องของคนไหนที่อาจจะไม่ใช่เป็นผู้นำหรอกแต่มีลักษณะเป็นอำนาจมีอำนาจจังเลยนะดูแล้วมีภาวะของลักษณะไหนที่เราสังเกตได้บ้างครับพฤติกรรมแบบไหนบ้างครับ
0: อาจารย์บอกจริงๆแล้วก็ต้องเชื่อบททฤษฎีนะอาจารย
1: ์
0: มันคือเรื่องของลักษณะของบุคลิกภาพใช่ไหมฮะสังเกตง่ายๆเนาะคนที่ค่อยๆพูดนะฮะชัดถ้อยชัดคำนะครับส่วนมากเนี่ยผู้ฟังเนี่ยมักจะคล้อยตามเพราะเขาเข้าใจได้ง่าย
2: ใช่ไหมฮะ
0: สองกริยาท่าทางที่มีความเชื่อมั่นนะฮะหรือแม้กระทั่งแค่การสบตาอย่างเงี้ยอาจารย
2: ์
0: ก็มีผลและต่อผู้ฟัง
2: จริง
0: นะครับดังนั้นเราจะสังเกตเห็นง่ายๆเลยว่าเวลานักการเมืองเวลาพูดเนี่ยเฮ้ยทำไมดูน่าเชื่อถือจังนะเพราะเขามีลีลาม ีท่าทางมีการใช้น้ำเสียงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะทางกายภาพนะครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์จุ๋มเคยเจอมุมไหนบ้างเกี่ยวลักษณะโอ้เจอคนพูด
3: คือถ้าในลักษณะของผู้นำเนี่ยและมีภาวะผู้นำก็คืออย่างที่บอกคือเขาจะมีลีลาการพูดในลักษณะเดียวกันคือเขาก็จะมีการสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่ติดต่อสื่อสารอยู่ว่าสามารถที่จะโน้มน้าวจูงใจไปได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือเป็นพฤติกรรมที่ผู้นำแสดงออกมาให้กับผู้ที่ต้องการสื่อสารด้วยหรือนำไปสู่เป้าหมายอะไรสักอย่างนะคะ
1: อย่างของพี่จุ๋มเนี่ยก็มีภาวะผู้นำนะตอนที่แบบเรียนด้วยกันเนี่ยเขาแบบมาถึงปุ๊บก็เดี๋ยวพี่จัดให้ต้องเตรียมอันนี้นะต้องทำอันนี้เดี๋ยวอาจารย์มาไม่ได้ต้องทำหนึ่งสองสามสี่เข้าเซเว่นซื้อนั่นซื้อนี
3: ่ซื้อเสร็จเรียบร้อย
0: เรียกง่ายๆว่ามีการวางแผนมีการจัดการแล้วก็มีการชักนำและควบคุมด้วย
2: ครบเลย
1: ตัวผมไม่ทำเลยทำไม่ได้ถือตะกร้าอย่างเดียวเดินตามเลย
3: ใช่แล้วสุดท้ายก็จบอยู่ที่ว่าต้องส่งให้เสร็จภายในเวลาเท่านี้ไม่ต้องนอนน้อง
1: ไม่ต้องนอน
3: ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น
2: อ
3: ัน
2: นี้เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะคะ
3: จากประสบการณ์ไหมคะ
1: ประสบการณ์ทั้งนั้นเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: หรือจะเป็นมุมมองเกี่ยวกับลักษณะของทางเป้าหมายที่วางก็ได้ครับในเรื่องของการที่เราเป็นตัวผู้นำเองก็จะเป็นลักษณะของสิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้วว่าเป็นเป้าหมายที่คุณต้องทำอะไรบ้างก็จะเป็นพวก KPI ที่เขาวางไว้ให้อ่ะคือพอคุณเป็นผู้นำแล้วเนี่ยเขาจ้างคุณมาคุณให้คุณขึ้นตำแหน่งคุณต้องทำอะไรให้บรรลุเป้าหมายบ้างนะครับเขาจะกำหนดมาให้เลยซึ่งจะแตกต่างกับภาวะนะภาวะของความเป็นผู้นำเนี่ยก็จะไม่ใช่ละเพราะว่าไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำอะไรให้เป็นยังไงแต่ทำยังไงดีให้คนที่อยู่โดยรอบเนี่ยนำเสนอหรือช่วยทำงานให้เป็นไปตามกรอบที่เราวางเอาไว
2: ้
1: นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นลักษณะของความแตกต่างนะครับ
2: โอเคค่ะน่าจะเห็นภาพกันแล้วนะคะสำหรับนักศึกษาว่าผู้นำกับภาวะผู้นำแตกต่างกันอย่างไรนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ที่จริงมันจะมีอีกหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการวางตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างกันค่อนข้างจะอย่างเด่นชัดนะครับเพราะว่าในลักษณะของความเป็นผู้นำเองเนี่ยมันจะถูกกรอบของหน้าที่เนี่ยมีบังคับอยู่นะครับเมื่อเราจะเป็นพนักงานธรรมดาพอเป็นหัวหน้างานปุ๊บถ้าทำบุคลิกการพูดการวางตัวก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างหนึ่งทั้งที่เราไม่ได้อยากเปลี่ยนหรอกนะแต่มันถูกบังคับว่าม
2: ันต้องเปลี่ยน
1: เพราะเราต้องนำเขาแล้วอะไรเงี้ยนะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาวะผู้นำมันจะแสดงออกโดยตามธรรมชาติ
1: ตามธรรมชาติว่าเราเป็นยังไง
2: แม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้อื่นเนาะความสัมพันธ์กับผู้อื่นถ้าเป็นผู้นำความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็น่าจะอยู่ในลักษณะของผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ของผู้นำกับผู้ตามเนี่ยมันก็อาจจะเป็นมิตรกันได้เป็นเพื่อนกันได้แต่ก็นำได้อย่างที่อาจารย์ตัวอย่างตะกี้นี้อาจารย์จุ๋มกับอาจารย์
3: กล้า
2: อาจารย์กล้า
1: ลืมกันเลยเหรอลืมกันกลางอากาศเลย
2: ใช่ฉันพร้อมจะหลับตลอดเวลา
1: แล้วโอ้ตายเลยแล้วโอเคนะครับอันนี้เราก็จะได้มุมมองเกี่ยวกับของเรื่องของความต่างนะครับทีนี
2: ้
1: เราก็อยากจะรู้ในเรื่องของคุณลักษณะของผู้นำจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีประเด็นไหนบ้างนะครับที่ภาวะผู้นำควรจะเป็นนะครับอย่างแรกเลยครับผมคิดว่าผู้นำเนี่ยน่าจะมีลักษณะแบบไหนนันจุ๋มครับ
3: คือผู้นำเนี่ยก็คือลักษณะก็คือเขาต้องมีความมั่นใจนะคะที่จะแบบคือมั่นใจแล้วก็โน้มน้าวแล้วก็ ให้ความช่วยเหลือคือสามารถเป็นที่พึ่งได้นี่คือลักษณะของผู้นำ
1: นี่ตอบไป3อันเลยเดี๋ยวเพื่อนๆไม่มีอะไรตอบ
3: ก็จะประมาณนี้คือเป็นการแบบว่าสร้างศักยภาพของตัวผู้นำเหมือนเป็นที่พึ่งเนาะเป็นที่พึ่ง
2: ใครๆก็ไปหาไปพึ่งใช่ไหมคะ
1: อันนี้สำคัญเนาะว่าแบบใครๆแบบไม่ใช่ว่าเป็นผู้นำแล้วเข้าถึงได้ยากการที่จะเข้าไปคุยหรือจะแบบแก้ปัญหาด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าเข้าไม่ได้เข้าไม่ถึงนะครับดังนั้นพฤติกรรมต้องแบบเป็นคนที่เปิดรับเป็นบวกนะครับให้คนกล้าที่จะเดินเข้ามานะครับเดี๋ยวนี้ผู้นำแบบฉันอยู่บนหอคอย
3: งา
1: ช้างที่สวยงามฉันอยู่คนเดียวไม่ใครเข้าถึงฉันเป็นไปไม่ได้แล้วในยุคปัจจุบันนะครับนะมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
2: ก็พอมีคนเข้ามาหาเราหวังพึ่งเราสิ่งที่เราต้องมีก็คือความรู้ถ้าเราไม่มีความรู้เราจะช่วยเขาได้อย่างไร
1: ถูกไหมคะช่วยตรงนี้นิดหน่อยได้ไหมครับ
2: ถ้าเราไม่มีความรู้เราก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู้นำจะต้องมีก็คือความรู้เฉพาะด้านความรู้ทักษะความชำนาญต่างๆเหล่านี้
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: เมื่อหลังจากความรู้แล้ว
0: มีความรู้ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: สิ่งสำคัญนะอาจารย
2: ์
0: เมื่อลูกน้องเข้ามาหา
2: ค่ะ
0: ต้องตอบคำถามได้และที่สำคัญคือต้องเจรจาพูดคุยกับเขารู้เรื่องด้วยถ้ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสมัยนี้เนี่ยผู้นำที
2: ่
0: มีมนุษยสัมพันธ์แย่เนี่ยมักจะไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากน้องๆหรือว่าเพื่อนร่วมงานสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยและที่สำคัญนะฮะในยุคนี้เนี่ยผู้นำเนี่ยจะต้องมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ที่ดีด้วยเพราะว่าเราจะต้องสังเกตเห็นอาจารย์ว่าเรามีเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง
3: เพ
0: ราะงั้นผู้นำยุคใหม่ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถจุดประกายความคิดให้กับเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งผู้ใต้บังคับบัญชาได้อันนี้สำคัญมาก
2: ต้องจุดประกายความคิด
1: ครับผมเมื่อกี้ก็เห็นอาจารย์บอมก็พูดมาเหมือนกันนะบอกว่าต้องให้คนนี้น่าเชื่อถือดังนั้นผู้นำจริงๆก็ต้องมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องความยุติธรรมเน
2: า
1: ะนะครับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมีความยุติธรรมภายในจิตใจเพราะว่าพนักงานทุกคนนะครับก็ต่างทำงานแล้วก็แลกด้วยความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานเขาก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ผู้นำเห็นด้วยว่าทำอะไรมาเพราะเวลาการประเมินมาปุ๊บบางทีเราก็เจอปัญหาซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามปกติอยู่แล้วว่าเอ้ยทำไมคนนั้นทำงานน้อยถึงประเมินได้มากจังทำไมทำคนนี้ทำงานมากนะแต่ว่าประเมินได้น้อยจังอะไรเงี้ย
3: ลำเอียงหรือเปล
1: ่
3: าน
1: ะเป็นลำเอียงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องอะไรทำไมรูปแบบประเมินเป็นยังไงอันนี้ผู้นำจะต้องชัดเจน
2: ใช่ทำไม่ได้ทำนี่แย
1: ่เลยเด็กยุคใหม่นี่แบบไม่เอาเลยนะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บไม่ยุติธรรมปุ๊บเป็นไงครับทำไงดี
2: ต่อต้าน
1: ต่อต้าน
2: ค่ะไม่เชื่อฟังแล้ว
1: ตบเลย
3: ไม่ถึงไม่ใช่ไม่ใช่
1: ไม่ต
3: บ
1: ใช
3: ่
1: ไหม
2: ไม
1: ่
2: ตบ
1: ใช่ไหมไม
2: ่ตบ
1: แล้วไปนิดนึงนะ
0: ตบมือฮะ
1: อัพรบมือสิปรบมือแต่ในใจเป็นไงครับ
0: ไม่ยอมรับ
1: ไม่ยอมรับไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วอ่ะนะส่วนใหญ่ก็คือเด็กยุคใหม่เนี่ยคือพอเจอปุ๊บไม่ยุติธรรมนี่คือออกเลยนะขอลาออกดีกว่าทำงานกับตัวเองสบายใจกว่าเราจะเห็นและยุคใหม่ก็ทำงานส่วนตัวเยอะนะครับก็จะเจอปัญหาพวกนี้มากนะครับทีนี้ในส่วนของลักษณะของผู้นำเนี่ยเราก็จะเห็นภาพแล้วว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับทีนี้อยากจะรู้ว่าถ้าผู้นำในอนาคตในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคเอาเป็นยุคใหม่เลยแล้วกันดิจิตอลเลยเงี้ยมันน่าจะมีคุณลักษณะเพิ่มเติมยังไงบ้างครับนะว่าจะมีอะไรบ้างเกี่ยวกับยุคโลกาภิวัตน์นะครับเช่นเราบอกว่าโอเคในรูปแบบของโลกาภิวัตน์กับรูปแบบเดิมเนี่ยมันต่างกันไหมรูปแบบแนวคิดต่างกันหรือเปล่า
2: แนวคิดต่างกันแน่นอนค่ะเพราะโลกาภิวัตน์แน่นอนก็ต้องมีอะไรคะเทคโนโลยีใช่ไหมคะเมื่อมีเทคโนโลยีมีอินเทอร์เน็ตโลกมันก็แคบขึ้นถูกไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถที่จะมองเห็นภาพในภาพรวมได้เพราะฉะนั้นเรารู้เรื่องของเราคนเดียวไม่ได้ละเราต้องรู้เรื่องของเพื่อนด้วย อย่างเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะรู้เฉพาะจุลภาครู้ของในครัวเรือนอย่างเดียวไม่พอมันต้องเป็นเศรษฐศาสตร์ระดับมหาภาคขึ้นมานะคะเขาก็เรียกว่าเป็นความคิดแบบโลกาภิวัตน์ลักษณะนี
1: ้ที่จริงก็คือคำว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยคนก็ยังงงเอ๊ะโลกาภิวัตน์มันอะไรนะที่เหนือเป็นวันวิวัฒนาการแบบโอ้โหระดับโลกเลยเปลี่ยนโลกอ่ะเป็นสิ่งที่มันตอนนี้โลกมันเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยดังนั้นหนึ่งในเรื่องของการที่เราจะเชื่อมโยงเทคโนโลยีอะไรมันมีสูงมากเลยนะทุกอย่างมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ในรูปแบบของอีกอันหนึ่งที่เมื่อมีการที่มีการเชื่อมโยงทางด้านทางด้านดิจิตอลมาเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดความเข้าถึงข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเร็วครับพอเกิดการเข้าถึงข้อมูลค่อนข้างเร็วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของผู้นำที่ต้องคอยดูแลนะครับกันกรองข้อมูลพยายามตอบคำถามพยายามชี้ทางที่ถูกต้อง ให้คนที่ได้รับข้อมูลตรงนั้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีเฮ้ยตรงนี้ไปทำแบบนี้จริงหรือเปล่าเฮ้ยทำไมตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้มันใช่ไหมพอไปรับข้อมูลมาบางทีแล้วเก
2: ิ
1: ดความในความเชื่อใช่ดังนั้นก็จะพยายามป้อนว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะนะเราก็ต้องให้บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อเราดูข้อมูลก่อนเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่านะแล้วก็ไม่ต้องไปอธิบายรายละเอียดเยอะให้เขาศึกษาเองว่าไอ้ความจริงมันคืออะไรแล้วเขาจะมีความมั่นใจนะครับมันมีอันนึงคือพอเป็นโลกาภิวัตน์เนี่ยมันเกิดการเขาเรียกว่าอะไรกรอบของขอบเขตมันหายไปนะเดี๋ยวนี้การทำงานมันก็วิ่งเข้ามาออกไปวิ่งเข้ามาออกไปเนี่ย

0: มันทำให้เกิดอะไรขึ้นนะเหมือน
1: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไหมคะ
0: ใช่ความหลากหลายเป็นยังไงพี่จุ๋มครับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2: คือในแต่ละบริบทเนี่ยในแต่ละที่เนี่ยเขาอาจจะมีวิธีการหรือว่ามีวิธีการชักนำในแต่ละองค์กรเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นองค์กรหนึ่งเนี่ยก็ต้องดูว่ามีบริบทประเภทไหนอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะแล้วอาจารย์บอม
3: ก็แสดงว่าหมายถึงว่าผู้นำสมัยนี้เนี่ยผมสังเกตเห็นนะฮะว่าในอง

0: มีความเชื่อหรือถูกปลูกฝังมาแตกต่างกันมีศาสนาที่นับถือแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีผลต่อการทำงานด้วยเช่นกันผู้นำยุคใหม่ต้องเข้าใจเรื่องนี้ครับ
1: ใช่
2: ญี่ปุ่นก็อย่างเนาะฝรั่งก็อย่างนึงอย่างนี้ก็ต้องดูด้วย
1: ก็อย่างที่มีคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าให้ think global แต่ให้ act local ถูกไหมคะให้think ว่าดูภาพรวมของทั่วโลกแต่เวลา act ให้ act ตามวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นนั้นๆก็จะได้รับการที่ตอบรับที่ดีนะคะ
3: ถึงสตาร์บัคแต่ดื่มกาแฟ
2: ดื่มกาแฟไทยไม่ใช่ครับไม่ใช
3: ่ในเรื่องของความหลากหลายจริงมันก็มีหลากหลายนะคือเราให้คนอื่นเข้ามาทำงานร่วมกับเราที่อยู่ในสังคมใหญ่นะเขาต้องเป็นคนปรับตัวเราก็ต้องสร้างแนวทางให้เขาเราต้องทำความเข้าใจคนโดยรอบภายในก็ต้องพยายามทำความเข้าใจในความหลากหลายว่าถ้าทำตรงนั้นกับอีกอันหนึ่งคือเราเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยแต่ต้องไปทำงานข้างนอกซึ่งตัวเราจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องเข้าใจความหลากหลายของเขาแทนแล้วเราต้องเป็นคนปรับตัวที่มากขึ้นแทนนะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องความหลากหลายนะครับแล้วเมื่อกี้ก็เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับว่ามันจะมีการที่เราเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแบบนับวันก็คือเปลี่ยนแต่ละวันนี่ก็เปลี่ยนตลอดเวลาเลยใช่ไหมนะเมื่อเช้าแบบนั่งลองดูเอ๊ะเนี่ยทางเรียนเขาสั่งมาว่าเนี่ยให้ทำคลิปวิดีโอโอ้โหพ่อแม่เขาทำคลิปวิดีโอแบบตัดต่อโอ้โหเหมือนกับคลิปในเฟซเลย
2: ส่งกันบ้านลูก
3: แล้วก็ชงเออใช้ส่งกันบ้านลูกเท่านั้นบอกโอ้โหคิดกันขนาดนั้นเลยเหรอนะเขาเลยส่งมาว่าอ๋อมันใช้โปรแกรมนี้นะเราก็ต้องอ่ะทำยังไงเอาไปเปิด
1: หา
3: ดูใน YouTube อ่ะพอเปิดดูลองทำเสร็จปุ๊บเราใช้เวลาประมาณ2วันกว่าจะทำได้นะพอตอนหลังอีกวันนึงเด็กทำ
1: เด็ก
3: ทำได้ภายใน1วันตลกนี่คือเราคิดช้าเราต้องพัฒนาตัวเองให้เยอะหน่อยนะ
1: มันเป็นความคุ้นเคยด้วยเด็กยุคปัจจุบันเขาอยู่กับเทคโนโลยีเขาจะปรับตัวได้เร็วกว่าเราเนาะ
3: ใช่ครับทีนี้มันจะมีคำถามนึงนิดนึงแล้วกันนะครับมันเป็นเกี่ยวกับบทบาทแล้วกันบทบาทของภาวะผู้นำเนี่ยในองค์กรเนี่ยมันมีลักษณะของบทบาทด้านไหนบ้างนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็อย่างเช่นในองค์กรเนี่ยก็จะมีลักษณะของบทบาทในการที่เราเป็นหัวหน้างานนะครับเราเป็นประธานหรือเป็นหัวหน้างานเนี่ยเราต้องทำงานยังไงเราต้องคอยสั่งคอยบอกคอยโค้ชกับทางพนักงานนะครับแล้วก็มีบทบาทด้านอื่นๆนะครับที่เกิดขึ้นนะอย่างเช่นมีอะไรอีก
1: บทบาทประสานงานนะคะเวลาเราประสานงานเราในฐานะผู้นำเราจะต้องทำตัวอย่างไรนะคะถึงจะประสานงานระหว่างระดับบนกับระดับล่างได้นะคะเชื่อมต่อกัน
3: หรือจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจนะต้องพยายามตัดสินใจเรื่องปัญหาต่างๆให้กับทางคนที่อยู่ในองค์กรหรือหน่วยงานตัวเองนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นเบื้องต้นที่เราได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างเกี่ยวกับบทบาทเกี่ยวกับลักษณะนะครับของภาวะผู้นำแล้วก็ตัวผู้นำเองนะครับในองค์การนะครับ

0: ครับก็คราวที่แล้วก็จะได้ทราบในเรื่องของลักษณะของความแตกต่างผู้นำแล้วก็ภาวะผู้นำทีนี้จะมีเรื่องของลักษณะของผู้นำที่ต้องปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจเนี่ยจะมีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นผู้ที่จะมีอำนาจที่เราจะชี้เป็นชี้ตายเส้นทางของการทำงานขององค์กรได้เลยทีเดียวนะครับทีนี้ในลักษณะของการตัดสินใจของผู้นำอะครับมันจะแบ่งเป็นลักษณะไหนได้บ้างครับอาจารย์จุ๋ม
1: ก็เราจะแบ่งออกมาเป็นสามระดับนะคะคร่าวๆก็คือในระดับของผู้บริหารระดับสูงเนี่ยผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็จะมีการตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับด้านกลยุทธ์หรือนโยบายหลักนะคะที่จะให้องค์กรเนี่ยดำเนินงานไปได้ต่อจากนั้นเนี่ยก็จะส่งมาที่ผู้บริหารระดับกลางผู้บริหารระดับกลางตัดสินใจในระดับกลยุทธ์ว่าตัดสินใจว่ายุทธวิธีที่เราจะทำเนี่ยเป็นลักษณะไหนแล้วส่งต่อมาให้กับผู้บริหารในระดับต้นหรือระดับหัวหน้างานที่จะต้องนำไปปฏิบัตินะคะว่าเราจะมีการปฏิบัติงานแล้วก็มีอะไรที่จะต้องตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้กับในหน่วยของงานของเราพนักงานของเราเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับประมาณนี้นะคะ
0: ครับก็

0: ในส่วนของการที่เราแบ่งเป็นทั้งหมด3ระดับเนี่ยคือเป็นระดับสูงระดับกลางระดับต้นนะครับทีนี้ในตัวของกลยุทธ์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นลักษณะกลยุทธ์ที่มันต่างกัน3กลยุทธ์ใช่มั้ย
1: ใช่ก็จะมีกลยุทธ์อะไรนะอาจารย์มีกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงใช่มั้ยฮะ
2: ค่ะ
1: โฟกัสไปที่เรื่องของการ
0: วางนโยบาย
1: นโยบาย
0: ระยะยาว
1: ใช่มั้ยครับทำยังไงให้องค์กรเรา achieve หรือบรรลุตามที่เราตั้งเป้าไว
2: ้
1: นะฮะอยากจะเป็นอะไรก็ว่าไป
0: เพราะนั้นอันนี้คือมันอยู่ขึ้นอยู่ที่กลิ่นของทางผู้บริหารเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: นะว่าเขาสามารถมองวิสัยทัศน์เนี่ยบางทีวิสัยทัศน์จะบอกมองยาวได้นะแต่เป็นไปไม่ได้นี่ก็
2: ไม่ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ลำบาก
2: มันจะชาเลนจ์เกินไปค่ะมันชาเลนจ์แต่ต้องเป็นชาเลนจ์ที่สามารถทำได้
0: ใช่ใช่หรือว่าเราทำได้ง่ายเกินไปอย่างเช่นฉันจะเป็นเปิดร้านขายหมูปิ้งฉันจะเป็นเจ้าเดียวที่แบบขายได้ดีที่สุดใน
2: ซอยน
0: ี้ในซอยนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าเดียวอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่วิสัยทัศน์ไม่ชาเลนจ์เท่าไหร่เนา
2: ะส่วนระดับยุทธวิธีก็จะเป็นการวางแผนระยะกลางนะคะระยะปานกลางนะคะไม่ใช่ระยะยาวเหมือนกับระดับกลยุทธ์นะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนนะคะซึ่งก็จะแตกต่างจากระดับปฏิบัติการระดับปฏิบัติการก็จะเป็นการวางแผนในแต่ละวันการตัดสินใจเฉพาะหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ดังนั้นก็จะแบ่งเป็นถ้าเกิดเมื่อกี้ที่ฟังมาเหมือนจะเป็นลักษณะของแบ่งไปตามช่วงของเราใช้กลยุทธ์ได้ก็มีแบ่งเป็นระยะยาว5ปีนะระยะกลางประมาณปีนึงขึ้นไประยะสั้นก็แบ่งประมาณต่ำกว่า1ปีใช่มั้ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับทีนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในปัจจุบันนะครับพอดีก็แชร์ข้อมูลกันพอดีไปประชุมมาหลายที่เขาบอกว่าในลักษณะของประชุมในเรื่องของการวางกลยุทธ์ระยะยาวเนี่ยเขาบีบระยะเวลานะครับตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าโอ้เขาน่าจะปีบลงเหลือประมาณ3ปีนะแล้วก็เหลือปีนึงแล้วก็ปฏิบัติการก็เป็นแต่ละไตรมาสอะไรเงี้ยตอนแรกก็ดูเป็นแบบนั้นเดี๋ยวนี้ก็บอกก็รู้ระยะยาวจริงเขากำหนดแค่2ปีเอง
2: ลดลง
3: ยาวแล้ว
0: เขาบอกเนี่ย2ปียาวสุดแล้วเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันสูงมากเขาบอกว่าอยากให้เป็นถ้าเป็นไปได้อยากให้เป็นปีต่อปีด้วยซ้ำ
1: เหตุผลนึงที่มันต้องสั้นลงเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมภายนอกรอบตัวเรามันเปลี่ยนเร็วมากจริงๆ
2: ใช
1: ่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคเทคโนโลยีใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้เร็วขึ้นตามไปด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับถูกครับทีนี้มันก็จะมีอันหนึ่งครับมันอันนี้คือรูปแบบของการที่เราจำแนกการตัดสินใจตามระดับขั้นของผู้บริหาร
1: คณะ
0: กรรมการเนา
1: ะ
0: ทีนี้มันจะมีลักษณะของการตัดสินใจที่จำแนกตามบุคคลนะซึ่งแบ่งเป็นแค่2กลุ่มเองก็คือเป็นของบุคคลคนเดียวกับโดยกลุ่มนะครับอันนี้มันเหมือนกิจกรรมที่เราให้ทำโดยตลอดเลยทีนี้ก็จะมีคำถามย้อนกลับไปว่าแล้วการตัดสินใจด้วยคนเดียวกับกลุ่มอันไหนดีกว่ากัน
2: มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะนะคะคือถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของคนเดียวเราจะไปถามใครล่ะในเมื่อเราก็รู้ข้อมูลของเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจในกรณีที่เราเป็นเจ้าของคนเดียวหรือเป็น SME ขนาดเล็กขนาดกลางอะไรเงี้ยเราก็สามารถตัดสินใจด้วยตัวของเราเองได
3: ้ก็พอแล้ว
0: บริบทของหน่วยงานเราว่าเป็นยังไงใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วทีนี้สองอันนี้คิดว่าอันไหนดีกว่ากันมีไหมครับ
1: อาจารย์ก้อยว่าไง
2: จริงๆถ้าเป็นแบบกลุ่มใช่ไหมคะแบบกลุ่มก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำไงคะ
1: ก็ดีเหมือนก
2: ัน มันก็ดีมันก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมันก็ได้เห็นมุมมองได้เปิดทัศนคติของตัวเองนะคะแล้วก็มีการที่แบบว่าตรวจสอบความถูกต้อง
3: หาข้อยุติ
2: ถูกต้องประมาณนั้นนะคะ
0: ก็ในลักษณะของการตัดสินใจในลักษณะของการตัดสินใจคนเดียวเนี่ยก็จะมีสถานการณ์ที่จะเลือกใช้ดีกว่านะทั้งกลุ่มแล้วก็คนเดียวเนี่ยที่มันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าจะเลือกใช้แบบไหนเช่นสถานการณ์เร่งด่วนเดี๋ยวนี้เลยต้องแต่งงานต้องคนเดียวแล้วไปร่างประชุมเฮ้ยขอกลุ่มมาแต่งงานหน่อย
2: ไม่ได้
0: ไปแล้วเรียบร้อยนะงานพังเรียบร้อยนะหรือว่าแบบเรามาทำงานแล้วโหงานนี้เราไม่ถนัดเลยอะเราทำไม่ได้เลยแต่มีเวลาให้คอยตัดสินใจอันนี้เราก็ต้องเรียกประชุมมีคนไหนมาช่วยกันได้บ้างดังนั้นในการประชุมกลุ่มเนี่ยมันจะช่วยลดในเรื่องของความสามารถที่เรามีน้อยครับก็จะมีคนที่มาเสริมให้นะครับช่วยสนับสนุนกันซึ่งกันและกันในการที่เราจะได้การตัดสินใจที่ดีขึ้นนะครับของเดียวกับกลุ่มทีนี้มันใน2อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วในการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มเนี่ยมันจะดีกว่าเดี่ยวนะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าไอ้ที่บอกว่าไอ้ข้างหลังนี่แหละก็คือเราอ่ะไม่ได้มีความสามารถเต็มทุกด้านหรอกใช่ไหมคนเราไม่ได้เก่งทุกด้านดังนั้นแต่ละคนที่มาร่วมกันเนี่ยจะสนับสนุนในสิ่งที่เราขาดไปเอามาให้แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อีกเพราะบางที

0: ในสถานการณ์นั้นในช่วงเวลานั้น
1: รอไม่ได
0: ้รอไม่ได้ฉันต้องใช้แล้วมันตรงกับความสามารถเราอ่ะก็ต้องตัดสินใจคนเดียวไปเลยก็ต้องฟันธงไป
2: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของข้อดีข้อเสียของ
1: แบบกลุ่มกับแบบเดียว
0: แบบกลุ่มกับแบบเดียว
1: นะ
0: ครับในลักษณะของการตัดสินใจมันจะมีอีกครับก็จะแบ่งไปตามลักษณะของตัดสินใจของภาวะผู้นำนะครับของวาคิโอนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น4แนวทางของการตัดสินใจนะก็คือแนวทางการตัดสินใจที่กำหนดไว้ชัดเจนโดยบุคคลแล้วก็ไม่ชัดเจนโดยบุคคลนะครับชัดเจนในระดับองค์การไม่ชัดเจนในระดับองค์การจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆที่จริงใน4กลุ่มนี้เขาก็แบ่งออกเป็นกลุ่มของส่วนตัวแต่ใจส่วนบุคคล
1: กับเป็นสังกลุ่ม
0: การตัดสินใจของกลุ่มขององค์การนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นในลักษณะของตัวบุคคลเองเนี่ยก็เหมือนว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นยังไงเราก็ต้องทำตามนั้นเช่นตอนเช้าฉันต้องตื่นมาตอนตีห้านะตีห้าจะต้องทำความสะอาดบ้านก่อนแล้วก็ไปอาบน้ำเสร็จทำอาหารเสร็จปุ๊บล้างจานแล้วก็ออกเรารู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไร
1: พูดเตือนตัวของตัวเองเลยใช่ไหม
0: ไม่ใช่ถ้าตัวของตัวเองนะ ตีสี่ไม่ใช่ตีสามตื่นขึ้นมาพิมพ์หน่วยก่อนพิมพ์หน่วยไม่ทันแล้วไม่เสร็จจะต้องทำยังไงตีห้าเราต้องเสร็จแล้วเพราะว่าตีห้าเราต้องทำงานส่วนตัวอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำนะเกิดขึ้นบ่อย
1: ๆก็คือเราจะรู้เหมือนคล้ายๆงานรูทีนเนาะ
0: ใช่แต่มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นในสิ่งที่แบบเป็นแนวทางที่ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนเช่นอาจจะเจอสถานการณ์ที
1: ่
0: ไม่คาดคิดเจอแบบเปลี่ยนแปลงไม่บ่อยนักอะไรเงี้ยเช่นอยู่ดีมาถึงสตาร์ทรถเสียสตาร์ทไม่ติดซะงั้นทำยังไงนะผิดเวลาก
1: ำลังพิมพ์หน่วยอยู่ลูกไม่สบายทำยังไง
0: จะประชุมเนี่ยทำยังไงดีนะประชุมนี้สำคัญมากเลยแต่เราก็ต้องเลือกของครอบครัวก่อนใช่ไหมครับน
1: ะ
0: ครอบครัวรอไม่ได้งานรอได้ไม่เป็นไรช่างเถอะถ้ามาเก็บงานตอนตีสาม
1: แต่วันก่อนเขาบอกเลยนะคะว่าถ้าครอบครัวดีงานก็จะดีเงินก็จะดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ครอบครัวไม่ดีงานก็จะเสียเงินก็จะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ลำดับ priority ไว้อยู่แล้วว่าครอบครัวต้องมาก่อนอยู่แล้ว
0: เนื้อสนาเดียวกันขององค์กรก็จะเหมือนกันว่าเป็นลักษณะที่องค์กรจะเจอนะรู้อยู่แล้วว่าต้องทำงานอะไรบ้างมีกระบวนการอะไรบ้างต้องใช้เท่าไหร่เจอแล้วเคยเจอปัญหาแบบไหนมาเขาตัดสินใจได้เลยกับอีกอันนึงคือนานๆเจอทีนะจะต้องตัดสินใจแบบทันด่วนเลยอ่ะเช่นทำงานอยู่โดนมีคนโดนคัตเตอร์ตัดนิ้วขาดเงี้ยนะโอ้ยกตัวอย่างดูโหดร้ายไปหน่อย
1: รู้สึกสาดิ
0: คัตเตอร์ตัดเล็บขาด
1: เอาไม่แบบเป็นแค่แผล
3: คือมันเป็นเหตุฉุกเฉินในงานซึ่งเราไม่ได้เรื่องที่เกิดขึ้นประจำวันเพราะฉะนั้นเฮ้ยทีมควรจะทำยังไงดูแลยังไงใช่ไหมฮะ
0: อันนี้คือจะเป็นทักษะในการแก้ปัญหาด้วยเนาะในการแก้ปัญหาง
3: ั้นเดี๋ยวยกตัวอย่างที่มันซับซ้อนลงหน่อยคัตเตอร์ตัดนิ้วขาด
0: เดี๋ยวคัตเตอร์ตัด
3: จริงๆมันมีเรื่องของการปรับตัวฮะก็คือเรื่องปัญหาการปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคดิจิตอลอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าองค์กรในปัจจุบันเนี่ยเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่
1: อ
3: นเพราะฉะนั้นการจะตัดใจเพียงคนเดียวเนี่ยไม่เหมาะสมแน่นอนเพราะงั้นเราก็ต้องระดมทีมเน
1: า
3: ะทีมผู้บริหารก็ดีหรือว่าอาจจะรวมกับพนักงานมาช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนว่าเฮ้ยเราจะปรับองค์การเราเข้าสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างไรเพราะงั้นอันนี้คือลักษณะของการร่วมกันทำกับปัญหาที่เราไม่เคยเจอมาก่อน
1: ก็คือระดมสมอง
3: ครับ
1: นะะ
3: ใช่ครับผม
1: เพื่อที่จะมาช่วยกันคิด
0: ถูกต้องเลยเพราะว่ามันก็เป็นกำลังจะเป็นคำถามต่อไปเลยครับก็คือจะเป็นสิ่งที่เรากำลังจะเจอเมื่อเราต้องตัดสินใจมันจะเผชิญอะไรบ้างเนี่ยนะอันหนึ่งที่อาจารย์บอมเขาได้พูดไปแล้วนะครับในเรื่องของการที่เราจะต้องตัดสินใจนะครับที่เผชิญกับความไม่แน่นอนเนาะอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะแล้วมันเจอปัญหาแล้วเราจะแก้ไขยังไงเราก็ไม่สามารถจะแก้ไขด้วยตัวเองได้ละนะครับอันที่สองคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมาจากความหลากหลายในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทำให้ความสมดุลที่มันมีอยู่อ่ะมันแคลกลงไปอ่ะมันพังลงอย่างสมมุติว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ย
2: บ
0: อกว่าอ้าวขยะพลาสติกใครบอกว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไปเจอพวกไมโครพลาสติกในปลาทูนะของไทยแล้วหรือพยูนตายเพราะว่ากินพลาสติกจนไปอุดตันใช่ไหมครับพวกนี้นะมันก็เป็นสิ่งที่มันเกินเกณฑ์ความหลากหลายที่เราไม่หยุดทำคนเดียวได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องทำเอ้ยไม่เป็นไรถ้าเราไม่หยุดทำก็ไม่เป็นไรหรอกความจริงไม่ใช่เนาะมันต้องอยู่ว่าใครเริ่มต้นก่อน เริ่มต้นจากตัวเองเราก่อนใช่ไหมครับ

0: ถ้าคนรู้ก็จะได้จบเนาะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้มันจะมีเรื่องของผลกระทบเมื่อกี้ที่อาจารย์บอมบอกมามันจะมีผลกระทบที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นน่ะ
2: ครับ
0: เพราะว่ามันกระทบอย่างรุนแรงนะครับในวงการธุรกิจเงี้ยพอจะมีตัวอย่างไหมครับว่ามันจะเกิดยังไงมาการเปลี่ยนแปลงตัดสินใจปุ๊บถ้าไม่เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยโหตายแน่เลย
1: โนเกียค่ะ
0: ครับ
1: โนเกียนะคะเดิมนะคะเขาใช้ระบบซิมเบียนแล้วเขาก็ยืนยันในการที่มือถือเขาจะต้องมีปุ่มกดนะคะเขายืนยันเลยค่ะว่ายังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนนโยบายให้มีให้เป็นแบบจอทัชสกรีนนะคะเขาก็ยืนยันในมุมมองของเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเพราะเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสุดท้าย
3: เขาไ
1: ปไม่รอดนะคะก็ต้องขายหุ้นขายอะไรกันไปแต่ก่อนโนเกียอยู่เบอร์หนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่อยู่ใน5อันดับแล้วนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเผชิญแล้วเขาตัดสินใจผิดในการที่เขาจะไม่เลือกเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้
0: นี่อันนี้มันจะตรงกับภาษาอังกฤษที่เราให้ไว้เนาะไอตัวแฟรงเกนสไตน์ใช่ไหมครับมอนสเตอร์เอฟเฟกต์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเราคิดว่ามันตรงนี้เราเปลี่ยนไปมันต้องดีแน่แต่ออกมาปุ๊บไม่ใช่เลยโนเกียนี่เป็นเขาเรียกบริษัทแรกๆเลยที่เราไม่คาดคิดเลยว่าเป็นบริษัทที่จะเจ๊งได้ที่แบบจะล้มลงมาได้นะยักษ์ใหญ่ขนาดนี้นะครับยังไม่มีใครคาดคิดเลยหรือแม้กระทั่งว่าเรามีการเปลี่ยนไปอย่างเช่นคอสเมติกที่แบบเป็นแบรนด์หรูๆหลายๆยี่ห้อเนี่ยยอมทำลายชื่อเสียงของตัวเองเอามาวางขายในร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยนะปกติมันจะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ที่แบบมันจะวางอยู่ตรงเคาน์เตอร์ประจำที่ผมได้ซื้ออะไรบ้างไหมมีแบรนด์ในไซวงเซเว่น
4: ลอริโอใช่ก็มีวนๆไปเพราะเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งทดสอบที่มีคุณภาพหมายความว่าตอบรับของผู้บริโภคได้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นเคาน์เตอร์แบรนด
1: ์
4: ถ
1: ู
4: กไหมแล้วสามารถที่จะดูแลผิวพรรณดูแลความงามซึ่งมีขายในร้านสะดวกซื้ออันนี้มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถามว่าเลือกใช้ไหม ก็ต้องทดลองไหม
1: ก็ต้องลองนะคะเช่นสีจันใช่ไหมคะเด
0: ิ
1: มแป้งสีจันแต่ก่อนแป้งนี้รู้ส
4: ึ
1: ก
4: แต่ตอนนี้ไม่ใช่ละ
1: ใช่ใครๆก็อยากลองนะลูมิเนนอะไรเงี้ยเขาดียังไงอะไรอย่างเงี้ยคะเราก็ต้องไปลองเพื่อที่จะเปิดโลกทัศน์เรา
0: ช่องทางใหม่ที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่เซเว่นแล้วนะเดี๋ยวนี้มันเหมือนว่าคนยอมที่แบบขายผ่าน Facebook ผ่าน LINE ผ่านเขาเรียกว่าอะไรสื่อโซเชียลมีเดีย
1: ไลฟ์สด
0: นะ
4: ไลฟ์สด
0: เพื่อขายอะไรเงี้ยแล้วทำให้คนเชื่อถือแล้วก็ยอมที่จะมาซื้อแล้วคนที่ไลฟ์ก็ได้เงินค่าโฆษณานะเดี๋ยวนี้มันเกิดธุรกิจแบบใหม่พวกนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเฮ้ยทำไมมันถึงขายแล้วซื้อได้ทำไมเวลาเราลงขายพวกนี้เนี่ยทำไมเขาถึงสนใจมันต้องแบบมีแรงดึงดูดอะไรสักอย่างต้องถามเจ้าแห่งการซื้อของผ่านออนไลน์ท่านอาจารย์วราพรเราเจอแบบนี้มันคิดว่าแบบผลกระทบที่เกิดขึ้นของธุรกิจเนี่ยผู้บริหารมันต้องเปลี่ยนไหมเนี่ยอย่างเงี้ย
1: ต้องเปลี่ยนนะคะคือตอนนี้ในมุมมองของลูกค้านะคะก็เน้นไปที่ value มากขึ้นนะคะการตัดสินใจจะเน้นที่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในสิ่งที่เราได้รับนะคะมันไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องได้ของแพงนะคะแต่เราต้องการของที่มีคุณภาพ
0: ดังนั้นนะคะความเชื่อถือมันอยู่ที่ใครเนาะเปลี่ยนจากสิ่งที่เราขายผ่านโฆษณาแล้วพยายามเอาดาราทุกคนเนี่ยผ่านเข้ามาในกล้องให้ทุกคนได้เห็นว่าเอ้ยอันนี้มันดีนะคุณซื้อตรงนี้หรือยังอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเป็นการที่เอามาใช้จริงคนใช้จริงฉันมาลองเองฉันรีวิวตัวเองนี่ฉันลองมาแล้วมันดีแบบนั้นแบบนี้นะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือเชื่อถือของใครใกล้สุดคือเพื่อน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกไหม
1: อย่างล่าสุดนะคะไม่เคยใช้กระเป๋าโค้ชนะคะแต่มีลูกศิษย์อยู่ที่อเมริกามาไลฟ์สดค่ะแล้วก็พาไปเดินในช็อปของโค้ชเลยค่ะเหมือนกับว่าเราไปเดินเองเนี่ยนะคะชิ้นนี้เอาไหมชิ้นนี้เอาไหมชิ้นนี้เอาไหมเป็นด้วยความที่เป็นลูกศิษย์เฮ้ยมันอยู่ที่อเมริกาจริงๆเรารู้แบ็คกราวด์เขาไปจริงๆเรากล้าที่จะซื้อถ้าเราไม่เชื่อใจไม่มั่นใจเราก็ไม่กล้าซื้อเพราะกระเป๋าใบหนึ่งไม่ใช่ราคาถูกๆอันนี้ค่ะความมั่นใจความเชื่อใจอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญในการตัดสินใจเหมือนกัน
0: ถ้าคนไหนอยากได้กระเป๋าโค้ชก็ติดต่อใช่ไห
4: มคนที่รีวิวของรีวิวสินค้าแล้วเราสามารถเหมือนกับว่าการันตีได้แล้วสิ่งอันหนึ่งก็คือในเมื่อเขารีวิวแล้วคุณภาพดีแล้วราคาก็เป็นราคาที่เหมาะสมอันนี้ก็คือทำให้ผ่านการซื้อการช้อปปิ้งอันนี้ก็เป็นช้อปปิ้งออนไลน์ละหรืออีกอันนึงก็คือเป็นการทดลองใช้สินค้าแล้วก็รวดเร็วไม่ต้องไปถึงตรงนั้น เวลาเราไปถึงไปอเมริกามีค่าใช้จ่ายนะอาจารย
1: ์ใช่ใช
4: ่แล้วแบบว่ากว่าจะได้ของมาถ้ารอส่งเราก็ไลฟ์สดแล้วก็ดูแล้วก็เลือกเอาช่วยส่งอันนี้มาตรงนี้ต้นทุนตรงนี้ก็หมดไปกับสิ่งของที่เราต้องการได
1: ้
0: ตอนนั้นนี่คือความเปลี่ยนแปลงนะที่แบบเราไม่ค่อยรู้มาก่อนเลยนะว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นได้เร็วนะครับทีนี้แบบพวกห้างสรรพสินค้าก็จะเริ่มมีปัญหาเหมือนกันระหว่างคนที่เข้าไปดูเข้าไปซื้อจริงๆผ่านช้อปปิ้งพวกผ่านระบบทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยซื้อแล้วยอดเจริญเติบโตนี่มันสูงมากเป็นก้าวกระโดดไม่รู้กี่เท่านะนะทีนี้มันจะมีกระบวนการในการตัดสินใจนะครับที่เกิดขึ้นมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือการค้นหาความต้องการในการตัดสินใจนะการสร้างเกณฑ์ว่าคุณจะตัดสินใจคุณต้องใช้อะไรมาวัดนะครับ
1: ค่ะ
0: นะแล้วจะแบ่งน้ำหนักเท่าไหร่
1: ให้ความสำคัญกับเกณฑ์ไหน
0: กับเกณฑ์ไหนเกณฑ์มันไม่ได้เท่ากันทุกเกณฑ์หรอกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะพัฒนาทางเลือกประเมินทางเลือกแล้วก็หาทางเลือกที่ดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: นะอย่างเช่นอาจารย์ภูริพัฒน์บอกว่าเนี่ยเราต้องการจะค้นหาตัดสินใจในการเลือกแฟนสักคนนึง
1: เลือกแฟนเลยนะ
2: เลือกแฟน
0: เลือกแฟนอันนี้คือมีแฟนอยู่แล้วแต่นี้เราเป็นยกตัวอย่าง
2: ขอบคุณมากครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวถ้าเกิดไปเปิดเจอเดี๋ยวจะไป
2: ยุ่ง
0: เช่นเกณฑ์ถ้าเกณฑ์ขึ้นมาก็ต้องเป็นเกณฑ์ตามความต้องการของเจ้าตัวใช่ไหมครับ
1: เกณฑ์อะไรบ้างคะบอกได้ไห
2: มเป็นคนดีฮะ
1: เป
2: ็
1: นคนด
2: ี
1: เป็นคนดี
0: เป็นคนดี
1: สวยไหมคะ
2: สวยด้วยครับ
1: สวยด้วยนะคะ
4: ตัวอย่างเข้าตัวมากเลยนะ
0: อย่าเยอะตัวอย่างเยอะเอาแค่นี้พอนะ
4: เอาเป็นตัวอย่าง
0: เดี๋ยวเปล่าเดี๋ยวผิดเกณฑ์ขึ้นมาอาจารย์บุญพัฒน์ตายแล้วมอมตายขึ้นมาทีนี้พอสร้างเกณฑ์เสร็จปุ๊บจะมีน้ำหนักน้ำหนักหมายความว่าไงเมื่อกี้เราบอกว่ามีเรื่องของความเป็นคนดีกับอะไรนะก
1: ับ
0: ความสวยนะ
1: อาจารย์ให้น้ำหนักกับ
0: ให้น้ำหนักยังไงสมมติว่าร้อยนึงเนี่ยก็ให้ค่าน้ำหนักความดีกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ใช่ไหมแล้วก็ความสวยกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
2: อาจจะดีสัก
1: 60
2: ต้อง70แล้วกันสวยสวยอาจจะสัก60อะไรอย่างเงี้ย
0: เกิน
1: เกินเกินเกินไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะ
2: ลงมาสัก30อะไรอย่
0: าง
2: เงี้ย
0: ไม่ต้องสวยหรอกดูที่ใจอะไรเงี้ยใช่ไหมนะพอเราตั้งเกณฑ์ก็แบ่งค่าน้ำหนักพอแบ่งค่าน้ำหนักก็จะประเมินว่าทางเลือกมันมีด้านไหนบ้างครับแล้วก็ตัวนั้นมาเป็นตัวประเมินใช่ไหมครับแล้วก็เลือกนะว่าเออคนนี้แหละเหมาะสมในช่วงเวลาดีที่สุดแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นการตัดสินใจที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้มันจะมีลักษณะที่จะเป็นปัญหาที่ผู้นำต้องเจอเวลาตัดสินใจเนี่ยนะจะเป็นลักษณะของปัญหาจะแบ่งออกเป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับปัญหาที่
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยเกิดนะนะ
1: แล้วถ้าเกิดเคยเกิดขึ้นมาแล้วเราจะแก้ไขยังไงคะ
0: นั่นสิทำไมท่านต้องเป็นคนถาม
2: เลยปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจริงแล้วจริงแล้วปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเคยได้กำหนดโซลูชันหรือแนวทางแก้ไขไว้เรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะเพราะงั้นเราก็ทำตามขั้นตอนของมันไปนะฮะอย่างเช่นสมมติเนาะสมมติว่าเอ๊ะระบบระบายอากาศเสียเคยมาครั้งหนึ่งแล้วเรามีวิธีการในการแก้ไขมันได้อย่างไรต้องเรียกช่างไหมหรือมีขั้นตอนระดับที่1 2 3ทำอย่างไร
1: อ
2: ันนี้คือปัญหาที่เราทราบคำตอบอยู่แล้ว
1: ก็คือเรารู้แนวทางการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำตามนั้นไป
2: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย
0: อย่างเช่นเราบอกว่าบ้านพี่จุ๋มมีงูเข้าบ้าน
2: ไม่เคยเจอปัญหานี้มาก่อน
4: ไม่เคยเจอปัญหานี้มาก่อนอันนี้ก็ต้องแบบว่าร้องก่อนไหมตกใจก่อนตกใจก่อนนะแล้วทีนี้เราก็ต้องแบบว่ารีบหาทางแล้วจะโทรตามอันนี้คือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นมีเข้ามามีสัตว์ร้ายเข้ามาอย่างเงี้ยไม่รู้จะทำยังไงก็คือเราก็โทรหาให้กู้ภัยเนาะเข้ามาช่วยก็ตอบรับได้ดีนะเข้ามาในสถานการณ์อันนี้แต่ว่ามันเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เราจะต้องแก้ไขคนที่จะต้องเราต้องหาช่องทางที่เจอแบบเนี้ยเราคิดว่าไหนคือช่องทางที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องรวดเร็วด้วยนะ
1: ในขณะนั้นของพี่จุ๋มยังดีนะคะเรียกกู้ภัยของก้อยเนี่ยไม่มั่นใจค่ะไอ้งูที่เห็นนะมันงูเขียวแบบ
4: เขียวธรรมดา
1: หรือเขียวหางไหม
2: อาจารย์ยังมีเวลาพินิจพิเคราะห์พิจารณาประเภทงูด้วยเหรอ
4: ช่วยดีจังเลยไม่ร้องเลยไม่ตกใจก็ตกใจนิดนึง
1: ตกใจไหม ตกใจในกรณีต้องรีบเก็บหมาเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวมาโดนทำลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่คือรักหมามากกว่าตัวเองปล่อยงูได้ไม่เป็นไรหมาเก็บไว้ก่อน
1: สุดท้ายก็เอาอะไรนะ DDT ไปฉีดงูค่ะให้เป็นเมาก่อนอะไรเงี้ย
4: แล้วก็เชิญออก
1: แล้วก็เชิญออกไปเพราะว่าเราว่ามันมีพิษหรือไม่มีพิษ
0: อันนี้อาจารย์วรพรก็จะแบบแต่ละคนก็คือจะมีความต่างกันตรงที่ว่าแล้วแต่ประสบการณ์ใช่ไหมครับว่าตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้าเป็นยังไงในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมันเป็นยังไงนะครับก็อยู่ที่ประสบการณ์ทีนี้พอมีประสบการณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เริ่มแล้วเป็นลักษณะที่มันมีโครงสร้างแล้วคือเรารู้แล้วว่ามันเป็นยังไงเราจะทำยังไงต่อนะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่อาจารย์จบบอกว่าเนี่ยมาโทรหากู้ภัยแต่แล้วกู้ภัยก็บอกว่าสิ่งที่เราหนึ่งเลยคือเราเจองูเราต้องโทรหากู้ภัยสองกู้ภัยก็จะมาบอกว่าสิ่งที่คุณต้องทำคือดูว่างูอยู่ไหนแค่นั้นเองจบแต่พอกู้ภัยมาปุ๊บแค่บอกว่าอยู่ชี้จุดว่าอยู่ตรงนี้นะก็จะง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ทำให้เห็นกรอบนะครับของการตัดสินใจของภาวะผู้นำ
3: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
5: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
6: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
7: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
8: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
9: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
10: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
11: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
12: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
13: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
14: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
16: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับ ประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
17: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า
18: ทันสมัยล้อมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
19: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนการดูแลตนเองเมื่อเกิดหมอกควันในชุมชนทราบหรือไม่ว่าหากในพื้นที่หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ประสบปัญหาหมอกควันซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศเคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ใช้หน้ากากอนามัยหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆปิดปากปิดจมูกและสวมแว่นตาทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านงดกิจกรรมที่ทำให้เพิ่มปริมาณหมอกควันเช่นการเผาขยะและควรใช้ยานพาหนะเท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือการทำงานที่ต้องออกแรงมากเพราะเมื่อหายใจเร็วขึ้นฝุ่นละอองจะเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นติดตามข่าวสารหรือการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆงดใช้น้ำฝนในการอุปโภคบริโภคใช้น้ำเกลือกั้วคอป้องกันอาการเจ็บคอ สำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดโรคหัวใจโรคปอดรวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุควรพักอยู่ในบ้านเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที
20: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
21: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
20: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
21: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
22: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
23: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถคันนึง

0: จอดท่านรีบ
1: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
0: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
2: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ก็เมื่อกี้เราคุยในเรื่องของการตัดสินใจเนาะว่ามีกระบวนการอะไรบ้างที่ผู้นำจะต้องเป็นนะครับทีนี้อยากจะรู้อีกนิดนึงเลยว่าคือมันมีเรื่องของเครื่องมือนะมันมีเครื่องมืออะไรใหม่ๆในการที่เราจะช่วยในการตัดสินใจได้บ้างครับอย่างเช่นเราบอกว่าเนี่ยในยุคปัจจุบันมันจะมีลักษณะที่ว่าแบบมันต้องเข้าใจนะแล้วก็ต้องมีความเป็นเขาเรียกอะไรนะมีความเป็นประชาธิปไตยนะครับดังนั้นระบบของมติเอกฉันท์นี่ก็สำคัญสมมุตินะครับก็เช่นทุกคนต้องยอมรับร่วมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากที่แบบจะเจอว่าทุกคนเนี่ยคิดเห็นเหมือนกันทุกๆคนนะครับทีนี้มันมีเครื่องมืออะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
2: เครื่องมือตอนนี้เท่าที่รู้จักนะคะก็น่าจะมีการใช้การจำลองแบบหรือที่เรียกกันว่าซิมูเลชันนะคะก็คือเป็นการจำลองสถานการณ์นะคะซึ่งมันอาจจะมีทฤษฎีการจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราอะไปศึกษาเก็บข้อมูลและรู้ความน่าจะเป็นแล้วก็มาจำลองสถานการณ์เพื่อที่จะดูว่าไอ้ความน่าจะเป็นตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มาใช้ในการตัดสินใจ
1: ดูเหมือนยากเลยนะมีอะไรที่ง่ายกว่านี้
3: เราคุ้นเคยครับ brainstorm ครับคือการระดมสมองระดมความคิดร่วมกัน
2: ค่ะ
3: ก็คือเปิดโอกาสให้ทุกคนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหานะฮะแล้วก็อาจจะต้องหามติหรือข้อยอมรับร่วมกันของกลุ่มนะฮะประโยชน์ของมันเลยก็คือเรื่องของการที่เราได้แต่ละคนได้มีมุมมองเนี่ยมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับ
2: ครับผมอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะเทคนิคแบบเดลฟายซึ่งเจ้าเทคนิคตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ในกรณีที่ใช้ความผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในการที่จะระดมสมองแต่เป็นการเผชิญหน้าของการที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนไม่ต้องเผชิญหน้ากันก็คือตอบแบบสอบถามใช่ไหมคะแล้วก็ส่งกลับเข้ามาที่ส่วนกลางเพื่อให้เกิดการประมวลผลพอผลมันไม่โอเคก็ส่งกลับไปใหม่ทำอย่างนี้ซ้ำๆกันจนกระทั่งเกิดเป็นคำตอบที่เป็นในแทง
1: ในทางเดียวกันทั้งหมด
2: นะคะแล้วก็เอามาใช้ในการตัดสินใจ
1: นี่ก็เป็นลักษณะของเทคนิคเดลฟายนะครับที่จริงก็จะมีคนก็จะเข้าใจในเรื่องของรูปแบบของการใช้เทคนิค2อันนี้อย่างเช่นระดมสมองกับเดลฟายเนี่ยที่มันจะมีความต่างอยู่นิดนึงนะครับก็คือระดมสมองเนี่ยคือทุกคนเนี่ยโยนคำตอบมาให้เลยทุกคนคือถูกหมดนะไม่มีใครมาบอกว่าคนนี้ผิดคนนั้นผิดคือเก็บข้อมูลมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: แต่เดลฟายนี่คือถามเอากลับแล้วดูความคิดเห็นส่วนใหญ่แล้วก็ไปถามใหม
2: ่
1: เอากลับยืนยันอีกทีถามยืนยันอีกทีถามยืนยันจนเป็นแนวทางเดียวกัน
2: ใช่
1: นะถึงจะชัดเจนนะครับมันก็จะมีอีกรูปแบบที่ง่ายเลยนะก็คือตัดสินใจเองด้วยตัวเองส่วนตัวเลยคือก็ประสบการณ์เรามีนะเมื่อกี้อย่างที่พี่จุ๋มบอกแล้วเฮ้ยจะเจอแบบนี้ทำไงดีเอ้าโทรหาเลยนะมันก็จะโทรหามันก็จะง่ายใช่ไหมครับในเรื่องของการตัดสินใจนะหรือว่าจะเป็นลักษณะของก้างปลา
2: ก้างปลา
1: ก้างปลาเป็นไงอ่ะ
2: ก้างปลาอาจารย์
3: ปลาทู
2: ด้วยใช่ไหมปลาอื่นไม่ได้แล้วปลากระพุงได้ไหมคะ
3: มันมีลักษณะคล้ายๆเหมือนกันเลยฮะการคือออกแบบตัวเมนปัญหาหลักใช่ไหมฮะแล้วจะมีเรื่องอะไรฮะสาเหตุ
1: ของปัญหา
3: แตกเป็นกิ่งก้านออกไปอย่างนี
2: ้ก็คือหัวปลาจะเป็นตัวปัญหานะคะแล้วก้างปลาใหญ่ก็จะเป็นสาเหตุหลักก้างปลาย่อยก็คือสาเหตุย่อยรองลงมาอันลักษณะนี้นะคะ
3: แล้วเก่ง
2: ไม่ขนาดนั้นค่ะ
1: ไม่ได้หรอกออกมาเป็นเชิงสถิติทันที
2: เขาจะเรียกอีกอย่างว่า cause and effect และ diagram นะคะในเรื่องของหัวปลาทู
1: ครับ
2: ต้องปลาทูด้วย
3: ปลาทูด้วย
1: จริงปลาทูนี่คือที่จริงก็ต้องบอกเป็นต้นไม้นะเพราะว่าปลาทูเนี่ยมันเป็นไอ้นี่ไม่ใช่เรื่องของเคม

0: โอเคมันจะมีเรื่องของที่ยิมพูดในเรื่องนี้คือจะมีส่วนในการพัฒนาใน
1: ความ
0: ภาวะทีนี้มันมีรูปแบบของการพัฒนาภาวะผู้นำอยู่ครับมันจะแบ่งออกเป็นยุคหลายยุคมากเลยนะครับมันมีประมาณไหนบ้างครับพี่จุ๋ม
2: ก็ในช่วงแรกๆในยุคที่หนึ่งเนี่ยเขาจะดูผลลัพธ์ของการทำงานนะคะอันนี้ก็จะผ่านมาหาความสมดุลในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรพอผ่านมาเป็นยุคที่สองเนี่ยก็คือจะเอาเรื่องของทักษะนะคะทักษะในการทำงานนะคะทักษะมาประยุกต์ใช้นะคะดูพฤติกรรมของผู้นำเนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติงานผ่านมาเรื่อยๆนะคะเป็นยุคที่สามยุคที่3มีจะเน้นการอบรมค่ะอาจารย์ก้าคืออบรมที่นี้เราจะเห็นว่าผู้นำเนี่ยถูกผ่านไปการอบรมโดยการ เรียนรู้บ้างฝึกปฏิบัติดูกรณีศึกษานะคะแล้วก็จำลองสถานการณ์ต่างๆให้ผู้นำเนี่ยได้มีการฝึกแล้วก็การพัฒนาพอเปลี่ยนมาในยุคที่4เนี่ยยุคที่4เริ่มมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วผู้นำจะต้องทำอะไรทีนี้พัฒนาตัวเองพัฒนาเองได้ละจาก e-learning ใช่ไหมการเรียนออนไลน์เนี่ยมายุคที่4แล้วนอกจากนั้นก็ยังไม่พอก็บวกกับการฝึกอบรมเข้าไปด้วยในยุคที่4พอยุคที่5ยุคใกล้ๆของเราเนี่ยเน้นความรู้ของผู้นำละดูว่าผู้นำเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มทักษะทางด้านไหนบ้างที่เป็นทักษะเฉพาะตัวให้กับผู้นำให้ตรงตามความต้องการนะคะแล้วพอมาถึงยุคที่6เนี่ยเราก็จะอยู่ก้ำกึ่งเนี่ย5 6อยู่ตรงนี้นะคะเป็นการเชื่อมโยงแล้วตอนนี้เอาเรื่องของศาสตร์ทางด้านยุทธศาสตร์ต่างๆนะคะเรื่องผลลัพธ์เนี่ยเอามาดูแล้วผู้นำจะต้องพัฒนากันยังไงนะคะในยุคนี้แล้วก็บวกด้วยเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแล้วก็อีกอันนึงที่พูดไว้ก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ต้องมีลักษณะของการผลักดันความคิดสร้างสรรค์ต่างๆให้กับผู้นำด้วยอันนี้ก็เป็นในช่วงแต่ละช่วงแต่ละยุคที่ผู้นำควรจะมีนะคะ
0: ดีมากที่จริงตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนของในยุคของการฝึกอบรมเนี่ยมันจะมีรูปแบบของการฝึกอบรมที่แบ่งว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเรียนรู้ด้วยตัวเองไปบรรยายมีโค้ชมีอะไรเงี้ยกับปฏิบัติอะไรเงี้ยนะก็แบ่งเขาเรียกว่า70-20-10อะไรเงี้ยทีนี้ส่วนใหญ่ที่เราใช้กันคือบรรยายอย่างเดียว 70% แต่ 70% เพราะฟังบรรยายมันไม่ได้เข้าตัวไม่ได้มาใช้จริงหรอกดังนั้นเขาเลยให้กลับไปเอาส่วนที่เป็น10ที่เป็นลักษณะของการปฏิบัติงานนั่นแหละเอามาใช้การฝึกอบรมผ่านการปฏิบัติงานจริงอ่ะมาใช้เป็น70ซะนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นโค้ชแล้วก็จะเป็นเรื่องของการบรรยายให้น้อยอะไรเงี้ยแ
3: ต่ทีนี้การบรรยาย
0: ใช่เมื่อเขาลดการบรรยายลงเพื่อว่าจะไปเน้นเรื่องของปฏิบัติให้ได้มากขึ้นนะครับทีนี้มันจะมีส่วนที่ออกมาในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีการฝึกอบรมที่มันผ่านรูปแบบของการเรียนรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ที่อาจารย์สมบอกว่ามีทั้ง e-learning นะที่เราใช้เช่นอาจจะมีพวก fully e-learning พวก MOOC ใช่ไหมครับนะอันนี้ก็อาจารย์บอมก็ได้ลองสร้างมุกไปเป็นไงบ้างครับในตัวของมุกเองเนี่ยมันมี
4: จริงๆมันเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเรียนนะฮะอาจารย์ก็คือเราก็เปิดโอกาสก็คือให้นักศึกษาสามารถเข้ามาจอยในระบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับนักศึกษาสามารถค้นคว้าบทเรียนที่ตัวเองสนใจนะฮะแล้วก็เป็นระบบที่ฟรีนะครับนักศึกษาสามารถที่จะทำการพูดคุยกับอาจารย์ได้ผ่านทางแชทลูปนะครับรวมถึงสามารถทำการทดสอบออนไลน์และรู้ผลได้ทันทีแล้วคุณสามารถเทียบได้ด้วยว่าความรู้ของคุณณตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับไหนเมื่อเทียบกับเพื่อนทั้งกลุ่
3: ม
4: นะเพราะฉะนั้นระบบมุกเนี่ยถือว่าเป็นระบบการเรียนรู้แบบใหม่ที่คนรุ่นใหม่น่าจะได้รู้จักกันนะครับ
0: ที่จริงมันมีอันนึงที่มันคู่กับมุกตีคู่กันมาเลยนะแล้วกำลังดังเขาเรียกว่าสกิลเลนนะสกิลเลนเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายๆมุกเหมือนกันแต่ว่ามันจะเน้นในการพัฒนาในสกิลในทักษะด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเลยครับแล้วก็มุ่งเน้นในการพัฒนาแบบนั้นนะครับอันนี้ก็จะมีหลายๆมหาวิทยาลัยเขาก็ได้เข้าไปพัฒนาลักษณะของหลักสูตรเนี่ยที่เป็นลักษณะสกิลเลนเนี่ยเข้ามาใช้ที่มากขึ้นอะไรเงี้ยไม่พวกธรรมศาสตร์เนี่ยโอ้เยอะแยะมากเลยที่เขาสร้างขึ้นมาคือมันทำให้เห็นถึงการตอบโจทย์คือพอเราเข้าสกิลเลนเนี่ยคนที่มีความสำเร็จในด้านใดด้านหนึ่งของสกิลด้านนั้นเนี่ยจะมานำเสนอในรูปแบบของเขาดังนั้นในแต่ละสกิลของคนประสบความสำเร็จจะมีหลายคนเราจะเลือกจุดไหนที่มันเป็นแบบอย่างเนี่ยเราสามารถคลิกได
3: ้เหมือนเป็น best practice ให้เราที่จะเรียนรู้ตามเขา
0: เพราะว่าทักษะของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างเช่นสมมติว่าตีเทนนิสเนี่ยโรเจอร์เฟเดอรัลเนี่ยเวลาตีเทนนิสเนี่ยเขาจะตีเป็นลูกแฟลตก็คือลูกตรงๆเลยตีปุ๊บมันจะไม่สปินนะหรือนาดาวเนี่ยที่เราใช้มันสปินสูงๆมากเลยมันจะหมุนแคว้งเนี่ยสองนี้ทักษะก็จะไม่เหมือนกันนะแต่เขาประสบความสำเร็จมาเหมือนกันนะคือเป็นระดับโลกเหมือนกันอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องไปลองดูว่า

0: เราจะใช้รูปแบบการพัฒนาแบบไหนนะครับอีกอันนึงล่าสุดเลยจะเป็นลักษณะของการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนี้เอามาใช้ในการฝึกอบรมนะครับพวก VR ใช่ไหมนะ Virtual Reality อะไรเงี้ยมาใช้เขาใช้ยังไงคืออยากจะฝึกในการทำงานอะไรสักอย่างนึงก็ไม่จำเป็นจะต้องไปวางเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องมืออยู่หน้าโต๊ะหน้าอะไรให้รู้ก่อนเลยว่าจะทำอะไรบ้างใส่แว่นตามีเป็นเหมือนกับเกมขึ้นมาว่าคุณจะทำยังไงจะหยิบจับอะไรก็จะใช้เครื่องมือมีแว่นตามีอุปกรณ์ช่วยเหลือ นะครับพวกนี้ก็คือจะมีพวกทางบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็ใช้เยอะนะครับที่ใช้มากขึ้นเนาะอย่างเช่นพวก KFC หรืออะไรเงี้ยก็มีการพัฒนาทักษะแบบนี้เหมือนกันแล้วก็จะพัฒนาสู่การทำงานของผู้บริหารเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเมื่อเราเข้าลงไปที่เกมเนี่ยมันจะเจอสถานการณ์ที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะแล้วก็เขาสามารถคิดวิเคราะห์หรือว่ามีการใช้เทคนิคหรือว่าใช้การตัดสินใจใหม่ๆณตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มันก็จะมีรูปแบบนะครับของการที่จะต้องพัฒนาภาวะผู้นำในอนาคตนะครับทีนี้เมื่อกี้ได้บอกว่าในอนาคตเนี่ยมันมีลักษณะของทักษะเกี่ยวกับความหลากหลายใช่ไหมต้องเข้าใจความหลากหลายวัฒนธรรมต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลก็ตามนะครับหรือจะเป็นทักษะอื่นก็ตามเนี่ยมันจะมีแนวโน้มของภาวะการแนวโน้มของการพัฒนาผู้นำในอนาคตแบบไหนบ้างครับจุ๋ม
2: คือโดยแนวโน้มของเราเนี่ยนะคะเท่าที่เราเห็นนี่เราจะเป็นการพัฒนาแบบแนวดิ่งละคือเราจะมองที่ตัวของผู้นำในอนาคตที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะพัฒนาเขาในด้านไหนโดยการพัฒนาเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะคะว่า เราจะพัฒนาโดยการผ่านผู้นำโดยตรงเลยไหมนะคะหรือว่าเราจะเรียนรู้โดยที่เราจะใช้ผู้เชี่ยวชาญแต่แนวโน้มที่เราเห็นนี่ก็คือเราจะพัฒนาโดยตรงไปที่ตัวผู้นำเลยตัวบุคคลเลยนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือในประเด็นที่ต่อมาก็คืออาจจะเป็นการสร้างโมเดลนะคะให้กับผู้นำเนี่ยโดยผ่านตัวของหน่วยงานที่เป็นทรัพยากรมนุษย์เนี่ยสร้างโมเดลขึ้นมาเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับผู้นำที่ผู้บริหารต้องการหรือองค์กรต้องการเนี่ยแล้วก็เข้าไปพัฒนาเลยอันนี้ก็จัดเป็นคอร์สแล้วก็สร้างโมเดลขึ้นมาแต่ว่าในการฝึกอบรมไม่ใช่ว่าในโมเดลนั้นเป็นโมเดลที่เขาไม่ต้องการเลยแต่เราเอามาใช้มันก็ไม่ถูกต้องนะคะเราก็เลือกที่โมเดลที่ตอบรับแล้วก็เป็นที่ต้องการของหน่วยงานนะคะนอกจากนั้นเนี่ยแนวโน้มที่จะต้องพัฒนาเนี่ยคือผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็คือมุ่งไปที่การสร้างสรรค์นวัตกรรมละเพราะนั้นในส่วนของการพัฒนาเนี่ยแนวโน้มเนี่ยเราก็ต้องมีเรื่องของการพัฒนาภาวะผู้นำที่จะสามารถสร้างนวัตกรรมได้อันนี้ค่ะก็เป็นแนวโน้มก็คือเราจะได้ผู้นำที่มีความคิดริเริ่มมีความทันสมัยอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งที่เราเป็นที่แนวโน้มในการพัฒนาให้ผู้นำเนี่ยมีภาวะผู้นำเกิดขึ้น
0: ดังนั้นก็จะมีอยู่3ส่วนนะก็คือจะมีภาวะผู้นำที่เป็นแนวดิ่งคือจะมีความสำคัญมากขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมีสิ่งที่มันเป็นคอร์สที่ทางองค์กรได้จัดไว้ให้แล้วว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างที่เราจะขึ้นไปอยู่ระดับนี้เราควรจะผ่านคอร์สอะไรเงี้ยเหมือนกับราชการที่เขาทำนะครับต้องผ่านจะเข้า C4 ไป C5 C5 ไป C6 ต้องผ่านเรื่องอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีคอร์สอบรมให้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นลักษณะการพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมนะหรือความคิดสร้างสรรค์ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับเลยว่าในการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันไม่สามารถพัฒนาได้ทุกคนถูกไหมครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีแนวคิดหรือรูปแบบการคิดเนี่ยอาจจะไม่ได้ล้ำไม่ถึงการมีนวัตกรรมได้นะแต่เราก็สามารถปลูกฝังให้เขารู้ว่ามันมีความสำคัญแล้วก็จะช่วยผลักดันนะครับทำให้เกิดนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ในองค์การได้ใช่ไหมครับ
3: อย่างเช่น Google เนาะการจัดองค์การของ Google นะคะเขาก็จะมีการจัดบริษัทจัดห้องทำงานนะคะให้ค่อนข้างที่แบบไม่เหมือนห้องทำงานทั่วไปนะคะสามารถเอาสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงได้มีมุมกาแฟพักผ่อนเพื่อที่จะให้พนักงานมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค
0: ์ที่มอทก็เป็นนะครับนะอย่างห้องผมก็มี
3: สัตว์เลี้ยง
0: สัตว์เลี้ยงมีซาลามันเดอร์ผมมีซาลามันเดอร์ในห้อง
4: มันช่วยให้เกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ในงานได้ด้วย
0: มันมีความแตกต่างมีแต่ปลามีแต่นกมีแต่หมูอะไรนะหมาแมวนี่โอ้มันเป็นสัตว์ ั่วไป
3: พื้นฐาน
0: มันไม่ค่อยนะเราเอาสัตว์แปลกๆมาเลี้ยงเราทำให้เกิดอะไรที่แปลกใหม่กับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อมันมีสัตว์แบบนี้ในโลก

0: กนี้ด้วยเออมันกินแบบนี้นะมันอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยนะอย่างนี้นะ
1: ซาลาแมนเดอร์เลยใช่ไหม
0: ซาลาแมนเดอร์ครับผม
1: ตัวประหลาด
0: ครับผม
2: ว่าจะเป็นแบบว่าการทำงานโดยแบบสไตล์อยู่บ้านวันนี้ไม่ต้องแต่งตัวแบบใส่สูทมานะใส่กางเกงยีนแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตมาเราก็แบบโอเคหรือว่าเป็นลักษณะบันไดขึ้นลงไม่ต้องขึ้นลงสไลเดอร์ลงอาจจะเห็นที่ทรูที่เห็นที่ทรูในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็คือมีการลงเราจะลงไปแผนกบุคคลเรามีสไลด์ลงมาเลยแล้วก็ลง
0: เปลี่ยนบรรยากาศ
2: เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ
1: เยี่ยมเลยนะคะ
0: อันนี้คือเป็นการจัดโครงสร้างองค์กรบรรยากาศทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เมื่อกี้ที่บอกไปมันมีเรื่องของการแต่งกายใช่ไหมอันนี้นอกเรื่องไปเลยนะคือในการแต่งกายจริงแล้วเนี่ยผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยที่มันอยู่ในท่านเขาอยู่ใน Gen X หรืออยู่ในยุค Baby Boomer ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงมากๆที่อายุเยอะๆเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าไม่ใช่
1: มันต้องแต่งตัว
0: มันต้องแต่งตัวตามยูนิฟอร์มต้องเรียบร้อยต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี
1: ้ต้องเท้าต้องหนังมันว้าว
0: แต่ว่าเด็กยุคใหม่บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการคือต้องการไอเดียดังนั้นความเป็นปัจเจกเนี่ยมันสำคัญนะดังนั้นคุณจะไปปิดกั้นฉันได้ยังไงดังนั้นรูปแบบของการแต่งกายเนี่ยก็ควรจะแต่งกายให้แบบต้องเจอกันครึ่งทางเหมือนกันใช่ไหมก็คือมันต้องเหมาะสมด้วยแหละไม่ใช่ว่าเราจะใส่ชุดนอนมาทำงานอะไรเงี้ยลากแตะกางเกงขาสั้นขึ้นมาออฟฟิศอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: อันนั้นก็คงไม่ได้สร้างของสร้างสรรค์อะไร
0: นะก็จริงก็เคยเจอบางที่เหมือนกันโอ้โหใส่กางเกงขาสั้นกางเกงยีนขาสั้นขาดนะแบบใส่เสื้อยืดรองเท้าแตะฟองน้ำเนี่ยเดินเข้ามาที่ออฟฟิศไม่ใช่ออฟฟิศเล็กๆด้วยนะบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งเลยไม่บอกชื่อเสียงเรียงนามแล้วกันแต่ว่าเขาบอกว่างานเขาเสร็จอะสำเร็จอะแล้วเขาก็ไม่มีใครว่าเขาด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาทำแล้วก็เขาทำจนงานเขาบรรลุผลแล้วก็มันปล่อยให้เขาฟรีกับชีวิตเขามากอะไรเงี้ยนะแต่ว่าผู้บริหารบอกว่าก็ไปเตือนเหมือนกันนะว่าทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้ถ้าลูกค้ามาเห็นจะเกิดยังไงขึ้นนะเขาก็เลยมีการปรับตัวนะครับต้องซึ่งกันและกันอะไรเงี้ย
1: ก็มีกฎเกณฑ์ของสังคมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่เรื่องการแต่งกายที่สำคัญมากเลยนะบังคับให้เราแต่งชุดไม่สวยขึ้นมาโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเป็นไง
1: โอ
0: ้
1: โหยายพูด
2: ค่ะทำงานไม่ออก
1: ปากไม่แดงเดินไม่มีแรงเดิน
0: ปากไม่แดงเดินไม่ได้
1: ไม่มีแรงเดินอะไรเงี้ยค่ะ
0: เดี๋ยวจับกลิ้งอย่างเดียวแทนเลยนะที่จริงมันจะมีลักษณะของการพัฒนาภาวะผู้นำอีกอันนึงอะครับในเรื่องของการบริหารดาวเด่นใช่ไหมครับก็คือทาเลนต์เนี่ยมันจะไม่เหมือนใครเลยใช่ไหมครับในเรื่องของการพัฒนาผู้นำปกติหรือการพัฒนาบุคคลปกติกับบุคคลที่มีศักยภาพสูงเนี่ยมันมีลักษณะที่มันต่างกันมุมไหนมีบ้างไหมครับ
2: ในเรื่องของเราพูดถึงดาวเด่นก่อนแล้วกันดาวเด่นนี่คือเป็นการสืบหาเนาะเป็นการมองหาว่าบุคลากรในองค์กรเนี่ยใครที่ดูแบบว่ามีผลงานเนาะมีศักยภาพเพื่ออะไรเพื่อที่จะสนับสนุนเขาให้เขาขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้นานในอนาคตการสืบหาดาวเด่นนี่ก็คือลักษณะของดาวเด่นต้องเป็นคนที่กล้าที่จะทำนะคะให้กล้าที่จะพัฒนาตัวเองให้ประสบผลสำเร็จนะคะในด้านการงานเนี่ยมีภาวะผู้นำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะแต่ทำออกมาแล้วเนี่ยคืองานที่เขาทำเราก็ต้องมองเห็นในเชิงประจักษ์ได้ว่านี่คือดาวเด่นอันนี้คือการค้นหาดาวเด่นนะคะ
0: เพราะในตัวของคำว่าดาวเด่นหรือทาเลนต์นะครับในบุคคลเนี่ยจะเป็นบุคคลที่จะมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความ
1: โดดเด่น
0: มีพรสวรรค์ขึ้นมาเลยเนาะดังนั้นกลุ่มนี้เนี่ยในเรื่องของการ drive ด้วยเงินหรือว่าจะเป็นแค่ตำแหน่งปกติทั่วไปเนี่ย
1: ไม่ใช่
0: มันต้องแบบเฮ้ยวันนี้ทำแล้วต้องเป็นงานที่แบบ
1: ท้าทาย
0: น่าสนใจไม่มีใครทำได้มีชื่อเสียงอะไรเงี้ย
1: เป็นงานยากๆทำแล้วพิสูจน์ความสามารถ
0: ใช่หรือว่าแม้กระทั่งในการที่จะอบรมก็ไม่ใช่อบรมพื้นฐานทั่วไปอะไรเงี้ยควรจะไปอบรมในสิ่งที่แบบเขาไม่เคยเจอเช่นอย่างของเราเนี่ยเชิญอาจารย์คนนึงที่แบบเก่งมากเลยก็ไปอบรมเหมือนกันแต่ว่าเป็นผู้บริหารที่แบบต้องไปเป็นเครือข่ายของเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายระดับประเทศระดับโลกอะไรเงี้ยเขาก็อยากไปนะหรือไปอบรมแทนที่อบรมภายในประเทศไปอบรมต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็อยากไปเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ได้อะไรที่มันใหม่ๆเกิดขึ้นมาจริงอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ก็จะมีลักษณะของขั้นตอนของการพัฒนาภาวะผู้นำนะครับที่มันมีอยู่หลายขั้นตอนมากเลยนะครับมันจะมีขั้นตอนประมาณไหนบ้างครับ
2: คือ

0: ขั้นตอนของการพัฒนาเนี่ยนะคะคือเรามีขั้นตอนเพื่อเราจะได้ผู้นำที่เราอยากได้นะคะหรือเรียกอะไรนะผู้นำที่พึงประสงค์ไหม
1: ที่พึงประสงค์
0: ที่เป็นพึงประสงค์ความต้องการขององค์กรเนี่ยคือเราก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อน
1: ครับ
0: วิเคราะห์

0: ลักษณะงานที่ทำแล้วก็ตัวของผู้นำเองเสร็จแล้วเมื่อผ่านการคัดเลือกเนี่ยเราก็จะคัดเลือกเข้าไปพัฒนานะคะเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาให้กับองค์กรนะคะจันก้า เราจะเลือกเรื่องใดให้กับผู้นำคนนี้ที่จะเข้าไปพัฒนาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายนะคะและความเหมาะสมของตัวผู้นำเองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดนะคะกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ในการพัฒนาว่าจะมีทักษะอะไรบ้างวิธีการพัฒนาแล้วระยะเวลาการพัฒนาเราต้องใช้สักประมาณเท่าไหร่จะเป็น3วัน7วันหรือว่าเป็นคอร์สเป็นโครงการหรือเป็นเดือนอันนี้สำหรับผู้นำที่เราคาดหวังเอาไว้จากนั้นเนี่ยเราก็นำมาประเมินนะคะประเมินดูว่าเมื่อเราได้ผู้นำเข้ามาผ่านกระบวนการต่างๆจนมาถึงการที่เราได้อบรมแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าในการที่ก่อนที่จะเข้าอบรมเราต้องเก็บข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลเหมือนเป็นแบบว่าเก็บข้อมูลก่อนการอบรมก่อนการพัฒนาผู้นำที่เราพัฒนาไปแล้วเนี่ยก่อนพัฒนาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเก็บได้จากการสัมภาษณ์การกรอกแบบสอบถามหรือว่า เก็บไว้เพื่อที่จะให้การพัฒนาเนี่ยผ่านไปหลังจากนั้นเราก็คาดหวังนะคะคือเราก็ส่งตัวผู้นำเนี่ยเข้าไปพัฒนาเราคาดหวังอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุงจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นทักษะต่างๆนะคะแล้วก็ทัศนคติของการเป็นผู้นำว่าเป็นยังไง เราก็จัดทำแผนดำเนินการจนสำเร็จสู่ขั้นตอนต่างๆซึ่งขั้นตอนต่างๆนี่ก็คือมีวิธีการพัฒนาหลากหลายนะคะหลากหลายที่เราจะเลือกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมก็ดีการจำลองสถานการณ์หรือการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหานะคะแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้นำเนี่ยได้ฝึกนะคะการทักษะการแก้ปัญหาต่างๆพอฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้ผู้นำเราก็จะต้องมีการประเมินผลจากที่เราทำการพัฒนาผู้นำว่าความสำเร็จของผู้นำที่ถูกพัฒนาไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงเราก็จะมีการสอบถามไหมใช่ไหมคะดูผลงานหลังจากที่ได้รับพัฒนาแล้วผลงานดีขึ้นไหมทัศนคติดีขึ้นไหมเพื่อนร่วมงานตอบรับหรือเปล่า อันนี้คือการติดตามนะคะเสร็จแล้วนำมาเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกันว่าก่อนที่เข้ารับการพัฒนาแล้วเรานำไปสู่กระบวนการของการพัฒนาต่างๆจนได้ผู้นำที่พัฒนาแล้วเนี่ย เราก็จะแบ่งออกเป็นลักษณะของว่าเราจะแบ่งกลุ่มของผู้นำอาจจะเข้าไปคอร์สในกี่คนนะคะเราจะแบ่งกลุ่มของผู้นำว่าผู้นำที่รับการพัฒนาเขาพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้นำกลุ่มหนึ่งนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นผู้นำที่มีความพร้อมและที่จะเป็นผู้นำแต่กลุ่มหนึ่งก็คือโดดเด่นไปเลยมีศักยภาพสูงในการเป็นผู้นำอย่างเงี้ยค่ะเรามาวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้วก็จัดกลุ่มเพื่อที่จะพัฒนาต่อแล้วก็อะไรนะคะแสดงถึงการเป็นภาวะผู้นำของผู้ที่ได้รับการอบรมนะคะก็จะเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะเป็นขั้นตอนเรานำผลลัพธ์อันนี้มาพัฒนาต่อเพื่อที่จะนำไปสู่ของขั้นตอนการพัฒนาในรุ่นต่อไป
1: โอเคนะคะครับที่จริงก็ในการพัฒนาของภาวะผู้นำนะครับที่จริงก็เป็นกระบวนการที่จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับผ่านเครื่องมือต่างๆนะครับอย่างเป็นระบบนะครับดังนั้นในส่วนของกระบวนการเนี่ยก็จะเริ่มจากความต้องการเสร็จปุ๊บมากำหนดนะวัตถุประสงค์ที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรอยากให้เปลี่ยนอะไรบ้างแล้วก็สร้างเครื่องมือนะแล้วก็เอาคนที่จะเลือกใครแล้วก็เอาเข้ามาแล้วก็มีการวัดว่าเขาเปลี่ยนไหมแล้วก็จำแนกคนไปว่าคนไหนพร้อมไม่พร้อมคนไหนเด่นแล้วก็คนที่เด่นแล้วก็จะวางแคริเอร์ต่อไปว่าคุณจะเป็นพัฒนาเป็นผู้นำจริงๆเลยใช่ไหมถ้าเป็นความเป็นจริงปุ๊บก็จะเข้าแทร็กต่อไปในการพัฒนาต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการประเมินดูภาพรวมนะครับของการพัฒนาคนในครั้งนี้นะครับก็น่าจะได้ประเด็นนะครับในเรื่องของการพัฒนาภาวะผู้นำนะครับในช่วงนี้นะครับ

ครับในเรื่องของผู้นำนะครับก็จะมีสิ่งที่จำเป็นมากเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะกำหนดความคิดพฤติกรรมนะครับว่าผู้นำคนนั้นเนี่ยจะเดินแนวทางแบบไหนนะครับคือจะเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงานของผู้นำคนนั้นนะครับทีนี้มันจะมีความต่างระหว่างสองคำนี้อยู่

0: ระหว่างคุณธรรมจริยธรรมเพิ่งผ่านมาแล้วร้อนเลยเพิ่งเขียนผ่านมาเลยนะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจริงๆแล้วในตัวของคุณธรรมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่กำหนดในเรื่องของพฤติกรรมนะครับแนวทางรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นว่าคุณควรจะเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่จริยธรรมมันจะเป็นสิ่งที่อยู่คุณธรรมมันอยู่ภายใต้จริยธรรมที่เป็นข้อนะข้อการทำงานที่เป็นสิ่งที่เป็นความดีใช่ไหมนะจนออกมาเป็นสิ่งที่จะปฏิบัติต่อไปว่าจะเป็นอะไรบ้างนะครับก็มันก็จะมีหลายรูปแบบที่มีเห็นความแตกต่างทีนี้ในเรื่องของจริยธรรมแล้วก็คุณธรรมมีมุมไหนที่ต่างบ้างอะครับ
1: คือคุณธรรมเนี่ยนะคะคุณธรรมฉันไม่ได้ทำปล่อยมุกนะคะไม่ใช่ค่ะคุณธรรมก็คืออย่างที่บอกนะคะมันก็คือสภาพจิตใจสภาพความดีนะคะคุณงามความดีในจิตใจของเราซึ่งตอนที่เรามีความดีเราอยู่เฉยๆไม่มีใครรู้ตราบจนที่เราแสดงออกมาคนถึงจะรู้แสดงว่าคุณธรรมอ่ะคือสิ่งที่มันเป็นมโนธรรมจับต้องไม่ได้อยู่ภายในแต่เมื่อเราอยากให้คนรู้ว่าเราเป็นคนดีเราต้องแสดงออกมาการที่เราแสดงออกมานั่นแหละคือจริยธรรมนะคะ
2: นี่คือตัวอย่างที่ดีของคนมีคุณธรรม
0: นั่นเองเราให้ท่านอาจารย์บริพัตรลองแสดงตัวอย่างคนไม่มีคุณธรรม
2: จริงๆพูดถึงคุณธรรมนะฮะหลักการง่ายๆก็คือเราสามารถจำแนกได้ว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือสิ่งที่ดีอันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นในที่ทำงานอย่างเงี้ยเราจะสังเกตนะคนดีเนี่ยจะสังเกตว่ามีหลักง่ายๆเลยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตอยู
1: ่ใช่
2: ไหมฮะเพรา
1: ะ
2: งั้นเขาแยกออกนะเฮ้ยถ้าเขาทำแล้วเราก็รู้สึกไม่ดีเนี่ยแต่ว่าผิดคุณธรรมในใจเขาแหละ
1: ใช่
2: ไหมฮะเขาถึงแอคนะถ้าเป็นทางบิสเนสก็เรียกว่า code of ethics นะคือหลักจริยธรรม
1: หลักจริยธรรม
2: เพราะงั้นถ้าบริษัทเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าหลักจริยธรรมในการดำเนินงานของพนักงานต้องมีอะไรบ้างซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช้แรงงานเด็ก อะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวอย่างที่แสดงมาในเชิงพฤติกรรม
1: ไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานในลักษณะนี้นะคะค
0: ่
1: ะ
0: ในลักษณะของงั้นก็จะมีลักษณะของบทบาทอะไร
2: ครับ
0: ว่าของเมื่อกี้ที่บอกว่าจะแอคแบบไหนว่าจะหลักมีหลักในลักษณะของผู้นำนะที่จะมีคุณธรรมหรือจริยธรรมในองค์กรควรจะมียังไงบ้างใช่ไหมครับจะมีตัวอย่างไหมว่าแบบเอ๊ะเราจะทำยังไงนะเช่นเป็นแบบอย่างที่ดี
1: นะแบบอย่างที่ดี
0: เราจะมีแบบอย่างที่ดีแบบไหนบ้างน
1: ะ
0: สเวตโมไปกินข้าวกันเถอะ
1: ไม่ใช่แล้วค่ะนะคะก็คือการที่ผู้ภาวะผู้นำนะคะจะมีจริยธรรมได้เนี่ยตัวแรกเลยก็คือต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องใช่ไหมคะคนที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้างานนะคะส่วนใหญ่ก็จะต้องเข้างานตรงเวลาอนะคะมาทำงานทุกวันอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ตามเพื่อที่เขาจะได้ปฏิบัติตามได้นะคะหลังจากที่ว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วสิ่งต่อมา
2: ก็จะมีเรื่องของการกำหนดนะฮะหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมจริงๆผู้นำเนี่ยก็มีอำนาจในตัวไปแล้วเพราะงั้นเขาควรสนับสนุนเรื่องของการมีจริยธรรมที่ดีในองค์การเขาอาจจะสร้างเป็นกฎระเบียบข้อบังคับนะฮะหรือสนับสนุนในเรื่องอื่นๆเช่นเชิงนโยบายนะฮะหรือแม้แต่รางวัลเล็กน้อยสำหรับคนที่ทำความดี
1: จูงใจ
2: เป็นการจูงใจนะครับอันนี้คือเรื่องของการกำหนดแนวทางปฏิบัติ
0: เจอน้อยมากเลยนะของแต่ละที่นะอย่างสมมติว่าองค์กรระดับกลางอะไรเงี้ยจะแบบเวลากำหนดขึ้นมาว่าคนไหนทำดีเราจะให้รางวัลเนี่ยโหเรากว่าจะได้มากว่าจะเจอกว่าจะคัดสรรมันเหมือนว่ามีน้อยอ่ะแล้วก็รางวัลที่ได้ก็
1: เล็กน้อย
0: มันเล็กน้อยที่จริงถ้าเราอยากจะเน้นทำไงดีอ่ะ
1: คืออย่างที่เคยเห็นนะคะในธนาคารนะคะเขาก็จะมีเลยว่าให้ประเมินแล้วว่าใครเป็นพนักงานดีเด่นแล้วเขาก็จะติดบอร์ดนะคะเป็นการโชว์กิตติกรรมประกาศว่าเฮ้ยคนนี้ทำดีนะเป็นคนที่ให้เซอร์วิสดีเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่ก็ที่เคยเจอมาค่ะตอกบัตรไม่สายเลยไม่สายเลยมาตรงเวลาให้รางวัลไปให้เบี้ยขยันไม่ขาดไม่ลาไม่สายลักษณะก็เป็นการจูงใจแล้วก็ดึงดูดเท่าที่เคยเห็น
0: คุณพี่จุ๋มเคยเจอไหมอย่างเช่นมีแนวไหนที่แบบที่เขาให้รางวัลในการทำดีในหน่วยงานอะไรเงี้ย
3: ยังถ้าอย่างสายวิชาการของเราน
0: ี่
3: สายวิชาการของเรานี่คือแบบทำไมคะทำงานแล้วสามารถเอาไปตีพิมพ์อย่างนี้ก็จะมีแบบว่าเงินสนับสนุนให้เป็นแรงจูงใจที่แบบว่าจะ มีแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างเงี้ยค่ะเชิดชูเกียรติอะไรอย่างนี้ติดเป็นนักวิจัยดีเด่นไหมเชิดชูเกียรติไปอย่าง
0: น
3: ี้ค่ะ
0: เนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งที่ทำงานเนาะเพราะว่ามันจะมีหลายแบบอย่างของแต่ละที่ก็จะมีงานหลายแบบ

0: หลายงานหลายหน้าที่อะไรเงี้ยแต่บางหน้าที่ไม่มีใครเห็นหรอกแต่บอกว่ามันต้องทำงานด้วยกันน่ะอย่างอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์จุ๋มบอกเราต้องสอนด้วยต้องทำวิจัยด้วยบริการสังคมด้วยเขียนตำราด้วย
1: ตีพิมพ์ด้วย
0: ตีพิมพ์อีกเพราะมันเป็นคุณสมบัติอีก
1: ไอ้ตำราที่ว่านะคะไม่ใช่ทำหน้าที่เดียวนะคะผู้เขียนผู้อ่าน
0: ตรวจสอบ
1: ออกข้อสอบนะคะเขียนอ่านออกข้อสอบ
2: งั้นต้องหาแรงบันดาลใจ
0: ต้องมีแรงบันดาลใจ
2: การทำงาน
0: นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะพูดมาแล้วก็จี๊ดยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จ
1: หน่วยค่ะ
0: ทีนี้ในสิ่งที่เรามองในเรื่องของผู้นำที่เป็นจริยธรรมที่มันมีภาพที่ดีแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีพอเรามีภาพที่ดีนะครับเป็นที่เป็นตัวอย่างก็คนที่ทำตามเราก็ควรจะสร้างแรงจูงใจนะครับให้กับคนที่ทำตามด้วยนะครับเพราะเขาจะได้ทำต่อไม่ใช่ว่าทำแล้วหายทำแล้วหายทำแล้วหาย มันกลายเป็นว่าเหมือนว่าเขาทำแล้วมันไม่ได้อะไรนะครับที่จริงเราก็ต้องให้ความสำคัญกับบรรยากาศขององค์กรเนาะว่าถ้าคุณทำดีก็ควรจะได้ดี
1: น
0: ะไม่ใช่บอกว่าเราให้บรรยากาศว่าคนทำดีได้ลำบากนะอย่างเช่น
1: คนทำดีได้ดีมีที่ไหนคนทำชั่วได้ดีมีถมไป
0: ดังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในการทำงานนะโอ้โหคนทำงานเยอะคนทำงานดีๆเป็นไงงานบานขอตำแหน่งได้ไหมไม่มีเวลาเหนื่อยจะตายอยู่แล้ว
1: ทำดีใช่ไหมงานดีมากเอาไปอีก
0: เอาไปอีก
1: ส่งตรงเวลาเอาไปอีก
0: ที่จริงคนที่ทำดีแบบนี้ต้องเอางานสำคัญสำคัญให้เลยและงานแบบที่ทำไม่ได้ให้คนที่แบบทำไม่ดีเอาไปทำแล้วก็กำหนดเกณฑ์มาในการวัดเลยว่าคุณต้องทำอะไรให้ได้เท่าไหร่มันต้องใช้ให้เป็นใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ก็จะมีแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมของภาวะผู้นำนะครับนะเป็นเรื่องที่ยากแหละเพราะว่าแค่ทำให้คิดเนี่ยก็ยากแล้วนะเพราะว่าภาพลักษณ์ของการทำงานณปัจจุบันเนี่ยจะเห็นถึงความสำเร็จเนี่ยที่ผ่านมาแล้วสำเร็จได้ง่ายโดยที่อาจจะทำแล้วอาจจะไม่มีเขาเรียกอะไรในเรื่องของการที่มีจริยธรรมก็จะต่ำหน่อยนะครับมันจะมีเยอะมากเลยที่เป็นตัวอย่างนะครับเคยเจอตรงไหนบ้างที่เราเจอแบบนี้ของผมมาเจอเยอะเลยนะเช่นเราบอกว่าเราไปดูเด็กรุ่นใหม่ครับเวลาเขาอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะโด่งดังนะเขาก็ต้องแบบให้เขากลายเป็นอะไรนะเหมือนถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้คนโพสต์เยอะๆไปเราเรียกว่าเด็ดไอดอลใช่ไหมแต่ว่าเด็ดไอดอลที่เขาพยายามผลักดันให้สำเร็จเนี่ยกลับไปเป็นว่าคนนั้นเนี่ยถ่ายแบบว่าบิ๋วใช่ไหมแล้วก็ทุกคนยอมรับนะได้ออกรายการนะครับเป็นพิธีกรนะไปทั้งนั้นนะกลายเป็นว่าเด็กรุ่นใหม่ก็เลยเอาตามมันนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนแนวทางที่จะเห็นถึงความสำเร็จก็เลยแบบมันเหมือนเฉ๋หรือมันผิดเพี้ยนไปนะ
1: ก็ขึ้นอยู่กับความตระหนักของคนในสังคมเนี่ยนะคะในมุมมองนี้นะคะก็คือขึ้นอยู่กับการปลูกฝังว่าอะไรผิดอะไรถูกเราต้องปลูกฝังให้เขารู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีนะคะให้เขารู้จักฮิริโอตตัปปะความละอายแก่ใจแล้วก็ความเกรงกลัวต่อบาปถ้าเกิดเขาแยกแยะความผิดชอบชั่วดีได้ก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นอะไรที่มีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรม
0: ทีนี้ฮิริโอตัปปะเนี่ยครับมาประยุกต์ในการทำงานยังไงได้บ้างเอ่ย
1: ฮิริโอตัปปะละอายแก่ใจถ้าเรารู้ว่าอะไรผิดเราละอายเราไม่ทำนะคะอย่างเช่นเราจะเบียดบังเพื่อนเอาเปรียบเพื่อนอย่างเงี้ยเรารู้ว่าผิดแล้วละอายแก่ใจเราไม่ทำนะคะอดตะปะเก่งกลัวตะบาปทำแล้วรู้สึกว่าเป็นบาปนะเราก็ไม่ทำเนี่ยค่ะมันจะช่วยยับยั้งชั่งใจตัวเราเองนะคะ
0: ดังนั้นก็จะมีแนวทางนะเหมือนแนวทางในการพัฒนาผู้นำที่มีพฤติกรรมให้เป็นพฤติกรรมทางจริยธรรมดังนั้นจะเริ่มด้วยตัวเองว่าคุณจะมีแนวทางยังไงแนวคิดยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของในส่วนขององค์กรเองก็จะมีเหมือนกันนะเท่าที่เห็นก็คือโครงการเนี่ยองค์กรเนี่ยสร้างโครงการเพื่อทำให้คนในองค์กรเนี่ยทำงานอย่างมีจริยธรรมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วโครงการอาสาของอาจารย
0: ์
1: ก็ถือว่
0: า
1: จิตอาสาก็ถือว่าเป็นการทำให้คนในประเทศใช่ไหมคะมีจริยธรรม
0: คือที่จริงก็ไม่ได้บอกว่าทั้งประเทศนะแต่ว่าแบบเหมือนให้ทุกคนได้ตระหนักถึงว่าเราควรจะมีจิตใจที่แบบต้องคอยช่วยเหลือทุกคนคือของเราถนัดด้านไหนคือเราไม่ต้องไปช่วยคนที่แบบน้ำท่วมหรืออะไรแบบต้องไปลุยแบบนั้น

0: ทุกคนไม่ใช่ไม่จำเป็นคือคนไหนมีความถนัดด้านไหนช่วยเหลือในสถานการณ์ไหนได้คุณก็ควรจะลงมือทำเลยควรจะช่วยเลยอะไรเงี้ย
1: จิตเอื้อเฟื้อเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาตามหลักพรหมวิหารสี่ถ
0: ู
1: กไหมคะนะคะเมตตาต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาต้องการให้ผู้อื่นพ้นทุกข์นะคะสมานัตตายินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุขแล้วก็อุเบกขาวางตัวเป็นกลางอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้ใน
0: ประยุกต์ใช้ได้
1: ในที่ทำงานนะคะถือว่าจริงๆแล้วหลักธรรมเนี้ยเป็นหลักธรรมของผู้นำที่ควรปฏิบัติเลยนะคะเพราะว่าพรหมก็คือรู้จักพระพรหมมาโน่โน่โน่โน่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมที่ผู้นำควรที่จะมี
0: คุ้นใช่ไหมพรหมวิหารสี่คือพระพรหมสีหน้าใช่ไหมแต
1: ่
0: ละหน้าจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเม
1: ื
0: ่อวานยังแซวเล่นกันอยู่นะแต่ทีนี้มันจะมีในเรื่องของหลักที่เป็นผู้นำครับที่ควรจะยึดถือเราเรียกว่าหลักธรรมทศพิธราชธรรม
1: ทศพิธราชธรรม
0: เป็นยังไงอะครับท่านก้อย
2: เป็นธรรมจริงๆแล้วเป็นธรรมในการปกครองคนนะอาจารย
1: ์
2: นะฮะสังเกตง่ายๆผู้นำที่มีบารมีเนี่ยที่ลูกน้องรักและเคารพเนี่ยก็จะใช้หลักทศพิธราชธรรมนะฮะหลักนี้ยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นเรื่องของทานเนาะคือการแบ่งปันการให้
1: ใช่ไหมฮะ
2: ในที่นี้ถ้าในที่ทำงานเนี่ยตัวอย่างง่ายๆในการให้ก็คือให้โอกาสลูกน้องได้พัฒนาตนเองได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆน
1: ะครับ
2: หรือถ้าเป็นบริษัทเนี่ยก็อาจจะให้ได้เหมือนกันเช่นให้เงินสนับสนุนอะไรต่างๆพวกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการให้ทานได้เช่นกันนะครับหรืออีกหนึ่งตัวอย่างนะฮ
1: ะ
2: ของทศพิธธรรมก็คือเรื่องของการมีอัธยาศัยที่ดีนะฮะผู้นำที่ดีเนี่ยนอกจากจะมีความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยยังจะต้องมีเรื่องของการพูดคุยสามารถชักจูงชักนำลูกน้องได
1: ้
2: นะฮะ
1: ม
2: เมื่อกล่าวไปแล้วปุ๊บเนี่ยกล่าวคำใดไปแล้วเนี่ยลูกน้องรู้สึกประทับใจรู้สึกเชื่อฟังนะฮะรู้สึกคล้อยตามนะครับอันนี้ก็จะทำให้การปกครองคนเนี่ยประสบผลสำเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นบางตัวอย่างของทศพิธราชธรรมนะครับ
1: ก็มีอีกตัวหนึ่งที่ขอยกตัวอย่างนะคะม
0: ี
1: อวิโรธนาเวลาประเมินนะคะทุกคนทำงานเหมือนกันก็อยากได้ความยุติธรรมเพราะฉะนั้นถ้าผู้นำมีอวิโรธนาก็คือรักษาความยุติธรรมไว้นะก็จะเป็นที่เชื่อถือของลูกน้องนะคะลูกน้องก็จะเชื่อฟังแล้วก็ครั้งต่อไปมีอะไรก็ทำให้ลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดว่าอายุที่ทำขึ้นมาครั้งต่อไปไม่ทำแล้วเนาะลักษณะนี้นะคะ
0: อีกอันหนึ่งที่เราเจอประจำเลยนะที่เราต้องใช้นะตะบะ
1: ตะบะแตกไม่ใช่นะคะตะบะแตกกับคันติแตก
0: ใช่คันติแตกประจำมากเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบคือสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานของทุกคนนะตั้งแต่จะเป็นทั้งอยู่ในที่ทำงานแล้วก็อยู่ที่บ้านเราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับทีนี้ในส่วนของที่เราบินทศพิธราชธรรมนี้มาจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ท่านได้ถือหรือยึดถือมานะครับในส่วนของเมื่อกี้ที่อาจารย์ก้อยพูดมาจะมีพรหมวิหาร4เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: พรหมวิหาร4เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับ
1: ก็อีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: เมื่อกี้พูดไปแล้ว
1: มีเมตตาต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขพอเขามีสุขละกรุณาต้องการให้ผู้อื่นพ้นทุกข์อาจารย์กล้าได้รางวัลยินดีเมื่ออาจารย์กล้ามีความสุขนะคะเมื่ออาจารย์ก้อยถูกเปรมตำหนิในหน้าที่การงานก็อุเบกขาวางตัวเป็นกลางลักษณะนี้นะคะ
0: ก็ต้องอยู่ตรงกลางเนาะไม่ใช่ว่าจะไปถือข้างใดด้านหนึ่งอะไรไปย่ำใครเขาไม่ดีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะค่ะคนล้มแล้วอยากข้าม
0: คนล้มแล้วอยากข้ามทีนี้ยังมีหลักธรรมตรงไหนที่เอามาประยุกต์ใช้ได้ไหมครับ
1: มีไหมคะก็จริงๆแล้วหลักธรรมในการทำงานไม่เฉพาะผู้นำเนาะมีหลักอิทธิบาท4 อะไรคะฉันทะ
2: วิริยะจิตตะวิมังสาที่เราเคยเรียนกันนะ
1: ตั้งแต่เด็กๆอะค่ะฉันทะคือรักในงานที่ทำ
2: พอใจในสิ่งที่ตัวเองทำอยู
1: ่ใช่ใช่ค่ะ
2: คือบางคนเนี่ยผมเห็นเหมือนกันนะทำงานแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยทำได้เดือน2เดือนเปลี่ยนแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็ไม่เกิดความยั่งยืนเน
2: า
1: ะ
2: ไม่เกิดความยั่งยืน
1: ไม่ก้าวหน้าด้วยอ
2: าจจะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองกระทำอยู่เพราะงั้นต้องดูก่อนว่าเรามีความสามารถเพียงพอหรือยังถ้ายังไม่พอในงานนั้นเนี่ยต้องค้นคว้าหาความรู
1: ้อะไรประมาณนั้น
2: อะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้ตัวสันทะเนาะวิริยะเราก็ต้องมีความ
0: ภาคเพียร
1: ภาคเพียรนะคะตั้งใจนะคะจิตตะเราก็ต้องเอาใจใส่ในงานที่เราทำนะคะแล้ววิมังสาก็หมั่นทบทวนการทำงานของเราว่าเราทำอะไรผิดพลาดก็แก้

0: ไปอ้อยว่าคล้ายๆ PDCA เหมือนกันหลักธรรม
1: ใช่ใช่
0: นะคะแล้วก็แอคชั่น
1: มันต้องดูว่าเป็นยังไงนะตรวจสอบว่าสิ่งที่เราทำถูกหรือเปล่าบางทีมันไม่ใช่อ่ะสิ่งที่เราทำไปบางทีอาจจะกลืนกับวัฒนธรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวครับแล้วเราก็ทำตามนะโดยที่เรามันก็ทำอยู่อ่ะอย่างเช่นเรามาทำงานปกติก็มาเช้าหรอกแต่คนอื่นก็มาเริ่มสายแล้วก็มาสายด้วยละกันพอมาสายด้วยสายต่อไปจนตกลงคุณมาสายไหมเนี่ยก็ไม่สาย
0: เป็นปกติก็ทำ
1: มันจะเป็นความเคยชินอะไรเงี้ย
0: แต่ความจริง
1: เราต้องเอามาทบทวนตัวเองเฮ้ยใช่ไหมอะไรเงี้ยสิ่งที่เราทำเราต้องยอมรับแบบนั้นหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่เราอยากจะถือยึดในเรื่องของเวลาที่ถูกต้องเราก็ย้อนกลับมาใหม่เราปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนไปได้เสมอครับทีนี้มันจะมีเรื่องของพฤติกรรมของผู้นำที่มีจริยธรรมมันจะมีลักษณะของตามหลักนะครับของนอตเฮาส์เนี่ยมันจะมีลักษณะอยู่นะครับก็คือบุคคลเนี่ยต้องมีพฤติกรรมที่เคารพคนอื่น
0: แน่นอนค่ะเราเข้าไปในองค์กรเนาะองค์กรก็ต้องมีผู้ใหญ
1: ่
0: ใช่ไหมคะมีอาจารย์ผู้ใหญ่มีพูดคนทำงานที่อาวุโสกว่าเราเราก็ต้องให้ความเคารพเนาะอย่างที่เขาบอกว่าเขาก่อนเป็นพี่อันนี้ก็เป็นแบบซีเนียริตี้แล้วก็เราก็ให้ความเคารพคือจริงๆแล้วทั้งฝรั่งทั้งคนไทยก็น่าจะสไตล์เดียวกันนะคะ
1: ใช่ที่จริงเวลาเราเคารพกันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันมีอยู่สองคำเนาะก็คือมีทั้งวัยวุฒิกับคุณวุฒิใช่ไหมก็คือคุณวุฒิผู้ประสบการณ์เนี้ยคือเขาอาจจะเด็กกว่าเราแต่เขามาอยู่ก่อนเราเนี้ยเราก็ต้องเคารพเขาเราไม่ต้องยกมือว่าแต่เราแสดงความเคารพได้อีกหลายอย่างนะครับไม่ใช่บอกว่าเออคนนี้อยู่มาเออฉันจบมาโอ้สูงกว่าพวกนี้นี่นั่นหรอกแล้วเราก็ใช้เหมือนการศึกษาที่สูงกว่าแล้วมาข่มคนอื่นมันไม่ใช่ถ
0: ู
1: ก
0: ไ
1: ห
0: มครับ
1: มันมีหลายอย่าง
0: ใช่อันนั้นก็จะเป็นผู้นำที่แบบไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ที่อาวุโสกว่าเวลาสั่งงานก็อาจจะมีผลกระทบในบ้านปลายลักษณะนี้นะคะ
1: นะมันจะมีอันนึงก็คือบุคคลต้องมีพฤติกรรมบริการคนอื่น
2: ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า serve matter นะอาจารย
0: ์
2: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือเป็นผู้อำนวยการแล้วกันอำนวยความสะดวกนะฮะต่างๆให้กับพนักงานหรือเพื่อนร่วมงานนะฮะเพราะฉะนั้นผู้นำที่มีจริยธรรมเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยลูกน้องมีปัญหามาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือ เราก็ต้องสอบถามว่าต้องการอะไรที่จะทำให้งานนี้ประสบผลสำเร็จนะฮะบางครั้งเราก็ต้องจัดทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ก็ได้อำนวยความรู้ให้กับเขานะฮะหรือแม้กระทั่งทรัพยากรที่เป็นตัวเงินนะฮะก็ให้เงินไปเรียนหรือให้เงินสนับสนุนไปเพิ่มพูนความรู้ต่างเพราะงั้นการเซิร์ฟอาร์เทอร์หรือบริการผู้อื่นเนี่ยจึงเป็นลักษณะของภาวะผู้นำที่มีจริยธรรมในองค์การนะฮะก็คือประเด็นสำคัญ
1: ครับที่จริงต้องยึดความคิดไว้นะเพราะว่าการที่เราอาจจะใช่ผู้นำหรือไม่ใช่ก็ได้แต่มีคนเข้ามาคุยหรือมาสอบถามหรือมาขอความช่วยเหลือเขาต้องตึกตรองมาระดับนึงแล้วล่ะ
0: ว่า
1: เขาถึงต้องเอ่ยปากมันต้องมีความสำคัญหรือว่ามันลำบากจริงๆอ่ะมันพูดอะไรไม่ถ้าไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวนี
0: ้
1: ไม่งั้นเขาลำบากแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นเมื่อเขามาพูดเนี่ยเราต้องเปิดใจในการรับฟังอย่างแรกเลยนะครับคือเราให้โอกาสในเรื่องของเวลาเราฟังเขาก่อนว่าเป็นยังไงบ้างหาทางช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้ในเรื่องของความคิดหรืออะไรก็ตามนะครับเราก็ต้องพยายามดึงตรงนั้นขึ้นมานะครับอีกส่วนหนึ่งคือมีพฤติกรรมในการแสดงออกถึงความยุติธรรมนะครับอันนี้สำคัญ
0: คำนี้สำคัญค่ะ
1: ยุติธรรม
0: คืออย่างสมมติว่าการจ่ายงานเนี่ยถ้าเกิดเราจ่ายงานมอบหมายงานนะคะรักคนนี้มากรักคนที่น้อยจ่ายงานให้ไม่เท่ากันความยากง่ายไม่เท่ากันแค่นี้ก็แสดงออกถึงความไม่ยุติธรรม
1: แล้ว
0: นะคะความนับถือก็จะลดน้อยลงลักษณะนี้ค่ะ
1: แต่บอกว่ายุติธรรมแบบทุกคนต้องเสมอภาคร่วมกันหมดเนี่ย
0: ก็ไม่ใช่
1: มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอย่างว่าพ่อแม่รักลูกฉันรักลูกเท่ากันหมดเป็นไปได้ไห
0: ม
1: ไม่หรอกมันต้องมีแบบส่วนที่แบบต่างกันมากนิดน
0: ึ
1: ง
0: จริงๆมันก็ไม่ใช่ความรักนะคะอาจจะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือความห่วงมากกว่าคนนี้อาจจะเป็นคนตัวเล็กกินข้าวได้น้อยเราอาจจะห่วงเขาเยอะน้อยลักษณะนี้นะคะแต่พอเรื่องเรียนคนนี้เก่งเอาตัวรอดอ่ะคนนี้เรียนไม่เก่งก็อาจจะแบบเป็นห่วงมากกว่าพ่อแม่น่าจะรักลูกเหมือนกันแต่ความเป็นห่วงในความรู้สึกนะคะแต่ไม่มีลูก
1: ความเท่ากัน
0: แต่ไม่มีลูกค่ะ
1: นะแต่ในเรื่องความยุติธรรมจริงๆก็คือเราก็พยายามทำให้มันดูใกล้เคียงกันที่สุดละกัน
0: เนาะประมาณนั
1: ้
0: น
1: แล้วก็ในส่วนของพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์ใช่ไหมครับอันนี้คือต้องเป็นแบบอย่าง
2: ต้องเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรเลยก็เรียกว่าเป็น DNA ขององค์กรที่ประสบผลสำเร็จก็คือต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะเพราะฉะนั้นผู้นำเมื่อสักครู่เราเคยพูดถึงแล้วก็คือต้องเป็นตัวแบบที่ดีหรือตัวอย่างที่ดีนะฮะดูได้ไงว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตดูได้ไง
0: อย่างน้อยก็ไม่โกงเวลาไม่กินแรง
2: ไม่กินแรงใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งความซื่อสัตย์ในเรื่องของการประเมินผลงานไม่ลำเอียง

0: เริ่มเอียงตัว
1: ใช่ไหมฮะ
2: อะไรก็เขียนไปอย่างนั้น
0: ใช่ครับ
2: เรามีแค่นั้นอ่ะเราก็เขียนไปตามตรงอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมประเมินตนเอง
1: อย่างน้อยซื่อสัตย์ต่อตนเองเน
2: า
1: ะ
2: เจอประจำเลยมาถึงปุ๊บนัดเขาเนี่ยต้องไปประชุมนะหรือว่าต้องไปเคารพต้องไปหาใครสักคนนึงเนี่ยตื่นสายก็จะมีเขียนมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วเราก็รีบโทรไปเลยขอโทษนะอยู่ไหนติดงานแล้วไม่ได้ติดงานตื่นสาย ตื่นสายจริง ๆ อะไรเงี้ยยอมรับในตัวเองว่า
1: เราผิด
2: เราผิดอ่ะ
1: ซื่อสัตย์ตัวตน
2: ดีบอกว่าโอ้ขอโทษนะครับผมคุณโทรมาทำไมพอดีว่าผมติดภารกิจด่วนอะไรเงี้ยไม่ใช่เราไปโกหกคนอื่นนี่ภาพลักษณ์มันดูดีนะอะไรคนจะติดภาพลักษณ์ซะเยอะอะไรเงี้ยนะครับ
1: กลัวเสียภาพลักษณ์อะไรต้องโกหกต้องไม่ซื่อสัตย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
2: กลายเป็นว่าโดนจับได้โดนจับได้อ้าว
1: เสียคนเลยค่ะ
2: ฉันเห็นแกเพิ่งมาซื้อกาแฟอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยตื่นสายใช่ไหม
0: ไม่ได้เป็นคนคนที่ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยก็เลยจะกลายเป็นลักษณะเรียกว่าถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือนะฮะเพราะงั้นก็ถึงบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของคนดีต้องมีความซื่อสัตย์ก่
1: อ
0: นคนก็ถึงจะมอบใจแล้วก็เชื่อถือในคำพูดแล้วก็แนวคิดต่างๆที่เสนอกับพวกเขา
1: ใช่ค่ะ
2: ครับแล้วก็สุดท้ายคือจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมในการสร้างชุมชนนะครับว่าในการสร้างชุมชนได้เนี่ยเราจะทำยังไงให้มีส่วนร่วมดึงเข้ามามาช่วยเหลือในการที่มีพัฒนาในการมีจริยธรรมร่วมกันมันจะได้ปลูกฝังแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็ในเวลาที่เรามาพูดคุยกันเนี่ยก็ทำให้เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับของภาวะผู้นำนะครับแล้วก็ตัวของผู้นำเองนะครับในมุมมองด้านต่างๆจนถึงกระบวนการในการพัฒนานะครับกับภาวะผู้นำที่เกิดขึ้นนะครับของผู้นำนะครับของทั้งองค์กรเองไม่ว่าจะเป็นในองค์กรของภาครัฐหรือเอกชนหรือในลักษณะของครอบครัวก็สามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับดังนั้นก็ของพวกเราทั้ง4คนนะครับรวมทั้งวิทยากรอีก3ที่อยู่เนี่ยก็ขอจบนะครับของการพูดคุยนะครับในเรื่องของภาวะผู้นำในครั้งนี้ครับสวัสดีแล้วเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
4: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล ms.office@stou.ac

0: www.scou.th หรือคลิกไปที่ www.scou.ac.th
1: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
2: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
3: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
4: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
2: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
4: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
5: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
6: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
7: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
8: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
9: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
10: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
11: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
2: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
1: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
2: แล้วเจอกันนะครับ
12: ฮัลโหล
13: ตกลงงานนี้พี่

0: จะทำใช่ไหมครับ
1: งานนี้ผมขอแล้วกัน
0: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
1: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
2: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
3: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
4: ัน ไกลๆๆ
5: คุณ
4: อะไร
5: เอาเหมือนเดิมจานนึง
2: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้ามยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
6: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
2: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
7: ว้าว
8: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
10: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
11: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
12: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
13: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
14: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
13: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
9: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
15: สบายดีข้าพเจ้าสื่อสุขสถีราชวงศ์เนาะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชข้าพเจ้ามาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนาะจบสาขาวิชาวิทยาการจัดการเอกการตลาดคิดว่ามสท.เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดคนอยู่ประเทศใดก็สามารถเรียนได้เนาะเพราะจะมีสื่อของมหาวิทยาลัยประเภททางอินเทอร์เน็ตบ่ทางโทรทัศน์ก็ดีเนาะถือว่าสามารถสื่อสารกับนักศึกษาที่อยู่ทุกแห่งทุกคนก็ได้ฉะนั้นจึงอยากเป็นการอยากลองประสบการณ์ใหม่ที่มาเรียนอยู่ต่างประเทศคือประเทศไทยก็เป็นประเทศไก่เคียงบ้านไก่เฮือนเคียงกับประเทศลาวแต่ข้าพเจ้าก็อยากลองสัมผัสว่ามหาวิทยาลัยอยู่ไทยสิมีองค์ความรู้หลายๆสิ่งหลายอย่างที่ให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนไปนํากันสําหรับการเรียนอยู่มสท.นี่วิธีการเรียนก็คือแบบเรียนผ่านทั้งสื่อเนาะยกตัวอย่างว่าเป็นปึ้มที่คณะครูบาอาจารย์ทั้งมหาลัยได้ส่งไปให้แล้วก็เขาไปเบิ่งอยู่หน้าเว็บไซต์อย่างตัวอย่างอินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ของมหาลัยโดยเฉพาะก็มีข้อมูลหลายอย่างนะฮะจะเป็นเนื้อหาสาระต่างๆในบทเรียนก็มีสามารถอ่านได้แล้วก็คนคิดแล้วก็ตอบแก้โจทย์ด้วยตัวเองได้ตอนมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนี่ครับเป็นหน้าภาคภูมิใจที่ว่าข้าพเจ้าได้ประสบพบกับหมู่เพื่อนที่เป็นทั้งคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศก็หลายๆคนข้าพเจ้าก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้ว่าเฮาคนลาวก็สามารถที่มาสื่อสารกับเพื่อนๆหรือว่านักศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านเฮาเนาะบ้านใกล้เคียงสิเป็นประเทศไทยหรือว่าประเทศเวียดนามหรือว่าประเทศยังก็แล้วแต่เฮาก็สามารถอยู่นํากันได้ปรึกษาหารือกันได้แล้วก็เป็นหมู่เป็นครูกันได้ข้าพเจ้าอยากฝากไปนะหาผู้ฟังแล้วเพื่อทําผู้ชมทั้งหลายแล้วก็อยู่ทั้งประเทศไทยและก็ประเทศลาวจังให้เขามาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพราะว่ามหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดเนาะถือว่าบ่จํากัดชนชั้นจะเป็นคนถูกคนยากคนห่างคนมีก็สามารถมาเรียนได้แล้วก็สามารถให้องค์ความรู้ในหลายสิ่งหลายอย่างและการเรียนอยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็มีค่าใช้จ่ายบ่แพงเนาะแต่ได้ความรู้หลายและก็รู้จักเพื่อนมิตรสหายหลายเฮาจะเน้นเฮ็ดเวียกไปเป็นกลุ่มหรือว่าเฮียนเป็นกลุ่มหลายๆคนตัดสินใจไปนํากันก็อยากเชิญชวนเนาะขอเชิญชวน
2: ห้องเรียน
4: ที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะวันนี้เป็นรายการที่1นะคะเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและการตลาดดิจิตอลนะคะซึ่งจะประกอบด้วย3ตอนเราจะเริ่มต้นด้วยแนวคิดที่เกี่ยวกับนวัตกรรมนะคะเป็นตอนที่1จริงๆแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทั่วไปค่อนข้างมากในปัจจุบันนะคะตั้งแต่เรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็เรื่องของความก้าวหน้าเทคโนโลยีซึ่งส่งผลต่อภาคธุรกิจโดยรวมนะคะทำให้เกิดความสำคัญของนวัตกรรมมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็จะทำให้ลดปัญหาในเรื่องของการสัมผัสและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิมนวัตกรรมหมายถึงอะไรนะคะเราจะบอกว่านวัตกรรมหมายถึงความคิดหรือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปใช้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมได้นะคะในสาขาวิชาบริหารธุรกิจนั้นเนี่ยนวัตกรรมหมายถึงสิ่งใหม่ที่เกิดจากความสามารถในการใช้ความรู้ความคิดทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเกิดกระบวนการผลิตใหม่แล้วก็เกิดบริการใหม่ๆขึ้นธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้นะคะก็จะต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆนะคะซึ่งเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นนวัตกรรมโมเดลธุรกิจหรือว่า business model innovation นะคะเจ้า business model innovation นี้จะช่วยลดต้นทุนจะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกระบวนการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อตลาดอย่างต่อเนื่องนะคะนวัตกรรมโมเดลธุรกิจจึงหมายถึงการสร้างสรรค์โมเดลใหม่ในแง่ของเนื้อหาในแง่ของโครงสร้างหรือการจัดการหรือการสร้างคุณค่าให้พอดีกับพื้นที่ว่างนะคะของผลิตภัณฑ์ที่ธุรกิจยังแข่งขันกันอยู่เช่น Netflix นะคะเป็นบริษัทแรกที่พัฒนาจากการเช่าวิดีโอนะคะด้วยการเป็นสมาชิกที่มีร้านมาเป็นระบบสตรีมมิ่งมีเดียนะคะใช้ส่งเนื้อหาวิดีโอแล้วก็เสียงบนรูปแบบที่มีการอัดทางอินเทอร์เน็ตเล่นได้ทันทีนะคะอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของผู้ใช้แทนที่จะลงบันทึกในฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์เหมือนสมัยเดิมนะคะ Apple Store นะคะเป็นธุรกิจโมเดลที่สร้างโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสมาร์ทโฟนเป็น iPhone นะคะกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะคะโดยเราเรียกว่าโทรศัพท์อัจฉริยะนะคะเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนั้นจึงมีความสำคัญมากต่อเศรษฐกิจนะคะแล้วก็โดยภาพรวมนะทั้งของประเทศแล้วก็ของหลายๆประเทศหลายๆประเทศก็จะให้ความสำคัญนะคะโดยการใช้งบประมาณมากมายนะคะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมนะคะทำ R&D หรือว่าทำการวิจัยและพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศในกลุ่ม OECD หรือประเทศจีนหรือประเทศเกาหลีใต้นะคะสำหรับประเทศไทยนั้นจะเห็นว่านวัตกรรมก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การพาณิชย์จึงมีการจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะเมื่อ26สิงหาคม2546เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสถานภาพเป็นองค์การมหาชนที่มีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมแล้วก็สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมนะคะเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนวัตกรรมจึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญนะคะในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันสำหรับธุรกิจเองธุรกิจก็จะเติบโตจะ

มีผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นมีความแตกต่างจากคู่แข่งขันก่อให้เกิดรายได้ส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้นนะคะเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไรก็ตามนวัตกรรมนั้นเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากแรงกดดันนะคะที่มีหลายแรงกดดันนะคะอย่างเช่นแรงกดดันจากภายนอกก็เป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการพัฒนาของระบบดิจิทัลนะคะจากคู่แข่งขันและก็สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงทําให้ธุรกิจต้องสร้างนวัตกรรมของตัวเองแรงกดดันจากภายในนั้นเป็นเรื่องขององค์การที่บุคลากรแต่ละคนเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นอยากจะเห็นสิ่งใหม่ๆอยากจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับองค์กรธุรกิจนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากเดิมนะคะแล้วก็บางองค์กรปัจจุบันนี้ต้องการที่จะเน้นเป็นลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ที่เราเรียกว่า learning organization ค่ะหรือว่าองค์การอัจฉริยะ intelligence organization สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันนำไปสู่การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมนะคะเป็น innovative organization อย่างที่ยกตัวอย่างอย่างที่หลายๆแห่งในต่างประเทศนะคะบริษัท Apple นะคะ Google หรือว่า Amazon Microsoft นะคะ Facebook Coca-Cola Samsung Disney Toyota และ McDonald's เหล่านี้คือ innovative organization ทั้งสิ้นนะคะถ้าเรามาดูที่ประเภทของนวัตกรรมเราจะแบ่งได้เป็น4ประเภทนะคะประเภทแรกเราเรียกว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือ product innovation หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสินค้าเดิมที่มีอยู่ต่อยอดให้มีประโยชน์มากขึ้นสร้างสรรค์สินค้าใหม่นะคะด้วยการออกแบบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะไปจากเดิมนะคะซึ่งอาจจะเป็นจากการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงนะคะอย่างเช่นระบบ Windows ของ Microsoft นะคะซึ่งก็เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะหรือว่าร้านอาหารจานด่วนเช่น McDonald's นะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์หรือว่ารถยนต์รุ่นใหม่นะคะตอนนี้เป็นอย่างที่ว่าเป็นรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้านะคะเป็นกล้องถ่ายรูปเป็นโทรศัพท์มือถืออย่างเช่น iPhone นะคะเหล่านี้คือตัวอย่างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประเภทที่2คือนวัตกรรมกระบวนการเราเรียก process innovation เป็นการเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการแต่เน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการนะคะจากเดิมกระบวนการผลิตหรือบริการใหม่จากเดิมนะคะก็จะเป็นเทคหรือว่าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการของการเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะขององค์การอย่างเช่นระบบควบคุมคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จหรือว่า total quality management นะคะหรือว่าสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวก็คือระบบการจัดจำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จนะคะ GDS global distribution system 2ระบบนี้นะคะเป็น process innovation นะคะถัดมาเป็น service innovation หรือนวัตกรรมบริการก็เป็นการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เดิมเหมือนกันนะคะแต่เน้นบริการใหม่ๆเน้นนวัตกรรมในธุรกิจบริการเช่นโรงพยาบาลนะคะธนาคารโรงแรมนะฮะหรือว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ตัวอย่างนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จนวัตกรรมบริการก็สายการบิน Southwest Airlines นะฮะสายการบิน Air Asia นะฮะไร่ชาฉุยฟงนะคะจังหวัดเชียงรายนอกจากจะผลิตชาแล้วยังมีการปรับตัวเองเป็นรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวที่ลูกค้าสามารถจะไปเข้าชมเข้าไปถ่ายรูปไร่ชาไปชมวิธีการเก็บชาไปทำชาแล้วก็สามารถชิมชาได้ด้วยค่ะนวัตกรรมสุดท้ายเป็นนวัตกรรมองค์กรนะคะ organizational innovation คือการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานขององค์กรรูปแบบใหม่เพื่อให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนเป็นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ธุรกิจโครงสร้างการทำงานแล้วก็กระบวนการทำงานหรือความสัมพันธ์นะคะกับภายนอกองค์การเน้นในเรื่องของความรู้แล้วก็เทคโนโลยีองค์การที่สร้างนวัตกรรมสำเร็จจะกลายเป็นองค์การที่เป็นองค์การแห่งนวัตกรรมได้เนี่ยจะต้องจัดอันดับตนเองนะคะเป็นองค์กรในธุรกิจที่ส่วนใหญ่จะเป็นภาคเทคโนโลยีซะเป็นส่วนใหญ่นะคะอย่างเช่น Apple อย่างเช่น Google อย่างที่ว่านะคะหรือ Amazon หรือ Microsoft หรือ Facebook นะคะดิสนีย์นะ Toyota แล้วก็ McDonald's เป็นต้นนะคะสำหรับขอบเขตของนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมจะแบ่งตามขอบเขตของระดับความใหม่ของสินค้าบริการหรือกระบวนการหรือระบบได้เป็นนวัตกรรมต่อยอดหรือนวัตกรรมส่วนเพิ่ม Increment Innovation หมายถึงนวัตกรรมที่ปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่เป็นค่อยไปนะคะอาจจะเป็นรูปแบบหรือคุณภาพประสิทธิภาพนะคะของสินค้าหรือบริการตลอดจนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ดีขึ้นนะคะซึ่งจะเชื่อมโยงกระบวนการกับนวัตกรรมกระบวนการหรือนวัตกรรมต่อยอดความถี่ให้เกิดให้มีการเกิดนะคะมากกว่านวัตกรรมใหม่แบบเฉียบพลันนะคะซึ่งต้องใช้เวลาแล้วก็ทรัพยากรค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะ
นะผลประโยชน์ที่ได้จากนวัตกรรมต่อ

ก็อาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบมโหฬารมากแต่ว่าก็จะทำให้ธุรกิจก้าวไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่น Microsoft Windows จาก11ก็จะมาแทนที่ Windows 10 Windows 8นะคะหรือรถยนต์ก็จะเป็นซีรีส์1ซีรีส์2ซีรีส์3นะคะหรือโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นเหมือนนะอย่างที่ว่านะฮะ iPhone นะคะซีรีส์ต่างๆนะคะอย่างที่เราทราบอยู่ในปัจจุบันนะคะอีกอันหนึ่งคือนวัตกรรมที่เราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยสิ้นเชิงนะ radical innovation หมายถึงนวัตกรรมที่เป็นสิ่งที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงนะคะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็แตกต่างจากสมัยก่อนนะคะเกิดจากการผลิตเครื่องจักรใหม่ระบบใหม่เทคโนโลยีใหม่นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะซึ่งมีไม่มากนักในระบบของการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมหรือร้อยละ10%เท่านั้นที่เกิดเป็นนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยสิ้นเชิงนี้ได้นะคะอย่างเช่นการเกิดอีเมลนะคะในสมัยก่อนเราใช้ไปรษณีย์นะคะหรือการพัฒนาโทรทัศน์จอแบนนะคะสมัยก่อนจะเป็นลักษณะกลมๆหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมนะตอนนี้เป็นจอแบนกล้องถ่ายรูปดิจิตอลอย่างที่ว่านะคะหรือเกิดการสายการบินต้นทุนต่ําเกิดร้านค้าเป็นออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะเป็น eBay เป็นออนไลน์แบงกิ้งเหล่านี้เราถือว่าเป็น radical innovation นะคะการเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยสิ้นเชิงค่ะนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นก็จะมีหลายลักษณะนะคะอันแรกคือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นวัดร่องขุ่นจังหวัดเชียงรายนะคะก็อยากจะนําเสนอว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์งานศิลปะนะคะจนมีความสวยงามนะคะมีความแปลกใหม่ผสมผสานกันได้ลงตัวนะคะเกิดก่อนให้เกิดสถาปัตยกรรมที่งดงามแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในแง่ของพุทธศิลปะที่มีชื่อเสียงนะคะนวัตกรรมในธุรกิจโรงแรมจะเป็นเรื่องของการออกแบบโรงแรมให้มีความสวยงามมีประสบการณ์ที่ดีในการเข้าพักมีความสะดวกสบายมีความพึงพอใจมีความประทับใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมในสถาปัตยกรรมหรือเอกลักษณ์ของโรงแรมรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีของโรงแรมด้วยแล้วก็นวัตกรรมในธุรกิจการขนส่งทางอากาศนั้นก็จะเป็นเทคโนโลยีการใช้พอร์ตเพลนนะคะเป็นอากาศยานที่ออกแบบในการขนส่งนะคะสินค้านะคะประหยัดเวลาต่างๆนะคะแล้วก็เป็นอากาศยานไร้คนขับหรือที่เรารู้จักกันว่าโดรนนะคะในการขนส่งสินค้านะคะได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นไปในพื้นที่ที่เข้าออกยากลำบากนะคะสุดท้ายนวัตกรรมของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยนั้น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะได้ทำโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนในประจำปี2567นะคะในหัวข้อนวัตกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของท่องเที่ยวสุขภาพมากมายนวัตกรรมเชิงประสบการณ์นวัตกรรมด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยวนวัตกรรมด้านอาหารและวัตถุดิบท้องถิ่นและก็นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและความเพลิดเพลินซึ่งศึกษารายละเอียดได้ในเอกสารการสอนวิชาค่ะสำหรับในตอนที่2นะคะก็จะเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีหมายถึงการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และก็ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาแล้วก็ปฏิบัติเป็นระบบนะคะซึ่งเทคโนโลยีนั้นสามารถนำมาใช้ในสาขาต่างๆได้เช่นเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการแพทย์เทคโนโลยีการท่องเที่ยวนะคะซึ่งมีความสำคัญต่อธุรกิจต่างๆในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเทคโนโลยีจะช่วยลดเวลาและความล่าช้าในการทำงานนะคะซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพประหยัดแรงงานลดต้นทุนได้ในการผลิตสินค้าในการให้บริการในการค้าหรือการสื่อสารเทคโนโลยียังช่วยเพิ่มคุณภาพนะคะของผลผลิตหรือบริการโดยการควบคุมกระบวนการผลิตทําให้การตรวจสอบสินค้าและการส่งออกได้คุณภาพสูงขึ้นค่ะเทคโนโลยีเพิ่มความปลอดภัยในการทํางานได้ช่วยลดความผิดพลาดในการทํางานทําให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทํางานแล้วก็ยังช่วยการสร้างงานเพิ่มรายได้นะคะนําเทคโนโลยีมาใช้ในการทํางานนะในเรื่องของระบบเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีนั้นเนี่ยเป็นระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของพื้นฐานความต้องการพื้นฐานโดยกำหนดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางเทคโนโลยีนะคะลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการให้สัมพันธ์กันจนบรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญด้วยกัน5องค์ประกอบด้วยกันนะคะ
นะคะก็คือเริ่มต้นจาก input นะคะตัวป้อนเข้านะคะปัญหาหรือความต้องการคืออะไรไปที่กระบวนการเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เกิดเป็น output นะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้เป็นวิธีการแล้วในเวลาเดียวกันก็จะมีองค์ประกอบทางทรัพยากรทางเทคโนโลยีนะคะคนสารสนเทศวัสดุเครื่องมือพลังงานทุนเวลานะคะแล้วก็มีปัจจัยเอื้อหรือขัดขวางเทคโนโลยีด้วยนะคะนี่คือระบบเทคโนโลยีส่วนต่อไปเป็นเรื่องของความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ Information Technology หรือเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลสืบค้นเรียกใช้สื่อสารข้อมูลเพื่อให้องค์กรสามารถผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้นะคะแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ได้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้นะคะมีองค์ประกอบหลักอยู่5อันคือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลเครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคมบุคลากรและระเบียบวิธีปฏิบัติและเครื่องมือเทคโนโลยีกับการท่องเที่ยวนั้นมีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีช่วยทำให้การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นบรรลุผลสำเร็จตามความคาดหวังได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นธุรกิจการท่องเที่ยวให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มีปริมาณมากมีความต้องการแตกต่างกันจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยจะทำให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศการดำเนินด้านปฏิบัติการต่างๆในธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องเช่นสายการบินโรงแรมธุรกิจนำเที่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยเพิ่มช่องทางให้องค์การสามารถสื่อสารกับธุรกิจดำเนินธุรกรรมระหว่างกันได้และสื่อสารกับผู้บริโภคได้สะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นง่ายขึ้นโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเช่นแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะการแชร์ข้อมูลนะหรือว่าการทำสัญญาการสำรองนะฮะที่พักหรือบริการต่างๆรวมทั้งการจ่ายค่าบริการพวกอีคอมเมิร์ซต่างๆนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เครือข่ายแล้วก็สารสนเทศการสื่อสารโทรคมนาคมนะคะจะประกอบด้วยระบบอินทราเน็ตเอ็กซ์ตราเน็ตแล้วก็อินเทอร์เน็ตซึ่งสามระบบนี้จะเป็นองค์ทำให้องค์การธุรกิจในพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์การได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันนะคะเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่นะคะเทคโนโลยีDigitalization หมายถึงอะไรเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากอนาล็อกเดิมนะคะเป็นข้อมูลดิจิตอลเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงานที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้รวดเร็วและต่อเนื่องยิ่งขึ้นนะคะระบบดิจิตอลและการเติบโตของอินเทอร์เน็ตนั้นส่งผลต่อคนทั่วโลกที่สามารถเชื่อมต่อกันได้รวดเร็วแล้วก็สะดวกนะคะการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะเป็นการสร้างโอกาสของผู้ประกอบการธุรกิจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อดิจิตอลเพื่อทำให้เกิดการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่สะดวกนะคะแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้สะดวกและมากยิ่งขึ้นค่ะเทคโนโลยีสำหรับรูปแบบการท่องเที่ยวยุคใหม่นะคะเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเช่นการใช้หุ่นยนต์นะคะในการให้บริการนะคะการค้นหาด้วยเสียงนะคะการควบคุมด้วยเสียงการชำระเงินแบบไร้สัมผัสนะคะหรือการนำเสนอข้อมูลผ่านAR นะคะหรือว่า VR นอกจากนี้เทคโนโลยีสำหรับรูปแบบใหม่ยังเป็นเรื่องของการนำเสนอข้อมูลผ่าน Metaverse นะคะการใช้ปัญญาประดิษฐ์นะคะการใช้แชทบอทการใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ Internet of Things นะคะหรือเทคโนโลยีเพื่อการจดจำนะคะอย่างเช่นหน้านะคะหรือว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะรายละเอียดเหล่านี้ศึกษาได้ในชุดวิชานะคะหรือเทคโนโลยีคลาวด์นะคะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลบนคลาวด์เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเทคโนโลยีโซลูชันมือถือนะคะผู้ช่วยเสมือนอัจฉริยะนะคะเทคโนโลยีการตลาดดิจิตอลนะคะเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีที่การท่องเที่ยวในปัจจุบันเนี่ยนิยมใช้มากนะคะสำหรับตอนที่3นะคะจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดดิจิตอลนะคะการตลาดดิจิตอลหมายถึงอะไรนะคะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง
นะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการสื่อสารด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆนะคะตั้งแต่ช่วงปีค.ศ. 1990เป็นต้นมาเทคโนโลยีและการสื่อสมัยใหม่นั้นมีการพัฒนาไปค่อนข้างมากผู้คนเข้าถึงข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้การทำการตลาดแบบเดิมนั้นไม่ทันสมัยแล้วก็ย้ายมาเป็นการทำการตลาดบนแพลตฟอร์มหรือสื่อออนไลน์มากขึ้นนะคะมันการตลาดดิจิทัลหมายถึงการทำการตลาดด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเพื่อร่วมสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับลูกค้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสามารถระบุความคาดหวังแล้วก็ตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีประสิทธิผลนะคะรวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อการในการทำ

สื่อสารที่กว้างขวางมากขึ้นนะคะการส่งเสริมการขายแล้วก็การขายแล้วก็เราทําการตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มคุณค่าเพื่อสร้างผลประโยชน์ออนไลน์ให้แก่ลูกค้าและนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความใกล้ชิดนะคะความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับเราหรือว่านักท่องเที่ยวกับเราเช่นการติดตามแทร็กลูกค้านะคะว่าไปทำอะไรที่ไหนนะคะทำกิจกรรมอะไรบ้างการตอบคำถามต่างๆการสนทนานะคะการแชทต่างๆแล้วก็การเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าหรือการหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าได้นะคะนอกจากนี้วัตถุประสงค์ของการตลาดดิจิทัลยังเป็นการประหยัดต้นทุนในการบริการนะคะเนื่องจากใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะคะในการส่งเสริมการขายการดำเนินการการขายการเพิ่มนะคะการพิมพ์เอกสารหรือการเพื่อให้ได้มีกำไรมากขึ้นนะคะแล้วยังมีในวัตถุประสงค์ในเรื่องของการขยายตราสินค้าออนไลน์นะคะเพื่อสร้างคุณค่าของตราสินค้าในช่องทางหรือสื่อใหม่ๆได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการตลาดดิจิทัลนั้นถึงมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากช่วยกันสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเก่านะคะแล้วก็ได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นนะคะทำให้ธุรกิจมีข้อมูลและสถิติที่สามารถนำมาวัดผลได้ตอบสนองได้ทันทีนะคะแล้วก็รวดเร็วนะคะช่วยในการเข้าใจกระบวนการของผู้ผลิตได้อย่างแม่นยำนะคะช่วยในการวางแผนในการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าแล้วลดต้นทุนการตลาดรวมทั้งเพิ่มยอดขายในการซื้อสินค้าและบริการค่ะรูปแบบการตลาดดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะการตลาดดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นการตลาดออนไลน์นะคะใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์และทำโฆษณาออนไลน์ในหลายช่องทางใช้ดิจิทัลที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นตัวช่วยในการเข้าถึงลูกค้าสามารถทำได้หลายรูปแบบนะคะตามช่องทางสื่อสารที่แตกต่างกันเช่นการตลาดผ่านอีเมลนะคะอิเล็กทรอนิกส์เมลอันนี้เป็นการตลาดดิจิทัลในยุคในเริ่มแรกเลยคือการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่สามารถรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยในการส่งจดหมายประกอบด้วยชื่อนะคะอีเมลอะเดรสพูดง่ายชื่อบัญชีของผู้รับและส่งแล้วก็ข้อความเนื้อหาของอีเมลนะการตลาดอีเมลเป็นการตลาดที่ใช้ส่งจดหมายโดยอาศัยฐานข้อมูลหรือรายชื่อบัญชีอีเมลที่เรามีเป็นคอนแทคอยู่นะคะหรือเป็นเพื่อนกันอยู่นั้นจุดประสงค์เพื่อให้ลูกค้าของเรากลับมาซื้อซ้ำแล้วก็ใช้งานร่วมกันนะคะแล้วในระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ได้ดีค่ะถัดมาเป็นการตลาดผ่านเว็บไซต์รูปแบบนี้นะคะหรือว่า Search Engines นะคะก็หมายถึงชุดของหน้าเว็บเพจนะคะเป็นเว็บเพจนะคะหลายหน้าที่เชื่อมโยงกันนะคะสัมพันธ์กันนะคะเพื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หน้าแรกของเว็บไซต์นะคะหรือว่าเป็นที่รวมของการเชื่อมโยงของทุกหน้าของเว็บเพจเข้าด้วยกันเราจะเรียกว่าโฮมเพจนะคะเว็บเพจก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะเช่นเว็บเพจที่ใช้ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารนะคะหรือว่าเว็บไซต์นะคะที่เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการนะคะเว็บไซต์ขององค์การหรือธุรกิจนะคะเว็บไซต์ที่นำเสนอสินค้าและบริการต่างๆได้การแสดงผลของเว็บไซต์จะผ่านโปรแกรมที่ใช้ในการแสดงผลหรือเว็บไซต์หรือเป็นเว็บเบราว์เซอร์นะคะอย่างเช่นInternet Explorer นะคะ Google Chrome Microsoft Edge หรือ Mozilla Firefox เป็นต้นนะคะถัดมาเป็นการตลาดผ่าน Search Engines นะคะหรือว่า SEM Search Engine Marketing นะคะเป็นการทำเว็บไซต์การสืบค้นข้อมูลหรือ Search Engines นะคะเป็นเครื่องมือในการให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาในการหาข้อมูลจำนวนมากที่หายากโดยใช้คีย์เวิร์ดต่างๆที่พิมพ์เข้าไปก็จะมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นหมวดหมู่นะคะเว็บไซต์ที่เกี่ยวนะคะเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องก็ทำการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและรวดตามความต้องการนะคะตัวอย่างเช่น Google นะคะ www.google.com หรือว่า www.yahoo.com หรือว่า www.bing.com เหล่านี้เป็น Search Engines นะคะที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันถัดมาเป็นรูปแบบการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะคะสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียหมายถึงอะไรหมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ

0: จัดการทางสังคมนะครับเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลในสังคมหรือเป็นสื่อกลางที่ใช้ให้บุคคลนั้นมีส่วนร่วมในการสร้างและแลกเปลี่ยนเนื้อหาความคิดเห็นต่างๆผ่านเครือข่ายสังคมและชุมชนอินเทอร์เน็ตได้นะคะเน้นให้เป็นทั้งผู้ใช้ทั้งเป็นผู้ส่งและเป็นผู้รับข่าวสารนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเองในรูปแบบของรูปภาพข้อมูลคลิปเสียงนะคะหรือว่าวิดีโอคลิปเป็นต้นค่ะการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนั้นได้รับความนิยมมากนะคะแล้วก็เป็นการสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายด้วยการโฆษณานะคะผ่านบล็อกหรือแพลตฟอร์มของสื่อสังคมนะคะเช่น Facebook Instagram Twitter YouTube หรือ TikTok ที่ได้รับความนิยมมากนะคะในปัจจุบันอีกรูปแบบหนึ่งของการตลาดคือการตลาดแบบหุ้นส่วนนะคะเป็น partnership นะคะ marketing หมายถึงการตลาดที่ผู้ประกอบการธุรกิจเปิดโอกาสให้นายหน้าช่วยโฆษณาแบรนด์ของเขาหรือตราสินค้าของผลิตภัณฑ์หรือว่าของสินค้าบริการของเขาได้นะคะผ่านโปรแกรมหุ้นส่วนโดยนายหน้าได้รับค่าตอบแทนการตลาดแบบหุ้นส่วนนั้นเป็นการตลาดดิจิตอลที่ใช้งานอย่างแพร่หลายมานานนะคะมีผู้ที่เกี่ยวข้องในการ3ฝ่ายคือผู้ต้องการโฆษณาโปรแกรมหุ้นส่วนหรือในหน้ารายย่อยแล้วก็ลูกค้าการตลาดแบบหุ้นส่วนนะคะสร้างรายได้ให้แก่โปรแกรมหุ้นส่วนหรือในหน้ารายย่อยในลักษณะที่เกิดต้นทุนตามยอดขายจริงนะคะโปรแกรมหุ้นส่วนหรือในหน้ารายย่อยจำแนกตามรูปแบบของเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ได้หลายประเภทนะคะได้แก่เว็บไซต์รวบรวมเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาเว็บไซต์รีวิวเว็บไซต์แจกรางวัลหรือคืนเงินเว็บไซต์รหัสลดราคานะคะแล้วก็เว็บไซต์สุดยอดบล็อกเกอร์หรือเครือข่ายโปรแกรมหุ้นส่วนเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างโปรแกรมนะคะหุ้นส่วนหรือในหน้าที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันค่ะรูปแบบสุดท้ายคือการตลาดโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงหมายถึงการทำตลาดโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ง่ายบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือคนดังมาช่วยในการโฆษณาเช่นศิลปินดารานักแสดงยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์ต่างๆช่วยรีวิวสินค้าและบริการผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube หรือว่า TikTokนะคะเนื่องจากการบอกเล่าพูดคุยแบบปากต่อปากเป็นการทำการตลาดที่ดีนะคะโดยเฉพาะจากคำพูดจากคนที่มีชื่อเสียงก็เลยทำให้เป็นมีการตลาดแบบนี้มีความสำคัญนะคะแต่สิ่งสำคัญคือต้องเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการของตนก็จะทำให้สินค้าและบริการนั้นมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.scou.ac.th
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
4: ครับสวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เรามาพบกับหน่วยที่2นะครับหลักการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างนวัตกรรมครับหรือที่เราเรียกว่า design thinking คืออะไรครับ ความหมายหรือนิยามคร่าวๆหรือแนวคิดคร่าวๆก็คือเป็นแนวคิดหรือกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยที่มียูสเซอร์

หรือคนที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นศูนย์กลางหรือในยุค ปัจจุบันเนี่ยเขามักจะใช้คำว่า human center design เรื่องของการออกแบบการแก้ไขปัญหาโดยที่มีคนเนี่ยเป็นศูนย์กลางdesign thinking เนี่ยประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1ก็คือ empathize เป็นเรื่องของการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายการเข้าใจกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องหรือคนที่เราต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหากระบวนการที่2ก็คือเป็นเรื่องของการ define ก็คือเป็นการระบุปัญหาและความต้องการของกลุ่มตัวอย่างขั้นตอนที่3นะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าปัญหาของผู้ที่เกี่ยวข้องคืออะไรขั้นตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเลือกไอเดียที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปที่ขั้นตอนที่4ก็คือการสร้างโปรโตไทป์หรือเป็นการแปลงไอเดียนั้นให้เป็นรูปธรรมนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการนำไอเดียเหล่านั้นเนี่ยไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายว่าจริงๆแล้วเนี่ยโซลูชันที่เรานำเสนอเนี่ยสามารถตอบโจทย์ของการแก้ไขปัญหาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้จริงๆหรือเปล่ากระบวนการดีไซน์นี้ก็จะมีประกอบด้วย5ขั้นตอนนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับเซอร์เคิลครับเป็นอิเทเรชันทำไปเรื่อยๆครับการแก้ไขปัญหาเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆอันแรกเลยก็คือเราตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ต้องการแก้ไขปัญหาได้จริงๆหรือเปล่าเป็นเรื่องของการเอมพาไทส์นะครับเรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่าการเกาไม่ถูกที่คันหรือว่าการติดกระดุมผิดเม็ดก็เป็นหลักคิดเรื่องต้นนะครับยกตัวอย่างจากภาพนี้นะครับบิ๊กข้าราชการปักกิ่งเนี่ยปลอมตัวขี่รถส่งอาหารผลปรากฏว่า12ชั่วโมงได้เงินเพียงแค่200บาทมันกำลังบอกอะไรหรอครับมันกำลังบอกเราว่าในขณะที่รัฐบาลหรือว่าผู้ที่ออกนโยบายเนี่ยถ้าเกิดจะเข้าใจประชาชนจริงๆเนี่ยต้องเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในจุดของประชาชนจริงๆหลักของ Design Thinking ในส่วนของ Empathize เบื้องต้นคือเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในจุดนั้นของ User หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเขาคิดอะไรเขาพูดอะไรเขาทำอะไรเราอยากดึงความเข้าใจตรงนั้นเนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุดเราถึงจะเข้าใจเขาจริงๆครับก็และอีกประการที่สำคัญก็คือเรามักจะได้ยินคำพูดนี้ครับสิ่งที่คิดกับสิ่งที่พูดมักจะไม่เหมือนกันสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทำก็อาจจะไม่เหมือนกันสิ่งที่พูดว่าจะทำกับสิ่งที่ทำจริงก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยซึ่งแนวคิดนี้เป็นของมาร์กาเร็ตมีดนะครับที่เขาพูดไว้ what people say what people do and what people say they do are entirely different things ซึ่งนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับการเข้าใจกลุ่มตัวอย่างแสดงว่าเราต้องเข้าไปอยู่ในจุดนั้นจริงๆยกตัวอย่างนะครับถ้าเราอยากจะเข้าใจคนตาบอดก็แสดงว่าเราก็จะต้องเข้าไปอยู่ในโลกของคนตาบอดเพื่อดูว่าเขาเป็นยังไงเขาได้ยินอะไรเขาเห็นอะไรเขามีความรู้สึกยังไงถ้าเราเข้าใจเขาจริงๆเนี่ยเราถึงจะตีโจทย์ตรงนั้นออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมยกตัวอย่างนะครับกิจกรรมแรกที่เราทำในส่วนของ Design Thinking เนี่ยเราต้องการแก้ไขปัญหาให้กับคนตาบอดงั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราจะส่งทีมนักศึกษาของเราลงไปเหมือนเป็นคนตาบอดเลยครับปิดตาเขาออกจากบ้านตอนไหนเขาไปถึงบ้านปากซอยยังไงเขาขึ้นรถไฟฟ้ายังไงเข้าไปถึงที่ทำงานยังไงเราอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยลงไปสัมผัสตรงนั้นจริงๆซึ่งสิ่งที่เราได้รับฟีดแบ็กกลับมาก็คือโอ้พอมันไปอยู่ในโลกของคนตาบอดจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคิดโอ้มันเข้าใจเราทีแรกเราคิดว่าเราเข้าใจแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วพอเราไปสัมผัสชีวิตเขาจริงๆปุ๊บผลปรากฏว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจะมีคำพูดนึงของดีไซน์ที่เงื่อนก็คือคำว่า customer journeyก็คือเราอยากจะดูเจอร์นี่ของกลุ่มตัวอย่างหรือคนที่เราต้องการแก้ไขปัญหาเนี่ยทั้งเจอร์นี่เลยว่าตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขั้นตอนในการเอมพาไทส์นะครับการเข้าใจกลุ่มตัวอย่างเนี่ยผมคิดว่าจะมี3ขั้นตอนหลักๆก็คือ1ก็คือเราสามารถที่จะไปลงมือสัมภาษณ์เราก็ลงไปสัมภาษณ์เขาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นไงลองให้เขาเล่าให้ฟังหน่อยว่ากระบวนการที่เขาเกิดเจอหรือว่าปัญหาที่เขาเจอเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรมันมีปัญหายังไงเป็นการตั้งคำถามกลับไปแล้วให้เขาตอบแต่ว่าการตอบคำถามลักษณะแบบนี้เนี่ย เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เขาสัมผัสจริงๆหรือเปล่าหรือเขาทำจริงๆหรือเปล่างั้นการอินเทอร์วิวเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งแต่ว่าเป็นแค่ขั้นต้นเฉยๆกระบวนการที่สองก็คือการ observe การลงไปสังเกตว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นแบบนี้จริงนะยกตัวอย่างนะครับเรามีเรื่องของโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างหรือการพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นเราได้รับโจทย์ตรงนี้ออกมาเป็นเรื่องของการช้อปปิ้งสมมุติแล้วกันเราไปช้อปปิ้งที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตที่หนึ่งเราอยากจะพัฒนาเรื่องของประสบการณ์การช้อปปิ้งของลูกค้านี่ให้ดีขึ้นงั้นสิ่งที่เราทำก็คือวิธีการแรกเราก็เชิญกลุ่มตัวอย่างมาก่อนอย่างเช่นลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่เป็น high loyalty customer ของหรือว่า high value ของบริษัท
หรือของซูเปอร์มาร์เก็ตเราเชิญเข้ามาแล้วก็สัมภาษณ์เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงบ้างการช้อปปิ้งเป็นยังไงมีอะไรที่ต้องการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมมีคำแนะนำตรงนั้นไหมเราก็จะได้สิ่งสำคัญก็คือเราก็จะได้เรื่องของปัจจัยที่สำคัญจริงๆว่ามันเกิดอะไรปัญหาคืออะไรแต่ว่าหลังจากนั้นสเต็ปที่2ก็คือเราต้องไปลองไป observe ดูเลยว่าเอ๊ะเขาพูดว่าเขาทำอย่างนั้นนะและสุดท้ายเนี่ยขั้นตอนการช้อปปิ้งของเขาการประสบการณ์ในการมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเป็นไปอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านี่คือขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ก็คือเป็นเรื่องของการ experience เป็นเรื่องของการ experience ก็คือเราลงไปประสบการณ์จริงๆเลยเราลองช้อปปิ้งเองดูว่ากระบวนการที่เขาบอกแบบนี้เนี่ยเราเห็นอะไรเรารู้สึกยังไง2ตัวอย่างที่สำคัญมากๆเลยก็คือยกตัวอย่างเช่นเราไปแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือครับทีมงานดีไซน์ทิงกิ้งทีมเนี่ยเวลาลงไปก็จะทำไงครับเราก็จะเอาแว่นเนี่ยครับทาวัสลีนลงไปแล้วก็เพื่อทำให้ตาได้ค่อนข้างที่จะฝ้าฟางหน่อยแล้วก็ขาเนี่ยอาจจะพันผ้าสักนิดนึงให้เดินไม่ค่อยสะดวกอาจจะถือไม้เท้าด้วยก็ได้เราสัมภาษณ์เขาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าโอ้การช้อปปิ้งของผู้สูงอายุเป็นแบบนี้แบบนี้ประสบการณ์เขาเป็นแบบนี้แต่ตอนที่เราไป observe เขาเรียกผู้สูงอายุผลปรากฏว่าอ้าวสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทำจริงเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะแต่พอขั้นตอนที่3เนี่ยเราอยากจะเข้าใจเขามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทางดีไซน์ thinking team ก็จะเลยลงกลายเป็นเหมือนทำตัวเหมือนเป็นผู้สูงอายุเลยแล้วก็ลงไปช้อปปิ้งจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับเราก็จะได้ปัญหาจริงๆโอ้เราเข้าใจเขาจริงๆเลยทั้ง3แบบเนี่ยทั้งการสัมภาษณ์การไป observe การไปสังเกตการแล้วก็การไป experience ตัวเองเนี่ยเรามักจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันความเข้าใจ user ก็จะแตกต่างกันมากขึ้นอีกตัวอย่างนึงนะครับเราไปแก้ไขปัญหาให้กับเด็กเล็กๆหรือว่าเด็กที่มาช้อปปิ้งงั้นสิ่งที่เราให้ดีไซน์จริงๆทำก็คือเขาจะต้องก้มตัวลงไปเดินในระดับความสูงไม่เกิน90เซนอาจจะคุกเข่าเดินหรือว่าก้มตัวลงไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้เห็นมุมมองของเด็กจริงๆว่าเด็กเขาเห็นอะไรงั้นหลักสำคัญของ empathize ในส่วนแรกก็คือเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในจุดๆของคนคนนั้นเขาคิดอะไรเขาพูดทำอะไรถ้าเราสามารถเข้าใจเขาได้เราก็สามารถตีโจทย์ปัญหาของผู้ที่เกี่ยวข้องตรงนั้นได้นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นการ empathize อีกประเด็นหนึ่งอันนี้ลืมไปนิดนึงนะครับเรื่องของการระบุกลุ่มตัวอย่างที่สำคัญเนี่ยเขาจะมีคำพูดคำนี้ก็คือเป็นการระบุ extreme user extreme user คืออะไรครับคือคนที่มีความต้องการสุดตรงความหมายคือถ้าลองไปเก็บข้อมูลกับคนที่อะไรก็ได้อะไรก็ดีคนที่อยู่ตรงกลางๆครับของกราฟอย่างภาพที่เห็นตัวนี้เนี่ยก็คือคนปกติทั่วไปอาจจะไม่มีความต้องการที่มากนักหรือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเวลาเราไปสัมภาษณ์เขาไป observe เขาเนี่ยสิ่งที่เรามักจะได้คือทุกอย่างก็เป็นปกติทุกอย่างอะไรก็ได้อะไรก็ดีแต่ถ้าเกิดเราสามารถหา extreme user ได้ extreme user คือคนที่มีความต้องการสุดโต่งเช่นคนที่บ่นเก่งๆคนที่บ่นเก่งๆเนี่ยเขาก็จะมีเพนพอยต์ของเขาเยอะมากเขาต้องการเขามีความต้องการที่สูงมากเขามีความคาดหวังที่สูงมากถ้าเราแก้ไขปัญหาให้คนที่เป็น extreme user ได้คนที่เป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยก็จะดีขึ้นตามลำดับอยู่แล้วไม่มีทางแย่ลงเด็ดขาดนั่นคือความหมายของ extreme user ตัวอย่างของ extreme user ก็จะเป็นผู้สูงอายุเป็นเด็กมากๆก็จะมีความต้องการคนละแบบหรือผู้สูงอายุที่หรือคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีเยอะๆความที่คนที่ไม่มีความรู้ความใจเทคโนโลยีเลยการที่เขาอินเตอร์แอคกับระบบของเราการที่เขาเอ็กซ์เพียร์กับเทคโนโลยีต่างๆก็จะไม่เหมือนกันด้วยความต้องการของแต่ละคนก็จะแตกต่างดังนั้นเนี่ยในส่วนของเอมพาไทส์เนี่ยผมแนะนำนะครับให้หาคนที่เป็นเอ็กซ์ตรีมยูเซอร์คนที่มีความต้องการสุดโต่งซึ่งเราจะได้ผลลัพธ์ของการปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าฟีดแบ็กจากปัญหาต่างๆเนี่ยเราจะได้ดีมากขึ้นนะครับขั้นตอนที่2นะครับเราเรียกว่าเป็นการ define เรื่องของการระบุปัญหาการระบุปัญหาเนี่ยสำคัญมากๆก็คือเป็นการตั้งโจทย์ตั้งโจทย์ผิดคำตอบก็ผิดงั้นสิ่งสำคัญคือนอกจากถ้าเราเข้าใจเขาแล้วในการ define เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตีความแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดอะไรเขาพูดอะไรเขาทำอะไรเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วรากของปัญหามันอยู่ตรงไหนนั่นคือสิ่งที่สำคัญสำหรับการ define ขอยกตัวอย่างเคสอันนี้ซึ่งเป็นเคสคลาสสิกมากๆนะครับของที่ทาง D School Stanford University นะครับที่เป็นต้นคิดของแนวคิดเชิงออกแบบหรือ Design Thinking นะครับ Doug Diaz เนี่ยครับเขาเป็น Head ทางด้าน Innovation ของ General Electric หรือ GE นะครับสิ่งที่เขาผลิตนะครับที่เขาออกแบบก็คือเนี่ยครับเครื่อง MRI ไม่แน่ใจว่านักศึกษาคนไหนได้มีโอกาสเข้าไปใช้เครื่อง MRI บ้างหรือเปล่าครับแต่หวังว่าจะไม่นะครับเครื่อง MRI เนี่ยปัญหาของเครื่อง MRI คือมันอยู่ในห้องที่ปิดห้องที่แคบพื้นที่แคบๆแล้วก็คนไข้เนี่ยก็จะต้องนอนแล้วก็จะอยู่นิ่งๆตลอด
การสแกนสมองซึ่งดัตดีเอสเนี่ยเขาก็มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาผลิต

มากเขาซึ่งเขาคิดว่าสิ่งที่เขาพัฒนานำเสนอโซลูชันนวัตกรรมตรงนี้เนี่ยสามารถช่วยคนได้เยอะมากแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับดักดีเอสเนี่ยเขาไปที่โรงพยาบาลเด็กผลปรากฏว่าเขาเจอว่าอะไรครับเขาไม่ได้ภาพที่เขาคิดในใจกับภาพที่เขาเห็นเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะครับผลปรากฏเขาเห็นเด็กร้องไห้เด็กไม่อยากจะเข้าเครื่อง MRI แล้วลองนึกสภาพนะครับการเข้าไปที่เครื่อง MRI เนี่ยครับถ้าเกิดเราไม่อยู่นิ่งจะเกิดปัญหาก็คือไม่สามารถสแกนสมองได้ไม่สแกนสมองได้ก็จะต้องมานั่งสแกนใหม่ตลอดเวลาซึ่งการสแกนแต่ละครั้งมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นผู้ใหญ่เนี่ยยังลำบากเลยครับในส่วนของเด็กเนี่ยยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่ดัตตี้แอสเขาก็เลยเอ๊ะแล้วเราจะทำไงที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้เด็กๆได้สิ่งที่ดัตตี้แอสทำก็คือว่าเขาลองตั้งโจทย์ดูครับเขาลองตั้งโจทย์ดูก่อนว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาจริงๆของเด็กคืออะไรทีนี้ก่อนที่เขาตั้งโจทย์เนี่ยกระบวนการในส่วนของ DeFi เนี่ยจะต้องสร้างเขาเรียกว่า Point of View Statement ก็ได้เป็นมุมมองของ User ว่าเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างเช่นดักเขาก็มีความคิดว่าเอ๊ะหาวิธีช่วยให้เด็กๆเนี่ยสามารถเข้าเครื่อง MRI โดยที่เด็กๆเนี่ยสามารถอยู่นิ่งตลอดกระบวนการสแกนสมองได้หรือเปล่านี่คือ Point of View ที่ดักเนี่ยกำลังจะทำแก้ไขปัญหาให้กับเด็กๆหรือเขาตั้งโจทย์ว่าเราจะต้องการหาวิธีที่จะช่วยเด็กๆเนี่ยให้เข้ารับการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างสบายใจโดยที่เด็กๆเหล่านั้นเนี่ยไม่รู้สึกกลัวหรือกังวลใจในระหว่างที่ถูกสแกนสมองเห็นไหมครับสิ่งที่ดักเนี่ยเขาตั้งโจทย์ไว้เบื้องต้นเลยพอยต์วิวแรกคือทำไงก็ได้ไม่ให้เด็กกลัวทำไงก็ได้ไม่ให้เด็กรู้สึกกังวลใจในการใช้เครื่องMRIแต่ปัญหาคือเราเข้าใจเด็กจริงๆหรือเปล่าสิ่งที่ดักทำก็คือเขาไปอาศัยอยู่กับเด็กประมาณ2เดือนไปใช้ชีวิตอยู่กับเด็กแล้วก็ลองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของเด็กคืออะไรสิ่งที่เขาพบเจอเลยก็คือจากการที่สัมผัสกับเด็กนะครับเขาได้ยินแต่เด็กๆพูดถึงว่าพี่ๆน้องๆของเขาได้ไปเที่ยวไปเล่นแต่ไปเข้าแคมป์แต่ตัวเขาไม่ได้ไปเลยแล้วเขาก็อาจจะบอกว่าชี้ไปที่ภาพมีครั้งหนึ่งชี้ไปที่ภาพที่มีถ้วยรางวัลแล้วเขาบอกว่าโอ้มันไม่มีถ้วยรางวัลสำหรับเด็กที่ป่วยไม่มีโทฟี่ในห้องพยาบาลเลยเหมือนที่พี่ๆน้องๆพวกเขาได้รับชี้รูปอาจจะชี้มาให้ชี้มือไปที่ภาพที่เด็กๆได้ไปเล่นสิ่งสำคัญที่ดักเริ่มเข้าใจก็คือเด็กๆไม่มีการพูดถึงความกลัวเลยเด็กๆไม่ได้มีพูดถึง MRI เลยงั้นขั้นตอนที่2ของการ DeFi ก็คือเป็นการสรุปออกมาว่ารากของปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรหลังจากที่ดักได้ไปสัมผัสกับชีวิตของเด็กๆเหล่านั้นเนี่ยดักเขาสรุปออกมาว่าการเป็นโรคอาการป่วยอาการเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงได้พรากความสนุกความตื่นเต้นหรือผจญภัยไปจากชีวิตของเด็กๆเหล่านั้นนั้นสิ่งที่ดักมองก็คือเป็นเรื่องของอะไรครับความสนุกสนานความตื่นเต้นเขาไม่ได้มองเรื่องของ MRI เลยนะแต่เขาสรุปว่าสิ่งที่อาการเจ็บป่วยการเป็นโรคความได้ภาพความสนุกของเด็กๆไปงั้นดักก็เลยเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนมุมมองของ Point of View ว่าในมุมมองของเด็กเนี่ยเอาใหม่เราตั้งโจทย์ใหม่ตั้งโจทย์ที่ดีจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาทำได้ดีขึ้นงั้นดักก็เลยมอง Point of View ใหม่งั้นตั้งโจทย์ใหม่แล้วกันแทนที่จะพูดถึงความกลัวหรือให้อยู่นิ่งๆเรามองว่าเราต้องการที่จะช่วยหาวิธีช่วยเด็กๆเนี่ยให้สามารถเข้ารับการตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเครื่องMRIเนี่ยให้เด็กๆ เนี่ยรู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นทุกครั้งที่ต้องมาทำการสแกนสมองหรือเราจะหาทางช่วยเด็กๆ เนี่ยให้สามารถใช้เครื่องMRIแล้วทำให้เด็กๆเหล่านั้นเนี่ยอยากกลับมาใช้ใหม่ในครั้งต่อไปหรือเราจะทำไงก็ได้ให้เด็กๆที่สามารถใช้เครื่องMRIเนี่ยสนุกในการเล่าประสบการณ์เหล่านี้ให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้ฟังเห็นไหมครับการมองปัญหาคนละมุมกันเลยปัญหาเดียวกันกลุ่มหนึ่งมองเรื่องความกลัวทำให้อยู่นิ่งๆการแก้ไขปัญหาก็จะคนละแบบทำไม่ให้กลัวให้อยู่นิ่งๆกับการที่ทำให้เด็กรู้สึกสนุกรู้สึกอยากกลับมาใช้ใหม่รู้สึกสนุกกับการเล่าประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ point of view เปลี่ยนแต่ถามว่า point of view นี้มาจากไหนมาจากการที่เขาสามารถ empathize เด็กสามารถเข้าใจเด็กๆได้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนอกจาก point of view statement แล้วเนี่ยคำถามหลักในส่วนของ Design Thinking เขาเรียกว่า How might we หรือ HMW How might we เราจะทำยังไงอันนี้เป็นการตั้งโจทย์แล้วนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษาเนี่ยลองฝึกตั้งโจทย์นะครับ How might we เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาเลยแต่อย่างที่บอกครับเราจะสร้าง How might we คำถามตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องเข้าใจกลุ่มตัวอย่างก่อนลองดูตรงนี้ครับสิ่งที่ดักเขาตั้งคำถามนี่ก็คือเราจะทำยังไงยกตัวอย่างนะครับเราจะทำไงให้เด็กๆสามารถเข้าตรวจเครื่องเองโดยที่เด็กยังรู้สึกสนานมีความสุขรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกับที่ลูกพี่ลูกน้องได้ไปเข้าแคมป์ได้ไปเข้าค่ายทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบสังเกตนะครับคำว่าเหมือนกับที่เนี่ยมันเป็นส่วนขยายมันเหมือนกับว่านี่คือปัญหาของ
ปัญหาของกลุ่มตัวอย่างปัญหาของเด็กๆแต่สิ่งที่เราทำคือเรากำลังขยายปัญหาเนี่ยขยาย problem space ตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นหมายความว่าครับถ้าเราสร้างเราตั้งโจทย์ที่มันท้าทายมากขึ้นการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นนวัตกรรมก็จะเกิดจากการแก้ไขปัญหาครับลองดูอันที่2นะครับเราจะทำไงให้เด็กๆสามารถเข้าตรวจเครื่อง MRI โดยที่เด็กๆยังรู้สึกสนุกสนานมีความสุขทั้งรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกับตอนที่ได้ไปเที่ยวดิสนีย์เวิลด์เมื่อหลายปีก่อนเราจะทำไงให้เด็กๆสามารถเข้าตรวจเครื่อง MRI โดยที่เด็กรู้สึกยังสนุกสนานมีความสุขรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกับตอนที่ไปแข่งโกคาร์ทครั้งแรกที่เดย์โทน่าบีชพอเราใส่คำว่าเหมือนกับเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนขยายที่สำคัญมากๆสร้างความท้าทายในการแก้ไขปัญหาลองอันสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เดี๋ยวจะดูโซลูชันนะครับเราจะทำยังไงให้เด็กๆสามารถเข้าตรวจเครื่อง MRI แล้วสามารถเล่าประสบการณ์ที่พบเจอให้กับพี่ๆน้องๆได้อย่างสนุกสนานน่าตื่นเต้นเหมือนกับตอนที่เล่าฉากการต่อสู้ในหนัง Pirates of the Caribbean เห็นไหมครับพอเราตั้งโจทย์ที่มันเซ็กซี่มากขึ้นที่มันน่าแก้ไขปัญหาเนี่ยมันจะช่วยสร้างบรรยากาศสร้าง motivation ในการตอบโจทย์กลุ่มตัวอย่างได้ดีมากเลยเดี๋ยวลองดูโซลูชันกันนะครับอย่างที่บอกเพิ่มสร้างความท้าทายก็หมายความว่าเราจะช่วยให้อะไรครับการแก้ไขปัญหามันดูน่าตื่นเต้นมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ Duck DS ทำครับเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเครื่อง MRI นะครับเขาไม่ได้ไปดีไซน์เครื่อง MRI ตัวใหม่แต่สิ่งที่เขาทำคือเขาไปเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของเด็กๆในการเข้าใช้เครื่อง MRI เห็นภาพไหมครับอันนี้เป็นธีมของในป่าหรือในโลกของท้องทะเลหรืออันนี้ก็อะไรครับที่ตอบโจทย์เมื่อกี้ How might we เมื่อกี้เป็นฉากครับเหมือนกับเข้าไปโจรสลัดเด็กๆที่เข้าไปถึงปุ๊บเหยียบเข้ามาในห้องเครื่อง MRI จากสมัยก่อนที่เป็นห้องแบบอาจจะเป็นห้องเหล็กห้องที่มีอลูมิเนียมเต็มไปหมดเข้าไปก็อากาศเย็นเยือกไม่อยากจะเข้าเลยผลปรากฏสิ่งที่เข้าไปตอนนี้ก็คือนะครับมันเป็นธีมครับอาจจะมีเกมอาจจะมีเสียงเพลงอาจจะมีจังหวะที่เดินเข้ามาเด็กๆจะต้องเงียบนะครับถ้าคุณเงียบเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะได้แต้มหรือได้รางวัลได้รางวัลพิเศษได้ของรางวัลตอนนี้โจรสลัดกำลังมาแล้วคุณต้องอยู่นิ่งๆก่อนซึ่งการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยทำให้เด็กๆเนี่ยมีความอยากที่จะใช้เครื่องเองมาไอมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะมันสนุกมันเป็นที่เดียวที่สนุกมากที่สุดในโรงพยาบาลจากเมื่อก่อนคนร้องเด็กๆร้องไห้ไม่อยากกันเข้า MRI ใช้เวลาในการตรวจแต่ละครั้งเนี่ยนานมากเพราะเด็กไม่อยู่นิ่งๆเลยสแกนสมองก็ไม่ได้ณปัจจุบันมีแต่เด็กเนี่ยหันมาต่อคิวที่อยากจะเข้ามาใช้เครื่อง MRI เพราะมันสนุกมันมีธีมมันมีของรางวัลงั้นสิ่งสำคัญของดีไซน์ทิงกิ้งอย่างหนึ่งก็คือเราไปเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องบางอย่างเนี่ยกระบวนการบางอย่างเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะมันใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูงจะไปดีไซน์ MRI ใหม่ก็ไม่ได้เพราะแพงเพราะมันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสามารถปรับได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของยูสเซอร์ได้การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆความคาดหวังก็อาจจะดีขึ้นทั้งๆที่อะไรครับทั้งที่คอเทคโนโลยีหรือว่ากระบวนการเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้พอดีเล่าถึงโซลูชันให้แล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญสำหรับขั้นตอนการ define ก็คือการตั้งโจทย์ที่สำคัญโค้ดของเฮนรี่ฟอร์ดนะครับเขาบอกว่า if I had asked people what they want they would have said faster horses ถ้าสมัยก่อนในอดีตถ้าเฮนรี่ฟอร์ดไปถามคนที่สมัยนั้นเนี่ยว่าเขาต้องการอะไรเมื่อสักหลายร้อยปีก่อนคนต่างๆนั้นอาจจะบอกว่าอยากได้ม้าที่วิ่งเร็วขึ้นก็ได้ถ้าเกิดเฮนรี่ฟอร์ดเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่คนประชาชนเหล่านั้นเนี่ยต้องการม้าที่วิ่งเร็วขึ้นก็อาจจะไปออกโซลูชันนั้นใหม่ก็คืออาจจะติดอะไรให้ม้าวิ่งเร็วขึ้นระบบอะไรก็แล้วแต่ว่าสิ่งที่เฮนรี่ฟอร์ดเข้าใจก็คือเพนพอยต์ยิงก็คือคนต้องการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งให้เร็วที่สุดงั้นเขาก็เลย ออกแบบเรื่องของตัวรถคันแรกออกมาสมัยอดีตกระบวนการที่3นะครับเราเรียกว่าเป็นการระดมสมอง ideate ขั้นตอนในการ ideate เนี่ยเรามีมักจะมีคำพูดคำนี้ครับ the best way to have a good idea is to have a lot of idea แปลว่าก่อนที่คุณจะเลือกไอเดียที่ดีที่สุดได้เนี่ยคุณต้องมีไอเดียจำนวนมากก่อนให้เลือกงั้นขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาการตั้งโจทย์รู้ไหมครับว่ามันจะมีคำพูดคำหนึ่งที่เป็นตัวทำลายนวัตกรรมเราเรียกคำพูดนั้นว่าไม่ but เมื่อไหร่ก็ตามที่เราลองนึกภาพนะครับมีคนกำลังเสนอไอเดียตรงนั้นมาปุ๊บโอ้ยไอเดียนี้กำลังกระฉูดเลยพูดสามารถคิดว่าโอ้โหมันแปลกใหม่มากแต่อยู่ๆมีคนคนนึงพูดขึ้นมาว่าโอ้ยไอเดียนี้เป็นไปไม่ได้หรอกติดระเบียบติดบัดเจ็ตไม่สามารถทำได้เมื่อไหร่ก็ตามที่พูดคำว่าไม่
นั่นหมายความว่าทุกอย่างจะหยุดลงทันทีไม่มีใครอยากจะเสนอไอเดียใหม่ๆต่อมา

ว่ายิ่งโดยเฉพาะนี่ถ้าเราเป็นหัวหน้ามีลูกน้องพูดถึงเรื่องของการนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ๆแล้วเรารีบหยุดเขาเลยไม่จบเลยครับไอเดียตรงนั้นจบเลยไอเดียบางอย่างมันอาจจะเกิดจากเราอาจจะดูเป็นเรื่องตลกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการคิดนอกกรอบที่อาจจะช่วยตอบโจทย์ลูกค้าก็ได้ตอบโจทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้เพราะฉะนั้นการที่จะสร้างบรรยากาศในการนำเสนอไอเดียเราจะเรียกว่า yes and mindset ก็คือว่าเป็นการต่อยอดไอเดียของเพื่อนร่วมทีมโดยที่เราอย่าเพิ่งนึกถึงข้อจำกัดต่างๆอย่าเพิ่งนึกถึงกฎระเบียบอย่าเพิ่งนึกถึงเรื่องของตัวเงินที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาเราลองฟังไอเดียตรงนั้นก่อนยิ่งไอเดียมากเท่าไหร่มันก็จะมีไอเดียในการคัดสรรให้เลือกมากขึ้นเท่านั้นทีนี้พอเราได้ไอเดียเสร็จขั้นตอนต่อไปก็จะมีการกรุ๊ปไอเดียว่าไอเดียนี้ตรงนี้คล้ายๆกันตรงนี้คล้ายๆกันก็กลุ่มรวมกันแต่สุดท้ายเนี่ยในการเลือกไอเดียที่จะไปใช้ในการแก้ไขปัญหาก็อาจจะมีการโหวตกันก็ได้ครับว่าเราจะเลือกไอเดียไหนขั้นตอนการโหวตก็มีหลายแบบนะครับยกตัวอย่างเช่นคิดว่าไอเดียนี้เนี่ยน่าจะเป็นไอเดียที่ใหม่ที่สุด groundbreaking room มากๆไอเดียนี้น่าจะเหมาะกับลูกค้ามากที่สุดหรือเราอาจจะใช้วิธีการเขาเรียกว่า2คูณ2เมทริกนะครับก็คือเราจะดูว่าไอเดียที่เรามายกตัวอย่าง2คูณ2ยกตัวอย่างเช่นความยากในการแก้ไขปัญหากับความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาถ้าเราแบ่งเป็น2คูณ2เมทริกเราจะเห็นได้ว่าแบ่งกันเป็นทั้งหมด4โซนนะครับลองดูโซนที่1ก่อนโซนที่1ก็คือระดับความง่ายในการแก้ไขระดับความยากในการแก้ปัญหาค่อนข้างง่ายและเร่งด่วนสูงอย่างนี้ครับก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องไปโฟกัสก่อนหรือถ้าโซนที่3ก็คือการแก้ไขปัญหานั้นยากมากแต่ว่ามันเร่งด่วนอันนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาหน่อยแต่ถ้าเกิดโซนที่2ก็จะเป็นโอ้ความเร่งด่วนตอนนี้ต่ำเลยถึงแม้มันจะง่ายแต่ว่าความเร่งด่วนมันไม่ได้เร่งเลยอันนี้อาจจะพักไว้ก่อนก็ได้หรืออันที่4ก็คืออะไรครับความเร่งด่วนต่ำแล้วก็การแก้ไขระดับความยากในการแก้ไขนะค่อนข้างยากอันนี้อาจจะไว้เป็น priority สุดท้ายซึ่งการคัดเลือกไอเดียตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องดูหลายๆปัจจัยเช่นนอกจากระดับความยากในการแก้ไขปัญหาอาจจะต้องดูความต้องการของตลาดระดับความเร่งด่วนขององค์กรระดับความเร่งด่วนของกลุ่มเป้าหมายระดับความสำคัญขององค์กรระดับความสำคัญต่อกลุ่มเป้าหมายหรือความเป็นไปได้ในการพัฒนาโซลูชันต้นทุนมากน้อยคุณค่าต่อองค์กรคุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมายนะครับก็เป็นวิธีการเลือกไอเดียขั้นตอนที่4ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างโปรโตไทป์ครับสร้างโปรโตไทป์คีย์หลักๆของดีไซนิ่งจะมีคำนี้ครับเขาเรียกว่าอิกกี้วิสกี้ก็คือ I know it when I see it บางครั้งเนี่ยเราพูดถึงโอ้เรามีไอเดียในการแก้ไขปัญหานี้แต่ว่าระหว่างที่เราบรรยายหรือกำลังแนะนำไอเดียตรงนี้เราไม่แน่ใจว่าคนที่รับสารไปหรือกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังพยายามจะสื่อสารหรือเปล่าฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเราสร้างโปรโตไทป์ขึ้นมาเลยครับในช่วงต้นของการแก้ไขปัญหาเนี่ยโปรโตไทป์เขาเรียกว่า low cost rapid prototype ก็คือสร้างอย่างง่ายๆอาจจะใช้ปากกาวาดภาพเป็นสตอรี่บอร์ดหรือต่อกล่องต่ออะไรขึ้นมาให้เป็นรูปเป็นร่างเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ตอนที่เรากำลังดูว่าโซลูชันตรงนี้เนี่ยไอเดียตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปได้จริงไหมเวลาเราอธิบายให้กับยูสเซอร์ฟังเนี่ยหรือว่ากลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะได้เข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะสื่อจริงๆงั้นการขึ้นรูปโปรโตไทป์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆจะมีภาพนึงที่เขาพูดถึงเรื่องของต้นทุนในการเกิดข้อผิดพลาดก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าไอเดียที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยผลปรากฏว่าเราใช้เวลาในการจัดทำโปรโตไทป์เนี่ยไม่เกิน1ชั่วโมงสมมติว่าแล้วเราเหลือว่าแล้วไอเดียตรงนี้มันเวิร์กจริงไหมพอเราเอาโปรโตไทป์นี้ไปเทสกับกลุ่มตัวอย่างเราจะได้ฟีดแบ็กทันทีเลยว่าเฮ้ยไอเดียนี้ไม่น่าจะใช่เลยถ้าไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นครับก็ไปหาไอเดียตัวใหม่สร้างโปรโตไทป์ใหม่แต่สิ่งที่เราเสียไปก็คืออะไรแค่เวลา1ชั่วโมงเพราะอะไรครับเพราะว่าเราทดสอบไอเดียนี้ก่อนแต่ถ้าสมมติว่าพอเราได้ไอเดียมาเสร็จแล้วเราใช้เวลาสร้างโปรโตไทป์ไปเป็นระยะเวลา3เดือนสมมติเป็นเวลา3เดือนจะเกิดอะไรขึ้นครับเสียทั้งต้นทุนเสียทั้งเวลาเพื่อพบว่าอีก3ผ่านเวลาไป3เดือนแล้วปรากฏว่าไอเดียนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้มันอาจจะสายเกินไปงั้นการสร้างโปรโตไทป์ก็จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของดีไซน์ทิงกิ้งเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรากับกลุ่มตัวอย่างเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันสตีฟจ็อบส์เคยพูดไว้ครับ a lot of time people don't know what they want until you show it to them หมายความว่าไงครับเวลาเราเล่าเราไม่รู้หรอกเขาเข้าใจไหมแต่เราโชว์ให้เขาเห็นเนี่ยว่ามันเป็นยังไงเขาจะมีส่วนร่วมกับเรื่องของการแก้ไขปัญหามากขึ้นเขาจะมีส่วนร่วมกับโซลูชันมากขึ้นเขาอาจจะให้ฟีดแบ็กกับเราได้ดีขึ้นครับ
ขั้นตอนสุดท้ายของดีไซน์จริงๆนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการเอาโปรโตไทป์เนี่ยไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเนี่ยในการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเรามีเป้าหมาย2อย่างนี่ครับเราอยากจะรู้ว่าเขาเรียกว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลประสิทธิภาพประสิทธิผลก่อนก็คือตัวไอเดียโซลูชันที่เรานำเสนอตอนนี้มันแก้ไขปัญหาได้จริงหรือเปล่านั่นคือสิ่งเราอยากจะได้การที่2ก็คือโซลูชันที่นำเสนอเนี่ยวิธีการในการแก้ไขปัญหามันเป็นไปอย่างเหมาะสมไหมถูกต้องไหมซึ่งหลายๆครั้งในช่วงอิเทเรชันแรกๆนะครับของการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราจะพบว่า1 อาจจะมี3รูปแบบก็คือ perfect scenario เลยก็คือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและวิธีการแก้ไขปัญหาก็ทำได้ดีทำได้เหมาะสมต้นทุนต่ำเป็นไปได้ทุกอย่างแต่มักจะไม่ค่อยเจอหรอกครับอิเทเรชันแรกๆส่วนใหญ่จะเจอก็คืออะไรครับแก้ไขปัญหาตรงจุดแต่วิธีการในการแก้ไขปัญหาอาจจะยังไม่เวิร์กอาจจะต้องไปปรับโซลูชันเพิ่มขึ้นปรับโปรโตไทป์ใหม่หรืออาจจะเจอปัญหาว่าโปรโตไทป์ที่เรามาก็ไม่เวิร์กแล้วด้วยแถมไม่แก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มตัวใหญ่อันนี้ก็ยิ่งหนักเลยก็จะต้องย้อนกลับใหม่ๆกระบวนการในการเทสนะครับเราจะมี3คำคำนี้เป็นสิ่งที่เป็นที่นิยมใช้มากก็คือคำว่า I like I wish I wonder หมายความว่าไงครับปกติหลายๆครั้งเนี่ยคนเรามักจะไม่ค่อยฟังสิ่งที่คนอื่นพูดเพราะเรามีตั้งทงในใจอยู่แล้วเช่นเราไม่ชอบไอเดียตัวนี้เราไม่ชอบคนคนนี้พอเขาเสนออะไรมาเรามักก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีแต่เพื่อต้องการให้เกิดบรรยากาศในการสร้างนวัตกรรมเนี่ย เวลาเราให้ฟีดแบ็กเราจะเริ่มไอไลค์ก่อนไอไลค์หมายความว่าอะไรครับถ้าเราตั้งใจฟังเขาจริงๆเราจะต้องบอกให้ได้ว่าเราชอบอะไรกับสิ่งไอเดียที่เขานำเสนอบ้างเป็นการบังคับให้เราฟัง I wishก็คือเป็นการต่อยอดไอเดียเหล่านั้นเนี่ยให้มันดีขึ้นถ้าเกิดเราสามารถต่อยอดไอเดียต่างๆเหล่านั้นให้มันดีขึ้นได้นั่นหมายความว่าบรรยากาศมันก็จะดีขึ้น culture ก็จะดีขึ้นส่วนอันสุดท้ายเรียกว่า I wonder ก็คืออะไรครับก็คือถ้ามันมีข้อจำกัดทีนี้อยากจะถามว่ามันมีข้อจำกัดอะไรมันมี limitation อะไรมันมีคำถามอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ตอบสามารถไปแก้ไขได้ไหมหรือสิ่งที่ไม่เข้าใจลักษณะแบบนี้เนี่ยการบรรยากาศในการแก้ไขปัญหาก็จะดีขึ้นมากๆครับโดยสรุปนะครับกระบวนการดีไซน์ thinking ประกอบไปด้วย5กระบวนการด้วยกัน empathy การเข้าใจกลุ่มตัวอย่าง define เป็นเรื่องของการตั้งโจทย์ครับฝึกตั้งโจทย์ว่าเป็นยังไงการระดมสมองการสร้างโปรโตไทป์ระดมไอเดียเสร็จปุ๊บสร้างโปรโตไทป์แล้วก็ไปเทสกลุ่มตัวอย่างงั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการทำงานของดีไซน์ thinking เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสเตจ1 2 3 4 5บางทีมันต้องย้อนกลับไปใหม่โปรโตไทป์ที่เราสร้างขึ้นมาจริงๆแล้วมันไม่ตอบโจทย์ไอเดียหรือเปล่าเราคิดไอเดียนี้แต่โปรโตไทป์ที่สร้างไม่เหมือนอาจจะต้องไปสร้างโปรโตไทป์ใหม่หรือพอเราไปเทสกลุ่มตัวอย่างเสร็จผลปรากฏว่ามันไม่เวิร์กเพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์ยูเซอร์ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งโจทย์ใหม่หรือจริงๆต้องย้อนกลับไปสเตจแรกเลยก็คือสรุปแล้วเราจะไม่เข้าใจยูเซอร์จริงๆดังนั้นดีไซน์ทิงกิ้งก็คือเป็นกระบวนการในการแก้ไขปัญหาหรือการสร้างนวัตกรรมโดยมียูเซอร์เป็นศูนย์กลางนะครับฝากบทเรียนนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากลองดูตัวอย่างที่เกี่ยวข้องแล้วก็หวังว่าจะสนุกกับบทเรียนในหน่วยที่2นะครับขอบคุณมากครับ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
4: ครับสวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้มาพบกับหน่วยที่5นะครับเป็นเรื่องของนวัตกรรมกับเทคโนโลยีนะครับโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีมันก้าวไปไกลเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเอาภาพรวมก่อนเรามักจะได้ยินคำพูดว่า A B C D กับ 2M คืออะไรครับนี่คือเทคโนโลยีแห่งอนาคตเลยครับที่ยังไงเนี่ยผมว่าอีก10ปีข้างหน้าเรื่อง A B C D กับ 2M ก็ยังอยู่แน่นอน A คือเรื่องของ AI เรื่องของปัญญาประดิษฐ์ B คือเรื่องของ Blockchain เดี๋ยวจะนักศึกษาจะได้เรียนลึกๆ กับหน่วยที่อื่นนะครับ C คือเรื่องของ Cloud Computing เรื่องของ Cloud ต่างๆการจัดการ Database บน Cloud เรื่องที่4 Dเป็นเรื่องของ data เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล A B C D 2M ก็จะเป็นเรื่องของmetaverse แล้วก็ mobile application ต่างๆแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของ 5G 6G 7G ด้วยในอนาคตเป็นเรื่องของการส่งข้อมูลต่างๆผ่าน mobile ซึ่งหัวข้อตรงนี้เนี่ยยังไงก็มาแน่นอนซึ่งนั้นผมคิดว่านักศึกษาเนี่ยควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเทคโนโลยีหลักๆก่อนอันแรกก็จะเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence นะครับคืออะไรครับหลายๆคนมักจะโอ้มันคืออะไรเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่มันจะมาเปลี่ยนแปลงโลกหรือเปล่าบางคนบอกว่าโอ้ยมันจะมาแย่งงานของคนทำงานในปัจจุบันไหมโอ้มันเป็นอาจจะมองไปถึง เรื่องของเหมือนหนัง Terminator robot ต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าลองเข้าใจนิดนึงเนี่ยเราจะรู้ว่าความสามารถของ AI เนี่ยมีมากเลยแล้วมันจะช่วยเราได้เยอะแนวคิดของปัญญาประดิษฐ์ก็คือการทำยังไงก็ได้ให้แมชชีนหรือตัวมันฉลาดคำว่าฉลาดคืออะไรฉลาดเหมือนมนุษย์ฉลาดเหมือนมนุษย์แต่ว่าสามารถทำงานในระดับซูเปอร์ฮิวแมนได้ก็คือในระดับที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปถึงได้นี่คือนิยามเบื้องต้นก่อนมันอาจจะเป็นเรื่องของแนวคิดของทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์engineer เอามารวมกันเพื่อทำไงก็ได้ให้แมชชีนหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันฉลาดเราเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าหลักของตัวหรือแอปพลิเคชันของตัวปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ย artificial intelligence เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ computer vision AI หรือที่เรียกว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์วิทัศน์กับอันที่2เป็นเรื่องของ natural language processing หรือ NLP การประมวลผลภาษาธรรมชาติเดี๋ยวเรามาลองดูกรณีศึกษากันครับว่าคำว่าเอาเริ่มจากคอมพิวเตอร์วิชั่นก่อนคอมพิวเตอร์วิชั่นเป็นเรื่องของกล้องก็คือเมื่อกี้บอกว่าทำไมก็ได้ให้มนุษย์ให้แมชชีนเนี่ยฉลาดเหมือนมนุษย์คำว่าฉลาดมนุษย์หมายความว่าครับหมายถึงมนุษย์เห็นอะไรแมชชีนเห็นอย่างนั้นมนุษย์เข้าใจอะไรแมชชีนเข้าใจอย่างนั้นสิ่งที่มนุษย์เห็นสิ่งที่แมชชีนเห็นอยากจะให้มันเหมือนกันให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันฉลาดเหมือนเรายกในสมองของคนเราเอามาเข้าใจสมองของเราก่อนสมองของเราเนี่ยมี2ทฤษฎีด้วยกันเขาเรียกว่า theory of memory ก็คือความจำสมองของมนุษย์ของเรามีความสามารถในการจำอยู่การที่สองคือ theory of learning เป็นเรื่องของทฤษฎีของการเรียนรู้ยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับตัวอย่างโทรศัพท์มือถือมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้เห็นโทรศัพท์มือถือทั้งหมดในโลกนี้มีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อที่ออกมาในแต่ละปีแต่ว่ามนุษย์มีความสามารถในการจำลักษณะรูปร่างอ๋ออย่างนี้เรียกมือถือดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นมือถือรุ่นใหม่ที่ออกมาเราสามารถรู้ได้ทันทีว่าอันนั้นคือมือถือนี่คือความสามารถของคนเราเรียกความสามารถตรงนี้ว่าความสามารถในการคลาสสิฟายการแยกประเภทการระบุประเภทของอ็อบเจกต์ที่เราเห็นอยู่เราอยากจะทำให้แมชชีนเนี่ยสามารถเข้าใจอย่างที่มนุษย์นั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าคอมพิวเตอร์มี ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือมีภาพที่เกี่ยวข้องกับมือถือทั้งหมดให้คอมพิวเตอร์มันเรียนรู้ว่าเน็ตลักษณะแบบนี้เรียกมือถือนะแต่ละประเภทมีมือถือสมมติผมมีมือถือล้านเครื่องเรามีภาพล้านภาพของมือถือทุกประเภทในโลกนี้เราก็ให้แมชชีนเนี่ยมันเรียนรู้ข้อมูลตรงนี้มันก็จะทำการจดจำลักษณะท่าทางจดจำคาแรคเตอริสติกของอ็อบเจกต์ที่มันเห็นจากภาพถ้ามันเข้าใจตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรครับความสามารถในการทำนายว่าไอ้ออบเจกต์ที่เห็นตัวใหม่เนี่ยอันใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลนะครับที่ไม่ได้เรียนรู้อันนั้นเนี่ยมันเรียกมือถือหรือเปล่ามันเป็นการเข้าใจเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะทำนายได้ว่าออบเจกต์นั้นคืออะไรยกตัวอย่างเอาไหมนักศึกษาก็ได้ครับเราอาจจะเคยเจอกันผมอาจจะจำเราได้อย่างเช่นนักศึกษาคนที่1เดินเข้ามาผมจำเราได้ 100% เลยว่าคนคนนี้เนี่ยเราเคยเจอกันมาก่อนนี่คือความสามารถของคนแมชชีนก็เหมือนกันครับถ้าแมชชีนมีภาพของเราของนักศึกษาทุกคนหรือเอาเป็นลูกค้าก็ได้ครับเรามีภาพของลูกค้าทุกคน1ล้านคนก็แปลว่าแมชชีนมันสามารถเรียนรู้ภาพทุกภาพในนี้ได้แล้วมันก็สามารถระบุตัวตนได้ว่าเอ๊ะภาพที่เห็นหรือเราตั้งกล้องไว้แล้วมีลูกค้าเดินผ่านกล้องแล้วแมชชีนมันเรียนรู้ได้แบบเรียลไทม์เลยครับว่าภาพที่เห็นเนี่ยเป็นใครอย่างนี้แปลว่าอะไรครับมันเริ่มสามารถระบุตัวตนได้ว่าภาพนี้คือใครก็สามารถระบุตัวลูกค้าได้ทีนี้แต่ว่าในแม้แต่คนเราเองเนี่ยเวลาเราเห็นภาพตรงนั้นเนี่ยหรือเราเจอคนที่ไม่เคยเจอกันมาสัก5ปีเอ้ยคุ้นๆจังเลยว่าเราเคยเจอกันมาก่อนคำว่าคุ้นๆเนี่ยหมายความอะไรครับแปลว่าแม้แต่คนเองยังไม่ชัวร์ 100% เลยว่าคนคนนั้นคือใครมันน่าจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นคนคนนี้แมชชีนก็เหมือนกันครับมันไม่สามารถที่จะทำนายได้ 100% งั้นผลลัพธ์ของคอมพิวเตอร์วิทัศน์หรือคอมพิวเตอร์วิทยาใหญ่ก็จะเรียกว่า probability เรื่องของโอกาสที่จะทำนายว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์มีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ที่จะเป็นคนคนนั้นหรือเป็นอ็อบเจกต์นั้นเนี่ยอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกครับเรายังคุ้นๆเลยลูกค้าคนนี้เราเคยเจอกันมาก่อนนะเมื่อหลายปีก่อนใช่หรือเปล่านะอยากจะลองถามดูหน่อยจังหวะที่บอกใช่หรือเปล่านะนั่นหมายถึงว่าในสมองของเราก็อาจจะมีอะไรครับความน่าจะเป็นอยู่ซึ่งมันก็ถ่ายทอดตรงนี้กลับเข้าไปสู่ตัวพื้นฐานของการเรียนรู้ของชุดข้อมูลของคอมพิวเตอร์หรือว่าโรบอทมันพยายามเรียนรู้ว่าภาพที่เห็นเป็นอะไรแต่เมื่อกี้เราบอกนิยามว่าทำยังไงก็ได้ให้แมชชีนมันฉลาดมนุษย์ในระดับซูเปอร์ฮิวแมนเลเวลหมายความว่าอะไรครับเราเนี่ยมีความสามารถในการจำคนได้อย่างมากก็200คน300คนเกินกว่านั้นเนี่ยผมก็จำไม่ไหวแล้วแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยถ้ามันมีฐานข้อมูลของคนทั้งหมด1ล้านคนลูกค้าทั้งหมด1ล้านคนความสามารถในการคลาสสิฟายแยกออบเจกต์หรือการระบุตัวตนของลูกค้าคนนั้นเนี่ยสามารถทำได้ดีกว่าทำได้เร็วกว่ามนุษย์นี่คือเรียกว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่น AI คอมพิวเตอร์วิทัศน์เนี่ยเป็นตัวพื้นฐานอันดับแรกเลยเพราะอะไรครับการระบุตัวตนได้เนี่ยของลูกค้าได้เนี่ยช่วยให้เราเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นเข้าใจยังไงครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีศูนย์แสดงสินค้าอยู่ทั้งหมด12โซนด้วยกันโซน1โซน2โซน3อาจจะโซน1โซน2โซน3เป็นโซนสินค้าของซีซั่นนี้โซน4โซน5อาจจะเป็นโซนที่เป็น product showcase เลยของซีซั่นนี้เลยโซน6โซน7เป็นเซลล์เซคชั่นโซน8โซน9โซน10ก็อาจจะเป็นแยกโซนไปแต่ว่าลูกค้าที่เข้ามาเดินงานในศูนย์แสดงสินค้าตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยเขาชอบเข้าโซนไหนบ้างเขามีความชอบอะไรซึ่งการเข้าใจตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถออกแคมเปญต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเราเข้าใจเขานะครับทีนี้เราทำยังไงได้สมมติลูกค้าคนที่ยังเดินเข้ามาถ้ากล้องเนี่ยในแต่ละโซนสมมติในแต่ละโซนเราจะมีกล้องไว้อยู่เข้ามาโซนที่1ปุ๊บกล้องจับได้ว่าอ๋อลูกค้าคนนี้เดินเข้ามาเห็นครั้งแรกนะครับอาจจะต้องมีการจัดการฐานข้อมูลตรงนั้นหน่อยแต่ว่ากล้องเนี่ยจับภาพเราได้ครั้งแรกแล้วสามารถระบุตัวตนได้ด้วยว่าคนคนนั้นเป็นใครเข้ามาครั้งแรกเนี่ยที่ตอน9โมงเช้าเรารู้แล้ว9โมงเช้าเขาอยู่ที่โซนที่1 9โมง15กล้องตรงโซนที่2จับเขาได้ครั้งแรกที่9ตอน 9:15 เราก็พอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าลูกค้าเนี่ยใช้เวลาอยู่ในโซนที่1เนี่ยประมาณ15นาทีปรากฏว่าลูกค้าเรากล้องโซนที่3สามารถจับลูกค้าได้ทีตอน 9:16 นาทีแปลว่าอะไรครับตอนโซนที่2จับได้ตอน 9:15 นาทีโซนที่3จับได้ตอนที่ 9:16 นาทีก ก็พอจะเดาได้ว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ที่โซนที่2ประมาณ1นาทีเท่านั้นเองก็อาจจะเริ่มเห็นอะไรครับเห็นความสนใจของลูกค้าเราเรียกกระบวนการตรงนี้ว่าระบบ track and traceability track real time ว่าเกิดอะไรขึ้นแถมสามารถ trace back ย้อนกลับไปได้ด้วยว่าลูกค้าไปไหนมาบ้างซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะดีต่อผู้จัดงานมากเพราะเราจะทำอะไรครับเพราะเราจะเริ่มเข้าใจรู้ว่าสิ่งที่ลูกค้าชอบคืออะไรยกตัวอย่างเช่นลูกค้าคนนี้เข้ามาปุ๊บใช้เวลาในแต่ละโซนเนี่ย12โซนเนี่ยเฉลี่ยโซนละประมาณ5นาทีเองแต่ว่าเขาไปอยู่ในโซนที่5เนี่ยซึ่งเป็นสินค้าเป็นเอกลักษณ์เป็นสินค้าตัวใหม่ที่เรานำเสนอเนี่ยเขาใช้เวลากับโซนที่5เนี่ยประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะแต่สุดท้ายนะลูกค้าคนนี้ออกไปจากศูนย์แสดงสินค้าไม่ซื้ออะไรเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับอ้าวถ้าเขาไม่ซื้ออะไรเลยแต่ว่าถ้าเกิดข้อมูลตัวนั้นไม่เคยปรากฏมาก่อนหมายความว่ามันถูกซ่อนอยู่ในระบบเราไม่สามารถแทร็กได้เลยเราก็จะไม่รู้เลยว่าลูกค้าแต่ละคนชอบอะไรแต่ตอนนี้เนี่ยจากคอมพิวเตอร์วิชั่นไอที่จับภาพของลูกค้าได้แล้วก็พอเราจะคำนวณได้ด้วยว่าเขาใช้เวลาในโซนอื่นเนี่ยประมาณไม่ถึง5นาทีโดยเฉลี่ยแต่โซนที่5เนี่ยอยู่ตั้ง2ชั่วโมงงั้นหลังงานสมมติหลังงานผู้จัดงานก็สามารถจะทำอะไรครับส่งโปรโมชั่นส่งแคมเปญไปยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะส่งท็อป10สินค้าที่ขายดีซึ่งอาจจะไม่ตรงใจลูกค้าก็ได้เราส่งข้อมูลหาลูกค้าทางอีเมลทางมือถือเพราะแต่ข้อมูลจากการลงทะเบียนแต่เราจะเห็นได้เลยว่าอะไรครับถ้าเราส่งข้อมูลที่ส่งโปรโมชั่นแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในโซนที่5ไปแล้วเราบอกว่าถ้าลูกค้าคนนี้กลับมาซื้อสินค้าในโซนที่5ภายใน5งานอีก5วันที่เหลือข้างหน้านี้เราลดให้ทันที 50% 1ชิ้นอย่างน้อยสิ่งที่เรานำเสนอก็น่าจะตรงใจกับลูกค้ามากกว่าเพราะเรามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าลูกค้าใช้เวลาอยู่ในโซนนี้มากที่สุดเห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจเขาเทคนิคต่างๆเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นการนำเสนอแคมเปญก็น่าจะมีโอกาสที่ให้ลูกค้าตอบสนองต่อแคมเปญมากกว่าการส่งแคมเปญแบบแรนดอมหรือว่าท็อป10หรือส่งอะไรก็ไม่รู้ที่เขาไม่ต้องการนี่เรียกว่าความสามารถของคอมพิวเตอร์วิชั่น AI ความสามารถของคอมพิวเตอร์ความสามารถของแมชชีนที่มันสามารถระบุตัวตนโดยผ่านคอมพิวเตอร์วิชั่นหรือว่าสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่1อันที่2เราเรียกว่าเป็นเรื่องของ Natural Language Processing การประมวลผลภาษาธรรมชาติซึ่งเคสที่ดังตอนนี้มากๆเลยก็คืออย่างพวก Chat GPT อย่างพวก Siri ที่เราสามารถคุยกับคอมพิวเตอร์ได้ Amazon Echo อย่างนี้ครับโลกมันเริ่มเปลี่ยนไปมากขึ้นมนุษย์จะทำงานร่วมกับแมชชีนมากขึ้นงั้นแมชชีนถ้ามันจะฉลาดนอกจากมันสามารถระบุตัวตนได้แล้วว่าใครเป็นใครออบเจกต์ไหนเป็นออบเจกต์ไหนมันยังมีความสามารถในการเข้าใจภาษาของมนุษย์อีกการกระบวนการเข้าใจภาษาของมนุษย์เดี๋ยวเราพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับถือว่าเป็นหนังตัวอย่างแล้วกันก็คือเวลาเราพูดออกมาเนี่ย1ประโยคระบบฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็พยายามจะแยกคำประโยคเหล่านั้นเนี่ยออกเป็นคำๆๆเราเรียกแต่ละคำเรียกว่าโทเค็นคือ1ประโยคมี20คำก็แยกเป็น20โทเค็นทีนี้รูปแบบของ 1,000 ประโยคสมมุติมีฐานข้อมูลมี 1,000 ประโยคก็แปลว่ามี 1,000 โทเค็น 1,000 คำนี้เวลาการแยกคำอาจจะมีเขาเรียกว่า start list กับ stop list start list ก็คือคำที่ควรจะมีอย่างเช่นเรามีฐานข้อมูลมี dictionary อยู่ว่านี่คือคำที่ควรจะมีในการเข้าใจภาษากับอันที่2ก็คือเนื่องจากมันไม่สามารถที่มันไม่สามารถที่จะเข้าใจทุกคำพูดได้งั้นในเบื้องต้นเนี่ยการแตกเป็นโทเค็นเป็นคำๆเป็นคีย์เวิร์ดหลักๆเนี่ยก็จะช่วยให้เรามองภาพรวมของภาษาตรงนั้นมากขึ้นงั้นมันอาจจะมีการตัดพวกเขาเรียกอะไรนะเก็บพวกคำนามคำกริยาอะไรคำขยายบางอย่างอาจจะเก็บเอาไว้แต่พวกคำบางอย่างที่มันเป็นคำซ้ำคำเหมือนอาจจะมีการกรุ๊ปรวมกันอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีกระบวนการย่อยๆแต่ว่าคีย์หลักๆคือเขาเรียกว่าเป็นการ tokenize แบ่งเป็นคำๆพอแบ่งเป็นคำเสร็จปุ๊บก็เอาคำพวกนี้เนี่ยมาเริ่มอะไรครับมาทำ network mapping ก็คือว่าโอ้คำนี้กับคำนี้เกิดคู่กันบ่อยๆมากๆมันก็จะทำให้เราเริ่มเข้าใจภาษาของมนุษย์มากยิ่งขึ้น Chat GPT เนี่ยใช้เทคโนโลยีที่มากไปกว่านั้นอีกเป็นการเขาเรียกว่านอกจากโทเค็นคีย์เวิร์ดเป็นคำๆแล้วยังมีการทำโทเค็นเซนเทนส์ด้วยโทเค็นเซนเทนส์หมายความว่าอะไรครับแปลว่าในฐานข้อมูลก็จะต้องมีฐานข้อมูลของรูปแบบประโยคหลายๆประโยคเพื่ออะไรครับเพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำนายได้ว่าคำต่อไปที่ลูกค้าจะพูดคำต่อไปที่ลูกค้าจะพิมพ์คือคำอะไร งั้นในเบื้องต้นสิ่งที่นักศึกษาควรจะเข้าใจก็คือเรียกว่าเป็น nice เป็นการ tokenize token keyword กับ token sentence 2 อย่างนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างหลักพื้นฐานของเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างพวก ChatGPT ต่างๆนอกจากจะเข้าใจ keyword แต่ละคำเนี่ยยังต้องสามารถทำนายได้ว่ารูปแบบประโยคจะเป็นยังไงอันนี้เป็นแนวคิดเบื้องต้นของตัวปัญญาประดิษฐ์นะครับปัจจุบันถามว่าทำไมปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนา AI ในปัจจุบันเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นเหตุผลเพราะว่า1เลยข้อมูลเยอะมากเป็นเรื่องของ data ก่อนข้อมูลจำนวนมหาศาลหลายๆแพลตฟอร์มเราสามารถเก็บข้อมูลจากสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแอปพลิเคชันจากโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เต็มไปหมดเลยอันที่1เรื่องของ data มันพร้อม data มันเยอะมากอันที่2คือเรื่องของ algorithm ก็คืออะไรครับเรื่องของแบบจำลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งปัจจุบันเนี่ยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สถิติหรือเทคนิคการทำ machine learning deep learning ต่างๆซึ่งเป็น algorithm ที่ machine ใช้ในการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันสตรองมากขึ้นมันถูกพัฒนามานานมากแล้วมันพร้อมที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วส่วนที่3ก็คือ open source หลายๆปัจจุบันเนี่ยหลายๆองค์กรเนี่ยหันมาใช้ซอฟต์แวร์ที่เขาเรียกว่าไม่เสียค่าไลเซนส์ลักษณะของโอเพนซอร์สกันมากขึ้นลองดูตัวอย่างนะครับFacebook Microsoft Google พวกนี้เนี่ยเปิดโอเพนซอร์สได้หมดแปลว่าโอเพนซอร์สหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพวกแอลกอริทึมต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเปิดให้ยูสเซอร์ได้สามารถนำไปใช้นำไปพัฒนาได้เอาลองนึกภาพนะครับถ้าเกิดบริษัทยักษ์ใหญ่มีพนักงานสมมติ 1,000 คนใน 1,000 คนเนี่ยช่วยกันพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของแบบจำลองต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในวงแค่ 1,000 คนแต่พอ Facebook หรือบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเปิดโอกาสให้คนทั้งโลกหันมาช่วยกันใช้ช่วยกันพัฒนาระบบผลปรากฏว่าอะไรครับเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมันจะก้าวไปมากขึ้นเลยเพราะคนใช้มันเยอะขึ้นคนเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ดีขึ้นเข้าถึงอัลกอริทึมต่างๆได้ดีมากขึ้นมันจะช่วยกันอย่างมากเลยอันที่4เราเรียกว่าเป็นคลาวด์ครับเรื่องของคลาวด์ก็คือบางทีเนี่ยการลงทุนกับอินฟราสตรักเจอร์ก็คือพวกโครงสร้างพื้นฐานนี่มันแพงนะยกตัวอย่างเช่นไปตั้งเซิร์ฟเวอร์1ตัวคุณต้องเสียค่าเซิร์ฟเวอร์เท่าไหร่แล้วเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวพอหรือเปล่าต้องใช้20เซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยครับใช้รีซอร์สค่อนข้างที่จะเยอะเลยลงทุนไม่ไหวหรอกเพราะเราจะทำโปรเจกต์นี้โปรเจกต์อาจจะไม่ใหญ่มากอาจจะเป็นโปรเจกต์เล็กๆซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันจะคืนทุนไหมมันจะประสบความสำเร็จไหมไปลงทุนอินฟราสตรักเจอร์เยอะๆเนี่ยไม่เวิร์กแน่นอนก็เลยมีระบบคลาวด์ก็คือมีผู้ให้บริการคลาวด์การให้บริการคลาวด์ก็ให้ได้หลายแบบให้อยู่ในรูปแบบของ เก็บข้อมูลอย่างเดียวเราข้อมูลไปฝากไว้อยู่บนคลาวด์ก็เราก็ไม่ต้องไปซื้ออินฟราสตรักเจอร์เรียกออนพรีมิสนะครับสร้างเซิร์ฟเวอร์เลยหรือเราอาจจะบอกเฮ้ยมันมีโมดูลอัลกอริทึมของ AI ที่ตอนนี้เป็นโอเพนซอร์สอยู่เราสามารถที่จะเอาตรงนี้มาลองรันดูได้ว่าอัลกอริทึมตัวนี้หรือแบบจำลองนี้มันเข้าใจข้อมูลจริงๆหรือเปล่าทีนี้เราไม่อยากจะสร้างเซิร์ฟเวอร์ใหม่งั้นเราลองเอาอะไรครับเขาเรียกว่าอาจจะซอฟต์แวร์ as a service ก็ได้ก็คือลองไปใช้ซอฟต์แวร์บนคลาวด์แล้วกันแล้วก็ใช้อัลกอริทึมที่มีอยู่บนคลาวด์ทีนี้เขาก็จะเก็บเงินเราตามอาจจะเนื้อที่หรือว่าแบนด์วิดท์ที่เราใช้หรือพื้นที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลของเราว่าใช้ไปเยอะมากมายขนาดไหนมันก็ช่วยลดต้นทุนขององค์กรได้เพราะฉะนั้นข้อมูลพร้อมอัลกอริทึมพร้อมเป็นโอเพนซอร์สด้วยแล้วมีคลาวด์รองรับในการพัฒนาเนี่ยทำให้ AI ตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับ AI มันพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ AI เอาคร่าวๆก่อนแล้วกันเรื่องที่2ที่สำคัญมากๆก็คือเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือเรื่องของ Big Data Big Data เนี่ยเอาพื้นฐานก่อนเลยมันจะมีคำว่า Big เนี่ยมันใหญ่ก็แสดงว่าvolume มันต้องเยอะๆมากๆแต่ว่าถ้าข้อมูลใหญ่อย่างเดียวแล้วมีข้อมูลเหมือนเดิมหมดเลยข้อมูลไม่ได้หลากหลายไม่มีอะไรมีมันเยอะอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นต้องลงทุนกับระบบก็ได้แต่ปัญหาของข้อมูลในยุค ปัจจุบันคือข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นข้อมูลเหมือนในเขาเรียกว่าเป็น เหมือนใน Excel ครับที่เป็นโรว์กับคอลัมน์มันไม่ใช่ข้อมูลง่ายๆที่เป็นตัวเลขอย่างนั้นมันมีข้อมูลที่เป็นเสียงข้อมูลที่เป็นภาพข้อมูลที่มาจากเซ็นเซอร์ข้อมูลที่แบบเว็บไซต์ข้อมูลมันเป็นข้อมูลที่ เขาเรียกว่าไม่ใช่ structure แบบ Excel แต่มันเป็น unstructured data ก็คือข้อมูลที่หลายรูปแบบมากเลยเวลาเราวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันก็เลยต้องดูว่า source ของ data มาจากไหนงั้นถ้าข้อมูลมันใหญ่แล้วก็ข้อมูลมันหลากหลายมากๆมันก็อาจจะต้องลงทุนเทคโนโลยีอะไรบางอย่างเพื่ออะไรครับเพื่อเข้าใจหรือแปลงข้อมูลจากที่มันเป็น unstructured data เนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของ structured data เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลมันสามารถเป็นไปได้ แต่ถ้าข้อมูลมันใหญ่และข้อมูลมันหลากหลายแต่ว่าข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลงแปลว่าเราจะทำเหมือน one time project management แค่ลงทุนครั้งเดียวแล้วก็สามารถใช้ได้ตลอดมันก็ถ้าจะทำอย่างนั้นได้ก็ดีแต่ปัญหาของ big data ก็คือข้อมูลมันเยอะข้อมูลมันหลากหลายและข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่พอมันมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงตลอดแปลว่าโอ้โหตอนนี้แหละเป็นเรื่องใหญ่แล้วเราอาจจะต้องการเรื่องของระบบซิสเต็มเดี๋ยวที่จะพูดในต่อไปเรียกว่าระบบ Business Intelligence System ระบบธุรกิจอัจฉริยะเนี่ยเพื่อมาช่วยจัดการเรื่องของตัว Big Data ให้มันดีขึ้นทีนี้กลับมาในส่วนของ Big Data ก่อนยกตัวอย่างแล้วกันเคสที่ดังมากๆเลยก็คือเรื่องของ Sport Analytics การวิเคราะห์ในเชิงกีฬาอย่างนี้ครับเคสคลาสสิกเลยก็คือ Moneyball ฝากนักศึกษาลองไปดูหนังเรื่องนี้นะครับ Moneyball ของ Brad Pitt นะครับโดยในตัวละคร Billy Bean เนี่ยซึ่งเป็นดาวรุ่งแห่งวงการเบสบอลเนี่ยเมื่อก่อนเป็นดาวรุ่งมากๆเลยแต่ไม่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพนะครับก็ได้ผันมาตัวเองมาเป็นผู้จัดการทีมเบสบอลของสโมสร Oakland Athleticsซึ่ง Oakland Athletics เนี่ยได้มีการเอาเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ตัวผู้เล่นวิเคราะห์เรื่องของการทำสกอร์วิเคราะห์เรื่องของการป้องกันวิเคราะห์เรื่องของการคว้างอะไรก็แล้วแต่เอาข้อมูลตรงนี้มาประกอบการตัดสินใจในการอะไรครับในการซื้อตัวผู้เล่นในการเลือกตัวผู้เล่นที่จะลงสนามในแต่ละนัดซึ่งถ้าลองไปติดตามเคสก็ผลปรากฏว่าเป็นเคสแรกๆเลยที่ทำให้เห็นว่าการตัดสินใจไม่ว่าจะวงการไหนก็แล้วแต่จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลหรือเราไปดูเคสล่าสุดนะครับของปี2023ก็คือเท็กซัสเรนเจอร์สได้แชมป์เวิลด์ซีรีส์แชมเปี้ยนชิพของทางด้านเบสบอลเป็นครั้งแรกและสิ่งที่เขาเปิดตัวคือโอ้โหเขามีเรื่องของเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ผู้

แวดล้อมข้อมูลของคู่แข่งเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลโอ้โหสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สร้างปรากฏการณ์ในแง่ของการเข้าใจผู้เล่นเข้าใจสภาพการแข่งขันเข้าใจวิถีทางแห่งการบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบของทีมเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆการเข้าใจลูกค้ายกตัวอย่างลูกค้าชอบอะไรลูกค้าเข้าแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันของเราลูกค้าเขา browse ไปที่advertisement หรือโฆษณาตัวไหนบ้างถ้าเรารู้ว่าเรามีโฆษณา10โฆษณา10ตัวร้อนไป10ตัวเราส่งแคมเปญไป10แคมเปญแต่เราไม่รู้เลยว่าลูกค้าเนี่ยเลือกเข้าไปดูแคมเปญไหนก็แปลว่าเราไม่เข้าใจลูกค้าแต่ถ้าเกิดเรามีระบบที่สามารถ track ได้เดี๋ยวนี้โมบายแอปพลิเคชันก็ track ได้ผมมี10โฆษณา10ประชาสัมพันธ์ผมรู้ว่าลูกค้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์ 20% หรือ 80% ของเวลาที่เขาใช้เขาคลิกเข้าไปดูเฉพาะเมนูหรือแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวเอางั้นเราก็เริ่มรู้ว่าความสนใจของลูกค้าณตอนนี้ไม่ใช่เรื่องอาหารไม่ใช่เรื่องดิจิตอลแคเมร่าไม่ใช่เรื่องสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แต่เป็นเรื่องท่องเที่ยวเพราะเขากดไปดูแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวอย่างเดียวนี่คือการรวบรวม data เข้ามาทีนี้การใช้ประโยชน์จาก data ก็คือถ้าเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาต้องการณอาทิตย์นี้เขากดแต่แคมเปญที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวงั้นถ้าผมเป็นผู้ให้บริการผมจะนำเสนอโฆษณาประชาสัมพันธ์ผมก็ควรจะประชาสัมพันธ์อะไรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะผมรู้แล้วว่านี่คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างนี้เป็นต้นครับเป็นการอาศัยเรื่องของข้อมูลที่มีลูกค้าเนี่ยเข้ามาประกอบการตัดสินใจยกโซเชียลมีเดียก็ได้ครับอันนี้มีเยอะแยะมากมายเลยคอมเมนต์ของลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมันมีโมดูลที่สามารถทำได้ง่ายด้วยสามารถทำนายได้ว่าคอมเมนต์ที่ลูกค้าเขียนออกมาเนี่ยเป็นโพซิทีฟหรือว่าเนกาทีฟถามว่าทำไมเราต้องทำถึงขั้นนั้นคำตอบง่ายนิดเดียวเลยครับข้อมูลมันเยอะเรามีคอมเมนต์จากลูกค้าเข้ามาเนี่ยวันละ 2,000 คอมเมนต์น่ะหรือเรามีได้รับอีเมลจากลูกค้าวันละ 2,000 ฉบับหรือคอลเซ็นเตอร์รับโทรศัพท์ลูกค้าวันละ 2,000 คอลเราอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เราได้รับข้อความตรงนั้นมาเนี่ยเขาพูดเรื่องอะไรกันมี 2,000 ฉบับให้ไปนั่งอ่าน 2,000 ฉบับก็ไม่ไหวมี 2,000 ข้อความอ่านทั้ง 2,000 ข้อความแล้วนั่งสรุปเองว่าทั้ง 2,000 ทั้ง 2,000 ข้อความกำลังพูดถึงเรื่องอะไรไม่สามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้นเลยเพราะมันใช้รีซอร์สเยอะใช้คนเยอะงั้นระบบเทคโนโลยีต่างๆงั้นก็ต้องย้อนกลับไปโมดูลที่2ที่เกี่ยวข้องกับ AI สามารถที่จะเอาเทคโนโลยีพวก AI เนี่ย Natural Language Processing มาตีความได้ว่าอะไรครับคอมเมนต์ที่ลูกค้าคอมเมนต์ณตอนนี้เนี่ยมันเป็น positive comment หรือ negative comment นี่คือแนวคิดของการเอาข้อมูลมหาศาลตรงนี้เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างกลยุทธ์ขององค์กรทีนี้ข้อมูลมันขนาดใหญ่นั้นสิ่งสำคัญคือมันต้องมีเทคโนโลยีบางอย่างที่ไปช่วยให้กระบวนการตัดสินใจตรงนั้นดีขึ้นเราเรียกตรงนี้ว่าระบบธุรกิจอัจฉริยะหรือ Business Intelligence System ความหมายของมันคืออะไรครับระบบ Business Intelligence System หรือจริงๆมันก็คือแนวคิดเดียวกับ Decision Support System นะครับระบบช่วยในการตัดสินใจแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนการเก็บข้อมูลของลูกค้าทำได้เร็วมากขึ้นการวิเคราะห์ข้อมูลทำได้เร็วมากขึ้นมันก็เลยเปลี่ยนทีนี้เวลาเราพูดถึงระบบธุรกิจอัจฉริยะอยากให้มองทั้งหมดเป็น4เลเยอร์แล้วกันนะครับเลเยอร์ที่1เขาเรียกว่าเป็นเลเยอร์ของ database management layer เป็นในส่วนของการจัดการข้อมูลอย่างที่เมื่อกี้บอกเรื่องของ big data เรามีข้อมูลที่ลูกค้าคอมเมนต์ตั้งโอ้โห1ล้านข้อความอย่างเงี้ย 2,000 ข้อความ 3,000 ข้อความหรือเป็นล้านข้อความเงี้ยเราจะมีกระบวนการในการจัดการข้อมูลยังไงมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ใช่เหมือนกับเรานั่ง copy ใส่ Excel แล้วมานั่งวิเคราะห์เราทำกันไม่ได้ล้านครั้งแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องมีเขียนระบบแอปพลิเคชันที่ไปเชื่อมต่อกับตัวเว็บไซต์หรือว่าตัวโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเพื่อดึงคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาในระบบฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วยนะถ้าไม่มีการจัดการข้อมูลที่ดีคุณไปทำแมนนวลไปนั่ง copy มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนั้นคำว่าอัจฉริยะครั้งแรกก็คือเรื่องของการจัดการข้อมูลที่ต้องเป็นแบบเรียลไทม์การเชื่อมต่อของระบบแล้วที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลกับเรากับซอสของข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากอาจจะต้องข้อความบางอย่างอาจจะใช้ไม่ได้นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลอาจจะต้องฟิลเตอร์ข้อมูลต่างๆนั้นทิ้งออกไปก่อนบางคอมเมนต์เนี่ยต้องตัดทิ้งไปไม่เหมาะแก่การนำมาใช้ในการวิเคราะห์เราเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นการเตรียมชุดข้อมูลให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเรามักจะได้ยินคำว่า GIGO garbage in garbage out วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นขยะผลลัพธ์สุดท้ายก็ไปใช้ไม่ได้เพราะเป็นขยะ
ั้นเรื่องของการจัดการ database เป็นเรื่อง

0: ใหญ่มากมันเป็นส่วนต้นเลยเรียกว่า database management layer ข้อมูลผิดทุกอย่างก็หมด layer ที่2เขาเรียกว่า business analytics layer หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเรามีข้อมูลแล้วนี่แต่ถ้าเราวิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้เราใช้เทคโนโลยีในการใช้อัลกอริทึมใช้โมเดลสร้างแบบจำลองในการวิเคราะห์ข้อมูลเราไม่สามารถทำได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ถูกไหมครับงั้นเราต้องมีข้อมูลจัดการข้อมูลที่ดีเราต้องรู้ด้วยว่าเราจะคำนวณมันยังไงหลักของ Big Data อีกอย่างนึงเขาเรียกว่า How to turn raw data ข้อมูลดิบให้กลายเป็น information ที่เกิดประโยชน์ที่สามารถไปใช้ในการตัดสินใจได้และ turn information ที่เกิดประโยชน์ตรงนั้นให้กลายเป็น actionable plan สร้างกลยุทธ์ได้นี่คือความสำคัญของการจัดการ Big Data เลยเรามีข้อมูลที่ดีแต่เราคำนวณไม่เป็นใช้ประโยชน์จากมันไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์งั้น layer ที่2เรียกว่าเป็นการสร้างแบบจำลองหรือเอาข้อมูลเอาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์หรือสถิติเนี่ยเข้ามาช่วยในการจับแพทเทิร์นจับพฤติกรรมของชุดข้อมูลอันที่3เราเรียกว่า Business Performance Management Layer ก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดตัวชี้วัดหรือแนวทางในเชิง business นะครับว่าเราจะเอาข้อมูลต่างๆนี้ไปตัดสินใจเรื่องอะไรมันมีการกำหนดตัวชี้วัด Business KPI Technical KPI ต่างๆลองนึกภาพนะครับมีไม่มีข้อมูลทำอะไรไม่ได้มีข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลไม่เป็นใช้ประโยชน์จากมันไม่ได้ก็ไม่เกิดมีข้อมูลวิเคราะห์ได้แต่ไม่รู้จะคำนวณอะไรไม่รู้จะวิเคราะห์อะไรไม่เข้าใจ KPI ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กรก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนั้น3เลเยอร์ตรงนี้สำคัญเลเยอร์ตรงกลางเนี่ยเราเรียกว่า user interface หรือเรียกว่า dashboard หรือเรียกว่า user centric display เป็นส่วนที่เชื่อมอะไรครับ user ผู้ใช้งานกับระบบมีระบบที่ดีมากเลยแต่ user ไม่สามารถ interact กับระบบได้ก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันงั้นเรื่องของ database management layer business analytics layer เรื่องของ business performance manager แล้วก็เรื่องของ user interface แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะต้องล้อมกรอบด้วยคำว่า real time หรืออีกในทางหนึ่งก็คือการเก็บข้อมูลต้อง real time การวิเคราะห์ข้อมูลก็ต้อง real time การตอบโจทย์ผู้ใช้งานก็ต้องเป็น real time เราถึงจะเรียกว่าเป็นระบบธุรกิจอัจฉริยะน่าจะประมาณนี้นะครับก็ขอฝากหัวข้อเรื่องของ AI Big Data แล้วก็ Business Intelligence System เอาไว้ในหน่วยที่5ก็ยังมีรายละเอียดของ Use Case ต่างๆก็ฝากนักศึกษาเข้าไปทบทวนนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้ Use Case ต่างๆเพิ่มเติมนะครับหวังว่าจะสนุกกับการเรียนในหน่วยที่5นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ปริญญงปริญญาจะเอาไปทำไม
5: เงินน่ะผมไม่เก็บหรอก
4: ซื้อเหล้าไป
5: ลูกเมียอยากจะไปก็ไปเลย
4: ดี
5: จะได้เมามันทั้งวัน
6: วันเนี้ยผมเห็นแล้วว่าแม่หวังดีกับผมมาตลอดผมจะทำให้แม่ชื่นใจสักครั้งผมจะเลิกกินเหล้า
7: ไม่ว่าเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
8: สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกคนวันนี้เรามาพบกันเพื่อทบทวนเนื้อหาหน่วยที่6เทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับซึ่งมีเนื้อหาอยู่ในชุดวิชา32496นวัตกรรมเทคโนโลยีและการตลาดดิจิตอลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครับโดยในหน่วยที่6นี้ก็มีเนื้อหาอยู่ทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกนั้นก็เป็นเรื่องราวของแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีตอนที่2เทคโนโลยีในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว

อันที่3เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวครับทีนี้เรามาดูตอนที่1กันนะครับตอนที่1นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งก็ประกอบด้วย3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีเรื่องที่2ลักษณะและประโยชน์ของเทคโนโลยีเรื่องที่3ครับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีจากนี้เรามาดูความหมายของเทคโนโลยีกันนะครับนักวิชาการได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีไว้มากมายทีเดียวครับแต่โดยรวมแล้วนะครับเทคโนโลยีนั้นก็จะหมายถึงการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์ในการพัฒนาและปฏิบัติงานถ้าดูจากภาพที่ 6.1 นี้นะครับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเห็นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ผลักดันให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีจะใช้เวลาสั้นหรือยาวก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของความรู้ใหม่ด้วยนะครับจากภาพที่ 6.2 นี้นะครับเป็นความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์พื้นฐานกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยงจากภาพนี้นักศึกษาจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์พื้นฐานนั้นก็จะประกอบด้วยฟิสิกส์เคมีชีววิทยาคณิตศาสตร์ต้องมีเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่วิทยาศาสตร์ประยุกต์เช่นวรรณศาสตร์ชีวกลศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหารวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นต้นวิทยาศาสตร์ประยุกต์เหล่านี้นะครับก็จะมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและก็ทำให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับทีนี้เรามาดูภาพที่ 6.3 ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับมนุษย์กันบ้างนะครับจากภาพนี้จะเป็นภาพทรงกลมนะครับจะเห็นว่ามีเทคโนโลยีอยู่รอบมนุษย์ภาพนี้จะเห็นว่าเทคโนโลยีอยู่รอบตัวมนุษย์นั้นพัฒนาขึ้นมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และก็ความต้องการของมนุษย์เช่นเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์รวมถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่นกระบวนการช่วยให้การทำงานและก็การแก้ไขปัญหาต่างๆของมนุษย์เช่นช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นเป็นต้นนะครับมาดูภาพที่ 6.4 ครับประโยชน์ของเทคโนโลยีนะครับจากภาพนี้นักศึกษาจะเห็นว่าเทคโนโลยีช่วยทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัดกล่าวคือช่วยให้การทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างเที่ยงตรงและก็รวดเร็วหรือมีประสิทธิภาพช่วยให้ผลผลิตออกมาอย่างเต็มที่เท่าที่จะมากได้หรือมีประสิทธิผลสูงสุดช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและแรงงานในการทำงานลงทุนน้อยแต่ได้ผลผลิตมากกว่าที่ลงทุนไปหรือมีความประหยัดและหากเทคโนโลยีนั้นสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมก็จะเกื้อกูลหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเทศนะครับทีนี้เรามาดูความสำคัญของเทคโนโลยีกันบ้างนะครับในหน่วยที่1นั้นก็ได้มีการกล่าวถึงความสำคัญของเทคโนโลยีกันไปพอสมควรแล้วสำหรับในหน่วยที่6นี้ก็จะพูดแตกต่างกันไปโดยจำแนกตามแขนงหรือสาขาดังต่อไปนี้นะครับเริ่มที่เทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับ Medical Technology เช่นเทคโนโลยีคลื่นไฟฟ้านำไปสู่การผลิตเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเทคโนโลยีแสงนำไปสู่การผลิตเครื่องเลเซอร์ผ่าตัดดวงตารักษาแผลเป็นศัลยกรรมความงามเป็นต้นนะครับสำหรับเทคโนโลยีทางวิศวกรรม Engineering Technology เทคโนโลยีที่วิศวกรจำเป็นต้องใช้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในรูปของเครื่องมือนะครับในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเช่นเครื่องวัดระยะเครื่องวัดระดับเสียงเครื่องวัดความเร็วลมเครื่องวัดกำลังไฟฟ้าเป็นต้นมาถึงข้อที่3นะครับเทคโนโลยีทางการเกษตรนะครับ Agricultural Technology เช่นการใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ Internet of Things นะครับบางก็เรียกว่า IoT มาช่วยรวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเซ็นเซอร์เหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ตรวจวัดดินวัดอุณหภูมิความชื้นเซ็นเซอร์ IoT ก็ยังช่วยจ่ายน้ำไปยังพืชแบบอัตโนมัติโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการระเหยแล้วก็การคายน้ำของพืชครับอีกตัวอย่างนึงก็คือการใช้หุ่นยนต์การเกษตรนะครับเข้ามาช่วยทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนแล้วก็มีการปรับใช้เครื่องจักรการเกษตรอัจฉริยะเช่นรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติด้วยระบบ GPS เพื่อการเก็บเกี่ยวในข้อที่4นะครับเทคโนโลยีทางการค้า Commercial Technology เช่นการซื้อของออนไลน์

ายการลองเสื้อผ้าเสมือนจริงซึ่งธุรกิจอีคอมเมิร์ซก็จะนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนหรือ Virtual Reality นะครับบางก็เรียกว่า VR เนี่ยมาใช้ลูกค้าก็สามารถลองสินค้าเช่นเสื้อผ้าแล้วก็สินค้าแฟชั่นอื่นๆได้ผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์ครับส่วนในข้อ5นะครับเทคโนโลยีทางการตลาดนะครับ Marketing Technologyเช่น customer data visualization technology นะครับก็ช่วยให้การจัดการข้อมูลดิบและนำเสนอออกมาเป็นในเชิงรูปภาพเป็นกราฟแผนที่ตารางหรือรูปแบบที่เข้าใจง่ายแล้วก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารงานเพื่อจัดทำรายงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ advertising technology นะครับตัวนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อการโฆษณาในสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะมีรูปแบบในการจัดการแคมเปญที่ง่ายวัดผลได้แม่นยำแล้วก็เข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับในข้อที่6นะครับเทคโนโลยีทางการศึกษานะครับ educational technology เช่นการเรียนรู้แบบไมโครหรือบางก็เรียกว่าแหล่งเรียนรู้ขนาดเล็กผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้เป็นรูปแบบคอนเทนต์ให้ความรู้ที่สั้นกระชับผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงได้ตามความต้องการนะครับแล้วก็ตัวอย่างก็คือการฟังพอดแคสต์นะครับการดู YouTube การดูวิดีโอการทำแบบทดสอบสั้นๆเป็นต้นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลนะครับบางก็เรียกว่าการสื่อสารแบบเล่าเรื่องหรือ Storytelling เป้าหมายก็คือให้ผู้เรียนนั้นสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์จากการบอกเล่าเรื่องราวด้วยวิธีที่หลากหลายมีการนำเทคโนโลยีเช่นภาพยนตร์วิดีโอแอนิเมชันภาพถ่ายดนตรีเข้ามาร่วมกับการเล่าเรื่องให้มีความตื่นตาตื่นใจมากขึ้นนั่นเองครับมาในเทคโนโลยีที่7นะครับเป็นเทคโนโลยีทางการทหารนะครับ Military Technology เช่นหุ่นยนต์นักบินบางก็เรียกว่า Robo Pilot ครับโดยติดตั้งชุดเครื่องมือบังคับแทนที่ที่นั่งของนักบินซึ่งใช้เวลารวดเร็วในการติดตั้งและอากาศยานจะบินภารกิจด้วยตนเองอีกตัวอย่างนึงก็คือจรวดนำวิถีด้วยเลเซอร์นะครับระบบนี้ก็มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะกลางขั้นสูงและก็เครื่องบิน F-16 สามารถบรรทุกจรวดได้มากกว่าเดิม 2-3 เท่าทีเดียวมาเทคโนโลยีที่8นะครับเทคโนโลยีทางการสื่อสารหรือ Communication Technology ครับเช่นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งนับวันก็จะมีอัตราการเติบโตขึ้นทุกทีแล้วก็พัฒนาเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงแชทบอทด้วยครับเทคโนโลยีต่อมาครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ Information Technology เช่นโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับรวมถึงบล็อกเชนเทคโนโลยีเหล่านี้ก็มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนทุกอาชีพช่วยให้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วครับจากนี้เรามาดูลักษณะของเทคโนโลยีกันบ้างนะครับก็มี3ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือเทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการนะครับเรียกว่า process เป็นการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้เก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบแล้วก็นำมาพัฒนาเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยอนุมานว่าเป็นกระบวนการที่เชื่อถือได้แล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆเช่นกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมซึ่งก็มีลักษณะเป็นวงจรการทำงานแบ่งออกเป็น7ขั้นตอนดังที่ปรากฏในภาพที่ 6.5 นี้นะครับจากภาพนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าขั้นตอนที่1นะครับก็จะเป็นการกำหนดปัญหาหรือความต้องการ2รวบรวมข้อมูล3เลือกวิธีการ4ออกแบบและปฏิบัติการ5ทดสอบ6ปรับปรุงแก้ไขและ7ประเมินผลครับทีนี้มาดูเทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิตนะฮะ product ก็หมายถึงเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นผลมาจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีเช่นเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้แก่เทคโนโลยีสะอาดหรือ clean technology นะครับอาทิพลังงานหมุนเวียนซึ่งแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เป็นทางเลือกที่นิยมมากที่สุดก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ลมความร้อนใต้พิภพแล้วก็พลังงานคลื่นครับและอีกตัวอย่างนึงก็คืออาคารคาร์บอนต่ำนะครับทุกขั้นตอนของการก่อสร้างก็จะได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกว่าได้สัมผัสธรรมชาติแล้วก็อยู่ร่วมกับธรรมชาติมากขึ้นเช่นการใช้วัสดุจากธรรมชาติการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อีกตัวอย่างนึงก็คือยานยนต์ทางเลือกนะครับหรือรถยนต์ไฟฟ้า
มีการพัฒนาสถานีชาร์จ EV ระบบนำทางที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองครับต่อมานะครับเทคโนโลยีในลักษณะผสมผสานของกระบวนการและการผลิตนะครับ process and product นะครับเช่นเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งก็หมายถึงการนำสิ่งมีชีวิตหรือผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตมาใช้หรือปรับเปลี่ยนแล้วก็ประยุกต์เพื่อให้เป็นประโยชน์นะครับเช่นการขยายแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิตการนำผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตไปแปรรูปเป็นอาหารหรือยานั่นเองครับจากนี้เรามาดูประโยชน์ของเทคโนโลยีกันบ้างนะครับเทคโนโลยีก็มีประโยชน์หลายประการอย่างแรกก็คือช่วยวางแผนการเดินทางสมาร์ทโฟนของนักท่องเที่ยวนั้นก็จะมีแอปพลิเคชันท่องเที่ยวที่ทำงานแบบอัจฉริยะคอยแนะนำตลอดการเดินทางซึ่งแอปพลิเคชันที่ทำงานด้วย AI นี้ก็สามารถวางแผนได้ทุกอย่างตามที่ต้องการนั่นเองครับในข้อ2ก็คือช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าแชทบอทสามารถให้บริการลูกค้าได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถตอบคำถามแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆได้อย่างรวดเร็วข้อที่3ครับช่วยให้การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล AI สามารถช่วยรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้บริการการเคราะห์นี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าครับประการต่อมาครับช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานธุรกิจท่องเที่ยวหลายแห่งใช้ AI เพื่อตอบคำถามลูกค้าโดยอัตโนมัติทันทีครับเช่น AI แชทบอทในสายการบินต่างๆข้อที่5นะครับก็คือช่วยจัดการกิจการ AI จะช่วยให้ธุรกิจติดตามรีวิวหรือความคิดเห็นของลูกค้าบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้โดยอัตโนมัติธุรกิจสามารถตอบกลับความเห็นเชิงลบแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มของตลาดได้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของวิวัฒนาการของเทคโนโลยีกันบ้างนะครับจากภาพที่ 6.6 นี้เป็นลำดับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี5ยุคด้วยกันลำดับวิวัฒนาการเทคโนโลยี5ยุคแสดงของภาพนี้นะครับจะพบว่าเนื้อหาในภาพนี้ปรากฏอย่างแรกคือยุคหินนะครับยุคที่2คือยุคสัมฤทธิ์ยุคที่3คือยุคเหล็กยุคที่4คือยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมและยุคที่5คือยุคศตวรรษที่20ในภาพนี้นะครับอยากจะให้นักศึกษาพิจารณาว่าแต่ละยุคนั้นมีการก่อเกิดหรือพัฒนาสิ่งใดขึ้นมาบ้างยกตัวอย่างเช่นในยุคที่4นะครับยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็จะมีเทคโนโลยีที่โดดเด่นหลายอย่างเช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องจักรไอน้ำระบบการพิมพ์การถ่ายภาพโทรศัพท์เป็นต้นสำหรับในยุคที่5นะครับยุคศตวรรษที่20ก็มีเรื่องของการโคลนนิ่งการทำหัวใจเทียมคอมพิวเตอร์เลเซอร์เซลล์สุริยะระเบิดปรมาณูหุ่นยนต์รถถังเครื่องบินเป็นต้นครับทีนี้เรามาดูในตอนที่2กันนะครับ 6.2 นั้นจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวซึ่งก็ประกอบหัวเรื่องต่างๆ6หัวเรื่องดังนี้นะครับมีเทคโนโลยีในธุรกิจนำเที่ยวเทคโนโลยีในธุรกิจโรงแรมเทคโนโลยีในธุรกิจการบินเทคโนโลยีในธุรกิจเรือสำราญเทคโนโลยีในธุรกิจสวนสนุกและเทคโนโลยีในธุรกิจไมซ์นะครับสาระในส่วนนี้นะครับก็อยากจะให้นักศึกษาพิจารณาว่าแต่ละธุรกิจนั้นมีเทคโนโลยีอะไรบ้างเราลองมาไล่เรียงกันดูพร้อมๆกันนะครับเริ่มที่เทคโนโลยีในธุรกิจนำเที่ยวซึ่งก็ประกอบด้วยโมบายบุ๊กกิ้งนะครับโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับสามารถใช้งานแบบ One Stop Service ได้เช่นการชำระเงินแบบไร้สัมผัสการเลือกและก็จองที่พักเป็นต้นครับอย่างที่2คือ Cyber Security นะครับหรือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลเครือข่ายอุปกรณ์โปรแกรมและก็การโจมตีครับอย่างที่3นะครับการท่องเที่ยวโลกเสมือนนะครับธุรกิจนำเที่ยวต่อยอดเทคโนโลยีโลกเสมือนโดยการให้ลูกค้าได้เห็นสภาพของสถานที่ท่องเที่ยวก่อนที่จะให้ลูกค้าตัดสินใจจองรายการนำเที่ยวนั่นเอง 4. เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนนะครับนอกจากการลดขยะการลดปริมาณคาร์บอนแล้วก็ยังครอบคลุมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งเช่นการจ้างงานและก็การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นครับอย่างที่ 5. นะครับระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกระบบการนำทางด้วยดาวเทียม GPS สามารถปฏิบัติการได้ในทุกสภาพอากาศทุกที่ในโลกตลอด24ชั่วโมงครับและข้อที่6นะครับเครื่องมือสำหรับมัคคุเทศก์เช่นชุดบรรยายไร้สายชุดแปลและบรรยายภาษาเป็นต้นครับ
ในส่วนของเทคโนโลยี

ในธุรกิจโรงแรมนะครับก็ประกอบด้วย6ประเด็นนี้นะครับอย่างแรกคือระบบการจัดการโรงแรมนะครับ Property Management System หรือบางก็เรียกว่า PMS นะครับช่วยควบคุมการบริหารจัดการงานโรงแรมในส่วนหน้าเช่นการจองห้องพักครับ2ระบบการจองห้องพักนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่มักจะวางไว้บนเว็บไซต์ของโรงแรมแบนเนอร์หรือช่องทางทางการตลาดของโรงแรม3เทคโนโลยีคลาวด์ครับก็เป็นการใช้ฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือไฟล์ต่างๆได้บนคลาวด์เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นครับ4ก็คือเทคโนโลยีการสั่งการด้วยเสียงนะครับเช่นการสั่งเปิดปิดไฟการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมีแชทบอทนะครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ข้อ6นะครับประตูคีย์การ์ดซึ่งคีย์การ์ดนั้นเมื่อเปิดประตูเข้าไปนะครับก็เสียบที่ช่องริมผนังนะฮะจะช่วยควบคุมการใช้ไฟนะครับการใช้เครื่องปรับอากาศได้ด้วยต่อมาก็คือเทคโนโลยีธุรกิจการบินนะครับก็มีเทคโนโลยีต่างๆดังนี้นะครับแต่ที่เน้นเป็นพิเศษนะครับก็คือไบโอเมตริกนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อการเช็คอินขึ้นเครื่องนั่นเองมาที่เทคโนโลยีในธุรกิจเรือสำราญนะครับก็จะเห็นว่าในเอกสารการสอนก็ได้การมีการยกตัวอย่างเรือสำราญนะครับ Ovation of the Sea นะครับก็อยู่ในเครือ Royal Caribbean International นะครับก็มีเทคโนโลยีต่างๆทั้ง7ตัวนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเทคโนโลยีสายรัดข้อมือนะครับลูกค้าทุกคนก็จะได้รับสายรัดข้อมือ Wow Brand นะครับเทคโนโลยีนี้ก็จะเป็นเรื่องของคลื่นวิทยุนะครับก็คือ RFID ซึ่งวางไว้ภายในห้องพักโดย Wow Brand นี้ก็สามารถใช้เป็นคีย์การ์ดสำหรับเข้าห้องพักซื้อสินค้าและก็บริการต่างๆบนเรือได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้หุ่นยนต์นะครับนำหุ่นยนต์มาบริการแทนพนักงานในบาร์หุ่นยนต์ก็มาเสิร์ฟเครื่องดื่มที่โต๊ะหุ่นยนต์บางตัวก็เข้ามาร่วมแสดงในฉากต่างๆบนเวทีด้วยนะครับส่วนข้อที่7นั้นการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในห้องนะครับก็ได้แก่จอ LED ขนาด80นิ้วเพื่อให้ลูกค้าได้ชมวิวทิวทัศน์ของมหาสมุทรแล้วก็มีช่อง USB outlet นะครับสำหรับไว้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆของลูกค้าเทคโนโลยีสวนสนุกนะครับก็มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจตามที่เห็น5ข้อดังนี้นะครับก็คือเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงโลกเสมือนเทคโนโลยีโฮโลแกรมเทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟสายรัดข้อมือ My Magic Plus นะครับในส่วนของเทคโนโลยีธุรกิจ MICE นะครับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้นก็จะจำแนกออกเป็น2กลุ่มนะครับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการประชุมนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมประชุมตามตัวอย่างที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะครับต่อมาก็คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนะครับก็แยกออกเป็นหลายกลุ่มเหมือนกันกลุ่มแรกก็คือการนำมาใช้กับการจัดการและก็เก็บข้อมูลนะครับก็ประกอบด้วยตัวอย่างเหล่านี้กลุ่มต่อมาก็คือการนำมาใช้กับการโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลนะครับได้แก่ตัวอย่างที่ปรากฏนี้และก็การนำมาใช้กับการวางแผนงานนะฮะแล้วก็ยังมีการนำมาใช้กับการปฏิบัติงานนะครับซึ่งก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือแอปพลิเคชันซึ่งก็มีทั้งจากการพัฒนาขึ้นโดยซอฟต์แวร์เฮาส์นะครับซึ่งผู้ใช้ก็ต้องไปซื้อหาจากภายนอกในตลาดนั่นเองแล้วก็ที่พัฒนาขึ้นเองภายในองค์การส่วนต่อมาก็คือระบบปฏิบัติการนะครับก็ได้กับบาร์โค้ดระบบติดตามสินค้าริชแบนด์เทคโนโลยีบอกพิกัดนะครับหรือบีคอนนั่นเองที่3นะครับก็คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวผู้เป็นรางวัลนะครับก็ประกอบด้วยหลายอย่างนะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็คือ Facebook นะครับเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบันนะครับการโฆษณาออนไลน์ด้วยการวางแผนแล้วก็การจัดการโฆษณาผ่าน Facebook นั้นถ้าวางแผนอย่างดีนะครับก็จะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกใหม่แล้วก็สร้างความจงรักภักดีในตราสินค้าได้ด้วยTwitter นะครับ Twitter นั้นก็เป็นโซเชียลมีเดียที่อยู่ในรูปแบบของการโพสต์ข้อความสั้นๆที่เรียกว่า micro blogging นะครับผู้ใช้ก็สามารถส่งข้อความหรือประโยคจำนวน140ตัวอักษรหรือเรียกว่าทวีตนั่นเองครับตัวสุดท้ายนะครับก็มาแรงเช่นกันคือ TikTok นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่มีผู้นิยมใช้กันทั่วโลกเครือข่ายสังคมประเภท micro blogging ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาวิดีโอสั้นๆได้ครับ
มาที่ในตอนที่3นะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวครับในตอนนี้ก็ประกอบด้วย3หัวเรื่องครับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเรื่องที่2นะครับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวแล้วเรื่องที่3นะครับการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวครับเรามาดูความหมายของคำสองคำนี้ก่อนนะครับคำแรกก็คือภูมิสารสนเทศนะครับ geo informatics นะครับซึ่งก็หมายถึงวิชาหรือความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเชิงตำแหน่งหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ครับอีกคำหนึ่งนะครับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนะครับ geo information technology นะครับความหมายที่สรุปมาก็หมายถึงการบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการรับรู้จากระยะไกลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกเพื่อประยุกต์ในงานด้านต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับต่อมานะครับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศก็เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ3ประการนะครับก็คือการรับรู้จากระยะไกลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกนะครับซึ่งภาพนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของเทคโนโลยี 3S นะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันดังภาพนี้นั่นเองครับทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นะครับก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นั้นก็ประกอบด้วย5ตัวนี้นะครับก็ฝากนักศึกษาดูด้วยนะครับว่า5ตัวนี้ก็เริ่มที่ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บุคลากรแล้วก็วิธีการนั่นเองครับมาที่ประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนะครับก็มีประโยชน์หลายประการนะครับอย่างแรกก็คือช่วยวางแผนและก็ป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหน่วยงานราชการก็นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนรับมือและก็ป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยใช้วางแผนด้านสาธารณภัยนะครับแล้วก็จำลองน้ำท่วมการแก้ปัญหาไฟป่าภาคเหนือข้อที่2นะครับช่วยลดขั้นตอนการทำงานหน่วยงานราชการก็สร้างเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มให้ประชาชนสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองนะครับโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปติดต่อราชการข้อที่3ช่วยจัดการด้านการตลาดนะครับผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาช่วยในการวิเคราะห์ตลาดการหาที่ตั้งที่เหมาะสมกับการเพิ่มสาขาหรือขยายธุรกิจนั่นเองประการสุดท้ายนะครับช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนั่นหมายถึงว่าชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนและช่วยเพิ่มช่องทางการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนครับปิดท้ายกันด้วยการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวนะครับก็มีหลายประการทีเดียวประการแรกนะครับก็คือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในหลายด้านทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เทคนิคหรือวิธีการต่างๆส่งผลให้แนวโน้มถูกนำมาใช้งานด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นครับ2ก็คือการใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้การสอบถามและก็การสืบค้นข้อมูลจากสมาร์ทโฟนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นผู้ใช้ก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายประการที่3นะครับก็มีบริษัทที่ให้บริการแผนที่แบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีการพัฒนาคำสั่งแล้วก็รูปแบบการใช้ใหม่ๆเพื่อให้การใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นเช่นการให้บริการแผนที่ของ Google Maps นั่นเองครับประการต่อมาก็คือข้อมูลด้านการท่องเที่ยวก็มีความหลากหลายขนาดใหญ่แล้วก็ปริมาณมากขึ้นนะครับข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสามารถเก็บให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์รูปแบบต่างๆได้เช่นแผนที่จุดตำแหน่งของแหล่งท่องเที่ยวจุดที่ตั้งของโรงแรมเป็นต้นนะครับเอาละครับทีนี้ในส่วนท้ายนี้เรามาดูตัวอย่างของข้อสอบกันนะครับว่าหน้าตาของข้อสอบนั้นควรจะเป็นอย่างไรมี8ข้อด้วยกันนะครับเริ่มที่ข้อแรกนะครับถามว่าข้อใดเป็นเทคโนโลยีกวัสดุขคู่มือคทฤษฎีงการบริการและจสารสนเทศคำตอบก็คือกไก่นะครับกไก่วัสดุเพราะจากความหมายของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเป็นได้ทั้งเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์แล้วก็กระบวนการครับข้อต่อมาถามว่าเครื่องวัดกำลังไฟฟ้าเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีข้อใดกการตลาดขการทหารคการแพทย์งการสื่อสารจวิศวกรรมคำตอบก็คือจอจานครับวิศวกรรม
ครื่องวัดกำลังไฟฟ้าใช้

ตรวจสอบไฟฟ้าในอาคารก่อนเริ่มงานเพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อคนงานก่อสร้างนะครับมาที่ข้อที่3นะครับถามว่ายุคใดที่มนุษย์รู้จักการทำเซลล์สุริยะหรือโซล่าเซลล์ก็ยุคหินขอยุคสำริดคอยุคเหล็กงอยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมจอยุคศตวรรษที่20คำตอบก็คือจอจานนะครับยุคศตวรรษที่20เป็นยุคเดียวกับที่มีการค้นพบการโคลนนิ่งผลิตหัวใจเทียมคอมพิวเตอร์เลเซอร์และหุ่นยนต์ครับมาข้อที่4ครับถามว่าข้อใดเป็นเทคโนโลยีในธุรกิจการบินก่อคลาวขอหุ่นยนต์คอแชทบอทงอไบโอเมตริกและจออินเตอร์แอคทีฟคำตอบก็คืององูครับไบโอเมตริกเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อการเช็คอินขึ้นเครื่องบินนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยตู้คีออสช่วยลดเวลาการทำงานของพนักงานภาคพื้นดินตู้คีออสนี่ก็คือเครื่องมือบริการอัตโนมัตินะครับประกอบด้วยหน้าจอสัมผัสแล้วก็สัญญาณ Wi-Fi ช่วยให้ชีวิตสะดวกและก็ง่ายดายขึ้นมากทีเดียวครับมาข้อที่5นะครับเทคโนโลยีโฮโลแกรมใช้ในธุรกิจใดมากที่สุดกอไก่การบินขอไข่นำเที่ยวคอควายสวนสนุกงองูโรงแรมจอจานเรือสำราญคำตอบก็คือคอควายนะครับสวนสนุกดิสนีย์ได้นำเทคโนโลยีโฮโลแกรมแบบไร้แว่นตามาใช้ครับในข้อที่6นะครับถามว่าข้อต่อไปนี้เป็นเทคโนโลยีในธุรกิจไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมประชุมยกเว้นข้อใดครับก่อบลูทูธขอ Wi-Fi ขออีมิตติ้งงอระบบเครือข่ายและจอการประชุมทางไกลคำตอบก็คืององูนะครับนะฮะระบบเครือข่ายเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการประชุมนอกนั้นเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมประชุมนะครับข้อต่อมาถามว่าข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ข้อกอวิธีการข้อขอองค์การข้อคอบุคลากรข้องอฮาร์ดแวร์และข้อจอซอฟต์แวร์คำตอบก็คือขอไข่ครับนะครับองค์การนะครับตัวที่ขาดไปก็คือข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ข้อสุดท้ายครับถามว่าสถานที่ท่องเที่ยวจริง3มิติแบบ360องศาดูได้จากข้อใดครับข้อกอคลาวข้อขอ Big Data ข้อคอ Data Mining ข้องอ Google Street Views และข้อจอ Graphic User Interface ครับคำตอบก็คืองูครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดที่น่าสนใจของหน่วยที่6นะครับขอให้ได้ศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนแล้วก็จบตามแผนที่ได้ตั้งใจไว้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ตัวใหญ
1: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนําเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนําไปปฏิบัติจริงครับและวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณลุงสุเทพบุญศรีครับเกษตรกรตัวอย่างทางด้านเกษตรอินทรีย์ครับแล้วก็ผันตัวเป็นฟาร์มโคชชิ่งครับเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้สนใจครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ

ผมจบถึงด้านอีกมาเนาะแล้วก็มาทำบริษัทเล็กๆแล้วพอดีช่วงนั้นก็ต้มยำกุ้งแล้วก็บังเอิญผมประสบอุบัติเหตุก็เลยต้องหยุดงานในนั้นแล้วก็มาทำเป็นที่ปรึกษาฝ่าย R&D ของบริษัทหนึ่งในช่วงนั้นก็จะทดลองปลูกอะไรไปเรื่อยๆก่อนก็เป็นงานอดิเรกนะฮะทำไปทำมาก็จะ เพิ่มงานการเกษตรมากขึ้นแล้วก็พอดีตอนนั้นผมอยู่ที่นครสวรรค์มันมีร้านอาหารร้านหนึ่งร้านอาหารเวียดนามต้องการให้เรามาผลิตผักให้ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วก็ทางนโยบายของทางร้านอาหารและทางฟาร์มเองเนี่ยก็ไม่ต้องการให้มีการใช้สารเคมีพิษก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นจะลองดูก่อนว่ามันไม่ใช้สารเคมีพิษไม่ใช้ปุ๋ยเคมีตรงเนี้ยมันจะได้หรือไม่ได้มันโชคดีอย่างนึงก็คือเรามีงานอื่นด้วยแล้วก็ทำการเกษตรด้วยเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสที่จะลองผิดลองถูกก็เอาไอ้ที่ลองถูกเนี่ยมาค่อยๆพัฒนามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานะที่เราทำทดลองแล้วก็ได้ผลสรุปมาบางอย่างเนี่ยก็เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบางฟาร์มเนี่ยมีปัญหาก็ให้เราไปช่วยแก้ไขทำให้เราได้เรียนรู้ปัญหามากขึ้นมันก็เลยค่อยรวมตัวกันแล้วก็ในเมื่อเรามีองค์ความรู้เนี่ยก็เลยจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ

็เลยเอาทฤษฎี3ขั้นตอนสู่ชีวิตที่พอเพียงนะมาปรับใช้ทางด้านการเกษตรขั้นแรกเลยนะขั้นแรกก็จะเป็นอะไรพึ่งตนเองได้ก็คือ self reliance ตรงนั้นนะก็คืออย่างนี้ก็คือช่วงนั้นเนี่ยมันวิกฤตแล้วคนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเรียกว่าล่มสลายเลยก็ได้เนาะต้องกลับบ้านต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหมดคราวนี้พอเริ่มต้นเลยเนี่ยความลำบากมันเกิดขึ้นทำยังไงถึงให้ชีวิตเนี่ยมันมีความพอเพียงก็คือมีอยู่มีกินในระดับครอบครัวก่อนนะแล้วขั้นที่สองก็คือพึ่งพิงกันก็คือเซลฟ์เป็นลักษณะของอินเตอร์ดิพเอนเดนต์นั่นนะครับก็คือพอเรามีกินมีอยู่แล้วเนี่ยก็เริ่มเข้าไปอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือมีการพึ่งพากันมีการรวมตัวกันเกิดขึ้นนะฮะคราวนี้ถ้าหากว่าเราไม่เริ่มขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถก้าวเข้าไปสู่ขั้นตอนที่สองได้และส่วนขั้นตอนที่สามเนี่ยมันเป็นการพึ่งพิงกันกว้างขึ้นก็คือ collaboration นะครับคราวนี้พอเราจากเริ่มต้นจากให้มีความพอเพียงเลี้ยงชีวิตได้ก่อนแล้วก็มีการรวมกลุ่มรวมตัวกันตรงนี้นะฮะแล้วก็มาถึงขั้นขยายละก็คือร่วมตัวกับทางหน่วยงานเอกชนกับทางราชการหรืออะไรพวกนี้นะครับ

0: มันก็จะทำให้เราขยายความร่วมมือกันได้ขึ้นโอเคจากอาชีพของเราจากกิจกรรมของเรากิจการของเราแล้วก็มารวมกันแล้วตอนนี้ที่นี่เราก็จากศูนย์เรียนรู้เนี่ยเราก็ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดการทำงานที่มันกว้างขวางก็คือเราเปิดให้คนเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมก็คือที่นี่เราตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมปทุมธานีพอเรามีความเชี่ยวชาญสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทำผลิตพืชผักออกมาในระดับฟาร์มเนี่ยมันก็มีคนมาติดต่อให้ไปโอเควางระบบตั้งแต่เคลียร์ริ่งพื้นที่จัดพื้นที่ออกแบบพื้นที่แล้วจนกระถึงไปเทรนเรื่องของระบบการผลิตก็เลยไม่รู้จะเรียกว่ายังไงก็เลยเป็นฟาร์มโคชชิ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นออร์แกนิกฟาร์มโคชชิ่งอันแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้พื้นที่ว่ามันมีกี่ตารางเมตรโอเคอย่างก็ผักไทยจีนผักสลัดอะไรทั่วไปที่เราบริโภคประจำวันเนี่ยโอเคเราตีออกมาสักเป็นตารางเมตรก่อนตารางเมตรนึงเนี่ยมันจะปลูกได้กี่ต้นแล้วก็ต้นนึงเนี่ยมันมีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่สมมติอย่างผักสลัด1ตารางเมตรเนี่ยมันจะปลูกได้25ต้นสมมติถ้าเขามี2ตารางเมตรหรือ4ตารางเมตรเราก็ดูว่าโอเคในครัวเรือนเนี่ยเรากินอะไรกินปริมาณมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กินผักอะไรบ้างผักอายุสั้นทั่วไปเนี่ยตารางเมตรหนึ่ง25ต้นเพราะนั้น4ตารางเมตรเท่ากับ1มี100ต้นละแล้วเห็นโมเดลเล็กๆแล้วว่าโอเค1ตารางเมตรถ้าสมมุติว่าจะขยายไปสักสมมุติว่ามีสัก20ตารางเมตรอย่างเงี้ยก็ปลูกอาทิตย์ละ5ตารางเมตรคราวนี้จะค่อยๆขยับตรงนี้จากแค่พอกินเชื่อเถอะถ้าคนปลูกแบบนี้ไม่ใช้สารเคมีอะไรเดี๋ยวจะมีคนมาขอซื้อเองแหละแล้วมันจะขยายโดยตัวมันเอง
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณมานะหอบผลครับแห่งโคกหนองนาบ้านมานะครับซึ่งคุณมานะครับได้นำหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงครับมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

มได้มีโอกาสอบรมโคกหนองนาก็เลยสมัครไปนะครับพออบรมกลับมามองพื้นที่ของเราก็เป็นโคกหนองนาแต่เป็นวิถีที่โบราณภูมิปัญญาของคนโบราณได้สร้างไว้นะครับขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้มีปลาไว้เป็นอาหารนะครับในฤดูแล้งบ่อผมลึกกว่าคลองซึ่งเป็นคลองส่งน้ำจะมีน้ำใช้ทั้งปีหลังจากอบรมนะครับก็เลยเข้าร่วมโครงการขุดแปลงนี้3ไร่ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแหล่งเปรียบเทียบว่าโคกหนองนาที่เป็นตามหลักของทฤษฎีกับของภูมิปัญญาของคนโบราณต่างกันอย่างไรครับที่นี่จะมีทั้ง2แบบให้เห็นครับภูมิปัญญาก็คือนะครับขุดดินขึ้นมาทำโคกที่เรียกว่าบ่อครับเอามาทำโคกนะครับแล้วก็ไม้ก็มีทุกอย่างแต่สมัยก่อนนี้ที่นี่จะหายากจะมีไม้ไม่กี่ชนิดมีมะม่วงมะพร้าวฝรั่งแค่เนี้ยไม้ผลแล้วก็แนวรอบนอกเราจะปลูกไผ่กันลมนะครับพืชผักสวนครัวเราก็จะปลูกแถวคันลำบะโดงนะครับผมเรียกคำที่นี่เขาเรียกว่าคันลำบะโดงนะเพราะจะใกล้น้ำนะครับซึ่งพอมาโคกหนองนาปั๊บเนี่ยโคกหนองนาเกิดจากทฤษฎีที่พระองค์ท่านคิดนะครับทดลองแล้วว่าได้ผลก็คือมีการคำนวณมาจากเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับคือ30 30 30แล้วก็10นะครับแต่มีการคำนวณว่าที่ประมาณเท่านี้คุณต้องขุดบ่อเท่าไหร่เก็บน้ำเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ตลอดปีโคกหนองนาคือมีป่า5ดับแค่นั้นเองครับเราปลูกทุกอย่างอยู่ใน5ดับเนี่ยถือว่าจบส่วนการจะปลูกอะไรตรงไหนเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์ว่าไม้ประเภทนี้ขนาดไหนอยู่อย่างไรแล้วไม้ประเภทไหนอยู่ในร่มได้นะครับไม้ประเภทไหนอยู่ใต้ดินแล้วไม่เกะกะคนอื่นนะครับเช่นตรงนี้มีมะละกอสูงมีกระท่อมสูงแต่ผมปลูกผักหวานเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับแล้วก็มีผักมันสำปะหลังมันสาคูนะครับอยู่ใกล้ๆกันได้ซึ่งเขาจะไม่รบกวนกันนะครับข่าเนี่ยอยู่ใต้ดินซึ่งไม่อยู่ตรงไหนก็ได้ไม่รบกวนคนอื่นแต่ว่าถ้าเป็นไม้ใหญ่ไม้ผลเนี่ยไม้ผลต้องดูให้เขามีแดดนิดนึงผมจะปลูกรอบสระน้ำแล้วก็รอบนาซึ่งเป็นไร่นานะครับเขาจะได้มีแดดจะได้ผลครับแต่ถ้าปลูกในร่มเขาก็ไม่ผลก็คือต้องศึกษาก่อนปลูกกล้วยเนี่ยผมวันปอเทืองก่อนเพื่อเช็คดินว่าดินคุณภาพเป็นไงมั่งนะครับแล้วก็ปรับปรุงดินในตัวนะครับก็ปลูกกล้วยแล้วก็เอาฟางมาห่มฟางขึ้นจากนาใกล้มาห่มมาคลุมเพื่อที่ปรับปรุงดินอันนี้ที่ผมทำเนี่ยครับเขามีแบบสำเร็จของกรมธรรม์ชนมาให้ก็ลักษณะคล้ายนะครับแต่เรามามันเพิ่มตรงที่ว่าเรามีคลองไส้ไก่นะครับคลองเล็กที่ในส่วนนะครับเป็นคลองไส้ไก่ซึ่งผมขุดเองโดยใช้ขนาดนี้พอแล้วส่งน้ำจากโซลาร์เซลล์วิ่งมาตามคลองไส้ไก่โดยที่เราไม่ต้องเดินรถส่วนในสวนเราก็มีนวัตกรรมที่เราใช้เป็นแบบเล็กๆก็คือเตาเผาถ่านเตารูปทรงกลวยนะครับเราเอาเศษไม้เศษอะไรเผาแล้วเราก็ดับเอาถ่านเนี่ยมาเป็นส่วนผสมของดินในการปลูกต้นไม้ซึ่งถ้าเราถ่านเนี่ยแช่น้ำหมักสักคืนนึงนะครับแล้วเราก็มารองก้นหลุมแล้วเราปลูกไม้ป่าต้นไม้ป่าจะโตไวมากเพราะว่าเขามีปุ๋ยที่อยู่ในถ่านต้นไม้สามารถดูดซับกินได้ตลอดครับแล้วก็ยังมีตอนนี้เริ่มนะครับประยุกต์ใช้เรื่องของโซลาร์เซลล์ใช้ในการสีข้าวนะครับใช้ในการสูบน้ำใช้ในการรดน้ำในโคกหนองนานะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นในบ้านครับผมอบรมหลายหลักสูตรเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเคยผ่านหลักสูตรของมททด้วยนะครับก็มีแนวคิดว่าเราจะทำอะไรนะกับของที่เรามีให้เกิดประโยชน์ก็เลยหาผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองมีในพื้นที่มาแปรรูปจากผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับต้องสุกนะครับแล้วรอล่วงถึงจะเก็บกินได้แล้วก็ต้องล่วงเองเท่านั้นนะครับสอยไม่ได้บ่มไม่ได้มันก็เสียก็เลยคิดว่าเราแปรรูปจากมะขวิดได้ไหมนะครับก็คิดแล้วก็กาแฟเริ่มแรกก็เลยลองทำน้ำมะขวิดเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่เป็นต้นไม้โบราณไม้ไม่มีค่าครับอายุประมาณ 20-30 ปีที่ผมปลูกไว้ครับก็ได้
มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาจากน้ำมะขวิดแล้วนะครับก็คือทำแยมมะขวิดพอเจอแยมกินแล้วคล้ายๆกับสากวนหรือว่าถั่วดำก็ปรึกษาลูกบ้านดูว่าทำซาลาเปาไส้มะขวิดได้ไหมครับเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของมะขวิดครับที่นี่นะครับมีฐานเรียนรู้หลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือแปรรูปอาหารทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำต่อฐานนะครับแล้วก็เรื่องโซลาร์เซลล์ลำตัดขยายพันธุ์พืชนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ด้านสุขภาพตัวที่มีลูกบ้านของผมคนหนึ่งนะครับไปศึกษาเกี่ยวกับแพทย์แผนทางไทยมาแล้วก็จบแล้วทำงานก็คิดว่าเป็นลูกหลานในหมู่บ้านเราก็เลยทำเรื่องสุขภาพขึ้นมาอีกหนึ่งฐานครับก็ให้ความรู้เรื่องแช่เท้านะครับสมุนไพรส่วนหนึ่งก็ปลูกในพื้นที่ของผมส่วนที่ไม่มีก็หาจากนอกมาเพิ่มนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมของทารุณ

คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณชัยวัฒน์มูนะครับหรือรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางเขตประเวศครับซึ่งที่นี่ครับได้มีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรอินทรีย์อย่างผสมผสานครับเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

วิธีคิดก็คือว่ากินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินง่ายๆเลยครับเราอยากทานอะไรเราก็ปลูกเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยสำหรับการทำเกษตรเราทำแล้วเราไม่ได้ตอบโจทย์คนอื่นเนาะเราตอบโจทย์ตัวเราตอบโจทย์ชุมชนเราอยากให้มีชุมชนมีผักปลอดสารได้ทานในราคาที่ยุติธรรมนะครับเราไม่ต้องไปวิ่งไปซื้อที่ตลาดซึ่งของอย่างผักกูดผมเนี่ยเก็บได้3วันไม่ต้องแช่ตู้เย็นเราไม่ได้บอกว่าของเราดีกว่าแต่จริงๆแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้เพราะว่าของผมเนี่ยผมไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมี4ปีที่เราดำเนินการมาเราไม่เคยใช้เคมีคำว่าเกษตรอินทรีย์หนึ่งละเราไม่คบกับเคมีละหลักการของเกษตรอินทรีย์คือเอาธรรมชาติเอาตัวมันเนี่ยดูแลตัวมันทุกวันเนี้ยผมเวลาผมตัดหญ้าเวลาผมผักกูดตัดแต่งใบอะไรเงี้ยผมจะเก็บใบทั้งหมดมันเป็นขยะชีวมวลนะเพราะว่าผมทำเรื่องของถ่านไบโอชาด้วยนะครับเพื่อลดคาร์บอนเครดิตที่กระแสก็กำลังมาแรงนะครับเราเผาเองโดยใช้ถังที่ควบคุมอุณหภูมิออกมาเป็นไบโอชาแน่นอน 100% นะครับเราจะเน้นเรื่องของหนึ่งละไม่ใช่เคมีนะแล้วก็ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเราใช้สะเดาพวกธรรมชาติของมันเองเนี่ยเอามาสกัดเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งหมดและเรามีมุ้งผมปลูกผักในมุ้งเพื่อกันแมลงได้ระดับหนึ่งนะครับมันก็ช่วยเราได้ระดับหนึ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์มันเป็นอะไรที่ไม่ได้ยุ่งยากถ้าเราไม่ได้ปลูกเชิงบุชิเนตเนาะถ้าเราปลูกเชิงแฮปปี้เนตเรากินผักที่มันแมลงกินมั่งอะไรมั่งก็มันไม่เป็นไรใช่ไหมฮะเราไม่ได้บอกว่าต้องกินผักสวยๆเนาะแต่เวลาเราไปตลาดเราจะเลือกผักที่มันสวยๆใช่ไหมครับหารู้ไหมเคมี 100% แรกๆเลยเนี่ยผมใช้วางระบบน้ำใช้น้ำคลองนะครับใช้น้ำคลองเสร็จเนี่ยเวลาผมจะไปตรวจขอแก๊ปหรือว่าขอคิดบางกอกกีนมันไม่ผ่านผมถามทำไมถึงไม่ผ่านเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะระบบนิเวศของน้ำเนี่ยธาตุหนักมันเยอะมากเยอะกว่าน้ำไอประปาที่เราใช้นะครับผมก็เลยมาใช้น้ำประปาแทนนะครับโดยที่เราใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยผมใช้ตัวเจมาหรือเจมูฟของนวัตกรรมย่อยโมเลกุลของน้ำจาก 2.50 เป็น 0.05 ซึ่งเหมือนแบบเหมือนพืชเนี่ยสามารถที่จะใช้น้ำเนี่ยเป็นปุ๋ยได้เลยนะครับไม่ต้องไปย่อยไม่ต้องไปสังเคราะห์ไม่ต้องอะไรเพราะเราย่อยให้เรียบร้อยเหมือนเราชงกาแฟเพื่อส่งให้แขกที่มาดื่มได้เลยคุณไม่ต้องชงไม่ต้องอะไรแล้วนะครับตัวนั้นก็ตัวหนึ่งแล้วเราก็ตรวจก็ผ่านได้บางกอกจีมานะครับอันนี้คือตัวการใช้น้ำนั่นเองทีนี้เนี่ยจะพูดเรื่องดินนะครับเรื่องดินเนี่ยที่นี่เป็นดินเหนียวแข็งนะครับเมื่อก่อนนี่ถ้าเป็นหน้าแล้งมันจะแตกระแหงเงี้ยไม่ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับแต่ทีนี้เรามาปรับดินโดยการเอาเศษอินทรีย์วัตถุย่อยวางกองให้มันย่อยสลายนะครับต้นไม้เนี่ยวางใบไม้ใบปักกวนเนี่ยเวลาเราไว้สักครึ่งปีมันจะเป็นดินนะครับเราเอาดินตัวนั้นแหละมาเป็นวัสดุปลูกนะครับโดยเติมสารอินทรีย์วัตถุให้เขาไปนะครับเรื่องของจุลินทรีย์ต่างๆเข้าไปนะฮะนี่จะเย็นกว่าที่นี่เนี่ยวิธีการกำจัดศัตรูพืชพืชอ่ะมันไม่ค่อยมีหรอกครับมัน

จะมีอย่างเตยตัวนี้ก็จะมีแค่ตั๊กแตนผมไม่ได้จัดการกับมันเนาะเราทำไมเราไม่อยู่กับมันให้ได้มันจะกัดแหว่งบ้างก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรมันใบที่ไม่สวยเราเอามาอบเป็นพาวเดอร์มันก็ไม่ได้เสียหายถูกไหมฮะ

0: แต่ทำไมต้นไม้ในป่าถึงสมบูรณ์มันน่าสนใจน้องเพราะว่ามันเอื้อต่อกันนะคนนี้ใบนี่ทับใบนู่นทับใบนี่ย่อยสลายจุลินทรีย์ย่อยสลายเสร็จก็กินอันนั้นคือวิถีของป่าก็เลยมาทำที่นี่เป็นวงจรเป็นวงกลมเอาธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติคือเก็บอินทรีย์วัตถุทั้งหมดมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อที่จะให้พืชได้ทาน
1: คุณผู้ชมครับช่วงสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณอ้อถนอมวันสิงห์จุ้ยครับผู้ก่อตั้งฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับคุณอ้อครับได้มีการเอาดอกไม้ไทยครับเป็นที่ให้คนไทยรู้จักครับสามารถนำไปเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารระดับมิชลินครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ือลักษณะการทำงานอย่างตอนนี้นะคะในมุมของจริงๆอ่ะเราขยับจากเกษตรกรธรรมดาตอนนี้มาเป็นธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือก็ยังไม่ทิ้งในมุมของภาพของเกษตรกรแต่ว่าในส่วนของเกษตรกรนะคะเราจะมีการวางแผนก็คือการแพลนนิ่งการปลูกนะคะตอนนี้มีงานวิจัยที่เริ่มทำนะคะมี2หน่วยนะคะ10ปีก็จะมีเรื่องการพัฒนาธุรกิจดอกไม้ค่ะให้เข้าสู่อุตสาหกรรมแล้วก็อีกตัวนึงอะค่ะเป็นงานวิจัยเรื่องเป็นผู้สูงอายุค่ะ Aging Society ก็คืออันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่เราลงมือทำและทำแล้วก็ขอบเนี่ยระยะเวลาของการวิจัยเนี่ยเราตั้งไว้อยู่ที่3ปีที่เราจะทำนะคะแต่ว่าในส่วนของโครงสร้างธุรกิจเกษตรอะค่ะธุรกิจดอกไม้ที่ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยเราเริ่มทำแล้วเริ่มปลูกแล้วที่โปรเจกต์ที่เขาใหญ่ค่ะแล้วก็น่าจะประมาณ3ปีในขณะเดียวกันมันมีโปรเจกต์ที่เราทำไปแล้วก็คือความมั่นคงทางอาหารอันนี้มันเลยมีความสอดคล้องทำให้เราอะขึ้นโครงโปรเจกต์อีก2ตัว

เรานำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่ฟาร์มนะคะอย่างที่บอกจริงๆแล้วเนี่ยที่กล่าวไปขั้นต้นนะคะแต่ละอ้อแปลงออกมาเป็นทำน้อยได้มากหมายความว่าเราใช้คนที่น้อยใช้จำนวนคนแรงงานเนี่ยให้เหมาะกับสภาพพื้นที่นะคะแล้วก็ปลูกเนี่ยก็คือปลูกไม่ต้องปลูกเต็มพื้นที่30ไร่แต่ใช้การแพลนนิ่งก็คือรู้แล้วว่าลูกค้าต้องการอะไรมีกำไรมียอดขายต่อวันที่ manage ได้เพราะว่ามันมีผูกกับเงื่อนไขเวลาว่าจะต้องเลิกเที่ยงฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือจริงๆมันจะเป็นโครงสร้างเดียวกันว่าพอเรารู้เราสามารถกำหนดเรื่องกำไรเรื่องยอดขายต่อวันได้ก็ทำให้เราไม่โลภทำงานแค่ครึ่งวัน5ชั่วโมงคุณภาพรักษาคุณภาพของได้ด้วยในขณะเดียวกันก็ทำให้เราเนี่ยได้มีเวลามาหาข้อมูลเบื้องต้นหาข้อมูลต่อไปในการทำงานหรือว่าโปรเจกต์ในอนาคตนะคะนี่คือสิ่งที่เรายึดว่าจริงๆเราน้อมนำมาว่าก็ไม่ต้องโลภนี่คือสิ่งที่เรานำมาใช้แล้วก็ปลูกพืชอะค่ะอย่างที่บอกค่ะฟาร์มมีประมาณ120ชนิดคือไม่ใช่พืชเชิงเดี่ยวและในขณะเดียวกันคืออย่างที่บอกค่ะเราใช้องค์ความรู้หรืองานวิจัยอะค่ะมาใส่แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้กับลูกค้าด้วย

0: มีความสุขค่ะได้อยู่กับดอกไม้สวยๆค่ะ
1: ได้มาเจอ
0: ได้มาเจอเพื่อนฝูง
1: ค่ะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันค่ะ
2: อยากมาทุกวันค่ะมีเพื่อนคุย
1: ไม่เหงา
2: คลายเหงาค่ะ
3: มีความสุขจ้าน
0: ับได้นับเลขมาเป็นแอมซ
4: ัมเมอร์ได้รู้พวกดอกไม้ที่เราไม่เคยรู้อ่ะเราก็ได้รู้เราได้ความรู้ใหม่ๆได้เพื่อนที่ดีนะคะได้นายจ้างที่

0: ีฝ่าละค่ะ
1: เหมือนกันค่ะปีกว่า
0: เท้าปอมกันค่ะ
2: ปีฝ่า
3: ค่ะที่หลังเพื่อนเลยค่ะ
0: น้องรู้สึกท้อง
3: น้องเล็กค่ะ
4: เนื่องมาจากที่เราใช้แรงงานผู้สูงอายุค่ะจริงๆเรามีปัญหาเรื่องแรงงานเรามีปัญหาเรื่องแรงงานเพราะว่าฟาร์มเนี่ยอยู่จังหวัดสมุทรสาครเป็นอุตสาหกรรมอยู่แล้วอะค่ะก็แรงงานขาดแน่นอนไม่มีใครอยากทำงานตากแดดฉะนั้นได้ทำงานวิจัยนะโครงการAging Society กับมหาลัยศิลปากรเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกระบวนการของตัว Aging Society อ่ะคือสังคมผู้สูงอายุไม่ใช่แต่การสันทนาการหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันยังต้องประกอบด้วยการสร้างรายได้ด้วยเราก็เลยดึงจุดเนี้ยขึ้นมาแล้วก็เลยถามป้าๆค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะอย่างที่บอกค่ะในพื้นที่เราเนี่ยหนุ่มสาวก็คือเข้าระบบโรงงานหมดก็จะเหลือแต่ผู้สูงอายุแล้วงานของอ้อเนี่ยเป็นงานที่ฟังก็คือเป็นงานเบาเลิกแค่เที่ยงฉะนั้นก็คือผู้สูงอายุสามารถทำได้ค่ะเราก็เลยเลือกที่จะมาทำตัวใช้แรงงานผู้สูงอายุมากกว่าเนี่ยเราประสบความสำเร็จจากที่ฟาร์มสุขเราก็เลยยกตัวลอแมทเนี้ยไปอยู่ที่เขาใหญ่เหมือนกันว่าแรงงานที่เขาใหญ่อะค่ะ 80% เนี่ยก็คือเป็นแรงงานที่อยู่ในเครือธุรกิจที่เราคอลแลบด้วยอีก 20% เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ขนงพระที่เราจะมาใช้ที่ฟาร์มนี่คือที่เราแผนไว้ที่เราจะทำนะคะว่าเราจะใช้แรงงานผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุมีความปานีตในการทำงานนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะใจเย็นและในขณะเดียวกันนะคะตัว Aging Society ที่เราผลักดันอยู่อ่ะมันคือการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุอะค่ะสุดเพราะว่าถ้าแบบคนเคยทำงานมาแล้วเงี้ยอยู่มาอยู่บ้านอ่ะอาจจะมีสภาวะเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ได้แต่ว่าถ้ามีกิจกรรมมีเพื่อนแบบได้นับเลขได้จำชื่อดอกไม้อย่างเงี้ยโรคอัลไซเมอร์ก็โอกาสที่จะเป็นก็คือจะน้อยลงอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำ
5: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการลงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาเนื้อหาที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาในส่วนของชุดวิชา10152ไทยกับสังคมโลกนะครับเนื้อหาในตอนต้นเนี่ยก็จะพูดถึงการศึกษาเกี่ยวกับสังคมโลกซึ่งเป็นเนื้อหาที่ถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับคนที่เริ่มเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมโลกนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความหมายและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในสังคมโลกนะครับก็คือหมายความว่าในประเด็นแรกเนี่ยเราต้องมาเข้าใจกันก่อนว่าความหมายของสังคมโลกเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยณปัจจุบันไม่มีประเทศไหนในโลกละที่จะปิดประเทศไม่ติดต่อสัมพันธ์กับประเทศอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติในประเทศต่างๆนานาในโลกนี้ณปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศอื่นนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วมันก็ก่อให้เกิดผลต่างๆนานาตามมาเพราะฉะนั้นในตอนต้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราก็มาทำความเข้าใจเรื่องของความหมายของมันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงความหมายของสังคมโลกเนี่ยเขาบอกว่ามันก็คือการอยู่ร่วมกันหรือการมีปฏิสัมพันธ์กันของประเทศต่างๆในโลกก็อย่างที่เรียนแล้วว่าณปัจจุบันคงไม่มีประเทศไหนในโลกแล้วที่จะปิดตัวเองไม่ติดต่อสัมพันธ์กับประเทศอื่นคงเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับทีนี้การที่ประเทศต่างๆนานาเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับหรืออยู่ร่วมกันการมีปฏิสัมพันธ์กันนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยนะครับหรือพูดง่ายๆมันมีอะไรที่มันเอื้อให้ประเทศต่างๆนานาเนี่ยจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันประเด็นแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของลักษณะทางกายภาพนะครับซึ่งมีรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาขยายความกันนะครับประเด็นที่2ก็คือการรวมกลุ่มผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศนะครับอันที่3ก็คือระดับการพัฒนาความเจริญนะครับอันที่4ก็คืออุดมการณ์ทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นมาดูรายละเอียดนะครับในแต่ละมิติหรือในแต่ละปัจจัยที่ส่งผลให้ประเทศต่างๆนานานั้นต้องมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับถ้าพูดถึงมิติด้านกายภาพก็คือหมายความว่าเป็นการมองสังคมโลกตามการแบ่งพื้นที่เป็นอาณาบริเวณต่างๆของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกทั้งใบเนี่ยเมื่อย่อยลงมาแล้วเนี่ยลึกลงมาดูมองลึกลงมาแล้วก็จะเห็นว่าประกอบไปด้วยทวีปต่างๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในโลกเราเนี่ยก็มีหลากหลายทวีปก็มีประมาณ7ทวีปนะครับยกตัวอย่างเช่นทวีปเอเชียทวีปยุโรปนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นมิติทางด้านกายภาพทีนี้แต่ละทวีปเนี่ยก็อาจจะใหญ่โตแล้วก็มีจำนวนประเทศที่อยู่ในทวีปนั้นๆเนี่ยแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยแต่ละทวีปก็คงมีอาณาเขตอาณาบริเวณที่ใหญ่โตแล้วก็มีจำนวนประเทศที่หลากหลายยกตัวอย่างเช่นทวีปเอเชียนะครับถ้ามองลึกลงไปในระดับอนุทวีปหรือภูมิภาคย่อยในทวีปเอเชียเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเราน่าจะคุ้นเคยดีเพราะว่าประเทศไทยเราก็ถือว่าอยู่ในอนุทวีปก็คืออยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือแน่นอนว่าประเทศไทยนั้นอยู่ในทวีปเอเชียแต่ถ้าย่อยลงมาในทวีปเอเชียเราก็ถือว่าประเทศไทยเหล่านั้นอยู่ในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งก็มีประเทศอื่นๆด้วยนะครับที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นพม่าลาวมาเลเซียเวียดนามอะไรทำนองนี้นะครับหรือทวีปเอเชียหรืออนุทวีปเอเชียตะวันออกนะครับก็จะประเทศต่างๆนั่นเองนะครับนี่ก็คือมิติแรกก็คือหรือปัจจัยแรกที่ทางด้านกายภาพที่ส่งผลให้ประเทศต่างๆนั้นต้องมีปฏิสัมพันธ์กันก็เนื่องจากว่ามีอาณาเขตอาณาบริเวณที่ติดต่อกันหรือพูดง่ายๆเป็นเพื่อนบ้านกันนั่นเองนะครับมิติที่2นะครับหรือปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของการรวมกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศตรงนี้ก็คือเป็นการมองว่าประเทศต่างๆนานาในโลกที่มารวมตัวกันเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์บางอย่างหรือเพื่อผลประโยชน์ประการใดประการหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะอยู่บนพื้นฐานของอาณาบริเวณที่ใกล้เคียงกันก็ได้หรือไม่ใกล้เคียงกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างหรือพูดง่ายมีการรวมกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ด้านไหนบ้างถูกไหมฮะเพราะว่าเวลาพูดถึงผลประโยชน์แล้วมันก็คงมีหลากหลายด้านหลากหลายมิตินะทีนี้ผลการรวมกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ด้านแรกเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นด้านความมั่นคงเพราะฉะนั้นด้านความมั่นคงก็มีประเทศต่างๆนานามารวมตัวกันนะครับแล้วตั้งชื่อองค์กรนั้นหรือการรวมตัวนั้นว่าองค์การนาโต้เพราะฉะนั้นองค์การนาโต้พูดง่ายๆคือการรวมตัวกันของประเทศต่างๆนานาเพื่อช่วยเหลือกันทางด้านความมั่นคงนะครับทางด้านความมั่นคงก็คือเรื่องของทางด้านการทหารนั่นเองนะครับหรือนะครับ
ที่เราจะคุ้นเคยและให้ความสำคัญกันมากณปัจจุบันนี้ก็คือการรวมกลุ่มกันเพื่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจก็เช่นอะไรมั่งละเช่นกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับหรือประชาคมอาเซียนเรานี่แหละนะฮะซึ่งไทยเราก็น่าจะคุ้นเคยดีนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับหรือกลุ่มโอเปกนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ร่วมมือกันเรื่องผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจเพราะว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ส่งออกน้ำมันนะครับเราประเทศไทยเราก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มโอเปกนะแล้วก็กลุ่มเอเปกอันนี้ไทยเราก็เป็นสมาชิกอันนี้ก็คือกลุ่มความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกนั่นเองนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือผลประโยชน์ทุกด้านเช่นองค์การสหประชาชาติซึ่งเราก็จะเห็นว่าองค์การสหประชาชาตินั้นก็มีประเทศสมาชิกเยอะแยะไปหมดนะครับร้อยกว่าประเทศแล้วก็สหประชาชาตินั้นก็คือถือว่ามีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลประโยชน์ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานานะครับเสร็จแล้วระดับการพัฒนาความเจริญก็คือหมายความว่าประเทศต่างๆนานานะครับที่มีความเจริญมีระดับการเจริญทางเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับหรือกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนาส่วนใหญ่ก็จะดูเรื่องของระดับความเจริญนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือด้านอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับด้านอุดมการณ์ทางการเมืองก็คือหมายความว่าประเทศที่มีลักษณะหรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่คล้ายคลึงกันใกล้เคียงกันก็จะมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับหรือติดต่อไปมาสู่กันได้ง่ายหน่อยเพราะว่ามีอุดมการณ์ทางการเมืองที่คล้ายคลึงกันทีนี้อุดมการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันก็บาดจะแบ่งเป็น2ค่ายหลักๆก็คือค่ายเสรีประชาธิปไตยหรือพูดง่ายโลกประชาธิปไตยกับค่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์หรือพูดง่ายคือค่ายที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับซึ่งถ้านึกย้อนกลับไปในอดีตในสมัยที่เรียกว่ายุคสงครามเย็นก็เห็นชัดเจนว่าความแตกต่างด้านอุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยจะยิ่งเห็นชัดเจนมากกว่าณปัจจุบันนี้แต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็ยังพอเห็นภาพในลักษณะการแบ่งแยกกันตามอุดมการณ์ทางการเมืองอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่พูดถึงอยากจะเน้นย้ำให้นักศึกษาทำความเข้าใจว่าถ้าเวลาเราพูดถึงความหมายของสังคมโลกนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ของมนุษย์เราพูดง่ายแต่ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในระดับตัวบุคคลแต่เป็นความสัมพันธ์กันของมนุษย์ในระดับประเทศนั่นเองถูกไหมฮะแต่ทีนี้เมื่อเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเนี่ยมันมีอะไรล่ะมันมีเหตุผลอะไรล่ะที่จูงใจหรือเป็นต้นเหตุหรือเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของประเทศต่างๆนานาในโลกนี้ซึ่งในเอกสารของเราก็พูดถึง4ด้าน4มิติมิติแรกที่ง่ายที่สุดเข้าใจได้ชัดเจนที่สุดคือด้านกายภาพก็คือพูดง่ายสภาพที่ตั้งความที่สภาพที่ตั้งของประเทศต่างๆนานาหรืออาณาบริเวณอาณาเขตต่างๆของประเทศต่างๆนานาใกล้เคียงกันมันยิ่งส่งผลให้จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเหมือนกับการเป็นเพื่อนบ้านกันนั่นเองนะครับประเด็นที่2นะครับก็คือในเรื่องของการรวมกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ถูกมั้ยฮะยิ่งณปัจจุบันนี้ชัดเจนว่าการรวมกลุ่มในเรื่องผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆนานาในโลกนี้พยายามที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกันทางด้านเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนเราก็เช่นเดียวกันณตอนนี้นะครับก็ถือว่ามี3เสาหลักก็คือร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเมืองแล้วก็สังคมวัฒนธรรมแต่ณตอนนี้ในตอนแรกนี้ช่วงแรกนี้นะครับกลุ่มประชาคมอาเซียนก็ช่วยเหลือกันทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักก่อนหรือที่เขาเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของระดับความพัฒนาการเจริญนะครับประเทศที่มีลักษณะความเจริญที่ใกล้เคียงกันก็จะรวมตัวกันเช่นกลุ่ม G20 ก็จะเห็นชัดเจนว่าก็เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับหรืออีกลักษณะนึงก็คือการรวมกลุ่มกันด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับก็คือหมายความว่าประเทศที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองคล้ายๆกันนะครับก็มักจะมีปฏิสัมพันธ์กันเพราะว่ามีอุดมการณ์ทางการเมืองที่คล้ายกันเช่นกลุ่มประเทศเสรีประชาธิปไตยนะครับกับกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยอาจจะเป็นระบบสังคมนิยมอาจจะเป็นระบบคอมมิวนิสต์อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งณปัจจุบันแน่นอนว่าประเทศในระบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์อาจจะดูเหมือนอ่อนล้าอ่อนแรงไปไม่เข้มแข็งเหมือนในสมัยยุคสงครามเย็นนะครับที่มันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนนะครับนั่นก็คือตัวอย่าง
หรือรายละเอียดของตอนที่1ตอนที่2นะครับก็จะพูดถึงวิวัฒนาการของสังคมโลกนะครับซึ่งเวลาพูดถึงวิวัฒนาการของสังคมโลกเนี่ยก็อาจจะมีนักวิชาการหรือมีแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งที่ให้คำอธิบายถึงวิวัฒนาการของสังคมโลกที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ในเอกสารของเราได้พูดถึงหรืออธิบายถึงวิวัฒนาการของสังคมโลกว่าแบ่งออกเป็น2ยุคใหญ่ๆนะครับก็คือพูดง่ายๆยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับและยุคสมัยประวัติศาสตร์นะครับและอันที่2ก็แบ่งเป็นยุคก่อนสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่และยุคหลังสมัยใหม่รายละเอียดเป็นไงนั้นเรามาดูกันนะครับเวลาเราพูดถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็แน่นอนว่าสิ่งที่เป็นตัวแบ่งของยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องของการรู้จักใช้ตัวอักษรนะครับเมื่อรู้จักใช้ตัวอักษรหรือพูดง่ายเมื่อมนุษย์เรารู้จักใช้ตัวอักษรเมื่อไหร่ก็ถือว่าเราเข้าสู่ยุคสมัยประวัติศาสตร์แล้วเพราะฉะนั้นยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็อาจจะแบ่งออกเป็นยุคหินยุคโลหะอะไรต่างๆนะครับพอถัดมาคราวนี้พอเข้าสู่ยุคสมัยประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันนี้ก็ว่าได้ก็อาจจะมองว่าเราก็อยู่ในยุคถือว่ายุคเป็นยุคประวัติศาสตร์ก็ค่อนข้างที่จะมีวิวัฒนาการที่ยาวนานก็คือหมายความว่าเริ่มต้นตั้งแต่เป็นสังคมเริ่มแรกสังคมเริ่มแรกสังคมโบราณสังคมปฐมภูมิและแต่จะเรียกก็คือเป็นสังคมที่เรียกว่าสังคมเก็บของป่าล่าสัตว์ก็คือหมายความว่ามนุษย์เราดำรงชีวิตด้วยการเก็บของป่าล่าสัตว์นั่นเองเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่ได้สร้างอารยธรรมหรือความเจริญหรือวัฒนธรรมอะไรต่างๆนานามากมายนักนะครับจนมนุษย์มีวิวัฒนาการมากขึ้นเข้าสู่สังเษตก็คือหมายความว่าเริ่มรู้จักการดำรงชีวิตด้วยการเพาะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์แล้วนะครับก็คือหมายความว่าไม่ต้องดำรงชีวิตด้วยการเก็บของป่าล่าสัตว์อีกแล้วมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นมีความฉลาดมากขึ้นก็ใช้วิธีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารนั่นเองและเมื่อมนุษย์มีความฉลาดมากขึ้นมนุษย์มีวิวัฒนาการมากขึ้นก็เข้าสู่สังคมที่เรียกว่าสังคมอุตสาหกรรมก็คือวิถีชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปอีกละไม่ได้ดำรงชีวิตด้วยการเกษตรอีกแล้วนะครับก็คือพูดง่ายเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตนะครับเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเข้าสู่สังคมแบบอุตสาหกรรมหมายถึงว่าไม่ได้ทำงานในภาคเกษตรอีกแล้วก็มาทำงานในภาคโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับและจนถึงปัจจุบันก็ว่าได้นะครับก็เข้าสู่สังคมที่ก้าวหน้าขึ้นไปอีกแบบหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าสังคมสารสนเทศก็คือหมายความว่าเริ่มให้ข้อมูลหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของข้อมูลข่าวสารการดำรงชีวิตรวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นตามสภาพสังคมณปัจจุบันที่เรียกว่าเป็นสังคมสารสนเทศก็ว่าได้เพราะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์นะถัดมานะครับก็คือการแบ่งเป็นยุคก่อนสมัยใหม่แล้วก็ยุคสมัยใหม่นะครับเวลาเราพูดถึงยุคก่อนสมัยใหม่เนี่ยก็คือหมายความว่าอาจจะมองว่าก็คือตั้งแต่ช่วงปลายของยุคกลางนะครับก็คือเป็นถือว่าเป็นยุคก่อนสมัยใหม่เพราะว่าในยุคก่อนสมัยใหม่เนี่ยความคิดความเชื่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ยังเชื่ออยู่ในเรื่องของศาสนาเชื่อในเรื่องของพระเจ้าหรือถ้าพูดกันง่ายๆคือว่ายังเชื่ออะไรที่ยังมีลักษณะเป็นแค่ความเชื่ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคก่อนสมัยใหม่พูดง่ายๆก็คือว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับมนุษย์ก็คือไม่ได้เชื่อถือในเรื่องของศักยภาพสติปัญญาหรือความเป็นมนุษย์มากนักก็คือพูดง่ายให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าหรือสิ่งที่อำนาจเหนือธรรมชาตินั่นเองซึ่งอาจจะถูกมองว่าไม่ค่อยมีเหตุมีผลนะครับจนกระทั่งเข้าสู่ยุคสมัยใหม่เวลาพูดถึงยุคสมัยใหม่นี่ก็คือหมายความว่าตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่16เป็นต้นมาก็ถือว่าเข้าสู่โลกเราเนี่ยเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แล้วนะครับในช่วงศตวรรษที่16เป็นต้นมามันเกิดอะไรขึ้นหลักๆ ก็คือว่าเกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์เกิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมทำให้ความคิดความเชื่อความคิดความอ่านของคนเรานั้นมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็คือเปลี่ยนแปลงไปเน้นในเรื่องของการใช้เหตุผลซึ่งมันมาพร้อมกับการปฏิวัติทางด้านวิทยาศาสตร์และก็อุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นความคิดความเชื่อของมนุษย์นี้ก็เริ่มเป็นเหตุเป็นผลนะครับเริ่มให้ความสำคัญกับมนุษย์เริ่มให้ความสำคัญกับความสามารถของมนุษย์การใช้เหตุผลของมนุษย์เชื่อในเรื่องของเหตุและผลมากกว่าความเชื่อที่เป็นความเชื่อนั่นเองอย่างนี้เขาเรียกว่าก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แล้วนะครับทีนี้ยุคหลังสมัยใหม่นะครับเขาก็บอกว่ามันก็ถือว่าเป็นช่วงปลายของศตวรรษที่20นะครับเพราะฉะนั้นเป็นยุคหลังสมัยใหม่เนี่ยก็คือเป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆนานานะครับเช่นเรื่องของการเคลื่อนไหวของคนจำนวนมากผ่านระบบการขนส่ง
มวลชนขนาดใหญ่แล้วก็ติดต่อกันทั่วโลกก็คือหมายความว่าเป็นยุคที่โลกเราเนี่ยเริ่มเชื่อมโยงติดต่อกันละนะครับหรือที่เรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์ก็ได้นะครับมีการหมุนเวียนนะครับของข้อมูลข่าวสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารทางกายผ่านทางระบบโทรคมนาคมตรงนี้ก็คือหมายความว่าเราเห็นถึงความก้าวหน้าความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารนั่นเองนะครับที่มีประสิทธิภาพมากนะครับทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนานาส่งผ่านถึงกันได้อย่างรวดเร็วก็คือหมายความว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกเนี่ยก็สามารถรับรู้กันไปอย่างรวดเร็วนะครับในเวลาเดียวกันก็ว่าได้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างพื้นที่ต่างๆในโลกนี้ซึ่งก็มาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านของเทคโนโลยีการสื่อสารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเรื่องของยุคสมัยใหม่นะครับถัดมานะครับถ้าพูดถึงยุคต่างๆหรือวัฒนการต่างๆของสังคมโลกแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนให้นักศึกษาทราบในตอนต้นแล้วว่าเวลาพูดถึงวิวัฒนาการของสังคมโลกเนี่ยก็อาจจะมีนักวิชาการจำนวนมากนะครับมีแหล่งข้อมูลในหลายๆที่นะครับที่ให้คำอธิบายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสังคมโลกนะครับต้องพูดตรงนี้ให้นักศึกษาเข้าใจไว้ก่อนเผื่อว่านักศึกษาไปอ่านเจอจากแหล่งข้อมูลอื่นหรือจากตำราอื่นก็ได้มีการอธิบายวิวัฒนาการของสังคมโลกอาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากที่เราพูดกันนะตอนนี้ก็เป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาอาจจะไปอ่านเจอแนวคิดของอัลวินท็อปเลอร์อัลวินท็อปเลอร์ก็อาจจะอธิบายวิวัฒนาการของสังคมโลกที่แตกต่างไปจากตรงนี้แต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าความคิดของอัลวินท็อปเลอร์ก็ได้พูดถึงว่าวิวัฒนาการของโลกนั้นแบ่งออกเป็น3คลื่นคลื่นลูกที่1ก็คือสังคมเกษตรคลื่นลูกที่2ก็คือสังคมอุตสาหกรรมแล้วก็คลื่นลูกที่3ก็คือเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แตกต่างกันนักในรายละเอียดนะครับเพราะว่าทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าสังคมโลกเนี่ยมันมีวิวัฒนาการหรือพูดง่ายเริ่มจากสังคมที่มันมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายจนวิวัฒนาการมาสู่การมีวิถีชีวิตที่มันสลับซับซ้อนมากขึ้นมีความเจริญก้าวหน้าหรือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีมีการเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้นเทคโนโลยีถูกนำมาใช้ในเกือบจะแทบทุกวงการไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีในการขนส่งนะครับและที่สำคัญก็คือเทคโนโลยีการสื่อสารณปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีการสื่อสารเจริญก้าวหน้ามากขึ้นจนเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเรานะยกตัวอย่างง่ายๆเลยทุกคนนะตอนนี้ก็คงต้องมีโทรศัพท์มือถือถูกไหมครับและโทรศัพท์มือถือณปัจจุบันคงไม่ใช่มีคุณสมบัติแค่การเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วโทรศัพท์มือถือณปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากจนสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างและมีบทบาทมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างมากนะครับคนเราถึงขั้นบางทีก็อาจจะไม่สามารถขาดโทรศัพท์มือถือได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการของสังคมนั่นเองเนื้อหาในตอนที่3นะครับก็จะพูดถึงสภาพสังคมโลกว่าณปัจจุบันเนี่ยสภาพสังคมโลกเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเนื้อหาอันนี้เนี่ยถ้านักศึกษาไปอ่านเจอจากแหล่งข้อมูลอื่นหรือจากตำราอื่นก็อาจจะมีการอธิบายสภาพสังคมโลกที่เหมือนหรือแตกต่างจากที่ในเอกสารของเราก็เป็นไปได้นะครับซึ่งก็ไม่ถูกไม่ผิดนะครับไม่มีใครถูกใครผิดเพราะว่าสภาพสังคมโลกเนี่ยก็อาจจะมีนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูลต่างๆนานาให้คำอธิบายที่แตกต่างกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยก็คือหมายความว่าประเด็นต่างๆนานาหรือไอเดียต่างๆนานาหรือคอนเซปต์ต่างๆนานาก็อาจจะยังไม่ชัดเจนแน่นอนตายตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสภาพสังคมโลกในเอกสารของเราอธิบายไว้ว่าอย่างไรบ้างสภาพสังคมโลกเราดูอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกก็คือสภาพประชากรก็คือดูเรื่องของประชากรนั่นเองซึ่งมีประเด็นที่สำคัญอย่างไรบ้างก็คือประเด็นแรกประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับทำไมถึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนี่ยนักศึกษาจะสงสัยว่าอ้าวไหนบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนเกิดใหม่หรือเด็กเกิดใหม่มันน้อยในเมื่อเด็กเกิดใหม่มันน้อยทำไมมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นล่ะในเรื่องของประชากรก็เพราะว่าแน่นอนว่าเด็กเกิดใหม่เนี่ยน้อยแต่ในขณะเดียวกันนะครับอัตราการตายก็ต่ำด้วยเหตุผลก็คือเพราะว่าคนเหล่านั้นอายุยืนอาจจะเนื่องจากด้วยเหตุผลในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะครับซึ่ง
เมื่อประชากรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและมีอายุยืนยาวมากขึ้นก็เข้าสู่ประเด็นถัดมาก็คือหมายความว่ามันก็เลยทำให้โลกเราทั้งใบเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าสังคมผู้สูงอายุนะก็คือพูดง่ายจะมีคนที่เป็นคนแก่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สภาพประชากรอันที่สามที่กำลังเป็นประเด็นณตอนนี้ก็คือหมายความว่าอัตราการเกิดมันต่ำลงนะครับยิ่งกรณีประเทศไทยเราก็เห็นชัดเจนนะครับว่าณปัจจุบันจากสถิติเนี่ยเด็กเกิดใหม่มันน้อยมันก็เกิดผลอะไรต่างๆนานาตามมานะครับอย่างน้อยมันก็ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานนั่นคือสภาพสังคมโลกอันที่หนึ่งสภาพสังคมโลกอันที่สองก็คือหมายความว่าเราจะเห็นสภาพการขยายตัวของเมืองหรือพูดง่ายชุมชนต่างๆนานาจะมีสภาพความเป็นเมืองเพราะว่าสภาพความเป็นเมืองหรือการพัฒนาชุมชนพื้นที่ต่างๆนานาให้เป็นเมืองนั้นมันสอดถึงความเจริญก้าวหน้าเจริญเติบโตหรือการพัฒนานั่นเองนะครับเพราะว่าความเป็นเมืองก็อาจจะแน่นอนอาจจะถูกมองว่าเป็นสังคมที่มีความสุขสบายมีความอำนวยความสะดวกมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีการขยายตัวของเมืองหรือความเจริญนั่นเองนะครับอันที่3คือสภาพความสัมพันธ์ของคนในสังคมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอันนี้ก็คงมีคำอธิบายที่เยอะแยะมากแต่สภาพความสัมพันธ์ของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างนึงที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่าสภาพความสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าอาจจะลดน้อยลงนะครับเพราะว่าสภาพความสัมพันธ์ของคนในปัจจุบันสามารถผ่านสื่อได้โดยว่าสื่อออนไลน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนานาพูดง่ายๆกิจกรรมของมนุษย์แบบเผชิญหน้ากันเนี่ยก็จะลดน้อยลงนั่นเองนะครับสภาพสังคมลักษณะที่4ก็คือว่าการเกิดขึ้นของสถาบันต่างๆทางสังคมมีมากขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายมันเป็นสถาบันต่างๆนานาที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้นก็เป็นไปตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนั่นเองนะครับและอันที่5อันนี้ชัดเจนก็คือสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องส่งเกิดผลกระทบแน่นะครับทั้งในแง่ของการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้นะครับแล้วก็ทำให้สภาพทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยถอยลงไปนะครับหรือสึกหรอไปนะครับรวมไปถึงการทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญซึ่งเวทีโลกกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่นะครับถึงเดี๋ยวเราจะพูดถึงในรายละเอียดต่อไปนะครับและปัจจุบันเราก็คงเห็นนะครับกรณีประเทศไทยก็อย่างน้อยนะตอนนี้เราก็เห็นมลพิษทางฝุ่นนะครับที่เป็นประเด็นที่สำคัญอยู่นะครับ6นะครับก็คือสภาพความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราจะเห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในหลายๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยเอานำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันเราในหลายๆด้านนะครับไม่ใช่เฉพาะทางด้านการสื่อสารอย่างเดียวแต่ว่าเรานำเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเนี่ยมาใช้นะครับจนมันรู้สึกว่าเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเนี่ยมันเข้ามามีอิทธิพลเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์เรานะครับทำให้เราขาดสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถืออย่างที่เมื่อกี้ได้พูดถึงหรือยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วนะครับทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราทำโทรศัพท์มือถือหายหรือลืมโทรศัพท์เนี่ยมันเหมือนกับว่าชีวิตนี้เนี่ยถูกตัดขาดจากความสัมพันธ์เลยก็ว่าได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันมีความสำคัญมากข้อมูลเอ่ยอะไรเอ่ยการทำธุรกรรมอะไรเอ่ยต่างๆนานาเราอยู่บนโทรศัพท์มือถือทั้งนั้นนะครับแม้แต่เรื่องของธุรกรรมทางการเงินถูกไหมครับณปัจจุบันไม่มีเงินแต่บัตรก็ยังได้ยังใช้จ่ายได้ถูกไหมฮะก็คือใช้แอปพลิเคชันของธนาคารโดยการโอนเงินสแกนจ่ายอะไรทำนองนี้นะครับถัดมาก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในเรื่องอะไรบ้างก็แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกประกอบไปด้วยทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านการเมืองแล้วก็ทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้านเศรษฐกิจที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือเราเกิดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เศรษฐกิจรูปแบบใหม่เช่นอะไรเช่นเศรษฐกิจแบบดิจิตอลเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์แล้วก็หรือว่า BCG ก็คือหมายความว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับเรื่องของการรีไซเคิลการนำกลับมาใช้ใหม่นะครับรวมไปถึงเรื่องของการเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ก็คือหมายความว่าไม่ได้เน้นการนำวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าและบริการและแต่เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมแนวความคิดนั่นเองนะครับ
รวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับอำนาจทางเศรษฐกิจก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือหมายความว่าอาจจะเปลี่ยนมือจากกลุ่มประเทศในแถบอเมริกาหรือยุโรปมาเป็นเอเชียมากขึ้นเช่นพูดง่ายเศรษฐกิจทางจีนนะครับเศรษฐกิจจีนก็ถือว่าเริ่มมีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นนั่นเองส่วนการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้านการเมืองเราก็เห็นชัดเจนณปัจจุบันก็คือเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ2ประเทศซึ่งก็คือจีนกับสหรัฐอเมริกานะครับรวมไปถึงในเรื่องของการเมืองโลกก็จะมีลักษณะการเมืองโลกยุคใหม่ก็คือหมายความว่าจะเน้นประเด็นปัญหาร่วมกันของโลกไม่ได้เน้นประเด็นปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะและแต่เป็นปัญหาร่วมกันเน้นเป็นประเด็นเช่นปัญหาการก่อการร้ายปัญหายาเสพติดปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอำนาจอธิปไตยก็คือหมายความว่าอำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศนั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปทำไมถึงลดน้อยถอยลงไปก็เพราะว่าแต่ละประเทศนั้นเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศเมื่อเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศนั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่องค์การระหว่างประเทศนั้นออกเอาไว้นะครับเช่นเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลกนะครับก็ต้องมีนโยบายในการเสรีทางการค้ารวมไปถึงการขัดแย้งรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นการขัดแย้งรูปแบบใหม่ในเวทีการเมืองโลกก็จะไม่ได้เป็นเรื่องของการเมืองแล้วแต่จะเป็นประเด็นอื่นๆทางมิติทางสังคมนั่นเองเช่นหรือสิ่งแวดล้อมเช่นเรื่องของกระบวนการสิทธิเสรีกระบวนการเรียกร้องความหลากหลายทางเพศกระบวนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเทคโนโลยีที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของเปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตแบบ New Normal ก็คือหมายความว่าไม่ได้มีลักษณะการเผชิญหน้าอีกแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปเป็นยุคดิจิตอล 4.0 ก็คือหมายความว่ามันเป็นการทำให้เครื่องกับเครื่องนั้นสามารถติดต่อสัมพันธ์กันได้นะครับรวมไปถึงประเด็นที่สำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในโลกยุคปัจจุบันก็คือสิ่งที่เรียกว่าภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนนั้นกำลังเป็นประเด็นที่องค์การระหว่างประเทศก็คือองค์การสหประชาชาติกำลังให้ความสำคัญอย่างมากแล้วก็มองว่าจะเป็นวิกฤตลูกถัดไปที่ต่อเนื่องมาจากโควิดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเวทีการประชุมที่ก็เรียกว่าคอปนะครับซึ่งเน้นเรื่องภาวะโลกร้อนต้องการให้ประเทศต่างๆนานาหรือรณรงค์ให้ประเทศต่างๆนานาทั่วโลกนั้นลดภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงถัดมาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าการจ้างงานก็จะลดลงการจ้างงานลดลงอาจจะเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหรือพูดง่ายๆนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนคนหรือเพราะว่าณปัจจุบันมันเกิดสถานการณ์โรคระบาดนะครับทำให้ธุรกิจต่างๆนานาต้องล้มหายตายจากไปเพราะการจ้างงานก็ลดลงครับรวมไปถึงการสูญหายไปของหลายอาชีพก็เพราะว่าต้องมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทำให้อาชีพในหลากหลายอาชีพนั้นต้องสูญหายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นต่ำหรือพูดง่ายใช้แรงงานใช้เทคโนโลยีแทนคนได้นะครับรวมไปถึงทักษะการทำงานก็ต้องมีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการทำงานในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลสมัยใหม่นั่นเองนะครับในด้านการเมืองนะครับก็จะเกิดการตึงเครียดในหลายๆกรณีก็คือหมายความว่าเกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างประเทศมหาอำนาจเช่นกรณีไต้หวันกับจีนนะครับหรือกรณีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับซึ่งมีความตึงเครียดกันนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็จะมีการเรียกร้องให้ไม่มีการกระทำอะไรที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นอีกในโลกนี้นั่นเองนะครับถัดมาก็คือในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีนะครับจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างนะครับจะเกิดผลกระทบอย่างแรกก็คือจากการดำเนินชีวิตที่บ้านนะครับต้องยอมรับว่าณปัจจุบันด้วยเหตุผลของเทคโนโลยีที่มันเจริญก้าวหน้าขึ้นด้วยเหตุผลของโรคระบาดทำให้การดำเนินชีวิตนั้นดำเนินชีวิตที่บ้านซึ่งการดำเนินชีวิตที่บ้านนั้นก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆนานาตามมานะครับเกิดปัญหาช่องว่างทางเทคโนโลยีก็คือหมายความว่าคนอีกจำนวนมากก็อาจจะไม่สามารถก้าวทันเทคโนโลยีได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการงดใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลก็บอกแล้วว่าก็เพราะว่าต้องการให้เกิดการลดภาวะโลกร้อนจึงต้องมีการงดใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิลนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการควบคุมการปล่อยก๊าซมีเทนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของการใช้พลังงานหมุนเวียนพวกนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองรวมไปถึงการละทิ้งเบนซินดีเซลปลูกต้นไม้กำจัดเรือนกระจกนะครับก็เพราะว่าเป็นเรื่องของการที่รณรงค์ร่วมกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่จะลดโลกร้อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือสภาพสังคมโลกนะครับรวมทั้งผลกระทบอะไรต่างๆนานาซึ่งเป็นเนื้อหาที่อยู่ในเรื่องของตอนที่3สภาพสังคมโลก